0: โปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 นถึง16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปี

0: 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: สวัสดีครับ 7:08 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ครับวันนี้ผมพชระล้อมรื่นมารายงานตัวนะครับและอีกสักครู่ครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรก็จะเดินทางมาจัดรายการด้วยเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปยุ่งวุ่นวายกับน้องๆข้างนอกอยู่นะฮะยังไม่เข้ามาในห้องส่งนะครับคุณเจ๋งบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเพลงครับวันนี้อยากฟังเพลงเลยฮะคุณเจ๋งทำไมไม่โหลดมาฟังเองฮะรีบเข้ามาเลยนะฮะรีบเข้ามาจัดรายการด้วยกันนะครับสวัสดีคุณเจ๋งครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟ้าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้เจอสองคนน่าสงสัยฮะ
5: ใครครับ
6: หยอกกับบอม
5: เขาเพิ่งจัดรายการเสร็จไปเมื่อสักครู่นี
6: ้เอาเหรอ
5: ใช่
6: เมื่อกี้รถสีดำของแกนะขับรถทำไมรถเตี้ยๆอะไรพี
5: ่รถเตี้ยๆนี่
6: น้ำหนักรถ
5: เขาโหลดเขาโหลดมาหรือเปล่า
6: ไม่อะน่าจะน้ำหนักน้ำหนักรถมันคือเรียกว่ารถเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของทั้งสองท่านได้อีกแล้ว
5: อ๋อจะบอกว่าคุณหยองกับคุณบอมเขาอ้วนเหรอ
6: โอ้อ้วนทั้งสองคนเลยฮะ
5: ใช่ไหมพี่บอมใช่ไหมเมื่อสักครู
6: ่คุณบอมกับคุณหยองอ่ะบรรยากฟุตบอลเมื่อสักครู่นะฮะ
5: โอ้ตั้งแต่ตีสี่อ่ะ
6: ครับ
5: คู่ชิงอันดับสามตื่นมาดู
6: ดูฟุตซอล
5: บางคนบอกเหมือนสกอร์เทนนิสเลยฮะ
6: เออ
5: 6ต่อ4ครับ
6: พูดตรงๆถ้าเกมชิงที่สามนั้นไม่ค่อยมีอะไรเลยจะยิงตอนนี้แหละยิงเยอะอยู่แล้ว
5: ครับ
6: โอ้ยิงกัน10ประตู
5: 10ประตูนะฮะ
6: โอ
5: ้สิติอะไรต่างๆเนี่ยคุณยองคุณบอมรายงานไปครบแล้วเมื่อสักครู่
6: ใช่เหรอเห็นพูดอะไรไม่รู้อ่ะ
5: เฮ้ยผมฟังมาอยู่จริงอย่าไปดิสเครดิตเขาดิฮะผมขับรถ
6: ดิสเครดิตเถอะคนเนี้ย2คนเนี้ย
5: ผมขับรถแล้วก็ฟังมาอยู่แล้วก็มีพวกสิติอะไรต่างๆโอ้โห
6: ครับ
5: ครบถ้วนเลยอ่ะ
6: อ๋อเหรอ
5: เออคุณพยองเดชเนี่ยนอกจากเขาเป็นคนตลกแล้วเขายังเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะๆเลยจริง
6: เป๊ะเปล่า
5: เอาอีกแล้วคุณเนี่ยคุณไม่ชอบผมว่าคุณไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแน่เลย
6: ใช่ใช่ใช่ยองงานเยอะกว่าผมไหม
5: แล้วอิจฉาแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจ๋งทรงศักดิ์ไม่สนใจเรื่องฟุตบอลโลกแล้วฮะ
6: ครับ
5: มีเรื่องอื่นที
6: ่บอลโลกจบละบอลโลกจบแล้วแล้วก็ต้องไปสนใจอย่างอื่นบ้าง
5: มีเรื่องอื่นที่มี
6: อะไรบ้างกีฬาพวกเทนนิสน้องลงข้าวเด็กล่าสุดเขาถึงนะเออแล้วก็มีกีฬาหลากหลายส่วนยองก็จะไปหลากหลายกีฬาเหมือนกัน
5: ครับ
6: โอ้นะฮะล่าสุดก็มีการแข่งไอซ์ฮอกกี้ด้วยนะ
5: เมื่อวานผมเห็นคุณพยองเดชเขาโพสต์เฟซบุ๊กอยู
6: ่
5: บอกว่าเนี่ยมาเล่นกันยังไงเนาะไอซ์ฮอกกี้เนี่ย
6: เฮ้ยเหรอ
5: ใช่เหมือนทิ้งคำถามไว้อ่ะ
6: เออเอาหมดเลย
5: ใช่
6: ช่วงนี้เอาหมดเลย
5: แต่ผมไปเช็คดูแล้วอ๋อมีชื่อยู่ช่วงโค้ดสุดท้าย
6: เออเหร
5: อครับผม
6: ก็ตอนนี้มีการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้นะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันมาปีนี้เป็นปีที่สองติดต่อกันนะที่เชิญเอาทีมดังๆมาแข่งขันกัน
5: อืม
6: 12ทีมมี U10ภาคแล้วก็อยู่20ติดตามได้ไทย Splay นะ
5: เป็นไอซ์ฮอกกี้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะคุณเจ๋งเนาะมีหลายๆทีมเข้าร่วมแข่งขันสนุกมากเลยครับแข่งกันที่สนามที่พระราม9นะครับแล้วก็มีที่เอกมัยด้วยนะครับ2สนามเลยนะครับก็ไปติดตามกันสำหรับแฟนๆของไอซ์ฮอกกี้นะครับคุณเจ๋งจะถามเรื่องของคู่ชิงอันดับ3นะฮะ ได้ชมเกมไหมตอนตีสี่นะครับหรือว่านอนหลับสบายตื่นมาจากรายการอย่างเดียว
6: ก็จะดูไม่ไหวฮะครับผมบอกว่าชิ้นที่สามมันไม่ค่อยอะไรนะเหมือนกับที่โพสต์ไว้คือเป็นเกมของผู้ถูกเลือกที่ผิดหวังเคยฟังเพลงนี้ไหม
5: ไม่เคยครับ
6: ผู้ถูกเลือกที่ผิดหวัง
5: อันนี้คือเพลงใช่ไหมครับ
6: เพลงฮะเสียงสูงสูงเลย
5: นึกว่าพูดให้ฟังเฉย
6: ๆเป็นเพลงเป็นเพลงที่ร้องมาจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเงี้ย
5: อันนี้ก็คือเพลงใช่ไหมครับ
6: เพลงอย่างจริงๆมีชื่อมีชื่อเพลงนี้พี่เพลงก็เพราะด้วย
5: ครับ
6: เออ
5: ก็คือทีมที่ผิดหวังมา
6: เคลิ้มเนิบๆนะในระหว่างขับรถไปเนี่ยฟังเพลงนี้ไปโอ้ยหลับพอดี
5: ครับผมก็อาร์เจนติน่าชนะฝรั่งเศสมาในรอบรองชนะเลิศ
6: ฝรั่งเศสก็ไม่เอาเลย
5: ฝรั่งเศสก็ผิดหวังมาเน
6: า
5: ะผิดหวังที่ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนอังกฤษเนี่ยขออภัยครับฝรั่งเศสเนี่ยแพ้สเปนนะฮะแพ้สเปนส่วนอังกฤษเนี่ยแพ้อาร์เจนตินานะครับก็อย่างที่คุณเจ๋งบอกว่าเป็นแมตช์ของผู้ที่ผิดหวังมาเจอกันแต่ว่าโอ้กับกลายเป็นว่ายิงกันถล่มทลายเลยนะคุณเจ๋งนะ
6: สนุกเลยนะ
5: เป็นทีมชาติอังกฤษที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดเลยครับเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ครับคว้าอันดับที่3มาครองได้สำเร็จนะครับคุณเจ๋ง
6: แล้วก็โอ้อังกฤษเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนนักเตะเยอะเหมือนกันนะพี
5: ่
6: ที่น่าสนใจก็คือคอมบี้เมนูกับเจมส์แทรฟฟอร์ดนะครับไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่ทีเดียว
5: ครับ
6: แล้วเมนูบอกฉันมาทำอะไรที่นี
5: ่เห็นมีข่าวว่าบาดเจ็บหรือเปล่า
6: บาดเจ็บอะไรนะว่าทัศนคติไม่ค่อยดีอ่ะพี่เขาบอกซ้อมเสร็จก็หน้ามุ่ยกลับที่พักเลยอย่างเงี้ย
5: จะให้ซ้อมเสร็จแล้วนั่งยิ้มตลอดเวลาแหละ
6: ฮะเอาเหรอฮะครับ
5: นั่นอย่างนั้นผมว่าน่าจะมีปุ่นปุ้นแล้วล่ะซ้อมไปด้วยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอารมณ์ดีต้องอารมณ์ดีให้โค้ชเห็นใช่ไหมฮะถึงจะได้ลงพวกเทคนิคฝีเท้าอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหม
6: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะเห็นว่าแกทำไม่ค่อยดีเขาไม่เมนูไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่านะพี่นะ
5: ครับผม
6: ครับผม
5: เดี๋ยวกลับมาช่วยทีม
6: มันอยู่ดีกว่าเน
5: า
6: ะ
5: วิสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่า
6: ครับ
5: อุ้ยเมื่อวานอุ่นเครื่องเรียบร้อย
6: ปีแสดงไปเลย
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: ก็อุ่นเครื่องแพ้เลยครับคุณเจงแพ้กับเร็กแฮมนะฮะสโมสรจาก EFL แชมเปี้ยนชิพ0ประตูต่อ1ครับคุณเจง
6: ครับ
5: เป็นเกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นนัดแรกนะฮะไปเตะกันที่ประเทศฟินแลนด
6: ์
5: นะครับแล้วก็อันเดรซันโตสมิดฟิลด์ป้ายแดงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ลงประเดิมสนามด้วยคุณเจง
6: มาด้วยนะ
5: มาด้วยนะฮะเพิ่งย้ายจากเชลซีมาด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,200 ล้านบาทนะครับ
6: ครับ
5: ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ว่าก็ลูกทีมของไมเคิลคาริกก็แพ้ให้กับเร็กแฮมนะครับ 0-1 นะครับ
6: ครับผม
5: เอ๊ะทำไมแพ้ล่ะครับคุณเจ๋ง
6: ก็แค่ไปเดิมเฉยนักเตะตัวหลักยังไม่มาเฮ้ยเดซาโต้ลงเลยเหรอพี
5: ่ลงด้วยครับคุณเจ๋ง
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับ
6: อืม
5: เรียบร้อย
6: เรียบร้อยก็เริ่มอุ่นเครื่องกันนะแล้วหลายสโมสรก็เริ่มปีสั้นแล้วพี
5: ่ครับ
6: เดี๋ยวจะมีหลายทีมมาเตะในเอเชียด้วยนะครับดอทบุนก็ไปเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีวิลล่ามาเตะที่บ้านเราใช่ไหม
5: ครับ
6: จะกับบีจีไงพี
5: ่ไม่เตะไปยังใช่ไหม
6: ยังไม่เตะไม่ใช่เหรอ
5: ครับ
6: มีคนถามมาว่าเตะวันไหนบ้างอะไรนี่นะฮะครับผมเออเขาเริ่มอุ่นเครื่องบอลโลกจบปั๊บก็จริงๆก็ดูกันต่อได้นะพี่เนาะจะมีบอลชิงแชมป์อาเซียนไง
5: ใช
6: ่ที่ไทยเราจะไปเยือนสปอร์ตลาวก่อนนะพี่
5: เขาเปลี่ยนชื่อรายการเป็นฮุนไดใช่ไหม
6: ใช่ชื่อตามสปอนเซอร์ไง
5: ชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
6: ครับ
5: ก็เมื่อวานนี้ทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็ลงอุ่นเครื่องแบบปิดนะกับทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ที่สนามซ้อมของ BG ด้วยเมื่อวานนี้คุณเจ๋ง
6: ครับผม
5: นะครับแต่ว่าปิดแต่เรารู้ครับผมเพราะมีข่าวออกมาก็จะลงแข่งขันในฟุตบอลอาเซียนคัพ2026อาเซียนฮุนไดคัพ2026นะฮะชื่อรายการนะคุณเจ๋งนะ
6: ครับ
5: นะฮะก็โปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ยจะออกไปเยือนสปป.ลาวก่อนนะครับในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมเนี่ยจะกลับมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียวันที่4สิงหาคมจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมจะเปิดบ้านพบกับเมียนมานะฮะทุกนัดเนี่ยเตะเวลา2ทุ่มตามเวลาในบ้านเรานะคุณจริงนะก็เกมในบ้านก็จะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานครับคุณจริง
6: ครับผม
5: เดี๋ยวรอไปเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับ
6: ก็ตอนนี้มีการขายบัตรไปแล้วนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเนาะบรรยากาศเป็นไงพี่
5: ก็ขายเรื่อยๆครับคุณเจ๋งนะฮะขายเรื่อยๆนะฮะฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โดยเฉพาะบัตรในบ้านเรานะคุณเจ๋งเนาะ

0: ดาวรุ่งมาไอมาติดทีมได้ยังไงพี
1: ่ครับใครฮะ
0: สุรชาติสันติพิมพ์ไง
1: เมื่อวันไปสัมภาษณ์โคสิโก้มาผมเมื่อวันศุกร
0: ์
1: ไปสัมภาษณ์โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับถึงทัศนะของคู่ชิงฟุตบอลโลกปีนี้ก็คือสเปนกับอาร์เจนตินาแล้วก็ถามเย็บๆถึงเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยด้วย
0: ครับผม
1: นะฮะก็โคสิโก้บอกว่าเอาจริงรายการนี้เนี่ยมันควรจะใช้พวกดาวรุ่งจริง
0: ๆเนาะ
1: ชุด U23 หรืออะไรเงี้ยก็คือสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่จะไปเป้าหมายในฟุตบอลโลกครั้งหน้าเลยคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมีข่าวแพร่ๆออกมาว่าอาจจะเพิ่มเป็น64ท
0: ีมพอแล้วมั้งพอแล้วโคสิโก้พอแล้วมั้ง
1: โคสิโก้บอกว่าโอ้โหอย่างงี้โอกาส
0: 48ก็พอแล้ว
1: โอกาสของไทยเนี่ยมีเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ที่จะได้ไปฟุตบอลโลกคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: เพราะว่าโควต้าของเอเชียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะจาก8+1ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็น11+1อ่ะ
0: อาจจะเป็น12ทีมอ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งถามว่าเราเข้า12ทีมได้นะมีสิทธิ์ไปเลย
1: ถูกต้อง
0: เวียดนามก็มีโอกาสเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ดูแล้วน่าจะเป็นเวียดนามไปก่อนนะพี่
1: เพราะว่าโค้ชซิโก้เองก็เคยตอนสมัยเป็นนักเตะก็เคยพาทีมผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายของเอเชีย
0: มาแล้วนะ
1: แล้ว
0: ก็เราเป็นโค้ชก็เคยได
1: ้ถูกต้อง
0: ติดหนึ่ง12ทีมไง
1: อืม
0: ครับ
1: โค้ชซิโก้บอกมีโอกาสเลยถ้าเพิ่มนะ
0: พี่โก้นะ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะระยะเวลาการแข่งขันมากขึ้นการจัดการอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ง่ายในการเพิ่มทีมไปเป็น64ทีมนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับสำหรับทีมชาติไทยโคสิโก้บอกว่าถ้าใช้ทีมชุด U23 หรือว่าที่อายุต่ำกว่านั้นเหมือนเป็นการวางแผนในการทำทีมไปเลยใช้ชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละพอใช้ชุดใหญ่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเรายังต่อยอดเข้าไปในระดับเอเชียอะไรลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวตามกันนะครับสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยถามคุณถึงย้อนไปถึงรอบชิงอันดับ3หน่อยเป็นไงบ้างเกม
0: ก็ด้วยความที่ฟุตบอลมันไม่มีอะไรแล้วนะพี
1: ่
0: แล้วก็เตะแบบเขาเรียกว่าไม่มีแทคติกแล้วตัววัตถุโคบอกที่สิ่งที่ผมจะสั่งนะก็คือไฟติ้งนะครับผมยิงให้ได้เยอะกว่าทีมคู่แข่งเราจะชนะเกมนี
1: ้
0: ครับ
1: คืออย่าเสียประตูเยอะ
0: อย่าเสียประตูเยอะแล้วยิงให้ได้เยอะกว่าคู่แข่ง
1: ครับผม
0: แน่นอน
1: ไม่ต้องโค้ชอะไรมากมาย
0: จริงๆก็บอกแทคติกไม่ค่อยมีแทคติกอะไรมากมายไม่ต้องเพรสไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคิดอะไรมากมายไง
1: ถ้ามองในแง่ว่าถ้าฝรั่งเศสกับอังกฤษผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยคุณเจ๋งเกมจะไม่ออกมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ในความหมายก็คือแทคติกอะไรต่างๆก็คงจะต้องใส่เข้ามาสู้กันต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเกมก็อาจจะตึงๆกว่านี้นะคุณหญิงเนาะพอชิงอันดับ3แล้วมันใส่กันเต็มที่อ่ะ
0: ใช่
1: คุณทีผมทีอ่ะ
0: ถูกต้องฮะ
1: คุณออกหมัดซ้ายผมออกหมัดขวา
0: ครับ
1: คุณเตะซ้ายผมเตะขวา
0: ก็คือไม่ต้องแบบมีแทคติกไม่ต้องอะไรมากมายเล่นเหมือนฟุตซอลพี
1: ่
0: แต่แบบเหมือนนักซ้อมใหญ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
1: พรวดมาก็ถึงประตูเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: เออก็
0: เดคไลท์นำก่อนใช่ไหมพ
1: ี่เดคไลท์ทำประตูให้อังกฤษนำก่อนตั้งแต่นาทีที่3แล้วคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็คือครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษนำ 4-0 นะฮะจากเดคแคนไลส์ในการนาทีที่3ควอนซ่านาทีที่18นะครับซาก้า2ลูกนะฮะซาก้า2ลูกนาทีที่
0: 3นี้แฮตทริกนะ
1: 37กับ45+1นะครับครึ่งหลังเนี่ยฝรั่งเศสมาไล่มาเป็น 1-4 จากเอ็มบัปเป้นาทีที่48บาโคล่า54แล้วก็เอ็มบัปเป้อีก1ประตูนาทีที่66นะครับ
0: ครับ
1: ซาก้ามาทำแฮตทริกให้กับอังกฤษนะครับนาทีที่87นะครับอุสมันเดมเบเล่มาไล่มาเป็น4-5นาทีที่90+6ก่อนที่จุดเบลลิงแฮมจะมาทำประตูปิดท้ายนาทีที่90+8ครับคุณเจง
0: ครับผม
1: อังกฤษก็เอาชนะฝรั่งเศสไป6-4ครับผมแล้วก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้นำเดี่ยวดาวซันโบเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าทำไปแล้ว10ประตูนะครับมากกว่าลิโอเนลเมสซี่ที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งในนัดชิงชนะเลิศอีก1นัดเนี่ย2ประตูครับเจ๋ง
0: ใช่ฮะ
1: ใช่เมสซี่เนี่ย8ลูกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จุดเบลลิงแฮมนะฮะทำเพิ่มเป็น7ลูก
0: ครับ
1: นะครับทางแฮร์รี่เคนเนี่ย6ลูก
0: 6ลูกฮาแลนด์ก็7ใช่ไหมพี
1: ่ฮาแลนด์ก็7นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพวกเนี้ยหมดไปละแมตช์ไม่มีแข่งขันแล้วเจ๋งก็เหลือ

0: เลียนเมสซี่คนเดียวนะครับที่จะท้าชิงตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของฟุตบอลโลกครั้งนี้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันในแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026สเปนจะเจอกับอาร์เจนตินาครับคืนนี้ครับตอนตีสองครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์กันถ้าไม่ได้ดูผ่านทางทีวีก็ฟังจาก FM 99คุณเจ๋งในทุกช่องทางเลยคู่บรรยายเนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วเนาะเมื่อวานนี้
1: ใช่ฮะ
0: ก็เป็นน้าหัง
1: ครับ
0: อัชพงศ์ศรีมากับพี่โอ๊ตพี่หมอโอ๊ต
1: ฤทธิกรการะเวก
0: ครับผม
1: เป็นไง
0: สุดยอดเลยเซอร์ไพรส
1: ์
0: เซอร
1: ์
0: ไพรส์
1: เซอร์ไพรส์ไหม
0: ตอนแรกผมคิดว่าเป็นคู่คุณทรงศักดิ์กับคุณพยองเดช
1: โอ้อย่าเลยฮะครับผม
0: เพราะว่ามีแฟนๆเรียกร้องเข้ามาเยอะอยากให้คู่นี้มาบรรยายด้วยกันเพราะว่าน่าจะหารับมุกกันได้โบ๊ะโบ๊ะเลย
1: เหรอ
0: แต่คุณเจ๋งบอกว่าผมไม่ชอบพยอง
1: ใช่ฮะ
0: บรรยายด้วยกัน
1: ผมเป็นคนน้อมน้อมสำตนฮะไม่ใช่พยองฮะ
0: แต่ว่าพยองเป็นคนพยองนะฮะ
1: ก็พี่หมอโอ๊ตเนี่ยบรรยายฟุตบอลผ่านวิทยุนะครับไม่ใช่ตู้เย็นนะพี่นะไม่ใช่เครื่องซักผ้าด้วยในครั้งแรกเลยพี
0: ่ครั้งแรกเลยเหรอ
1: ครั้งแรกเลยถ้าจำได้นะผมไม่แน่ใจว่าพี่หมอโอ๊ตเนี่ยเคยบรรยายวิทยุฟุตบอลกีฬาฟุตบอลทางวิทยุเนี่ยเคยหรือเปล่าผมไม่น่าเคยไม่น่ามีถ้าบรรยายก็บรรยายผ่าน
0: ทีวี
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วแฟนๆฟุตบอลในบ้านเราก็คงจะรู้จักกันดีนะกับพี่หมอโอ๊ตฤทธิกรการะเวกแกโอ้โหแกบรรยายข้อมูลแน่นปึ๊กเลย
1: ครับ
0: เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแหละแล้วก็นะหางก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะปั่นโค้งๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องมาแล้ว
1: เหรอ
0: มีไหมคุณว่ามีไหม
1: นัดแล้วที่มาบรรยายบราซิลนะครับเป็นแขกพิเศษทั้งสองท่านนะ
0: ครับผม
1: ที่ว่ามาเป็นสเปเชียลเกสต์กับเรานะครับก็วันนั้นจะเป็นบราซิลเจอญี่ปุ่นพี
0: ่ครับ
1: ครับก็ไม่มีระบอกเอ้ยนะครับมีปั่นทั้งโค้งหรือเปล่ามีคนถามมาน้าบอกไม่มีจังหวะนั้นเลยอะ
0: จะให้บรรยายเองก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ฮะ
0: มันต้องมีช็อตนั้นก่อน
1: เ
0: กิดขึ้นแล้วถึงจะปั่นแต่ผมว่าคืนนี้มีเนี่ยมีแน่นอนอ่ะอาร์เจนตินาเจอกับสเปนแล้วเห็นลูกที่อันวาเลสยิงไปละ
1: ปั่นโค้งแล้วนะ
0: ปั่นโค้งแบบนั้นแล้วต้องมีเจ๋ง
1: ครับผม
0: ในเกมที่แล้วเนาะอันวาเลสยิงแบบปั่นโค้งเกือบสามเหลี่ยมอ่ะ
1: อ
0: ีกนิดเดียวอ่ะโอ้โหสวยมากนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เกมนี้เนี่ยจะออกในรูปแบบไหนใครมีโอกาสชนะมีโอกาสแพ้นะฮะเดี๋ยวในช่วงเบรกสุดท้าย
1: มาว่ากันนะ
0: ให้คุณเจ๋งมาฟันธงลงสกอร์มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมด้วย
1: ครับผม
0: แล้วมินยามาจะได้ลงไหม
1: ลงอยู่แล้วพี่
0: อ้าวก็ไม่ได้ซ้อมไม่เหรอ
1: เหรอ
0: เห็นบอกว่าโค้ชให้พักอ
1: ่
0: ะแต่ว่าเห็นคุณพยองเดชบอกว่ายังไงก็ต้องลงนะฮะแล้วมินยามาก็เลียนเมสซี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมาว่ากันถึงความพร้อมในช่วงเบรกสุดท้ายครับเจ๋งดูข้อความที่คุณฟังส่งเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับคุณอัมซ่าส่งมาข้อความแรกเลยคุณเจ๋งบอกว่าไม่ขยับครับลุงเหม่งลุงตุ๋ยคุณอัมซ่าส่งตั้งแต่ 7:05 นนะครับ
1: ครับ
0: นักเตะคนไหนขายผงซักฟอกครับตอบว่าเปาคูบาซี่ครับคุณเจ๋ง
1: อือ
0: หือ4,000ฮะ
1: ไม่มีแล้วบ้างตอนนี้อ่ะยังมีหรือเปล่า
0: 4,000 ค่าโฆษณา
1: อ้าวครับ
0: คูบาซี่นี่ผลงานดีนะมันเจ๋งนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่กองหลังของทีมชาติสเปนใช่ไห
1: ม
0: โอ้ผมว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับคนนี้ระวังพี่หยองเลิกนับถือพี่เจ๋งนะครับวันก่อนเอ็มก็หลุดปากเรียกเบง
1: อ้าวเบงล่าสุดเอ็มเนี่ยคือไม่มีพี่แล้วพี
0: ่เอาเหรอ
1: เอาเบงทำไมพูดงี้เอาเบง
0: ในรายการเลยเหรอ
1: พูดเองนะก็บอกเอาโอ้โห
0: ทำไมฮะเขาคุณไปทำอะไรให้เขาหงุดหงิดหรือเปล่า
1: ก็แค่ส่งมุกเฉย
0: เออ
1: เออคือบอลนัดนี้ผมว่าทีมนี้ดีกว่านะทีมเอดีกว่า
0: เ
1: หมือนลูกมือในกำไก่แต่ก็ใช่ใช่ครับพี่
0: แล้วเอ็มไม่แก้เป็นลูกไก่ในกำมือ
1: ลูกมือในกำไก่อะไรครับพี
0: ่ฮะ
1: อ้าวไม่เป็นไรพอไปสักพักนะฮะก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเกมภาษาอังกฤษคุณได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ได้ไหมบอกว่าเวลาคุณสื่อสารกับจุดเบลซุ่มซับหลานคุณเนี่ยคุณ
0: ลูกพี่ลูกน้อง
1: ลูกพี่ลูกน้องคนเนี่ยนะครับหลานของคนเนี่ยสัมพันธ์ยังไงเวลาคุยกันเนี่ยบอกว่าภาษาอังกฤษนะพี่เอาภาษาอังกฤษคุณได
0: ้
1: สีเหลืองอะไรล่ะแกก็หน้าเหลือหลานะฮะหน้าชาเลยพี่หน้าตาเหลือหลามองหาตัวช่วยอยู่นะฮะสีเหลืองนะพี่สีแดงไงสีแดงสีเหลืองภาษาอังกฤษอะไรสีแดงก็สีแดงไงพี
0: ่อะไรสีเหลืองสีแดงคืออะไรฮะ
1: ก็สีแดงก็ต้องเยลโล่ไง
0: ก็ใช่ครับทำไมไม่ตอบเยลโล่เขาไม่สีแดงอะไร
1: ไม่รู้แกงงไงสีเหลืองก็ต้องสีแดงไงพี่สีแดงไง
0: อ๋อ
1: เป็นไง
0: แล้วเขาก็เลยงุดหงิด
1: ดูเดือด
0: เขาก็เลยไม่เรียกพี่ละ
1: เบ่งส่งอะไรมาให้เนี่ยครับ
0: เออก็คือความนับถือมันจะค่อยๆหายไปนะจริงเนาะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เวลาที่เราแบบไม่ชอบใครอะไรแบบนี้ตอนนี้พยองเดชก็จะเป็นคล้ายๆกับเอ็มแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วพยองเดชเขาเป็นรุ่นน้องของเจ๋งเหรอหมายถึงว่าอายุน้อยกว่า
1: เขามาทีหลังที่ทำงานเก่าไงเขามาทีหลังแต่ผมเนี่ยไปแล้วแล้วเขามาผมเลยคือออกไปแล้วจากที่เก่าไงแล้วก็เข้ามาไง
0: แต่ว่าอายุใกล้เคียงกัน
1: อายุแกคือหน้าแกไปแล้วล่ะฮะครับผม
0: หมายถึงว่าหน้าตาแกดูมากกว่าอายุแหละ
1: ใช่ใช่ใช่หน้าตาเลยอายุไปพี่
0: คือความหมายก็คือพยองเดชเนี่ยเป็นรุ่นน้องเจ๋ง
1: รุ่นน้อง
0: แต่ว่าไม่เรียกพี่เหรอหรือว่าไง
1: ใช่หน้าตาแกไปแล้วพี่โอ้แต่ก่อนแกมาใหม่แกหล่อนะมีคนแบบสาวๆแบบกรี๊ดการ์ดเลยนะพี่
0: อ๋อเหรอมีช่วงเวลานั้นด้วย
1: ใช่ใช่ใช่แบบปลอเหมือนไอ้หล่อคมเข้มนะพี
0: ่หนุ่มใต
1: ้ไอ้หนุ่มตะวันตกอะพี่หนุ่มคนเมืองเพชรอะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออแบบไทยแท้ฮะ
0: แล้วหุ่นเป็นไง
1: โอ้ผอมเลย
0: เออ
1: สาวๆคิดเลยนะหล่อเลยอะ
0: ครับ
1: เออ
0: เอ้ยคุณส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยดิผมนึกภาพไม่ออกอะ
1: แต่ดูตอนนี้เป็นไงฮะโอ้เดินอย่างกับตัวตุ่นนะ
0: เนี่ยเขาจะไม่เรียกพี่กับพวกเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ยอกยอกเอ้า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ข้อความทางบ้านฟ้าครับคุณเจ๋งบอกว่าเจ๋งหัวเถิกดูแก่ครับผม
1: อ้าว
0: อันนี้เขาส่งมาจริงๆนะผมก็อ่านไปตามข้อความครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเจลาโต้สู้ไอติมรสมะนาวไม่ได้ครับ
1: อืม
0: อ้าวเกี่ยวอะไรครับเจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: เจลาโต
1: ้อ๋อเมื่อวานนี้ไงที่
0: เป็นประเด็นดราม่าใช่ไหม
1: ไอติมอะไร
0: อ
1: ะไรละลายแล้วสักอย่างอะ
0: เจลาโต้ของคุณกริดอะไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่เฮ้ยเราไปโฆษณาเขาไม่ได้พี่ไม่ได้
0: 4,000นะฮะ
1: 4,000ไปนะฮะ
0: ครับผมมอร์แกนโรเจอร์มาเชลซีแบบนี้มีผลกระทบกับโคพาเมอร์ไหมครับมีใจกับแมนยูมาได้เลยนะครับ
1: อืม
0: โหเห็นซื้อตัวใหม่มาแล้วนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: เชลซีฮะโรเจอร์ครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยเซ็นย้ายยังเปิดตัวยังโอเคนะฮะแต่ว่าก็มีข่าวมาแล้วเนาะว่าย้ายมาเชลซีสำหรับมาร์แกนโรเจอร์นะครับ
1: ครับ
0: ใครบอกหัวเธอเขาเรียกว่าโง่เฮงหน้าตาดีแจ่มใสเรียกเงินล้านค่ะคนจีนชอบให้เปิดหน้าผากค่ะสดใสหน้าตาดีจากคุณผาสุก
1: อ๋อเพราะว่าเวลาตื่นขึ้นมามันไม่ได้เซ็ตผมเนี่ยเอาหน้า
0: แ
1: ปะพ
0: อถ้าโง่เฮงดีอะไรก็เรียกพวกแมนจูหรือเปล่าคุณเจ
1: มแมนจู
0: ทรงผมที่ว่าถักผ่าครึ่งอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมแล้วก็ถักเปียข้างหลัง
1: บาร์โค้ด
0: แต่คุณเจ๋งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมารอดูตอนสายๆนิดนึง
1: ครับ
0: ทรงผมจะไม่เป็นแบบนี้แล้ว
1: ใช่จะจัดชงมาดีหน่อยฮะครับ
0: จะหลอกนี
1: ้
0: คุณพานิชผาสุขพสิทธิ์นะฮะส่งข้อความเข้ามาทักทายครับเจ๋ง
1: ครับ
0: คิดถึงเขาไหมครับ
1: อ๋อคิดถึงอยู่นะ
0: เวลาเจอหน้าเขาแล้วเราจะอารมณ์ดีเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องเพราะเขายิ้มตลอดเลยพี
0: ่ยิ้มตลอดยืนเต้นหน้ารถตู้คนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: คุณผาสุกบอกว่าอายุเท่านี้แล้วหน้าตาสดใสหล่อค่ะเอ๊ะเขาชมคุณเจ๋งมาตลอดเลยคุณเจ๋ง
1: ใครฮะ
0: คุณผาสุกเนี่ย
1: อืม
0: ผาสุกโอ้โหอะไรเนี่ยนามสกุลอะไรผมอ่านไม่ออกครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าต้องภาวนาว่าให้นักบอลยิงปั่นหน่อยครับ
1: อืม
0: หมายถึงว่าจะให้นะหังบรรยายว่าปั่นโค้งๆใช่ไหม
1: ใช่
0: อยากได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: อ่าคุณปาวาริสบอกว่านะหังกับพี่โอ๊ตเนี่ยฝีมือพอเจ๋งแน่ๆนะครับ
1: ก็พอดีเขาพอดีพี่ๆเขาผ่านมาแถวนี้พอดีพี่นะครับเราผ่านมาพอดี
0: คุณไม่ปฏิเสธเลยเหรอแสดงว่ายอมรับว่าเป็นฝีมือของคุณเจ๋ง
1: ขับผ่านมาพอดีนะหางบอกเอ้ยมันไหนๆก็เสียค่ารถค่าแล้วพี
0: ่ครับ
1: ขับรถผ่านมาแล้วมาแจมคนไหนเซ่มาแจมหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: คือก็ต้องชื่นชมเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมว่าทีมบรรยายของ FM 99เนี่ย
1: เป็นอย่าง
0: สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆฟุตบอลเยอะเลยอ่ะคุณเจง
1: ครับ
0: มันมีความแตกต่างแล้วก็คือฟังแล้วมันสนุกอ่ะมันฮาด้วยมี
1: คุณประทับใจแบบไหนมากที่สุดพี่ประทับใจแบบป๋าเพราะว่าเอาขับรถมาพอดีไงป๋าบรรยายอยู่ใช่ไหมช่วง7โมง8โมงเช้าอย่างเงี้ย
0: ป๋าแป๊ะ
1: ครับ
0: นะฮะพี่บีแหลมสิงห
1: ์
0: ผมชอบฟังเอาจริงนะ ป๋ากับพี่บีเนี่ยพอๆกันแต่ผมชอบคือส่วนตัวผมชอบพี่บีแหลมสิงห์ไงพี่บีเขาบรรยายแบบตลกธรรมชาติอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่ครับอะไรก็ตลกไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่บีแหลมสิงห์อ่ะชีวิตแกเครียดบ้างหรือเปล่าคุณเจง
1: ก็มีเครียดแหละฮะ
0: ช่วงไหนฮะช่วงไหน
1: ช่วงที่คนยืมตังค์กันนั่นแหละ
0: ช่วงนี้หรือเปล่าช่วงที่พี่หลิมหมิงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แบ่งซองอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็เป็นตราบาปของแกแต่เป็นจำฝังใจพ
0: ี่
1: เคยเป็นนะบางครั้งเราทำอะไรผิดหรือว่าทำอะไรที่เราแบบมันฝังใจเราอ่ะก็ตอนที่ไปทำงานด้วยกันแล้วก็เขาให้ซองมา 10,000 บาทแบ่งเท่ากันซองละ 5,000 เนี่ยแกก็เป็นคนรับตังค์มาฮะ
0: พี่หลิมหมิง
1: พี่หลิมหมิงก็เข้าไปห้องน้ำแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนนะฮะครับผม
0: ย้ายจากอีกซองนึงมาไว้อีกซองนึง
1: จากซองนึงอีก 2,000 นะฮะ
0: ครับ
1: เข้ามาอีกซองของแกก็เป็น 7,000
0: แล้วอีกซองนึง 3,000
1: เหลือ 3,000
0: ครับ
1: แล้วแกก็เป่าปากผิวปากสบายใจก็เข้าประจำการแล้วก็มีการได้รับบรรเทาหน่อยฮะครับผมมีการแบบปวดเบาอ่ะชิงช่องอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วแกก็วางไว้ฮะแกเดินมาล้างหน้าล้างตาปุ๊บเดินออกมาไม่ได้เขียนชื่อไว้นี่หว่าซองไหน 7,000 ซองไหน 3,000 ครับนี่ไงเจอพี่ดิหมิงตกใจไปเจอพี่สมเจอพี่บีมาห้องน้ำพอดีเฮ้ยมาทำไมเนี่ยอ๋อผมจะกลับแล้วพี่นี่ซองอยู่ไหนพี่แกก็ไม่รู้ซองไหนเอาให้ไปก่อนครับพอเดินเข้าไปในรถพี่ขับรถกลับบ้านแล้วต่างคนต่างแยกย้ายครับแกก็ผิวปากสบายใจเอาเงินมานับดูหน่อยสิ 7,000 เป็นยังไงเนาะใบเทาพี่เอ้าทำไมเหลือ3
0: 2 7ใบให้พี่บีไป
1: เจ็ดใบเทาอยู่ที่ซองพี่บี
0: อ้าว
1: สักพักตัวไปบีอยู่ที่ใดแล้วนัดเจอกันหน่อย ครับผมพี่ให้ผิดซอง พี่บีพอเข้าไปในรถปุ๊บดูก่อนเลยพี่อุ้ยนั่นคนละ7,000 10,000 เลยเหรอใบคนละ7,000นะพี่เท่ากันนะครับพอพี่หมิงมาถึงปั๊บจอดเทียบข้างมาบีเอาซองทำไมพี่หน่อยก็สลับพี่บีไม่คิดอะไรนึกว่าเท่า7,000พอเปิดมาดูอีกทีนะซองที่พี่หมิงให้อ้าวทำไมเหลือ 3,000 นั่นเลยหมดตังค์เลย
0: รู้เลยใช่ไหม
1: รู้เลยอมเลย
0: เอ้ยคุณไปพูดอย่างงี้เอ่ยชื่อหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่หลิมหมิงเขาไม่มาฟ้องเอาเหรอ
1: โอ้ก็ไม่เรื่องจริงอ่ะพี่บีบอกฮะจะฝังใจเลยอ่ะ
0: คุณเจ๋งจะเป็นอย่างงี้มั้ยหมายถึงว่าพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยพอเป็นคนประสานงานเป็นคนรับมา
1: ก็ไม่ใหญ่เป็นโตพี่คือไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็ทำแล้วเนี่ยก็เริ่มแล้ว
0: ทำมาก่อนพี่หลิมหมิงด้วยซ้ำไป
1: พูดมาก่อนการ
0: เออแต่ว่าอย่างจริงๆเราเป็นเพื่อนกันน่ะเนาะ
1: ครับ
0: ยังไงก็แบ่งเท่าๆกันแหละ
1: ไม่แบ่งอะถ้าโดยเฉพาะจากหยองเนี่ย
0: เออนะฮะผมชอบพี่บีแกบรรยายสนุกดีคุณจ
1: ิ๋
0: น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ชอบป่าไหมชอบป่าไหมป่าบรรยายคู่อังกฤษเจอเม็กซิโกเป็นไงอู้ดูดูจุ๊บเบงแฮมลุยเป็นไง
0: ผมตกใจอ่ะเวลาป่าบรรยายตอนพิกฟอร์ดออกมาชกบอล
1: อ
0: ่ะ
1: เหรออ้าว
0: นึกว่าพิกฟอร์ดไม่สบายฮะ
1: อ๋อมันมีอาการตกใจหรือว่าช็อกอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: ใช่พิกฟอร์ดออกมาชกบอลน่ะแล้วพี่บีก็ชอบเอาไปล้อโอ้โหฮามากเลย
1: จริงเปล่าป่าบอกว่าออกมาชกบอล
0: ผู้เล่นอังกฤษโดนล้อมในกรอบเขตโทษอ่ะ
1: ผู้เล่นในกรีดล้อมเป็นล้อมเป็นล้อมใครพี่ล้อมเล่นกับพี่โทษ
0: ล้มฮะล้มฮาดีผมชอบคือมันสนุกอีกแบบนึงนะคุณเจ๋งนะ
1: อ๋อเหรอ
0: บรรยายในวิทยุเนี่ยกับบรรยายในทีวีเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์แตกต่างกันไปเนาะบรรยายในวิทยุมันต้องพูดให้คนเห็นภาพนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สอดแทรกมุกตลกเข้าไปอย่างเงี้ยมันฮาดีผมชอบสนุกดีนะครับ
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งหน้าเอาใหม่นะมีไหม
1: ฮะเอาอีกแล้วพี
0: ่นะ
1: เหรออ
0: ยู่ถึงไม่ให้คุณเจง
1: ก็ไม่แน่ใจจะอยู่ถึงหรือเปล่าอะ
0: โอ้ถ้าอีก4ปีเนี่ยผมใกล้เกษียณแล้วด้วยคุณเจง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ครับ
0: เจงจะทิ้งผมนะ
1: เอาแต่ว่าคุณวางแผนจะเกษียณแล้วก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอะไร
0: ทำเกษตร
1: เกษตรอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่บอกจะทำงานเกษตรไปใช้ชีวิตแบบโอ้สุดท้ายก็ยังทำงานเหมือนเดิมนี
0: ่ไปอยู่ได้แค่2สัปดาห์ร้อนแล้วจริง
1: ก็ผมเนี่ยจะทำเหมือนนี่ไงเอคุณพี่นี่ไงพี่
0: ใครฮะ
1: เอ้าก็พี่นี่ไงพี่แอดดี้ไงโหแกอายุแกยังทำงานอยู่นะพี่นะ
0: พี่แอดดี้วีรศักดิ์นินกลัดเหรอ
1: ใช
0: ่หมายว่ายังทำงานจนเลยวัยเกษียณไปแล้วก็ยังทำยังสนุกกับงานแม้ว่าสตุ้งสตางเงินทองจะมีเยอะแยะมากมายแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ไม่หรอกแกหาเรื่องหนีเมียพี่ออ
0: กจากบ้าน
1: ออกจากบ้านนะอ้าวคุณไปไหนอ๋อไปทำงานที่จริงไม่ได้มาไปทำงานเลยพี่ครับผมบอกว่าอ้างไปดังนั้นแหละครับพี่ดีหนีเมียไง
0: ไม่เวลา เราได้ค่าตอบแทนได้สตางค์มาเนี่ยมันก็มีเงินไว้สำหรับใช้จ่ายไงคุณใหญ่
1: ใช่ใช่
0: พออยู่กับภรรยาก็ไม่ค่อยให้สตุ้งสตางค์อะไรเงี้ยมันก็ใช้จ่ายได้ไม่เต็มไม้เต็มมือไง
1: เอาเอ๊ะทำไมคุณรู้อะ
0: อ้าวผมก็เคยโดนเงี้ยนะคุณใหญ
1: ่อ้าว
0: อ้าวพอแล้วนะฮะคู่บรรยายเก๋าดีค่ะอสมททำดีเห็นคุณค่าบุคลากรเชียร์ไปด้วยกันนะฮะจากคุณทองรินครับคุณเจ๋ง
1: อุ้ย
0: อันนี้ชื่นชมมานะครับ
1: ครับ
0: น้าหางกับพี่โอ๊ตเนี่ยฝีมือพอเจ๋งอันนี้อ่านไปแล้วนะครับซีดานเล่นฝรั่งเศสเล่นแบบนี้เก๋าหัวเล่นอะไรของพวกเองนะครับ
1: อ๋อเอนี่ไงพี่ไอซีดานมารับหน้าที่แทนนี่ไงพี่
0: ได้ช่องเหรอ
1: ได้ช่องไง
0: จะวางมือแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายในการคุมทีมของรีเย่โดยช่องแล้วจริง
1: ใช่แมตช์สุดท้าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ไม้ต่อไปน่าจะเป็นเซเดดีนซีดาน
1: ใช่
0: ที่มีข่าวออก
1: มา
0: ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: คนที่มาคู่กับเจ๋งต้องรับมุกเจ๋งดีๆเข้าขากันนะฮะจากคุณผาสุกนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆผมก็พยายามอยู่นะว่าโอ้โหคุณเจ๋งเขาแพรวๆเหลือเกิน
1: แพรวๆนะ
0: ผมบางทีก็ตามไม่ทันต้องยอมรับจริงๆนะฮะแต่ด้วยความตามไม่ทันผมก็ดูน่ารักน่ารักนะไม่อาจจะไม่ได้ดูแบบว่า
1: ถ้าโอ๊ตสินพงศ์เป็นไงพี่โอ๊ตสินพงศ์พี
0: ่โอ๊ตสินพงศ์เขารู้ทางคุณไง
1: เหรอ
0: เขาตามมุกคุณครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สามก็ไม่ตามแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาปล่อยคุณเลยคุณจะเล่นมุกอะไรก็แล้วแต่คุณ
1: บางครั้งส่งไปหายมันเอ็มเลยฮะหายวับเลยอ่ะครับ
0: เขารู้ทันแล้วพี่หมอโอ๊ตเนี่ยแกบรรยายฟุตบอลอยู่ครับแต่ว่านานมากแล้วสมัยสปอร์ตเรดิโอเลยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จำไม่ได
0: ้เมสซี่เก่งเพราะไปอาบน้ำยาเมาในอ่างตอนเด็กๆอ้าวปลอพี่ๆเคยให้ใครอาบน้ำไหมครับ
1: เอ้าครับ
0: อันนี้คุณเบียร์แน่ๆเลยเนี่ยใช่ฮะคุณเบียร์กันเนอร์นะครับ
1: ครับผม
0: เคยสิครับตอนเด็กคุณแม่
1: คุณพ่อคุณแม่ไง
0: ใช่
1: คุณแม่ที่ก่อนอาบน้ำให้สมัยเด็กเลยพี
0: ่แต่พอโตมาก็
1: อาบเองสิ
0: ทำไมต้องอาบ
1: เ
0: น
1: ี่ยทำไมเรือลิ้นรัวฮะแต่ก่อนคุณแม่เวลาลงไปอาบน้ำแม่น้ำโขเลยพี
0: ่ครับ
1: คุณแม่ก็จะบอกโอ้โหเล็กคุณแม่เลยมือแรงด้วยนะพี่
0: อืม
1: คือแล้วในคือขี้ไข่คือขี้ไข
0: ่ถูขี้ไข่
1: ถูขี้ไข่อย่างเงี้ยอุ้ยขี้ไข่เรื่องอะไรเนี่ยแกจะถูมือก็เจ็บแล้วก็แสบไง
0: แดงไปหมดเลยไหม
1: เออครับสมัยเด็กอะแม่
0: คุณเคยอาบในแม่น้ำโขงด้วย
1: แม่น้ำโขงไง
0: เพราะบ้านคุณติดอยู่กับแม่น้ำโขงใช่ไหม
1: พี่เคยไปแล้วใช่ไหม
0: เคยไป
1: บ้านเกิดบ้านเกิดหมายว่าบ้านเกิด
0: ร้านเคยไปที่ร้านฉลองชัย
1: ที่พวกพี่ไปกินกันประมาณสองคันรถนะพี่สองรถตู้อ่ะ
0: ใช่ประมาณ20คน
1: พอเช็คบินปั๊บเนี่ยโหร้องฟรีเลยพี
0: ่ก็คุณแม่ถือบินมาแล้วเราก็ยกมือไหว้ขอบคุณ
1: อ
0: ่ะคุณเจ๋งก็คุณบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองพี่แบบนี้เออพวกเราก็ขอบคุณคุณแม่ถือบินมานี่รีบเก็บบินเลย
1: ออกตัวล้อฟรีเลย
0: แล้วหลังจากวันนั้นล่ะฮะร้านเป็นไงครับ
1: อ๋อร้านก็ปิดปรับปรุงเป็นการถาวรครับเป๊ะอยู่ทำไมล่ะ
0: แต่อาบแม่น้ำโขงได้นี่ก็ถือว่า
1: โอ้ยสมัยก่อนแม่น้ำโขงเนี่ยเขายังมาทำเขื่อนพี่เขื่อนประเทศจีนยังไม่มีปิดกั้นไม่มีอะไรน้ำคือ
0: น้ำสะอาดเลยใช่ไหม
1: น้ำอุ่นน้ำใสโดยเฉพาะก็เป็นช่วงนั้นพี่ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะเป็นช่วงรุ่นน้ำหลากเนี่ยคือไม่ใช่นะเป็นช่วงหน้าร้อนประมาณ
0: แม่น้ำมันไหลตลอดไหม
1: เมษา
0: น้ำแม่น้ำโขงนี่น้ำมันไหลเป็น
1: หมดไหลตลอดเลย
0: เหมือนเป็นลำธารใช่ไหม
1: แต่ว่าตอนนี้เขามีน้ำก็มีเขื่อนประเทศจีนเนี่ยมันก็เลยอาจจะฝนบางครั้งแบบฤดูฝนบางครั้งมันต้องน้ำต้องเยอะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล
0: ้
1: วแต่ก่อนเวลาหน้าฝนน้ำมันท่วมเลยนะพี
0: ่
1: เรื่องจริง
0: แล้วถ้าช่วงที่คุณแม่เอาคุณเจ๋งไปอาบในแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเผลอทำหลุดมือ
1: ครับ
0: คิดว่าแม่จะเก็บมาไหมฮะ
1: ก็คงจะปล่อยไว้เลยพี่ไม่อาบน้ำคือไม่ได้อาบในพื้นที่ที่มันลึกนะพี
0: ่ครับ
1: เออตรงแก่ง
0: อ
1: ะพี่
0: เขาเรียกแก่งจะมีหินมีโคล
1: นเป็นแก่งแล้วก็อาบแล้วก็อาบตอนนั้นนะฮะ
0: คร
1: ับแต่ก่อนเขาอาบตอนนั้นนะพี
0: ่ครับ
1: เวลาปล่อยอะไรมาก็ตอนนั้นนะฮะ
0: คือถ้าลอยมานี่ก็
1: ครับ
0: ใช่ไหมขี้เขียวออกไป
1: ถ้าเบาพอไหวนะพี
0: ่ครับ
1: หนักเนี่ยครับผม
0: เออช้างไม่อยู่หรอครับ
1: พอดีตอนนี้เขาสลับเวนตอนนี้เป็นฟิลิปรามแล้วไปก็จะเป็นช้างวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: เออใช่
1: แต่ว่าฟิลิปรามก็เมื่อกี้งงเอ้ามีเปิดเพลงด้วยพี่ก็เปิดนิดหน่อยซีรามหักหน้าตรงไหนในรามเนี่ย
0: แต่ว่าช้างไปอยู่ไหนฮะ
1: ช้างก็อยู่เครื่องหนึ่งเครื่องเก้าห้า
0: อ๋อผมนึกว่ากับเผ่าตัวเองไปแล้วฮะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ถ้าเจ๋งอ่ะเวลาปล่อยมุกต้องทันเจ๋งไม่งั้นนี่คุณผาสุกนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งสองท่านเคยภาคมวยแบบสดๆไหมครับคุณสุเมธทรงอยู่ผ ผมเคยบรรยายผ่านทางทีวีจริง
1: ๆเออเป็นไง
0: ก็เป็นถ่ายทอดสดเนาะ
1: ครับ
0: World Games จำได้ไหม
1: จำได้จำได
0: ้ทั้งมวยไทยทั้งโอ้โหสนุกนะมวยสากลนะครับ
1: ครับ
0: ต่อยซ้ายต่อยขวา
1: อืม
0: เตะซ้ายต่อยขวา
1: ใช่
0: พี่สมชายสายลมใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แกบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกต่อยซ้ายต่อยขวาไว้ก่อนนะครับ
1: บอกว่าตอนเด็กๆชอบให้แม่อาบน้ำให้นะครับผม
0: อื
1: แม่ชอบแบบนี่ไงพี่เพราะตอนเด็กๆกันเนาะ
0: ครับ
1: จากคุณนัทเรือใบพี
0: ่แม่ชอบอะไรคุณอ่านให้จบสิฮะ
1: ก็คือล้างหมดนะพี
0: ่
1: ล้างอันนี้เนี่ยฮะครับผม ตอนเด็กๆมันจะก็ตอนเด็กไง
0: ก็ต้องทำความสะอาดทุกส่วนแหละทุกส่วนของร่างกาย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็แม่เห็นของเราตั้งแต่เด็กไงพี
0: ่ขัดให้หมด
1: อืม
0: อืม
1: ใช่แล้วเราจะวิ่งหนีพี่
0: พี่ตุ้ยคิดว่าบางเจ๋งเนี่ยทำผมสีนี้แล้วหล่อไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คนเจ๋งก็จะมีบุคลิกมีสไตล์ที่1วันเนี่ยจะไม่ซ้ำกัน
1: ครับ
0: ตอนเช้าคุณจะเจอเขาอีกบุคลิกหนึ่งพอสายๆก็จะเจออีกบุคลิกหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยนะครับ
1: วันนี้ยิงหนักเพราะว่าแพ้ก็ได้แต่ผู้นี้สเปนยิงนำ 1-0 แล้วหมดเวลาได้แชมป์ครับเอ๊ะทำไมคนเชียร์สเปนเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะ
0: ก็มันผมว่ามันออกได้หมดอ่ะคุณเนาะอย่างอาร์เจนเนี้ยเจอกับอังกฤษเนี่ยเอาจริงผมเชียร์อังกฤษนะแต่พอคือเล่นรับมากเกินไปเอางี้ดีกว่าพูดเหมือนเอมิลเฮสกีเลย
1: ครับ
0: เฮสกีเนี่ยมาทำกิจกรรมฟุตบอลที่แถวของเตยบ้านเราอ่ะคุณเจนนะครับผมไปทำข่าวด้วยแล้วก็ไปสัมภาษณ์เฮสกีให้พูดถึงเกมอังกฤษกับอาร์เจนแกบอกว่านี่แหละครับก็อย่างที่ทุกคนทราบพูดไปในแนวทางเดียวกันหมดก็คือรับมากเกินไปพอได้ประตูขึ้นนำแล้วน้องเจ๋งนะแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของแท็กติกของโค้ชถ้าทำสำเร็จก็คือได้รับคำชื่นชมอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอมันไม่สำเร็จก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเฮสกี้ก็บอกว่ายังสนับสนุนให้โทมัสทูเคิลทำทีมต่อไปคุณเจ๋งคิดว่าควรจะทำทีมต่อไปไหมอย่างใหญ่น้อยก็จบอันดับ3ในฟุตบอลโลกครั้งน
1: ี้ก็ทำได้ก็ประมาณนี้เพียงกรีดพี
0: ่
1: น่าจะมีโค้ชเพราะว่าถ้าจะดีนะเอาเป๊ปมาเลยพี่
0: เป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: เ
0: ฮ้ยมีข่าวเหมือนกันนะ
1: โอ้จะแมนซิตี้พี
0: ่ครับจะดีกว่านี้ใช่ไหมฮะในมุมมองของเจ๋ง
1: ดีกว่านี้บอลสไตล์อังกฤษก็จะต่างออกไปพี่แต่ว่าด้วยความที่อังกฤษต้องใช้ตั้งแต่อังกฤษไม่รู้ว่าทรัพยากรมันจะเหมือนแมนซิตี้ไหม
0: ครับ
1: เพราะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอยากได้คนไหนก็ซื้อใช่ไหมล่ะแต่อังกฤษมันต้องสรรหาพี
0: ่
1: เอาใครที่เหมาะสมที่จะมาติดทีมชาติ
0: เข้ากับแท็กติกของตัวเองอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่เรียกมาแล้วไม่ใช้เหมือนโทมัสทูเคิลนะ
1: ครับ
0: เขาพี่เมนูผมเนี่ยไม่ได้ลงสักนาทีเดียวเลยคุณเจ๋งแฟนแมนยูก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรเหมือนก
1: ัน ใช
0: ่อ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวกลับมาในเบรกที่สองมาดูผลกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้าง
1: ได้เลยโดยเฉพาะเทนนิสด้วยนะพี่เห็นว่าน้องโลค่าเข้าชิงแล้วนะพี่นะครับผม
0: ช่วงนี้พัก
1: สักครู่ครับผม
0: ครู่เดียวครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
4: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับ

0: กัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
7: 7นาฬิกา49นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจง
8: ใช่ฮะก็เมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายไปนะครับรวมข้าวผลงานดีเลยพี่เนาะ
7: ครับ
8: ปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะ
7: อือ
8: เข้าแข่งขันระดับแกรนด์สแลมด้วย
7: วิมเบิลดันล่าสุด
8: วิมเบิลดันล่าสุดก็ไปแล้วก็ออสเตรเลียเพ่นก็ไปแข่งด้วยน้องโลข้าวนะ
7: ครับ
8: ใช่ไหมพี่
7: อีกคนนึงก็น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับ
8: นะครับก็เมื่อวานนี้น้องรวมข้าวนะครับเข้าชิงฮะรายการระดับ WTA 125ครับที่ประเทศตุรกีครับชิงเงินการประมาณเกือบ4ล้านบาทนะเมื่อวานนี้ชนะเวนตูร่าวันมันโนวามือ206ของโลกจากเชกเกียสอบเซตตรวจฮะ6260ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยที่รวงข้าวนะครับผมจะไปเจอกับมือวางอันดับ3ของรายการนะครับก็คือฮาเน่ฟานเคอร์วิงโคลนะครับมือ98ของโลกจากเบลเยียมโดยหาคว้าแชมป์ได้เลยพี่นะจะเป็นแชมป์ในระดับ WTA 125ในการที่2ของน้องเขาพี่นะและจากคว้าแชมป์ออสติน125ที่อเมริกาพี
7: ่
8: โอ้โหสุดยอดนะ
7: ใช่คร
8: ับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฮะ
7: อื
8: มเอาสู้ๆนะวันนี้น้องนะ
7: ครับผม
8: ครับผม
7: ส่วนผลเทนนิสอาชีพหญิงนะครับในรายการ Women's World Tennis Tour W15 หลู่อันรายการ Jian Open 2026นะครับแข่งกันที่มณฑลอันฮุยของประเทศจีนครับเจ๋ง
8: ครับ
7: ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องหมิวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสไทยมือคู่1024ของโลกกับซีโฮมี่หลี่ซวนลีอองครับจากมาเลเซียนะครับก็เจอกับคู่มือวางอันดับที่4ของรายการริโกคิวาวาดะนะครับคู่มือ1076ของโลกกับริระโคซากะนะครับ
8: ครับ
7: คู่จากญี่ปุ่นนะฮะก็ปรากฏว่าคู่ของสลักทิพย์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปขาดลอยเลย6-2และก็6-1ครับ2เซตรวดครับคุณเจ๋ง
8: ครับผม
7: ใช้เวลาการแข่งขันไป67นาทีก็คู่ของสลักทิพย์ก็คว้าแชมป์มาครองในประเภทหญิงคู่นะครับ
8: ครับ
7: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาไทยนะที่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาครองนะครับ
8: ครับ
7: ดูผลของว่ายน้ำหน่อยคุณเจ๋ง มีการแข่งขันว่ายน้ำรายการสำคัญในบ้านเราก็คือเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งกันที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับมีดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันเมื่อวานนี้คุณเจ๋ง
8: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็รายการนี้มีชิงชัยกัน62เหรียญทองนะครับมีนักกีฬาว่ายน้ำจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า615คนนะครับ
8: ครับ
7: เมื่อวานนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จแล้วนะครับได้จากมาเรียเนตเดลก้าครับเงือกสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ในประเภท ผลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรหญิงนะครับแต่ว่ามาเรียเนี่ยลงแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรหญิงครับคุณเจ๋ง
8: ครับ
7: ก็ทำเวลา4นาที 20.67 วินาทีนะครับก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจน้องสกายสกายกิ่งพยมชาโพนี่ครับ
8: ลูกชายของนี่ไง
7: คุณลูกเก
8: ดเมธินีกิ่งพยม
7: ใช่ครับ
8: นานักแสดงนางแบบชื่อดัง
7: ใช่ครับฉลามหนุ่มวัย17ปีเนี่ยก็คว้าเหรียญเงินครับคุณเจ๋งในประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายก็ทำเวลา2นาที 03.68 วินาทีทำลายสถิติเดิมของฉลามนุกรัฐพงศ์สิริสานนท์นะครับที่ทำไว้2นาที 04.16 วินาทีในเอเชียนเกม1994ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นสถิติระดับประเทศเนี่ยยืนยาวมาถึง32ปีนะครับ
8: สุดยอดนะ
7: น้องสกายกิ่งพยมก็ทำลายสถิติได้สำเร็จแต่ว่าครั้งนี้คว้าเหรียญเงินมาครองนะครับในประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายนะครับ
8: ครับ
7: ก็ไปตามลุ้นตามเชียร์กันได้คุณเจ๋งนะฮะมีนักว่ายน้ำทีมชาติไทยลงแข่งขันกันเยอะเลยนะครับที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับ
8: ครับ
7: สระเนี่ยเขาปรับปรุง
8: ทำใหม่
7: ในช่วงของซีเกมส์ไงคุณเจ๋งที่เราไปทำข่าวนะฮะไปติดตามทำข่าวกันจำได้ไหมฮะบรรยากาศแบบนั้นในการออกไปทำข่าวภาคสนาม
8: วันก่อนเนี่ยผมก็ไปนี่พี่นี่ไงที่เราไปทำข่าวซีเกมส์ไง
7: ครับ
8: น้องมิล่าพี่นะน้องเดี๋ยวนะน้องมิล่าใช่พี
7: ่นักว่ายน้ำใช่ไหม
8: นักว่ายน้ำหญิงลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ไงน้องมีอาม
7: ิล่า
8: น้องมีอามิย่านะพี่เนี่ยก็โอ้น่ารักดีนะ
7: ครับ
8: ครับก็ที่คว้าเหรียญทองที่เป็นกันเชียง200
7: คือเจ้าตัวก็ไม่คิดว่าจะได
8: ้โอ้ชนะสิงคโปร์อ่ะ
7: เออแล้วเราไปสัมภาษณ์ด้วยนะน้องน่ารัก
8: มากผมไปสัมภาษณ์เนี่ยโหมีคนเขามาดูเยอะเลยนะทางกัสแปร์ของเราไง
7: ครับ
8: ทางบ้านแดงพี่ทางYTอ่ะพี่
7: ก็ไปลุ้นไปให้กำลังใจกันเนาะ
8: ใช่ฮะ
7: นักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับลงแข่งขันในรายการ Asian Age Group Championship 2026นะครับ
8: ครับ
7: ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับ
8: ใช่ฮะก็รายการกอล์ฟเมเจอร์นะพี่อันนี้เป็นกอล์ฟชายนะ The Open Championship ที่ Royal Birkdale ใน Southport ประเทศอังกฤษนะพี
7: ่
8: ก็วันที่3นะครับแซมเบิร์นโห5เดือพาเลย65ครับก็พุ่งขึ้นมาเป็นผู้นำเลยที่คะแนนรวม10เดือพา200ครับโดยนำแรนฟ็อกซ์มีคิมซีบูนะจากเกาหลีใต้ตามมาอันดับ2ร่วมอยู่ที่2สตัวพี
7: ่ครับ
8: รายการนี้ก็มีนักกอล์ฟไทยไปไง FIFA โพสต์พักกล่าวพักดีครับที่วันที่2เนี่ยสกอร์เกินไป10นะรวม15โอเวอร์พาได้ผ่านตัดตัวแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะ
7: ครับ
8: ของ FIFA พงศ์สปาร์คหลับพักดีนะก็อายุเพียงแค่21ปีเองพี่หลังจากที่เดอะมาสเตอร์ก็ไปแข่งขันไปแล้วนะ
7: ครับ
8: เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็น้องสุดยอดนะ
7: ใช่แล้วขอชื่นชมด้วยนะครับสำหรับผลงานเนาะดูข้อความปิดท้ายช่วงเบรก2สักนิดนึงก่อนที่จะเคารพธงชาติกันนะครับคุณเจ๋ง
8: ครับ
7: คุณสุภชัยบอกว่าคุณแม่พี่เจ๋งเนี่ยถ้ารู้ว่าโตมาเป็นแบบนี้จับกดน้ำโขงไปแล้วครับหยอกหยอกครับเขาหยอกมา
8: ใจเย็นคุณปลั๊กสวยงามวันนี้มันเกิดปุ๊กลุกเหรอพี
7: ่ครับ
8: ไอ้นี่ดาราว่าบอกว่าฝรั่งเศสแพ้เจนรอบตัดเชือกเล่นมุกคุณเจ๋งก็ไม่แก้ให้เลยนะครับเมื่อกี้ผิดจริงไหมพี่
7: เล่นมุกอะไร
8: ฝรั่งเศสแพ้อาร์เจน
7: ใช่พี่ผิดแต่พี่แกล้งพี่ไม่ได้แกล้งผิดก็คือผิดจริงแล้วก็ขออภัยไปแล้ว
8: อ๋อเหรอ
7: ขออภัยแล้วก็กลับมาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
8: อ๋อนึกว่าแกล้งจะแกล้งเหมือนไหมกันนะพี่นะ
7: ไม่ได้แกล้งเลยครับ
8: เอาก็เหมือนนักคอมไงที่แสดงหนังเรื่องอะไรนะ
7: ครับ
8: แสดงหนังแล้วบอกว่าพาไปคนหนึ่งในพี่ที่ผมยาวๆไงปรากฏว่าฉากที่ตบไงพุ่มกลับบอกว่าเฮ้ยฉากตบเวลาตบเนี่ยต้องตบแบบมีฟีลลิ่งหน่อยมีอารมณ์ร่วมหน่อยคนที่โดนตบก็ต้องหน้าต้องได
7: ้หน้าต้องหันไป
8: หน้าต้องหันไปหันซ้ายหันขวาแล้วก็หน้าต้องได้ว่าเหมือนโดนตบเหมือนจิโก้ตบกันอะไรเงี้ยต่อยกันอย่างเงี้ย
7: ครับ
8: ครับผมนะเข้าเลยว่าพุ่มกลับครับเดี๋ยวเราแสดงให้เขาดูหน่อยไหมฮะแสดงปรากฏว่าพิษนครเนี่ยไปตบหน้าของพุ่มกลับไง
7: ครับ
8: พุ่มกลับหันควับเลยฮะ
7: ทำให้ดูใช่ไหม
8: ทำให้ดูไง
7: พอแล้ว
8: แจ้งจะเหมือนนี่ดูตาแดง
7: ครับบอกโอ๊คทันมุกพี่เจ๋งไหมครับ
8: ก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะฮะสวัสดีนะครับผู้มีเกียรติทั้งสองทักทายเข้ามานะพี่
7: ครับ
8: ครับ
7: พี่ตุ๋ยอายุ50กว่าหน้าตายังดูดีเลยมี

0: คล็ดลับไหมครับหรือเหลาดินสอทุกเช้าเลยทำให้ไม่เครียดครับเอาละคุณเบียร์ผมก็เผลออ่านตลอดเลย ผมก็เห็นข้อความทักมานึกว่าจะมีอะไรชื่นชมอายุ50ยันหน้าตาดีอยู่เลย
1: ไปทำอะไรมาใช่ไหม
0: ใช่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็พอแล้วคุณเบียร์ ไม่ต้องยกตัวอย่างมาผมก็อ่านไปด้วย
1: บอกว่าก่อนอื่นท่องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ
0: ยังไงยังไงครับใจเย็นคุณเจ๋งคะรอแขกข้างผมดูลองแสกข้างผมดูสิส่องกระจกดูว่าเป็นอย่างไรหน้าตาลองดูนะคะนะฮะ
1: อันนี้ก็แสกกลางอยู่นะ
0: เขาพูดถึงทรงผมคุณเจ๋งบ่อยนะ
1: เออ
0: ยังไงฮะ
1: มันยังไงฮะครับ
0: คุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่า
1: ได้เลยได้เลย
0: เคารพธงชาติกันเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับผม
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้ทำสถิติแซงเมสซี่เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลกคิลิยันเอ็มบัปเป้กับทีมชาติฝรั่งเศสทำสถิติแซงหน้าเลียเนลเมสซี่เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูโดยกองหน้าจากเรอัลมาดริดเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3กับอังกฤษซึ่งสุดท้ายทัพตราไก่พ่ายไป4ประตูต่อ6จาก2ประตูดังกล่าวทำให้เอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว10ประตูในเวิลด์คัพผลนี้ขึ้นนำดาวซันโวเดียวนอกจากนั้นเขายังกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกคนใหม่ด้วยจำนวน22ประตูแซงหน้าเมสซี่ที่ทำได้21ประตูด้วยสโมสรเชลซีคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์สเข้ามาร่วมทีมสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์สแนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวระดับสถิติใหม่สโมสร117ล้านปอนด์โดยฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังยืนยันว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรเจอร์สมาเสริมทัพแล้วด้วยค่าตัว117ล้านปอนด์และนักเตะวัย23ปีจะเซ็นสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นเวลา6ปีบวกออปชั่นขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาแล้ว
2: 8:05 น.ครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับ
2: สักครู่กำลังดูข่าว
1: ณเดช
2: น์วิวาหวานชื่นของณเดชน์ยาย่า
1: ครับคุณณเดชน์กับคุณยาย่าเขาจัดงานไปแล้วหรือว่าไงพี่หรือว่าไง
2: ใช่เขาจัดจัดหลายที่
1: จั
2: ด
1: หลายที่ฉลอง
2: วิวา
1: ฉลองมงคลสมรส
2: ใช่ครับ
1: ฉลองก็คือจัดงานหลายที่ใช่ไหมพี่เพื่อให้ญาติอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาไปจัดที่อีสานบ้านของคุณณเดชน
1: ์
2: แล้วก็ไปจัดต่างประเทศนะฮะ
1: นอร์เวย
2: ์บ้านคุณพ่อของยาย่าหรืออะไรสักอย่างนี้แหละ
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วก็เนี่ยกลับมาจัดที่ประเทศไทยที
1: ่
2: ที่กรุงเทพนะจริงนะก็เดี๋ยวว่ากันข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะฮะ
1: แต่ว่าก็เดินมีอะไรมาฝากหรือเปล่าครับพ
2: ี่ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับคุณเจ๋งรถจักรยานยนต์ Yamaha Fraseo Hybrid แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับยามาฮ่านะก็เดี๋ยวคงสนับสนุนกันต่อเนื่องเลยนะคุณเจ๋งนะ
1: ใช่นะครับนี่ดีๆได้ยามาฮ่านะครับผมของดี
2: ๆวันก่อนผมเห็นคุณเจ๋งไปยามาฮ่ามาฮะไปเจอพวกพี่ตูนอะไรมาบ้างพี่ตูนพี่บอยพวกนี
1: ้คุณบอยแต่คุณบอยหลังๆเขาไม่อยากเจอผมเท่าไหร่ฮะ
2: ทำไม
1: ว่าแกเชียร์เจเนน่าไง
2: อ๋อเขาไม่ชอบอาร์เจนตินาเหรอฮะ
1: เขาเชียร์เจเนน่า
2: อ๋อเขาเชียร์อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่แล้วทำไมถึงไม่ชอบคุณเจ๋งเพราะอะไรคุณเจ๋งไปว่าอะไร
1: เพราะว่าเขาผมหลอกกว่าเขาไงเขาเลยชอบแซวผมอะ
2: พี่บอยเดี๋ยวนี้เขาหันไปตีกอล์ฟแล้ว
1: ตีกอล์ฟสายสุขภาพ
2: ใช่
1: คุณบอยคือเป็นประชาสัมพันธ์ของยามาฮ่า
2: ใช่แล้วก็พี่ตูนเนี่ยลูกชายเขาก็ตีกอล์ฟอยู่น้องพีเจ
1: กับลูกสาวของปายาวแล้วก็ลูกสาวของคุณพระดอนศิริพันธ
2: ์พี่บอลพระดอนศิริชาพันธ
1: ์น้องเชอรี่ใช่ไหม
2: ผลงานดีด้วยนะ
1: โอ้เก่งด้วย
2: ลูกสาวพี่บอล
1: เพิ่งไปได้แชมป์ที่อะไรกอล์ฟเยาวชนที่สมาคมกีฬากอล์ฟส่งไปพี่ที่อเมริกาใช่ไหมพี
2: ่ครับชื่นชมลูกสาวหน่อยในน้ำเสียงของพี่บอล
1: ครับ
2: ส่งไปเยี่ยม
1: ชกให้มาวันนี้ก็หวานเชื่อ
2: ครับผม
1: พอแล้วพี่บอลบอกพอแล้วแต่ตอนเขาไปได้เครดิตแล้วนะ
2: มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันดีกว่าคุณเจ๋ง
1: ได้เลย
2: มีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเช้าวันนี้ผมเริ่มที่ไทยรัฐนะครับณเดชน์ยาย่าวิวาหวานชื่นเปิดอกเล่าตอนจีบแซวถึงจังหวะหัวใจชี้รักกันทุกเวอร์ชั่นเผยไม่รีบมีทายาทคนบันเทิงร่วมยินดีนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นการจัดฉลองวิวาของคุณณเดชน์กับคุณยาย่านะครับเขาบอกที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นพิธีมั่นครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
2: แล้วก็ไปจัดแต่งงานกันที่ประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็มาฉลองวิวาฉลองสมรสกันที่โรงแรมดุสิตธานีครับคุณเจ๋ง
1: โอ้โหโรงแรมดังนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็มีภาพของคุณณเดชน์กูกิมิยะแล้วก็คุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนะครับก็โอบกอดยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับในวิธีวิวาก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเจ๋งเนาะ
1: ใช่ฮะ
2: ก็เดี๋ยวเรา
1: ก็จะจัดมงคลสมรสกันเลยหรือไงพี่
2: จะมาแต่งกันอีกสักรอบไหมคุณเจ๋งในช่วงวัยแบบเราเนี่ยเป็น
1: มีนะมีคุณหม่ำนะพี่
2: ไม่เราไม่ได้แต่ง
1: ไม่คุณบ่ำไม่คุณบ่ำเขาบอกว่าคือแต่ก่อนเขาก็อยู่กินกับภรรยาคุณ
2: มด
1: คุณมดเนี่ย
2: ไม่ได้แต่งงาน
1: ไม่ได้แต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันก็มีครอบครัวมีลูกมีอะไรแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่ามีรู้สึกทางบริษัทไอ้ต้นสกัดเนี่ย
2: เวิร์กพอยต
1: ์เขาจัดงานให้มั้งเหมือนแห่และสิ่งอย่างนี้แหละ
2: คุณปัญญาคุณปัญญา
1: เขาจัดได้จำได้ไหม
2: จำได้
1: แห่โอ้โหเจ้าตัวร้องไห้เลยพี
2: ่
1: นอนมันซึ้งเลยพี่มันแบบมันก็คนอีสานก็อยู่เขาบางครั้งอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เลยมากๆใช่ไหมล่ะคนต่างจ
2: ัง
1: หวอ้าวไม่ใช่เพลงดาวสาวของคุณประเทศกนกชำนาญ
2: หนีมาอยู่กรุงเทพด้วยกันไง
1: ดาวสาวคือดาวแล้วนะดาว10,000แล้วก็ค่อยๆผ่อนเดือนละพันนะพ่อนะแม่นะอะไรอย่างเงี้ยมีดาวสาวด้วย
2: เอาจริงๆเราก็จัดอีกสักรอบไหมคุณเจ๋ง
1: เนาะ
2: หมายถึงว่ากับคนใหม
1: ่อ๋ออยากไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหรือว่าไง
2: คือมันเบื่อชีวิตอะไรกันคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
2: เออเอาไหม
1: ก็มีวิธีการอย่างนี้พี่พาไปเที่ยวผาลูกสูนะพี่แล้วก็ให้เอ้ยเธอขยับหน่อยถ่ายรูปหน่อยถอยหน่อยถอยอีก
2: ถ้าคุณจัดอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้เหมือนเดิม
1: รับรองหาแน่ไง
2: หาแน่นอนกับคุณแชมป์ประมึกพิธีกรคู่เลย
1: คุณแชมป์เนี่ยเขาทักผมนะเขาบอกนี่เขาบรรยายฟุตบอลไทยได้นะเขาบอกนะ
2: เออเหร
1: อ
2: ฟุตบอลโลกเขาไม่ได้บรรยายใช่ไหม
1: ไม่หา
2: ก็วันก่อนเขาทักผมมาโอ้เอาซะผมแบบว่ามีกระตุกเหมือนกันนะ
1: ว่า
2: เขาบอกว่าผมเนี่ย ไปยอมคุณเจ๋งทุกเรื่องเลยทำไมไปให้คุณเจ๋งเตะรอบเวทีตลอดทำไมไม่ต่อสู้ไม่ออกหมัดออกอาวุธบ้าง
1: ครับ
2: ผมบอกว่ามันเป็นสไตล
1: ์
2: ถ้าใครที่ไปแบบว่าไปออกอาวุธใส่เจ๋งเนี่ยคิวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ
1: เพราะว่าเราใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบใช่ไหมพี่ครับ
2: ก็นั่นแหละฮะมันเป็นสไตล์ครับคุณแชมป์เนาะ
1: เ
2: ห็นไหมคุณแชมป์ไปแข็งขืนไงคิวเคอร์อะไรก็ไม่ค่อยมีเลยครับ
1: ครับผม
2: ชวดสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนนรสกรแห่ยื่นลาออกรมช.ศึกษาเร่งแก้ไขปชป.ชี้คัดกรองห่วยหนูนำทัพ153 CEOถกขยายลงทุนที่จีนจอเบรกแลนด์บริดนะฮะ
1: ครับ
2: โอ้โหหลายประเด็นเหลือเกินนะครับสลับพาดหัวในเรื่องนี้ก็บัตรคนจนไงคุณเจ๋ง
1: ใช
2: ่มีคนโพสต์ในออนไลน์เยอะมากเลยคุณเจ๋งคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของบัตรคนจนไง
1: ครับ
2: เขาบอกว่าจะเป็นคนรวยก็เป็นไม่ได
1: ้
2: พอจะเป็นคนจนก็เป็นไม่ได้อีกคุณเจ
1: ๋
2: งเป็นคนจนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ไง
1: เอาเหรอ
2: จะรวยก็รวยไม่ได้ฮะตอนนี้อยู่ในสถานภาพไหนดีฮะ
1: อ๋อคือจนๆรวยๆอย่างเงี้ย
2: จนๆรวย
1: ๆคือกลางๆแล้วไงฮะ
2: คือกลางๆฮะ
1: เออมีด้วยเหรอ
2: เออ
1: ไม่พอผลเอในห้างหรือว่าในธนาคารเนี่ยพี่จะมีคุณป้าน้าอานะครับคุณยายเข้าไปนะจ๊ะ
2: ไปสแกนไปอะไรไปเกี่ยวเรื่องของบัตรคนจนอะไร
1: คือเราจะไปว่าเขาเพราะว่าเขาไม่รู
2: ้
1: เอาแม่ผมมาค้างก็ไม่รู้นะสแกนยังไงอย่างง
2: ี้ครับ
1: โทรยังต้องให้คนอื่นคนข้างบ้านเขาทำให้ไง
2: ถูกครับบางทีตัวเราเองนี่แหละคุณเจ๋ง
1: ก็ยังงงนะ
2: ก็ยังงงสับสนเหมือนกันนะกว่าจะลงได้กว่าจะอะไรได้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำแหละเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับในการแนะนำประชาชนเนี่ยคุณเจ๋งเนาะก็ทำงานกับประชาชนก็ต้องให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวคงยังไงอะบัตรคนจนก็ไม่ได้แล้วทำไงครับเจ๋งก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปเนาะในช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
2: ฟ้าขาวชิงสเปนเมสซี่บูยาเมาใช้เก๋าบทสดรุกใส่กันเดือดนะครับศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเดินทางมาถึงแล้วนะครับฟ้าขาวอาร์เจนติน่ากับกระทิงดุสเปนนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีภาพของลิเนเมสซี่กับลามินยาเมานะครับคลอกผัวเมียกับแมว73ตัวไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านแฝดสลดรับอรุณไฟไหม้บ้านแฝด2ชั้นซอยตากสิน11นะครับโหมีแมวอีก73ตัวทำไมแมวเลี้ยงเยอะเกินนะครับคุณเจ๋ง
1: เ
2: นาะแล้วก็โหเสียชีวิตไปคือตายอ่ะแมวโดนไฟคลอกนะฮะตายเยอะเลยนะครับโหมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเจ๋งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพูดคุยรับฟังความคิดเห็นกับคณะ153นักธุรกิจไทยที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินครเฉิงตูของประเทศจีนนะครับเพื่อนำความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีจีนสร้างโอกาสการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทยโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
2: เน้นย้ำภายใต้กฎหมายนะคุณจริงคุณเจ๋งนะเพราะว่าวันก่อนคุณได้ดูข่าวไหม
1: อะไรครับ
2: ที่มีคนจีน
1: อ
2: ่ะไปเอาปืนไปยิงขู่ที่สวนทุเรียน
1: อ
2: ่ะสวนทุเรียน
1: อ
2: ่ะ
1: เอาเหรอมีเหรอเนี่ยโอ้โห
2: ที่แถวจันทบุรีมั้งก็คือเหมือนกับว่าไปตกลงซื้อขายกันด้วยราคานี้แล้วแต่พอมาตัดทุเรียนแล้วมีทุเรียนให้ไม่พอเลย
1: อ๋อเหรอ
2: คือเหมือนเจ้าของสวนนี่ก็ตัดขายไปส่วนหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี
1: ้
2: โอ้แล้วเอาปืนเหมือนปืนอาก้าปืน M16 เลยยิงข้ามหัวคุณแม่ยิงเข้าไปในบ้านอ่ะคุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงรั้วนั่นแหละคุณแม่เจ้าของสวน
1: อ
2: ่ะยิงเข้าไปบึ้งไปโดนรถโดนบ้านโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจีนก็มายืนคุมอยู่ข้างคือเหมือนกับเป็นนักลงทุนอ่ะ
1: ครับ
2: แต่ข่าวล่าสุดเขาบอกเขาเป็นคนไทยเขามีชื่อไทยด้วย
1: ก็ที่เป็นนอมินีโดนจับตัวนี้นะครับ
2: บอกว่าโอ้ก็ไอ้นี่เป็นคนไทยแล้วแต่ว่าชื่อเขายังเป็นจีนอยู่เลยนะ
1: โอ้
2: ใช่เนี่ย
1: ก็เป็นบางครั้งเราก็คน
2: คือไปขู่อ่ะ
1: บางกลุ่มบางคนแล้วคือจีนเทาไม่ตรงตัวของพี่ทำจะเหมือนว่าประเทศตัวเองทำไม่ได้พี่นึกว่าทำที่ประเทศไทยเยอะนะ
2: ครับ
1: อยากให้เจ้าหน้าที่เขาแบบจัดการหน่อยพวกนี้จริง
2: ๆแล้วผมจะเล่าว่าตอนผมไปทำข่าวกีฬาอาวุโสที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจริง
1: เป็นไง
2: ระหว่างเดินทางเนี่ยผ่านจังหวัดชุมพร
1: คร
2: ับ แถวสองข้างทางหลงทุเรียนเนี่ยภาษาจีนขึ้น
1: หมดเลยเลยพี่
2: เป็นเหมือน คนจีนเป็นเจ้าของหมดแล้วเป็นนายทุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: มาเป็นนอมินีบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยสองข้างทางนะ
1: อืม
2: หลงคนจีนอย่างนั้นเลยมารับซื้อที่สวนโดย
1: ตรงหลงไปว่าสมใจพี
2: ่คล้ายๆแบบว่าเป็นที่พักทุเรียนอ่ะซื้อมาแล้วก็มาแล้วก็เอาไปขายต่อที่ประเทศจีนอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: เป็นพ่อค้าคนกลางอะไรประมาณนี้
1: เยอะพี่แถวห้วยขวางเนี่ยเยอะมากไทยกว่าเลยนะมณฑลไทยกว่าใช่ไหมไทยพี่
2: ใช่
1: ไทยกว่าถ้าไม่ได้จีนเขาจะเรียกไทยว่าไทยกว่าใช่ไหมไทยกว่าอะไร
2: ไทยกว่าก็คือคนไทยนี่แหละ
1: คนไทยนี่แหละแล้วก็มีมณฑลไทยกว่าไงมณฑล
2: ตอนนี้มันลามนอกจากแถวห้วยขวางที่คุณเจ๋งอยู่เนี่ยแถวศูนย์วัฒนธรรมเนี่ย
1: เริ่มมาแล้ว
2: มาแล้ว
1: เริ่มละมาแล้ว
2: ร้านอาหารจีน2ฝั่งเลยฮะ
1: มาแล้วเริ่มมาเยอะแล้ว
2: ครับ
1: ถือเธอมาดีเราตอนเราเนี่ยพี่จะมาแบบเท่าๆพี่เนาะแล้วบางครั้งมาก็โอ้โหมันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎบ้านเราไงเดินกลางถนนนะพี
2: ่คุมยากนะจริงนะ
1: คุมยากเหมือนใครพี่
2: เหมือนคุณเจ๋งนี่แหละ
1: ครับดูเหมือนพี่ลีหมิง
2: ประมาณนี้ครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับผม
1: หน้าหนึ่งของ Daily News นะครับบอกว่ากทม.ยกระดับหรือจัดสอบนะครับป้องทุจริตซ้ำสถ.ม.สว.ลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสเรื่องของสอบใช่พี่สอบนี่มีการไอ้โกงข้อสอบกันนะพี่
2: อ๋อไอ้ท้องถิ่นนะ
1: ท้องถิ่นนะ
2: ครับ
1: ก็กทม.นะครับยกระดับโปร่งใสเลื่อนสอบข้าราชการนะครับเป็นกันยายนนี้พร้อมเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งหรือกระบวนการจัดสอบใหม่ครูนี่ถ้าหากว่าคนที่เข้าไปเรียกว่าโกงสอบหรือเข้าไปทำงานในระบบราชการนะพี
2: ่
1: โ
2: อ
1: ้ยิ่งหนักนะ
2: ครับ
1: ก
2: ็ยิ่งเข้าไปโกงอย่างนี้แหละก็คือการตรวจสอบพื้นฐานก่อนจะสอบ
1: จะได้ทำยังไม่ได้
2: จริยธรรม
1: เบื้องต้น
2: คุณธรรมยังไม่ผ่านเลยพอเข้าไปทำงานแล้วก็แน่นอนแหละพวกนี้
1: นี่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยสมัยก่อนผมเก็บกระเป๋าสตางค์ได้พี
2: ่ครับ
1: ในหมู่บ้านอันนี้เรื่องจริงเลยพี
2: ่เอาไปคืนไหมฮะ
1: ผมก็เขาขับรถหาอยู่อันนี้เรื่องจริงผมเก็บได้ปุ๊บผมก็เอ๊ะเขาหาอะไรครับผมก็เก็บได้ไงผมดูพี่โอ้เงินมีทั้งแหวนมีทั้งอันนั้นนะพี่นะ
2: อยู่ในกระเป๋าตังค์เลย
1: กระเป๋าตังค์เงินก็เยอะเงินมีก็ประมาณ20,000ได้
2: ม
1: ั้งครับผม
2: คุณเอาไปคืนเขาเลยหรือว่าเอาไปให้เจ้าที่ตำรวจก่อน
1: ผมเช็คก่อนพี
2: ่กันเนี่ยองค์กรมันถึงเป็นแบบนี้ฮะ
1: ไม่ใช่ตอนนั้นเราเด็กก็ตกใจรู้ป่ะผมทำยังไงพี่ผมเฮ้ยเก็บตังค์ได้ไปบอกพี่สาวลูลูด้วยพี
2: ่ครับ
1: นั่นแหละแล้วเราไม่กล้าไปให้เขาไงเราบอกเอาไปคืนให้เขาหน่อย

0: เจ้าของเขารับคืน
1: มาหรือจะจะให้มา200มั้ย
0: ให้
1: หรือจริง
0: ให้ข้อตอบแทนความดีด้วย
1: เออเขาบอกโอ้ยบางคนในหมู่บ้านก็บอกไปให้ทำไมอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วเขานับสตังค์ไหมฮะว่ามันอยู่ครบไหม
1: ทำไมหายไปหมื่นหนึ่ง
0: หายไปหมื่นคือหายตั้งแต่ต้นทางแล้วตั้งแต่คุณเจ๋งแล้วใช่ไหมก่อนที่จะให้พี่สาว
1: แล้วก็พี่สาวผมบอกเอ้ยบอจักเด้อวันบอจักเด้อวันพี่สาวบอกบอจักเด้อ
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: บักนี่บักนี่น้องน้องผมน้องคอยมาให้มันหายไปหมื่นหนึ่งผมไปแล้วผม
0: คือหายตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่คุณเจ๋งนะไม่ใช่หายที่ลูลูพี่สาวคุณเจ๋งนะ
1: หายตั้งแต่ต้นทางแล้วปลายทางลูลูเอาไปพี่สาวผมรับหน้าไปพี่สาวก็งงเอ๊ะทำไมไม่คืนเองวะ
0: ให้200เองเหรอผมว่าน้อยไปนะ
1: ผมไม่แน่ใจ
0: น่าจะให้สัก500สัก 1,000
1: ตอนนั้นก็เราก็เด็กแล้วก็ไม่ได
0: ้ค่าตอบแทนเด็กๆอ่ะ
1: เวลาเราไปกินข้าวไปกินร้านอาหารแถวหมู่บ้านนะพี่เขาบอกโอ้ยเขาอุตส่าห์ให้โชคให้แล้วแล้วไปคืนทำไมอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: เออด้วยความ
0: คุณเจ๋งทำถูกต้องแล้ว
1: เราได้ปลูกฝังมาตั้งแต่จนถึงทุกวันนี้พี่ผมเคยไปทำข่าวที่ขอนแก่นยังได้เลยขอนแก่นโอ้เล่าเรื่องดีๆนะเรื่องแย่ๆเราไม่เล่าอ่ะ
0: ครับ
1: ไปกระป๋าที่ไหนจำได
0: ้ป่าแป๊ะ
1: ป่าแป๊ะนี่แหละกระป๋าก็น่าจะตอนนั้นเราขับรถไปทำข่าวกีฬาแห่งชาติเล็กๆเยาวชนที่ขอนแก่นมีงานหนึ่งที่จำได้ไหม
0: ครับป่าแป๊ะนี่ก็เป็นต้นแบบในการทำงานของเจ๋งด้วย
1: ใช่คือเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วคราวนี้เหมือนเขาลืมกระเป๋าตังค์พี
0: ่ครับ
1: เออเราโทรไปบอกเขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเปิด
1: มันเขากินได้แหละมันเขากินเสร็จ
0: รู
1: ้แล้วก็กลับออกไปก่อน
0: รู้เบอร์โทรเขาได้
1: จ่ายก่อนเราก็โทรแล้วสักอย่างนี้แหละเหมือนมีเบอร์โทรแล้วเราก็อีป่าครับป่าบอกเฮ้ย
0: รู้จักกระเป๋าตังค์เนี่ยเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วเราก็เขาก็มารับนะพี่นะน
0: ั
1: ดเจอกันแล้วก็รับไปปุ๊บเขาบอกเอ้าเงินหายไปไหน500เขาบอก
0: ไม่มีใช่
1: ไม่มีเราก็บอก
0: จริงถ้าเป็นผมนะผมเป็นเจ้าของ
1: เขาขอบคุณมากเขาบอก
0: กระเป๋าสตางค์นะผมจะต้องสดุดีความดีเลยแหละ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆก็ถ่ายรูปลงโซเชียลหรือว่าให้ค่าตอบแทนไป
1: แต่ว่าตอนนั้นกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติไม่แน่ใจแต่ว่ามันนานแล้ว10กว่าปีแล้วไปกับป๋าขับรถเนี่ยขับรถไปทำข่าวด้วยกันเนี่ยป๋าบอกนี่เราทำความดีก่อนไปทำข่าวเป็นไงเจ๋งนี
0: ่ครับ
1: เออเป็นไงอ
0: ันนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อเพราะว่าจากการที่ได้สัมผัสที่ได้ทำงานด้วยกันผมเชื่อว่าคุณเจ๋งเป็นคนดีแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาสตางค์ใครนะครับ
1: เฮ้ยก็เบื้องหลังผมก็มีอยู่นะ
0: ไอ้ที่ผมไม่รู้ใช่ไหม
1: เออประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ก็ยกเด็ดกันไปนะครับหรือระบบนะบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบดีเดย์1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนอันนี้คือของกระทรวงการคลังใช่ไหม
0: ครับ
1: นโยบายใช่ไหมบัตรคนจนใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: เอาที่พี่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ๋อเรียกว่าบัตรคนจน
0: แต่ว่าบัตรคนจนบางทีเขาก็ไม่อยากให้พูดคำว่าบัตรคนจนอะไรอย่างงี้ไง
1: อ๋อเหรอ
0: ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละคุณเจ๋งคือช่วยเหลือเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยเหมือนคุณอายุเลย60ปีแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยคุณเจ๋งเดี๋ยวผมรอผมน่าจะได้อยู่ช่วงที่พอเกษียณแล้ว
1: อ๋อเพราะได้เฉลี่ยต่อปีเท่าไหร่ก็กำหนดไว้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: ก็600บาท500บาทอะไรเงี้ยต่อเดือนอะไรเงี้ยอยู่ได้ไหม
1: บัตรบัตรผู้สูงอายุอะไรนะเงินผู้สูงอายุเท่าไหร
0: ่นั่นแหละประมาณมันน่าจะ600หรือ800ผมไม่แน่ใจ
1: ผมไม่แน่ใจว่าออกวันไหนวันน่าจะเป็นวันที่ทางบ้านผมเนี่ยเงียบๆแสดงว่าวันนั้นเลยพี่ เขาจะไม่โทรมา
0: เพราะเงินตัวนี้ออกใช่ไหม
1: เงินออกแล้วพอเงินออกแล้วปั๊บเนี่ยอะไรครับผมก็นับเป็นว่าให้สมองมันคิดอะไรอย่างพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ไงผมเช็คดูอายุ60ถึง69เนี่ย600บาทต่อเดือนคุณเจ๋งอันนี้คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะ70ถึง79เนี่ย700บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: 80ถึง89เนี่ย800บาทต่อเดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปครับ 1,000 บาทต่อเดือนคร
1: ับ ดังนั้นเราต้องอายุ90ปีขึ้นไปพี่ถึงจะได้เดือนละ 1,000 ใช่มั้ย
0: ต้องอยู่ให้ถึงครับ
1: ต้องอยู่ให้ถึง
0: อยู่เหมือนคุณตาสว่างไงคุณตาสว่างจันทร์พราหมณ
1: ์ครับ
0: โหย106แล้วมั้ง
1: โอ้น้องยังแข็งแรงอยู่นะ
0: แกก็ได้เดือนละพันอย่างเงี้ยตลอดเหมือนกันพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาร่างกายให้
1: เพื่อจะได้ให้ได้เดือนละพ
0: ันคุณเจ๋งคุณเจ๋งอายุสัก90คุณเจ๋งจะวิ่งไหวมั้ยฮะ
1: ผมไม่น่าไหวปล่อยพ่อไปเถอะพี่ครับผมไปจากโลกนี้ดีกว่าครับ
0: จะอยู่แค่90พอใช่มั้ย
1: พอแล้วพี
0: ่อ
1: ย่าหนักโลกเลยฮะ
0: อย่าทรมานคนอื่นใช่มั้ย
1: อนุทินขันอาสาหัวหมูทะลวงฟันสร้างรายได้ไทยยุติแลนด์บริดอ่ะแล้วบิดไม่เอาแล้วใช่ไหม
0: ก็เหมือนชะลอไว้ก่อนนะ
1: โดน
0: โอ้โหกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะคุณเจ๋ง
1: เรื่องที่จะทำอะไรนะเป็นเหมือนไอ้โลจิสติกใช่ไหม
0: ใช่
1: ขนส่งไง
0: ก็คือ
1: ขนส่งที่

0: ที่ตรงนั้นใช่ไหมตรงที่
1: เ
0: รือของประเทศไทย
1: เอาเรือมาจอดฝั่งอันดามัน
0: อ๋อแล้วก็จะข้ามไปอ่าวไทย
1: ขนของลงแล้วก็ขึ้นรถไฟไปฝั่งอ่าวไทยไงอ๋อ
0: เพราะว่าถ้าจ่อเอ้ยถ้าจะทำเป็นคลองเหมือนคลองปานามามันลำบากใช่ไหมพี
1: ่
0: ก็เลยต้องเป็นแลนด์บิดก็คือขนส่งจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่ง
1: ถูกต้องครับ
0: ของทะเลใช่ไหม
1: มีท่านสสท่านหนึ่งอภิปรายในรัฐสภาบอกว่าลองซิเรือสองลำเนี่ยที่มาจอดเอาของลง
0: ตรงกันไหม
1: กับเรือที่ไปอ้อมทางอะไรนะทาง
0: สิงคโปร์ชอบแค่มาลากา
1: อะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ใครจะถึงก่อนกันนะฮะ
0: ปรากฏว่าสิงคโปร์ถึงก่อน
1: ถึงก่อน
0: จริงเหรอ
1: แกลองคำนวณดูแกลองคำนวณให้ดูโอ้กว่าจะเอาของลงกว่าจะขึ้นรถไฟกว่าจะไปขึ้นเอาจากรถไฟไปเอาของลงอีกแล้วก็เอาของเนี่ยขึ้นเรืออีก
0: อันนั้นเรือเขาขนมาอยู่แล้วเขาก็ขนยาวๆไม่ต้องไปต่อของที่ไหนไม่ต้องไปต่อที่ไหน
1: ใช่อ๋อ
0: ถึงก่อนดิ
1: ถึงก่อน
0: จริงเหรอ
1: แกลองคำนวณให้ดู
0: อ้าว
1: เออแล้วจะทำไมฮะอ้าวนะก็ก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแหละเนาะคุณเจ๋งเนาะแต่ว่าเพลงเขาบอกว่าหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อน
0: หยุดไว้ก่อนเถอะ
1: ครับผม
0: ทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะมาเน้นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขดีกว่า
1: เศรษฐกิจปากท้อง
0: เศรษฐกิจปากท้องอะไรเงี้ยสำคัญ
1: เ
0: ศรษฐก
1: ิ
0: จ
1: เลย
0: แล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของนี่พี่เรื่องของคุณหมอแพทย์อะไรที่ขาดแคลนนะพี่นะแล้วก็เรื่องงบโรงพยาบาลต่างๆที่นี้ขาดทุนนะพี่
1: เรื่องของอนามัยเรื่องของสุขภาพเนาะ
0: ตรงถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้อง
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องจริงฮะ
1: สำคัญสำคัญ
0: เพราะว่าถามคนที่รู้จักคนที่เป็นหมอบอกว่าโหตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยขาดทุนพี่เพราะว่าด้วยความที่คนมาใช้เยอะเลยพี
1: ่ก็30บาทรักษาทุกโรค
0: ใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งโรงพยาบาลก็ไม่พอค่าน้ำ
1: บัตรทองอะไรพวกเนี้ย
0: น้ำกรุงน้ำเครืออะไรพี
1: ่
0: บางครั้งเยอะเนี่ยนี่ผมเข้าใจเพราะว่าเราก็มีคนป่วยอยู่ไหนพี่
1: ใช่ครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐคุณเจ๋ง อย่างผมเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อตอนพ่อไม่สบายเนี่ยโอ้โห เห็นแล้วแบบว่า
0: เข้าใจ
1: คือเตียงนอนมันไม่พอ
0: ไม่พอจริงใช่
1: เตียงของคนไข้เนี่ยมันไม่พอม
0: ัน
1: ล้นออกมาอยู่ตรงหน้าลิฟต
0: ์
1: อยู่ตามบันไดอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วญาติก็นั่งรอกันตามบันได
0: ก็เขาไม่มีก็คนไม่มีก็คนไม่มีจริงนะก็ว่าบางครั้งก็มามันหมดอะพี่ทางออกซิเจนบางครั้งไม่มีอันนี้เรื่องจริงผมอยากให้มาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยทางการแพทย์เพราะว่าเราพอเรามีอยู่แล้วต้องดูแลคนป่วยใช่ไหมล่ะพี่ดูแลคนที่บ้านอะไรเงี้ยคนรู้จักอะไรเงี้ยเข้าใจเลยพี่
1: แต่พองบประมาณประจำปีออกครั้งหนึ่งจะแบ่งสัดส่วนปันส่วนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มาทางนี้เยอะไงคุณเจงแต่ว่ามาในประมาณ
0: ที่แต่ว่ามาในประมาณที่ไม่เพียงพออ
1: ่าถูกต้อง
0: ขาดทุนหลายแห่งนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
1: อันนี้ดีอันนี้ดีผมสนับสนุน
0: เอาจริงๆเนี่ยผมคุยเขาโอ้โหแล้วแบบเฮ้ยพี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เขาก็บอกว่าคุยหน่อยเรื่องแบบนี้แล้วก็เราเป็นสื่อเลยพี่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมก็เลยบอกว่ามีแฮปไหมแฮปไหมแฮปไหม
1: อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีครับ
0: แฮปนะคุยแฮปนะ
1: อันไหนดีก็ว่าดีนะฮะอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีนะ
0: ไม่มี
1: ครับ
0: เอออ
1: ะมาดูหน้าหนึ่งกีฬากันดีกว่าคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: หมดยังฮะหน้าหนึ่งของ
0: หมดแล้วเรามีภาพของณเดชน์ที่แต่งงานนะเนาะแล้วก็มีภาพของลามินยาเมานี่กับเลโอเนลเมสซี่คู่กันพี่
1: อ๋อแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพที่อาบน้ำให้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ตอนยาเมาเด็กๆ
0: มาเจอกัน19ปีตอนนั้นเมสซี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาบน้ำให้กับลามินยาเมาย
1: าเมาตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนน้องชายก็ตอนนี้เลยนะ
0: ไอ้น้องใครนะไอ้นะเคนเยะไอ้นะ
1: ที่ดื้อๆหน่อยที่ซนๆหน่อย
0: น้องเคนน้องอะไรอ่ะ
1: แต่น้องก็น่ารักดีนะ
0: น่ารักดีเป็นลูกของคุณแม่คุณแม่ที่แต่งงานใหม
1: ่เอาก็ต้องลูกของคุณแม่เป็นน้องไง
0: แต่น้องคนละพ่อ
1: คนละพ่อ
0: คนละพ่อเพราะว่าเขาแยกทางกันนะพ่อคนพ่อของลามิยามาเขาแยกทางกันนะ
1: ครับ
0: กับคุณแม่นะครับ
1: อ
0: ิหร่านคูถล่มสหรัฐยับไม่เลิกโจมตีสอดเทือกสวรรค์เจอดีนะครับทรกตปัดยิงเรือไทยครับผมฐานเรือกับกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: นะครับปัดที่ว่าไม่ได้ยิงเรือไทยใช่ไหม
1: ไม่ได้ยิงมาดีอะไรนะทหารมันขาดวินัยนิดหน่
0: อ
1: ยนะฮะดื่มกันอะไรกันก็เลยไปจุดปืนใหญ่เล่น
0: อ้าวโอ้โห
1: กัมพูชาเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะ
0: หลายเรื่องนะ
1: เออ
0: พงะทลายผับลับดัดแปลงไร้ทางหนีไฟเด็กเอ็นอื้อเสพยาโต้รุ่งฉี่ม่วง9รายคดีโรงเบียร์ยัน2สัปดาห์ส่งถึงอัยการเอาที่เข้าไปทลายผับอะไรพี
1: ่
0: เห็นว่าย่านแถวลาดพร้าวแถวนั้นผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ได้รับผลกระทบนะ
1: ครับ
0: จากเหตุการณ์ สายใหม่พี
1: ่เราอายุเยอะแล้วคุณใหญ
0: ่
1: บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจวัยรุ่นเนาะ
0: ใช่
1: เวลาไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปดื่มไปรีแลกซ์อย่างเงี้ยมันก็
0: ว่าเ
1: รื่องของช่วงวัย
0: วัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นแล้วก็เป็นพี
1: ่ใช่
0: สมัยก่อนเวลามีงานเลี้ยงปีอะไรนะงานมันเกิดใช่ไหมนัดเจอกันก็ไป
1: สังสรรค์ตามสถานบันเทิงอะไรพวกนี้
0: บันเทิงเราก็เป็น
1: ครับ
0: เราสมัยก่อนก็เป็น
1: พอแล้วนะไม่ต้องเล่าเรื่องนั้นแล้วนะผมหลายรอบแล้วนะ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ก็เรื่องที่ว่าปัดอะไรลงตกลงพื้นอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อที่เพื่อนโดเพื่อนจะโดนเขาสอยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วผมปัดเนี่ยผมบอกเฮ้ยแมวอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันครับผม
1: เ
0: อ๊ะทำไมของมันใสๆไม่อะไรอะไรตกพื้นโอ้โหปืนดีกว่า
1: ครับ
0: เท่านั้นแหละทรงศักดิ์ในการวิ่งเท้าสนองเท้าข้างเดียวพี
1: ่นี่อุตส่าห์บอกว่าพอแล้วนะ
0: ไปแล้วทรงศักดิ์ไปแล้วหนีแล้ว
1: คุณก็เล่าจนได้นะคุณเจ๋งนะ
0: ครับผม
1: พอปุ๊บมันเหตุการณ์มันขึ้นมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่อ้าวหน้ากีฬาของเดนนิลนะครับนี่มีสีสันแฟนบอลในฟุตบอลโลก2020ในหน้าตาสดใสแฟนบอลสเปนและอาร์เจนตินานะครับไปดูกันได้นะของเดนนิลครับสเปนวัดแกร่งฟ้าขาวแต่สินแชมป์บอลโลกแผนคิดทิ้งดูไม่ล็อกเมซี่ดูฟรีช่องโมโนเห็นโมโนวันนี้เขาจะมีงานด้วยนะพี่
1: ใช่
0: ตรงรถไฟ
1: เหมือนแฟนเฟสอย่างนี้ฮะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คือชมการถ่ายทอดสดผ่านจอยักษ
0: ์ผมดูในเพจของแจ๊สโมโนกรุ๊ปนะพี่เขาทำจอยักษ์ด้วยนะ
1: ใช
0: ่จอใหญ่จอใหญ่และยักษ์กว่าเดิม
1: อืม
0: เข้าใจไหม
1: ใช
0: ่จอใหญ่กว่าเดิม
1: ครับ
0: ดูจูใจ
1: ก็แฟนๆไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะมีของรางวัลอะไรแจกด้วย
0: เห็นว่าต้องลงทะเบียนก่อนนั้นถ้าเราผิดตีสองตำรวจเขาก็มาดูแลด้วยนะเพราะว่าปกติเวลาเปิดสวนมันต้องเช้าตรู่เนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เปิดตีสองเลยอ่ะ
1: ก็ในครั้งล่าสุดที่จัดตอนตีสี่ไง
0: ครับคน
1: เยอะมากอังกฤษกับนอร์เวย
0: ์
1: โอ้คนเยอะเลยจริง
0: ครับ
1: นะฮะสร้างสีสันแฟนๆแล้วก็ทีมข่าวเราก็ไปติดตามเดี๋ยววันตีสองรอบชิงคืนนี้ทีมข่าวของสำนักข่าวไทยก็จะไปติดตามทำข่าว
0: ที่สองเหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อไปด้วยนะ
1: ถูกฮะ
0: สุดยอด
1: ทีมคุณอภิชาติกับคุณนฤเทพนะจะไปติดตามเกาะติดบรรยากาศมาฝากกันทางช่อง9 M Club HD หมายเลข30ด้วยนะครับ
0: ช่างภาพแล้วก็มือถ่ายที่ดีที่สุดของอสมทพี
1: ่มือ1
0: เลย
1: ใช้คำนี้ดีกว่า
0: คำนี้ดีกว่านะ
1: ช่างภาพมือ1ของข่าวกีฬาสำนักข่าวไทย
0: ครับ
1: นะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นช่างภาพเหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นก็มือ1เหมือนกัน
0: มือ1เหมือนกันตาคนตาเป็นมือ1
1: ถูกต้องฮะ
0: สมมุติถ้าผมไปกับคนชื่อ A ก่อน
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ A เนี่ยสุดยอด
1: มือ1เลย
0: มือละมือ1เลยพี่ B ถ่ายไม่ค่อยดีพี่ผมไปกับช่างภาพชื่อ B พี่โอ้พี่ A ไม่ค่อยดีเลยพี่ดีสุดแล้ว
1: พี่ B มือ1
0: ครับผม
1: เรียบร้อยสุดท้ายก็คือเรานี่แหละเป็นตัวปั่นป่วนให้เขาจะทะเลาะกันนะฮะ
0: สองคนเขาไม่มีอะไรเลยฮะ
1: ไม่มีไรเขารักกันนะฮะ
0: ครับบอกว่าเวียดนามยังไม่คิดถึงช้างศึกเน้นเข้ารอบก่อนมั่นใจพลังแนวรุกฝันได้เลยโวลครับครับคิมซักซี่กันพี่โค้ชเกาหลีใต้ของเวียดนามเนี่ย
1: เขาบอกว่าเอานักบอลเนี่ยมันรวมตัวกันดูฟุตบอลโลกอ่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเตะเขามองไปถึงนั้นแล้วนะคุณเจ๋งนะไม่ว่าทีมจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะในฟุตบอลโลกครั้งหน้าแต่ว่าเวียดนามวางเป้าหมายไว้แล้วจะไปฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆของเราในอาเซียนเนาะอ่ะหมดยังฮะมาดูพาดหัวไทยรัฐสักเล็กน้อยครับคุณเจ๋ง
0: ได้เลย
1: พาดหัวกีฬาของไทยรัฐครับหนุ่มไทยทำช็อกพ่ายเขมรอดเข้าชิง
0: ทำช็อก
1: ทำช็อกฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ช็อกฮะอันนี้ช็อกจริงๆครับเจ๋งคือแพ้เขมรอดเข้าชิง CV Cup เนี่ยหล่นไปแย่งอันดับ3นะฮะก็วอลเลย์บอลไงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่ก็คือทีมชายนะครับพ่ายกับเขมรแล้วก็ไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับทรัมป์จะจัดอีกบอลโลกเดียวมั่นใจศักยภาพงงสิงโตคำรามใช้เคนเล่นรับนะฮะโดนนั้นทรัมป์ไงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัมภาษณ์ไงครับเจ๋งบอกว่าอยากจะจัดฟุตบอลโลกแบบชาติเดียวเลยไม่ต้องร่วมกับคนอื่นนะฮะ
0: ว่าเห็นนะเอครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะ
1: ใช่
0: พูดตรงๆพี
1: ่แล้วก็พูดถึงทีมสิงโตคำรามอังกฤษนิดนึงในเกมที่แพ้ให้กับอาร์เจนตินาบอกว่าทำไมใช้แฮร์รี่เคนไปเล่นเกมรับฮะ
0: ครับ
1: คุณทรัมป์เขาไม่เข้าใจครับเจ๋ง
0: อ้าว
1: อย่าว่าแต่ทรัมป์เลยเอาแฟนๆของอังกฤษหลายๆคน
0: ก็ยังไม่เข้าใจ
1: ก็ยังบ่นๆเหมือนกันว่าเล่นเกมรับเยอะไปแต่ว่าก็เป็นเทคนิคของโค้ชแหละนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้เอมิลเฮสกีอดีตศูนย์หน้าทีมหงแดงลิเวอร์พูลบอกนั่นแหละถ้าทำสำเร็จก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีแต่พอมันไม่สำเร็จก็ต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: มีเรื่องของตะกร้อชวนชมสด Kings Cup นะฮะรายการใหญ่สิงหาคม

0: ทรูคว้าสิทธิ์มีศึกไทยลีกด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมีการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับในระหว่างที่4ถึง11สิงหาคมนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้ครับคุณเจ๋งมีเรื่องของสุโบสลายนิดนึงคุณเจ๋ง
1: ยังไง
0: ขยายสัญญาอยู่หงยาวซาร่าปัดซบเบสิกสตัดนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นข่าวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลโมเมนต์ซาร่าเนี่ยหมดสัญญาแล้วเนาะคุณเจ๋งเนาะจะไม่ได้ไปต่อกับทีมหงแดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแต่ว่าสโบสลายเนี่ยขยายสัญญายาวเลยคุณเจ๋งไปถึงปีไหนพอทราบไหม
1: เห็นว่า5ปีพี
0: ่ครับผม
1: 5ปีเลย
0: โดมินิกสโบสลายไอ้หนุ่มผมยาว
1: ใช่
0: รูปหล่อที่สุดในทีมตอนนี
1: ้หน้าตาคมเข้มเลยว่าที่สมัยก่อนเลย
0: ว่าที่กัปตันทีมคนใหม่ไหม
1: เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกัปตันทีมชาติฮังการี
0: ครับ
1: ครับ
0: น
1: ะสเปนแบ็กไซด์กระดิ่งอยู่ทีมอะไรครับเจสสเปนสเปอร์จ้ะโอ้ยหลังๆเขาเล่นดีนะ
0: เล่นดีพอมาเข้า
1: แรกอาจจะไปหลุดต่อใช่ไหมโดยเฉพาะเกมเจอแคปเวิร์ดนะพี่
0: ใช่แล้วเหมือนเป็น
1: เดียร์คองโกขอไป
0: คองโกเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบ็กสำรองอะ
1: ที่จริงเขาที่จริงอยู่สเปอร์เขาสำรองนะ
0: ตัวหลักๆบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยได้รับโอกาสลงสนาม
1: ดีนะใช้ได้นะ
0: พอมาในรอบน็อกเอาท์นี่เล่นดีเลย
1: เล่นดีเลยแรกๆอาจจะเบื่อหน่อยพี
0: ่ครับผม
1: เจ๋งขอข่าวน้องนุ่นของเราหน่อยจากคุณถมปูทรนุ่นเย็ดเหรอฮะนูเยสก็ติดทีมจากอุรุกวัยมามีโอกาสยิงได้3ครั้งได้มั้ยไม่ประกอบเลยฮะบอลโลกครั้งนี
0: ้แล้วกลับเร็วด้วย
1: และกลับเร็วด้วยที่สำคัญก็คือผมไม่ได้จดจำว่าเขายิงท่าไหนยิงกี่ครั้งนะผมจดจำทรงผมเขามากกว่านะนูเยสฮะ
0: เขาเปลี่ยนทรงผมนะ
1: เปลี่ยนทรงผมไหม
0: ครับแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมแหละผมว่า
1: ครับ
0: น
1: ี่ควรจะเยียวยาครับไม่ใช่ควรชิ้นช่องยาครับประมาณนี้ฮะคุณเจ๋งฮะเยียวยา
0: เยียวยาเยียวยา
1: ออกเสียงผิดขออภัย
0: นี่คือระบอบเบ่งใช่ไหมครับพ
1: ี่
0: ตุ๋ยนะฮะใครหือคิวหายครับฮ่าฮ่าหยอกครับผมหยอกเล่นครับคุณเจ๋งไม่เป็นอย่างนั้นครับเขายุติธรรมเสมอนะครับ
1: ก็คุณเนมไงบอกไงพี่ครับหายนะหายนะ
0: เนมไม่กล้าเลยอ่ะแม้แต่จะพูดคำที่ไปสะกิดใจหรือว่าไปทำให้คุณเจ๋งรู้สึกไม่ดีเนี่ยคุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่กลัวมาก
1: ยังไงคร
0: ับแล้วก็ไม่กล้าคุณเจ๋งเลย
1: ม
0: องตาเขายังไม่กล้ามองเลยบางทีอ่ะ
1: กล้าไหมล่ะ เหมือนพี่หลิมิงบอกไงพี
0: ่ครับ
1: อย่าให้เป็นใหญ่ด้วยฮะ
0: ถูกต้องครับพี่หลิมิงบอกว่าคนแบบนี้อย่าให้เป็นใหญ่เด็ดขาดตุ๋ยสกัดไว้ให้พี่ด้วย
1: อ
0: บอกแล้วผมจะไปสกัดยังไงพี่โอ้ตอนนี้เขาใหญ่โตขนาดนี
1: ้เรียบร้อยนะ
0: ครับผม
1: ขอเบอร์คนที่ชอบเซลล์ดีเจนะครับจะพาไปเลี้ยงข้าวเช้าต่อด้วยดูลิเกครับตอนบุรีนองเผาเมืองแปรจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผม
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งก็ดุดันเหลือเกินนะ
1: ดุดันนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ผมอ่านข้อความทางบ้านฟ้านะคุณเจ๋งนะ
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: คุณเจ๋งเป็นคนอีสานเหนือใช่ไหมคะถึงผิวขาวนะฮะจากคุณผาสุกนะครับ
1: อีสานเหนือมันต้องพวกหนองคายเลยพี
0: ่คงเจ๋งอีสานกลางเหรอหรืออีสานใต้อีสานใต้ก็จะไปทางศรีสะเกษทางบุรีรัมย์พวกนี้ไหม
1: อีสานตกขอบได้ไหม
0: อ้าว
1: เพราะว่าอยู่ขอบชายแดนเลยพี่
0: จะข้ามไปฝั่งสปป.ลาวอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ผมมีเชื้อสายจีนเล็กน้อยถึงปานกลางคืออากงวันเนี่ยที่เล่าให้ฟังไงพี
0: ่เสือผืนหมอนใบ
1: เสือผืนหมอนใบพอมาถึงประเทศไทยก็ทั้งเสือทั้งหมอนหายโดนขโมยพี
0: ่ครับมาขึ้นเรือที่จันทบุรีใช่ไหมฮะ
1: เออแน่นอนนั่นแหละแกเป็นคนจีน
0: แล้วก็เดินทาง
1: คนจีนจริงๆเลยพี่
0: เดินทางมาเรื่อยๆตามย้อนแม่น้ำโขงขึ้นมา
1: เพราะว่า
0: ตั้งรกราก
1: กับที่จีนเนี่ยเอ้ยต้นกำเนิดเขาที่จริงเขามาจากประเทศจีนนะพี่นะ
0: ครับ
1: เหมือนล่องเรือมาพี่จริงๆเขาเป็นประเทศจีนมาจากประเทศจีน
0: แผ่นดินใหญ่เลย
1: มาลงที่จันทบุรีมั่งแล้วคราวนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่แถวอีสานได้นะสงสัยเจ้าชู้แหละ
0: ก็อาจจะนั่งเรือย้อนแม่น้ำโขงขึ้นมาหรือว่านั่งรถเจ้าชู้นี่หมายถึงว่ามีครอบครัวมาตลอดตั้งแต่จันทบุรีมาจนถึงมุกดาหารเลยนะว่าทำไมคนนามสกุลวรรณวิจิตรเยอะจังเลยในบ้าน
1: ก็มีเนี่ยมีน้องนี่ไงเอน้องช่องจดทะเบียนอยู่เอสพีเจ้าชู้
0: ไปอยู่เอส
1: นามสกุลวรรณวิจิตรด้วยไง
0: ครับผม
1: แต่หน้าตาคนละแบบเลยผมหลอกกับเขาเยอะ
0: ดูแล้วสืบเชื้อสายน่าจะเป็นญาติกันไหมฮะ
1: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช
0: ่แต่น่าจะมาจากคุณปู่นี่แหละถ้าผมให้ผมตั้งข้อสังเกตนะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าสเปนแชมป์แน่ครับอาร์เจนใช้ดวงน่าจะหมดแล้วครับนะฮะ
1: โอ้ก็สูสีตรงกลางวันนี้ว่าจะยังไงเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: รอดูยูโรครับทูเคิลน่าจะทำยูโรต่อนะฮะ
1: ก็ยูโรถ้าว่าผลงานยังไม่ดีผมว่าทูเคิลน่าจะไปพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: อังกฤษชุดเด่น

0: เด่นเกินคาดในอังกฤษชุดบอลโลกนี้ผมว่าเจสสเปนเด่นเหลือเกินกองหลังที่เล่นรับได้นิดหน่อยแต่รุกเลี้ยงลุยดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ชื่นชมมาเยอะนะสำหรับเจสสเปนเน
1: า
0: ะ
1: และดีและดีช่วงหลังเลยดีแรกๆอาจจะหลุดหน่อยฮะ
0: แต่ผมว่าสไตล์คล้ายๆแบ็กของแมนยูที่เคยซื้อมาคนหนึ่งอะไอแมงมุมอะ
1: ไอ้วันวิสก้า
0: เออวันวิสก้า
1: ครับ
0: ประมาณนั้นจึงจังยังเลยยาวๆยืด
1: ๆสมกักเหรอ
0: แบบว่า
1: ผม
0: คือเลี้ยงผ่านยากอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เกมบุกก็แรงเยอะดุดัน
1: ใช่
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของเจสเปนนะครับ
1: บอกว่าอ๋อคุณโอ้ยพี่หมอเนี่ยเคยบรรยายฟุตบอลอยู่ครับนานมาแล้วสมัยสปอร์ติโดครับ
0: ครับ
1: อ๋อเหรอเพชรบุรีอยู่ภาคตะวันออกไม่ใช่ตะวันตก
0: เพชรบุรี
1: เพชรบุรีก็ตะวันตกสิ
0: ไปทางภาคใต้แล้วนะ
1: ภาคใต้ตะวันภาคตะวันตก
0: เชื่อม
1: บุรีแล้ว
0: ประจวบแล้วเนาะ
1: เพชรบุรีอยู่ภาคตะวันตกสิใช่ไหม
0: ใช่ก็มันลงไปทางภาคใต้
1: ก็ตะวันตกไงกาญจนบุรีตากอะไรอยู่ตะวันตกไม่เหรอ
0: ราชบุรี
1: ราชบุรีอะไรประจวบอะไรเงี้ยภาคตะวันตกไม่เหรอ
0: เพชรบุรีก็น่าจะถูกแล้วนะคุณจริงนะ
1: ใช่บอกว่าบอกอะไรเด็ดไหว้อะไรสักอย่างนะเอกจุนผมชอบเพราะเอกอ่านข้อความทุกข้อความพี่โอ๊ตกับพี่หนุ่ยเอกราชภาคคู่ชิงบอลโลกปี2006ครับจำได้ไหม2002กับ2006เนาะ
0: อันนั้นคือในทีวี
1: แต่ก่อนเป็นทศภาคนะพี่นะตอนนั้น
0: ครับผม
1: คืนนี้จะมีปั่นก็โค้ดหรือเปล่าครับต้องดูนะครับผมวันนี้ตีซอนะเป็นสเปเชียลเกสทั้งสองท่านนะครับมาแจกกับเราด้วยนะคุณตุ๋ยชมคุณเจ๋งที่ไรทำไมต้องยิ้มแบบมีเลือดในครับผม
0: มีอะไรในใจเยอะครับแต่เราก็ต้องเจอหน้าเราก็ต้องชมกันไว้เป็นการสร้างพลังบวกให้กับคุณเจ๋งด้วยถ้าไปตำหนิไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวันนั้นเนี่ยพลังลบเพียบเลยฮะ
1: โดนแน่นอน
0: ครับ
1: อยากให้จัดรายการเหมือนเดิมครับที่เห็นเอฟนะฮะอ้าว
0: คือนั่งบนโซฟาใช่ไหม
1: บนโซฟาแต่มันก็อันนั้นจริงเนาะ
0: ครับ
1: ม
0: ันจะดูไม่สุภาพนิดนึง
1: มันอากาศมันเย็นยังไม่รู้พี
0: ่ลมมันเย็นนะ
1: ลมมันเย็นจังเลยอะ
0: ครับ
1: คืนนี้ปัดก็โค้ชมีหรือเปล่าครับมีแน่นอนนะลุ้นกันนะครับที่ซอนะวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับสวัสดีครับบางเบงนะครับเจอไม่เจ๋งจัดไวมากนะครับช่องไหนใดก็รู้ชอบแซวบางเบงนะครับอ้าวครับผมถ้าว่าคนไหนที่อวยคุณเจ๋งเยอะจะมีเยอะอย่างเช่นเจมใช่ไหมฮะอ้าว
0: เจมข้าวมันไก่
1: ไง
0: วันนั้นน้องเจมเขาใช้ชื่อเฟซว่าอะไรนะ
1: ร
0: ที
1: ่
0: เป็น
1: น
0: ะเป็นภาษาอังกฤษอะ
1: ภาษาอังกฤษฮาเมส
0: เออเขาทักมาผมก็เอ๊ะใครเนาะฮาเมส
1: เขาทักมาว่าอะไรฮะ
0: พอกดโปรไฟล์ไปดูอ๋อน้องเจมข้าวมันไก
1: ่เข้ามาทำไมฮะ
0: เขาเหมือนเข้ามาทักทายมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ทักมาในข้อความมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวได้เมสเซจมาอย่างเงี้ยต้องมีสักอย่างนะ
0: ต้องระวัง
1: ส่วนใหญ่เวลาทักหาใครเนี่ยจะไม่ดังตามก็เรื่องเงินนะพี่หรือว่าเรื่องอะไรสักอย่าง
0: อันนี้คุณเจ๋งเตือนผมใช่ไหมฮะต
1: ้
0: อง
1: ระ
0: ว
1: ัง
0: แต่ผมอ่านเฉยๆคร
1: ับ
0: ผมไม่ได้ว่าอะไรนะปฏิสัมพันธ์กับ ใคร
1: เพื่อที่ไม่ได้เจอกันนานๆพี่จะมีบ้านนี่แหละครับผม
0: ครับ
1: เรื่องต่างนะ
0: สบายดีไหมอะไรเงี้ย
1: สบายดีไหม
0: เราลำบากมากเลย
1: ก็พวกที่ทักไอจีไดเรกหรือนะไดเรกเมสเซจใช่ไหมพ
0: ี
1: ่ทักตรงไปหาสาวๆไอจีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับหรือว่าข้อความนะแสดงว่า
0: อันนั้นคือไม่ได้หวังสตุ้งสตัง
1: อันนั้นจีบแล้วล่ะครับผมเอาหวังแล้วล่ะ
0: แต่ว่าเจมเป็นเด็กดี
1: เด็กดีนะ
0: เจมเนี่ยกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของ FM 99อีกหนึ่งคนเหมือนก
1: ัน ผมเคยถามน้องเขานะครับว่าเอ๋ถ้าหากว่าคุณดังนะครับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงคุณจะไปจับผมไหม
0: เจมตอบว่า
1: อ๋อผมไปจับเปี้ยงแรกแล้วพี่
0: เจมแล้วก็เบนซ์อีกคนหนึ่งนะ
1: ใช่ใช่
0: เบนซ์สึนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของ FM 99เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะคนละแนวทางเนาะ
1: ครับ
0: เบนซ์คุณไม่เขาเรียกอะไรนะให้เบนซ์มาให้โอกาสเบนซ์มา
1: เบนซ์เนี่ยเขานั้นพี่เขาค่อนข้างจะ
0: ดื้อเหรอ
1: ดื้อ ครับ
0: ข้อความโอ้โหส่งมาเยอะเลยครับคุณเจียงทางบ้านฟ้านะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับอังกฤษเล่นดีวันนี้เสียดายเคนไม่ได้ลงนะครับน้องสกายว่ายน้ำเก่งลูกของ
1: คุณ
0: พี่ลูกเกด
1: ครับ
0: แล้วลูกชายพี่ตุ๋ยเนี่ยก็ว่ายน้ำเก่งนี่ครับพี่ตุ๋ยเล่าตอนกาก้าเกิดได้เดือนเดียวว่ายน้ำจากโรงพยาบาลกลับบ้านจริงไหมครับคงไม่ถึงขนาดนั้นแหละฮะกาก้าเกิดที่โรงพยาบาลจุฬา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับคุณเจง
1: ก็ตอนนี้เห็นว่าโอ้โห เติบโตเรื่อยๆนะเยอะมากอย่างเห็นตัวก่อนตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้กลายเป็นหนุ่มรูปหล่อแล้วก็ทำงานเลยพี
0: ่ก็ทำงานแล้ว
1: ทำงานที่สมาคมใช่ไหม
0: ใช่ครับที่สมาคมฟุตบอล
1: เป็นฝึกงานหรือทำงานสมาคมเลยพี
0: ่เขาฝึกงานจบพอดีแล้วก็พี่ๆเขาก็โทรตามให้มาสัมภาษณ
1: ์อ๋อได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ได้เงินแล้วสิ
0: ก็ได้เงินเดือนเดือนแรกเนี่ยโอนมาให้ผมด้วย
1: เท่าไหร่ฮะ
0: ผมนี่น้ำตาไหลเลย
1: อ๋อโอนมาให้เยอะเลย
0: ว่าให้น้อยเดียวเองน้ำตาไหลนี่ซึ้งคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอเออ
0: พอผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับคุณเก่งสันทวัฒน์ช่างภาพมือหนึ่งของของสำนักข่าวไทยนี่แหละพอไอ้ไลน์มันเด้งขึ้นมาผมก็กดดูโอ้ลูกชายโอนสตังค์มาให
1: ้อ๋อเหรอ
0: ผมนี่น้ำตากำลังจะไหลคุณเก่งเขารีบจับโทรศัพท์ขึ้นมาจะมาถ่ายผมอะ
1: เออ
0: ผมก็เลยแบบรีบเฮ้ยไม่ยาทายยาทายผมก็กินข้าวก
1: ็
0: ความรู้สึกนั้นก็หายไปเลยเป็นปลิดทิ้งเลย
1: อ๋อก็คือว่าคือลูกชายโอนมาให้น้อยกันหน่อย
0: ใช่
1: โอ้ยเงินเดือนต้องเยอะโอนมาเอิ่นมาแค่นี้เหรอ
0: แต่ว่าก็คนเป็นพ่อเป็นแม
1: ่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ส่วนใหญ่ในลูก
0: มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน
1: ให้เงินเดือนนะพี่นะนะครับให้เงินเดือนแรกนะพี่โอ้โหเราแบบซึ้งนะพี่นะ
0: ครับ
1: เออ
0: ผมยังเก็บไว้อยู่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมบอกว่าจะไม่ใช้เดี๋ยวจะเก็บไอ้เงินเนี่ยเอาไว้ให้ลูกนี่
1: เคยมีนะพี่เคยมีเรื่องเล่านะเขาบอกเป็นเรื่องจริงด้วยที่คือลูกเนี่ยทำงานที่ตูเมืองไงพี
0: ่ครับ
1: ที่ในเมืองหลวงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็โอนเงินญี่ปุ่น
0: ครับ
1: โอนเงินให้กับคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดพี่
0: อ่า
1: โอนไปทุกเดือนนะเหมือนเป็นหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับแล้วสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เสียไปพี่
0: อืมเขาก็ยังโอนอยู่เรื่อย
1: ๆโอนเรื่อยๆนะแล้วก็พอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาเสียไปแล้วเขาก็เขียนจดหมายว่าเงินที่โอนมาให้เนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นเงินที่เหมือนต้องทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ครับเงินเหล่านี้ให้กลับไปหน้าอะไรเงี้ยเขาเก็บไว้ไงพี
0: ่
1: ให้กับลูกเขา
0: อ๋อคือไม่ได้ใช้เลยสักบาทเดียว
1: เหมือนเป็นเขาบอกสิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เรื่องเงินพี
0: ่
1: เรื่องของเวลามากกว่าอยากให้ลูกกลับมาหา
0: อันเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจดีนะฮะถ้าคุณเจ๋งเป็นคุณพ่อเนี่ยคุณเจ๋งก็จะเข้าใจเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าคุณเจ๋งมีลูกนะแล้วลูกโอนสตังค์ให้คุณเจ๋งเนี่ย
1: ครับ
0: คุณเจ๋งจะเข้าใจความรู้สึกของผม
1: เลยอ่ะโอ้ได้เงินมาท่านนี้ไปเลี้ยงสาวเยอะใช่ไหม
0: จะไม่ด่าทำไมลูกให้ก็ถือว่าเป็นความคิดความรู้สึกของเขาไง
1: อ๋อเหรอ
0: ที่อยากจะแบบเงินเดือนเดือนแรกโอนให้คุณพ่อหน่อยโอนให้คุณแม่หน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันมากมายมหาศาล
1: โอ้แต่เห็นภาพของกาก้าที่ไปทำงานแล้วก็ขึ้นเวทีทำหมดโอ้สุดยอดนะเห็นตั้งแต่เด็กๆพี่เนาะ
0: ใช่
1: เออแล้วคุณพิมพ์มาแล้วนะทำเลยไอ้ลูกชาย
0: อ่า
1: ครับ
0: ก็ทำให้มีความสุขแหละคุณจ๋าอยากให้เขามีความสุข
1: เผชิญโชคเผชิญโลกเดี๋ยวก็เจอโลกที่แท้จริงละ
0: ถูกต้องครับต้องไปเรียนรู้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไงคุณเจ๋งเหมือนเราเงี้ย
1: ประสบการณ์ไม่ได้มีไว้ขายอันนี้ต้องขายเองนะพี่เรื่องจริง
0: เข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยคุณเจ๋งตอนมาเรียนเนี่ยโอ้โหลำบากครับคุณเจ๋งเคยเล่าให้ผมฟังเนี่ยเสื้อผืนหมอนใบอ่ะโอ้ชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเอาจริงๆพื้นฐานก็มาจากความรักความห่วงใยจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: ใช่
0: นะฮะทำให้เรามีวันนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งนะตัวเราเองด้วยก็ส่วนหนึ่ง
1: ผมเนี่ยกำเงินจำได้เลยพี่จำเงินจากคุณพ่อคุณแม่มาเรียนในแรกๆพี
0: ่
1: ตอนนั้นโอนเงินไม่มีใช่ไหมพี่จำไหมโอนเงินไม่มีนะ
0: ไม่มีต้องส่งเป็น
1: สมัยก่อน
0: โทรเขาเรียกอะไรนะไอ้ธนานัท
1: ผมจำได้ทุกธนบุรีพี
0: ่
1: ที่คุณพ่อคุณแม่เขาขายของใช่ไหมล่ะเขาเอาเงินให้พี่เรื่องเงินไม่ได้แบบเงินแบงค์พันตอนนั้นยังไม่มีมั้ย
0: มีอยู่แหละแต่ว่าเขาอาจจะยังคุณยังไม่เคยเห็นนะ
1: แบงค์สาวพี่รู้จักแบงค์สาว
0: แบงค์20
1: แบงค์20เต็มเลยพี
0: ่
1: ให้มาแบบกำไว้อะ
0: เก่าๆด้วยนะ
1: เก่าแบบเขาบางครั้งเอาเงินมารีดนะพี
0: ่
1: เออเก่าๆแล้วก็เขาขายของเนาะเขาแบบเก็บไว้นะนี่คือเงินอะไรนะเงินค่าค่าทวงค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็รวมทั้งค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยผมบอกวันแรกผมซื้อหมดเลยพี่หมดเลยเติม
0: เอาเงินไปเที่ยวเลยอะ
1: เงินไปเที่ยวเลย
0: โอ้ถึงว่าทำไมลำบากฮะช่วงนั้นเออชีวิตคนเรามันก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมานะครับจริงนะผมในคุณเจ๋งเล่าถึงเงินจากคุณแม่แล้วผมเล่าถึงคุณพ่อนิดหนึ่งตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยพ่อผมเนี่ยนั่งรถทัวร์คุณเจ๋งเอาข้าวสารมาให้นะข้าวสารแบบใส่ถุงปุ๋ยมาครึ่งกระสอบอะไรเงี้ยแล้วก็
1: แล้วคุณแบบเจอคุณพ่อนั่งรถมาแล้วก็แบกข้าวสารมาเนี่ยแล้วคุณมากับสาวเยอะๆเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคุณอาใช่ไหมคุณอาใช่ไหมคุณวิ่งหนีพ่อใช่ไหม
0: ไม่มีเลย
1: เออเหรอ
0: ผมเลยวิ่งไปหาพ่อเลยน้ำตาลื้นเลยคุณเจ๋งแล้วสตางค์บางทีแกมีติดตัวมา400 500อะไรเงี้ยบางทียังไม่พอค่ะ
1: แล้วคุณไปบ่นพ่อว่าพ่อมาทำไมผมอายเขาใช่ไหม
0: ไม่มี
1: เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะ
0: พ่อไปถึงประชาสัมพันธ์เลยประกาศเลยครับกำลังนั่งเรียนอยู่เจ๋งผู้ปกครองมานะครับมาด้วยมาหาผู้ปกครองด้วยเอาข้าวสารมาให้เนี่ยฮะผมนี่น้ำตาไหลเลยครับ
1: เจ๋ง
0: รีบลงจากห้องเรียนไปวิ่งไปหา
1: ตอนมหาลัยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็พอแกให้เสร็จปุ๊บนั่งคุยกันแป๊บเดียวแกก็นั่งรถทัวร์กลับจากพิษณุโลกไปนครสวรรค์
1: ครับ
0: เนี่ยชีวิตคนเรานะคุณเจ๋งนะ
1: ใช่นะ
0: มันต้องนึกถึงเหตุการณ์ไม
1: ่ใช่รายการอะไรพี่ฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าจบจากรายการนี้คุณกับผมเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าคุณได้สิ่งนี้เพราะอะไรฮะได้รถเข็นเพราะอะไรฮะ
0: ได้รถเข็นเลยอ่ะ
1: เพราะว่าคุณคือโคบาลครับ
0: คุณคือคนดี
1: คนดีนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่พี
0: ่พักสักครู่
1: ชนะไปเบลเนี่ยไหม
0: ได้ครับ
1: สเปนกับอาร์เจนตินาแต่ว่านัดชิงฟุตบอลโลกครั้งที่23ใครจะคว้าถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพไปครองครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: Money Talk Begins ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: 8นาฬิกา52นาทีครับมาในช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและผมพัชระครับผม
4: เอาเดี๋ยวเราเลยพี่สเปนกับอาร์เจนตินาวันนี้ตีสองมีคนถามมาว่าวันนี้ใครให้เสียงภาษาไทยเลยครับเป็นนักแห่งอาริสพงศ์ศรีมานะกับพี่โอ๊ตฤทธิกรกาลเว่นะครับ
3: ครับผม
4: ถามได้ตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าเลยวันนี้
3: ใช่
4: 3ชั่วโมงเต็มๆนะครับทาง FM 99ทุกช่องทางนะแอปพลิเคชันของเราก็ฟังได
3: ้ครับ
4: กดคอนเนคนะครับทางYouTube
3: ครับ
4: แล้วก็มี Facebook ก็มีแล้วทั้ง TikTok ด้วย
3: อ
4: ย่าลืมนะครับไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะ
3: ครับผม
4: เป็นไงพี่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
3: ไม่ใช่ฝรั่งเศสสเปน
4: สเปนสเปนขออภัย
3: อุ้ยสเปนกับอาร์เจน
4: พิธีเปิดเนี่ยเริ่มก่อนเตะ1ชั่วโมงครึ่งนะพี่มีพิธีเปิดก่อนนะ
3: มีพิธีเปิด
4: ปิดก่อนสิ
3: พิธี
4: เปิดขอพิธีปิด
3: พิธีเปิดคู่ชิงอ่ะ
4: เออ
3: แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วยฮาร์ฟ
4: ไทม์โชว์มี BTS มีชากีล่ามาดอนน่าจัสตินบีเบอร์มาด้วยพี
3: ่ครับผม
4: ก็เจอกันนะครับทั้งหมด13ครั้งสเปนเหนือกว่านะเล็กน้อยชนะไป6ครั้งนะครับอาร์เจนตินาชนะไป5ครั้งเสมอกันไป2ครั้งนะครับเจอกันในบอลโลกครั้งเดียวพี่ปี1966เป็นรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นฟ้าขาวชนะไป2-1ฮะ
3: ครับ
4: ครับผมออปต้าบอกมาเลยครับพี่สถิตินะครับซูเปอร์คอมเนี่ยบอกว่าสเปนมีโอกาสชนะ45%ส่วนอาร์เจนตินามีโอกาสชนะ26%พี่และเสมอกัน20%กว่าฮะ
3: อืมเอาคุณเจ๋งล่ะมุมมองทัศนะของคุณเจ๋งเอาไม่ต
4: ้
3: อง
4: สีมากคือสู้กันตรงกลาง
3: นักเตะก็น่าจะลงสนามได
4: ้ก็เต็มรูปแบบไม่น่าเปลี่ยนนะ
3: นอกจากตัวบาดเจ็บอะไรประมาณนี้เนาะ
4: ไม่น่ามีนะพี่สเปนก็ประตูก็เป็นอูนายซีมอนนะครับแบ็คขวาเปโดปอโรนะครับแบ็คซ้ายมาร์คโคเดียสกุสเซอร์ก็ต้องเป่าคูบาซี่กับเอเมริกลาบ็อก
3: ครับ
4: ตรงกลางเชื่อว่า
3: โรดี
4: ้โรดี้ลาเฟเต้น่าจะให้โรดี้คู่กับฟาเบรูต่อไปเป็นที่เป็นสำรองแนวรุกนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นอเล็กซ์ไบน่าฝั่งขวาเป็นลาเบญญาเมา
3: ครับ
4: แล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็นโอโม่พี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นมิเกลยาซาบาลไล่ได้เลยนะ
3: ก็น่าจะชุดเดิม
4: ชุดเดิมแหละครับส่วนอาร์เจนตินาเพราะว่าน่าจะเป็นชุดเดิมชุดที่มีปาเลเดสเป็นตัวปัดกวาดตรงข้างหน้ากองกลางตัวรับนะ
3: ตัวตัดเกม
4: ประตูก็เอมี่มาร์ติเนสฝั่งขวาก็นาฮัวมาริน่าโมลินานะแบ็กซ้ายน่าจะเป็นตายาฟิโก้พี
3: ่ครับ
4: นี่เป็นตายาฟิโก้สกูเซเตอร์เป็นลิซ่า
3: ลิซันโดมาร์ติเนส
4: คู่กับคริสเตียโนโรนัลโด
3: ครับ
4: แล้วก็มิดฟิลด์ตัวตัดเกมเป็นปาเลเดสนะครับคู่กลางนะครับเป็น
3: เอนโซ
4: เอโซกับอลิซิสแมคลิสเตอร
3: ์ครับ
4: แล้วก็หน้า
3: ก็เป็น
4: โฮลินอัลวาเรสกับเลวเดียวเมสซี
3: ่ครับ
4: อีกคนหรือเปล่ามีเหลือคนนะ4 3 2อ๋ออีกคนนึงอีกคนนึงน่าจะเป็นเจ้าเดปอมั้ย
3: ใช่เดปอ
4: ก็ตรงปอมั้ย
3: ตรงกลางนะฮะมองยังไงครับเกมนี
4: ้
3: ผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนตามมุมมองของคุณเจ๋งครับ
4: สูสีพี่โอกาสเสมอมีสูงมากอยู่ว่ากองกลางของใครคุมเกมได้ดีกว่ากันผมเชื่อสเปนเป็นทีมที่ชอบครองบอลอยู่แล้วนะครับน่าจะแบบพยายามครองบอลแล้วก็อาศัยจังหวะเข้าทำแทงบอลแนวลึกใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ยืนยันว่าถ้าเจเนน่าเสียประตูไปก่อนแล้วเขาเร่งมักจะทำประตูได้โดยเฉพาะการเปิดออกด้านข้างด้านขวาให้เลโอนีเมสซี
3: ่
4: เปิดเข้าไปลุดโด่งเข้าไป
3: มองว่า
4: แต่เชื่อว่าสเปนเหนือกว่าเล็กๆพี
3: ่สเปนจะชนะ
4: มีโอกาส
3: ได้แชมป์โลก
4: ชนะใน90นาทีด้วย
3: ครับ
4: ครับผม
3: ผมพูดถึงทัศนะของโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหน่อย
4: ได้เลย
3: วันก่อนผมไปสัมภาษณ์มาที่มูลนิธิของโคสิโก้นะครับโคสิโก้เชียร์สเปนเพราะว่าชอบสไตล์การเล่นของทีมชาติสเปน
4: ครับ
3: แล้วบอกว่าแล้วใครจะหยุดเมสซี
4: ่
3: นะฮะมุมมองของโคสิโก้ชอบสเปนแต่คิดว่าอาร์เจนตินาจะได้แชมป
4: ์อ้าว
3: นะฮะอันนี้คือสั้นๆนะ
4: เก่านะเก่าความเขี้ยวเจอความสด
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นทีมพลังหนุ่มดันขึ้นมานะนะครับต้องดูว่าคูคุริยะเนี่ยจับเมสซี่ไหวไหม เพราะว่าเล่นฝั่งนั้นฝั่งเดียวกันไงนะครับ
3: อ่ะก็ดูข้อความปิดท้ายหน่อยคุณเจ๋ง
4: ได้เลย
3: ขอข่าวคุณแชมป์หน่อยครับไม่ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้คนดีเป็นคนดีหรือยังฮะจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผม
4: เขาเป็นคนดีอยู่แล้ว
3: เป็นคนดีอยู่แล้วคุณแชมป์เขาโอ้เป็นหัวเรือใหญ่ของทีมโรงเรียนวัดสุทธิอยู่ตอนนี้
4: เช้าเขาเป็นโค้ชโค้ชแชมป
3: ์ครับผม
4: คือคุณแชมป์ในแซวคนอื่นได้แต่ว่าไปแซวเขาไม่ได้นะ
3: แซวกลับ
4: เพราะว่าเขาเสียการปกครองเขาบอกไม่ได้ผมเป็นโค้ชพี
3: ่เป็นโค้ชเป็นคนที่ดูมีความเชื่อถือ
4: ใช่
3: น่าเชื่อถือจะไปแซวไปเล่นหยอกอะไรกันไม่ได้ครับ
4: จะไปแชมป์โอ้ไปแซวต่อหน้าวัดสุทธิไม่ได้นะ
3: เขา
4: แชมป์เอาแชมป์ปลาหมึกไม่ได้นะ
3: โกรธเลย
4: โกรธเลย
3: ไม่คุยด้วยหลายวันเลย
4: แต่ถ้าเขาแซวคนอื่นล่ะ
3: ได้อยากขึ้นเจ๋งภาคคู่ชิงจะได้ฟังวลีคลาสสิกฮาไหมฮาไหมครั้งแรกในฟุตบอลโลกครับจากคุณจืดเองครับ
4: พอแล้วครับผมพอแล้วพอแล้ว
3: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
4: เป็นพิธีกรส่งเข้าดีกว่า
3: ครับ
4: แล้วก็รับช่วงต่อดีกว่านะ
3: มีเสียงชื่นชมเยอะพอแล้ว
4: พอแล้วผมเท่านี้แหละฮะ
3: ไปงานเลี้ยงยาย่าณเดชใส่ซอง20บาทได้ไหมครับจากคุณเบียร์กันเนอร์ครับผม
4: ครับ
3: เดี๋ยวรอไปงานคุณเจ๋งดีกว่า
4: บอกว่าพี่เจ๋งครับทำไมเอ็มปั๊บทำไมไม่ปั้นเอ็มครับผมรักแต่เจมนะฮะปั้นแล้วครับแต่ว่าเอ็มไม่น่าไหวพี
3: ่
4: เอ็มเขายิ้มอย่างเดียวหัวเราะอย่างเด
3: ีย
4: ว
3: ดื้อด้วย
4: ใช่
3: ดื้อแล้วก็คุยเยอะคุยแบบว่าโอ้โหเจอหน้ากันหัวเราะ3ครั้งคุยประโยคเดียวอ่ะ
4: บอกว่าฟันปลอมหลุดเรื่องจริงหรือเปล่าหลุดจริงฮะพี่ลิมิงไงเตะบอลฟันปลอมหลุดเมียของคุณสมานสอจตุรงค์นะพี
3: ่ครับ
4: ครับไอ้หมาข้ามันไก่อ่ะ
3: นักมวย
4: หัวล้อลั่นเลยอ่ะ
3: แชมป์โลกอ่ะ
4: เตะฟุตซอลไงพี่ลิมิงฟันฟอร์มเป็นหลุดฮะ

0: ปันปอมรุด
1: ครับ
0: คุณครูจะช้าดิฮะคุณเจงคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่ส้มไม่ลื่นค่ะอะไรนะพี่ล้มไม่ลื่นค่ะผมก็เคยเก็บเงินได้แต่เข้าตอนปั่นจอยยองวดป้ายงวดอะไรเนี่ยฮะโอ้ยคุณปูให้ส่งมาอีกรอบครับผม
1: คุณปูเนี่ยต้องระวังนะอ้าวเดี๋ยวก็เจอกันอย่าลืมวันนี้ตีสองนะครับผมแต่ว่ารายการไอ้นัดที่ได้ไลฟ์บอลแล้วก็เริ่ม19นาฬิกาแล้วก็ตีสองถึงตีห้านะครับมาลุ้นนัดชิงกันสเปนกับอาร์เจนติน่าหน้าหางนะครับกับพี่อ๊ด
0: พิธีกร
1: พิธีกรกันละเว้ยให้เสียงผ่านสายนะครับช่วงหน้าก็อยู่กับน้องมิ้งนะ
0: มารอแล้วก็ทำให
1: ้
0: คุณเจ๋งเนี่ยทำหน้าตาหล่อเหลาตลอดเลยไม่ตลกเหมือนเดิมละ
1: พี่เป็นคนเข้มขึม
0: ครับ
1: ไม่ตลกนะ
0: เจอคนสวยแล้วคุณทำหน้าตาหล่อตลอดเลยนะ
1: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่สน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีกเกล้าต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกล้า5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ด้วยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอังกฤษเอาชนะฝรั่งเศสได้เป็นครั้งแรกในรอบ44ปี ทีมชาติอังกฤษปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสไปแบบสนุก6-4ในเกมนัดชิงอันดับ3ซึ่งถือเป็นการยิงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกสำหรับชัยชนะนัดนี้ถือเป็นการล้างอาถรรพ์ยุติสถิติไม่สามารถเอาชนะทัพตราไก่ในรายการทางการได้ยาวนานถึง44ปีหลังครั้งล่าสุดที่เอาชนะได้ต้องย้อนไปถึงฟุตบอลโลกปี1982นอกจากนี้ยังถือเป็นผลงานอันดับดีที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี1966หรือเมื่อ60ปีที่ผ่านมาอีกด้วยอาร์เซนเวนเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฟุตบอลระดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแสดงความเชื่อมั่นว่ากฎการพักดื่มน้ำที่บังคับใช้ในฟุตบอลโลกหนนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นและไม่มีผลต่อการแข่งขันแต่ยอมรับว่าอนาคตของกฎนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะใช้ต่อไปหรือไม่สำหรับ World Cup ผลนี้ FIFA กำหนดให้มีการพักดื่มน้ำในแต่ละครึ่งเวลา3นาทีแต่เสียงตอบรับดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทางลบโดยหลายคนวิจารณ์ว่าส่งผลกระทบต่อกระแสของเกมแถมยังมีผู้ที่มองว่านี่เป็นโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ได้โฆษณาเพิ่มอีกด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM99
6: สนับสนุนโดย
7: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
8: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaothang
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุด

0: มันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 9นาฬิกา12นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้มิ้งณัชชาและอาจารย์สง่าดำมพงษ์รับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับน้องมิ้งครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้ารายการสภาพสุขสุขภาพเช่นเดียวกับน้องมิ้งครับเป็นวันอาทิตย์ที่ท้องฟ้าโปร่งแล้วอากาศเริ่มจะอบอ้าวแล้วน้องมิ้งพอฝนไม่ตกเสร็จอากาศก็อบอ้าวอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อคืนตอนตีสี่จนถึงเกือบหกโมงกว่าๆใครลุกขึ้นมาดูฟุตบอลชิงอันดับ3ฟุตบอลโลกระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นแมตช์ที่ผมบอกเลยนะฮะผมนั่งดูอยู่ว่าเป็นแมตช์ที่คลาสสิกเป็นแมตช์ที่สูสีคู่ขี้เป็นแมตช์ที่สนุกเป็นแมตช์ที่เป็นต้นแบบของการเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพเล่นฟุตบอลแบบอยู่ในเกมนะฮะคือลีลาการเล่นของทั้งสองทีมอ่ะมันไม่มีใครด้อยกว่าใครฮะเพียงแต่ว่ามันเฉื่อยเฉือนกันสักนิดหนึ่งในตัวผู้เล่นนะฮะการแม่นยำในการยิงลูกการทะลุทะลวงนะฮะฝรั่งเศสที่แพ้อังกฤษไป 6-4 ท่านฟังครับมันมีไม่กี่ครั้งนะที่ฟุตบอลระดับโลกแบบนี้ยิงกัน10ประตูอ่ะน้องมิ้งน้องมิ้งไม่ได้ดูใช่ไหม
0: เมื่อคืนไม่ได้ดูเลยค่ะอาจารย
1: ์10ประตูอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังรายการสภาพสุขภาพแล้วก็อยู่ในการดูฟุตบอลผ่านการภาคของทีมภาคจาก FM 99มันรู้สึกอย่างไรกับเกมเมื่อคืนแล้วก็จะมาบวกกับภาวะสุขภาพจวนหมดแล้วครับเหลือนัดเดียวคือคืนนี้ตอนตีสองก็เป็นแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนเป็นคู่หยุดโลกจริงๆมันเป็นการโคจรมาพบกันของฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต้นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายคนบอกว่ามันทำไมไม่ยุโรปกับอเมริกาใต้ทำไมไม่มีเอเชียเข้าไปบ้างเลยก็ต้องยอมรับครับท่านผู้ฟังเรื่องฟุตบอลสรีระทักษะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยคนเอเชียแพ้ลาบคาบกว่าจะไปถึงดวงดาวตรงนั้นถ้าเข้า4ทีมสุดท้ายได้อ่ะถือว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าในฟุตบอลโลกปีหน้าอีก4ปีฟีฟ่าเขาจะขยายจาก48ทีมเป็น64ทีมตรงนี้ตาแฉะตาแฉะแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นตรงนั้นพอเป็น64จริงนั้นเนี่ยประเทศไทยมันน่าจะมีโอกาสลุ้นมากขึ้นไหมอันนี้ผมใช้คำว่าไหมนะมันไหมหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเรายังเป็นมือหนึ่งของอาเซียนได้อยู่ไหมเรายังเทียบเคียงญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านได้อยู่หรือเปล่าคูเวตนะฮะพวกตะวันออกกลางเรายังมีอีกหลายทีมที่อยู่เหนือเราถ้าจะว่าแบงกิ้งออกมาแล้วเราก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวของฟุตบอลน้องมิ้งเรื่องราวของอีกกีฬาหนึ่งคือวอลเลย์บอล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วอลเลย์บอลเมื่อวานนี้เป็นคู่ที่หลายคนคาดหวังสูงว่าไทยต้องชนะกัมพูชาน้องมิ้งเพราะอันดับโลกของเราเนี่ยแรงกิ้งสูงกว่าเยอะสูงกว่ากัมพูชามากมายและกัมพูชาไม่เคยเอาชนะไทยเลยแล้วเมื่อวานนี้เราคาดหวังสูงนะฮะว่าเราจะต้องชนะเขาแน่นอนเราจะต้องชนะเขาแน่นอนแต่พอเอาไปเอามาปรากฏว่ามันไม่ใช่ปรากฏว่ากัมพูชาชนะไทย 3-1พอชนะไทย 3-1 ปุ๊บดราม่าทั่วประเทศเลยกระหน่ำซัมเมอร์เซลกับนักวอลเลย์บอลไทยท่านฟังครับการดูกีฬาแบบมืออาชีพเนี่ยผมอยากให้เราปันใจอยากให้แบ่งใจเป็นกลางกลางนะฮะอย่าไปทำอะไรที่มันค่อนข้างวู่วามผมอยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้การพ่ายแพ้ของเราที่มีต่อเขมรครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าโลกมันจะหยุด นักวอลเลย์บอลไทยจะไปไม่ต่อไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นแต่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีแพ้ใครก็ได้อย่าไปแพ้เขมรเนี่ยมันเป็นคำที่มันก้องอยู่ในหูเราตลอดเวลาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราน่าจะมองอีกมุมหนึ่งไหมว่าเมื่อวานนี้ที่เราแพ้กัมพูชามันเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างน้อยก็สองประการหนึ่งเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันคือความจริงที่เราสู้กัมพูชาไม่ได้สู้ไม่ได้ดูแล้วสู้ไม่ได้จริงๆเพราะเกิดอะไรขึ้นกับกัมพูชาน้องมิ้งท่านผู้ฟังเขาพัฒนาฝีมือของเขาขึ้นมาเหนือชั้นเกินความคาดหมายที่ทีมไทยจะประเมินได้ก่อนหน้านี้เรายังประเมินเขาต่ำไปไหมแต่พอเจอเข้าจริงปุ๊บเนี่ยเกมลุกเกมรับเขาดีหมดเลยฮะประการที่สองจงค้นหาจุ

0: แต่จงไม่ลดละความเพียรเพื่อเมื่อยามพ่ายแพ้เกิดขึ้นเราต้องอดกลั้นและอดทนและเอาเป็นประสบการณ์แปลปนบทเรียนต่อไปอันนี้คือความเก่งของนักกีฬายังขอเชียร์ทีมไทยอยู่ครับน้องดิ้งครับฤดูฝน
1: ค่ะ
0: โรคที่มันมากับฤดูฝนน่ะเยอะนะเยอะนะวันนี้น้องมิ้งจะเอามาสักกี่โรคว
1: ันนี้พูดถึงสัก9โรคก่อนละกันค่ะอาจารย
0: ์9โรคนี่ก็เยอะแล้วนะน้องมิ้ง
1: ใช่ค่ะ9โรคแล้วยังมีอันนั้นคือ9โรคติดต่อนะคะก็ยังมีภัยด้านสุขภาพอื่นๆอีก
0: ก็อย่าประดกครับท่านผู้ฟังรายการสภาพสุขภาพออกมาพูดเพื่อให้ท่านตระหนักไม่ได้ตระหนกสิ่งที่น้องมิ้งจะพูดต่อไปนี้ในสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดมาจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญเขาก็พยายามจะออกมาเตือนน้องมิ้งถ้าสมมติยังไม่ได้อ่านท่านผู้ฟังยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ฟังน้องมิ้งพูดเนี่ยลองเดาซิโรคที่มากับฤดูฝนที่ฮิตที่สุดคือโรคอะไรในสายตาน้องมิ้งโรคอะไรฮะ
1: ไข้หวัดค่ะ
0: ไข้หวัดในสายตาของอาจารย์คือสิ่งที่น่ากลัวคือไข้เลือดออกนะฮะ
1: ยุง
0: ค่ะมันน่ากลัวตรงที่ตอนนี้มันลามมาถึงผู้ใหญ่มันไม่ใช่เฉพาะเด็กละนะฮะก็ฆ่าชีวิตคนไทยไปค่อนข้างเยอะอ่ะ4689899 4689899ท่านผู้ฟังท่านไหนมีโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราทักทายกันมาสอบถามคำถามก็เชิญได้เลย Facebook YouTube ช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: มาเลยน้องม
1: ิ้งค่ะก็ช่วงนี้นะคะที่เราหยิบข่าวนี้กันมานะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้ฝนก็ตกหนักค่อนข้างจะทุกวันเลยนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยเหมือนเป็นห่วงสุขภาพประชาชนนะคะในช่วงที่ฝนตกแบบต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะก็นะออกมาเฝ้าระวังนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะมีโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะคะเป็นโรคติดต่อแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะ1ก็คือโรคติดต่อทางเดินหายใจค่ะโรคติดต่อทางเดินหายใจเนี่ยก็มีทั้งโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV โรคโควิด-19 นะคะซึ่งมักจะแบบติดกันได้ง่ายนะคะในช่วงที่อากาศชื้นแบบนี้หรือว่าในพื้นที่แออัดนะคะอาการสำคัญของโรคทั้งหมดที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณฟังก็คือเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะบางรายเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยหอบหายใจลำบากด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะใครที่มีโรคประจำตัวก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ารับวัคซีนแล้วก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสนะคะโรคติดต่อจากการสัมผัสเนี่ยก็มีทั้งโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะคะแล้วก็โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินค่ะและโรคมือเท้าปากนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนหรือว่าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะก็ให้ระวังเป็นพิเศษนะคะใครที่จะแบบน้ำท่วมต้องลุยโคลนเป็นเวลานานอะไรเงี้ยนะคะก็คือต้องสวมใส่รองเท้าบูทนะคะหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันด้วยแล้วก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายนะคะหลังจากที่มีการสัมผัสน้ำหรือดินทันทีนะคะเพราะว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยมักจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กนะคะแล้วก็ติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกนะคะหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันก็คือควรจะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทำความสะอาดของเล่นเด็กๆนะคะที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะกลุ่มที่3ค่ะที่จะบอกนะคะก็คือเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนะคะอย่างที่อาจารย์กังวล นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนย่านะคะและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะซึ่งก็จะพบบ่อยในผู้ป่วยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จำนวนมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีพวกน้ำขังเยอะนะคะยุงลายนะคะอาการก็เป็นไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นปวดข้อนะคะอันนี้ใครที่มีอาการแบบนี้นะคะให้เขาเรียกว่า

0: คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นโรคประเภทนี้นะคะก็ไปหาคุณหมอนะคะรีบไปตรวจอาการกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะวิธีการที่จะป้องกันนะคะก็คือให้จัดการนะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะ3เก็บป้องกัน3โรคนะคะก็ได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดค่ะเก็บขยะนะคะที่เป็นแหล่งน้ำขังนะคะแล้วก็เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะคะแล้วก็อย่าลืมนอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็แบบต้องนอนในมุ้งนะคะเพราะว่ายุงมีชุมมากแล้วก็อย่าลืมทายากันยุงสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะอาจารย์ที่จะพูดถึงนะคะก็คือเป็นภัยสุขภาพที่ควรระวังนะคะภัยสุขภาพเนี่ยก็อย่างเช่นอันตรายจากการถูกงูพิษกัดนะคะเพราะว่าช่วงฝนตกพวกงูอะไรอย่างนี้มันก็จะออกมานะต่างจังหวัดยิ่งต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็ยังมีแบบช่วงถ้าต่างจังหวัดนะคะอาจารย์ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเห็ดมันจะขึ้นเยอะเป็นพิเศษมันก็จะมีในเรื่องของอันตรายที่ชาวบ้านอาจจะแบบไปเก็บเห็ดพิษมาทานนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกสัตว์มีพิษต่างๆด้วยค่ะ
1: เป็นอะไรที่เราต้องถามตัวเองครับว่าเอ๊ะทำไมเมื่อเปรียบเทียบกับ3ฤดูเนี่ยฤดูแล้งฤดูหนาวฤดูฝนเอามี3ฤดูก่อนก็แล้วกันเนา
0: ะ
1: ค่ะแต่ทำไมฤดูฝนโรคติดต่อทำไมจึงเยอะกว่าฤดูอื่นๆอันนี้มันน่าถามลองมิ้งท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ผมพยายามจะหาคำตอบนี้ออกมาเขาบอกว่ามันเป็นฤดูที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและการแพร่กระจายของเชื้อโรคเชื้อโรคมันคือสิ่งมีชีวิตนะท่านผู้ฟังมันจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยมันต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เขาอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นแหล่งน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของพวกแมลงพาหะจึงทำให้หลายโรคระบาดได้ง่ายในฤดูร้อนมันหาสาเหตุใหญ่ๆด้วย 3-4 สาเหตุด้วยกันครับท่านผู้ฟังอันดับแรกเลยก็คือเนื่องจากความชื้นสูงเนี่ยทำให้เชื้อโรคอยู่รอดได้นานไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียพวกเชื้อราหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีๆในสภาพอากาศชื้นพวกนี้เวลาถึงฤดูร้อนพวกนี้กระดี้กระด้าเลยนะตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอุณหภูมิประมาณนี้แหละความชื้นประมาณนี้แหละฉันจะโกรธฉันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเชื้อบางชนิดเนี่ยสามารถอยู่บนผิวดินหรือในละอองฝอยได้นานเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้มันทำให้โรคทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดทั้งหลายหรือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจพบได้บ่อยมากขึ้นเพราะเชื้อมันอยู่นานและมันแพร่กระจายได้เร็วอันที่สองก็คือพอหน้าฝนปุ๊บมันมีน้ำขังไงน้องมิ้งพอน้ำขังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็2โรคที่น้องมิ้งพูดไปเมื่อสักครู่เพราะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายยุงลายเพียงตัวเมียหนึ่งตัวน้องมิ้งฟังไว้นะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ยุงอีตัวเล็กๆตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ100-200ฟองต่อครั้งน้องมิ้งจำตัวเลขนี้ไว้เลยไปคุยกับใครฟังเลยว่าอียุงลายที่มันเล็กๆมันมากัดแล้วเราก็ตีเนี่ยมันวางไข่ครั้งเดียวประมาณ 100-200 ฟองต่อครั้งแล้วมันก็ใช้เวลาประมาณสัก 7-10 วันเนี่ยเจริญเติบโตกลายเป็นยุงที่จะมากัดเราได้แค่7วันเองนะน้องมิงอาทิตย์เดียวเอง
0: ไม่น่าเชื่อว่าจะออกไข่เยอะขนาดนี้เพราะว่าวงจรชีวิตยุงนี่เขาก็สั้นนะคะอาจารย
1: ์ใช่แต่สักพักเขาก็ตายแต่มันเกิดมากกว่าตายท่านผู้ฟังส่งผลให้โรคไข้เลือดออกหรือแม้กระทั่งโรคที่คุณย่าชื่อนี้เพราะนะน้องมิ้งที่คุณกุญย่า
0: ะ
1: นะฮะและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้ามันเพิ่มขึ้นในฤดูฝนนะฮะอันต่อมาก็คือไอ้พอน้ำมันท่วมและน้ำสกปรกปนเปื้อนนั้นเนี่ยน้องมิ้งก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นพวกฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่เราเดินเท้าเปล่าแล้วเท้าเราเป็นแผลขาเป็นแผลเชื้อฉี่หนูมันเข้าไปโรคนี้ก็เกิดขึ้นทันทีเชื้อโรคจากดินและน้ำที่มันถูกสัตว์ปัสสาวะทิ้งไว้ขี้ถ่ายไว้แล้วพอน้ำขัง มันเชื้อโรคมันก็ยั่วเยอะอยู่ในน้ำอ่ะตรงนี้นะฮะ
0: ส่วนใหญ่โรคฉี่หนูนี่เราจะได้ยินในช่วงแบบน้ำท่วมนะคะอาจารย์ที่แบบเป็นกันเยอะๆเลย
1: เป็นโดยเฉพาะชาวเกษตรกรต้องระวังกันนิดนึงใส่รองเท้าบูทนะฮะหลีกเลี่ยงการไปเดินลุยน้ำโอ้แต่บางคนก็บอกโอ้มันจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงฉันต้องไถนาอืมก็มีความเสี่ยงสูงนะอีกตัวหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงน้องมิ้งเขาบอกว่าเวลาฤดูฝนเนี่ยคนมักไม่ออกนอกบ้านฝนมันตกพรำทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ในบ้านพอทุกคนหมักตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยด้วยห้องปรับอากาศหรือระบบการ
0: หายใจ
1: ระบบการหายใจที่ไปต่อกันมาตลอดเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปแออัดเยียดกันอยู่ในรถไฟฟ้ารถเมย์มันก็มีโอกาสติดต่อกันง่ายครับท่านผู้ฟังอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิที่มันเป็นภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะลดลงอันนี้เป็นภายในของตัวเราเองนะพอเปลี่ยนจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูฝนฤดูแล้งไปเป็นฤดูร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงแล้วความชื้นมันก็ตามมารวมกับการพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันมันเลยส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเช่นเดียวกันนะฮะแล้วที่ร้ายที่สุดคืออุณหภูมิประมาณเนี้ยพวกเชื้อโรคที่อยู่ในอาหารน่ะมันเจริญเติบโตได้เร็วอ่
0: ะ
1: น้องมิ้งเรากินอาหารในฤดูนี้มันก็เลยท้องเดินสรุปแล้วโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนที่น้องมิ้งอ่านไปอ่ะมันมีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดไข้เลือดออกจำได้ไหมตอนที่โควิดระบาดปี63 64 65 3ปีเนี่ยฤดูฝนเป็นฤดูที่พีคที่สุดเลยน้องมิ้งที่ผ่านมา
0: ช่วงนั้นนี่จำได้ดีเลย
1: โรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงโรคมือเท้าปากที่พบมากในเด็กเยื่อบุตาอักเสบอันนี้มันน่ากลัวนะครับก็สรุปแล้วก็อุณหภูมิมันเอื้อที่จะทำให้เราเพราะฉะนั้นการป้องกันก็ต้องการตามที่ต้นเหตุมันเกิดเช่นเราไม่อยากเป็นโรคฉี่หนูอย่าไปเดินลุยน้ำอันนี้ชัดๆเลยป้องกันโรคจะละล่วงอาหารเป็นเวทกินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันไข้เลือดออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกะโหลกกะลายางรถเก่าๆเนี่ยน้องมิ้งชีวิตประจำวันของอาจารย์ต้องตระเวนดูว่ามันมีกระมังถังแตกยางรถเก่าๆอะไรที
0: ่
1: น้ำฝนมันไปขังอยู่คว่ำให้หมดเลยครับท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขสุขภาพอยู่นะฮะตอนนี้ 9:32 นาทีท่านผู้ฟังท่านไหนอยากมาร่วมจัดรายการกับน้องมิ้งกับผมนะฮะ4689899ช่วงนี้น้องมิ้งมีอะไรจะมาเสริมก่อนที่เราจะปิดเบรกจากที่อาจารย์เสนอมาทั้งหมดมีไหมฮะเสริม
0: ก็จริงๆอย่างช่วงทุกครั้งอะค่ะที่มันเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นมันจะแถวบ้านอย่างแถวบ้านหนูเนี่ยมันก็จะมีแบบทางเหมือนน่าจะเป็นทางการทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐอะไรเงี้ยค่ะมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมาแจกทรายกันยุงลดลุกน้ำยุงลายนะคะก็จะมีแบบมาแจกแล้วก็นะด้วยความที่ว่าน้ำขังค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแถวๆที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะแบบเอาละเอาทรายไปโปรยจริงๆทรายกันยุงมันก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เขาบอกทรายอเบดซึ่งเป็นทรายที่ใส่ลงไปในน้ำที่เราปลูกต้นไม้แล้วมันมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาบ้านอาจารย์ทำอะไรรู้ไหมต้นไหนที่มันมีน้ำอ่างบัวอ่างเลี้ยงปลาหางนกยุงอาจารย์ใส่ทรายอเบดแล้วก็เอาปลานกยุงอ่ะไปปล่อยปลานกยุงมันจะกินลูกน้ำ
0: โดยธรรมชาตินะฮะ
1: ก็สามารถจะป้องกันได้ที่ตรงนี้นะครับนะ4689899มาร่วมจัดรายการกับเราเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราอยากจะบอกว่าเราผมมีความรู้สึกผมมีความสุขเมื่อวานเนี่ยน้องมิ้งที่แฟนรายการของเราที่ฟังรายการเราไปด้วยแล้วกำลังเลี้ยงวัวไปด้วยเนี่ยวันนี้ยังฟังอยู่ไหมครับถ้าฟังอยู่กรุณา SMS มาพูดคุยกับเรากันสักนิดหนึ่งว่าบรรยากาศที่คุณเลี้ยงวัวอยู่นั้นอยู่แถวไหนบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบรรยากาศวันนี้มีฝนลงไหมหรือแดดร้อนเปรี้ยงหรือแม้กระทั่งคุณมนที่อยู่ปากช่องนะฮะเมื่อวานนี้ไล่สุกกมล สุกกมลเป็นไร

0: ที่คลาสสิกนะฮะปลูกพืชผลไม้ขึ้นมาแล้วก็นำมาเป็นอาชีพเป็นรายได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคุณมนเขาบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรเพื่อเอาความสุขใส่ตัวเองมากกว่าที่จะมาตักตวงหาเงินตรงนี้ผมถือว่าเป็นความสุขของการประกอบอาชีพอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้ามันเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเยอะแต่เราทำเพื่อความสุขของเราพอเรามีความสุขพลังมันจะเกิดขึ้นความขยันจะเกิดขึ้นความรักมันจะเกิดขึ้นความเหนื่อยจะน้อยลงการเอาเงินเป็นตัวตั้งมันจะลดลงแต่แสวงหาความสุขตามมานะฮะผมยกตัวอย่างเช่นผมปลูกขนุนนะได้แล้วมันเหลือกินเยอะแยะไปบนเลยขนุนที่บ้านดกมากเราปลูกมาเสร็จเราไม่ต้องการเอาขนุนไปขายแต่เราเอาขนุนไปแบ่งปันเพื่อนบ้านน่ะน้องมิ้งแล้วพอเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็บอกโอ้ยหวานกรอบไอ้คำนี้มันทำให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจฟองฟูขึ้นมาทันทีเลยความสุขบางทีมันซื้อได้ไม่ได้ด้วยเงินเนาะน้องมิงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือเดี๋ยวนี้อย่างพอมาอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยคือเราไม่ค่อยเห็นฟิลที่แบบอารมณ์แบบว่าคนเอาของมาให้แลกเปลี่ยนกันแบบมีความสุขแบบนี้นะคะแต่ว่าพออาจารย์พูดเนี่ยนึกถึงตอนอยู่ต่างจังหวัด
0: เออคือต่างจังหวัดเนี่ยโมเมนต์นี้มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราของไปให้คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงคนอื่นก็เอามาให้เราแล้วความเป็นมิตรต่อกันมันก็มีมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นมิตรกันเข้าไว้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเหนียวเบรกที่สองเราจะมาพูดกันว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมมันมีความสำคัญเหาะอย่างไรต่อ health span หรืออายุสุขภาพเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับน้องมิ้ง
1: ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยามาลทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลนา45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: www.mytimeonline.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยาก

แต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 1-800-227-6176
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: 9:40 น.กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะ
3: ช่วงนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพแต่ก่อนจะไปถึงพูดคุยกับท่านผู้ฟังน้องมิ้งมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกไหมฮะวันนี้เชิญครับ
2: มีค่ะก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะ Why Entertain Award 2026ค่ะก็มันเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเขามาในคอนเซปต์ Thai Circuiton and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกันนะคะกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขานะคะรางวัลแรกค่ะ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะY1 ติวเตอร์ยิม Y2 ภูพาเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Print of Boy Love นักแสดง Boy Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุทธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะและรางวัลที่3นะคะ Princess of Girl Love นักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ค่ะG1 จินนี่นัทนิชา G2 เจนน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะผู้เข้าชิงนะคะ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อนะคะและ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบบค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมค่ะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #Soso ล่ามทีนะคะ N2 พิษรัก Poisonous Love M3 พี่ฝากชอบเธอมู่เคซี่เลิฟมูมูค่ะและ N4 สามีบ้านนอก My Lastic ไว้นะคะแล้วก็ N5Not the best but still good นะคะรักใครชอบใครก็อย่าลืมนะคะเข้าไปช่วยกันโหวตได้ที่ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตได้ทางแอปพลิเคชัน eMOS นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนะคะก็ใกล้หมดเวลาโหวตแล้วนะคะก็รีบโหวตกันเข้ามาค่ะ
3: รางวัลอะไรบ้างครับน้องมิง
2: โอ้รางวัลก็นะคะมีเยอะเลยค่ะอาจารย์อันนี้คือตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาให้โหวตเพื่อที่จะให้เข้ารอบก่อนนะคะในละสาขา
3: โหวตว่าใครจะเข้ารอบอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันยังไม่ถึงตัดรอบตัดสินอ่ะก็ว่ากันไปใครอยู่สาย Y นะฮะก็คือที่ต้องลิงก์ลิสต์ชื่อมาทั้งหมดผมไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียว แต่ใครที่ติดตามซีรีส์อยู่ก็อาจจะอ๋อนะฮะคือไม่ใช่อะไรครับท่านผู้ฟังไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะเรื่องซีรีส์วายหรอกก็เป็นเรื่องหนังละครอะไรทั้งหลายเนี่ยจะติดตามไม่ได้เลยงานเยอะแล้วก็จะอยู่ในโลกโซเชียลมากกว่าที่จะมานั่งดูซีรีส์อะไรแล้วก็ต้องมานั่งใช้เวลาติดต่อกันนานเป็นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงตรงเนี้ยมันเลยเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับคนที่เอาตัวเองไปจมอยู่กับซีรีส์ตรงนี้เขาก็มีความสุขของเขาอีกแบบหนึ่งแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าซีรีส์มันใกล้ความสุขในระดับหนึ่งแต่อาจจะเป็นความสุขมายาคติมันสุขอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าพอเราใช้พฤติกรรมเลยนิ่งอยู่กับหน้าจอมีสมาธิคอนเซนเทรตอยู่กับมันเนี่ยโอกาสที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายมันก็เลยต่ำพอต่ำปุ๊บเนี่ยโรค NCD ก็จะตามมาอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งก็เป็นความสุขมายาคติที่มันซ่อนอยู่คำว่ามายาคติมันมีความสุขช่วงระหว่างเราเสพแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือผลระยะยาวกล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ฝ่อสายตาแย่ ออฟฟิศซินโดรมตามมาพอดีครับท่านผู้ฟังพยายามบริหารจัดการชีวิตตัวเองให้เดินทางสายกลางและอยู่ในความพอด้ำพอดีไม่ได้สุดโต่งจนเกินไปก็เอามาฝากกันครับน้องมิ้งครับ
2: ค่ะก็ที่อาจารย์พูดนี่ก็เห็นภาพเลยนะคะไม่ต้องซีรีส์วายค่ะทุกวันนี้มันซีรีส์อื่นๆมันเยอะมากเลยทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนโอ้โหเราก็ใช้เวลาดูกันแบบจุใจเลยนะโดยเฉพาะวันหยุด
3: ใช่นะฮะก็ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อความอยากจะมาพูดคุยเรื่องกีฬาฟุตบอลเมื่อคืนหรือแวลเลย์บอลไทยเมื่อคืนก็จง SMS เข้ามาได้หรือจะพูดคุยในเรื่องของโรคในฤดูร้อนที่เราพูดกันไปเบรกแรกว่าจะมีโรคอื่นอีกนอกเหนือจาก9โรคนี้ไหมท่านดูแลป้องกันกันอย่างไรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่น้องมิ้งวันนี้หนุ่มไทยเนี่ยเวลาประมาณเที่ยง45เนี่ยเขาจะไปชิงอันดับ3กับเวียดนามนะเพราะเมื่อวานนี้เวียดนามแพ้อินโดนีเซียอินโดนีเซียเลยจะไปชิงกับเขมรคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันครับอินโดเก่งเอาชนะไทยมาหลายครั้งไทยแพ้หลายรอบเหมือนจะเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วตอนนี้นะอินโดเราแพ้อินโดนะเขาก็จะไปพบกับกัมพูชาเราจะไปชิงที่3กับเวียดนามก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานที่เราแพ้กัมพูชาลืมมันไปซะแล้วเราก็มาเล่นอยู่ในเกมของเราจะชนะเวียดนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเชียร์กัน
2: อันนี้ก็มีคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามานะคะทางเพจ Facebook นะคะสวัสดีคุณวรวุฒิคุณนภัสสรด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายตลอดนะคะแล้วก็คุณโชคเกียรติหรือเปล่าคะอ่ะบอกว่าทำสวนผักหลังบ้านมหาสารคามครับนี่เขาแชร์มากับพี่อาจารย์พูดนะคะ
3: น่ารักมากเลยการทำสวนหลังบ้านครับท่านผู้ฟังโฮมยาร์ดการ์เด้นหรือพืชผักสวนครัวเนี่ยการทำสวนครัวเนี่ยยิงนกทีเดียวได้หลายตัวนะน้องมิ้งตัวแรกมันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในครอบครัวแล้วอาหารที่เราปลูกในสวนครัวเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเราใช้ปุ๋ยคอกปลอดภัยกินแล้วมีความสุขไม่ต้องกังวลตัวที่สองตัวที่สามระหว่างท่านลงสวนครัวเนี่ยท่านได้ใช้พลังงานท่านเลยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของท่านจะแข็งแรงนกตัวที่4มาโดยไม่รู้ตัวสุขภาพจิตโอ้ยน้องมิ้งถ้าน้องมิ้งปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องลงดินในกระถางพอปลูกไป2สัปดาห์1เดือนแล้วมันงอกงามขึ้นมาแล้วออกดอกอ่ะโหน้องมิ้ง
2: ชุ่มหัวใจเลย
3: ม
2: ี
3: ความสุขมากเลยนะมันเป็นสุขที่เสพได้จริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการทำสวนครัวบ้านไหนมีพื้นที่พอจะว่างอยู่เนี่ยผมเชียร์เต็มที่แล้วครับมันเป็นอะไรที่ดีต่อชีวิตมากๆเลยนะฮะ
2: ใช่บางคนมีพื้นที่เยอะก็สามารถปลูกเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วยนะคะ
3: เหลือกินแล้วเอาไปขายได้อ่ะน้องมิ้ง
2: ใช่
3: ค่ะก็เลยนั่นแหละอ่าฮะ
2: อย่างพวกชาวบ้านที่อยู่ตามแบบชุมชนตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายๆที่นะคะที่เขาปลูกผักเองแล้วก็มาพายเรือขายที่ตลาดน้ำนะราคาถูกมากค่ะอาจารย์แบบ5บาท10บาทคือแบบนานๆเราได้ไปเดินทีเราก็รู้สึกแบบเอ้ยมันยังมีราคาแบบนี้อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมอะไรเงี้ย
3: ผมเคยไปทำรายการล่องสลามจากสง่าที่ชุมชนแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีไม่แน่ใจว่าเป็นสามโคกหรือเป็นที่ไหนจำไม่ได้แล้วหรือลาดหลุมแก้วหรืออะไรประมาณเนี้ยแถวๆนั้นน่ะผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะฮะเหมือนจะไม่ใช่อาจจะไปเป็นแถวคลองรังสิตแถวๆนั้นผมไปเจอชุมชนแห่งหนึ่งเต่าน้อยน้องมิงท่านผู้ฟังเขารวมตัวกันน่ะชุมชนแห่งนั้นเขาไปเจอพื้นที่แห่งหนึ่งที่ทางเทศบาลเอาขยะมากองเป็นพเนินเทินเถอแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นให้กับผู้คนแถบ

0: นั้นเขาก็รวมตัวกันไปร้องเรียนเทศบาลเทศบาลก็มาโกยเอาขยะออกไปโกยไปจนหมดเลยนะใช้รถเครนรถ10ล้อมาขนแล้วชุมชนแห่งนั้นรวมตัวกันทำสวนผักชุมชนน้องมิง
1: ค่ะ
0: เขารวบตัวกันเป็น10ครอบครัวแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่กว้างปลูกกล้วยปลูกผักพืชผักสวนครัวปลูกอะไรที่กินได้หมดเลยนะฮะกระหล่ำปลีผักกาดต้นหอมผักชีต้นกล้วยเรียงกันเป็นแถวเลยนะฮะปรากฏว่าจากกองขยะกลายมาเป็นสวนผักน้องมิงกลายเป็นสวนผักชุมชนแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์มันไม่ได้แค่ได้ผักไปกินนะแต่ปรากฏว่าหย่อมตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นหย่อมที่ทำให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจเพราะเป็นกรีนแอเรียพื้นที่สีเขียวตอนเย็นๆเขาจะพาครอบครัวมาพาลูกมาหลานมาเดินเล่นแล้วเอาลูกเข้าไปอยู่ในสวนครัวแล้วก็ไปหัดรดน้ำพรวนดินแล้วก็เก็บผักกับยัดกลับไปกินโอ้ยตายมันเป็นอะไรที
1: ่แบบ
0: สุดยอดมากๆเลยนะฮะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเราอยู่ชุมชนของท่านพอจะมีพื้นที่ว่างเปล่าไหมถ้ามีรวมกลุ่มกันครับแล้วก็ขออนุญาตคนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ปลูกสิงขาตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาสารแหน่กระเพราปลูกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตกลงร่วมกันว่าใครจะมาเก็บไปต้องมีกติกา1 2 3 4 5นะฮะความเอื้อทอนความแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นทันทีน้องมิ้ง
1: ค่ะจริงๆมันมีหลายชุมชนนะคะที่เขาแบบรวมตัวกันแบบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็เจออยู่หลายชุมชนกันค่ะอาจารย์อย่างแถวๆตลาดคลองลัดมะยมเนี่ยก็มีลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณชูเกียรตินะคะทักมาบอกว่ารับฟังรายการเพิ่มพลังบวกให้ดีครับนี่
0: คือผมชอบคำว่าพลังบวก
1: ค่ะ
0: คือพลังบวกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำให้เราเกิดพลังบวกได้เลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดพลังบวกก็คือการมองบวกตรงนี้การมองบวกเนี่ยหรือการมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองเนี่ยพลังบวกมันจะเกิดขึ้นใครก็แล้วแต่ที่ด้อยค่าตัวเองดูถูกตัวเองแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยผมบอกเลยคนเหล่านั้นจะท้อแท้คนเหล่านั้นพลังบวกจะไม่เกิดเพราะพลังบวกไม่เกิดปุ๊บชีวิตสิ้นหวังละงอมืองอเท้าไปไม่เป็นแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันยังมีภูมิปัญญาฉันยังมี2มือ1หัวสมองฉันยังต้องไปได้หาโอกาสค้นหาโอกาสให้เจอแล้วท่านจะพบสัจธรรมว่าพวกท่านทำได้เมื่อท่านมีพลังเกิดขึ้นในตัวตนท่านเองมีพลังบวกต่อไปครับอย่าท้อแท
1: ้คือจริงๆกำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือกำลังใจจากตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะก็คือต้องเรียกกำลังใจให้ตัวเองก่อนให้มันจะได้แบบกลับมาฮึดสู้ได้อีกนะคะคุณณภัสสรนะคะก็ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะห่างหายเพราะมีบอลโลกเลยไปฟังอย่างอื่นมาฟังเมื่อวานนี้เห็นคุณมิ้งแล้วก็วันนี้คุณมิ้งอีกวันนะคะไม่ทราบว่าคุณเต่าน้อยไม่สบายเป็นอะไรมากมั้ยรายการตอน 6:00 นหายไปทั้งอาทิตย์เลยนะคะสวัสดีอาจารย์สง่าด้วยค่ะนี่แสดงความเป็นห่วงพี่เต่าน้อยนะคะ
0: ขอบคุณมากคุณณภัสสรคุณณภัสสรเป็นแฟนรายการเรามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ฟังมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะคุณณภัสสรเนี่ยก็ห่วงหาอาทรเราบอกตรงๆเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเนาะใครที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยเราคิดถึงนะน้องมิ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีความรู้สึกว่าสมาชิกคนหนึ่งเอ๊ะเป็นอะไรไปเสียงไม่ค่อยมียังไม่ได้ส่งเสียงมาเสียงหายไป2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็เป็นอดห่วงไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผมมั่นใจว่าเต่าน้อยคงไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้น้องมิ้งเนี่ยเข้ามาแสดง อยู่ใกล้ชิดกับท่านผู้ฟังให้มากขึ้นแล้วน้องมิ้งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นพี่เต่าน้อยก็เลยเพลาๆมือบางโอกาสแล้วให้น้องมิ้งเนี่ยเข้ามาฝึกวิทยายุทธกับอาจารย์สง่าแต่น้องมิ้งก็ไปได้เร็วมากนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะพยายามให้พี่เต่าน้อยเข้ามาทักทายเป็นระยะถ้าพี่เต่าน้อยฟังเสียงดีแล้วช่วยรุ่นนายอินสเกตเข้ามาหาน้องมิ้งหน่อย ะฮะว่าอยู่เย็นเป็นสุขดีหรือแฟนรายการเป็นห่วงนะครับ
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาแน่นอนค่ะเพราะว่ามีคุยกันหลังบ้านอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นช่วงที่พี่ต่อหน่อยเขาแบบได้พักผ่อนนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนจัดรายการแน่นทุกวันใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแบบพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะกลับมากับเจอกับคุณผู้ฟังอีกนะคะ
0: แล้วที่สำคัญที่สุดพี่ต่อน้อยไม่ได้เป็นแค่ดีเจนะครับท่านผู้ฟังเธอยังเป็นบุคลากรของอสมทที่จะต้องทำงานด้านอื่นโดยเฉพาะการไปหาข่าวไปร่วมแถลงข่าวไปประชุมกับผู้บริหารชีวิตโปรแกรมเธอแน่นนะฮะแล้วที่สำคัญเธอต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งไปดูแลสุขภาพตัวเองดูแลคนในครอบครัวก็เลยต้องส่งกำลังใจให้เต่าน้อยก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้นะครับ
1: นี่เชื่อว่าพี่เต่ามาฟังแล้วรู้ว่าแฟนๆคิดถึงนะคะพี่เต่าก็คงจะแบบโอ้ยมีความสุขนะคะตอนนี้ก็นั่งยิ้มอยู่ที่บ้านแล้วนะค่ะคุณต่อนะคะทักมาบอกว่าสุขสวัสดีครับอาจารย์น้องมิ้งจริงครับสมัยเด็กบ้านไหนมีแกงมีขนมใส่ถ้วยใส่ปิ่นโตมาแบ่งปันกันยังตรึงตาสมัยนี้ไม่เห็นแล้วทำสวนวันหยุดขายบ้างแจกบ้างมีความสุขแบบที่เขาชมว่าผลผลิตดีติงมาเราก็เอาไปปรับแก้ปีหน้าส่วนที่ขายจะมีความเครียดเลยเกรงผลผลิตไม่ดีมีสุขที่ได้แบ่งปันครับโอ้เป็นเรื่องดีๆนะคะไม่ขายแต่เอามาแบ่งกันอย่างเดียว
0: ผมชอบคำว่าเวลาไปขายเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือคนที่ประกอบธุรกิจเพื่อจะได้มาซึ่งเงินเนี่ยเราเอาเงินเป็นตัวตั้งอ่ะไม่ผิดน้องมิงแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วคาดหวังสูงมากต้องได้กำไรเยอะๆต้องไม่ขาดทุนเราจะมีความสุขน้อยลงนะฮะจะมีความสุขน้อยลงแต่ในทางตรงข้ามคนที่เขาทำธุรกิจนั้นเนี่ยเขาแอบซ่อนธุรกิจของเขาที่จะต้องมีรายได้ให้มากๆเนี่ยเก็บไว้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เขาแสดงออกก็คือเขาจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเขาให้ประชาชนที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเอาไปกินแล้วเอาไปใช้แล้วเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นมีความสุขคนเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าได้รับสิ่งดีๆจากบริษัทไปพอคนในบริษัทคิดแบบนี้ปุ๊บนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะมีความสุขและพลังจะเกิดพอพลังเกิดปุ๊บนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นกำไรตามมาเองน้องนิ้งเชื่อผมเลยอันนี้คือสัจธรรมที่ผมเห็นคนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจที่ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เอาความสุขของลูกค้ามาเป็นประเด็นหลักแล้วมันไปบาลานซ์กับการไม่ขาดทุนแล้วให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่นักบริหารหลายคนเขาทำได้ครับ
1: มีคุณกิตนะคะทักมาว่าหวัดดีค่ะอาจารย์ตอนนี้พี่มีภาวะแคลเซียมในเลือดตกนะคะอยากถามว่าอาหารอะไรจะกินได้ในตอนนี้ครับเพราะไปโรงพยาบาลก็จะฉีดยาอย่างเดียว
0: จริงๆแล้วทางโรงพยาบาลเองควรจะแนะนำนะภาวะแคลเซียมตกในเลือดอ่ะมันเกิดจากอะไรอาจจะหลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นก็คือมันเป็นจุดกำเนิดตอนแรกที่จะทำเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเรากำลังจะขาดแคลเซียมหรือเปล่านะฮะหรือมันมีโรคอะไรบางตัวที่มันไปดึงเอาแคลเซียมในเลือดเนี่ยออกมานะฮะอันนี้ก็ต้องดูถ้าที่จริงแล้วร่างกายอาจจะพร่องแคลเซียมแหล่งแคลเซียมที่มันดีมากๆเลยบนโลกใบนี้ก็หนีไม่พ้นนมไงน้องมิงปังปลาน้อยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็พยายามดูอาหารที่มีแคลเซียมสูงผักใบเขียวพวกปลาก็พยายามกินให้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายโอ้น้องมิงเวลาจะหมดอีกแล้ว มันเร็วขอบคุณทุกๆ SNS ขอบคุณทุกๆการติดตามของเราในวันเสาร์กับวันอาทิตย์หน้าเราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณน้องมิ้งและท่านผู้ฟังทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สุด

0: าณ10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นทางนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดเชยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้พร้อมสละตำแหน่งดาวซันโวหากแลกกับการพาฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงได้ก คิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้ากัปตันทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่าเขาพร้อมสละตำแหน่งดาวซันโวของศึกฟุตบอลโลก2026หากสามารถแลกกับการพาทัพตราไก่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวิลด์คัพได้โดยดาวยิงจากเรอัลมาดริดทำคนเดียว2ประตูในเกมชิงอันดับ3ที่ฝรั่งเศสแพ้อังกฤษ4ประตูต่อ6ส่งผลให้เจ้าตัวยิงไปแล้ว10ประตูนำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ยังไรก็ตามเจ้าตัวยอมรับว่าความสำเร็จของทีมมีความสำคัญเหนือกว่ารางวัลส่วนบุคคลและถ้าเลือกได้จะขอสละตำแหน่งดาวซันโวแลกกับการพาทัพตราไก่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบุคโยซาก้ากลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ที่ทำแฮตทริกได้ในฟุตบอลโลกบุคโยซาก้าปีกจากอาร์เซนอลกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ที่ทำแฮตทริกได้ในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลังทำคนเดียว3ประตูในเกมนัดชิงอันดับ3กับฝรั่งเศสโดยซาก้ากลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สแกรี่ลินิเกอร์และแฮร์รี่เคนและเขายังกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่2ที่ทำแฮตทริกได้ในรอบน็อกเอาต์ต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สที่ทำได้ในนัดชิงชนะเลิศปี1966ด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีครับสนุกเกอร์99นะครับพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทุกวันนะครับก็อัปเดตข่าวสารนะฮะวันนี้ผมคมเกิดทรัพย์นะฮะดูแลหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็เมื่อคืนโอ้โหบอกตรงว่าใครพลาดนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับเล่นเทนนิสเลยนะฮะสนุกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ฟุตบอลโลกที่3นะครับฝรั่งเศสเจออังกฤษโอ้โหใครๆบอกว่าอังกฤษจะชนะแบบสบายเอ้ยฝรั่งเศสชนะแบบสบายนะครับเป็นไปมาอังกฤษชนะไป6ประตูต่อ4เหมือนเล่นเทนนิสเลยนะครับก็ผมเพิ่งกลับจากจีนนะฮะเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ยังมีอาการรู้สึกว่าเจ็บคอเมื่อวานเลยต้องใส่หน้ากากเพราะว่ากลัวเดี๋ยวน้องๆที่มาจัดรายการเดี๋ยวจะติดอาการไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็เลยไม่ใส่เพราะอยู่คนเดียวนะฮะ ก็มีเจ็บคอเล็กน้อยเพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศนะกลับมาอากาศเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็ธรรมดาเมื่อคืนนี้ท่านในได้ดูฟุตบอลโลกชิงที่3นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่อังกฤษ

ลงไปเล่นครึ่งแรกนะครับนำไปก่อน4ประตูต่อ0นะฮะใครจะคิดนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเกมมันเปลี่ยนนะฮะฝรั่งเศสเปลี่ยนตัวผู้เล่น4ตัวนะครับครึ่งหลังเนี่ยลงมายิงได้3ประตูกลายเป็นเกมเบียดหายใจลดต้นคอนะครับและอังกฤษก็มานำเป็น5ต่อ3นะครับฝรั่งเศสก็นำเป็น5ต่อ4อีกไล่มา5ต่อ4อีกนะครับแล้วก็โดนเป็น6ต่อ4โอ้โหเมื่อคืนนี้ดูนี่สนุกสนานตื่นเต้นมากนะก็คิเลียนเอ็มบัปเป้ตอนนี้ขึ้นนำเป็นดาวซันโวนะครับยิงไปแล้ว10ประตูนะฮะแซงโลเนลเมสซี่ไป2ประตูนะครับเมสซี่ยิงไป8นะฮะวันนี้นะฮะแน่นอนครับรอบชิงชนะเลิศนะสเปนกับอาร์เจนตินานะก็น่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดอีกเกมนึงอาร์เจนตินานี่ก็มากระท่อนกระแท่นนะเหมือนจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดแต่ก็มาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับมีอะไรนะ มนุษย์นอกโลกอยู่คนหนึ่งก็คือเลโอนีลเมสซี่นะที่สุดยอดมากๆนะอันนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมที่หลายคนจ้องตานะครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกอาร์เจนตินาจะเป็นสมัยที่4หรือสเปนจะเป็นสมัยที่2นะครับก็ติดตามกันได้คืนนี้นะฮะตี2นะครับก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเกมใหญ่ๆแบบนี้นะท่านใดชอบทีมไหนอะไรต่างก็เลือกเชียร์ตามใจชอบนะครับโดยไม่เล่นการพนันนะฮะเราไม่สนับสนุนการพนันนะครับอันนี้เชียร์เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะฮะนี่ก็ท่านใดที่อยากจะทักทายเข้ามาในรายการนะครับ4689899นะหรือช่องทางทาง YouTube ก็ Snooker 99นะครับสามารถจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้เมื่อวานนี้น้องมิกมาเป็นเกสนะครับในการให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานน้องไปแข่งกับรุ่นใหญ่นะครับอายุแก่กว่าน้องมิกนี่น่าจะ 20-30 ปีนะฮะน้องมิกนี่อายุ11นะแต่คู่แข่งของน้องมิกอายุ30กว่านะครับก็น้องมิกแพ้นะฮะสกอร์เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่เขาบอกว่าสูสีมากนะเกมเบียดเพราะว่าเมื่อคืนได้มีโอกาสไลน์ทักคุณพ่อน้องมิกนะครับคุณพ่อน้องมิกบอกสกอร์มาด้วยก็ได้นะถ้าฟังรายการอยู่ว่าชนะเท่าไหร่พิมพ์มาในรายการเลยนะครับนะครับคุณณัฐสรนะครับสวัสดีครับพี่คมพี่นุกพี่นุกเดี๋ยวจะเข้ามาตอน10โมงครึ่งนะครับจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติโอ้โหประวัติคุณนุกนี่คุณนุกจันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับประวัตินี่สุดยอดมากนะเดี๋ยวเรามาดูตารางการแข่งขันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันของไทยนะครับก็เป็นรายการที่6นะน่าจะไปจัดแข่งขันรอบสุดท้ายที่บุรีรัมย์นะก็น่าจะจบภายในวันพรุ่งนี้นะครับรอบสุดท้ายนะแล้วก็โปรแกรมที่7นะฮะ น่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะครับก็ท่านใดที่เป็นแฟนสนุกเกอร์ไทยนะฮะก็สามารถจะติดตามได้เพราะว่ามือ1ถึง16นี่ตอนนี้ก็ไปรอแล้วล่ะไปรอแล้วนะส่วนรอบที่คัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปผ่านรอบลึกๆเข้ามาก่อนนะครับก็โปรแกรมนี้จะเสร็จในวันพรุ่งนี้นะวันจันทร์นะครับส่วนรายการใหญ่ๆนะครับของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกตอนนี้เนี่ยก็มีเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับ27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ไชน่าโอเพ่นน่าจะเป็น8ถึง16สิงหาคมนะฮะไทหยวนนะครับแล้วก็อู่ฮั่นโอเพ่นนะครับ23ถึง29สิงหาคมนะฮะนะที่อู่ฮั่นนะครับแล้วก็เชียงเซิ่งเซิ่งเซินนะฮะเชียงเซินโอเพ่นนะครับ28ถึง4ตุลานะครับเซินเจิ้นนะเซินเจิ้นโอเพ่นนะครับอ่านผิดอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับ31ตุลาถึง7พฤศจิกายนนะฮะที่นานิกินะฮะแล้วก็ World Open นะครับในช่วงเดือนมีนานะฮะเดือนปีหน้านะครับก็ที่อีซานนะครับทัวร์นาเมนต์ในราชวงศ์อังกฤษนะครับก็มีสกอตแลนด์ไอร์แลนด์นะฮะเป็นแถบหลักที่ใช้จัดคลาสสิกและรายการเก็บคะแนนนะครับของยุโรปก็มีบิสซิตโอเพ่นนะฮะก็จะเริ่มสิงหาถึงกันยานะครับเมืองเซลนัมประเทศอังกฤษนะครับอิงลิสโอเพ่นก็7ถึง13กันยานะฮะที่เมืองเบรดวูดนะฮะประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็นอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์โอเพ่นนะครับ18ถึง25ตุลาเมืองเบรดฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนนะครับ9ถึง15พฤศจิกายนนะครับ69นะฮะที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับ UK แชมเปี้ยนชิพ28ถึง6ธันวานะครับนี่ปีนี้หมดเลยนะฮะเป็นรายการใหญ่นะครับทริปเปิลคราวน์เมืองยอร์กประเทศอังกฤษสนุกเกอร์ชูทเอาท์นะฮะ19
9ถึง12ธันวาปีนี้นะครับชุดเอาเนี่ยโหดแน่นอนฮะเอฟนครนายกของเรานี่น่าจะเป็นตัวเต็งหนึ่งเพราะว่าแทงได้เร็วนะครับที่เมืองแบ็คพูลประเทศอังกฤษนะครับสกอตติชโอเพ่นนะฮะ14ถึง20ธันวานะฮะปี69เมืองเอดินเบิร์กนะครับประเทศสกอตแลนด์เดอะมาสเตอร์10ถึง17มกรานะครับทริปเปิลคราวน์นะฮะที่อเล็กซานเดราพาเลทที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะประเทศอื่นในโซนยุโรปและเอเชียนะฮะเจอรมันมาสเตอร์นะฮะ25ถึง31มกรา2570ปีหน้านะครับที่กรุงเบอร์ลินนะเวิลด์แกรนด์พริ้งนะครับที่16ถึง21กุมภานะครับไคตักอารีนาฮ่องกงโอ้โหย้ายมาจากที่ฮ่องกงฮะอันนี้ก็เราต้องเจอกับมาโกฟูแน่นะฮะเวิลด์สนุกเกอร์แชมเปี้ยนชิพ17ถึง3พฤษภานะครับศึกชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ของปีอันนี้ก็คือครูซิเบิลแน่นอนนะปีหน้าที่เมืองเชฟฟิลด์นี่เป็นรายการสุดท้ายนะครับสำหรับรอบคัดเลือกทุกรายการนะครับจะมีการแข่งที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษก่อนจะเดินทางไปแข่งในรอบเมนดรอตามประเทศต่างๆนั่นหมายถึงว่ารอบคัดเลือกของแต่ละทีของแต่ละรอบเนี่ยจะต้องไปแข่งที่เลสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นไปเจอกันที่ทัวร์ต่างๆในแต่ละรอบที่อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหก็ถ้าเกิดประเทศไทยจัดรายการได้ตามนี้นะฮะผมว่านักสนุกเกอร์ไทยก็น่าจะมีรายได้นะฮะแล้วก็มีช้างเผือกเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือตารางสนุกเกอร์ที่ท่านหลายคนเป็น FC เป็นแฟนคลับนะครับอันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความเป็นไปได้นะเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะอย่างกรณีThailand Open เมื่อก่อนเราก็จะเห็นนะครับที่จัดกันในประเทศไทยนะปีละ1ครั้งแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้จัดเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ที่จะเข้ามารับผิดชอบนะหรือ6แดงชิงแชมป์โลกตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใครเป็นสปอนเซอร์ที่จะจัด6แดงชิงแชมป์โลกที่ผ่านๆมานะครับตอนนี้แสงโสมก็ไม่รู้ยังจะรับเป็นเจ้าภาพอยู่หรือเปล่านะฮะส่วนตอนนี้นักสนุกเกอร์ไทยนะครับคุณเอฟนครนายกหรือเทพชยาอุ่นหนูเนี่ยตอนนี้ก็รั้งมืออันดับ18ของโลกนะฮะแล้วก็น้องหมูเราก็มืออันดับที่46นะครับแต่ไม่แน่นะครับปีนี้น้องเอฟอาจจะขึ้นมาติดมือ16 1ถึง16ได้เพราะว่าถือว่าฝีมือตอนนี้น่าจะกลับมาแทงได้ดีขึ้นนะครับโปรแกรมต่างๆในอังกฤษก็รู้สึกว่าจะชนะซะส่วนใหญ่นะเป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าเขาบอกเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเราสามารถจะสร้างเด็กๆนะให้กลับมายิ่งใหญ่ได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆ นะครับ 4-5 ขวบแล้วก็ก้าวขึ้นมานะจนถึงเป็นอย่างคุณต๋องสิทธิ์ชอยเนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสคุยนะครับคุณต๋องก็บอกว่าเขาก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนที่เขาต้องใช้ลังน้ำอัดลมอ่ะมาวางแล้วก็แทงสนุกเกอร์นะครับปัจจุบันก็คุณต๋องก็56แล้วนะครับว่าเช้าก็ได้โทรคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปจีนวันที่21เนี้ยเดินทางไปแข่งที่จีนนะครับก็เป็นกำลังใจนะฮะขอให้คุณต๋องเนี่ยคว้าแชมป์กลับมานะแต่แน่นอนแล้วครับด้วยอายุด้วยสายตานะกำลังพละกำลังต่างๆเนี่ยจะให้ไปเหมือนตอนเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วมันก็คงไม่ได้นะแต่เชื่อมั่นนะในประสบการณ์ว่าคุณต๋องน่าจะนำพาความสำเร็จนะในตำแหน่งที่ดีที่สุดกลับสู่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณต๋องบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบ่นเรื่องสุขภาพนะครับก็แน่นอนแล้วครับคนอายุ56มันจะดีเหมือนเมื่อตอน 17-18 คงไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพนะครับอย่าว่าแต่นักกีฬาเลยฮะทุกคนก็เหมือนกันด้วยตัวเลขเนี่ยนะผมเองเมื่อก่อนก็มีปัญหานะครับก็คือลุกเข้าห้องน้ำคืนนึง 7-8 รอบถูกไหมฮะแต่พอเราเข้าใจระบบการขับถ่ายในร่างกายเนี่ยแน่นอนฮะก่อนนอนเราก็ต้องไม่ดื่มน้ำนะครับเราก็ต้องไม่ดื่มน้ำมากเกินไปนะอาจจะมีจิบๆบ้างเพราะฉะนั้นตอนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่มีอาการลุกมาฉี่อีกนะครับอย่างนึงผมก็มีโอกาสศึกษาสมุนไพรบางตัวนะฮะที่กินแล้วรู้สึกว่ามันจะดีต่อกระเพาะปัสสาวะต่อตับไตหัวใจม้ามปอดอันเนี้ยทุกคนก็ต้องไปศึกษานะครับว่าตัวไหนมันจะดีต่อร่างกายอะไรบ้างนะฮะอย่างตอนนี้ผมก็หันมากินสมุนไพรตัวเห็ดลิ้นจือนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรของจีนที่แบบโอ้โห
อยู่มายาวนานเป็นพันๆปีอ่ะสมัยจินซี

นภัยมาหนักในอังกฤษนะอยู่มานานนะก็ระบบต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าจะดูแลกันยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหันมาดูแลแล้วล่ะเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าท่านต้องคุณต้องเดินทางบ่อยๆต้องไปแข่งต่างประเทศบ่อยๆโดยเฉพาะโปรแกรมสนุกเกอร์เนี่ยโดยเฉพาะการที่เราเป็นมือระดับต้นๆของประเทศไทยนะและของโลกด้วยเนี่ยชื่อเสียงต่างๆพวกนี้แน่นอนครับก็ต้องถูกรับเชิญไปปรากฏตัวที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะเพราะนั้นอาหารการกินเวลาต่างๆมันก็ต้องเพี้ยนไปอาจจะไม่ได้กินตรงเวลาบ้างนะเวลาที่ไปเดินทางไปปรากฏตัวไปโชว์ตัวก็ไม่มีเวลาทานอาหารแน่นอนแหละครับระบบต่างๆในร่างกายมันก็ต้องผิดปกติไปเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาดูแลตัวเองมากนะฮะอย่าปล่อยอะไรอย่ากินอะไรตามใจชอบนะครับอย่างผมเองเนี่ยใครๆจะคิดนะครับว่าผมเคยน้ำหนัก90เห็นไหมดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วมันไม่น่าจะถึงถูกไหมแต่เชื่อไหมครับว่าผมมีการดูแลตัวเองตอนนี้กลับมาเหลือ65นะฮะกลับมาดูแลตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ควรกินนะเราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับ you are what you eat นะเราจะเป็นอย่างที่คุณกินนั่นแหละนะครับคุณจะเป็นอย่างที่คุณกินนะคุณกินอะไรก็แน่นอนนะครับถ้าเรากินโดยไม่เลือกกินตามใจปากกินตามอารมณ์กินความอร่อยอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับกระเพาะเรามีนิดเดียวนะท้องเรามีนิดเดียวนะมันต้องถูกส่งไปใช้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นโดยเฉพาะสมองเฉพาะเลือดต่างๆเนี่ยร่างกายประกอบไปด้วยเลือด 80% นะครับเพราะนั้นถ้าเลือดเราไม่ดีการไหลเวียนต่างๆโอ้โหมันส่งผลเยอะมากนะอันนี้ก็บอกให้กับนักสนุกเกอร์ไทยทุกคนนะครับที่ต้องดูแลตัวเองเนี่ยหันกลับมาพิจารณาการกินสมัยนะครับเพราะถ้าเรากินดีถูกลักษณะนะครับแน่นอนนะถึงตอนนั้นหมอก็คงจะมาเอาเงินในกระเป๋าเราไปไม่ได้นะครับแต่วันนี้ถ้าเราปล่อยตัวตามใจปากนะครับโดยเฉพาะนักสนุกเกอร์เนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะคุณกรณ์นครปฐมนะครับถ้าไม่ลดน้ำหนักนะฮะไม่แน่นะครับสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาแน่นะครับเพราะคุณกรณ์นี่ส่วนใหญ่ก็จะเวลาลงแข่งก็ด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีใกล้ๆร้อยนะก็ฝากถึงคุณกรณ์นะครับนะว่าควรจะหันมาดูแลสุขภาพนะเพราะว่าคุณกรณ์เป็นคนที่แข่งสนุกดีนะก็ถือว่าเป็นมือ1มือ2ของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเราสามารถรักษาทรงหุ่น ของเราเนี่ยนะฮะให้สเลนเดอร์แม่ผมก็คงไม่พูดถึงสเลนเดอร์นะเอาแค่แบบว่าลงมาอีกสัก20กิโลอย่างเงี้ยโอ้คุณกรณ์จะพริ้วกว่านี้เยอะแทงได้คล่องตัวนะครับก็ในฐานะสนุกเกอร์99ก็เป็นห่วงนะครับอยากให้คุณกรณ์สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะตอนนี้คนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคประจำตัวนะครับก็คือความดันเบาหวานพอความดันมาเบาหวานก็จะมาพอเบาหวานมาหัวใจก็จะมานะครับพอหัวใจมาก็คราวนี้ก็โรคไตความโรคเสื่อมต่างๆก็จะมากันเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับก็สุขภาพดีไม่มีขายนะครับใครอยากได้ก็ต้องดูแลตัวเองอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้เรามาดูตารางที่จะต้องแข่งขันนะของสนุกเกอร์ของสมาคมประเทศไทยนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับที่สมาคมบิลเลียดนะที่เกียรติธาดาใครรักใครชอบใครก็ไปเชียร์ได้นะครับเพราะนั้นตรงตารางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันว่ามีใครบ้างนะครับที่ผ่านรอบคัดเลือกนะฮะที่จะได้ไปต่อที่บุรีรัมย์นะครับก็เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าพรุ่งนี้รอบชิงจะเป็นใครนะฮะก็สามารถที่จะติดตามได้จากรายการสนุกเกอร์99ในช่วงเบรกนะฮะเดี๋ยวหลังจากเบรกนะครับเราก็จะพูดคุยกับคุณนุกจันนะซึ่งโหติดต่อยากนะครับกว่าจะได้เบอร์กว่าจะได้คิวนะนี่ระหว่างสัมภาษณ์กับคุณนุกก็บอกว่าพี่คมผมเองนะอาจจะขับรถไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมบอกโอ้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาต้องไปลงแข่งนะตอนประมาณสักเที่ยงนะฮะเพราะนั้นจะอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วถ้าต้องเดินทางไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วย

0: ขอบคุณนะครับอย่างน้อยการพูดคุยกันบนรถนะฮะก็ใช้สปีกโฟนนะหรือใส่สายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะน้องลุกนะอย่าถือโทรศัพท์คุยนะครับอันตรายใช้หูฟังหรือไม่ก็เปิดสปีกโฟนนะครับเพื่อช่วยในการรับฟังแล้วก็ปลอดภัยต่อการเดินทางนะฮะก็ฝากถึงทุกท่านนะครับกีฬาสนุกเกอร์นะครับเป็นกีฬาที่อาจจะแตกต่างจากกีฬาทั่วไปเพราะกีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ต้องเล่นแข่งกับตัวเองนะครับไม่ใช่กีฬาเป็นทีมเพราะนั้นหลายท่านนะครับมักจะรู้สึกว่าลูกนี้แต่ละลูกแต่ละช็อตต้องสู้ทุกลูกเพราะว่าต้องการใช้คะแนนต้องการชนะนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าถ้ามันถึงเวลาที่มันไม่ลงขึ้นมาเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะได้ประโยชน์ได้เปรียบเห็นไหมเพราะนั้นเราก็อาจจะกันไว้ก่อนนะแล้วก็ใจเย็นๆนะครับไม่จำเป็นต้องชนะได้ไม้เดียวนะครับอาจจะตบไปลูก2ลูกแล้วก็กันไปก็ได้นะครับอันไม่จำเป็นต้องบุกหนักขนาดนั้นนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าสนุกเกอร์มันก็แล้วแต่นะครับบางคนก็บอกโหลูกนี้ลูกชอบนะถ้าสู้ลงเนี่ยอาจจะชนะเลยก็อยู่ในวิจารณญาณนะครับแต่ถ้านึกภาพอีกทีถ้าไม่ลงนี่แพ้เลยก็มีนะเราเห็นหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโลกไม่ว่ากุเทพชัยยาอุ่นหนูนะฮะรอนนี่โอซูริแวนนะหรือแม้แต่มัจจุราชผมทองนะครับสตีเวนเฮนรี่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะเหนียวเป็นหลักเลยนะลูกนี้ไม่ชัวร์นี่เขาก็จะกันไปนะครับแต่ถ้าสู้แล้วเนี่ยโอกาสลงและชนะเลยเนี่ยแน่นอนครับคนพวกนี้ไม่พลาดเพราะเขามืออาชีพนะเราจะสังเกตได้เลยนะครับนักสนุกเกอร์ที่เป็นโปรมืออาชีพจริงๆเนี่ยเวลาเขาแทงนะฮะลูกแต่ลูกที่เขามั่นใจเนี่ยเราจะสังเกตเลยครับว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99% จะลงถูกไหมฮะส่วนที่ไม่ลงเนี่ยมันอาจจะเป็นการผิดพลาดเหลี่ยมเหลิมอะไรต่างๆอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าคำว่าโปรเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าคุณเอฟนครนายกมาแข่งในเมืองไทยเนี่ยต้องต่อให้กับโปรบ้านเราในคนละ7แต้มนะสนุกเกอร์15แดงนะฮะแต่เหมือน7แต้มเนี่ยมันก็มีผลกับไม่มีผลนะครับในบางเฟรมเช่นมีผลในบางเฟรมเช่นอะไรเช่นแม่ถ้าลูกถ้าไม่ต่อ7แต้มเนี่ยคุณเอฟอาจจะเป็นต่อ2-1เป็นต่อ3-1ถูกมั้ยฮะแต่พอต่อไป7แต้มแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณเอฟเป็นรอง2-1หรือ3-1เนี่ยมันก็มีผลนะครับในจังหวะที่บางเฟรมนั้นคู่ต่อสู้สามารถจะเข้าเบรกได้ยาวๆถูกไหมครับสูสีกันแต่มันจะไม่มีผลในกรณีที่คุณเอฟเบรกยาวแทงไม้เดียวขาดนะหรือแทงไม้เดียวแต้มไปเกือบขาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีผลต่อ7แต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คำว่าโปรเนี่ยมันมีผลแน่นอนครับเพราะว่ามันได้รับเกียรติจากคู่แข่งว่าคุณนั้นถูกพัฒนาใหมีความสามารถเป็นพิเศษกว่าคนอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงเบรกแล้วเรามาพบกับคุณนุกจันทร์กันครับขอเบรกสักครู่ครับ
1: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบัน
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: บอลโลกสตอรี่
3: กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
0: สวัสดีครับพบกันช่วงที่2นะครับสนุกเกอร์99ผมคมเกิดทรัพย์นะฮะเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราจะพบกับคุณนุกจันทร์นะไม่ทราบอยู่ในรายการคุณนุกสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
4: ครับ
0: คุณนุก
4: ครับ
0: ขับรถอยู่เหร
4: อขอเปล่าครับเรื่องจริงข้าวอยู่ครับ
0: โอเคเราคุยกันได้ตอนนี้เสียงแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวตอนกี่โมงเขาไปแข่งขันวันนี
4: ้เที่ยงครับแข่งเที่ยง
0: โอ้แข่งเที่ยง
4: ครับ
0: นะฮะแล้วเจอใครอ่ะแข่งเที่ยงนี้เจอใคร
4: เจอน้องโคฝรั่งเศสครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะคุณนุกแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้ามาเล่นสนุกเกอร์แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไร
4: ครับผมนุชครับภาคกฎ
0: อ๋อ
4: จังนะครับ
0: ยุทธาครับเนี่ยเขาบอกแล้วคุณนุกเข้ามาเล่นสนุกเกอร์เนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่น
4: ถ้าเริ่มเล่นจริงๆเลยนั่นประมาณครับตั้งแต่9 ขวบครับ
0: 9ขวบนะ
4: ใช่
0: แล้วมันยังไงถึงได้ชอบสนุกเกอร
4: ์จริงๆครับแต่จะสนุกเกอร์ยังไม่รู้จักเลยตามแต่ว่าพ่อพาไปครับ
0: อ๋อพ่อมีคุณพ่อเป็นไอดอลเนาะ
4: พ่อพาไปไม่ได้ไปพาไปเล่นสนุกเกอร์จะพาไปเที่ยวแต่ว่าเราไปรอตู้ที่โต๊ะของเพื่อนเขาเขาเลยรอให้เราลงไปเล่นดูก็เลยสปาร์
0: ก
4: เลย
0: แล้วชอบเลยตั้งแต่9ขวบเลยตั้งแต่คุณพ่อให้แทงเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
0: แสดงว่ามันก็ต้องมีแสดงว่าไปถึงแทงก็แทงลงเลยชอบเลยนะ
4: ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่รู้สึกว่าชอบเลย
0: ดูจากประวัติที่คุณนุกส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็อึ้งเหมือนกันนะยาวเหยียดเลยนะครับเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยที่ไปได้เหรียญทองมานี่คุณนุกให้เล่นให้กับจังหวัดอะไรครับ
4: จันทบุรีครับ
0: อ๋อก็คือเล่นที่จันทตั้งแต่ครั้งแรกเลยถูกไหม
4: ตั้งแต่เล่นจนถึงวันนี้ก็เล่นให้จันทอย่างเดียวครับ
0: อ๋อก็โอ้แต่จันทบุรีนี่ผมเห็นนะแต่ละคนก็เก่งๆเยอะนะตอนนี้มีท็อปจันอีกมีนุกจันมีแยมจันอีกแล้วมีอะไรจันอีกนะครับโอ้โหเยอะแต่ละคนนี่แสดงว่าจันทบุรีนี่เป็นดินแดนของนักสนุกเกอร์มืออาชีพนะแชมป์กีฬาแห่งประเทศอ๋อก็คือได้แชมป์กีฬาเยาวชนตั้งแต่ปี53เลยตอนนั้นตั้งแต่ปี548 49 50แล้วก็มาได้แชมป์53อีกแล้วมีแชมป์มาไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าแม่เป็นความภาคภูมิใจของคุณนุกมากเลยมีไห
4: ม
0: ที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยแชมป์รายการนี้ถือว่ายากมากกว่าจะได้มาด้วยความยากลำบากเจอคู่แข่งที่แบบหินมากๆอะไรเงี้ยมีไหม
4: แชมป์ที่มันจริงๆแล้วแต่ละรายการผมรู้สึกว่ามันยากด้วยการ มันยากสำหรับผมทุกรายการแล้วผมรู้สึกว่าเวลายื่นไปแข่งในนามทีมชาติผมรู้สึกมันภูมิใจทุกรายการนะมันจะบอกว่ารายการไหนยากไปพิเศษผมว่า
0: แต่จริงๆมันยากทุกรายการนะ
4: จริงๆมันยากทุกรายการ
0: เพราะว่าคู่แข่งแต่ละคนก็ไม่ธรรมดา
4: บางรายการเราอาจจะไม่ได้แชมป์อาจจะตกรอบแต่มันยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกภูมิใจว่ะการระดับเนี้ยมันก็มี
0: เพราะเราไปในนามประเทศไทยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่ใช่น้องมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีโอกาสแบบนี้เหมือนคุณนุกนะที่แบบ ได้ติดธงที่หน้าอกว่าเราในนามของประเทศไทยนะเพราะนั้นผมทางรายการก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องนุ๊กเนี่ยเพราะว่า
4: เป็นกันครับ
0: ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็น FC ของน้องนุ๊กเนี่ยนะจะได้ฟังประวัตินะครับว่าแต่ละรอบในการแข่งขันเข้ามาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2548ตอนนี้ปี69เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า21ปีนะในวงการสนุกเกอร์เนี่ยตอนนี้น้องนุ๊กอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: ตอนนี้37ย่าง38แล้วครับ
0: โอ้ก็อ่อนกว่าเอฟสักปีแสดงว่าตอนในรุ่นนั้นก็อยู่กับคุณเอฟนครนายกใกล้ๆกันนะ
4: ก็เป็นเด็กเยาวชนเด็กศูนย์ชุดแรกเป็นเด็กยุคเดียวกันชุดเดียวกันนะครับซ้อมด้วยกันฝึกมาด้วยกัน
0: โอ้แล้วมีโอกาสไหมที่แบบคุณนุ๊กได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศที่แบบเป็นตัวจะได้ไปแบบเหมือนกับเป็นนักกีฬาอาชีพเลยโปรอย่างเงี้ยเคยมีโอกาสไหม
4: ในระดับโปรเนี่ยผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปแต่แค่มีโอกาสแบบเชียว
0: เอาละไม่แน่นะผมว่าถ้ามีโอกาสนะฮะมันก็ทุกคนนะฮะอยากจะมีโอกาสขึ้นไปโปรทุกคนนะตั้งเป้าไว้ไหมว่าเราจะขึ้นไปแข่งที่ครูเซเบิลเทเตอร์อะไรเงี้ยอยากจะเข้าไปลงเจอสักครั้งหนึ่งมีไหม
4: โอ้ถ้าถึงนะถามผมนะวันนี้ผมไม่มีความคิดนั้นแล้วครับ
0: อ้าวทำไมล่ะ
4: เวลาแล้วครับโอ้ผมจะ40แล้ว
0: โอ้มันไม่แน่หรอกโถคนเราอายุไปเพียงตัวเลขคุณนุ๊ก
4: การฟิตซ้อมก็ไม่เหมือนเดิมความทะเยอทะยานก็ไม่เหมือนเดิม
0: โอ้มัน
4: ความกระหายลิขิตชนะก็ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นผมคิดว่าผมไปมันไม่คุ้มครับ
0: โอ้
4: ไม่คุ้มใช่
0: เอาแต่เขามีอย่างกรณีอย่างแม่นครปฐมอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ได้รับ
4: ยังโอ้น้องแม่ยังอายุน้อยอยู่
0: อ๋อเหรอ
4: แล้วความทะเยอทะยานเขายังมีความมุ่งมั่นอยู
0: ่อ๋ออ
4: ย่างไรก็ยังคุ้มค่าที่จะลงทุน
0: แต่
4: ย
0: ัง
4: ผมว่ามันไม่ควรแล้วมั้งครับ
0: เราอาจจะแม่พอหมดไฟนี่มันก็หายไปครึ่งนึงแล้วนะ 50% แล้วนะ
4: ใช่เล่นทีมชาติดีกว่า
0: โอเคนะครับและตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณนุ๊กลงไอรายการที่6นี้ป่ะฮะที่จะไปแข่งที่บุรีรัมย์เนี่ย
4: แข่งเที่ยงนะครับคอลีฟาย2วันสุดท้ายละ
0: อ๋อเข้ารอบอะไรรอบ8หรือรอบ4อ่ะ
4: เพิ่งคอลีฟายอยู่เองครับ64คนครับ
0: อ๋อ64ไอ้ตารางที่จะไปบุรีรัมย์เนี่ยเขาเอาไปกี่คนฮะแล้วมีมือวางกี่คนคุณลูกพอจะให้ความรู้กับทุกฝั่งได้ไหม
4: ก็บุรีรัมย์ครับในการนี้ก็เอาไป16คนนะครับ
0: ไปเจอกับมือวาง16คนใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับคัดเอา16คนสุดท้ายเนี่ยไปเล่นที่บุรีรัมย
0: ์โอ้
4: จะเป็นมือวางอันดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ต้องมาคัดเลือกเหมือนกันทุกคนต้องผ่านคุณคอลิฟายก
0: ่อนไม่ว่าจะเป็นคุณไอ้มือหนึ่งมือสองคุณไอ้ใครนั้น
4: คุ
0: ณนุสงขงสงขาก็ต้องมาแข่งหมดเลย
4: ทุกคนครับ
0: อ๋อนี่รอบ64คนนี้ก็คือก็ต้องแข่งจนถึงวันจันทร์เนี่ยรอบชิงใครมีอ๋อเอาแค่16คนสุดท้ายที่ไปแข่งที่บุรีรัมย
4: ์ถูกต้องครับโอ้ถึงจะรู้แล้วว่า16คนมีใครผ่านเข้าไปเป็นรอบสุดท้ายที่บุรีรัมย์บ้าง
0: โอ้โหไม่ง่ายเพราะผมเพิ่งเจอคุณกิ๊กพิษณุโลกเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเห็นคุณกิ๊กเจอกับใครผมไม่ทราบนะแต่ดูแล้วล่ะคุณกิ๊กก็น่าจะชนะอ๋อคุณกิ๊กก็มาคัดเหมือนกันนะครับ
4: ใช่อ๋อ
0: แล้วก็
4: ต้องคัดหมดครับ
0: อ๋อแสดงว่าตัดโปรแกรม6โปรแกรม7นี่ทุกคนก็ต้องคัดหมดเหมือนกันถูกไหมครับ
4: คัดหมดครับ
0: ไม่มีมือวางนะผมคิดว่าคัดจากตัวนี้ไปแล้วไปเจอมือวาง1-16ไปเจออย่างนั้น
4: ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: โอ้โหอันนี้ก็ต้องเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับมือใหญ่ๆก็ตกได้นะครับคุณต๋องก็เห็นว่าคุณต๋องก็บอกว่าวันนี้มีแข่งเหมือนกันนะ
4: ใช่พี่ต๋องก็ต้องคัดเหมือนกันคร
0: ับ คุณต๋องก็อาจจะตกรอบได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปถึง16ได้ก็อาจจะเข้าไปเล่นในรอบแล้วสมมติอายุตัวอย่าง16คนเนี้ยผ่านไปแล้วเข้าไปถึงในรอบ6ที่บุรีรัมย์เนี่ยอันเนี้ยแพ้สมมติว่าแพ้ตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยมีเงินรางวัลให้ไหม
4: มีครับจริงๆแล้วเงินรางวัลมีตั้งแต่รอบ64คนแล้วครับ
0: อ๋อบอกตัวเลขได้ไหมครับน้องนุ๊ก
4: ก็รอบไหนครับ
0: เนี่ยรอบ64คนเนี่ยสมมติวันนี้เราแพ้แล้วเนี่ยเราแพ้แล้วได้เท่าไหร
4: ่สมมติว งมีแพ้ได้ 7,500 ครับ
0: ถ้าชนะ
4: ถ้าชนะน่าจะผมไม่แน่ใจว่าหมื่นกว่าบาทหรือเปล่า
0: อ๋อแต่ไปต่อชนะ

0: ก็ไปต่อแหละ
1: ชนะก็ไปต่อถ้าชนะเงินรางวัลก็จะทบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแชมป์สองแสน
0: อ๋อแชมป์ได้สองแสนรองแชมป์ได้เท่าไหร่ครับแสนหนึ่งหรือห้าหมื่น
1: รองแชมป์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ80,000ครับ
0: อ๋อก็ถือว่าก็โอเคนะนะฮะไม่ถึงแสนแต่ก็โอเคใกล้เคียงผมว่าถ้าเกิดรายการอย่างนี้มันมีสัก20รายการนะ
1: โอ
0: ้พวกเราน่าจะมีความสุขนะ
1: จะแข่งกันไม่ไหวนะครับอย่างนั้น
0: จะแข่งกันไม่ไหวเหรอ
1: ครับ10รายการก็พอแล้ว
0: อันนี้มันมีแค่7เองอ่ะดิ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีสัก10ก็ยังดีใช่ไหม
1: ดีครับ
0: ก็อยากจะฝากท่านนายกสุนทรนะครับแหมจัดสัก10รายการนี่เนี่ยนักสนุกเกอร์บ่นมาว่ามันน้อยไปนะครับอย่างน้อยมีสัก10รายการก็อย่างน้อยถ้าผ่านทุกรอบเป็นรอบ16คนนี่ก็แหมแพ้รอบนี้ก็เตรียมลงสมัครรอบต่อไปได้เลย
1: ใช่
0: จริงไหมมันก็เป็นอาชีพจริงๆอ่ะเป็นแบบการจัดอาชีพจริงๆแต่น้องลูกสังเกตไหมว่าในรายการของที่เราคัดเลือกกันอยู่เนี่ยมีเด็ก11ขวบก็มี8 9ขวบก็มีเนี่ยมีความเห็นยังไงกับคนกลุ่มนี้บ้าง
1: โอ้จริงๆแล้วเด็กๆเยาวชนเล่นกันเยอะมากครับบ้านเราเนี่ยเล่นกันเยอะมากก็มันเป็นเรื่องที่ดีครับที่แบบมีเด็กๆเข้ามาร่วมแข่งขันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางครอบครัวสนับสนุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี
0: แต่ด้วยกระดูกอะไรพวกนี้เด็กเขาจะทานไหวเหรอน้องนุ๊ก
1: เด็กๆแรกๆอาจจะทนไม่ไหวอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อย
0: สะสมประสบการณ์ไปก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาลงไปเล่นเขาคงลงเล่นด้วยความสนุกสนานแหละเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะหรอกใช่ไหม
1: ก็แรกๆก็อาจจะเป็นไปได้แต่เล่นไปนานๆเขาอาจจะเริ่มอินเริ่มชอบมาจริงจังก็เป็นไปได
0: ้เอ้าในสมัยน้องนุ๊กอย่างนี้ดีกว่าในสมัยเราเนี่ยมีโอกาสไว้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยได้เจอผู้ใหญ่ที่อายุแก่เราเยอะๆเคยเจอไหมเคยเล่นไหม
1: เคยครับ
0: ตอนนั้นกี่ขวบครับตอนนั้นกี่ขวบ
1: ตอนนั้นก็เริ่มเอฟ12ประมาณนั้นคร
0: ับ เจอใครเจอผู้ใหญ่ขนาดเท่าไหร
1: ่โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับตรงน
0: ี
1: ้แต่หลุด
0: แต่แพ้ใช่ไหมแพ้ใช่ไหม
1: แพ้ครับแพ้ยังตอนนั้นยังสู้ไม่ได้ครับกระดูกเรายังอ่อนเกินไปครับตอนนั้น
0: ผมมีโอกาสได้ไปดูน้องไทม์อ่ะนะน้องไทม์อายุสักผมว่าน่าจะ11แล้วแหละ
1: ครับ
0: มาน้องไทม์เนี่ยที่ไปดูที่เกียรติธาดานี่แหละ
1: อ๋อ
0: คุณรู้เชื่อไหมว่าเบรกแรกเนี่ยน้องไทม์เบรกไป48แต้มเกมแรกชนะเลยชนะ1เกมเลยแต่พออีก2เกมที่เหลือน้องทามไม่ได้แทงเลยเห็นไหมมันก็อาจจะมองว่าความแม่นอย่างเดียวมันก็ไม่พอถูกไหมครับในสนุกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆรูปแบบอย่างเขาเห็นน้องทามแม่นเนี่ยเขาก็ไม่ให้แทงแล้วเขาก็ไม่ให้โอกาสได้สู้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อยู่ในและอยู่ในอาชีพนี้ต้องมีทั้งเหนียวแล้วก็ทั้งแม่น
1: ใช่ครับเด็กๆก็เลยต้องแบบสะสมประสบการณ์เยอะๆบวกกับการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอแล้วก็ถูกต้องอีก
0: คุณนุ๊กนี่มีโค้ชไหมมีใครเป็นคนดูแลในตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆมีใครเป็น
1: โค้ชต่ายนะต่ายพิจิตรครับ
0: อ๋อคุณต่ายพิจิตรตอนนั้นก็ส่วนใหญ่นะได้ยินว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้ชต่ายนะ
1: ใช่ต่ายก็จะเป็นคนขัดเกลาทุกอย่างมา
0: แสดงว่าตอนที่เข้ามาในอะคาเดมี่ใหม่ๆเนี่ยคุณต่ายเป็นโค้ชถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่า
1: จะเป็นควบคู่กับอาจารย์ศักชัยสิงห์งาม
0: อ๋อแล้วปัจจุบันตอนนี้เป็นใครอ่ะของศูนย์เนี่ย
1: ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นพี่หนูดาวดึงกับพี่หลังสุริยาพัทยาหรือเปล่า
0: โอ้
1: น่าจะใช่นะคร
0: ับ สองคนนี้นะโอ้ทั้งสองคนนี้ก็ประสบการณ์เหลือเฟือแล้วนะครับ
1: ใช่
0: คุณหนูก็ไม่ธรรมดาคุณหลังก็ไม่ธรรมดานะครับคุณหลังก็นี่ก็ไปอังกฤษอะไรมาแต่หลังๆจะหลังๆจะเห็นคุณหลังเขาไปตัดสินเป็นกรรมการมากกว่า
1: ก็อาจจะมีบ้างครับ
0: อ๋อเขาไอ้นี่เราไม่รู้นะว่าเขาหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการแต่ไม่ได้ลงแข่งนั่นแหละผมเองคุณหลังก็ไม่ได้ลงแข่ง
1: ใช่
0: เนี่ยก็จะไปเจอที่นู่นก็จะไปเจอทักทายกันนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณนุ๊กเปิดสอนสนุกเกอร์ไหมหมายถึงว่ามีโอกาสใครอยากจะเข้ามาลงมาเรียนในพวกนี้เรามีเปิดสอนไหมครับ
1: ก็จริงๆแล้วคนมาให้อยากจะมาเรียนเนี่ยมีนะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยสะดวกสอนเท่าไหร่ใช
0: ่เวลามันน้อยนะ
1: อยากให้สอนใช่แต่ว่าผมยังไม่ค่อยสะดวกไม่มีเวลาสอนเท่าไหร
0: ่
1: ใช่
0: แต่ถ้าคิดว่าสอนเนี่ยถ้าคุณนุ๊กคิดว่าสอนเนี่ยผมว่า อย่างน้อยประสบการณ์ตรงนี้

0: เด็กน่าจะได้ประโยชน์มากนะแล้วอย่างน้อยการที่เราเป็นทีมชาติเนี่ยโอ้โหผมว่าใครก็อยากเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคิดว่าเปิดสอนผมจะได้ประกาศเบอร์ไปบอกว่าเนี่ยอ่ะมาเอาเบอร์คุณลุกไปเลยไปติดต่อกันเองได้เลยอย่างเงี้ยจะได้ประกาศให้อ้าวไม่แน่ไงเป็นรายได้อีกทางนึงนะคุณลุง
1: นะอนาคตใช่ครับอนาคตครับก็คงอาจจะมีเปิดสอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกจริงๆครับ
0: อืมคิวมันคิวงานมันเยอะนะเราต้องไปทำอย่างอื่นด้วยนอกจากเล่นสนุกแล้วเนี่ยมีอาชีพรายได้ทางอื่นไหมทำธุรกิจอะไรไหมของคุณนุ๊ก
1: ไม่ผมชอบเล่นสนุกครับ
0: อ๋อโอเคก็คือทำอย่างเดียวเลยแหละ
1: ผมยังสนุกกับมันอยู
0: ่แล้วมีกิจการสนุกเกอร์ไหมในการดูแลของตัวเองมีโต๊ะสนุกตัวเองไหม
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: แข่งอย่างเดียวเลย
1: ใช
0: ่อ๋ออย่างกรณีบางครั้งเนี่ยผมเห็นนะบางทีมีถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมีคุณที่ผมเห็นประจำบ่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณกิ๊กวิษณุโลกของนุ๊กมีไหมที่แบบมาถ่ายทอดสดแทงกับคนอื่นอย่างเงี้ย
1: หมายถึงว่าแมตช์พิเศษ
0: อะไรพิเศษเออไปจะพูดแมตช์พิเศษนึกไม่ออก
1: อ๋อแมตช์พิเศษเมื่อก่อนมีครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วน่าจะ6-7 ปี 8 ปีแล้วมั้งครับ
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าช่วงหลังจากผมเล่นสนุกก็เปลี่ยนมาเล่นบิลเลียร์ดเพราะฉะนั้นฝีมือทางด้านสนุกเกอร์มันทำให้เราดับลงไปก็เลยห่างหายจากตรงนี้ไป
0: โอ้ตอนนี้คุณนุ๊กนี่เล่นบิลเลียร์ดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมติดทีมชาติทั้งสนุกทั้งบิลเลียร์ดมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นบิลเลียร์ดเป็นหลัก
0: โอ้ก็เท่ากับมีวัดหัดใหญ่มีคุณนุ๊กแล้วก็มีพี่ลมถูกไหมสามคน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่คุณนุ๊กจะเป็นมือหนึ่ง
1: ไม่ครับยังมือหนึ่งยังไงก็ต้องยกให้อาจารย์ลมก่อน
0: อ๋ออาจารย์ลมอาจารย์ลมอ๋อ
1: ใช
0: ่โอเคแล้วรู้แล้วทำไมเขาเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบไม่มีเวลาเพราะต้องเล่นทั้งสองอย่างนะฮะทั้งสนุกด้วยทั้งบิลเลียดด้วยอันนี้เรามาถามเรื่องบิลเลียดดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่ถนัดบิลเลียดตอนนี้เนี่ยเคยทำได้สูงสุดกี่แต้มเอานุก
1: บิลเลียดผมน่าจะ300 กว่า300
0: เบรกเดียวไม้เดียวถูกไหมไม้เดียวถูกไหม
1: ไม่เดียวครับไม่เดียว
0: โอ้โหไม่ธรรมดา300นี่ถือว่าสุดยอดมากนะ
1: ครับ
0: แล้วบิลเลียนนี่ได้รายการได้แชมป์อะไรที่ไหนบ้างฮะผมยังไม่ได้อ่านถึงโอ้โหมันเยอะมากของคุณลูกเนี่ย
1: แชมป์ประเทศไทยนี่ผมยังไม่ได้แต่ว่าได้ลองแชมป์ประเทศไทยมาประมาณ4-5 ครั้งแล้วก็จะเป็นเหรียญทองแดง4เกมที่สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ที่ประเทศไทย
0: อืม
1: ใช่ครับ
0: ลองแชมป์นี่ก็แสดงว่าเราก็ต้องไปพ่ายมือหนึ่งมือสองพี่ลมกับคุณวัดนะนะสองคนน
1: ี่แหละผมแพ้ไม่ใช่ครับผมแพ้ลมเลียงคนเดียว
0: แม่พี่ลม
1: ชิงใช่แพ้อาจารย์ลมคนเดียวครับ
0: แน่นอนฮะอาจารย์ลมเขาบิลเลียนนี่เขาต้องให้เขาเลยแหละ
1: ใช่ครับ
0: มือหนึ่งประเทศไทยมาตลอด
1: ใช่
0: โอ้แต่เขายาวนานจริงๆนะคุณลมสุรินทร์นี่ก้มเป็นลงนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาสนุกเกอร์เท่าไหร่นะผมว่าเขาก็ไปทางบิลเลียนแล้วล่ะ
1: ก็ด้วยอายุลูกด้วยอะไรหลายอย่างครับแล้วก็บิลเลียดก็เขาเก่งด
0: ี
1: สนุกอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะทางบิลเลียดจริงๆในวงการสนุกเกอร์เนี่ยผมว่าคนที่ประจับไปทางบิลเลียดเนี่ยมันน้อยมากนะคุณลมไอ้คุณนุ๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน้อยมากนะ
1: น้อย
0: เออ
1: เพราะว่าฐานน้อยเนี่ยเราน้อยมันก็ไม่แปลกที่จะน้อยเป็นไป
0: อ้าวแล้วไม่เคยมองไอ้นี่บ้างเหรอพวกครูอะไรพวกนี้ไม่สนใจบ้างเหรอ
1: ไม่ครับ
0: อืมเพราะเดี๋ยวนี้โหครูเป็นที่นิยมมากแล้วโดนอีอันนึงก็คืออะไรนะไทนี่เอ็กบอล
1: อ
0: ะโอ้โหเขาไปทำเงินกันในต่างประเทศเยอะมากนะแต่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินรางวัลเยอะขนาดนี้ทำไมนักสนุกเกอร์ไทยถึงไม่หันไปเปลี่ยนไปหาอะไรได้กันแบบจริงจัง
1: จริงๆเนี่ยมีนักสนุกเกอร์ไทยหลายคนมือท็อปๆบ้านเราด้วย
0: ใ
1: ครเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ว่าเช่าที่ผมลองฟังดูนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนว่าไปสู้เจ้าภาพไม่ไหวเพราะว่าด้วยความที่เขาชำนาญเกมมากกว่า
0: อ๋อ
1: สู้ไม่ไหวใช
0: ่เอาแต่ผู้หญิงเราก็เก่งๆนะอย่างแอมเขาก็ไปดังโด่งดังที่จีนนะชายนิดเล็กบอล
1: ใช่ครับครับ
0: หรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงแข่งเล่นน้อยอาจจะไปไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชายเล่นเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องไปเจอกระดูกแน่นอนแหละ

0: ขนาดลอนนี่อะไรต่าง
1: บวกกับผู้หญิงถ้ามาแข่งผู้ชายผู้ชายก็ต้องมีแฮนดิแ
0: คปด้วยต้องมีแฮนดิแคปอีก
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้โหอย่างกรณีแฮนดิแคป
1: ไม่แน่ครับ
0: ไม่แน่ยังไงคุณนุ๊กจะไปเหรอ
1: ผมไม่ไปแล้วครับผมรักเมืองไทยครับ
0: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อนะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ารายได้จากการเล่นสนุกเนี่ยทำให้คุณนุ๊กพออยู่ได้ในประเทศไทยสบายๆอย่างนั้นได้ไหม
1: อยู่ได้อยู่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการแข่งขันมันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเองหรือทางเอกชนที่เขาจัดกันเองซึ่งจริงๆการแข่งขันมันเยอะมากครับถ้าเราเลือกจะลงแข่งกันจริงๆให้ครบทุกรายการเนี่ยผมเชื่อว่าเราแข่งกันไม่ไหวเพราะมันเยอะมันเยอะจริงๆครับ
0: อ๋อแล้วเขาไม่จำกัดหรือถ้าเป็นนักสนุกเกอร์ทีมชาติเขาไม่ให้ลงถ้าเป็นเอกชนน
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครับเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นรุ่นโอเพน
0: โอ้เลย
1: การไหนที่เขาจะจำกัดระดับฝีมือเขาก็จะตั้งกฎกติกาไว้ว่าอย่างเช่นแฮนดี้แคปบวก10ขึ้นไปถึงจะลงแข่งได้ต่ำกว่านั้นลงไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
0: โอ้แฮนดี้แคปบวก10
1: ใช่
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณลุกลงไปคุณลุกก็ต้องเป็นต่อเขา10แต้มขึ้นไปถึงว่า15 16อย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่ในไม่ใช่ครับรายการแข่งเอกชนที่เขาจัดจะเป็นรายการแฮนดิแคปส่วนใหญ่เราก็จะรู้แล้วว่าระดับแฮนดิแคปของเราบวกเท่าไหร่เช่นของผมเนี่ยบวก4
0: อ๋อบวก4เองเหรอ
1: บวก4เพราะฉะนั้นถ้าอันดับบวก10ขึ้นไปก็หมายความว่าผมเนี่ยลงไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่แฮนดิแคปยิ่งน้อยนั่นหมายความว่ามือฝ
0: ี
1: ม
0: ือ
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ิ่
1: งส
0: ู
1: ง
0: ถ้าบวก10ลงไม่ได้ไหมถือว่ามันก็คือคนทั่วไปลงไม่ได้สิถ้างั้นน่ะ
1: ก
0: ็ถูกไหมเพราะใครบ้างที่บวก10อ่ะพวก10ก็ต้องเป็นมืออ่อนน่ะดิ
1: ก็ใช่ไงครับถูกครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับคุณนุ๊กบวก4ก็แสดงว่าเป็นมือแข็งมือวางต้น
1: ๆใช่
0: ก็จะมีพวกแจ็คสระบุรีอะไรพวกนี้บวก4ทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนุกสากลนุกไอ้นุกสงขาอะไรพวกนี้ก็บวก4ทั้งนั้น
1: ใช่
0: แต่เพื่อนพวกอ๋อบวก7นี่ก็ยังได้อยู่นะใช่ไหม
1: บวก7ไม่ได้นะครับต้อง10ขึ้นไปครับถึงจะลงได้ต่ำกว่า10คือลงไม่ได้อะไรแบบนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้ว
1: หลายรายการส่วนใหญ่จะเป็นแบบโอเพนส่วนใหญ่จะลงได้หมดเลย
0: เออโอ้โหแล้วเงินรางวัลละมันจะเยอะไหมล่ะ
1: เยอะครับ
0: เลอ
1: เยอะครับ
0: โอ้แสดงว่าคุณลูกก็แสดงว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันในประเทศขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเลือกลงได้ว่าเออว่างก็ลงถูกไหม
1: ใช่ครับเพราะตามโต๊ะเอกชนที่เขาจัดตอนนี้มันเยอะมากแล้วอย่างแชมป์ใจการหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งแสนนั่นคือขั้นต่ำบางที่ถึง300,000ด้วยซ้ำใช่
0: แต่ค่าสมัครมันก็สูงนะในกรณีที่บางรายการก็ผมเห็นค่าสมัคร 30,000 ก็มีนะ
1: ต่ออันนั้นจะเป็นรุ่น VIP ครับ
0: อ๋อเราไม่มีสิทธิ์ลงใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์ลงใช่ไหมอย่าง
1: นี้ไม่มีสิทธิ์ลงครับเราจะลงได้แค่รุ่นโอเพนครับค่าสมัคร 1,000 บาท
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่อ๋อค่าสมัคร 1,000 บาทอย่างน้อยก็ต้องมี100กว่าคนนะได้ไหม
1: ก็บางที่ก็จัด100กว่าคนบางที่ก็200กว่าคน
0: โอ้โห
1: แล้วแต่ทางเจ้าภาพเขาจะเรียกจัดครับ
0: งั้นผมไม่แปลกใจแล้วล่ะทำไมคุณนุกถึงบอกว่าโอ้ในเมืองไทยก็เล่นไม่ไหวแล้วเนี่ยรุ่นโอเพนเพราะว่าโต๊ะสนุกใหม่ๆเปิดกันเยอะมาก
1: โอ้โหธุรกิจสนุกเกอร์ตอนนี้เยอะมากครับ
0: เ
1: ยอะมากๆจริงๆแล้ววงการเรามันผมว่ามันตื่นตัวแล้วครับ
0: มันตื่นตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มากเลยนะครับตอนน
0: ี้มีผลไหมกับพรบการพนันตอนนี้ที่บอกสนุกเกอร์เป็นการพนันมีผลกับเราไห
1: มมีผลกับเรามันสำหรับผมมันคงไม่มีผลนะครับแต่ว่าด้านอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเอาออกได้ก็ดีครับ
0: แต่ก็เห็นตอนนี้ใครดูแลอยู่ตอนนี้คุณบิ๊กสระบุรีมั้งที่กำลังจะพยายามเอาออกให้ได้อะเนาะ
1: ครับ
0: มันมีผลมากเพราะว่าในส่วนเนี้ยเวลาเราไปขอสปอนเซอร์อะไรต่างเขาก็จะบอกว่ากีฬาสนุกเกอร์เป็นการพนันอยู่เขาสนับสนุนสนุกเกอร์เหมือนกับสนุนเล่นการพนันเนี่ยเขาก็จะมีข้อเปรียบเทียบกับพรบ.อันเนี้ย
1: ครับ
0: นะคุณนุกเรามีเวลาอีกสัก 2-3 นาทีอยากฝากอะไรกับเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในวงการสนุกเกอร์บ้างครับเชิญเลย
1: ก็

0: สำหรับน้องๆที่ชอบกีฬาชนิดนี้ก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าตั้งใจจะเอาดีทางนี้ก็จริงๆสนุกเกอร์ต้องซ้อมอย่างเดียวซ้อมให้เยอะซ้อมให้หนักหาโค้ชที่สอนแบบถูกวิธีจริงๆแล้วก็อดทนครับเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่มีทางลัดครับคุณต้องลงแรง
1: โอ้โห
0: โดยตัวเองเท่านั้น
1: ไม่มีทางลัดเลยใช่ไหม
0: ไม่มีทางลัดครับเส้นทางนี้ไม่มีทางลัด
1: โอ้โหสุดยอดมากนะฮะก็วันนี้ขอให้คุณลูกชนะนะเอาแชมป
0: ์
1: เอาแชมป์สองแสนกลับมานะสู้ให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะถ้าเรามีอะไรดีๆเราจะติดต่อกลับไปนะครับคุณนุ๊กครับ
0: ได้คร
1: ับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนุ๊กจันนะครับนะยุทธภพนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับประสบการณ์ดีๆเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อคิดเยอะนะว่าบอกตรงว่าไม่ไปเล่นอย่างอื่นอีกแล้วนะฮะนอกจากบิลเลียดกับสนุกเกอร์ของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าชัดเจนมากนะเป็นนักสนุกเกอร์คนหนึ่งที่เริ่มต้นนะตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วก็ได้แชมป์มาโอ้โหเยอะมากอ่านไม่ไหวเลยครับนี่เขาส่งมาให้ผมนี่ผมอ่านไม่ไหวเลยนะเกิน30รายการนะครับที่เขาได้ทั้งแชมป์ทั้งรองแชมป์ทั้งเหรียญทองแดงอะไรเยอะแยะเลยเป็นนักสนุกเกอร์ที่แน่นอนฮะต่อสู้กับเส้นทางนี้แบบเอาจริงเอาจังอ่ะนะก็ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนนะครับว่าไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จนะครับคุณจะต้องฝึกซ้อมให้หนักนะเท่านั้นที่จะสามารถจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้ด้วยความสำเร็จนะครับเพราะนั้นผมไม่แปลกใจนะทำไมคุณต๋องสิทธิ์ชอยคุณเอฟนครนายกคุณหมูปากน้ำเนี่ยถึงขึ้นไปติดท็อป10ท็อป3นะครับระดับเรียกว่าท็อประดับโลกได้เนี่ยเพราะว่าเขาซ้อมหนักเอาจริงเอาจังนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือแน่นอนครับการสนุกเกอร์เนี่ยต้องมีเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงด้วยสายตานะครับการออกกำลังกายด้วยนะครับไม่ใช่แค่คำว่าซ้อมอยู่ในโต๊ะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคุณต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะบางครั้งเนี่ยคุณต้องแข่ง10เฟรม10ใน19เฟรมเนี่ยคุณต้องแข่งบางทีต้องแข่งถึง19เฟรมนะครับเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะแข่งกันไปที่9ต่อ9เนี่ยคุณต้องยืนระยะให้ได้นั่นคือความแข็งแรงของร่างกายนะเพราะนั้นการออกกำลังกายการดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินมีผลหมดนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับซ้อมสนุกอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่มันจะป่วยเนี่ยมันจะเตือนเราก่อนแน่นอนเช่นอาการเวียนหัวเริ่มมีอาการตึงๆคอเนี่ยเขาเรียกว่าความดันใกล้มาแล้วนะฮะหรือรู้สึกนอนแล้วรู้สึกต้องลุกมาฉี่บ่อยๆตื่นขึ้นมาฉี่วันละ 7-8 รอบอันนี้รู้เลยว่าไตเราเริ่มมีปัญหาแล้วถูกไหมครับระบบกล้วยไตต่างๆมีปัญหาหรือเดินปุ๊บพอถึงบ้านปุ๊บปวดฉี่วิ่งไม่ทันกางเกงฉี่ลาดอะไรเงี้ยอันนี้แหละระบบขับถ่ายของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราแม่นอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาดูแลตัวเองเช่นตอนนี้คุณต๋องเริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วนะครับหันมาดูแลเรื่องสุขภาพมาดูแลเรื่องน้ำตาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้โทรคุยกันบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสนะครับครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักสนุกเกอร์ด้วยกันนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะเสาร์อาทิตย์10โมงถึง11โมงครับสนุกเกอร์99ครับสวัสดีครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

0: นนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทูเคิลมองว่าอังกฤษกำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยกย่องลูกทีมหลังทัพสิงโตคำรามเอาชนะฝรั่งเศส6-4คว้าอันดับ3ในฟุตบอลโลกครั้งนี้พร้อมแสดงความมั่นใจว่าอังกฤษกำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับทีมยักษ์ใหญ่รายอื่นๆแล้วโดยกุนซือชาวเยอรมันกล่าวว่า8ปีที่แล้วฝรั่งเศสเป็นแชมป์4ปีที่แล้วพวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งก่อนเกมนี้ถือว่าฝรั่งเศสอยู่เหนือกว่าอังกฤษเล็กน้อยแต่ตอนนี้อังกฤษสามารถลดช่องว่างนั้นได้แล้วหลังจากเอาชนะพวกเขาได้เป้าหมายต่อไปคือการพาทีมชาติอังกฤษให้ขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับสเปนอาร์เจนตินาเตรียมใส่ชุดฟ้าขาวลงเล่นกับสเปนที่จะใส่ชุดสีแดงความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาซึ่งจะแข่งขันในคืนวันนี้เวลา 20:00 นล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วว่าอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่นำทัพโดยเลอเนลเมสซี่จะสวมเสื้อสีฟ้าสลับขาวชุดเยาว์อันเป็นเอกลักษณ์ประจำทีมชาติลงสนามที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนฝั่งสเปนแชมป์ปี2010ภายใต้การคุมของลุยส์เดลาฟูเอนเต้ก็จะมาพร้อมชุดเยาว์สีแดงที่เป็นชุดเก่งของพวกเขาเช่นกันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เทคโนโลยี
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับเจอกันนะบอสใหม่เทคโนโลยีได้นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน mcot connectมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกันได้นะครับก็ฟังสดฟังย้อนหลังใน YouTube ก็สะดวกดีที่ FM 99 Active Radio บน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ระหว่างออกอากาศสดนะครับก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับก่อนจะไปลุยการวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารและวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามเรื่องประเด็นผู้คุยด้านเทคโนโลยีก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วซื้อบัตร mcot super fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบหรือที่คุณเชียร์นะฮะโหวตเสร็จลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับยังมีตั๋วเครื่องบินสำหรับบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์สจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมีตัว Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลที่ให้ลุ้นรับกันเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกันนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักเนาะไปเจออันนี้มาน่าสนใจครับเว็บไซต์อย่าง Push Square นะครับเขาไปตั้งโพลสอบถามคนที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเขาอะนะครับเกี่ยวเรื่องของ PlayStation กับการที่PlayStation ประกาศแล้วหลังจากปี2028เราจะไม่ทำเกมในรูปแบบที่เป็นแผ่นแล้วนะจะเป็นดิจิตอล 100% นะอะไรแบบนี้นะครับ เขาก็เลยทางด้านของ Push Square เขาก็เลยไปตั้งเหมือนกับแบบสอบถามให้โหวตกันว่าทุกคนคิดเห็นยังไงมีแผนกันยังไงนะครับซึ่งมันมีหลายคำถามแต่คำถามนึงน่าสนใจก็คือเนี่ยบอกว่าถ้าแบบคิดเห็นยังไงอนาคตจะทำยังไงนะครับเขาบอกว่ามีถึงประมาณ40จริงๆประมาณ45จุดซัมติงก็ตีว่า 45-46% แล้วกันเกือบครึ่งของคนที่เข้าไปโหวตในPush Squareซึ่งคนเข้าไปโหวตเกือบ 7,000 คนนะครับเกือบครึ่งคือประมาณ 45-46% เนี่ยบอกว่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะไม่ไปต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation นะครับแล้วก็เตรียมหันไปเล่นเกมบน PC เป็นหลักนะครับก็ส่วนใหญ่เขาให้ผลงี้ที่เขาแบบในคอมเมนต์นะเนาะส่วนใหญ่เขาจะให้ผลไปคล้ายๆกับว่า เขาไม่ได้ถึงกับต่อต้าน 100% นะครับในเรื่องของการที่แบบโกดิจิตอลแต่ถ้าเอาณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลของ PlayStation มันยังไม่ค่อยดีระบบอย่างหลายๆอย่างมันไม่ได้เอื้อให้แบบดิจิตอลมันดูน่าพึงพอใจในการซื้อขนาดนั้นเช่นเรื่องของการรีฟันเมื่อซื้อเกมไปแล้วไม่ว่าจะซื้อโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเขายกตัวอย่างอย่างบนสตรีมก็คืออย่างพวกบน PC อย่างพวกสตรีมอย่างพวก Ubisoft อะไรเงี้ยนะครับหรือ Epic Games Store เขาบอกว่ามันเอื้อต่อแบบให้แบบระบบรีฟันหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาใช้อะไรเขาใช้คำว่าอะไรเดียว quality of life ในระบบดิจิตอลบน PC อ่ะการซื้อขายเกมดิจิตอลบน PC อ่ะมันทำได้ดีกว่าบน PlayStation นะครับแต่เขาบอกว่าความคิดนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้าเกิดอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มองว่าบนดิจิตอลน่ะมันของ PlayStation มันไม่ได้เอื้อไม่ได้เป็นเฟรนลี่กับผู้เล่นมากขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าแบบตัวเกมมีปัญหาต้องการรีฟันหรืออะไรก็ตามค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเมื่อเทียบกับบนสตรีมเทียบกับบน Epic Games Store อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีคอมเมนต์หนึ่งชอบมากเขาไปเปรียบเทียบกับตัวบริการที่เป็น Battle.net ด้วย3ซึ่ง Battle.net จริงๆถ้าใครเคยใช้แล้วต้องการรีฟันก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเขียนอีเมลไปเล่าเรื่องตีหน้าเศร้าเล่าไม่อยากใช้คำว่าเล่าความเท็จแต่ใช้คำว่าตีหน้าเศร้าเล่าความจริงให้เขาฟังแล้วกันว่าแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งประสบการณ์ก็มีกับตอนที่เป็น Diablo 2Resurrection อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็นั่นแหละก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่เขาถามก็คือเขาคิดเขาถามในผู้สแปร์เขาไปถามว่าคิดเห็นยังไงถ้าเกิดว่าเครื่องคอนโซล PlayStation ยุคถัดไปก็คือ PlayStation 6จะมีราคาเปิดตัวระดับประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐไอ้อิงตามข่าวลือนะครับซึ่งเกือบ 30% ของคนที่เข้าไปตอบแบบสำรวจนี้บอกว่ามันราคาสูงเกินไปถ้าราคานั้นเขายอมกัดฟันไปเก็บตังเพื่อจัดสเปคซื้อ PC ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นแค่มุมสะท้อนเล็กๆเนาะแต่ผมก็แค่สงสัยหลังจากอ่านโพเนี้ยของพุทธสแควร์ก็คือแล้วถ้าย้ายจาก PlayStation มาเป็น PC อ่ะแสดงว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มประมาณ 45-40% เขายึดติดกับแพลตฟอร์มเป็นหลักไม่ได้ยึดติดกับตัวเกมเป็นหลักใช่ไหมเพราะถ้าอิงกับนโยบายโซนี่ก็คือหลังจากเนี้ยเกมที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟจะไม่ถูกพอร์ตไปลง PC นะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอย่างตัว Marvel Wolverine นะครับหรืออะไรอีกมากมายที่ออกมาในอนาคตมันก็จะไม่ลง PC อยู่ดีคุณไม่ซื้อคุณไม่ไปต่อกับ PlayStation ไม่ว่าจะยุคนี้ยุคหน้าอะไรเงี้ยนั่นหมายว่าคุณก็จะยอมตัดใจไม่เล่นพวกเกมที่เป็น exclusive ของ PlayStation แล้วสิ Gran Turismo อะไรทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นแล้วใช่ไหมก็คือยอมได้เลือกแพลตฟอร์มเป็นหลักไม่ได้เลือกตัวเกมเป็นหลักหรือเปล่านะครับ Resident Evil อนาคตจะไปลงแพลตฟอร์มอื่นเปล่าก็ยังไม่รู้เลยในภาคต่อๆไปนะถ้าไม่นับพวก Remake นะครับก็นั่นแหละรอติดตามแล้วกันอ่ะไปดูเกมออกใหม่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน่าสนใจครับเกมแรกก็คือ Doom The Dark AgeRevelation นะครับเป็นภาคเสริมเนาะเป็น DLC นะครับก็คือ Doom The Dark Age เดิมกับภาคเสริมคือ Revelation นั่นเองนะครับซึ่งก็เปิดตัวได้คะแนนค่อนข้างดีตัวภาคเสริม Revelation เนี่ยจะมีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาให้เราเล่นในโหมดแคมเปญได้อีกราวประมาณสัก10ชั่วโมงบวกลบโดยประมาณจากเนื้อหาหลักเดิมของ Doom The Dark Age นะครับได้คะแนนรีวิวภาพรวมนะครับทั้งบน Open Criticและก็ Metacritic สูงกว่าภาคหลักอย่างใน Open Critic นะครับ Doom The Dark Age เดิมนะครับภาคหลักเนี่ยได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่86คะแนนแต่ว่าภาค Revelation ที่เป็นภาคเสริมได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยถึง90คะแนนนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Metacritic ภาคออริจินอลภาคเดิม Doom The Dark Age นะครับได้คะแนนMeta Score ไปที่83คะแนนแต่พอเป็นภาค Revelation นะครับได้ Meta Score ไปอยู่ที่91คะแนนก็แสดงว่า

ครับอีกเกมที่เปิดตัวมาค่อนข้างแรงนะครับก็คือทางด้านของ Assassin's Creed Black Flag Resync หรือง่ายๆมันคือ Black Flag ฉบับ Remake นั่นแหละแต่ทางด้าน Ubisoft เขาไม่เรียก Remake เขาเรียกว่า Resync นะครับคะแนนถ้าไปดูคะแนนรีวิวในฝั่ง User อย่างเดียวบน Steam หรืออะไรก็ตามมันจะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นมิกซ์ก็คือแบบผสมทั้งดีทั้งแย่แต่ถ้าเอาทั้งอิงคือถ้าไปดูแบบพวกเนกาทีฟรีวิวอะเนกาทีฟรีวิวส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ส่วนใหญ่ที่คะแนนรีวิวออกมาแย่เป็นเพราะว่า Ubisoft หิวเงินเหตุผลก็คือไอตัว Assassin's Creed Black Flag Resync อะครับมันมีส่วนตัวที่เป็นไมโครทรานแซคชั่นเยอะมากเยอะแบบรวมๆคือแพงกว่าตัวเกมไปไกลเลยล่ะใช้คำนี้ละกันนะครับแบบยิบย่อยขายสกินขายนู่นขายนี่สารพัดพี่เขาจะขายเลยอ่ะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เลยให้คำแบบรีวิวให้คะแนนติดลบหรือคะแนนค่อนข้างแย่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่า Ubisoft หิวเงินแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะตัวเกมเพียวๆอย่างเดียวจริงๆกับตัว Assassin's Creed Black Flag Resync โอ้ยอดเยี่ยมมากๆคะแนนรีวิวเป็น positive แน่นอนนะครับหลายสื่อโดยภาพรวมก็ให้คะแนนสูงครับไม่ว่าจะเป็น IGN ให้กล่าวเต็ม10 Gaming Trend ก็90เต็ม100นะครับ Eurogamer ก็4เต็ม5Gaming Age ให้ 9.5 เต็ม 10 Game Rant ให้ 9 เต็ม 10 นะครับDesto นี่ให้ 5 เต็ม 5 เลยครับ5กะโหลกกันไปเลยทีเดียวก็นั่นแหละน่าจะสมใจนะครับแล้วก็ด้วยยอดขายแบบนี้นะครับบน Steam เองนะครับบนแพลตฟอร์ม PC อย่างบน Steam ก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เปิดเล่นนะครับก็ปรากฏว่า Black Flag Resync มีผู้เล่นยอดผู้เล่นพร้อมกันเกือบ 100,000 user นะครับซึ่งมากกว่า Assassin's Creed Shadow ที่ออกมาเมื่อปีก่อนอีกตอน Assassin's Creed Shadow ทำไว้ที่ประมาณสัก 64,000-65,000 โดยประมาณนะครับหรือภาคก่อนอย่าง Odyssey ก็ทำไว้ 60,000 ต้นๆอันนี้ภาคฉบับ Remake นะครับก็คือ Black Flag Resync ทำไปเกือบ 199,000 สักอย่างโดยประมาณนะครับก็นั่นแหละตอกย้ำว่าตัวเกมมันทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าที่คะแนนถ้าเกิดไปดูเฉพาะบนสตรีมก็นั่นแหละปัญหามันมาจากที่คะแนนแบบออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นผสมผสานทั้งด้านโพซิทีฟและเนกาทีฟเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่รีวิวเนกาทีฟก็คือไปบ่นเรื่องของตัวไมโครทรานแซคชั่นว่าแบบทางด้าน Ubisoft พี่จะหิวเงินไปถึงไหนนะครับอีกเกมหนึ่งอันนี้เชียร์มากนะครับแต่ตัวเองยังไม่ได้ซื้อภาคเสริมนะแต่ภาคหลักมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Grand Blue Fantasy Relink กับภาคเสริม Endless Ragnarok นะครับได้คะแนนรีวิวรอบสื่อไปค่อนข้างดีนะ Metacritic ได้82นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณ 7.5 ถึง 8 เต็ม 10 โดยประมาณมีโดดๆมา 9 เต็ม 10 บ้างบางสื่อคะแนนค่อนข้างดีนะครับคะแนนค่อนข้างดีส่วนใหญ่ที่คะแนนจะโดนกดไปหรือหักไปกับภาคตัว Endless Ragnarok ส่วนใหญ่ก็คือจะพูดว่าตัวเกมมันค่อนข้างยากซึ่งจำต้องบอกว่าไอตัว Grand Blue Fantasy Relink เดิมก็ยากอยู่แล้วแต่เนี้ยยังต้องบอกก่อนส่วนตัวเล่นภาคหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาคหลักมันออกมาตั้งแต่เท่าไหร่2024 2025เล่นมาแต่เล่นมาก่อนแล้วไอ้ภาคเสริมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเพราะยังงอนสตรีมอยู่คือแพลตฟอร์มนี้ผมซื้อบนสตรีมเนาะตัว Grand Blue Fantasy Relink ไอ้ภาคเสริมอ่ะมันขายตั้งแต่190ก็คือมันจะไม่เจ็บใจเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีชุดที่เป็นแบบชุดแพ็ครวมแล้วมันขายแค่ 1,590 คือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันนิดหน่อยทำไมมันต่างกันตั้ง8ไอ้ต่างกันตั้ง300ก็เลยเดี๋ยวจะจุดยิงคือช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นด้วยแหละก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่เราตัวภาคเสริม Endless นะครับรอก็ว่าภาคหลักสนุกตัวภาคหลักมันการันตีอยู่แล้วล่ะมันสนุกแน่ๆนะครับภาคเสริมก็จะเพิ่มเนื้อหาเพิ่มโหมดใหม่ๆเข้ามาพอสมควรนะครับโหมดโลกไรอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มตัวที่เป็นเอ็นเกมหลายๆอย่างเข้าไปทำให้มันเล่นได้เยอะขึ้นปรับปรุงระบบพวก Quality of Life ให้ดีขึ้นนะครับคือพอเห็นเขาเรียกอะไรเห็นสิ่งที่นักพัฒนาเขาบอกว่าทำอะไรกับตัว Endless Ragnarok แล้วอะแล้วพอไปเจอรีวิวว่าแบบโคตรยากเลย ผมก็เลยเอ๊ะ
ขาเพิ่ม quality of

ไลท์แล้วไม่ใช่เหรอวะมันยากกว่าเดิมอีกเหรอของเดิมก็ยากแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าสนุกนะครับโดยภาพรวมสำหรับการบูแฟนตาซีรีลิงค์ใครหาเกมแนวแอคชั่น RPG กราฟิกสวยๆต่อคอมโบสนุกสนุกนะครับก็เชียร์เหมือนกันการบูแฟนตาซีรีลิงค์กับภาคเสริม Endless และนอร์ชซื้อก็แนะนำให้ซื้อเป็นแพ็คคู่ไปเลยในกรณีถ้าเกิดใครยังไม่มีภาคหลักนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ออกมาช่วงนี้แล้วก็ทำได้ดีอันนี้คาดหวังอยู่แล้วว่าดีอยู่แล้วนะสำหรับตัวรีลิงก์อะนะครับต่อมาเป็นข่าวของ God of War รอเฟนะครับก็ยืนยันคือต้องบอกก่อนว่า God of War รอเฟเนี่ยมันยังไม่ถูกประกาศใช่ไหมว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทีมงานของ Santa Monica Studio นะครับเขามีการยืนยันออกมาว่าGod of War รอเฟเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นฟิสิคอลคือแผ่นดิสเหมือนเดิมคือมีคนไปถามนั่นแหละไปถามใน X นะครับในแพลตฟอร์ม X ซึ่งเหมือนก็คงไปถามว่าแบบเอ้ยตัวเกมจะมีแบบเวอร์ชั่นแผ่นออกมาขายไหมอยากสะสมจังเลยอะไรเงี้ยแล้วทีมงานของ Santa Monica เขาก็มาตอบว่าเราขอยืนยันนะครับ we confirm ว่า God of War รอเฟนะครับจะมีวางจำหน่ายในรูปแบบฟิสิคอลแน่นอน 100% พอประกาศออกมาแบบนี้ไปผูกเงื่อนกับข่าวที่โซนี่บอกว่าเกมที่ออกตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปเราจะไม่ออกแบบเป็นฟิสิคอลแล้วนะพอทีมงาน Santa Monica ออกมาบอกแบบนี้นะครับก็เลยอนุมานหรือพอคาดเดาได้ว่า God of War รอเฟจะวางจำหน่ายก่อนมกราคม2028แน่ๆแต่ตัวเกมนะปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศนะซันตามอนิก้ายังไม่ได้ประกาศว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับยังไม่ได้บอกตัวที่เป็นลันช์เดทอย่างใดแต่ว่าพอประกาศแบบนี้ความตอบแบบนี้แล้วไปผูกเงื่อนกับเรื่องที่โซนี่จะหยุดการขายหรือผลิตเกมในรูปแบบฟิสิกอลตั้งแต่มกราคม2028ก็สรุปได้ว่าไม่เกินสิ้นปี2027คือไม่เกินสิ้นปีหน้าเราได้เล่นแน่ๆนะครับสำหรับ God of War รอเฟเอก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ดีนะครับอีกเกมนึงสำหรับช่วงนี้ผมว่าหลายคนใครที่เป็นแฟนเกมแนว JRPG อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเกมนี้กันทุกคนแล้วไหมนั่นก็คือ Octopath Traveler นะครับผมอ่ะมีทั้งเวอร์ชันของนี่คือผมเล่นทั้งเวอร์ชัน PCแล้วก็เวอร์ชั่นของ Nintendo Switch ด้วยนะ Nintendo Switch 1อ่ะนู่นอ่ะเนาะก็เลยแบบ ล่าสุดทีมพัฒนาของ Octopath Traveler นะครับก็มีการออก Octopath Traveler ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2อย่างเป็นทางการเรียบร้อยคืออยู่ๆพี่เขาก็ประกาศขายเลยนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะเขาขายแบบดิจิตอลก่อนแล้วไปขึ้นบน eShop ของประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับโดยที่ออกทั้งภาคแรกและภาค2เลยนะทั้งตัว Octopath Traveler ภาคแรกแล้วก็ Octopath Traveler ภาค2ในเวอร์ชันที่เป็น Nintendo Switch 2 Edition นะครับแล้วก็โดยที่นอกเหนือจะขายแยกแล้วอ่ะเขายังมีแพ็คเกจรวมด้วยแบบมัดรวม2ภาคก็มีนะครับราคาที่เคาะที่ญี่ปุ่นน่าสนใจมากๆเพราะว่าภาคแรกแบบ Stand Alone อย่างเดียวบนเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2เนี่ยขายอยู่ที่5,478 เยนอันนี้แบบดิจิตอลบน eShop เนาะก็ประมาณสัก 1,100 สักซัมติงประมาณนี้ภาค2ก็ขายราคาเดียวกันนะครับ 5,478 เยนก็ 1,100 ซัมติงแต่ว่าพอเป็นอันที่มัดรวม2ภาคเขาขายอยู่ที่ 6,820 เยนก็ประมาณแค่ 1,400 ไม่เกิน 1,500 แล้วใครมันจะไปซื้อแยกวะเอออันนี้คือในเวอร์ชั่นที่เป็นดิจิตอลแล้วเดี๋ยว1ตุลาคมเขาจะออกวางจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นแบบกล่องออกไปตามมาที่หลังแต่แบบกล่องเนี่ยจะเป็นแบบเกมคีย์การ์ดก็คือมีคีย์มาให้แล้วก็เสียบแล้วก็ไปดาวน์โหลดอีกทีก็ดิจิตอลอยู่ดีแหละแต่อยู่ในรูปแบบของเกมคีย์การ์ดประมาณนี้ส่วนราคาไทยบน eShop ประเทศไทยก็มาแล้วนะครับสำหรับ Octopath Traveler เวอร์ชันของ Nintendo Switch 2นะครับถ้าเป็นภาคแรกภาค2แบบ Stand Alone บน eShop ขายอยู่ที่ eShop ไทยนะ 1,290 บาทส่วนเวอร์ชันมัดรวมขายอยู่ที่ 1,600 บาทก็ถือว่าราคาโอเคนะ

0: แล้วก็แน่นอนไม่มีภาษาไทยนะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับในภาษาอังกฤษส่วนอนาคตจะมีเรื่องซับไทยไหมตามมาที่หลังไหมก็ไปรอลุ้นกันอีกทีนึงละกันนะครับแต่ส่วนตัวมีเคยเล่นบน PC แล้วก็มีลงบน PC มันมีม็อดอยู่แล้วไงก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับ และที่สำคัญก็คือพอไอตัวเกมอันเนี้ยใครที่เคยเล่นสมมุติถ้าคุณเคยเล่น Octopath Traveler จากสมัย Nintendo Switch 1คุณอาจจะมีเซฟอยู่แล้วเอามาใช้ไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องเล่นใหม่นะจ๊ะตอนนี้เขาก็เลยยกให้ว่าซีรีส์ของ Octopath Traveler เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่เหลี่ยมพี่กินทุกดอกจริงๆนะฮะก็ตามนั้นพี่ผมก็กลายว่าถ้านี่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดซื้อ Nintendo Switch 2ผมก็คงกดไอ้ตัว 1,600 แหละแล้วกับผมก็จะมี Octopath Traveler 3แพลตฟอร์มเลยก็คือ Nintendo Switch 1 PC แล้วก็ Nintendo Switch 2ดียังไม่ซื้อเครื่องตามนี้พูดถึง Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Nintendo ประกาศหยุดให้บริการเกม Mario Kart Tour ที่เป็นเกมบนมือถือนะเนาะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2019นะครับเขาประกาศแล้วว่าจะเปิดให้บริการถึงแค่วันที่29กันยายน2026นี้นะครับโดยที่ระหว่างนี้ก็ได้ทำการหยุดขายไอเทมในเกมทั้งหลายไปเรียบร้อยแต่ว่าตัวเกมยังเปิดให้เล่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้เกมบนมือถือของ Nintendo ก็ทยอยติดตัวไปหลายอันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Dr. Mario World เป็น Animal Crossing Pocket Camp อะไรประมาณนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับก็เรานี้ขอย้อนกลับไปที่ Doom นิดนึงละกันนะครับล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่า ID Software ทีมพัฒนาทำ Doom นะครับได้เริ่มทำ Doom ภาคใหม่แล้วนะครับทั้งที่เพิ่งถูกปลดพนักงานออกไปครึ่งนึงเลยหมาดๆจากการประกาศของ Xbox เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยพนักงานที่เหลืออยู่ก็กลับไปทำ Doom ภาคใหม่เรียบร้อยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นภาคเสริมรีเมคภาคใหม่เนื้อเรื่องตอนไหนออกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเริ่มพัฒนา Doom ภาคใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ID Software กับพนักงานที่เหลืออยู่ส่วนผลงานออกมาจะดีเท่าเดิมไหมก็ลงมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เขามีการแซวกันว่าด้วยความที่ ID Software เขาโดนโละใช่ไหมโดน Microsoft สั่งหั่นปลดพนักงานออกไปประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยทำให้ตอนนี้ทีมเดฟทีมนักพัฒนาของ ID Software ที่เหลืออยู่ในการพัฒนา Doom ภาคใหม่เนี่ยมันมีขนาดของทีมใกล้เคียงกันกับสมัยที่ID Software เพิ่งก่อตั้งแล้วก็เริ่มทำ Doom ในตอนปี2016เลยก็คือเหมือนย้อนกลับไปในอดีตจุดตั้งต้นอันนี้ก็แปลกดีก็ตามนั้นก็เหมือนกับว่าก็ทำเมื่อกี่ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วทำได้10ปีกว่าที่แล้วทำได้นี่ก็ต้องทำได้สิด้วยปริมาณคนเท่านี้อะไรเงี้ย Microsoft คงคิดแบบนั้นละมั้งแต่นั่นแหละ Doom ภาคใหม่เริ่มพัฒนาแล้วแม้ว่า ID Software จะโดนสั่งปลดพนักงานออกไปครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากกันประมาณนี้นะครับเกมใหม่เดือนนี้อย่างที่บอกไปมันไม่ได้มีเกมแบบทริปเปิลเอจ๋ามากขนาดนั้นนะเนาะเพราะอย่าง Assassin's Creed Black Flag ถึงแม้จะดีแต่มันคือฉบับรีเมคนะครับไอตัวรีซิงค์มันคือฉบับรีเมคหรืออย่างตัว Grand Blue Fantasy Relink Elite Ragnarok มันก็เป็นแค่ DLC ถูกไหมที่มันเหลือตอนนี้เข้าที่ส่องดูก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่มากจริงๆมันยังมีเกมของ Nintendo Switch 2ที่ถือว่าเป็นเกมระดับต้องเล่นอะควรเล่นบน Nintendo Switch 2แต่ว่ามันก็เป็นเกมเฉพาะกลุ่มเหมือนกันก็คือ Splatoon Raider ซึ่งจะมาช่วงปลายเดือนนะครับประมาณวันที่23 24ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะน้อยๆอยู่นะเดือนนี้แล้วก็มี Nintendo Switch 2จะมีเกมนึงที่มาปิดท้ายสิ้นเดือนเลยซึ่งหลายคนก็รออยู่คือ Xenoblade Chronicle ภาค2ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละก็เก็บตังไว้เดือนหน้ามีหลายเกมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเกมแนวไฟติ้งนะครับ Marvel Tokken Fighting Soul ก็มาเดือนหน้าแล้วนะครับวันที่6สิงหาคมประมาณเดือนหน้ามีหลายอันน่าสนใจครับจริงๆเดือนหน้ามีหลายอันน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแบบMortal Shell 2เดี๋ยวค่อยมาสรุปอันนี้พูด เผื่อๆไว้ก่อนมี Star Wars Zero Company นะครับอันนี้อาจจะมาช้านิดเนาะกับตันซูบาสะภาค2อ่ะ World Fighter นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอมีกลิ่นอายได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มี The Elder Scrolls 4 Oblivion ฉบับ Remaster ที่จะเป็นลง Nintendo Switch 2แล้วก็ Nintendo Switch 2เดือนหน้าก็ยังมี Line of P Complete Condition อีกอะไรเงี้ยประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพักเบรกนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: บนโลกสตอรี
6: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรก

0: 2016736
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับในบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นหรือว่าสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ออนมาพีเตียรวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างตระกูล Acer เพียวอย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณฟิตแมนด้วยนะครับถามว่าบอลเชียร์ใครนะครับก็คือฝรั่งเศสกับสเปนใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปอ่ะคือถ้าให้เอาใจช่วยเอาใจช่วยสเปนแต่ถ้าถามว่าคิดว่าใครจะผ่านเข้าไปก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับสวัสดีคุณครับเค้กด้วยนะครับคืนนี้ว่าไงกระทิงดุกจะไล่ควิดประธานเป้ได้ไหมหวังไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกเอาใจช่วยกระทิงดุกแต่ถ้าถามว่าคิดว่า

ใครภาษีดีกว่าก็ฝรั่งเศสครับคุณเกษมศักดิ์นะฮะแนะนำแท็บเล็ตไซส์หน้าจอ 8-9 นิ้วราคาไม่เกิน 5,000 ใส่ซิมได้หน่อยฮะดู Honor X7 ยังเวิร์กอยู่ไหมยังหาซื้อได้หรือเปล่าก่อนน่าจะหายากมากแล้วครับ Honor Pad X7 LTE อ่ะแต่ถ้าหาได้ก็ยังพอเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเอาหาง่ายเลยไปไหนก็น่าจะหาได้ไม่ลำบากอะไรก็จะเป็นตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE 2ตัวเนี้ยได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างราคาใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณ 5,000 บวกลบเท่าคู่นะครับถ้าเป็นตัวของ Honor Pad X7 LTE อ่ะถ้าคุณหาได้ในราคา 5,000 บวกลบมันจะได้ตัว RAM 4 Storage 128คือได้ Storage หรือว่า ROM เยอะกว่าขณะที่ตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE มันจะได้ในราคาที่เท่ากันมันจะได้ตัว RAM 4 Storage 64GB ก็จะน้อย Storage จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้เปรียบเรื่องของชิปที่ใหม่กว่านะครับตัว Honor Pad X7 มันจะได้เป็น Snapdragon 680แต่ว่าถ้าเป็นตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE อ่ะมันจะได้เป็นตัว Snapdragon 6S Gen 2 4G ซึ่งในแง่ performance นะครับมันจะแรงกว่าตัว680อยู่ราวๆประมาณสัก 15% โดยประมาณนะครับทั้ง CPU ทั้ง GPU ใกล้เคียงกันประมาณนี้คือจะแรงกว่ากันประมาณ performance ต่างกันอยู่ประมาณ 15-20% โดยประมาณนะครับก็ได้ใหม่กว่าได้แบตเตอรี่เยอะกว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นรองก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของสตอเรจที่น้อยกว่าแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอความละเอียดหน้าจอความสวยงามหน้าจออันเนี้ย Redmi Pad 2 9.7 LTE ก็ทำได้ดีกว่าด้วยหน้าจอความละเอียดสูงกว่าแสดงสีสันได้สวยกว่าแต่ว่า ROM น้อยกว่าเท่านั้นเองในราคาเท่าๆกันนะครับแต่หายากแล้วนะสำหรับตัว Honor Pad X7 LTE ถ้าหาได้เช็คดีๆว่ายังมีประกันเต็มอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเอาหาง่ายก็ Redmi Pad 2 9.7 LTE นะครับประมาณนี้คุณเขาเคยถามว่าพี่บอลได้ดูแล้วหรือยัง Evil Dead Burn ไม่ได้ดูเลยภาค Evil Dead ล่าสุดที่ได้ดูย้อนกลับไปนู่นเลยครับ Evil Dead Rise น่าจะประมาณ 2003-20042023-2024 ประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้ดูเหมือนกันคิดว่ารอดูบนสตรีมนะคือคงดูแหละแต่คงรอดูบนสตรีมคงไม่ได้เข้าไปดูในโรงนะครับสำหรับตัวที่เป็น Evil Dead Burn นะครับผมไม่ได้ดูในหนังอย่างที่บอกว่าในโรงตอนนี้ที่เล็งไว้ที่จะเข้าไปดูเรื่องถัดไปก็น่าจะเป็น Hope ของนางฮงจินอยากไปคือถ้าตอนนี้ในความรู้สึกตัวเองแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าโรงหนังบ่อยนะในช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหลังๆถ้าเป็นอยากดูในโรงส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังฟอร์มแอคชั่นแบบจริงจังมากกว่าที่จะเป็นแบบหนังผีหนังพีเรียดหนังอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเล็งตัวของโฮปไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วน Evil Dead Burn ก็คงรอดูฉบับสตรีมแหละหมายความว่าก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนรอดูอยู่ว่าเขาจะไปเข้าบนแพลตฟอร์มไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันนิดนึง ส่วน Evil Dead Rise ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเข้า Netflix ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเข้า Netflix เนาะน่าจะเข้า Netflix เนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคำถามส่งมาได้เรื่อยนะฮะ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริโอพอดีเมื่อวานมีคนถามเรื่องของการชาร์จแบตมือถือใช่ไหมว่าควรตั้งนู่นนี่นั่นไหมแล้วเสร็จแล้วผมไปยกเคสอันหนึ่งของ iPhone 15 Pro ของน้ำหวานที่เปลี่ยนเป็น iPhone 17 Pro นะครับเมื่อวานก็เลยจบรายการก็เลยไปค้นโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านโพสต์นี้ให้ฟังเพื่อจะได้เป็นไอเดียได้ละกันนะครับอันนี้ผมโพสต์ไว้เฟซส่วนตัวนะโพสต์ไว้เมื่อธันวาคมปีที่แล้วก็คือปลายปีที่แล้วนะครับผมโพสต์ไว้แบบนี้ครับวันนี้เอา iPhone 15 Pro ของน้ำหวานไปเทรดอินเป็น iPhone 17 Proที่บานาน่าไอทีพนักงานก็เช็คสภาพเครื่องตามปกติในส่วนของแบตเตอรี่กับการใช้งานมา24เดือนเต็มๆในวงเล็บ
พราะว่า iPhone 15 Pro เครื่องเก่า

ที่เอาไปเทรดอินเนี่ยก็ซื้อเมื่อตอนธันวาคมปี2023ถ้าเกิดนับวันที่ไปเทรดอินวันอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ถ้านับเดือนมันก็2ปีพอดีเนาะปรากฏว่า iPhone 15 Pro ของน้ำหวานมีชาร์จโซโคที่พนักงานเขาเช็คนะครับอยู่ที่ประมาณ600โซโคนะครับความจุแบตเตอรี่สูงสุดหรือว่าในวงเล็บแบตเตอรี่เฮลอยู่ที่ 87% แล้วผมก็เขียนไว้ในโพสต์ว่าพนักงานก็ยังถามอยู่เลยว่าโอ้คุณพี่ใช้ยังไงเนี่ยเหลือแบตเตอรี่เฮลเยอะจังนะครับน้ำหวานก็ตอบเขินๆได้ว่าก็ใช้ไปเรื่อยอะค่ะนะครับแล้วผมก็ไปโพสต์ต่อว่าถามว่าน้ำหวานปกติใช้งานยังไงนะครับน้ำหวานก็ใช้งานแบบที่ทุกคนใช้ตามปกตินั่นแหละชาร์จทิ้งไว้ค้างคืนบ้างขับรถเมื่อไหร่ก็เสียบใช้คาร์เพลย์ทุกครั้งในวงเล็บหมายถึงการชาร์จไปด้วยนะครับปกติน้ำหวานจะไม่ค่อยปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแต่ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยนะครับโดยปกติน้ำหวานจะชาร์จไปเรื่อยตามที่น้ำหวานสะดวกและนึกได้จุดมุ่งหมายของการใช้ iPhone หรือใช้โทรศัพท์ของน้ำหวานก็คือ iPhone ต้องมีแบตเตอรี่มากพอให้ใช้ตลอดเวลาไม่มีไมเซ็ตการแบบว่าชาร์จยังไงถึงจะถนอมแบตจะต้องเปิดฟีเจอร์อะไรไหมเพื่อถนอมแบตสิ่งนั้นไม่อยู่ในmindset ของน้ำหวานเลยอันนั้นที่ผมโพสต์ไว้นะครับแล้วก็ยิงในโพสต์นั้นก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่มาโพสต์แบตเตอรี่ของตัวเองเหมือนกันยังมีน้องคนนึงที่สนิทกันเขาก็ใช้ iPhone 15 Pro เหมือนกันใช้มา2ปีเสร็จๆเหมือนกันกับน้ำหวานนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาตั้งแต่ตอนกันยายนไม่ใช่กันยาสิเขาซื้อตั้งแต่ถูกละล็อตแรกเลยอะสิ้นเดือนกันยายน2023นะครับของน้องคนนั้นก็ใช้ iPhone 15 Pro ชาร์จเซอร์เคิลไปแล้ว622รอบแบตเตอรี่เฮลอยู่ที่ 89% นะครับแล้วภาพที่น้องโพสต์ก็แบตเตอรี่น้องเหลือ 17% ด้วยขึ้นแดงแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งน้องก็บอกว่าน้องมาแบบอุ๊ยเยอะกว่าพี่หวานอีกอะไรเงี้ยสงสัยต้องเปลี่ยนบ้างแล้วน้องก็มาแซวๆแต่แค่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคือผมเข้าใจแหละว่าโดยมันต้องแยกกันเนาะระหว่างโดยหลักการโดยทฤษฎีหรือโดยหลักการการจำกัดความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ในการชาร์จถามว่ามันช่วยยืดอายุแบตได้จริงไหมคำตอบคือจริงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่บอกว่ายืดได้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแบบครึ่งครึ่งมันไม่ได้ต่างกันแบบ 40% 30% มันเฉลี่ยออกมาอยู่ที่แค่ประมาณ 15-20% โดยประมาณนะครับความสำคัญมากกว่าของการที่จะไปเปิดฟีเจอร์จำกัดการชาร์จจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่คาปาซิตี้ในการชาร์จให้อยู่ที่เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับเรื่องของอุปกรณ์การชาร์จวิธีการใช้โทรศัพท์มากกว่านะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คำตอบของผมก็คือถ้าเวลามีคำถามอะไรเงี้ยคือมันต้องแยกเป็นสองคำถามถ้าคำถามมาว่าการจำกัดปริมาณแบตการชาร์จช่วยยืดอายุแบตได้จริงไหมคำตอบคือจริงแต่ถ้าถามเปลี่ยนคำถามไปว่าจำเป็นไหมคำตอบผมคือไม่จำเป็นครับให้มันเป็นอย่างหลังๆที่จะควรทำสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือพฤติกรรมการใช้มากกว่าเช่นก็คือไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วชาร์จค่อยชาร์จอย่างเงี้ยบ่อยๆนักนะครับเวลาไปใช้งานอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงอ่ะไม่พยายามทำมือถือตกไม่ทำมือถือกระแทกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละให้อยู่ในให้ตัวโทรศัพท์มือถืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่กระทบต่อแบตเตอรี่อุปกรณ์การชาร์จได้มาตรฐานอย่างที่มันควรจะเป็นเท่านี้มันก็อยู่ได้สบายๆคุณจะชาร์จค้างคืนก็ได้คุณจะไม่ชาร์จค้างคืนก็ได้ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คุณก็เสริมสักแล้วถ้าเป็นแท็บน่าจะแบบ Samsung ฉบับแท็บ A11 สเปคพอสู้ได้ไหมหรือ Poco Pad C1 โอเคไหมไม่ได้เห็นไม่ได้ตามแท็บเล็ตเลยมีคนมาถามหาเลยไปไม่เป็นเลยนะครับถ้าแท็บ A11 งบนี้เดี๋ยวนะผมจำงบไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาแท็บ A11 ก่อนถ้าแท็บ A11 ราคามันจะโดดขึ้นไปนิดนึงเนาะเพราะแท็บ A11 มันอยู่ประมาณ 6,000 กลางๆหาซื้อได้จริงอยู่ประมาณ 6,000 บวกลบโดยประมาณก็เท่ากับจะเกินงบไปประมาณ 1,000 สิ่งที่คุณจะได้คือชิปแรงขึ้นแรมเยอะขึ้นครับเพราะว่าจริงๆตัวชิปตัว Helio G99 ถ้าเทียบกับตัว Snapdragon 6S Gen 2มันแรงกว่ากันนิดเดียว

ใช้ว่าพอๆกันก็ได้มันแรงกว่ากันไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบของตัว Samsung Tab A11 ก็คือตัว RAM กับ ROM ถ้าเทียบกับตัว Redmi Pad 2เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไป Redmi Pad 2ในราคา 5,000 บวกลบมันจะได้ RAM 4 Storage 64แต่พอเป็น Tab Samsung Tab A11 LTE อ่ะมันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128คือ RAM เยอะกว่าเท่าตัวสตอเรจเยอะกว่าเท่าตัวแต่แบตเตอรี่ก็น้อยกว่าด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่ให้มาแค่ 5,100 มิลลิแอมแอร์ขณะที่ Redmi Pad ให้มา 7,000 กว่าเพราะนั้นถามว่าตัวไหนแบตอึดกว่าก็ Redmi Pad 2แบตอึดกว่าพอสมควรขณะเดียวกันอันนี้ก็แบตน้อยกว่าแพงกว่า 1,000 โดยประมาณประมาณนี้นะครับส่วนของ POCO ใช่ไหม POCO Pad 4 Plus ผมจำราคาไม่ได้เลยว่ะแต่สเปคมันจะใกล้เคียงกับ Redmi Pad 2นะเพราะชิปมันตัวเดียวกันคือ Snapdragon 6S 4G Gen 2หรือว่า Snapdragon 6S Gen 2 4G นั่นแหละนะครับตัวเดียวกันจอก็ใกล้เคียงกันจริงๆมันเหมือนเป็นแทบจะเป็นตัวโคลนเดียวกันเลยแหละถ้าว่ากันตรงๆอะนะตัว POCO Pad C1 กับตัว Redmi Pad 2 LTE มันสเปคมันแทบจะเหมือนกันเลยครับหน้าจอแทบจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัว POCO Pad C1 จะถูกกว่านิดหน่อยคือถ้าเกิดไปอ้างอิงราคาหน้าเว็บของ Xiaomi ประเทศไทยตอนนี้มันขายอยู่แค่ประมาณ 4,900 ก็คืออยู่ในงบพอดีก็จะไปเอาตัวนั้นก็ได้จะไปเอาตัวนั้นก็ได้นะครับต่อเพียงแต่ว่าตัว POCO Pad C1 มันเน้นขายออนไลน์มันไม่ได้เน้นมันจะไม่มีวางขายตามหน้าร้านคือไม่เหมือน Redmi Pad 2 Redmi Pad 2เนี่ยถ้าอยากได้คุณสามารถเดินไปห้างเย็นนี้ออกไปตอนเนี้ยไปบาดาน่าไปเจมมาร์ทไปอะไรแบบเนี้ยจ่ายเงินซื้อได้รูดบัตรได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อตัว POCO Pad C1 นะครับราคาถูกกว่าสเปคเทียบเท่ากันแต่ว่าถ้าจะซื้อต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นไม่มีวางขายหน้าร้านแต่ว่าเรื่องบริการหลังการขายโปโคกับเรดมี่หรือว่าเสี่ยมี่มันใช้สื่อบริการเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับก็แค่อยู่ที่ว่าสะดวกซื้อออนไลน์ไหมอาจจะซื้อผ่านหน้าเว็บเสี่ยมี่เองจะซื้อผ่านหน้าเว็บช้อปปี้เองแล้วแต่เลยแต่ว่าเขาเน้นขายออนไลน์เป็นหลักเท่านั้นเองสำหรับตัวซีรีส์ของโปโคนะครับประมาณนี้อ่ะลองเทียบดูนะฮะทีนี้มาดูอื่นๆนิดนึงเอาเรื่องของเกมนี้ก็ได้อ่ะช่วงนี้ถ้าใครอยากได้ตัว Steam Machine ก็มีหลุดเข้ามาขายในไทยแล้วนะแต่ว่าราคาก็โหดอยู่เหมือนกันเท่าที่เห็นนะครับก็ราคาที่หิ้วกันมาขายก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดอยู่เห็นเขาเปิดกันอยู่ประมาณแบบ50,000 ปลายๆ 60,000 ต้นๆก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะดูอยู่แต่ถามว่ามีหลุดมาในไทยหรือยังมีแล้วนะครับมีแล้วนี่ก็ไปรอดูได้อีกตัวหนึ่งที่หลายคนถามมาก็คือในส่วนของตัวเครื่องเล่นเกมที่เป็น PC Gaming Handheld พกพาเนาะก็คือไอตัวที่เป็น 1X Player นะครับกับตัวที่ใช้ชิปที่เป็นไอตัว 1X Player X2 ที่ใช้ชิป Intel Arc G3 Extreme บ้านเราก็มีตัวแทนด้วยความผมไม่แน่ใจว่าเพราะบ้านเรามันมีตัวแทนหลายเจ้าหรือเปล่าก็ราคามันก็เลยเปิดค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ราคาจะเปิดเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ปลายๆนะครับก็จะถูกกว่าตัว MSI Core ไอตัวที่เป็นใช้ชิปเดียวกันอยู่นิดหน่อยเพราะตัวนั้นตอนนั้นเขาปรับราคาแล้วนะเขาไม่ได้เปิด 50,990 แล้วนะเขาเปิดอยู่ที่ 53,300 อยู่ที่ 53,990 แต่ว่าถ้าเป็น 1X Player X2 ที่ใช้ชิปตัวเดียวกัน Intel Arc G3 Extreme เนี่ยราคาในไทยจะเปิดอยู่ประมาณ 48,000-49,000 ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือไอตัวชิป Intel Arc G3 Extreme เนี่ยที่บอกไปมันแรงกว่าตัวของ AMD Ryzen C2 Extreme อยู่ประมาณสักโอ้เยอะเหมือนกันอะประมาณ 25-30% เป็นอย่างน้อยโดยประมาณเลยประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะทำงานได้ดีกว่าทั้งในเรื่อง performance โดยภาพรวมนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการพลังงานก็ทำได้ดีกว่าตัว AMD Ryzen C2 Extreme ด้วยซ้ำ

0: ับก็เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เล่นได้นะครับก็ One X Player ในบ้านเราก็มีขายเหมือนกันกับตัวที่เป็น One X Player X2 ที่มาพร้อมกับ Intel RG 3 Extreme ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใครที่รอตัวของ LG Ally Xbox ที่เป็นชุด20ปีนะครับก็แววๆว่ากว่าจะเข้าไทยก็นู่นเลยประมาณปลายๆตุลาต้นๆพฤศจิกประมาณตุลาคมแล้วกันกลมๆว่าประมาณตุลาคมประมาณนะครับที่จะเข้ามาซึ่งก็จะมีเข้ามาขายทั้งตัวที่เป็น standalone เดียวๆแล้วก็ชุดที่มาพร้อมกับแว่นตา X-Real ก็จะมาทั้ง2ชุดแต่ว่าราคาก็น่าจะดุดันอยู่ไม่น้อยนะครับก็คิดว่าราคาจะพอๆกับตัว MSI Core ที่ใช้ชิป Intel RG 3 Extreme นั่นแหละแต่ว่าได้เรื่องของดีไซน์ความเป็นแบบ20ปีฉลองครบรอบ20ปีแบรนด์ ROG นะนะก็ประมาณนี้นะครับก็อีกหนึ่งตลาดที่กำลังมาแรงก็คือ PC Gaming Handheld นะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วคิดว่าซื้อแน่ๆสำหรับตัว Nintendo Switch 2 อย่างที่ Nintendo ประกาศไว้นะครับราคาในไทยยังไม่ประกาศนะว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่มันขึ้นแน่ๆนะครับภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เล็งๆกันไว้แล้วกันจริงๆเริ่มมีสัญญามานิดๆเนาะอย่างช่วง Double Day ที่ผ่านมา7เดือน7ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเคยจำราคาเก่าๆตอน Flash Sale Day ได้เนี่ยไอชุด Mario Kart อันนี้ประกัน Cinex นะชุดที่เป็น Mario Kart Bundle มันเคยไม่ถึง 14,000แต่ว่ารอบที่ผ่านมาถูกสุดที่กดได้อยู่ประมาณ 14,500 บวกลบโดยประมาณก็ขยับขึ้นมานิดนึงอาจจะเพราะค่า GP เพิ่มด้วยละมั้งนะครับเพราะนั้นก็เตรียมกดกันต่อไปสำหรับ Nintendo Switch 2ช่วงนี้เกมเขาออกมาค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ Nintendo Switch 2นะฮะส่วนชาว Steam ชาว PC ที่เน้นเล่นเกมบน Steam นะครับหมดเทศกาลตัวที่เป็น Summer Game Festไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือตัว Steam Summer Sale อันนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออันถัดไปแต่ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีใหม่ๆออกมาพอสมควรนะครับก็จะไปลองดูก็ได้นะครับจริงๆมันยังมีเขาเรียกอะไรนะมันยังมีลดอยู่แหละใช้คำว่ามันยังมีลดอยู่แหละนะครับมันยังมีลดอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะเทศกาลอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมี Steam Social Deductionเฟสออกมาแล้วก็จะมีเกมบางค่ายที่เริ่มที่ปรับลดราคายังมีปรับลดราคาอยู่อะไรเงี้ยก็ไปลองดูได้นะครับช่วงนี้ก็ดองเกมกันสนุกสนานทีเดียว Red Dead Redemption อะไรพวกนี้ก็ยังลดอยู่นะรวมถึงพวก Planet Zoo อะไรพวกนี้ก็ยังลดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพวกเทศกาลที่เป็นซัมเมอร์เซลหมดไปเรียบร้อยสำหรับสตรีมนะฮะตามนี้คุณเกษมศักดิ์ Samsung S24 Ultra ลองดูแบตเตอรี่อะไรวะเนี่ย0ประมาณนี้ละกันต้องยอมไว้ใจ0นะครับหมดเวลาแล้ววันนี้เนี่ยบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองActive Radio ไม่สะดวก

0: นี้เวลา 12:00 น.เปลี่ยนและพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องที่4เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไท่กว๋อเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกว๋อเจี้ยโหยห่าวเพิงโหยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาธนะธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขต นายศักชัยสิริวัลนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023287460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่หกโมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉียงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีคงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกกแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติชวงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 น.ค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
2: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโหยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซื่อฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผึ่งโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: วันนี้นิด้าโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่าง 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่างร้อยละ 81.76 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายร้อยละ 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรองลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
2: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทั้งภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวก

0: คอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุธหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต๋องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะในทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของในทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าในทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
1: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดธาตุทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะตีสี่ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคแลนไลซ์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานาทีที่18ปูคาโยซาก้านาทีที่37และนาทีที่45บวก2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซากายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90บวก6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครอง หลังจบเกมบุคาโยซากาฮิโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์

0: นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา4นาฬิกาโดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียน รุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนีผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนีมีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมสซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยันเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดการฟุตบอลโลก
1: เฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: บอลโลกสตอรี่

0: ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดอาจจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามไปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ปิดประเดิมมาก็ต้องเปิดประเดิมกับเพลงอย่างนี้
1: ครับผมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะฮะจิโกยามดึกครับผมรายการเรียกเขาว่าเซียน
0: อ๋อเรียกเขาว่าเซียน
1: วันนี้นะครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะฮะดำเนินรายการนะครับ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้โกบอยไม่อยู
0: ่ครับ
1: ผมก็เลยหาเรื่องนะฮะสนุกสนานนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะครับนะย้อนวัยกันคิดถึงเพลงเก่าๆแล้วก็เอามาฝากแฟนรายการกันนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเซียนกีตาร
0: ์อือหือ
1: นะครับขอต้อนรับเซียนของเราในวันนี้นะฮะบอมสิงเจริญทักทายหน่อยฮะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ำว่าเซียนกีตาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนกีตาร์เพราะว่าใจมันรักพอใจมันรักเนี่ยไม่ว่าใครจะใจรักอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแบบพยายามจะล่วงรู
1: ้
0: ทะลุบุโป่งกับสิ่งที่เรารัก
1: เราไปรักกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ผมรักกีตาร์ตั้งแต่จำความได้จำได้ว่าพี่ข้างบ้านแกชื่อพี่อุ๋ย
1: พี่อุ๋ย
0: ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ผม
1: บ
0: ้านผมอยู่หมู่บ้านเสรีหมู่บ้านเสรีนี่ลาดกระแพงสมัยก่อนหมู่บ้านเสรีนี่พี่แท่งคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: หลังเอแบก
0: หล
1: ังเอแบกแรก
0: เอแบก
1: แรกเอแบกเก่านะ
0: เข้าไปถึงหมู่บ้านเสรีปุ๊บโอ้โหหน้าบ้านทำไมพี่อุ๋ยแกเท่อย่างนี้นะแกชอบเอากีตาร์โปร่งมาดีดที่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วแก
1: ลักษณะแกเป็นไงพี่อุ๋ย
0: พี่อุ๋ยแกจะเป็นนักศึกษารามคำแหง
1: ให้นึกถึงศิลปินสักคนนึงหรือดาราสักคนนึง
0: พี่อุ๋ย
1: เหมือนใคร
0: ทรงแบบพี่อู๋แบ็คอินทอชผมบ๊อบ
1: ตีนิด
0: ๆตีนิดๆแล้วเมื่อก่อนผู้ชายแบบถ้าเกิดเขาเรียกว่าฮิปปี้หน่อยต้องไว้ผมบ๊อบยาว
1: ประมาณประวิตรอะไรนะเจ้า
0: ฟรีเบิร์ด
1: ฟรีเบิร์ดพี่ประวิตรฟรีเบิร์ด
0: พี่อุ๋ยนั่งอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วเล่นเพลงนี้

0: Why do I love you so
1: ของใครอ่ะ
0: Why do you love you so เออพี่แท่
1: ว่ามีคัฟเวอร์จนเยอะแยะมากมายเน
2: า
1: ะ
2: มากมาย
1: มากมายอ๋อพี่อุ๋ยร้องเพลงนี
0: ้พี่แท่
1: งแล้วเราอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น
0: ผมอายุประมาณ5ขวบ
1: นะฮะนี่คือพี่บอมสินเจริญนะฮะจากวงสินเจริญบาร์เทอร์จริงๆพี่บอมชื่อจริงชื่อ
0: สุทธิศักดิ์สินเจริญคร
1: ับ นามสกุลสินเจริญก็เอาสินเจริญมาตั้งชื่อวง
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สินเจริญเชิญแขกเนาะในทูวิชั่นมา
0: ตอนนั้น
1: เป็น UBC หรือ
0: เป็นตั้งแต่ IBC
1: IBC
0: UBC แล้วมาทู
1: กี่ปีสินเจริญเชิญแขก
0: ประมาณ12ปี
1: เป็นรายการเพลงที่เชิญศิลปินมาแล้วก็โด่งดังที่สุด
0: ทูตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ตลอดกาลเลยนะ
0: เนาะตอนนั้นประมาณ12ปีได้ครับพี่แท้
1: นะ
0: ครับ
1: 12ปีมาแล้วก็มาทำนะฮะเป็นดีเจด้วย
0: เป็นดีเจ
1: ในคลื่นวิทยุคลื่นอะไร
0: ตอนเป็นดีเจก็ประสบความสำเร็จมากก็สินเจริญเบรกฟาสต์โชว์ 103.5
1: 103.5
0: แล้วก็ย้ายมา 103.5 9ปี
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ 97.5 อีกเกือบ4ปี
1: ข้างๆนี
0: ่ข้าง
1: ๆอสมท.
0: อสมท.
1: อันนั้นชื่ออะไรคราวนี
0: ้อันนั้นชื่อสินเจริญเดี๋ยวนะอะไรวะ
1: เบรกฟาสต์โชว์ไปแล้ว
0: เบรกฟาสต์โชว์ไปแล้ว
1: ย้ายมานี่ก็เปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว
1: ์อ๋อเปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว์
1: ละมุนละมุนสบายสบาย
0: ละม
1: ุ
0: นเพราะว่าคืนเขาชื่อเมโล
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราก็เลยเมโล
1: สินเจริญเมโล
0: ต่อไปก็จะเป็นศักดิ์ศรีทั้งทองกับบอมสินเจริญใน99นี่แหละ
1: ชิโกยามดึก
0: ยึดได้เลยไหมฮะตอนนี
1: ้ยึดได้เลย
0: โอ้ยึดได
1: ้ยึดได้เลยเพลงตอนนั้นก็คือรักแล้วก็ชอบกีตาร์จากพี่อุ๋ยนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่อุ๋ยสอนด้วยไหม
0: พี่อุ๋ย
1: สอนดูเฉย
0: สี่คอร์ดแรกในชีวิตนะพี่แท่งนะ

0: คนจะเป็นมือกีตาร์4คอร์ดแรกต้องรู้คือ C
1: ถูก
0: ผมเคยเรียน
1: คอร์ดแรกนะครับของทุกคนบนโลกนี้จะเล่นกีตาร์คือคอร์ด C อย่างที่พี่แท่งบอก
0: ต่อไป
1: คอร์ดอะไรครับพี่แท่ง
0: A minor
1: เอ้ยทำไมรู้วะเนี่ยพี่แท่งขอคอร์ดต่อไปหน่อยครับ
0: ได้ฮะ G
1: G ด้วย
0: G ด้วยนะ
1: G ด้วย
0: งั้นนะ
1: ต่อมาก็คือ D minor
0: D minor
1: C A minor
0: 4คอร์ดเนี้ยเราสามารถทำให้คนเล่นกีตาร์ไม่เป็นฝึกแค่4คอร์ดถ้าคุณจับได
1: ้เล่นเพลงได้ทันที
0: ถึง100เพลงมั้ย4คอร์ดนี้
1: ผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ
0: เพลงที่โด่งดังที่สุดใช้4คอร์ดวนเลยคือ
1: วายด้วยแล้วมีโซ1ละ
0: เพลงไทยล่ะ
1: เพลงไทย
0: มีโลโซเล่นอยู่นะ
1: โลโซก็4คอร์ดวน
0: ชาตรีก็มีนะ
1: ชาตรีก็4คอร์ดวน
0: ชาตรีที่โด่งดังที่สุด4คอร์ดวนคือ
1: ชาตรี4คอร์ดวน

0: ังฝนตกแดดออกจำได้ไหมฮะ
1: นี่ปฐมเลยเนี่ย
2: สวัสดีคุณครูชาวตรูมาพบกันต้องจากเธอไกลเพื่อไป
1: ลอนดอน
0: สี่คอร์ดตลอดชาติ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะและเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดรายการชื่อเพลงว่า
0: เพลงสบายโก๋
1: อ่า
0: พี่แท่งกับผมคุ้นเคยเพลงนี้พี่แท่งเซิร์ชหาให้หน่อยสิเพลงสบายโก๋ของวงอะไร
1: วาสุชา2521ครับ
0: เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในยุคเอาง่ายๆเลยตอนสักประมาณปี80อ่ะก่อน80ก็ได้1980แล้วทุกคนจะมีอายุอยู่ราวๆ5ขวบ6ขวบ
1: ไอ้2521นี่80เนาะ
0: 80อยู่ใน
1: ราว80นะฮะ2520กว่าๆเนี่ย80หมดเลยนะครับเพลงสบายโก๋นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณสมชายรัศมีนะครับเป็นอัลบั้มแรกของวงนะฮะชื่อว่าสบายโก๋เลยนะฮะวงวาสุชาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงที่สุดจนเป็นที่รู้จักในรูปแบบโฟกซองนี่เองนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นะไอ้โกบอยไม่ค่อยอยู่ในยึดรายการมันเลยวันนี้ได้เข้ามาเซียนมารู้และพูดคุยเรื่องราวนะฮะนอกจากตัวเซียนเองบอมสินเจริญแล้วเป็นเรื่องของกีตาร์
0: ครับ
1: เนื้อพี่บอมกีตาร์เนี่ยประเทศไหนมึงเล่นเป็นประเทศแรกอ่ะ
0: พี่แท่งครับกีตาร์โปร่งนี่นะเกิดมาจากประเทศแรกคือสเปน
1: ว้าว
0: สเปนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากกีตาร์นะเมื่อก่อนมันชื่อนะอูดมันจะเป็นลักษณะ
1: อูดออกเสียง
0: มันจะเป็นมี6สายเหมือนกีตาร์แต่ว่าสายเนี่ยทำจากเอ็นสัตว
1: ์
0: ขึงให้ตึงเหมือนกีตาร์6สายเลยอูดเนี่ย
1: เอ็นสัตว์เออเช่นวัวหรืออะไร
0: เ
1: งี้ยก็แล้วแต่
0: ใช่จากนั้นน่ะตัวกีตาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งมนเหมือนชามเหมือนชามอยากให้เห็นอูดจังเลยเชื่อมั้ย
1: ที่บ้านมีมั้ย
0: มี
1: เออ
0: พี่แท่งผมนะ
1: กีตาร์ของโลกมาจากตรงนั้น
0: มาจากตรงนั้น
1: เออ
0: แล้วก็แอพพลายมาเป็นรูปทรงกีตาร์โปร่งในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมาจากเนี่ยเค้าเรียกว่าอูดนี่แหละเพราะนั้นแล้วกีตาร์เนี่ยเผยแพร่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นว่าสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านไปเสด็จต่างประเทศแล้วท่านก็ถ่ายรูปกับกีตาร
1: ์
0: นั่นเป็นภาพแรกเลยที่คนไทย
1: ถ่ายกับอูดหรือถ่ายกับกีตาร์
0: ถ่ายกับกีตาร์อ๋อ
1: แล้วใครเอ็มดัดแปลงจากไอ้อูดไปเป็นกีตาร์ตอนไหน
0: เอออันนี้ผมไม่รู้ข้อมูล
1: แล้วมาเรียกว่ากีตาร์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: ท้ายที่สุดแล้วประเทศที่เป็นเจ้าแห่งกีตาร์คืออเมริกาดูสิจากสเปนมันย้ายอยู่อเมริกาได้ไงเนาะพี่แท่งเนาะอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของอะคูสติกกีตาร์เราคิดว่าคงจะดัดแปลงจากทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยมาทำให้มันป๊อปปูล่า
1: ครับไม่หรอกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาบุกเบิกแผ่นดิน
0: ได้เว้ย
1: แผ่นดินใช่ไหมอเมริกา
0: เน
1: า
0: ะ
1: พอมาเข้ามาแล้วก็ชนเผ่าของสเปนเขาก็มาเขาก็จะมีกลุ่มเขาอิตาเลียนก็
0: ม
1: ีนะครับสเปนก็มีอังกฤษก็มีฮอลันดาอะไรก็มาแต่ว่าเอาดนตรีเนี้ยมาจากประเทศด้วยพอมาอยู่ไปนานๆเข้าเอ๊ะมันอะไรมันอาจจะหายากหรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: การทำอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้
1: ช่วยเอามาประกบหน้าหลังน่าจะง่ายกว่าแล้ววันนี้ตรงไปตรงมามันจะต้องมีส่วนว้าวเพื่อจะได้เอาหนีบเข้าไปง่าย
0: ๆมีเฟดที่มันกว้างขึ้นเฟดก็คือช่องที่ดีกีตาร์เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตาม
1: จะได้ไม่ยากเกินไป
0: เพราะว่าตัวอูดเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเฟดมันจะเป็นแบบครบพี่จ้างนี่ก็ออกไหมเฟดก็คือไอ้ตัวขั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราจับช่องไหนช่องไหน
1: ครับ
0: ไตอูดเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเขาเรียกว่าเขาเรียก
1: ดาวเอาเลยเหมือน
0: ดาวโพซิชันเอง
1: เหมือนอะไรวะที่มันไม่มีอ่ะเราต้องพอดีอ่ะ
0: เฟดเรสคล้ายไวโอลิน
1: ไวโอลินไม่มีไวโอลินไม่มีที่ขั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พัฒนามาจากที่ดีเป็นโน้ตเฉยก็มาเป็นคอร์ดกีตาร์ก็เริ่มจะมีคอร์ดหลังจากคอร์ดก็เริ่มจะมีแบบสเกลละ
1: นี่เป็นไงท่านผู้ฟังเสียนไม่เสียน
0: จากกีตาร์จากสเกลก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอากีตาร์ตัวเดียวมาบรรเลงเป็นเพลงเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราดีดกีตาร์ดีดได้แค่คอร์ด
1: ครับ
0: ไอโซโล่ก็โซโล่ตัวหนึ่งไอคอร์ดก็ตัวหนึ่งปัจจุบันโลกพัฒนาขึ้นก็สามารถที่จะเล่นทั้งคอร์ดทั้งเบสมาในเพลงเป็นเพลงได้เลยกีตาร์ตัวเดียว
1: ยกตัวอย่างเช่น

0: เดียวฝึกจนชำนาญนะตั้งแต่พี่อุ๋ยสอนให้จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเล่นกีตาร
1: ์โอ้ตอนนี้ผมอายุ55ผมพี่อุ๋ยสอน5ขวบ50ปี
0: หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่50
1: ปี5ขวบตอน7ขวบเอากีตาร์ไปเล่นที่โรงเรียน
0: เออ
1: จำได้เลยโหตอนนั้นมันเป็นไปได้ยังไงพี่แท่งตอนเราอายุ7ขวบผมอยู่ป.2ผมจำได้เลย
0: ป.5หัดแล้ว2ปีได้ไปโชว์
1: ใช่
0: เออ
1: ป.2
0: อยู่ป.2ขึ้นโชว์ที่
1: อยู่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
0: ครับ
1: เอากีตาร์ไปมีความรู้สึกว่าอยากทักกลางวัน
0: เอากีตาร์ตัวแรกมาไง
1: กีตาร์แล้วพ่อไปราชการที่แม่สายไงพ่อไปแม่สายแล้วพ่อเห็นเราอ่ะชอบเล่นกีตาร
0: ์ครับ
1: พ่อก็เลยซื้อกีตาร์ที่แม่สายมาจำได้ว่าเป็นกีตาร์แรกเลยนะ Made in Burma
0: โอ้ของพม่า
1: พม่ากีตาร์พม่าสายสูง
0: ครับ
1: แข็งเพราะกีตาร์พม่าก็ไม่ได้มาตรฐานหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นแรกที่เราได
0: ้
1: เอากีตาร์ตัวนั้นแหละไปที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตอนนั้นเรียนป
0: .2
1: ไปถึงครูงงสมัยนี้เราเด็กๆในยุคนั้นน่ะ
0: เจ็ดขวบ
1: เจ็ดขวบเด็กที่ไหนมันเอากีตาร์ไปที่โรงเรียนวะเป็นความที่เราแบบเครซี่แล้วอยากแบบเอนจอยกับเพื่อนโชว์เพื่
0: อ
1: นครูบอกสุทธิศักดิ์เธอเอากีตาร์มาเล่นหน้าฉันเลยโชว์เลยปูไข่ไก่หลง
0: แหมรีเควสเพลงซะด้วย
1: ปูไข่ไก่หลง
0: แล้วเราจะได้เหรอเราไม่ได้ซ้อมมา
1: โอ้สบายเลยเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เพลงไทยสากลแทบไม่มีเพราะฉะนั้นนักดนตรียุคเก่ายุคเริ่มต้นอย่างยุคพวก
0: ห้าสิบปีที่แล้วเพลงไทยสากลน้อย
1: โอ้พี่แท่งน้อยมาก
0: อ๋อเลยจำเป็นจะต้องไปหัดเพลงลูกทุ่ง
1: ต้องหัดเพลงลูกทุ่ง
0: อ
1: ย่าลืมนะพี่แท่ง
0: แล้วสุทธิศักดิ์เด็กชายสุทธิศักดิ
1: ์ลูก
0: ไข่ไก่หลงได
1: ้ลูกทุ่งมาก่อนสตริงปูไข่ไก่หลงได
0: ้เหรอ
1: ได้หมดเลย
0: เอาหลายคนงงปูไข่ไก่หลงเพลงอะไรนะ

0: ว้าวให้ร้องในศิลปิน
1: จำไม่ได้จำไม่ได้
0: ไม่รู้ก๊อปหมายถึงว่าเค้าเวอร์ไม่รู้กี่ทีเนอะ
1: เป็นไปได้เพราะเพลงมันดัง
0: มากเพลงลูกทุ่งเค้าเวอร์เยอะมากจนไม่รู้ว่า
1: จริงแล้วตอนนั้นน่ะเพลงสากลไทยเนี่ยเรายังคิดทำนองเองไม่ได้เลยเพลงหลายเพลง
0: เราก็ใช้ต่างประเทศใช้เพลงจีนนะครับแล้วก็เขียนเนื้อเข้าไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้เขียนกันเอง
1: เจงกิสข่าน
0: เอาแล้วตอนนั้นไปโชว์หน้าห้องเป็นยังไงผลตอบรับ
1: โอ้ก็
0: เละ
1: โอ้โหประสบความสำเร็จคร
0: ับ
1: ครูบอกว่าสุทธิศักดิ์ถ้างั้นตอนงานโรงเรียนเธอเอากีตาร์มาแล้วโชว์บนงานโรงเรียนคู่กับครูอาลามซึ่งเล่นเปียโน
0: พอผ่านโชว์ที่ชั้นเรียนเนี่ยครูกดไลค์บอกเยี่ยมให้ขึ้นชั้นเลย
1: ให้ขึ้นชั้นเลย
0: ขึ้นไปลีกโรงเรียนเลย
1: ไปลีกเลยนี่งานโรงเรียนประจำปีอ่ะหรือว่า
0: เล่นกับครูอาราม
1: ครูอารามครูอารามเล่นเปียโน
0: เพลงอะไรฮะ
1: จำได้ว่าเล่นเพลงประจำโรงเรียนกับครูอารามสองคนกับเพลงถ้าคุณที่3
0: นี่เพลงโรงเรียน
1: เพลงโรงเรียนนะเป็นเพลงโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเล่น2เพลงอีกเพลงเป็นเพลงพระคุณที่3

0: ือนกูเสียชีวิตเลยเหมือนกูเสียชีวิตเลย
1: ไม่ไหวที่สามนะ
0: เออ
1: ไม่ขึ้นไปเล่นบน
0: ใครเกิดทันยังไง SMS มาได้นะครับหรือว่าใครคิดถึงเพลงอะไรเก่าๆนะหรือว่าอยากได้คำถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์วันนี้เซียนของเรานะครับถนัดทุกแบบเพราะว่านะครับนะพี่บอมนะฮะสุทธิศักดิ์หรือว่าสินเจริญเนี่ยมีกีตาร์ด้วยอะไรอ่ะค้าขายกีตาร์ด้วย
1: uh-huh.
0: สามารถซื้อพี่บอมได้พี่บอมก็จะไลฟ์ตลอด
1: ใช่ในเพจนะครับไปตามได้เลย
0: เพจว่าอะไรอ่ะ
1: บอมสิงห์เจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์ใครอยากจะได้กีตาร์ใครอยากจะหัดกีตาร์ใครอยากจะมีกีตาร์ให้ลูกหรือว่าตัวเองนะแล้วพี่บอมเอากีตาร์มาจากไหน
1: กีตาร
0: ์ที่เอามาขายมาอะไร
1: เอามาจาก2ประเทศคืออเมริกากับญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเข้าไปเซิร์ชดูคนที่เขาขายมือสองสั่งรวบรวมกันทีละ10ตัวแล้วก็ขนมา
0: โอ้นี่มันเป็นโลกของเขาเลย
1: เป็นโลกของเขาเขาจะมีสังคมของเขาสังคม
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงดีไม่ดี
1: โอเคพี่แท่งเป็นคำถามที่ดีมากๆเลย
0: เพราะว่าสุดท้ายกีตาร์ต้องฟังเสียงไงแล้วเราดูอยู่
1: โอเคประสบการณ์ของเรา1เหมือนเราซื้อรถยี่ห้อกีตาร์กับรุ่นกีตาร์จะการันตีเสียงกีตาร์ตัวนั้นๆได้ประมาณ 80%
0: โอ้เยอะกันเลย
1: เยอะที่เหลือคือสายตาเราที่ดูทุกสัดส่วนของกีตาร์คอตรงไหมอะไรเป็นยังไง
0: เ
1: ฮ
0: ้ย
1: ผมสามารถดูได้เลย
0: โอ้นี่มันเสียงกีตาร์จริงๆนะนี่เสียงของแท้เลยนะจากอเมริกาก็ต้องดูเหมือนกัน
1: ดูเหมือนกัน
0: แสดงว่ากีตาร์มือสองเนี่ยที่เขาไอฝากขายเนี่ยมีเป็นพันๆหมื่น
1: ๆใช่เป็นหมื่นๆ
0: แสดงว่าเราต้องคัดมาไม่เหมือนพระที่ส่งรูปมาเหมือนเสื้อผ้าที่ส่งรูปมาเหมือนรถที่ส่งรูปมา
1: ใช่ไหม
0: แล้วใช้ประสบการณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เลือก
1: ใช่
0: แล้วเราจะเลือกอยู่ในราคาเท่าไหร่ยังไงกีตาร์ส่วนใหญ่ในเพจเราขาย
1: โอเคเพราะฉะนั้นสมมุติว่าราคาตลาดหมื่นหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอามาต่ำกว่าราคาตลาดนิดๆให้ได้ทีนี้เวลาที่เขาขายกีตาร์มือสองกันเนี่ยเราจะเข้าไปในลักษณะที่เขาเปิดบิดเปิดประมูลยกตัวอย่างเช่นพี่แท่งอยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: พี่แท่งจะขายกีตาร์ยี่ห้อ iPhone
0: เป็นเจ้าของกีตาร
1: ์เป็นเจ้าของกีตาร์
0: ผมมีกีตาร์มือ2เต็มเลย
1: พี่แท่งเปิดมาก่อนพี่แท่งเอากีตาร์มาวางเลยแล้วบอกว่ากีตาร์ตัวเนี้ย
0: เปิดมา 1,000
1: เปิด 1,000 สุดท้ายเวลาตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะบางทีอาจจะยังไม่มีคนไปเอาของพี่แท่งเลยผมไปเป็นคนต่อมาแล้วหมดเวลาพอดีผมก็จะได้กีตาร์ตัวนั้นมาแล้วก็จะมีช่องว่างเรื่องราคา
0: เขาจะมีเวลา
1: เขาจะมีเวลาเขาจะกำหนดเวลา
0: เวลาบิดกีตาร์ทีนึงเนี่ยเขาบิดกี่นาที
1: ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2วัน
0: ทิ้งไว้2วัน
1: ทิ้งไว้เลย2วัน
0: กีตาร์ตัวนี้เปิดอยู่ที่ 1,000 บาท
1: พรุ่งนี้เที่ยงคืนหมดเวลาเที่ยงคืนเป๊ะหมดเวลาคนสุดท้ายได้ไป
0: ให้ราคามาสูงสุดพี่บอมจะไปดูตอนนั้น
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาชิงกันตอนใกล้ปิดนี่แหละ
0: อ๋อยังไม่รีบกัน
1: ไม่รีบโอ้ถูกจังเลยตัวนี้ถูกกูทำไมมาถูกขนาดนี้วะเอาแหละพอใกล้เวลาปิดเฮ้ยมาจากไหนกันวะเนี่ย
0: เป็นไปได้จะมาชิงนาทีสุดท้าย
1: ชิงนาทีสุดท้ายฮะ
0: แล้วเราก็ต้องคือถ้าตัวไหนเราชอบแล้วคิดว่ามันดีมากๆเราจะรอ
1: ตัวไหนที่เราชอบมากเราจั่วราคาสุดท้ายทิ้งไว้เลยราคาที่ไม่คิดว่าคนอื่นจะสู้ไม่ได
0: ้พอเห็นปุ๊บไม่บิดสู้ละ
1: ผม
0: ถูกไหมสมมติว่าเจ้าของเขาบอกว่าไว้หมื่นหนึ่ง
1: อะฮะ
0: อยากได้เลยจ่วยยังไง
1: อ๋อก็มีนะบางทีนะเขามีBuy It Nowเลยหมายถึงว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเลยเนี่ย
0: ถึงราคาในใจเจ้าของเขาปล่อยเลย
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าBuy
1: It Now
0: Buy It
1: Now
0: ขายทันที
1: ขายทันทีพี่แท่งกีตาร์ตัวเนี้ยกีตาร์ตัวนี้ชื่อกีตาร์ไอโฟนพี่แท่งเอามาวางประมูลแต่ถ้าเกิดจะซื้อเลยนะบาทหมื่นหนึ่งพี่แท่งก็จะลงไว้
0: เขาลงไว้
1: เขาลง
0: Buy It Nowละ10,000แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นก็บิดกันไป
1: โชคดีถ้าอย่างนั้นอาจก็รอลุ้นได
0: ้กีตาร์ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็แบบเป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจ
1: ตอนนี้
0: สองยี่ห้อ
1: ตอนนี้ก็ต้องบิดอันแรกก็คือดังที่สุดในโลกคือยามาฮ่าอยู่แล้วเนาะ
0: โอ้เออว่ะ
1: แล้วยามาฮ่าทำไมมันทำทุกอย่างอะพี่แท่ง
0: นี่ฝากให้แฟนรายการนะครับนะฮะพี่บอมบอกเลยว่ายามาฮ่าเป็นยี่ห้อที่เสียงดี
1: เสียงก็คือว่าพอปูล่าที่สุด
0: ทำกีตาร์ได้มีคุณภาพ
1: คุณภาพของญี่ปุ่นยามาฮ่าแตกนะครับทำมอเตอร์ไซค์ทำ
0: เปียโน
1: แล้วที่สำคัญประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับกีตาร์กลองก็มี
0: เหมือนผมจะเห็นมีดินสอด้วยนะ
1: คีย์บอร์ดก็มีจริงอะฮะ
0: มิตซูบิชิมั้งทำดินสอขาย
1: มิตซูบิชิ
0: โอ้โหอะไรกันเนี่ย
1: กีตาร์ยามาฮ่าประสบแบรนด์แรกพอปูล่าที่สุดอันที่สองทากามิเนะ
0: ทากามิเนะโอ้โหอันนี้ญี่ปุ่นละ
1: ญี่ปุ่น
0: เอออ
1: ันที่3ของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากๆก็มอริส
0: ของญี่ปุ่นเหรอ
1: ญี่ปุ่นมอริส
0: อ๋อโอ้ฟังแล้วเหมือนของอเมริกา
1: อ่าฮะ
0: ของต่างประเทศแล้วถ้าของอเมริกาล่ะ
1: ของอเมริกาดังที่สุดก็คือมาร์ติน
0: อ๋ออันนี้ได้ยิน
1: ดังที่สุด
0: ดังที่ส
1: ุ
0: ด
1: ลองมาเป็นน้องใหม่แต่มาแรงคือเทเลอร์
0: อันนี้ได้ยิน
1: ต่อมาเลยนะกิบสัน
0: โอ้3 ตัวนี้เขานิยมกัน
1: นิยม
0: เอ้โอเวอร์ชันนึงของใคร
1: ราคาดีอเมริกาครับ
0: อ๋ออเมริกาเหมือนกันแต่3ตัวนั้นเนี่ยเนี๊ยบกว่าม
1: ันดังกว่าโอเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้สึกได้เลยว่ากีตาร์ส่วนใหญ่ทำจากไม
0: ้ครับ
1: โอเวชั่นเป็นนวัตกรรมแรกบนโลกมนุษย์ที่เอาไฟเบอร์กลาสกับไม้มารวมกันให้เป็นกีตาร
0: ์
1: มีรูปทรงที่แปลกแตกต่างเตะตาและสวยวิจิตรการตาเหลือเกินแต่ว่าช่วงเวลาที่มันป๊อปปูล่าอยู่ในช่วงเรนจ์เวลาเพียงแค่20 ปี
0: โ
1: อ้แล้วก็กลับได้รับความนิยมที่ถดถอยลงไป
0: อะแล้วทำไมมันล้มเหลวนี่เมื่อมันเคยเป็นผู้นำ
1: 20 ปีมันขายดีที่สุดมันเปิดตลาดมาคนว้าว
0: บึมรถไฟฟ้าโอ้โห
1: เมื่อก่อนใครมีกีตาร์ไปซ่อมที่เทพพิทักษ์ประเทศ
0: ก็ใช่ผมก็นึกว่ามันยังนำอยู่นะเนี่ย
1: โอ้ใครมีโอเชียนว้าว
0: เหรอแล้วที่เหลือมาตีตลาดได้ยังไงขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3มาตินหรือว่าเทเลอร์อะไรพวกนี
1: ้คือมาตินนะเขามาก่อนการอยู่แล้วเทเลอร์เขาก็มา
0: พวกนี้ยังใช้ไฟเบอร์มาตามโอเวชั่นไหม
1: ไม่
0: อย่างเดียว
1: ไม่เลย
0: ใช้ไม้อะไร
1: ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำไม้ก็จะเป็นไม้อินเดียนโรสวูด
0: อินเดียน
1: โรสวูดไม้อินเดียนโรสวูดถ้าเป็นสายพันธุ์ไม้ไทยก็เหมือนไม้ประดู่นี่แหละ
0: มันจะบางเก็บเสียงกังวานเหรอหรือไง
1: เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งไม้หน้าก็ต้องเป็นซิกก้าสปูสมันจะมีการสั่นสะเทือนได้ดี
0: โอ้โหท่านผู้ฟังจดแทบไม่ทันจำแทบไม่ได้
1: ใช
0: ่นะฮะโอ้โหลึกซึ้งมากนะฮะ
1: ลึกซึ้งฮะ
0: เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่
1: อฮะ
0: พอดีหมดช่วง
1: ศาสตร์ของกีตาร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อ
0: เดี๋ยวมาตามกันต่อสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ช่วยจัดรายการได้นะครับนะฮะก็ SMS มาได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมากับเรียกข้าวว่าเซียนวันนี้อยู่กับเซียนกีตาร์บอมสินเจริญครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: 3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EVAI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงชางอาInnolight ออฟอีออฟโตลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ AI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเตรียมภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีมชาติสเปนไม่สามารถลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายได้การฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายของทีมชาติสเปนก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติอาร์เจนตินาถูกยกเลิกหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักในนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมของลุยส์เดลาฟูเอนเต้มีกำหนดฝึกซ้อมที่สนามเมลานีเลนในนิวเจอร์ซีย์แต่การฝึกซ้อมครั้งนี้ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศทั้งนี้ระเบียบของสหรัฐระบุว่ากิจกรรมกีฬาใดๆที่จัดขึ้นกลางแจ้งจะต้องถูกระงับหากตรวจพบฟ้าผ่าหรือกิจกรรมไฟฟ้าภายในรัศมี8ไมล์จากสถานที่จัดการแข่งขัน คอปปี้เมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดลงสนามในเกมที่อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4นัดชิงอันดับ3ศึกฟุตบอลโลกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทำให้เมนูไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวตลอด8เกมของอังกฤษในฟุตบอลโลกคราวนี้นอกจากนั้นยังมีรายงานจากร็อบดอร์เซตนักข่าวจาก Sky Sports เสืออังกฤษรายงานด้วยว่าคอปปี้เมนูวัย21ปีหมดกำลังใจอย่างมากจากการถูกโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาวเยอรมันปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 0861-2561-1661
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข่าวดีครับทุกคนครับมาร่วมสนุกกันนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เปิดโอกาสนะครับให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะทุกคนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan แพ็คเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starterไปจนถึง M-COT Superfan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจนะฮะพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเย้มิวสิ
3: กก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านครับต้องบอกได้เลยว่าในยุคก่อนนั้นเพลงไทยยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นคิดทำนองของตัวเอง
2: ครับ
3: การนำทำนองของเพลง Tell Lola I Love Her มาใส่เนื้อภาษาไทย Tell Lola I Love Her นั้นถือว่าเป็นเพลงดังในยุคก่อน80
2: ของโลก
3: ของโลกเลยแหละครูพยงมุกดาท่านหัววัยเฉียบแหล
2: ม
3: ยัดภาษาไทยดำเนินเรื่องราวกับ Tell Lola I Love Her กับกลายเป็นอะไรพี่ดั้ง
2: ครับผมลำดวนและทองดี
3: ลำดวนกับทองดีเขารักกัน
2: ใครเคยได้ยินแบบนี้
3: เขาใจเธอสารพัน
2: SNS มาได้นะครับ
3: ดอกไม
2: ้4689899
3: ของขวัญ
2: คิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลง
3: และที่เนื้ออื่นใด
2: ในเซนของเราบอมสินเจริญ
3: นั่นคือแหวนแต่งงาน
2: กับเพลง

พบเธอเขาขี่ควายเพื่อเข้าไปในสนามแข่งเขาเป็นนักแข่งที่หนุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มควายต่างคำรามแล้ววิ่งออกไปจนยังไม่ทันไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

0: ลำดวนทองดีเป็นผลงานการเขียนเนื้อโดยอาจารย์พยง
1: มุกดาน
0: ะครับนะโอ้โหออกใช้เพลงอะไรลอล่า
1: เทลลอล่าเลิฟเธอ
0: เทลลอล่าเลิฟยู
1: เทลลอล่าเลิฟเธอ
0: เลิฟเธอ
1: เทลลอล่าไอนีดเธอ
0: เออไหนใครอยากฟังเพลงอะไรเก่าๆนะฮะลอง SMS มาดูนะครับ4689899ร่วมกันจัดรายการนะครับตอนนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอยู่กับบอมซินเจริญ
1: ได้อารมณ์มากเลยฮะ
0: เสียงของเราวันนี้เป็นเรื่องของกีตาร์เป็นเรื่องของเสียงเพลง
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะกีตาร์เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่ามี2ประเทศนะที่โด่งดัง
1: ดังมาก
0: เนอะ
1: ก็คือ
0: ไม่ใช่เป็น2ประเทศที่พี่บอมเนี่ยจะไปนำมา
1: ก็คือที่ญี่ปุ่นกับอเมริกา
0: แล้วก็มาเอ้ยเวลาเรามาขายเนี่ยเราก็ให้เขาบิดด้วยไหม
1: ใช่บิดด้วย
0: เอานอกจากเราบิดมาจากต่างประเทศแล้วญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มาบิดอีกด้วยที่น
1: ี่ด้วย
0: เข้าไปที่เพจอะไรครับ
1: เข้าที่เพจบอมสิงห์เจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์วันไหนที่จะเปิดไลฟ
1: ์เอาง่ายๆเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์
0: เปิดทุกวัน
1: จันทร์ถึงศุกร์
0: กี่โมงอะอย่างวันนี้ล่ะ
1: ทุ่ม
0: อะไรอย่างวันนี
1: ้วันนี้มาหาพี่แท่งงดวันนี้มาหาพี่แท่งเลยงด
0: ทุกวันก็สี่ทุ่มเข้าไปดูได้
1: เรียกว่าสี่ทุ่มประมูลเป็นโปรแกรมที่ดังมากเลยครับในออนไลน์ใน Facebook นะครับ
0: นะครับมี
1: สินเชื่อ
0: เป็นอะคูสติกทั้งหมด
1: อะคูสติกทั้งหมด
0: ไม่มีไฟฟ้า
1: ไม่มีเลย
0: อ๋อใครนะฮะที่สนใจในเรื่องอะคูสติกชอบมากๆครับจัดแบบนี้มีความสุขมากเอาขอบคุณมากเลยนะครับเจงกิสข่าน
1: เจงกิสข่าน
0: ไปขอมาละขอบคุณมากนะฮะ2 SMS ของเราพร้อมกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดสายด้วยคุยกัน
1: เจนกิสข่านนี
0: ่ Royal Spy
1: Yes sir
0: Royal Spy ฮะพี่จีนะสุนทร
1: สุนทรสุจริตฉัน
0: ครับทุกวันนี้ยังร้องอยู่วงพาเลส
1: พาเลส
0: นะร้องกับพี่ปูร้องกับพี่วสุนะพี่วสุคือพี่จ
1: ิ๊บจิ๊บ
0: จิ๊บรอดอเจนกิสข่านครับ585ผมจัดให
1: ้เอาจับเจนกิสข่านชาติขุนพล

0: เซงกิสการนะฮะตัดคำขอนะครับนะฮะ895นะฮะเดี๋ยวมีของแล้วก็ชอบมากๆเลยครับจัดแบบนี้มีความสุขมากเลยครับนะฮะก็หลายคนที่ทำงานอยู่ขับรถอยู่บ้านนะครับแล้วก็ฟังวิทยุนะเป็นเพื่อนนะคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับยุคแบบอนาล็อกอยู
1: ่ใช่
0: นะครับฟังวิทยุก็ฟังรายการฟุตบอลอะไรไปละนะครับที่99นี่เขามีหลายแบบไลฟ์สไตล์ของคนนะพี่บ
1: ังครับ
0: นะครับรถยนต์ก็มี
1: โอ้น่าสนุกครับ
0: นะมอเตอร์อินเทน
1: ผู้ชายผู้ชาย
0: แล้วก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องกล้องถ่ายรูปก็มี
1: โอ้ดีครับ
0: เรื่องของวิ่งก็มี
1: สมัย
0: เรื่องของกอล์ฟก็มี
1: เบนระหว่างเทคโนโลยีกีฬา
0: ก็มี
1: ไลฟ์สไตล์อ
0: าจารย์สันติ
1: โอ้ว้าว
0: ก็มาจัดนะครับแล้วก็ฟุตบอลกีฬาต่างๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเรื่องของสปอร์ตแต่ว่าช่วงของเราเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของเพลงมั่ง
1: เป็นเพลง
0: นะเพราะเพลงเนี่ยกับวิทยุมันคู่กันผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะนำเพลงแล้วก็เรื่องราวประวัติคนเขียนนะฮะของเพลงแต่ละเพลงต่างๆเนี่ยแบบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันได้คิดถึงกันนะครับอย่างเมื่อกี้เจงกิสข่านพอจะทราบประวัติมั้งไหม
1: เจงกิสข่านนี่
0: มันเป็นเพลงนอกปะ
1: เอ้ยมันเป็น
0: แล้วเรามาแปลงเป็นเนื้อ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อยากเราอยากรู้ว่าผมก็อยากรู้เหมือนคุณผู้ฟัง
0: อ่ะเดี๋ยวหาให้
1: เดี๋ยว
0: พ
1: ี่
0: บอลหาให้นะจริงๆแล้วเพลงเจงกิสข่านมันเหมือนเพลงฝรั่งนะแต่ว่าเรามาแปลงเหมือนหนังสือฝรั่งเล่มนึงแล้วมาแปลไทยอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็พี่นะฮะโรเจอร์สไปเนี่ยก็มาเขียนเป็นเนื้อไทยแต่ก็ยังมีคำว่าเจงกิสข่าน
1: ไปที่ไหนใครจะคว้าง
0: ลิบทางตอนนั้นเพลงแปลงจะดังมากถูกไหมอย่างพี่ดอนสระเบียบก็จะแปลงเยอะ
1: โอ้พี
0: ่เมาจนหัวที่หมดเอาข้อมูลมาแล้วฮะ
1: นี่เป็นเพลงเจงกิสข่านพี่ตั้งนะ
0: ครับทุกคนได้ความรู้ด้วยนะ
1: เป็นเพลงดิสโก้นะครับ
0: โอ้มันดิสโก
1: ้ครับ
0: แล้วตอนนั้นโรเจอร์สไปดิสโก
1: ้ยุคดิสโก้เลยตอนนั้นอ่ะ
0: ว่าไปจนดวงดาว
1: ก้าว
0: ไปจนดวงจันทร
1: ์พอดิสโก้เสร็จแล้วเราก็จะเลดี้บัมจำได้ไหมเวลาเต้นต้องมาบัมกันอ่ะ
0: บัม
1: บัมกันเป็นวงของประเทศเยอรมันครับ
0: โอ้เพลงเจงกิสข่าน
1: เจ
0: อร์มันเขียนไว้นะ
1: เป็นเพลงประเทศเยอรมันครับแต่งโดยลาฟซิโก้ครับเขียนเนื้อโดยเบนมาเบนไมเบนเมนเจอร
0: ์
1: เมนเจอร์นะครับโอ้โหเพลงได้รับอิทธิพลจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดมองโก
0: เออ
1: โอ้โหเพลงนี้โด่งดังมากในเมืองไทยนะฮะนี่ผมดูในประวัตินะครับนำมาร้องเป็นภาษาไทยโดย Royal Spriteปีนะฟังปีดีๆนะฮะ
0: ปีที่ Royal Sprite นะครับแปลงเพลงนี้มาแล้วใส่เนื้อไทย
1: 2522
0: โอ้โห
1: ต่อมายังมีเวอร์ชั่นร่วมกับใครรู้ไหมฮะ
0: ครับ
1: สินเจริญบาร์เตอร
0: ์ไอ้ยะเหรอเคยทำด้วย
1: ใช่ฮะเป็นเวอร์ชันร่วมกับพี่จีจี
0: ลอยเปิดไปเปิดมาคุณเจอเรื่องราวของ
1: เรื่องราวตัวเฉยเลย
0: ไปร่วมกันตอนไหน
1: ก็ตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่า Sound of 80เป็นพวกเราพยายามรวมเพลงในยุค80มากัน
0: เพลงนี
1: ้ผมก็เป็น
0: แปลมาเนี่ยนะ47ปีแล้ว2522
1: เป็นไงฮะใครยังไม่เกิดฮะคุณผู้ฟังใครยังไม่เกิดมั้งฮะ47
0: ปีแล้วโอ้พี่ขอมานี่พี่ไม่ธรรมดาเลยนะ5895อุ๊ย
1: เอาเรื่องนะ
0: มาแล้วฮะพี่ๆครับมาทั่วที่เลยพี่ๆผมชอบมาก9ล้าน
1: 9
0: ล้านความประจําทําใจเธอทํา
1: ไว้นั้นฉันยินมันดังออกไปจริงๆแล้วเนี่ยที่มีคำว่าบัวสีน้ำตาลอ่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มาจากเพลงสากลเช่นกันประมาณนี้ครับค่อยๆย้อนลำลึกไปกับผมนะครับ

0: จอนอนก็อะไรนะพี่แท้
1: 9ล้านความระกำล่ะ
0: 9ล้านความระกำ
1: เดี๋ยวหาเนื
0: ้อนอนสอนระเบียบ
1: เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห
0: ้ผู้ชนะสิทธิ์ทิพย์ก็มานะฮะ
1: ได้สิไม่มีปัญหาหรอกเอาไปคนละ
0: สวัสดีครับสุดยอดไปเลยครับจากคุณแจ็คแท็กซี่นะ
1: ฮะ9ล้านความระกำช้ำชอบใจที่เจอทำ
0: ได้ยัง
1: มีวงขึ้นมาขี่อะไรนี
0: ่ย้อนนะตอนนี
1: ้ดอนสอนระเบียบ2504

0: แล้วนะพี่นะเป็นพี่คนเดิมพี่5895โอ้โหพี่นี่8070เลยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับคุณแจ็คแท็กซี่โอเคดีใจครับที่ทุกคนชอบนะครับฟังแล้วก็เพลินดีนะพี่9277นะครับผู้ชนะสิทธิพี
1: ่โอ้โห
0: ร้องไง
1: โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องบอกได้เลยว่า
0: สิทธิ
1: เป็นเพลงประจำคาราโอเกะของผู้สูงอายุ
0: 60อัพ70
1: พี่แท่งเคยเห็นไหมฮะตาม Imperial ลาดพร้าว Imperial สำโรงหรือตามห้างสรรพสินค้าต้องบอกว่าแบบโอดี้เก่าๆอ่ะ
0: เขานัดเจอกัน
1: แล้วต้องเป็นชั้นที่มีฟู้ดคอร์ทด้วยคุณผู้ฟังนึกออกไหมฮะชั้นที่เป็นฟู้ดคอร์
0: ท
1: เอาวันนี้เรามานัดรวมกัน
0: แฟชั่นไอแลนด์ก็มี
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็มีอายุ 60-70
0: ใช
1: ่แต่งตัวเก๋ๆออกจากบ้าน
0: แล้วนั่งนิ่งๆนะ
1: นั่งนิ่งเลย
0: นั่งนิ่งดูแล้วดูวงสุนทราภรณ์แบบคล้ายๆวงสุนทราภรณ์ย้อนยุคอะแล้วนั่งนิ่งๆคุณป้าคุณนายนะคุณตานั่งแต่งตัวหล่อใส่แว่นดำแล้วก็มีลูกประคำไม่ใช่สร้อยไข่มุก

0: นู้นเอาลูกตัวเองเด็กๆอ่ะ5ขวด10ขวดไปเล่นตรงนู้นส่งพ่อแม่ตายายคุณปู่คุณย่านั่งอีกฝั่งนึง
1: มาอยู่อีกฝั่ง
0: มาน
1: ั่
0: งดูวงสุนทรภรณ
1: ์ฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาว
0: โอ้โหจัดไป
1: พี่แต้งเอาเลยอ่ะ
0: ฟังครับขอดึงท่อน
1: ฟ้าเดี๋ยวหาที่ก่อนนะ
0: ผมวิ่งนี่ใช้อารมณ์สูงนะ
1: ฟ้าลุ่มอิระวดี
0: เทพวงศ์
1: คืนนี้มีแต่ดาว
0: ภาพท่านลอยมาเลยนะ
1: คนที่ร้องเพลงนี้เพราะที่สุดคนหนึ่งคือใครไหม
0: ครับ
1: อาชัด
0: ชัดเลย
1: ชัดเต่าปูน
0: โอ้ my god
1: ผมนี่เคยเล่นไปงานวันเกิดของพี่แต้ม
0: บุรุษ
1: วิชัยสังวภัย
0: แต้มอย่างนั้นเลยนะเงียบเน
1: าะเงียบเลย
0: ผมแบบใส่ตันโจมัน
1: มา
0: เ
1: ลย
0: ปาดนะ
1: เรียกอาชัดอาชัดขึ้นมาบนเวทีอาชัดมากระซิบข้างหูผมบอมบอมผู้ชนะ10ทิศโอ้โห
0: บอมได้ไหม
1: ไหลกันเลยตอนนั้นอะ
0: ไหล
1: เลย
0: ไหลให้
1: ต้องมีเนื้อเพลงนะต้องมีเนื้อเพลงนะ
0: ได้
1: ขอดผมไหลได้
0: ทุกคนขอหาเนื้อเพลง
1: เนื้อเพลง
0: น
1: ี้
0: เป
1: ็
0: นวันแรกเลยไม่ได้เอาไอ้ iPad มานะฮะมาเปิดเนื้อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวติดตั้งจอแบบเปิดเนื้อเลยกดนี่
1: ผมจะเล่นผู้ชนะ10ทิศแบบอะคูสติกกีตาร์ให้ฟังลองฟังผู้ชนะ10ทิศที่ผมเรียบเรียงแบบนี้นะฮะ
0: สเปนเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาพรนะ

0: ายท่อนหลังนี่แหละ
1: หม่อมสินเจริญเสียงประจำวันนี้ของเรา
0: ผู้ชนะสิทธิ์นะที่พี่ขอมานะลินดาอะไรอะอะไรอะมีเพลงชื่อลินดาด้วยเหรอพี่บอม
1: เพลงลินดาลินดาลินดา
0: โอ้
1: มาลินดา
0: โอ
1: ้ลินดาลินดาฉันรักเธอคุณดอนสารเบียบเอาเพลงลินดาลินดามาใส่เนื้อไทยครับ
0: อ๋อแล้วเมาจนหัวทิ่มบ่อมีไหม
1: มีฮะเมาจนหัวทิ่มบ่อมาจากเพลงอะไรวะ
0: แต่พี่ดอนก็ดังเพลงนี้นี่ดาวสกาวใจเนี่ย
1: สุกิยากิอ๋อนั่นเป็นเพลงอะไรนะ

0: ่นน่ะ
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่โอ้คืนนี้แสงดาวดึงดูด
1: ซูเดนเดนเดนซูบารุ
0: ซูบารุ
1: ดังมาจากเพลงซูบารุ
0: นะครับสวัสดีครับพี่แจ้งนะฮะเทวดาเดินดินพี่แจ้โอ้โหพี่แจ้นี่หวานเจี๊ยบ
1: โอ้พี่แจ้นี่เก่าแก่นะ
0: เก่าแก่นะ
1: พี่
0: แจ้นี่80นะ
1: พี่แท่งร้องโอยโอยไหม
0: โอยโอยครับ
1: พี่แท่งร้องฮะ
0: แต่น้องก็ขอเทวดาเดินดินมา
1: อ่ะเอาเทวดาเดินดิน
0: เอาเทวดาเดือดเปิดเนี้ยแป๊บ
1: เทวดาเดินดินเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุดที่หน้าปกจำได้ไหมครับพี่แจ้เนี่ยแต่งตัวแบบเด็กแบบเด็กฮาร์ดคุณผู้ฟังจำศัพท์นี้ได้ไหมฮะศัพท์วัยรุ่นที่แบบ
0: เด็กฮาร์ดเด็กฮาร์ดนี่มาจากวงฟิลเฟย์ลาเฟย์ลาเฟย์ลาเฟย์
1: ไม่ใช่อันนั้นบาราคูดัส
0: อันนั้นบาราคูดัส
1: เด็กฮาร์ดมาจากวง Introduction
0: นี่เป็นไงสายลึกใครเกิดพันกันบ้าง
1: วงอินโทรดักชั่นเห็นใจกันหน่อยพี่เด็กฮอตเดี๋ยวหลังจะเปิดให้ฟัง
0: ผมคิดดูเล่นกีตาร์มา50ปีแล้วอ่ะก็ผ่านมาแล้วทุกเพลงนะ
1: ทุกเพลง
0: นะครับนะฮะหมายเลขนะครับ6417ได้ไปแล้วนะครับลินดาลินดาลินดาลินดาพี่บอมจัดให้แล้ว
1: ลินดา
0: จัดได้แค่จริง
1: ๆ I love you
0: 8436นะฮะบอกเทวดาเดินดินครับจากคุณพงษ์มา
1: ลองดูไหม
0: ลองดู
1: ดูครับว่าผมกับพี่แท่งจะพอไปไหว
0: เป็นอย่างนี้นะครับนะจิโก้ย่างเด็กจิโก้ไปด้วยกันใช่อยากเด่นอยาก

0: พี่แท่งครับโทรหาผมทีครับขอบคุณครับอ้าวใครอ่ะ
1: นี่รายการ
2: เรา
1: โฟนอินมีสายคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ไหมฮะ
2: มีฮะมีโทรนะครับพี่เชิญเลย
1: เชิญครับคุณผู้ฟังครับอยากจะโทรคุยกับผมกับพี่แท่งย้อนบรรยากาศอย่างเพลงฟกซองเพลงเก่าๆกับที่ผมกับพี่แท่งได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะ022485936 022485936ผมกับพี่แท่งรับสายอยู่ตรงนี้เลย
2: แล้วก็02นะ2485937นะครับ
1: ใช่ครับ
2: วันนี้นะครับเซียนของเราคือพี่บอมนะครับแล้วก็ผมนะฮะดำเนินรายการกันอยู่เรียกเขาว่าเซียนเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะฮะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามารับสายพูดคุยกับแฟนทางบ้านกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องกีตาร์เรื่องเพลงนะครับนะฮะในมูดแบบนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ฮัลโหลมา
1: ใช่แล้วครับ
2: ครับสักครู่เดียว
1: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clash

0: ทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยชื่อรายการว่าเรียกข้าว่าเซียน
1: โอ้แต่งกันสดๆเลยนะครับเรียกข้าว่าเซียนนะครับ
2: ครับ
1: เรียกข้าว่าเซียนวันนี้เซียนของเราเป็นเรื่องของเพลง
2: นะ
1: ฮะผู้ที่เก่งกาจเหลือเกินเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หลังจากนั้นนะที่พี่อุ๋ยแนะนำแล้วก็สอนนะฮะ4คอร์ดนะครับคอร์ดที่บอกก็คือมี C มี A minor มี D minor
2: G
1: 4คอร์ดเนี้ยนะคุณเล่นได้หลายเพลงเลยนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วถ้าใครไม่มีกีตาร์เข้าไปดูในเพจของพี่บอมได้นะครับสินเจริญนะครับอะไรนะอะคูสติก
2: สินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับ
1: นะครับไลฟ์ทุกวันตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อังคารพุธก็ไม่ได้ไลฟ์นี
2: ่พุธก็ใช่ต้องไป
1: ทำโชว์กันตอนนี้นะครับผมกับพี่บอมเนี่ยทำโชว์กันเรียกข้าว่าเรียกโชว์ว่า
2: ละเลงเพลงละคร
1: ละเลงเพลงละครเป็นเพลงละครที่เราคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็เอามาร้อยเรียงนะฮะเป็นโชว์เล็กๆนะเข้าดูได้ประมาณ50คน
2: คิดดูฮะละครที่พี่แท่งเล่นน่ะทุกเรื่องอ
1: ่
2: ะตัวไม่ใช่แค่ตัวละครแล้วก็ตัวพระนางพระรองพระนางรองที่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: เพลงประกอบภาพละครที่พี่แท่งทุกเรื่องที่พี่แท่งแสดงนี่ประสบความสำเร็จหมด
1: โอ้เพลงดังมากนะที่พี่แท่งเล่นมานะครับตั้งแต่3หนุ่ม3มุมคนเล่น

0: กันไป
1: รักในรอยแค้นก็ดัง
0: นะครับนะเรวัตพุทธินันท์
1: เพื่อเธอก็ดัง
0: รักในรอยแค้นชื่อเพลงว่ารักเธอมากกว่าพี่เต๋อก็ร้องไว้
1: เพื่อเธอ
0: พี่เต๋อก็ร้องไว้สักวันจะสักวันนะจะได้ดี
1: สักวันจะได้ดี
0: พี่เต๋อร้องไว้แล้วผมก็ร้องไว้เพลงนึงก็คือเพื่อเธอ
1: เคหาดาว
0: เคหาดาวเติมใจให้กันวิยดา
1: โอ้โหดูสิแล้วผมก็นำเอาเพลงเหล่านั้นน่ะส่วนหนึ่งของพี่แท่งแล้วผมกับพี่แท่งก็ครีเอทด้วยการที่ไปนำเอาเพลงประกอบละครยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นอาจำได้ไหมฮะ
2: เมื่อสวรรค์ยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรียวแรงสิ้นหวังก็ได้จะไหน
1: เอาจำได้ไหมฮะละครเรื่องอะไรฮะคุณผู้ฟัง
0: อาจารย์วิระวั
2: ฒน์อย่าจะหนงตนเองยังเพลงใครไม่ไปเพลงอะไรก็สู้กันความหวังยังมีวันนี้ไม่มีใครไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เป็นของเรา
1: เอาวสานเซลแมน
0: ตั้งแต่พี่ตั้วสรัญญูเล่นกับพี่ออฟพงพัฒน์อ่ะอายุ20กว่าครับ
1: ทำกับพี่แท่งสนุกรอบละ50คนตอนนี้ดำเนินเข้ามาสู่รอบที่3แล้ว
0: ครับไม่กล้าเปิดอีกเลยเดี๋ยวแย่งกันอีก ค่อยๆทำมีสายเข้ามาพี่บอม
1: เอาเชิญฮะ
0: มาสายแรก
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง
0: โอ้สวัสดีจ้าพี่อะไรครับ
3: พี่แต้มครับ
0: พี่แต้มเหรอ
3: ครับโทรจากวัดด่านสำโรง
1: พี่แต้มครับพี่แต
0: ้
1: ม
0: สำโรงที่ไหนพี
1: ่
3: สมุดประการ
0: เนี่ยอ๋อสำรวมสมุดประการนะโอเคพี่แต้มสวัสดีครับผมรู้ว่าผู้การแต้มไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้การแต้มนะ
1: พี่แต้ม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: พี่แต้มทำงานอะไรทำอะไรอยู่ยังไม่นอน
3: ก็ฟังนี่เลยครับ
0: เลยนอนฟังอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรผมร้องให้ท่อนหนึ่ง
3: อยากฟังเพลงลำน้ำพองได้ไหมท่อนหนึ่ง
1: ลำน้ำพองพี่แต้มร้องขึ้นให้ฟังสั้นๆหน่อยฮะเอาละครับฟังพี่แต้มร้องน้ำลึก
0: วัดลำน้ำพองหวยผมนิดนึง
3: ลำน้ำพองน้ำนองหลุนหลัง
1: พี่แต้มมีความผูกพันอะไรกับเพลงลำน้ำพองฮะ
3: ผมเป็นคนอีสาน
1: จังหวัดยังครับ
3: ผมอยู่จังหวัดมหาสารคามครับ
1: คนสารคามบ
3: ่ครับ
1: ครับได้กลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านบ้างไหมครับพี่แต้มครับ
3: กลับไปบ้างครับ
0: ปีละเชื่อ
1: เนาะครั้งแรกเลยจากสารคามมาอยู่กรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
3: ผมเข้ามากรุงเทพตอนอายุ45ปี
1: เฮ็ดหยังเป็นอาชีพแรกครับ
3: ทำงานอิสระครับลองทิ้งครับ
1: เนาะเป็นยังไงเราอย่าบอกนะว่าอยู่อินพีเดียสำโรงกับเขาด้วยอ่ะ
3: ผมเป็นคนพิการครับพี
0: ่โอ้ยแต่ว่าผมมีอีกเพลงเนี้ยที่พี่แต้มน่าผมร้องได้ไอ้ร้องลำน้ำพองเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ร้องไม่เป็นกลัวจะระคายหูหลายๆคนทั้งพี่แต้มด้วยแต่ผมมีเพลงชาตรี
1: อ่ะสิลองดูดิ
0: ที่

0: ูม
1: พี่ต้ามบอกเป็นผู้พิการด้วย
0: ภูม
2: ิครับผมเป็นคนพิการสายตาวันนี้พบพนจรครับ
1: วันนี้พบพนจร
3: สองข้างเลยเหรอ
2: ครับ
1: โอ้พี่ต้ามแล้วพี่ต้ามร้องอยู่ที่ไหนฮะ
2: ร้องอยู่แถวนี้แหละครับแถววัดด่านแถวเทพารัตน์แถวเป็นนัก
3: ร้องโอ้อาชีพพี่ต้ามก็คือเป็นวันนี้พบ
2: ครับ
3: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วก็มีพี่น้องเขาก็ให้สตางค์ใช่ไหม
2: ครับผมอ๋อ
3: แล้วพี่ก็ร้องเพลงแนวไหนน้องเพลงแนวอีสานเหรอหรือว่าร้องทุกแนว
2: ทุกแนวครับร้องเพลงบ้างมาลำบ้าง
3: โอแล้วเวลาพี่ไปร้องเนี่ยเพลงไหนเนี่ยได้ทิปดีที่สุดเลย
2: เราแน่นอนไม่ได้ครับร้องไปเรื่อยแล้วก็ร้องไปร้องมาอยู่แถวนั้นเลยแถวบางจ
3: าก
2: แ
3: ถวเหรออ๋อใช่ไหมที่เวลาผมเห็นก็จะมีพี่คนนึงหลานหรือใครจูงมือใช่ไหมร้องเพลงใช่ไหม
2: ไม่ครับผมเดินคนเดียวคร
3: ับ อ๋อเดินคนเดียวแล้ววิธีทำไงเป็นคาราโอเกะเหรอ
2: เอาลำโพงคล้องคออ
3: ่าแล้วก็เปิดคาราโอเกะแล้วก็ร้องใช่ไหม
2: ครับแล้วก็ร้อง
3: เพลงโปรดพี่เพลงอะไร
2: ฮะ
3: เพลงโปรดพี่อ่ะเพลงที่พี่ชอบร้องประจำเลยพี่มีเพลงไม้ตายไหมมีเพลงไม้ตายไหมถ้าพี่ต้องไปประกวดเนี่ยผมส่งพี่ไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยพี่จะร้องเพลงอะไร
1: เออเพลงไม้ตายตัวเอง
2: มีคนแนะนำผมไปเยอะแต่ผมไม่ไปคร
3: ับ เฮ้ยพี่บอมเรามาทำรายการผู้พิการทางสายตาแข่ง
1: น่าสนใจพี่แต้มทราบไหมครับพี่แต้มไปลงทะเบียนนี่สิผมเป็นนะ
3: เนี่ยเขารู้พี่แต้มจดนะ
1: ผมเป็นผมน่ะเป็นรองประธานมูลนิธินะดนตรีเพื่อคนตาบอดผมเป็นมา13ปีแล้ว
3: นี่เขาเป็นรองประธานนี่เจอตัวจริงแล้วเน
1: ี่ยใช่
3: แล้วมันจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง
1: พี่แต้มไปลงทะเบียนเลยเขาก็จะมีการแบบจัดเขาจะยกระดับวันนี้พกให้เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับตามร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขาจะพยายามส่งเสริมให้มี
3: คือเราจะมีใบประกาศให้ว่ามาจากสมาคมเราเวลาไปเนี่ยทางร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ตกใจ
1: ใช่
3: ว่าเอ้ยมาจากไหนยังไงแต่อันเนี้ยสมาคมเราส่งไปคุณภาพ quality เราก็จะมีการฝึกให้
1: มีห้องอัดส่งอัดเสียงเลย
3: โอ้โหเฮ้ยพี่แต้มได้รับสิทธิ์อะไรมากมายเลยนะผู้พิการทางสายตาเนี่ย
1: พี่แต้มรู้จักไหมครับมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะครับ
3: อยู่ตรงไหน
2: จะตรงไหนคร
1: ับ
2: พ
1: ี่เดี๋ยวผมจะบอก
3: พี่แจ้งมาประกาศจดเบอร์โทรศัพท์
1: จะบอกรหัส
3: พี่แจ้งมีวิธีจดยังไงไม่รู้พูดใส่โทรศัพท์เหรอหรือไง
1: มูลนิธิ
3: หรือว่ามีเพื่อนอยู่คน
1: ตาบอด
3: พี่แจ้งมีเพื่อนอยู่แถวนั้นไหม
2: อยู่คนเดียวครับ
1: โอ้โห
3: แล้วพี่จะจำเบอร์ทำไงวิธี
1: เอาอย่างนี้นะมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะเอาเป็นอันว่าเดี๋ยวพอหลังรายการแล้วเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ที่เนี่ยที่สถานีนะเผื่อพี่แต้มจะได้ติดต่อไปแล้วก็เขาจะได้พูดง่ายเลยช่วยทำให้อาชีพพี่แต้มอ่ะมันมีมูลค่าและกว้างขวางขึ้น
3: เอ๊ะเราโทษครับจดเบอร์แกไว้ได้ไหมฮะจดเบอร์ไว้นะพี่แต้มนะเดี๋ยวติดต่อกลับไปแล้วไปบอกนะว่าพี่แต้มจะติดต่อทางสมาคมเขาได้ไงเนาะเผื่อจะมีช่องทางการทำหากินกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่อะไรอ่ะโอกาสอื่นๆมากมายขึ้นกว่านี
1: ้
3: จากให้พี่แต้มสักเพลงดิ
1: พี่แต้มฮะ
3: ลำน้ำพองไหลวนชนชี
1: โอ้โหอะไรน้ำพองมันอยู่กับบังน้ำบนเลยนะฮะพี่แต้มร้องเพลงนี้ไปด้วยกันช้าๆนะ
3: ไม่ต้อง
1: ไ
3: ปพี่แต้มร้องด้วยนะร้องออกโทรศัพท์เลย
2: พี่สตางค์ผมหมดแล้วม
1: ัน เอาโอเคบ๊ายบาย
3: พี่แต้มครับเดี๋ยวร้อง
1: ไปบ๊ายบายครับมาน้อยลอย
3: เรียนแพ้ครับท่านฟังชินินนันทนาคร

0: ขออีกเพลงได้ไหมให้อาตู้ผมหน่อย
1: เอาสิฮะ
0: ใครคิดถึงอาตู้บ้างฮะบางรักซอย9สีหนุ่มเชิญยิ้มมนต์รักพิษณุโลกอะไรสักอย่างนะ

0: ปลาแตก
1: คงสาบาปคงซ้ำขอกรรมของพี่พี่คอยน้อมจนถึง
0: เรือดำน้ำจิโกยำเด็กแฮ

0: เอาสายต่อมามาครับมา
1: อ่ะสายต่อมาครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อ
1: รายงานตัวหน่อย
2: ครับ
1: อะไรนะ
2: ครับคุณสุคุณสุ
1: พี่สุนะจ้าพี่สุอยู่ไหน
2: ขับรถจอดแล้วครับ
1: อ๋อเหรอพี่ขับรถไอ้นั่นเหรอขับรถอะไรอ่ะไรเดอร์เหรอ
2: ส่วนต
1: ั
2: วครับ
1: อ๋อโอเคโอเควันนี้ดีไหมรายได
2: ้ขับรถส่วนตัว
1: อ๋อขับรถส่วนตัวกลับบ้าน
2: กลับบ้านครับ
1: อ๋อเรื่องงานดึกนะเนี่ย
2: เป็นสัตวแพทย์ครับ
1: โอ้คุณหมอนะฮะอยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องดวงใจกระซิบรักอะครับ
0: โอ้โหนี่คลาสสิกคุณชัยรัตน์จิตธรรมอะฮะดวงใจกระซิบรักอะ
2: เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นสัตวแพทย์นะครับ
0: โอ้โหคลาสสิก
2: พี่น้องประมาณว่ามันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้น
0: ว้าว
2: หาฟังยากมากครับ
0: ร้องให้ผมฟังต่ออีกหน่อยครับ
1: นี่เดี๋ยวเขากำลังแกะคอร์ดอยู่ดวงใจกระซิบรักเหรอพี่
2: มันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้นทุกเวลาทุกนาทีคิดถึงเธอทุกนาที
1: พี่สิทธิ์คงกิ่งแก้ว
2: พระเอกพระเอกเป็นสัตวแพทย์แล้วนางเอกคือคุณจินตลาสุขภัทร
0: คลาสสิกที่สุดครับดวงใจกระซิบรักพระเอกใช่คุณชัยรัตน์จิตธรรมบอกไม่รู้นะ
1: ผมจะเก็บดวงดาวร้อยดวงเป็นพวงมาลัยใช่ป่ะพี่อันนี้ป่ะ
2: แล้วหาประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่า
0: คลาสสิก
2: YouTube หาอะไรไม่มีเลยครับ
0: คิดดูสิครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆฮะ
1: อยากจะร้องให้พี่จังเลยนะชื่อเพลงว่าอะไรพี
2: ่ดวงใจกระซิบรักนะ
1: ดวงใจกระซิบรักนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ศิลปิน
2: แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
1: ชื่อไม้ป่ะพี
2: ่ก็เอาเพลงเที่ยวละไมก็ได้ครับ
0: โอ้โห
1: เข้าทางพี
0: ่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่สุนะครับพี่สุขับรถอยู่พี่สุครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้พวกเราได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำอดีตอันหวานๆเก่าๆนะ
1: ขอบคุณที่ช่วยเรื่องเพลงนี้ครับ
2: ผมนี่แบบฟุ้งขึ้นมาเลยครับตะกอนอดีตแบบฟุ้งขึ้นมา
0: แบบว่า
2: สอนระเบียบ9 ล้านความระจำความ
1: เที่ยวละไมผมพอทันครับเดี๋ยวผมนะฮะขับกล่อมพี่จนถึงบ้านครับขอบคุณพี่สุที่โทรเข้ามาครับ
2: ได้ผมต่อเอาตังค์เลยแล้วผมอยากได้ของคมๆด้วยครับพี่แทน
1: มาพี่มาร้องด้วยกัน
2: อยากได้ของมงคลด้วยคร
1: ับ อ๋อได้ครับของมงคลเดี๋ยวรอโคบอยมาตอนนี้กำลังไปโคบอยนั่งทำอยู่หลังบ้านครับ
0: ของมงคลมา
1: อย่างพิเศษ
2: ขอบคุณครับ
1: ได้ครับจบ

0: แล้วก็นักร้องนะครับวงเฉลียงมอบให้พี่พิสุนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับส่วนวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะว่ารอบนี้โกบอยหายไปไม่รู้ไปปลุกเสกวัตถุอะไรมาเอามาฝากกันนะครับ สวัสดีพี่แท่งพี่บอมทักทายจากเขตบางรักนะครับคุณตู่ขอเพลงทางรักสีดำ
1: โอ้โห
0: ถ้าได้จะดีมันลองใครอ่ะเพลงอะไรอ่ะพ
1: ี่บอมดอนซ้อนระเบียบ
0: เหรอทางรักสีดำเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: มีหมายเลขมานะครับ8675309อันนี้ไม่ผมไม่ทราบนะคืออะไรเนาะวันนิดาพี
1: ่วันนิดาเหรอฮะ
0: ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุสาสาง
1: เพลงทำไมมันคลาสสิกขนาดนี้จำได้ไหมครับเวลาเพลงนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาผมจะนึกถึงหน้าใครไหมฮะคุณจะใช่เป่งพานิช
0: โอ้เหรอ
1: โอ้แกจะเป็น
0: เอ๊ะเพลงนี้ไม่รู้ใช่พี่ตัวสันยูเล่นกับ
1: พี่ตัวสันยู
0: หนิวว่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เหมือนเป็นตำรวจแล้วจับไปอะไรเงี้ย
1: วานิดา
0: ใช่แล้วบอกว่าแบบจับนางเอกไปอ่ะผมจำได้ว่าเป็นน้ำตกแล้วเพลงนี้ขึ้น
1: เมื่อก่อนนี่เป็นเพลงประจำตัวคุณนี้คุณนี้นะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
0: โอ้แกชอบร้องเพลง
1: แกชอบ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนแกจะมาเจอผมบ่อยแล้วเวลาไปเจอตามงานแกเป็นพิธีกรแกจะร้องเพลงนี
0: ้เดินเรื่องพันเพราะวานารี
1: วานารี
0: วันนิดาไม่ใช่นี่ไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้วานารีวันนิดานี่เพลงนึงเป็นคุณชายคุณชายอยู่เดี๋ยวหัวแล้วไงเบอร์เพลงชื่อคล้ายกันเยอะเนาะ
1: เออสนุกว่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในช่วงเวลานั้นปรากฏภาพชัดว่าในอดีตในช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าหลายๆเพลงนั้นทำให้เรารู้สึกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับห้องหัวใจเราเห็นด้วยกับผมไหมฮะ
0: รีเมคมาหลายครั้งนะวันนี้นะจนมาถึงพี่แอปทักษอรกับติ๊กเจษฎาพรล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะชัดชัยครับ
1: uh-huh. อ
0: ยู่ลลิตานะ
1: เห็นไหมฮะมันเป็นภาพจ
0: ำเมื่อคิดให้ดีโรคนี้ประหลาด
1: นี่ไม่ใช่
0: บุพเพสันนิวาสเฮ้ยวันนี้ดาอยู่ไหน
1: ภาพจำเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นภาพจำของเรากับความรักที่ทิ้งหัวใจไว้กับใครสักคนหนึ่งเห็นไหมฮะเพลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะซ่อนใครสักคนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมฮะสอนซ่อนใครสักคนที่เป็นภาพจำของคุณผู้ฟังไว้ในเพลงนั้นเมื่อเพลงนั้นปรากฏชัดขึ้นในปัจจุบันภาพในอดีตมันถึงแบบมันไม่ได้ทำขึ้นมาแบบทิ่มตาเรานะมันทิ่มใจเราด้วยเออมันทิ่มหัวใจเราด้วย
0: เพลงที่เวลาเราอกหักเราก็จะฟังมันเป็นร้อยๆรอบเลยนะเพลงนู้นเพลงนี
1: ้ใช่
0: เพลงที่เราสมหวังเพลงที่เราเอาไว้จีบผู้หญิงเพลงที่ให้กำลังใจเราเพลงนี้แทบจะเป็นเพื่อนเราเลยนะ
1: ใช่
0: นะครับเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลานะทุกครั้งทุกมูดนะฮะของอารมณ์เราก็จะอยู่กับเพลงนะครับนะฮะก็นะลองเลือกดูนะครับวันนิดาวันนิดาเราต่างเลิกกันถึงหนึ่งวันวันที่อันนั้นวานารี
1: วานารี
0: หลงเลย
1: วานารีเราจะรัก
0: อันนั้นวานารีมันไม่ใช่วันนิดา
1: ด้วยวิญญาณที่วานารีเอ๋ย
0: ว่าจะเพลงนี้ผมชอบนะที่ขอมา
1: ครับและผมกำลังจะบอกคุณพี่แท่งอย่างนี้ครับพี่แท่งครับในตอนท้ายๆเนี่ยไหนๆเรามาเล่นโฟกซองกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็คุยถึงเมื่อสักครู่นี้คือละเลงเพลงละครพี่แท่งช่วยแบบเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆคุณผู้ฟังก็จะจดจำภาพพี่แท่ง
0: ครับ
1: ภา
0: พยนตร์เรื่องไวโอรวนครับ
1: เอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ย
0: ชาวรัฐเทียมเทียมครับหนึ่งในเพลงที่เราโชว์กัน
1: ใช่
0: นะฮะที่ร้านเห็นอกเห็นใจโฆษณาติดตามได้ในเพจของบอมสิทธิ์เจริญ
1: แน่นอนครับ

0: หนึ่งสองห้านะขอมาน่ารักคุณชัยรัตน์เทียบเทียม
1: น่ารักมาก
0: กีตาร์ในมือของคุณบอมตอนนี้คือกีตาร์ยี่ห้ออะไรยังไงครับ
1: กีตาร์ในมือผมเนี่ยเป็นกีตาร์เป็นคำถามที่ดีจังเลยฮะ
0: มาอธิบายหน่อยซื้อมาเท่าไหร่ยังไง
1: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำ
0: เฮ้ยอ้าวไม่ใช่อเมริกาญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเสียงดีไหม
1: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำคนที่ทำชื่อชายรัตนะประวัติชายรัตนะคือเป็นอดีตเป็น CEO ของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเงินเดือน 400,000
0: เขาขายเขาทำมากินเลยไอ้บริษัทนั้นนะ
1: บริษัทนั้นเขาเป็นวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับกีตาร
1: ์ไม่เกี่ยวเลย
0: เออแล้วยังไง
1: ผมจะเล่าความตั้งใจของชายชายทิ้งเงินเดือน 400,000 เลิก
0: ทิ้งไปเลยเหรอ
1: เลิก
0: แล้วไม่ได้มาทำกีตาร์เป็นแบบอาชีพ2ไม่ใช่
1: ลาออกจากงานแล้วมาทำกีตาร์อย่างเดียวเขาชื่อแล้วทำแบรนด์ชื่อจำไหมนะครับชูใจกีตาร์ชายรัตนะเชิดชูมากเลยคนนี
0: ้ชูใจกีตาร
1: ์ชายบอกว่าผมเก็บเงินไว้พอแล้วตอนนั้นอะเตรียมตัวเกษียณตอนอายุเกือบ50เพื่อจะออกเป็นช่างทำกีตาร
0: ์แล้วทำกีตาร์อะคูสติกอย่างเดียว
1: อย่างเดียวนี่คือชูใจกีตาร์
0: กีตาร์โปร่งกับคำว่ากีตาร์อะคูสติกเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะทุกคนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำมากีตาร์อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตัวนี้เขาทำให้ผมเลยเป็นบอมสินเจริญซิกเนเจอร
0: ์ว้าวราคาเท่าไหร่ตัวนี้
1: ตัวนี้70,000ฮะ
0: ตัวนี้
1: 70,000
0: ใช้ไม้อะไรยังไงไหม
1: ไม้เนี่ยขั้นไม้หน้าเป็นเยอรมันสปูดแบ็กไซด์เป็นอินเดียโรสฟูด
0: อ๋อก็คือสั่งของมาแต่ว่าทำถูกต้องแล้วคนนี้ถ้ามาทำเองอะความแตกต่างจากเพราะว่าวัสดุต่างๆก็เหมือนกันหมด
1: วัสดุต่างเหมือนกัน
0: อะไรมันจะต่างทำให้คนคนหนึ่งออกแบบกีตาร์แล้วมันมีความ
1: เห็นไหมว่ารถมือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นศาสตร
0: ์เหมือนทำอาหาร
1: อธิบายไม่ได้ใช่มันคือศาสตร
0: ์มีน้ำปลาอะไรวางเหมือนกันหมด
1: เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย
0: คนนี้จะปรุงไฟแรงอ่อนอะไรแค่ไหน
1: ใครจะรู้ว่าสปาเกตตี้
0: ก็คือจะกว้างใหญ่แค่ไหนของตัวกีตาร
1: ์ใช่แล้วฮะ
0: เสียงมันจะกังวานจะคว้านให้รูไอ้ข้างด้านหน้านี่เรียกว่า
1: ใช่ซาโฮ
0: ซาโอ
1: ซาโอ
0: ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าซาโอนะไอช่องใหญ่ๆเวลาเราเก็บกินปิ้งอะโยนเข้าไปข้างในเนี่ย
1: เงินด้วยเงินทิปไม่ได้ทิป
0: ซาโอสายเข้ามาฮะอีกหนึ่งสายครับ
1: เชิญนะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ผมติ๊กเกษดาพรคร
0: ับ เฮ้ยพี่ติ๊กติ๊กร้องให้ฟังหน่อย
1: เพลงติ๊กขนาดนี้เลยเชิญฮะ
2: ขอเพลงรอหล่อปิดรายการให้เข้ากับหน้าตาผมหน่อยครับ
0: ได้เลยพี่
1: ก็ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
0: ้ติ๊กอยากได้เพลงอะไร
2: ก้อนหินละเมอครับพี่แข้ง
0: โอ้ได้เดี๋ยวปิดรายการให้ก้อนหินละเมอนะติ๊กนะแล้วตอนนี้เป็นไงละครอะไรยังเล่นอยู่ไหม
2: ตอนนี้เล่นลิเกอยู่ครับพี่ติ๊ก
1: เล่นลิเกอยู่ลิเกพี่ติ๊กครับถามคำหนึ่งครับเติมยังฮะตอนนี้ฮะเติมมายังฮะ
0: ได้ที่แล้ว
1: ได้ที่แล้ว
0: ฟองขยี้ฟองเลย
1: ขยี้ฟองเลย
0: นะฟองเลยพี่ติ๊กพี่ติ๊กเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่ติ๊กไม่ต้องห่วง
2: พี่แท่งเดี๋ยวเวลาหมดเล่นเลยนะ
0: ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยไปเพลงนี้ก่อนหัวใจช้ำๆพี่เบิร์ดฮะคุณพงษ์ขอมา
1: โอเค
0: ใครจะเคยคิดใครจะเคยเห็นใจฉันเป็นอย่างไร
1: หากีตาร์ให้ลูกชายเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับเข้าไปที่เพจ
0: ของครับ
1: ในเฟซบุ๊กครับ
0: หลักพันมีไหม
1: มีสบายฮะ
0: ใครจะเคยคิดแต่มันเป็นเพียงใจช้ำๆ

0: คลาสสิกนะเพลงเนี้ย
1: หัวใจสุดท้ายเพลงนี้เพราะมากพี่พงขอมานะพี่พงนะแบ่งกันไปนะทีละนิดทีละหน่อยนะอะไรรัก

0: โซอัพซิกนะจริงๆมันต้องคีย์อะไรอ่ะ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันนี่ผมมั่วนะเนี่ย
0: เอาเลยถ้าก็ได้เล่นยับในซวงเขารวมอกขอมารักฉันนั้นเพื่อเธอชมมาพี่บอมเก่งมากนะฮะอะไรรักอะไรรักเดี๋ยวผมไปแกะก่อนนะไปหาก่อน
1: ติดตามโปรเจกต์ละเลงพิมพ์ละครผมกับพี่แท่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นคุณผู้ฟัง
0: ไปดูข่าวสารได้ที่ไหน
1: ในโปรเจกต์ที่4ที่5ข่าวสารติดตามใน Facebook ของผมนะครับบอมสินเจริญ BOM SINCHAROEN บอมสินเจริญครับ
0: หรือว่า
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ขณะนี้เวลา 14:00 นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง 19-24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา บอลโลกนิวส์อัปเดต
7: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลามินยามาลจะพร้อมลงเล่นในเกมรอบชิงฟุตบอลโลกลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนยืนยันว่าลามินยามาลปีกตัวเก่งอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และจะพร้อมลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่จะพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันนี้เวลา 2:00 นสำหรับก่อนหน้านี้แนวรุกวัย19ปีไม่ได้ลงฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีหลังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมรอบรองชนะเลิศที่สเปนเอาชนะฝรั่งเศสแต่เจ้าตัวสามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติเมื่อวันศุกร์โดยเดลาฟูเอนเต้เปิดเผยว่าทีมต้องการให้ยามาลพักจากการซ้อมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังยามาลมีรอยฟกช้ำบริเวณต้นขาซึ่งสร้างความเจ็บปวดพอสมควรแต่ไม่ใช่อาการที่น่าเป็นห่วงดานิเอลโมมั่นใจว่าสเปนมีโอกาสเอาชนะอาร์เจนตินาในเกมรอบชิงบอลโลกดานิเอลโมมิดฟิลด์วัย27ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาเชื่อมั่นว่าทีมชาติสเปนมีความมั่นใจจากการทำผลงานที่ผ่านมาและมีโอกาสที่จะโค่นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำหรับโอโมถือเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมชาติสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้และมีส่วนสำคัญในการนำทัพกระทิงดุผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็ก

0: โดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับผมคทาทองไวทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็พบกับเรานะครับ
1: คร
3: ับศุกร์แต่รายการมีทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ
1: ครับ
3: บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับรีรันเสาร์อาทิตย์ก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะบางทีคนฟังอาจจะโทรมาถามนะครับเวลาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามมีคนโทรเข้ามานะโทรเข้ามาในมือถือบอกว่าเอ้าคุณไม่ได้จัดรายการอยู่เหรอผมฟังอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมจัดรายการอยู่พี่ก็ไม่น่าจะโทรมาถามผมนะครับ ว่าผมจัดอยู่หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
3: อันนี้ก็เลยงงๆเอ๊ะแล้วผมจัดรายการอยู่พี่โทรมาได้ยังไง
1: ไม่เหมือนผมครับบางครั้งเนี่ยโทรมาตอนสองทุ่มฮะผมจะบอกว่าจัดรายการอยู่จัดรายการอยู่คือถ้าผมไม่อยากรับสายอ่ะผมจัดรายการอยู่เขาจะถามว่าพี่ยันเวลามาแล้วหรอ
3: พี่ไม่ค่อยรับสายใครหรอกครับ
1: อ่ะติดตามกันได้นะครับใช้ข้อความพิมพ์เข้ามา4689899นะครับทาง YouTube นะครับทาง YouTube เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับให้ได้ติดตามการทางก๊อปไม่ใช่ขอไปเซ็ตมอเตอร์อินเทรนด์นะสักครู่หนึ่งนะครับ YouTube ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันบ้างนะครับ
3: ร่วมจัดรายการได้นะครับส่งข้อความมา YouTube แล้วก็48899นะครับ
1: ครับ
3: เมื่อวานจริงๆมันมี Facebook ด้วยนะแต่เราไม่ได้เปิดอ่านนะครับก็ทาง YouTube จะสะดวกกว่านะ
1: ครับ
3: นะครับ
1: ครับเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะเอาเรื่องราวบอกที่บอกกับคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของโซเดียมนะครับแบตเตอรี่หรือว่าแบตเกลือซึ่งเป็นกระแสมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดถ้าใครที่ติดตามมานะครับก็น่าจะราวๆปีแล้วนะเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเกลือนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าที่มาพูดเรื่องแบตเกลือครั้งแรกเนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าสู่สายพันธุ์การทดลองและกำลังเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตโดย CATL แล้วนะครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับวันนั้นคือวันทดลองนะครับหลังจากนั้น CATL ก็ได้ทำการผลิตนะครับแล้วก็นำไปใส่ในรถที่เรียกว่าเป็นcommercial car หรือว่ารถใช้เพื่อการพาณิชย
3: ์
1: ก็คือรถใหญ
3: ่ครับ
1: นะครับรถบรรทุกนะครับรถขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรอย่างเช่นศูนย์ data center นะครับที่กำลังฮิตกันก็จะใช้พลังงานแบตเตอรี่จากตรงนี้นะครับเพราะว่า data center เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากนะครับและการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ทันต้องใช้วิธีการกักเก็บพลังงานหรือเป็นแบตเตอรี่เนี่ยคอยป้อนพลังงานให้เพียงพอนะครับแบตเกลือคืออะไร
3: มาสักทีสิ
1: ต่างจากปัจจุบันเราใช้ที่ใช้กันนะครับขอท้าความนิดนึงแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงรถไฮบริดเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกที่มาก่อนเลยนิกเกิลเมทัลโคบอลต์นะครับหรือว่าNMC

0: ครับเรารู้จักกันดีเพราะว่าเริ่มต้นจากยุคไฮบริดที่ Toyota Motor ประเทศไทยนำเข้ามาครั้งแรกก็เป็น Nickel Metal Cobalt นี่แหละนะครับใส่ไว้ใน Camry Prius นะครับยุคนั้นนะครับ
1: อันนี้คือเก่าสุด
0: เก่าสุดเริ่มต้น
1: เก่าสุด
0: เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับโลกก็รู้จักลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตซ
1: ึ่งอันนี้คือยุคที่2
0: เจนที่2ยุคที่2นะครับข้อแตกต่างระหว่าง2คุณสมบัติ2ตัวนี้นะครับนิกเกิลกับลิเธียมเนี่ยนิกเกิลจะให้ความพลังงานไฟที่สูงกว่า
1: เหรอของตัวแรกนะ
0: ใช่
1: นิกเกิล
0: กักเก็บได้มากกว่าใช
1: ่
0: กักเก็บได้มากกว่า
1: แต่เยอะกว่า
0: ข้อเสียหลักๆเลยที่สำคัญที่สุดคือ ในการปล่อยประจุในการเก็บประจุเกิดความร้อนสะสมสูงกว่า
1: เวลาคายประจุออกก็ร้อน
0: ร้อนกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
1: เวลาอัดเข้าไปก็ร้อน
0: ใช่นะครับนี่คือนิกเกิลนะครับ
1: ด้วยเหตุนี้ยุคหนึ่งยุคหนึ่ง
0: ใช่แล้วก็การกักเก็บเนี่ยก็จะน้อยแต่ว่าความสามารถในการผ่านเปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้าเข้าออกเนี่ยจะสู้ลิเธียมไม่ได้ลิเธียมเนี่ยลูกเล็กก็จริงแต่ให้พลังงานเยอะกว่านะครับใช้พื้นที่ในการกักเก็บน้อยกว่าพูดง่ายๆนะครับแล้วก็การคายประจุการเก็บประจุแต่ละครั้งเนี่ยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างกันพอสมควรค่าเฉลี่ยตัวเลขนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับขึ้นอยู่กับภูมิภาคขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนิกเกิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 46-47 องศาเวลาที่เขาคลายประจุ
1: นี่คือแบตเจน2
0: แบตเจน2เออเจนแรกเนี่ยนิกเกิลนะครับแต่ลิเธียมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 40-41 นะครับเราอาจจะมองโอ้ยมันเล็กนิดเดียวเองคุณเจี๊ยบมัน 5-6 องศาแต่จุดสำคัญก็คือเรื่องของ5-6 องศาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับความคงทนในการใช้งานนะครับต่างกว่ากัน 5-6 องศาเรื่อยๆเป็นระยะเวลา2ปีนี่ก็ทำให้ประสิทธิภาพต่างลงไปเยอะมาก
1: ต้องบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนมีระบบเป่ามีมอเตอร์มีพัดลมนะมีทางที่วิ่งอากาศวิ่งเข้ามาแล้วก็ไหลออกนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างใน Prius เนี่ยมันก็จะมีตัวระบายอากาศของตัวมอเตอร์ไอ้ตัวแบตเตอรี่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็แล้วก็เป่าออกไปนอกรถด้วยนะ
0: ครับ
1: รุ่นหลังๆนะเป่าไปนอกรถด้วยนะหลังๆก็จะเป่าบางทีก็ยังเป่าอยู่ในรถเป่าอยู่ในใต้เบาะหลังเนี่ยนะครับ
0: ครับหลังจากที่เรามีลิเธียมแล้วแต่ว่าข้อเสียหนึ่งที่ลิเธียมนะครับมีแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือปริมาณของลิเธียมที่มีอยู่บนโลกนะครับนับไปนับมาขุดแล้วสำรวจแล้วอะไรแล้วทั่วโลกเนี่ยมีน้อยมากๆประมาณ 2% ของปริมาณแร่ที่หายากด้วยกัน
1: อันนี้คือตัวไหน
0: ลิเธียม
1: ลิเธียมไอออน
0: ใช่นิกเกิลเนี่ยก็มีน้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้น้อยขนาดลิเธีย
1: ม
0: นะครับโคบอลต์นะครับก็ยังพอมีนะครับนิกเกิลก็หายากหน่อยนะครับ
1: ไปเจน3ยังเนี่ยรอวนไปวนมารอ
0: ก็คืออันนี้ปูพื้นก่อนไง1กับ2คุณฟังเรียนรู้นะครับจนในที่สุดนะครับเขาก็มีการวิจัยเอาของที่มันนี่แหละจุดวิกพอยต์หรือว่าจุดอ่อนตรงที่มีปริมาณน้อยๆนี่แหละนะครับวันหนึ่งเนี่ยผู้ผลิตอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเขาก็รู้ว่ามันจะต้องหมดแน
1: ่
0: ๆนะครับหรือมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันหาได้ยากมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เขาก็เลยหาทางออกทีแรกนะครับก็พยายามหันไปใช้วัสดุอื่นอะไรอื่นจนกระทั่งทดลองมาเยอะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะมาจบตรงที่โซเดียมหรือเกลือเพราะอะไร1เกลือเนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลในโลกนะครับถ้าเทียบกันก็ประมาณ 5% ของสินแร่ทั้งหมดนะครับเยอะมากสูงมากทั้ง 5% นี่ถือว่าสูงมากนะครับใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้น2ความคงทนถาวรนะครับหรือว่าการรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีกว่าทั้งลิเธียมแล้วก็นิกเกิลเมทัลโคบอลต์นะครับ3 อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยคือราคาถูกกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนประสิทธิภาพในการผลิตหรือให้กำลังไฟฟ้าเนี่ยยังสู้ลิเธียมไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้หมายความว่าสมมติปริมาณน้ำหนัก100กรัมด้วยกันนะครับ
1: อัน1กิโลด้วยกัน
0: อัน1กิโลด้วยกันลิเธียมเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้าได้ 23% เกลือเนี่ยจะให้ประมาณสัก 17% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เกลือถูกกว่าม
0: ีเยอะกว่ามีเยอะกว่าและคงทนถาวรกว่า
1: ก็ไม่ต้องเวลาทำลาย
0: ไม่เสื่อมง่าย มันโอ้เกลือไม่ต้องทำลายโซเดียมมันจะไหลไปตามธรรมชาติ
1: เลิกใช้ก็ไปหมักปลาปลาเค็มได
0: ้ได้
1: ทำปลาล้าได
0: ้ได้ปลาล้ามก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะปลาปลาล้า
1: ใช่
0: นะไม่ตลกอย่าเล่นอันนี้นะอ่ะก็คืออันนี้เป็นที่มานะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการวิจัยกันสเตจแรกก็นำเอาเกลือมาวิจัยนะครับเรื่องของแอโทดหรือว่าการเปลี่ยนค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับให้พลังงานออกมาได้น่าพอใจแล้วก็นำมาใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ใช้ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าลิเธียมมันก็เลยต้องใช้ในสโคปใหญ่หรือว่าในพูดง่ายคือแบตก้อนใหญ่กว่าแบตใช้พื้นที่เยอะกว่าเขาก็เลยนิยมไปทำเป็นพวกแบบอุตสาหกรรมที่อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับที่มีพื้นที่ในการ
1: หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เป็นเกลือเนี่ยมันต้องใหญ่กว่ารถปกติทั่วไป
0: ใช่แต่ไม่ได้ใหญ่แบบโหรานะอาจจะใหญ่กว่ากันสัก 15%
1: คุณจะต้องใช้ก็เยอะนะพี่เพราะพื้นที่มันน้อยไง
0: ครับ
1: เราต้องใช้พื้นที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไม่จบมันต้องมีวิธีหาแบบที่เล็กกว่านี้แล้วดีกว่านี
0: ้
1: เก็บประจุได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ร้อนไม่อะไรเงี้ยมันต้องหาไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่ไฮบริดเข้ามาเริ่มใช้แบตเตอรี่เริ่มเข้ามาอยู่ในรถยนต์เนี่ยมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ครับ
1: มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจากตอนนี้ใครที่ใช้ Toyota Prius อยู่เงี้ยแบตเตอรี่รุ่นแรก
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบอะไรนะเป็นโคบอลต์แล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้
0: เป็นลิเธียมแล
1: ้วเป็นลิเธียมไอออนแล้วเวลาเราเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: สมมติแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ตัวคันนึงเป็นแสนตอนนี้เหลือ 70,000 ละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นรุ่นเดิมถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คือเป็นลิเธียมไอออนละในแพ็คเดิมใส่เข้าไปในแพ็คเดิมแปลว่าแบตพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงตอนนี้ 2-30,000 เปลี่ยนได
0: ้
1: แล้วก็แบตดีขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นละ
0: ครับ
1: ก็จะมีแก๊งนี้ก็จะเป็นใครบ้างPrius ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: Camry ใช่มั้ยที่ใช้แบตเดียวกันนะ
0: ครับ
1: Lexus นะครับ
0: ครับ
1: ใช้แบตลูกเดียวกันที่เครื่อง 1,800 แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแบตจะใช้ด้วยกันหมดก็จะมีร้านรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ใครก็ผมก็เห็นมีแข่งขันราคากันตั้งแต่ 20,000 30,000 ไปถึง 4-50,000 ก็ผมว่าแบตเข้ามาที่เดียวกันแหละ
0: ครับ
1: จะขึ้นอยู่กับการรับประกันว่าอู่พี่เจี๊ยบบอกรับประกัน3ปีเขาก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นมาถูกไหม
0: ครับ
1: ออกจากอู่ผมบอกผมโจ้ผมโจ้ปีเดียวพอครับขายถูกหน่อยพี่เจี๊ยบบอกผม3ปีเลยนี่ก็ต้องแพงหน่อยถูกไหมมันก็ตามนั้นนะฮะลองเลือกดูลองเลือกดู
0: เดี๋ยวยังไม่จบ
1: ก็ไปต่อดีครับ
0: ผม
1: แค่เว้นวรรคแบตเตอรี่เก่าใหม่ไง
0: อ๋อโอเคตอนนี้การพัฒนาของแบตเตอรี่โซเดียมหรือว่าเกลือเนี่ยมาถึงเจเนเรชันที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมา CATL ก็ได้มีการแถลงแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ทำจากผลิตจากเกลือนะครับของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีรอบการทำงานนะครับถ้าอย่างเป็นลิเธียมเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก 6,000-7,000 ใช่ไห
1: ม
0: แต่ของโซเดียมเนี่ยหลักหมื่นครับพี่หมื่นถึง 12,000 รอบถึงจะเริ่มเสื่อมสภาพ
1: ของต่อการชาร์จ
0: ใช่นะครับนั่นหมายความว่ามันใช้ได้ถึงประมาณนะครับประมาณมากกว่า10ปีอย่างเร็วเลยนะอย่างช้าก็อาจจะถึง20ปีด้วยซ้ำไปถ้าเอามาใส่ในรถเนี่ยแบตก้อนเนี้ยอยู่ได้เกือบ15ปีอะค่าเฉลี่ย
1: ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นอะ
0: ใช้ปริมาณแค่ไหน
1: มีพื้นที่ในการแบกแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดไหน
0: ใช่
1: สมมติถ้าคุณเป็นต้องการรถคันเล็ก
0: ๆครับ
1: ซิ่งๆมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ด้วยและเครื่องยนต์ด้วยแล้วต้องการประหยัด
0: ข
1: ับสนุกอันนี้ไม่เหมาะกับตัว
0: ไม่เหมาะ
1: กับตัวนี่แหละ
0: โซเดียมยังไม่
1: เหมาะกับโซเดียมแล้ว
0: ครับอาจจะต้องเจนต่อไป
1: ก็ต้องเป็นแบบแบตที่แบบ
0: อาจจะต้องไป
1: ลิเธียมมาหน่อยลิเธียมไอออนเงี้ย
0: ครับ
1: แบตเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพดีรถใช้มอรถเล็กใช้งานได
0: ้ครับ
1: ขายขึ้นในยุคนี้ไม่ต้องมองไปอนาคตไกลมากอย่างนี้
0: หรือถ้าเกิดคุณเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆไม่ต้องสนใจว่าต้องชาร์จเร็วนะครับ
1: แต่รถบรรทุกที่ตอนนี้คุณบรรทุกถัง NGV ได้ทั้ง8ถังเงี้ย
0: อ
1: ย่างเงี้ยคุณก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบ
0: ใส่โซเดียม
1: คุณเอาไอ้8ถังนี้ออก
0: ครับ
1: แล้ว8ถังที่อยู่หลังหัวเทเลอร์
0: แบตเตอรี่โซเดียม
1: เป็นแพ็คแบตเตอรี่หมดเลยแล้วเป็นโซเดียมไอ้อย่างนี้รถวิ่งได้
0: ใช่
1: อย่างนี้ก็ทำให้ค่าขนส่งถูกลงได
0: ้ใช่ซึ่งตอนนี้ที่จีนพัฒนาแล้วแล้วก็ใส่ในรถแบบนี้แล้วนะครับวิ่งจริงแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ใน สเตจแรกก็คือสเตจเก็บข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่มีแนวโน้มว่ามันสามารถไปได้จริงใช้งานได้จริงและในขณะ

0: แล้วนะครับมันก็จะสามารถนำมาบรรจุในรถยนต์ขนาดทั่วๆไปหรือขนาดเล็กรถเพื่อการไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์แล้วล่ะรถเพื่อการใช้งาน passenger ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอสเตจต่อไปซึ่งคาดกันว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ปีหลังจากนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรุ่นต่อๆไปจะเป็นแบบแบตเตอรี่เกลือ
1: ตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆพัฒนา
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
1: เสร็จก่อนก็มาก่อน
0: ครับแต่จุดดีข้อเด่นก็คือเราไม่ต้องกังวลแล้วว่า5ปีแล้วแบตมันจะพังไหม
1: เอ้ยแบตเรารับประกัน8ปี
0: ก็นั่นแหละอ่ะไม่ต้องกังวลนะ8ปีจะพังไหมเพราะว่าพอเป็นโซเดียมเนี่ยมันสามารถยืดอายุไปได้อย่างน้อย10ปีได้แน่ๆ
1: แปลว่าผมลงน้ำทะเลได้
0: ไม
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยว
1: เลยได้
0: พี่อย่าพูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: อ่ะผมถามไง
0: ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: พี่บอกว่าไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวแล้วผมถามมาว่าถ้าเป็นแบตเกลือผมลงน้ำทะเลได้ใช่ไหม
0: อืม
1: แล้วไอที่ออกมาจากแบตมันทำรถผมผุไหม
0: พี่จะไปลงที่ไหนโพไซดอนหรือที่ไหน
1: ผมไม่เคยไปนะโพไซดอนอะไรเนี่ยพี่พาผมไปหน่อยได้ไหม
0: มันจะไปยากอะไรไอเรื่องพาเพื่อนไปเนี่ย
1: รับปากใช่ไหม
0: ผมเนี่ยเป็นคนตามใจคนนะการทำให้คนมีความสุขเนี่ยมันเหมือนเราได้บุญแล้วผมเนี่ยชอบทำบุญมาก
1: ใช่
0: ใครอยากทำอะไรผมทำให้ได้หมดแหละ
1: ตอนนี้ YouTube มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คือเลยนะครับออนไลน์นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับรวมกันจัดรายการหรือว่าส่งข้อความมาใครผ่านวงเวียนใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วติดเป็นยังไงส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ
0: อืมนะครับแจ้งข่าวสำหรับแฟนๆซูซูกินิดนึงพี่โจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: ซูซูกินะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่า
0: ก่อนหน้านี้
1: มีการตอนนี้ส่งจดหมายน่าจะเห็นกันเยอะขึ้นแล้วล่ะครับว่าโชว์รูมซูซูกิวิภาวดีเริ่มปิดตัวลงนะครับประกาศปิดตัวลงตั้งแต่เนี่ยสิ้นเดือนที่ผ่านมาใช่มั้ยกรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับดูแลให้ไปถึงเดือนเท่าไหร่อะไรแล้วก็ลูกค้าเก่าสามารถที่จะไปเข้าโชว์รูมกันได
0: ้
1: สมมติว่าเราเคยดีลกันไว้ซูซูกิวิภาวดีนะครับก็แจ้งปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็31
0: จะไปเข้าที่ไหน
1: สมมติพี่เจี๊ยบบอกว่า
0: ไปเข้าลำลูกกา
1: ผมซื้อรถไว้แล้ว
0: ผมซื้อ
1: ผมไม่จำผมไม่จำรถไว้กับคุณเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไปจัดการเรื่องจัดการเอาเงินคืนเนี่ยเขาก็แจ้งลูกค้าไปก็จบตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องเคลมประกันเรื่องอะไรก็ไปเข้าบริการซ่อมแซมต่างๆไปใช้บริการศูนย์อื่นๆได
0: ้ครับ
1: นะครับก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้โดมิโนตัวแรกมาแล้วสำหรับซูซูกิต้องบอกเลยนะว่าใครที่ใช้อยู่พี่เจี๊ยบเองก็
0: ตัว2แล้วตัวแรกคือยกเลิกผลิตในเมืองไทยไง
1: คือตอนนี้ซูซูกิเนี่ยเขาก็เริ่มจาก1คือปิดโรงงาน
0: ปิดโรงงานในไทย
1: ไล่ฐานการผลิตนะครับ
0: ครับ
1: ไปนำเข้ามาจากมาเลเซียนะ
0: ครับ
1: เอารถเข้ามาแล้วก็บอกว่าอะไรมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมาแน่ๆอะไรมีแน่ใช้จากที่นี่เหมือนกันแหละโรงงานก็เริ่มจะถอยไปหลายๆโรงงานนะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ซูซูกิก็เริ่มแบบเอาจริงๆก็ต้องพูดว่ารถที่จะขายมันมีน้อยลงโมเดลมันไม่ได้โดดเด่นเจ๋งๆสวิฟเนี่ยซูซูกิสวิฟเนี่ย
0: ครับ
1: โมเดลของสวิฟเนี่ยชุดแต่งเป็น10รุ่นเป็น10รุ่นจริงๆผมจำไม่ได้หรอกว่าชื่อรุ่นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีสวิฟอันนี้เป็นอันนี้สปอร์ตอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: คือรถไม่ได้เปลี่ยนมีชุดแต่งแล้วก็เพิ่ม
0: เป็นไมเนอร์เชนไป
1: มันก็เต็ม
0: ครับ
1: พอเป็นอ้าวคนที่ชอบรถเล็กๆผมชอบเซเลริโอนะ
0: ครับ
1: คันเล็กๆทรงบ็อกซี่เล็กๆเห็นป่ะเท่าไหร่นะ 1,000cc
0: อ่า399บาทเอ้ย 3,990 บาทโปรโมชั่นตอนนั้น
1: ผ่อนเบียร์ไม่เขามีผ่อนถึงเดือนละ 1,900 ก็มี
0: เหรอ
1: มีด้วยถึง 1,900 บาทเซเลริโอดูน่ารักดีแต่พอมีเพื่อนมังกับสุนัขไปกลางถนน
0: อ๋
1: อแตกหมดเลยข้างในฝากับอะไรนะกันชนแผงแอร์แผงหม้อน้ำปั๊บคำสงทำสีก็คิดแล้วราคามาท่วมราคารถเลย
0: หรอ
1: ซ่อมกับทำยังไงดีถามว่าทำยังไงดีจะซ่อมหรือจะซื้อใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าซื้อใหม่รถคันนี้จะทำยังไงอ่ะ
0: ก็ต้องขายซากคืนประกันไป
1: เขาไม่เขาซ่อมได้แต่ไม่มีประกันไงประกันชั้นสามเนี่ยชั้นสามก็ต้องซ่อมคือไปมากลายเป็นว่าซูซูกิไม่ได้มีโมเดลอะไรใหม่ๆหลากหลายมันมีความหลากหลายมันก็
0: ล่าสุดเป็นฟลอง
1: ซูซูกิฟองก็ไม่เท่าไหร่
0: ก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่แล้วก
1: ็บางทีเนี่ยการบอกว่ารถผมให้ไฮบริดนะแต่เป็นไฮบริดแบบไฮบริดเนี่ยมันมีหลายเลเวล
0: ครับมีหลายชนิดมีหลายประเภทมาก
1: ต้องบอกแบบคุณเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังได้รู้ว่าไฮบริดเนี่ยพอรถมีมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าไฮบริดหมดเลยเนี่ยแต่การทำงานการใช้งานเนี่ยไฮบริดที่มันแบบ

0: ที่เขาใช้งานได้จริงๆแบบสากลจริงๆเนี่ยไอ้อย่างตัวพวกนี้ไม่ใช่นะผมว่ามอเตอร์มันเล็กมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันช่วยแค่อัตราเร่งในช่วงรอบต้น
1: ครับ
0: ฟึบออกไปเท่านี
1: ้ครับ
0: มันไม่ได้แบบไฮบริดแล้วเราชาร์จกลับมาช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้น มันก็เลยไปได้ไม่ไกลแล้ว
1: ผมอยากจะใช้คำว่า assistant electric มากกว่าเป็นแค่ตัวช่วยอ่ะ
0: มีมอเตอร์ไว้เร่งแซง
1: เออช่วยแค่ตอนเร่งแซง
0: แต่ว่าพอมีปุ๊บเขาก็ใช้โฆษณาคำว่าไฮบริดพอไปมาเงี้ยมันก็ไม่เกิดการแพร่หลายพอนี
1: ้ครับ
0: รถมันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลอ่ะมาเดิมๆใส่ชุดแต่งก็ไปไม่ได้ละวันนี้โชว์รูมก็เริ่มขายไม่ได
1: ้ครับ
0: ในขณะที่โชว์รูมรถจีนเนี่ยคุณเปิดเลยคุณมีตึกแถวผมก็ให้คุณเปิด
1: ครับ
0: คุณเปิดเลยคุณเจี๊ยบคุณมีตึกแถวว่าคุณพร้อมขายรถผมไหม
1: ผมไม่มีตึกแถวแต่ว่าผมอยากขายได้ไหมเฮีย
0: ก็ได้ผมจัดให้คุณได้นี่แล้วอย่างเงี้ยพอคุณมีโชว์รูมซูซูกิ
1: ครับ
0: โอเคโชว์รูมเลิกได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโชว์รูมก็ต้องหวังว่าลูกค้าถ้าผมไม่ได้ขายรถผมก็จะได้ลูกค้าที่เข้ามาซ่อมใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้ามาดูแลศูนย์บริการเนี้ยแต่มันก็น้อยอีกไง
1: อืม
0: ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เนี่ยค่าจ้าง
1: โชว์รูมเริ่มทยอยปิด
0: ใช่เขาได้เริ่มแจ้งเป็นชัดเจนละ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าให้จริงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าได้เดินทางไปในทริปเดียวกันกับที่มีผู้สื่อข่าวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ถ้าทริปไหนมีดีลเลอร์ไปด้วย
1: เออเห็นชัด
0: แล้วเวลานั่งอยู่บนรถทัวร์ด้วยกันนั่งอยู่บนรถบัสด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วดีลเลอร์พี่อยู่ดีลเลอร์ไหนเป็นยังไงโอ้โหพี่เอ้ย
1: ถล่มกันยับ
0: พลั่งพลูบอกเลยความลับทั้งหลายอ่ะนะ
1: ใช่อย่างผมได้รับจดหมายว่าโชว์รูมวิภาวดีรังสิตซูซูกิปิดแล้วเนี่ยผมไปกลับไปใช้โชว์รูมลำลูกกาได้ไหมเขาดูแล
0: ได้ครับได้
1: ไม่ได้ครับพี่
0: เพราะ
1: ลำลูกกาปิดไป2ปีก่อนหน้านี้แล้ว
0: เอาพี่พูดอย่างงี
1: ้เอาจริงอ่ะผมเอาเรื่องจริงมาพูดไง
0: ไม่พี่พูดอย่างงี้พี่หลอกผมผมบอกมันใช้ได้คือมันไม่ใช่โชว์รูมได้แต่เราลำลูกกาปิดไปก่อน
1: ไปก่อนแล้วพี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเคอร์แล้วครับ
0: น่าเห็นไหมเพราะว่าทางจีนก็อ้าแขนรับคราวนี้พอจีนอ้าแขนรับปุ๊บทางดีลเลอร์จีนก็บอกว่าโดนอีกเหมือนกันส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: คุณรอไปก่อนเลยคุณเจี๊ยบ
1: คุณไอ้ยา
0: คุณรอให้ลูกค้าไปเลย
1: จริงเหรอเฮีย
0: ขายละ 50,000
1: เหรออ
0: ่ะพี่ก็อยากขายใช่ไหม
1: ก็ได้ผมยังพอเหลือกำไร 50,000
0: 50,000 50,000 margin ยังเหลือใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาส่วนลดไปเลย
1: ครับ
0: พอเอาส่วนลดไปปุ๊บ
1: เดี๋ยวไปทำเคลมคืนจาก
0: เดี๋ยวบริษัทจะเคลมให้
1: จากสรรพสามิตให้เพราะเรามีส่วนลดทางเรื่อง
0: เอาไม่รู้ละเดี๋ยวผมจัดการให้คุณละ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลา
1: ปุ๊บ
0: มันไม่มีกำหนดบอกยักคืนให้เฮียเจี๊ยบ
1: มัน
0: แต่กำหนดมันยืดไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวเคลมให้เดี๋ยวครบพันคันแล้วทำ
0: คันนี้เรื่องไหลไม่หยุดเลยครับขายรถเยอะแต่ว่าไม่ได้กำไรเพราะว่าไปหวังได้เงินคืนจากบริษัท
1: ครับ
0: พอถึงเวลาบริษัทยืดไปเรื่อยไม่
1: บริษัทแม่ล้มปั๊บมันทำเคลมเสร็จ
0: ยังไม่ล้ม
1: ไปเลย
0: ใจเย็น
1: ๆอันนั้นเนต้า
0: พอยังไม่ล้มพอเวลาจะคืน
1: ครับ
0: เฮ้ยคุณเจี๊ยบพอที่สมมติว่าพี่คันละ50,000พี่โดนคันละ50,000
1: ผมขายไป100คันแล้วพี
0: ่โอ้โหเยอะนี่
1: 5ล้าน
0: งั้นเอางี้พี่เอารถไป
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ให้คืนเงินพี่นะ
1: ครับ
0: พี่เอารถไปขายอีกเลย
1: อ้าวยา
0: อัดรถไปอีกทั้งๆในโกดังพี่ก็ไม่มี
1: ทำไงด
0: ียังไม่หมด
1: แต่ถ้าขายได้นี่เป็นกำไรเราเต็มๆเราไม่ต้องแบ่งบริษัทแม่แล้วนะก็ต้องเอาอะ
0: ใช่ผมอัดรถให้พี่ไปอีก
1: ครับ
0: อัดรถให้เรื่องเงินยังเหลืออีกเหรองั้นพี่เอาของแถมไปทำแถมให้แถมลูกค้าแล้วกันอัดของให้พี่สรุปเงินที่พี่จ่ายล่วงหน้า
1: ตรงผมไม่ได้เลยผมต้องซื้อของคุณอย่างเดียวเลย
0: พี่ไม่ได้เงินคืนเลย
1: ได้แต่ของคืนเดียวเลย
0: อันนี้คือคนจีนกำลังทำให้คนไทยที่เป็นเจ้าของดีลเลอร์ก็ตอนนี้เรียกว่าหืดขึ้นคอ
1: ไม่ใช่หืดขึ้นคอพี่เขาเรียกเลือดกระอักอยู่อักเลือด
0: ถ้าเป็นจิวยี่ต้องกระอักเลือดเพราะว่าคุณขายของให้คนไทยโดยคนไทยขายของเอาของจีนมาขายตอนนี้อยู่ในสภาวะที่โชว์รูมยี่ห้อช้างอันกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู
1: ่ช้างอันเหรอ
0: ช้างอันนะที่จุกอยู่อย่างนี้ช้างอันขายรถอะไรช้างอันขายรถอะไรครับ
1: ดี
0: พอลลูมินมีอะไรอีกผมไม่รู้แล้ว
1: มาด้า
0: ผมไม่รู้มาด้าก็มาด้าดิมาด้าก็ชูรูมาด้าดิไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยว
0: คือตอนเนี้ยเจ้าของชูรูช้างอันกำลังโดนเรื่องพวกนี้อยู
1: ่
0: และคันนี้มันก็ขายไปไม่ได้กลุ่มคนซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้เริ่มชะลอตัว
1: ครับ
0: หมดแล้วคนซื้อหมดแล้ว
1: เดี๋ยวต้องอธิบายคนซื้อหมดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขคนที่จะซื้อรถในแต่ละปีเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าเท่าไห
0: แล้วปีนี
1: ้มาจากไหนอธิบายเดี๋ยวคุณผู้ฟังยังงง
0: ปีนี้ตลาดหดตัวลดลงไป 400,000 คัน
1: ใช่
0: ลดที่จากที่เคยขายทุกปี
1: ครับ
0: สมมติว่ามันมีตัวเลขคาดการ 500,000 500,000
1: คาดการว่าปีนี้รถน่าจะขายได้ 500,000 คันนะ
0: รวมทุกยี่ห้อทั้งปี
1: ครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยบอกว่าเลื่อนไปก่อนยังไม่ซื้อแล้วกันมันก็เลยทำให้ตัวเลข
0: คันเก่าได
1: ้ตัวเลขตัวนี้หดหายไปแล้วเนี่ย 200,000 คันอย่างเงี้ย
0: ใช่เหลือ100,000 คันแสนกว่าคันเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเลขหายไป 400,000 เงี้ย
1: ครับ
0: หดตัวหมดแต่ว่าเขามาขายรถใช่ไหม
1: แต่ว่าคนผลิตก็คิดว่ามันจะต้อง 500,000 คันทุกบริษัทคิดเหมือนกันมันต้อง 500,000 คันเขาเคยขายได้ 70,000 คันเขาก็เอาเข้ามาขาย 70,000 คันเหมือนเดิม
0: แต่มันก็เลยโดนก็ที่ย้อนกลับไปพอดีลเลอร์ก็กระอักดีลเลอร์ก็ไม่ได้เงินคืน
1: ครับขายไม่ได
0: ้ขายไม่ได้ก็ออกไปก่อนเพราะออกไปก่อนก็เอารถอัดรถก็มาให้อ
1: ั
0: ดรถก็มาให้เสร็จงั้นก็เอาที่ชาร์จไปสิเอาของแถมอะไรไปกลายเป็นต้นทุนที่บอกให้ลดให้อ่ะ
1: ครับ
0: จินที่บอกให้ลดราคาเนี่ยคนซื้อแฮปปี
1: ้ครับ
0: คนขายก็จุก
1: ครับ
0: พอขายไปขายมาตอนนี้คนซื้อเริ่มหมดเพราะว่าทุกคนก็มาลดราคาแข่งกัน
1: ครับ
0: ลดราคาถูกลงถูกลงฮอนด้าไม่เคยขายลดราคาถูกเห็นไหม
1: ครับ
0: ไม่เคยมีนะตัวสตาร์ท 600,000
1: ไม่มี
0: สตาร์ทต้อง 700,000 กว่านะซิตี้ไป 800,000 กว่า
1: ครับ
0: วันนี้ซิตี้ก็เจอสภาวะที่รถจีนนวดซะนั่วหมดแล้ว
1: ครับ
0: ทำราคาถูกลงได้ละถึงแม้ว่าจะบอกว่าผมต้องไปปรับโครงสร้างนู่นนี่นั่นใหม่หมดสรุปแล้วก็คือคุณได้เงินถูกลงคุณก็ขายได
1: ้ก็ต้องขายอ่ะ
0: คุณก็ยังทำได้อยู่ไงแบบเนี้ยตอนนี้ก็คือจีนเองก็ปั่นป่วนทำให้คนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเริ่มที่จะแบบก็อยากจะถอยดีลเลอร์ซูซูกิเองก็รู้สึกว่าแบบผมไปขายรถจีนดีกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากจะเข้าอย่างเงี้ยเพราะว่าขายซูซูกิผมก็ได้น้อยลูกน้องผมเต็มเลยถ้าผมไปเปลี่ยนไปขายรถจีนผมก็ยังได
1: ้ลูกน้องน่าจะพอไปได้นะยังพอมีอะไรให้กินได้
0: ใช่
1: แต่หารู้ไหมว่าถ้าจะกระโดดไปรถจีนชั่วโมงนี้ก็คือ
0: ก็ต้องระวังนะครับ
1: เหมือนกระโดดจากกระทะหม้อต้มน้ำร้อน
0: มีเสือปะจระเข
1: ้กระโดดจากหม้อต้มน้ำร้อนไปลงกระทะน้ำมันร้อนๆคราวนี
0: ้มันก็เลยยุ่งยากไปหมดตอนนี้คือเลยดูแล้วแบบว่า
1: สถานการณ์แบบนี้
0: เหนื่อยทั้งคู่
1: ครับ
0: เหนื่อยทั้งคู่
1: แล้วเราสองคน
0: เลือกยี่ห้ออันจริงๆก็ไปได้ยี่ห้ออื่นยังมีอยู่
1: ครับ
0: ที่
1: มีความมั่นคงใช้คำนี้ดีกว่าที่ยังมีตัวเลขทางการตลาดชัดเจนไม่ใช่ตัวเลขที่บอกว่ายอดจองผม 6,000 คันในงานแต่พอไปดูยอดจดทะเบียนจริงเหลือไม่ถึง 1,000
0: มันมียอดจดทะเบียนตัวเลขเหล่านี้ด้วยนะแต่ว่า
1: ครับ
0: รู้เซฟไปตรงไหนหาไม่เจออ
1: ้าวเดี๋ยวที่มีท่านผู้ฟังเริ่มส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับทั้ง468 9899และทาง YouTube เดี๋ยวขออนุญาตตอบทาง YouTube นิดนึงนะครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนะสวัสดีครับพี่นะครับคุณพี่เอิร์มิสนะครับบอกว่า
0: ต่อไปเกลือจะแพงขึ้นไหมครับ
1: คงไม่หรอกพี
0: ่คนละเกลือพี่ไอ้เกลือที่เราใช้กันอยู่คนละเกลืออ
1: ันนั้นเกลืออันนั้นเกลือสมุทรพี่นะก็มันก็คือเกลือเดียวกันแหละแต่ว่าด้วยปริมาณที่ผมบอกมันมีมหาศาล
0: เยอะมาก
1: ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสล่าสุดที่ฝรั่งเศสนี่มีการเอาเทคโนโลยีคิดเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคือในกระบวนการการผลิตไฟฟ้านะครับมันก็คือการถ่ายทอดโมเลกุลการเคลื่อนตัวมันทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระวิ่งไปวิ่งมาแล้วเกิด
0: เสียสีกัน
1: ทำให้เกิดไฟฟ้า
0: อิเล็กตรอนวิ่งเสียสีกันเกิดกระแสไฟฟ้า
1: ใช่ตอนนี้ฝรั่งเศสใช้วิธีการทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดเอามาอยู่ด้วยกันนะให้มันเกิดการถ่ายทอดตรงเนี้ยให้มันวิ่งเข้าหากันเนี่ยทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก
0: มันมีการคิดค้น
1: มันเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับ
0: มากมายมีมานานแล้วนะครับสำหรับเรื่องการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆแปลกๆเพื่อได้กระแสไฟฟ้าพลังงานจากธรรมชาติ
1: ครับเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องราคาเกลือจะแพงไหมคงไม่หรอกพี่นะครับถ้าใครแพงขึ้นพี่ไปซื้อร้านอื่นเลยนะครับคุณพี่เอฟเดวิลบอกว่าตามมาจากไลฟ์บอลโลกครับขอบคุณครับพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงแรกของรายการเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่เราติดภารกิจอยู่นะก็เลยไม่ได้เข้ามาเป็นไลฟ์ของมอเตอร์อินเทนตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามมาครับพี่นะครับคุณพี่รุ่งโรจน์นะครับบอกว่าปลายปีนี้จะออก EV หรือ SUV ดีครับยังลังเลอยู่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี
1: ่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของพี่ว่า EV เนี่ยคนที่ไม่มีปัญหาเลยอ่ะก็มีเยอะ
1: มีเยอะ
0: เยอะแยะ
1: ครับ
0: ใช้ EV แล้วแฮปปี้ก็เยอะแยะใช้ EV แล้วมีปัญหาก็มีบ้างใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพี่จะถูกรางวัลที่2 เดี๋ยวพี่ถูก2ตัว3ตัวไง
1: ไม่ใช่เอาดี
0: ๆเอาจริง
1: ๆก็คือเอางี้ครับ
0: EV ถ้าพี่ไม่มาห้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ครับ
0: มันประหยัดกว่าใช้ HEV แล้วก็ประหยัดกว่ารถน้ำมันแน่นอน
1: ให
0: ้ไม่ไปชนไม่ต้องรออะไรอย่างเจคู่เงี้ยดีไหมดี
1: ดี
0: แต่ปัญหาคืออ
1: ย่าชน
0: ใจลูกค้าเวลา
1: ช
0: นหาอะไรไง
1: อย่าเสียอย่าชน
0: มันไม่สนใจที่จะมาแก้ปัญหาหรือจะเอาฝากระโปรงหลังฝากระโปรงท้ายอย่างเงี้ยก็รอไป
1: รอไปก่อนหรือรอไปก่อน
0: ใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: ถามว่ามีไหมมีแล้วเมื่อไหร่ก็รอไปก่อน
0: คือถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละถามว่าดีไหมดีเทียบกับ HEV HEV ก็ไลฟ์สไตล์พี่ก็เหมือนเดิมใช้ได้เลย
1: ครับ
0: ขับรถไปเลย
1: จะเทศกาลจะอะไรยังไม่ต้องสนใจเรื่องจุดชาร์จ
0: วิ่งเหมือนเดิม
1: ถ้าแบตหมดก็ใช้น้ำมันวิ่ง
0: คือถ้า SUV เนี่ยมันเติมไม่ได้ไม
1: ่
0: ไม่สามารถชาร์จไฟได้แต่ถ้าปีเป็น PSUV ชาร์จไฟก็ได้ไปชาร์จก็ได้เติมน้ำมันน้ำมันหมดเติมวิ่งไปต่อไม่เสียเวลา
1: ครับ
0: EV อาจจะต้องแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้งานนิดนึงวางแผน
1: ครับ
0: ออกจากบ้าน
1: ระยะทางที่ใช้
0: อะไรเงี้ยมันต้องคิดนิดนึงแต่พอปรับตัวได้ผมว่าคนใช้ EV แฮปปี้ทุกคน
1: ครับ
0: ไม่มีคนใช้ EV คนไหนที่แฮปปี้เลยนะคือคนใช้ EV เดี๋ยวทุกคนนะผมว่าแฮปปี
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่เจอปัญหาเนี่ยแฮปปี้แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนขาย EV ไปซื้อรถน้ำมันมา
1: ครับมีที่ผมนะพอตัวเลขมาบอกงานมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน
0: ผมว่ามันน้อย
1: น้อยน้อยแต่น้อยน้อยประมาณ 20% ของคนใช้ EV ทั้งหมด
0: น้อยมากเท่ากับว่าโอ้ไม่เอาละ EV มีคนที่บ่นบอกว่าเลิกแล้วลาแล้วเงี้ยมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ครับ
1: ดูให้ประเมินจากอย่างนี้ครับอย่างที่พี่โจ้พูดอ่ะใช่เลยก็คือเรื่องของ1ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับการใช้งานเราสะดวกไหมที่จะ EV ต้องชาร์จนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านมีจุดชาร์จของเราเองโอเค
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดพี่อยู่คอนโดแล้วต้องขับรถไปหาที่ชาร์จกลางคืนหลังเลิกงานทุกวันเงี้ยพี่ไหวไหมนะครับ2เส้นทางระยะทางที่ใช้ EV ส่วนใหญ่ณเวลานี้วิ่งได้ประมาณ400ถึง500กิโลเมตรโดยเฉลี่ย
0: ในราคาใน EV ราคาถูก
1: ในราคาเริ่มต้น 600,000 700,000 นะประมาณนี้นะ
0: ถ้า EV ที่มันแพงๆกว่านี้
1: ก็วิ่งได้700
0: โลได้100โล1,000โลมีมันมีตาม
1: นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าการใช้งานของเราเนี่ยเราใช้แบบไหนสมมติวันเดือนนึงเนี่ยพี่ออกต่อออกจากจังหวัดสัก4ครั้ง5ครั้งและระยะทางเนี่ยวิ่งไม่ซ้ำเลยจุดชาร์จเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ๆแต่ผมว่ามันง่ายเดี๋ยวนี้มันมีแอปได
1: ้
0: ดูง่าย
1: แต่ก็ต้องพิจารณาหน่อย
0: ถ้าออก4ครั้ง5ครั้งเนี่ยคุ้ม
1: คุ้ม
0: เพราะว่าพี่จะถูกมากเลย
1: ค่าใช้จ่ายมันจะคุ้ม
0: มีน้องไงออฟน้องออฟ
1: น้องออฟออฟ
0: ออฟ
1: ออฟเราอ่ะ
0: อีออฟเราเนี่ยซื้อ EV มาขับ
1: ครับ
0: เดิมทีขับ Suzuki Swift
1: ครับ
0: เปลี่ยน Swift เติมน้ำมันเดือนละประมาณ 7,000 บาท
1: ครับ
0: ขับรถไปทำงานทุกวันนะเดือนละ 7,000 บาท
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนมาใช้ EV เหลือ 2,000 บาท
1: อ
0: ย่างเงี้ยถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี
1: ้แต่วันก่อนกินข้าวกับเขาบอกแฟนว่าเขายังค่า EV 4,500 อยู่เลยส่วนต่าง
0: นั่นเป็นเรื่องในครอบครัว
1: ออฟส่วนต่างยังไงออฟมันต้องมาปิดตาเขาหน่อยนะมั้ย
0: ออฟออฟมันก็เรียนมาจากพี่แหละเรื่องพวกนี้พี่ก็สอนเอาไว้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เหรอพี่เจ้าสอนดีจริงๆนะฮะคุณพี
0: ่ทิมมี่
1: บอกว่าสวัสดีครับพี่นิสสันคิกกับซิตี้ตัวไหนไฮบริดตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับสอบถามเป็นความรู้ครับ
0: นิสสันคิก
1: ครับ
0: นิสสันคิกเลยครับซิตี้ไฮบริดเนี่ยมันก็
1: เป็นไฮบริดในรูปแบบที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรพาราเลล
0: ซิตี้ไม่สามารถที่จะมีโหมด EV
1: ได้
0: ไม่สามารถแบบกดโหมด EV ปึ๊บวิ่ง EV ไม่ได้ต้องเป็นไฮบริดตลอดวิ่งแบบไฮบริดอ่ะไฮบริด
1: ครับก็ต้องยังไงต้องใช้น้ำมันนิดนึง
0: สตาร์ทเครื่องก็น้ำมันเลย
1: ครับ
0: วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ระบบก็จะทำงานในการรีเจนชาร์จเชิดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเลย
1: อาจจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์ดับแล้วไปใช้
0: ไฟฟ้าหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาจะสลับกันตลอดวันนี้สันคิกที่คือสตาร์ทปุ๊บแบตเต็มกดโหมด EV วิ่งได
1: ้ครับ
0: วิ่งได้เลยโหมด EV แล้วก็นี่สันคิกใหม่สวยด้วย
1: ครับ
0: สวยนะหน้าตาหน้าหลังสวยมากแล้วก็พัฒนาปรับปรุงหลายอย่าง
1: ครับ
0: ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านเรา
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าคู่นี้ผมให้คลิก
1: ครับผมก็ให้คลิกเช่นเดียวกันครับคุณพี่จักริดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจฟพี่โจนะครับคุณพี่ธนิต
0: ครับ
1: บอกว่าสวัสดีครับพี่สอบถามครับจอกรถ SUV Honda City เขาบอกว่าแบตรับประกัน10ปีจะรู้ได้ยังไงว่าสุขภาพแบตเราเป็นยังไงเมื่อใช้ไป
0: มันมีตรวจวัดได้ครับสามารถตรวจวัดได้ว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยแบตไฮบริดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันแบบจาก 100% น่ะ
1: คุณภาพ
0: มันตอนนี้มัน
1: อยู่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์ผ่านไป 7-8 ปีอาจจะเหลือสัก 90% 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มันวัดได้ครับ
1: ครับ ขอคำอวยพรสัก2ประโยคให้สมาชิก EV ใหม่อย่างผมหน่อยครับ
0: ขอให้โชคดี
1: สอกเขาไว้เยอะอะไรนะล้อเขาไว้เยอะเอา
0: ขอให้โชคดีครับพี่ขอให้ใช้รถแบบมีความสุขขับรถมีความสุขสนุกประหยัดประหยัดเอาจริงๆแล้ว EV เนี่ยมันก็มาทดแทนเหมือนวันที่รถ
1: ไฮบริด

0: มาครั้งแรก
1: ไม่
0: คนก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกัน
1: วันที่เปลี่ยนจากม้าขี่ม้าแล้วมาขับรถไฟฟ้าควบขับรถไอ้นั่นรถไอ้น้ำอ่ะวันนั้นม้าก็ดีกว่าเพราะกว่าน้ำจะเดินกว่ารถจะวิ่งได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมวันนี้ก็คือรถมันต้องเปลี่ยนถ่ายระบบนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปมาเนี่ยมันเหมือนจะไปไฟฟ้ามากมากมาก
0: ครับ
1: อยู่ดีๆผู้ผลิตหันหัวกลับมาเป็นไฮบริดกันหมดเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าหัวของโลกทำรถไฟฟ้าขายดีขายดีขายดีทุกคนทำตามหมดพวกหันแล้วเป็นไฮบริดซะนี
0: ่
1: มันน่าตกใจไงมันเหมือน
0: ช็อกกันหมดนะ
1: มันเหมือนกับแบบถอยแล้วครึ่งก้าว
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: เออมันเป็นอย่างนั้น
0: ไหนพี่บอกพี่จะไปคิดเหนือทำไมแทนที่พี่จะแวะนครสวรรค์ทำไมพี่ไปแวะระยอง
1: Mercedes Benz ประกาศเลยนะเมื่อสัก2ปีที่แล้ว
0: ว่าต่อไปนี้จะเลิกแล้วนะรถยนต
1: ์ในเยอรมันจะไม่มีการผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอีกแล้วเราจะผลิตรถไฟฟ้ามุ่งเน้นอย่างนี้เลย
0: Benz เจ้าแรกเลย
1: เจนเลย Benz มา BM ทำตาม
0: ครับ
1: โอ้โหเยอรมันจะกลายเป็นแบบประเทศที่แบบ
0: ไม่โลอิมิชั่น
1: โอ้โหแบบพูดซะใหญ่โตโดนรัสเซียปิดท่อก๊าซเข้าไปตอนนั้นปึ้งไปสตาร์ทโรงงานถ่านหิน
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ไฮบริดหมดแล้ว
0: ครับ
1: เครื่องดีเซลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเห็นไหม
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: นี่ถ้าสงครามไม่จบเดี๋ยวเขาจะประกาศเลยเราจะหันมาใช้รถม้ากันแล้วครับเพราะน้ำมันไม่มีแล้วนะคร
1: ับ ก็ยังไงก็ยังเป็นไฮบริดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาควบคู่กันนะไฮบริดเขาก็ยังพัฒนาไฟฟ้าอยู่แต่ว่าเขาไม่ทิ้งรถน้ำมันแล้ว
0: ครับนะครับคุณพี่แจอะไรฮะจะนอมเหรอแชนอมนอมชัย
1: ไหน
0: อ๋อมิสเตอร์ลาชอมเหรอฮะ
1: ทำไมผมไม่เห็นนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่เห็น
0: มีไหมถามมาว่าสงสัยทำไมรถไฟฟ้าถึงไม่ทำอะไรมาสต็อก
1: มันจริงๆรถไฟฟ้ามันอะไรมันน้อยมากนะครับพี่แต่ส่วนที่เสียที่จะสต็อกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเน้นขายมากกว่าสต็อก
0: เขาต้องอธิบายอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันยาวมันยักอธิบายกันคืออย่าง
0: น
1: ี้เขาเน้นที่จะ
0: เขาทำครับ
1: ผลิตรถส่งไม่ให้แบ็กออเดอร์เยอะที่สุด
0: ใช
1: ่ตอนนี้มันมีสมมติมันมียอดจองเยอะเนี่ยโรงงานเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยแค่ผลิตส่งรถให้ทันก็เหนื่อยแล้ว
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ต้องมาตั้งผลิตอะไหล่คืนด้วยเนี่ยมันจะทำให้การส่งรถในแบ็กออเดอร์เนี่ยช้าลงไปอีก
0: ใช่มันเปรียบเทียบอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคืออย่างนี้ครับรถญี่ปุ่นนะครับที่ผลิตในบ้านเรานะครับเขาจะมีซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานคนไทยเนี่ยผลิตชิ้นส่วนให
1: ้
0: ผลิตไฟผลิตกับฝากระโปรงผลิตนู่นนี่นั่นแล้วส่งเข้าโรงงานประกอบ
1: เขาเรียกชิ้นส่วนสิ้นเปลือง
0: ส่งเข้าโรงงานประกอบนะครับบริษัทอย่างโตโยต้าฮอนด้ามาซ่าเนี่ยมีหน้าที่แค่ประกอบนะครับซื้ออะไหล่ของบริษัทคนไทยนะเรียกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยส่งเข้าไปประกอบมาเป็นรถเป็นคันๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็นอกเหนือจากให้ผลิตเขาจะบังคับผลิตเข้าโรงงานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเขาให้โรงงานพวกนี้ที่เป็นผู้ผลิตอะไรเนี่ยสามารถใช่ผลิตออกขายตลาดล่างหรือตลาดนอกได้
1: ก็แต่ว่า
0: เพื่อเป็นอะไร
1: แต่ไม่ให้ตีแบรนด์สมมติไม่ให้ตีแบรนด์ฮอนด้านะไม่ตีแบรนด์โตโยต้าแต่ว่าเป็นบริษัทเนี้ยลงรู้ว่าโรงงานเดียวกันป
0: ั๊
1: บ
0: ใช่
1: ก็วลจักมีอะไร
0: ไอเฮียจะรู้ว่าอันนี้เป็นอะไรรุ่นนี้ของฮอนด้านะรุ่นนี้ของโตโยต้านะเพราะมาจากโรงงานเดียวกัน
1: จีนไม่ได้มีแบบนี้
0: ใช่จีนเนี่ยเวลาประกอบรถให้บ้านเราเนี่ยครับเขาจะนำเข้ามาจากประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราณวันนี้นะเริ่มต้นนะตอนนี้ค่อยๆขยับจะเริ่มมีขึ้น
1: ก็เลยหายากนิดนึง
0: ใช่นะครับเมื่อเขาผลิตได้แทนที่เขาจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเขาผลิตเข้าโรงงานประกอบก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาได้กำไรในการขายรถเป็นคันมากกว่
1: าน
0: ะเดี๋ยวต้องพักกันแล้วล่ะพี่โจเลยเวลามาเยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงที่2ของ Motor Trend กลับมาติดตามกันต่อนะครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: เชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน mpod connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับข้อความส่งเข้ามาพูดคุยร่วมจัดรายการกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube มีข้อความเยอะทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบข้อความทาง4689899ก่อนนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์อันนั้นเป็นรายการก่อนหน้านี
4: ้
3: น
4: ะฮะโอลิเวอร์ฟูพาร์ตนะ
3: เออนะครับจากคุณพี่แท็กซี่กลางคืนถามมาว่าบอกมาว่านะบอกว่าพี่ๆทั้งสองครับผมไปลองยื่นเอกสารมาแล้วแคมรี่ไฮบริดมือ2จะลองเอามาวิ่งเป็นแอปดูว่ามันจะคุ้มไหมขอราคาก็ไม่ต่างจากแท็กซี่มากเท่าไหร่ขอราคาในนี้ผมไม่แน่ใจว่าขอราคาอะไร
4: ลองยื่นดูเปรียบเทียบดูมั้ยว่าราคาวิ่งแท็กซี่วิ่งตัวเนี้ยไม่ต่างจากแท็กซี่ปกติ
3: แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งแอปถ้าเป็นประเภทพรีเมียมเนี่ยราคามันจะดีกว่านะดีกว่าแท็กซี่นะ
4: ไม่หรอกบางทีเราก็ไม่ได้ไปวิ่ง
3: ช่วงเวลาหรือเปล่าอยู่ช่วงเวลาด้วย
4: ผมเคยคุยกับแท็กซี่ที่ขับMG
3: ครับ
4: EP เงี้ย
3: ครับ
4: เขาบอกว่า
3: EP ได้พรีเมียมไหมครับ
4: ไม่ได้
3: แต่ว่าต้องเซลได
4: ้เขาให้เป็นแบบแท็กซี่ไฟฟ้าไง
3: ครับ
4: เขาก็มาเสียเวลาจอดชาร์จเหมือนกันแก๊ส LPG เขาบอกว่าสะดวกกว่าวิ่งใกล้เคียงกันก็เลยว่าอ้าวแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะ
3: อีกข้อความหนึ่งถามบอกมาว่าถนนเพชรบุรีเขาไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมครับเอาแผ่นปูนมาวางไว้แบบนี้จะ10ปีแล้วสภาพถนนเละมากผมใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันสงสารรถมากครับจากพี่หงบุธรใช่ครับพี่เช่นเดียวกับถนนหลายแห่งในประเทศนี้ที่เขาไม่ทำต่อแล้ว
4: สงสารรถจริงๆผม
3: รู้สึ
4: กเวลาวิ่งมาเจอกระแทกดุๆๆมันจะพังหมดอ่ะ
3: ครับอันนี้เกี่ยวกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพไหมครับ
4: เกี่ยวเลยครับถ้าถนนในกรุงเทพก็ต้องผู้ว่าด้วยมีส่วนอยู่แล้วที่ถนนที่พังที่เนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานใช่ไหม
3: น้ำรั่ว
4: ที่น้ำรั่วที่วงเวียนใหญ่เนี่ย
3: ครับ
4: ผู้ว่าก็ยังต้องรอกกต.ผู้ว่าก็ลงมาทำงานไม่ได้นะกกต.ก็ยังไม่แบบอนุมัติว่าเอ้ยรับรองว่าอ้าวนั่นนี่เป็นผู้ว่าได้เงี้ยก็มาไม่ได้ก็คลักกระตังอยู่ก็คือใหญ่กว่าคนใหญ่แล้วต่อให้ใหญ่ก็เหมือนแบบเหนือป๊อกแปดจะมีป๊อกเก้าอย่างเงี้ยคือใหญ่กว่าชัดเจนนะ
3: เหนือป๊อกเก้ามีป๊อกเก้าเด้ง
4: เอออย่างเงี้ยคือคุณจะไปทำงานก่อนได้ไงถ้าผมไม่อนุมัติเงี้ยมันเป็นอย่าง
3: ได้ด้วยเหรอ
4: เออมันเกิดขึ้นแล้วนะในบ้านเรา
3: ไทยแลนด์โอลี่จริงน่าเศร้าน่าเศร้าได้แต่บทอย่าบ่นเลยครับอย่าเครียดเลยเมื่อวานนี้จัดรายการพูดถึงเรื่องของสน.อะไรนะ
4: ห้วยขวาง
3: ไม่ใช่เด็กทีแรกมักกะสันก่อน
4: มักกะสัน
3: จัดรายการเสร็จลงไปรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์ทะเบียน911เอาผาดไม่คอมพิวเตอร์มารอเลยหน้าตึกรอละไม่ใช่เราสองคนนะฮะน่าจะมาออกรายการอะไรสักอย่างช่อง9ไม่เยอะ
4: ตกใจด้วยตำรวจ
3: ตกใจด้วยโดนตำรวจมาจับแล้วพี่โจบอกเลยจับได้แต่อย่าบีบนะครับเดี๋ยวผมเจ็บ
4: เอาพี่ดูข้อความซิกไปถึงไหนแล้ว
3: ครับทาง YouTube นะครับเมื่อกี้เราตอบกันไว้ว่า
4: ถึงตรงนี้คุณพี่ผมรอไหมครับ
3: ครับ
4: มาสวัสดีครับพี่เจพี่โจเย็นวันศุกร์นี้ฝนจะตกไหมครับจะได้เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลาครับวันนี้ยังไม่ตกพี่ถ้าจะเริ่มตกอีกทีคือตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนขาดช่วง 4-5 วันน่าจะเริ่มวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เป็นต้นไปเราจะถูกพายุที่กำลังจะเข้ามาจะเข้ามาถึงบ้านเรา
3: ครับ
4: นะครับก็จะเข้ามาจะเริ่มมีคือบ้านเราจะไม่ค่อยโดนพายุ
3: ครับบ้านเราจะโดนหาง
4: ใช
3: ่ไอ้หางหางนี่แหละหนักแล้ว
4: ก็จะพรมๆอย่างเงี้ยแหละ
3: ครับ
4: ก็ระวังเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับ
3: ครับ
4: สุขภาพกันด้วย
3: พี่จอยบางจากนะฮะสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ขอนอกเรื่องนิดนึงทำไมกระแสสังคมถึงโจมตีน้องผู้หญิงเยอะมากพี่เจ๊บในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้ต้องทำยังไงครับสงสารน้องมากๆ
4: นั่นต้องพี่เจ๊บฮะต้องพี่เจ๊บยังไงดี
3: ไม่ได้ตามข่าวพี่เรื่องนี้นี่ไงตัดบทนี
4: ้จริงๆผมก็พลาดพี่จอยผมพลาดมากเลยผมเขาดูกับ77ล้านวิวแต่ไม่มีโจ้เซ็งมากแจ๊ดปี13วิ่งมีเสียงดังที่เบรกหน้าขวา
3: ครับ
4: จานกับผ้าเบรกเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี
3: เ
4: สียงดังนี่เสียงดังแบบไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงนะครับพี่เสียงดังเหยียบแล้วดังเอียดเหยียบแล้วมีเสียงนึงกึกกักกึกกัก
3: ตอนชะลอเบรกเบาๆแล้วกัน
4: หรือว่ามันดังตลอดระหว่างที่หมุนอย่างเงี้ยหรือว่าเหยียบเบรกแล้วมีอีดๆอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ถ้าแบบเล็กๆเหมือนประมาณว่ามีขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่ระหว่างถ้าเบรกกับชั้นเบรกลองเอาฝุ่นเอาลมเป่าอะไรเนี่ยก็ลองดู
3: ถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงปีผมว่าพี่ลองสับเอากลับไปให้เขาลองเช็คได้นะว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้น
4: คือตอบไม่ได้จริง
3: ทำไมเสียงมันไม่หายไป
4: เสียง
3: ให้เขาเช็คได
4: ้ยังไงนะครับ
3: นะครับนิสสันคลิกกับฮอนด้าคลิก
4: ฮอนด้าคลิกสิครับ
3: คันไหนประหยัดกว่ากัน
4: ฮอนด้าคลิกสิครับ
3: คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ขอโทษด้วยนะครับที่เชียงกฤษขอรายการฟุตบอลหน่อยนอร์เวย์จะอาดอังกฤษ3ต่อ1อังกฤษตกรอบรอบชิง
4: นอร์เวย์
3: ชิงฝรั่งเศสแล้วนอร์เวย์จะเฉือนฝรั่งเศสไป 1-0 ฮาเล่นแชมป
4: ์โอ้โหนี่ถ้าพี่ถ้าสกอร์ออกมาแบบนี้แล้วพี่ไปแทงที่อังกฤษนะ
3: ครับโอ้โห
4: พี่เดาได้แบบนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กใครจะต่อเวลาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่โอ้โหพี่เอ้ย1ปอนด์นี่ไม่รู้จ่ายกี่ต่อเลยนะเป็นร้อยนะ
3: ครับเดี๋ยวพี่ยุชาติแล้วก็ส่งข้อความมาต่อท้ายที่เล่าไปเมื่อกี้บอกว่าอ๋อหยอกหยอกเล่นๆฮาฮาขำๆแล้วพี
4: ่ฮาเล่นฮาเล่นแชมป์ฮาฮา
3: เออนะ
4: คุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าเกมเชนเจอร์ต้องรอโตโยต้าออกโซลิดสเตทออกมาสู่ตลาดไหมครับ
3: อืม
4: ตอนนี้โตโยต้าเนี่ยเขาก็ถ้าในต่างประเทศเขาก็เดินหน้าทำของเขาไปนะครับ เพื่อหวังจะสู้แหละแต่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้
3: เขาเชนไปขายตลาดนอก
4: ตอนนี้คือทางภาครัฐไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับก็เริ่มมีการปลดพนักงานที่เป็น
3: เอาซอส
4: ผมไปเหลือแต่ไม่ได้ปลดพนักงานที่แบบ
3: ออฟฟิศยังอยู
4: ่คนที่บรรจุ
3: นะไม่กินเท้ายังอยู่ครับ
4: คราวนี้มันก็กลายเป็นว่าแล้วรถขายไม่ดีในบ้านเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนใดเลย
3: ครับ
4: รัฐบาลหันไปสนับสนุน EV จะเป็นส่วนใหญ
3: ่ครับ
4: เขาก็เปลี่ยนแนวทางเดินหน้าทำรถผลิตจากโรงงานในไทยนี่แหละ
3: ครับ
4: ส่งออกครับ
3: ใช่
4: ก็คือไม่เป็นไรถ้ารัฐบาลอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็หันไปทำทางอื่นซะ
3: ครับ
4: มันก็เลยกลายเป็นว่าจากนี้ไป
3: แล้วหลังจากนี้ไปการลงทุนใหม่อย่าหวังว่าเขาจะมาลงทุนในบ้านเรานะครับ
4: ไม่ใช่คือจริงๆจากนี้ไปกำลังบอกว่าแล้วผมจะอยู่ยังไง นะครับกกต.รับรองผู้ว่าแล้วครับผู้ว่าน่าจะเข้าไปเริ่มงานตั้งแต่เช้านี้มั้งครับ
3: ม
4: าขอให้โชคดีครับท่าน
3: คร
4: ับจริงๆมาแล้วคะแนนท่วมนะถือว่าเป็นสถิติเป็นเบรกสูงสุด
3: ผม
4: คะแนนผู้ว่า
3: ขอโทษจริงครับผมไม่ได้เลือกท่านนะ
4: เอาพี่อยู่ปทุมอ่ะ
3: ก็ใช่
4: พี่คนต่างจังหวัดพี่จะมาเลือกผู้ว่าได้ยังไง
3: อ้าวเหรอผิดไป
4: แล้วเหมือนคนนนทบุรีตอนฝนตกน้ำ
3: ไม่ผมก็เลยจะบอกถ้าผมอยู่กรุงเทพนะผมก็นะผมพูดได้เลยนี่ผมไม่ผิดที่ผมไม่เลือกท่านนะ
4: นี่เหมือนคนที่แบบว่าพอฝนตกน้ำท่วมที่นนทบุรี
3: ครับ
4: ก็โพสต์ข้อความถึงท่านชาชาบอกว่าผู้ว่าไปอยู่ไหนทำไมปล่อยน้ำท่วมมาเนี่ย
3: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพพี
4: ่อ๋ออันนั้นคนนนท์ครับ
3: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพแต่น้ำท่วมที่นนท์พี
4: ่เรื่องกทม.เบิร์ดซิว่าว
3: ครับ
4: เบิร์ดคำซิว่าวครับ
3: เออล่ะครับนิสสันคิกอันนี้อ่านไปแล้วสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้อุ้ยอันนี้อ่านไปแล้วนี่นะ
4: คุณนักสอนนะคร
3: ับ
4: แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเอ้ยไม่ต้องสงสารน้องเขาหรอกน้องก็มีคิวงานยาวข้ามปีมีแต่คนจองตัวไปทำรีวิวสินค้าเพียบซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไปมองยอดวิวกันซะจนเกินไปไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงศีลธรรมจริยธรรมมันผิดหรือเปล่าไอคนที่จ้างอ่ะตอนนี้คือทั้งภรรยาหลวงและอนุภรรยาตอนนี้มีงานยาวเลยนะครับมีคนรับงานมีงานไปจ้างรีวิวนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะ
3: แต่มันผิด
4: ซึ่งเรามองว่าเฮ้ย
3: จะเอาแบบนี้ใช่ไหมประเทศไทยตักกะจะเป็นแบบนี้กันใช่ไห
4: มน้องผู้หญิงมีค่ายเพลงอ่ะทำเพลงแล้วนะครับเนี่ยดูเด็กอย
3: ่
4: างเงี้ยมีงานรีวิวนู่นนี่นั่นก็
3: ผมย้ำคำเดิมเห็นอะไรที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเป็นทำไม่ดีตามครับนะครับ
4: เ
3: วลาจะหมดแล้ววิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวดังเวลาล้อหวิง อ๋อเวลาล้อหมุนก็ดังเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เบรกแล้วนะพี
4: ่เข้าไปในช่วงหน้าครับพี่เพราะว่าบอกตรงว่าเรื่องเสียงบอกไม่ได้
3: เราตอบไม่ได้ครับต้องเข้าไปตรวจ
4: ว่าได้ยินด้วยจริงจริงยังอยากจะช่วยพี่นะแต่ว่าพี่ลองไปร้านที่ทำเบรกทำช่วงล่างไล่เขาเช็ค
3: ครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

า15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนตาพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

0: อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center scammer ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลุยส์ เดลาฟูเอนเต้ยืนยันว่าจะไม่ใช้แผนประกบตัวต่อตัวกับเมสซี่ลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนยืนยันว่าจะไม่ใช้แผนส่งนักเตะตามประกบเลียเนลเมสซี่แบบตัวต่อตัวในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันนี้โดยเดลาฟูเอนเต้เปิดเผยว่าเขารู้จักและได้เห็นพรสวรรค์ของเมสซี่มาตั้งแต่เมื่อ22ปีก่อนซึ่งในเวลานั้นเมสซี่มีอายุเพียง16ปีลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาขณะที่เดลาฟูเอนเต้คุมทีมเยาวชนของเซบีย่าซึ่งทั้งสองทีมพบกันในศึกโคปาเดเรรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปี2004อาร์เซนอลสนใจคว้าตัวเอสตรีคอนซ่าเข้ามาร่วมทีมเดลิเมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอถึงแอสตันวิลล่าเพื่อขอซื้อตัวเอสตรีคอนซ่าประกันหลังทีมชาติอังกฤษสำหรับอาร์เซนอลทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอปัญหาใหญ่เมื่อวิลเลียมซาลิบากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บซึ่งที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าซาลิบามีอาการร้าวที่กระดูกสันหลังซึ่งทำให้เขาน่าจะต้องพักนานหลายเดือนหากเข้ารับการผ่าตัดทำให้ทัพปืนใหญ่ต้องหานักเตะมาเสริมทีมและให้ความสนใจในตัวของคอนซ่าโดยพร้อมจะเปิดการเจรจากับทัพสิงห์พังงาแอสตันวิลล่าต้นสังกัดของกองหลังทีมชาติอังกฤษถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาร่วมทีมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับสู่นายที่นายเซฟโซนนะครับวันนี้เราพูดคุยกันแบบรายการสดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับถ้าท่านดูนาฬิกาดูเวลาตอนนี้บ่าย 3:00 ถ้าท่านดูแล้วเวลานี้ตรงกับเรานะฮะก็คือนี่คือรายการสดนะครับท่านสามารถจะพูดคุยกันได้โดยเพราะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายท่านเนี่ยถ้ามีคำถามนะครับรีบถามมานะฮะถ้าท่านฟังสดอยู่นะครับรวมทั้งท่านที่สงสัยเรื่องต่างๆนะครับถามทาง SMS 4689899ก็ได้นะครับหรือว่าจะถามทาง YouTube และ Facebook ของFM 99 Active Radio ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับ3คนนะครับผมพีรพลอนุตรโสตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และนายแพทย์ประยูนเจนตระกูลโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและผู้บริหารโรงพยาบาลผิวหนังอโศกครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นะฮะก็เรื่องหัวข้อวันนี้เข้มข้นมากๆนะฮะก็ไม่ต้องเกินยาวเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวโซเชียลช่วง 2-3 วันนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นข่าวที่มีการสั่งพักงานแพทย์นะครับของโรงพยาบาลหนึ่งที่มีคนไปตรวจแล้วก็แพทย์ให้กลับบ้านนะฮะโดยบอกว่าเป็นโรคทางจิตเวชแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นโรคที่รุนแรงกว่านั้นแล้วก็ท่านนั้นก็เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาขยายความให้ฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสืบเนื่องมาจากกรณีไฟไหม้ที่ผับลาดพร้าวนะครับก็ตรงนั้นมีเรื่องของแผลไหม้ความเสียหายอะไรต่างๆรวมทั้งความปลอดภัยด้วยนะครับที่อาจารย์ดุสิตและอาจารย์ประยูนน่าจะให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมได้นี่คือ2ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ
3: คือผมว่าทุกรอบที่เรามาคุยกันเนี่ยมันมีประเด็นใหม่ๆทั้งที่คนผู้ฟังเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอกับเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งไม่นานนี้เองนะ
1: จริงครับ
3: ยังอยู่ในถ้าทำผับดังๆได้นะ คือในยุคสมัยหนึ่งที่เราอยู่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วมันก็จะซ้ำรอยไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะฮะไม่ได้ปรับปรุงมาตรการทั้งหลายไอ้เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมแบบต้องเล่าเรื่องส่วนตัวนะฮะใกล้ตัวผมมากเลย
1: เดี๋ยวผมทวนขออนุญาตทวนให้คุณผู้ฟังรายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันว่าในข่าวเกิดอะไรขึ้น
2: จริงๆเข้าใจสรุปก่อน
1: นะครับก็คือมีผู้ใช้ Facebook เนี่ยโพสต์คลิปนะครับที่เป็นคลิปในลักษณะว่าเสียใจอยู่ที่งานศพนะครับคือเขาเสียสามีไปนะครับตัวเขาก็ลูกยังเล็กแล้วก็เขาก็มาเล่าเหตุการณ์นะครับบอกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลนึงพาสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลนึงด้วยอาการที่เช่นมีอาการปวดเหนื่อยแล้วก็เหงื่อออกมือนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของอาการนะฮะแล้วก็ไปถึงหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นโรคแพนิคหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกให้กลับบ้านไปนะครับซึ่งตัวของคนไข้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่ายืนยันกับหมอว่าอันนี้ปวดมากเจ็บมากป่วยมากนะครับแต่ว่าคุณหมอก็ยืนยันว่าอาการแบบนี้เป็นโรคแพนิคนะครับซึ่งอายุก็อาจจะไม่ได้มากด้วยนะครับตัวผู้ป่วยแล้วก็หลังกลับบ้านไปอาการก็รุนแรงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในวันถัดมานะครับซึ่งเรื่องตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแพทย์เนี่ยปฏิเสธการให้การรักษาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดซึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ออกมาแถลงการแล้วก็ให้พักงานแพทย์ท่านนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ระหว่างที่มีการสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างที่มีการไปดูข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างไรนะครับ
3: ครับ
1: ที่อาจารย์บอกว่าเคยมีประสบการณ์
3: ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ย

0: น่าเห็นใจทั้งผู้สูญเสีย
1: ครับ
0: และน่าเห็นใจแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: คืออย่างนี้นะฮะก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ผมมีอาการเหนื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็จุกแน่นลิ้นปี รู้สึกคนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: เหมือน
0: คนละเรื่อง
1: นี่
0: แหละผมจุกแน่นลิ้นปีแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเพลียง่ายผมยังขนาดผมเป็นพอแล้วก็รู้เป็นเองเนี่ยยังงงๆอยู่ว่าตกลงผมเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือหัวใจหรือถุงน้ำดีคือตรงเนี้ยอะไรก็ได้มันเยอะ
1: ครับ
0: ผมไปหาหมอหัวใจนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยครึ่งปีกว่าเนี่ยผมไปอยู่5โรงพยาบาลแล้วทุกคนเป็นหมอหัวใจหมดนะฮะ
1: คือคนเป็นหมอเนี่ยจริงๆพอป่วยอะไรในร่างกายแล้วรู้เองไหมฮะว่าป
0: ่
1: วยเป็นอะไร
0: รู้ฮะคืออะไรโรคอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ อย่างเช่นมะเร็งเนี้ยถ้าไม่ได้ไปเช็คซ้ำเช็คละเอียดเนี่ยไม่มีทางรู
1: ้ครับ
0: แต่โรคอันเนี้ยรู้เพราะว่ามันจะแสดงอาการก่อนเพราะว่าเวลาเส้นเลือดหัวใจมันตีบเนี่ยเลือดก็จะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ดีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดของมันซึ่งมันเนื่องจากว่าภายในเวลามันปวดเนี่ยมันไม่เหมือนเจ็บแขนขาซึ่งเราบอกได้ว่าเจ็บนิ้วนางอย่างเงี้ยมันจะเจ็บร้าวทั่วๆแน่นๆเหนื่อยๆแล้วก็เหนื่อยง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็เริ่มเป็นแล้วก็ค่อยๆเยอะขึ้นผมเสียเวลาไปเกือบๆ6เดือน
1: อาจารย์ไปหาหมอเนี่ยอาจารย์บอกตัวเองเป็นหมอแล้วก็ไปเจอหมอแล้วก็บอกว่าคิดว่าตัวเองน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจ
0: ใช
1: ่ก็คือประโยค
0: แล้วก็จะไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจว่าหัวใจป่าวแต่ผมไปหาหมอหัวใจนะ
1: ครับเฉพาะทางเลย
0: ใช่
1: ฮะ
0: คือหลายโรงพยาบาลแล้วไปเนี่ยตั้งแต่ไปเจาะเลือดทุกที่โดนหมดโดนเจาะเลือดหมดโดนขึ้นไฟฟ้าหัวใจโดนหมดแล้วก็เอ็กโคเอาสุดท้ายก็โดนทำหมดเหมือนกันผมทำหลายที่วิ่งใจพันเนี่ยวิ่งแล้วก็เอ็กโคตามหลังด้วยเนี่ยทุกโรงพยาบาลตอบผมว่าไม่มีอะไรปกติครั้งสุดท้ายที่ไปทำเนี่ย
1: ค
0: ือ1เดือนหน่อยๆ1เดือนกว่าก่อนจะผ่าตัด
1: ก็คือสุดท้ายต้องผ่า
0: คือหมอผมไม่เป็นไรกลับบ้านได้ไม่เป็นไรเลย
1: ขนาด1เดือนก่อนจะเจอโรคเนี่ยยังไม่มีคือหมอยังวินิจฉัยและตรวจไม่เจอ
0: ใช่ครับเพราะว่าเงี้ยมันยากตรงที่ว่าโรคเนี่ยเป็นโรคของโครงสร้างเป็นสต
1: ร
0: ัคเจอร์เป็นโครงสร้างคือเส้นเลือดมันตีบแต่เวลาไปวัดอะเราวัดฟังก์ชันเราวัดการทำงาน
1: โอ้ฟังประโยคนี้นึกถึงเปรียบที่อาจารย์ดุสิตมักจะพูดถึงฮะพัดลมที่หมุนไม่ได้แปลว่ามันไม่เสีย
0: ใช่มันอาจจะใกล้เสียแล้วก็ได้อีกชั่วโมงนึงมันอาจจะพังไปแล้วซะแต่ว่ามันไม่ได้ร้อย
2: ใช่
0: มันไม่ได้ร้อยแต่มันยังฟังก์ชันได
2: ้มัน
0: ย
2: ังฟังก์ชันได
0: ้แต่สตรัคเจอร์มันเสียแล้วของผมก็เหมือนกันฮะคือหัวใจผมเนี่ยอาจจะคอมเพนเซตได้คือปรับตัวได้ชดเชยได้
1: อย่างเวลาไปตรวจบอกว่าเป็นโรคหัวใจเขาจะตรวจอะไรให้อาจารย์บ้างครับแล้วแต่ละอันนี่คือเขาคือตรวจ
0: อาจารย์คือหมอก็เริ่มฟังหัวใจก่อน
1: เอาหูฟัง
0: ใช่ครับฟังหัวใจก่อนดูชีพจรดูอัตราการเต้นหัวใจว่าผิดปกติหรือไม
1: ่
0: นะฮะเร็วเกินช้าเกินปกติครับช้าเกินเร็วเกินหรือว่าไม่สม่ำเสมอหรือไงก็ตามแล้วก็ไปตรวจคลื่นฟังหัวใจนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็หลังๆก็เริ่มวิ่งละบางที่ผมไปวิ่ง2ทีด้วยซ้ำ
1: อย่างเอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรออาจารย์ว่ามันมีความผิดปกติ
0: คือเห็นตัวหัวใจฮะแต่โรคมันอยู่ในเส้นเลือดหัวใจครับซึ่งเป็นเนื้อเยื่อซึ่งเวลาเอ็กซเรย์ผ่านเนี่ยมันทะลุมันก็เห็นตัวหัวใจแต่เราไม่เห็นเส้นเลือดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เห็น
1: แล้วการวิ่ง
0: แต่มันบอกได้หัวใจผมไม่ได้โตไม่ได้ผิดปกติไม่ได้เส้นเลือดหรือว่าเป็นโรคปอดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอย่างเงี้ย
1: อ๋อฮะแล้วการวิ่งนี่ดูอะไรครับ
0: ก็เนี่ยไอเนี้ยดูฟังก์ชันก็คือดูว่าถ้าตอนวิ่งเนี่ยเขาก็ติดอิเล็กโทรดที่หัวที่หน้าอกเวลาวิ่งเนี่ยก็จะดูว่าหัวใจเนี่ยมันพอร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นเนี่ย

0: เขาเรียกอะไรนะคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันเพี้ยนหรือเปล่า
1: ครับ
0: ซึ่งมันเพี้ยนนิดเดียวซึ่งมันไม่ significant ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเสร็จแล้วก็หลังๆนี่วิ่งแล้วก็หมอก็ทำเอ็กโคหัวใจด้วย
1: เอ็กโคนี่ทำอะไรคร
0: ับ เอ็กโคก็คือนอนแล้วก็เขาก็จะอัลตราซาวด์ดูเป็นอัลตราซาวด์แบบแยกได้ว่าอันนี้นะเป็นเลือดแดงนะอันนี้เป็นเลือดดำนะก็ดูการบีบก็จะดูฟังก์ชันอะดูการบีบหัวใจว่าหัวใจห้องซ้ายห้องขวาเลือดดำเลือดแดงเนี่ยหรือว่าเป็นวาล์วหรือเส้นเลือดผิดปกติมันมีหลายอย่าง
1: ครับก็ยังปกติ
0: ก็ยังปกติฮะ
1: ครับ
0: คือครั้งสุดท้ายเดียวผมหามากเลยคือยังปกติจน
1: แต่อาการเหนื่อยเนี่ยยังมี
0: เหมือนเดิมตลอด
1: 6เดือนที่ไปตรวจมา
0: คืออย่างนี้นะฮะตลอด6เดือนเนี่ยแหละ6เดือนกว่านั่นแหละ
1: ครับ
0: ผมกินยาธาตุน้ำขาวกินหมดไปสัก3หลังได้มั้งฮะคือมันกินจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วอะแล้วอาการมันก็ขึ้นลงแล้วมันก็สัมพันธ์บ้างกับความการแอคทิวิตี้อะไม่มีใช้แรงมากใช้เดินมากเงี้ยมันก็เหนื่อยมันก็มี
1: ครับ
0: คือมันไม่ได้สัมพันธ์ 100% เป๊ะแล้วเวลากินยาเนี่ยอาการเนื่องจากอาการมันก็ขึ้นลงๆกินยามันก็มีช่วงบางครั้งที่กินแล้วดีบางครั้งกินไม่ดีคือตัวเองก็งงว่าตกลงเป็นอะไรจนสุดท้ายก็ไปหาใจทิ้งไม่ไหวอ่ะผมรู้ผมไม่ปกติอ่ะอาจารย์เลยก
1: ็
0: ฉีดสีให้
1: อาจารย์ไปหาหมอเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยคือไปด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยอาการมันไม่ค่อยดีแล้ว
0: ใช่
1: ซึ่งเฉลี่ยก็อาจจะเดือนละครั้งอย่างนี้แหละอาจารย์
0: ใช่เดือนไม่เกิน2เดือน
1: อ่ะครับ
0: จนแฟนผมแบบแฟนผมเป็นหมอนะเขายังแบบพี่เป็นอะไรเนี่ยคือเขาก็ซื้อเขาซื้อยาให้ผมกินอ่ะ
1: ก็คือยากระเพาะ
0: ยากระเพาะยาธาตุน้ำขาวเนี่ยคือผมหาเนี่ยผมกินยาธาตุน้ำขาวไปหลายลังอ่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เป็นโรคกระเพาะนะผมอาจจะมีโรคกระเพาะอยู่ด้วยก็ได้มันเลยดีขึ้นบ้างแต่มันก็เป็นหายอาการบางอย่างไม่ได้หายไปนี่คือความยากนะฮะคนที่ป่วยเป็นหมอผมไปตรวจหมอที่ผมดูแล้วมือดีๆเลยเนี่ยทุกโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆซื้อมาทั้งภาครัฐเอกชน
1: อ
0: ะมันไม่ง่าย
1: ครับ
0: จนสุดท้ายเนี่ยจนแค่ไม่มีทางไปแล้วต้องฉีดสี
1: อันนี้คืออาจารย์ขอฉีดสีหรือว่า
0: แกยังไงแกก็เอ่ยปากมาว่าผมรู้แต่ผมก็ไม่รู้พูดไงเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่กล้าฟอร์ส
1: คนไทยก็ไม่ควรจะ
0: ก็ไม่ควรพูดเอ่ยมาแหม
1: ไปเอา AI มาไงอาจารย
0: ์ใช่ยุคนั้นไม่มี AI ด้วย10ปีที่แล้ว AI ก็ไม่มี
1: ครับ
0: ฉะนั้นผมก็อาจารย์ก็บอกสงสัยถ้าเอาแน่ๆนะต้องฉีดสีแล้วล่ะผมจังหวะนั้นนี่คือผมเข้าใจว่ามันเลือนลางนะ10กว่าปีละแต่ผมเข้าใจว่าผมโล่งใจมากเลยนะที่ได้ฉีดสี
1: ฉีดสีคืออะไรครับอาจารย์เขา
0: ทำอย่างนี้ฮะอันนี้เขาเรียกถ้าพวกหมอเนี่ยจะเรียกว่า CTA
1: ครับ
0: CT ก็คือเรารู้จักเครื่อง CT สแกนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คอมพิวเตอร์โทโมกราฟีเนี่ย ICT เนี่ย A เนี่ยเป็นการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในหลอดเลือดแองจิโอแกรม
1: ครับ
0: เป็นเวลาเขาฉีดสีเขาก็จะนับพอฉีดสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่จะวิ่งผ่านเนี่ยระบบเนี่ยแล้วเข้าไปในหัวใจแล้วก็หัวใจบีบออกมาเนี่ยแล้วมันก็จะวิ่งผ่านเส้นเลือดหัวใจด้วยแล้วไปที่ปอดด้วย
1: ฉีดที่มืออาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ฉีดที่มือ
0: ใช่พอฉีดเสร็จปุ๊บมันก็วาบมันก็ร้อนวาบแล้วก็เครื่องก็จะตั้งเวลาพอดีเป๊ะซึ่งสั้นมากแล้วก็สแกนฟื้นจบเลยตกลงเขาสแกนมานี่คือ4ตำแหน่งที่ตีบนะ
1: เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ
0: เส้นเลือดหัวใจตีบ
1: 4
0: ตำแหน่งนะฮะแต่เนื่องจากเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้คมชัดมาก
1: คร
0: ับ ก็เห็นนะ4ตำแหน่งก็โอเคก็นอนโรงพยาบาลอีกวันนึงก็ไปศูนย์หัวใจ
1: ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาที่เรียกว่าบาดเจ็บน้อยใช่ไหมอาจารย์ค
0: ือ
1: การส่วนหัวใจ
0: มินิมอลแหละ
1: ครับ
0: ปรากฏว่างี้ฮะตอนส่วนเข้าไปเนี่ยเห็นของจริงเนี่ยคือพลากไอตัวที่มันเกาะแคลเซียมที่

0: ขนาด4ทีสวนยังฟาวเลยนะฮะนี่ถ้าคนไข้ทั่วไปนี่ถ้ายุคนั้นไม่มวยด่าหมอแล้วว่าแค่นี้ดูไม่รู้หรอว่าที่มันดูไม่รู้จริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ฮะผมดูไม่รู้เลย
1: ครับคือครับคือหมายถึงว่าพอจะจริงๆแล้วสำหรับคนไข้คือผมเจ็บตัวมาแล้วทีนึงผมควรจะหาย
0: ใช่
1: เช่นอาจารย์บอกว่านอนโรงพยาบาลเพื่อรอจะส่วนหัวใจอาจจะนอน 2-3 วันแล้วก็กะว่าเดี๋ยววันอีก 2-3 วันก็จะหาย
0: ใช่
1: แต่
0: ตกลง
1: ปรากฏส่วนไม่ได
0: ้ส่วนไปใส่เข้าไปแล้วเขาโฟลสีเวลามันแข็งแล้วมันตีมากถ้าฝืนใส่เข้าไปถ้าเส้นเลือดมันแตกเนี่ยผมตายคาเขียงอ่ะ
1: คร
0: ับ คือก็ถอยออกมาแล้วก็ต้องรออีก3วันนะฮะผมต้องนอนมาอีก3วันเพื่อให้ยาที่ละลายริ่มเลือดเนี่ยมันหมดฤทธิ์ไม่งั้นตอนผ่าเนี่ยเลือดออกไม่หยุดนะฮะ
1: อ๋อคือกินยาคือแต่ว่าส่วนหัวใจไม่ได้เนี่ยไม่ใช่รอ3วันเพื่อจะส่วนใหม่
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ได้แล้ว
0: ต้องผ่าหัวใจเลยนะครับต้องผ่าหน้าอกเนี่ยแหวกแล้วก็เอาเส้นเลือดที่แขนเส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่อยู่ผนังหน้าอก
1: มา
0: 4ตำแหน่งเอามาตัดแล้วก็มาเหมือนเราทำบายพาสเลี้ยงเมืองทางเลี้ยงเมืองอ่ะเป็นทางเลี้ยงเมืองอ่ะ4ตำแหน่งอ่ะ
1: คืออันนี้คือคุณหมอเขาใช้เส้นเลือดที่อื่นในร่างกาย
0: ใช่เป็นเส้นเลือดแดง2เส้นเป็นเลือดดำ2เส้นเอามาบายพาสตำแหน่งที่มันตัน
1: ไอ้เส้นที่ตันก็คือต้องปล่อย
0: ทำอะไรไม่ได้แล้วคือนี่ผมนอนโรงพยาบาลอยู่สัก10วันน่ะเจ็บปวดมากอ่ะอันนี้คือผมผ่านความเจ็บปวดมาหลายครั้งแล้วผ่าตัดมาหลายรอบอันนี้เจ็บสุดคืออยากบอกว่าทุกคนอย่าชะล่าใจนะฮะไปตรวจแล้วไขมันในเลือดสูงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็เขาบอกว่าให้กินอนุนอาออกกำลังกายก็หายคุณทำตามนั้นไปถ้าตรวจเลือดอีกเดือนยังสูงอยู่นะครับคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเรื่องกินยาผมผ่านมาแล้วเป็นหมอเองด้วย
1: ครับ
0: ผมเชื่อไหมตอนนั้นเนี่ยผมกลัวกินยานะผมไม่รู้นะผมรู้ว่าผมไขมันในเลือดสูงรู้มาเป็น10 ปี
1: แต่ไม่อยากกินยา
0: ใช่ไม่อยากกินยาตลอดชีวิตจริงๆอ่ะเราแค่ไม่ยอมรับความสังขารของเราที่มันเป็น
1: อ
0: ่ะโรคนี้ไม่ได้เป็นแต่เกิดแต่ร่างกายเราเนี่ยบางครั้งการทำงานของตับการทำงานระบบทั้งหมดเนี่ยมันบางอย่างมันเสื่อมก่อนมันก็ทำงานไม่ปกติมันก็จะเหลือบางอย่างค้างอยู่ในร่างกายมันต้องมีอะไรมาช่วยพอมีอะไรมาช่วยเรากับปฏิเสธมันสุดท้ายนะผมผ่าตัดเสร็จผมก็กลับมากินยาตลอดชีวิตนี่ไงเพื่อไม่ให้เป็นใหม่ไงแล้วผมดื้อแค่ไหนรู้ไหม
1: แค่ไหนครับ
0: รู้ไหมหลังผ่าตัดเนี่ยปีแรกอ
1: ่ะ
0: ผมกินมั่งไม่กินมั่งไม่อยากกิน
1: ก็ยังเหมือนเดิม
0: ตกลงผมโดนไปสวนหัวใจใหม
1: ่โอ้กลับไปสวนอีก
0: โดนสวนอีกเพราะมันพ่อขึ้นมาอีก2จุด
1: เส้นอื่น
0: โดน2 5โดนสวนอีก4-5 ทีแต่ 4-5 ทีเนี่ยอาการมันคล้ายเขาไม่แน่ใจก็เลยสวนแต่ส่วนที่เจอเนี่ย2ทีที่ต้องใส่เส้นลวดขดลวดคือหลังจากนั้นคือเข็ดเลยยอมแล้วคราวนี้กินยาไม่เว้นเลยครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยนี่หลังจากปี2ปีแรกหลังจากนั้นมานี่ผมไม่เป็นไรเลย
1: ที่กินพอกินยา
0: ใช่ครับคือข่าวสารทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะมากมีทั้งบอกให้กินมีทั้งระวัง อย่ากินนะไอ้พวกสเตตินคือผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาพูดเนี่ยเขาเคยกินยังเขาเคยป่วยยังเขาเคยมีปัญหานี้ไหม
1: อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีอาจารย์หมอก็เคยแบบแสดงความกังวลครับเพราะว่าเรื่องที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกห้ามกินสเตติน
0: ใช่ครับ
1: อย่ากินสเตตินแล้วก็ทำให้หลายคนมีส่งเข้ามาถามที่ชัวร์ก่อนแชร์นะครับหลายคนเนี่ยส่งมาที่หลังบ้านที่ไลน์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขากินอยู่จะหยุดดีไหมเพราะว่าไอ้ข้อความที่แชร์กันเนี่ยมันรุนแรงนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ใช้สเตตินแล้วจะเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เพิ่มเติมไตจะพังจะอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมกินมา10ปีแล้วคือผมว่าถ้าผมไม่กินไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมเอางี้ถ้ารอบนั้นไม่ได้ฉีดสีนะแล้วปล่อยให้กินยาธาตุไปอ่ะผมว่าผมไม่เกิน6 เดือนเนี่ยผมตายไปแล้วด้วยวิธีการสมัยใหม่เนี่ย
1: ค
0: ือผมรอดมาได้เนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอที่เอาผมไปฉีดสีขอบคุณสวนหัวใจแม้ว่าจะเฟลก็ได้รู้แล้วก็ผ่าตัด

0: แบกอกเลยอ่ะในทางทฤษฎีผมตายไปแล้วช่วงหนึ่งเพราะว่าตอนเขาเย็บหลอดเลือดมาเชื่อมนี่คือเขาต้องให้หัวใจหยุดเต้นนะฮะไม่งั้นเต้นอยู่เย็บไม่ได้นะฮะพอหยุดเต้นเสร็จแล้วพอเย็บเสร็จแล้วค่อยกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นใหม
1: ่แต่
0: ไม่เคย
1: เลย
0: แต่ไม่เห็นไม่ได้เห็นอุโมงค์แสงอะไรนะไม่มีนะครับไม่มีมันเหมือนหลับไปเฉยๆตื่นขึ้นมาโคตรเจ็บแค่นั้นคือสแตตินเนี่ยผมใช้มาแล้วลองที่จะไม่กินก็ขนาดเรารู้ทั้งรู้อ่ะ
1: ครับ
0: ความเป็นมนุษย์เราก็ยังอยู
1: ่
0: ไอ้คำว่ากินยาต้องกินตาตลอดชีวิตนี่มันเหมือนพิพากษาเราอ่ะเราไม่ได้มองมันเป็นตัวช่วยเราอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนเรามีคนมาซัพพอร์ตเตอร์มีซัพพอร์ตเรามาตลอดชีวิตเนี้ยมันดีกว่าเยอะเลยนะ
1: ซึ่งจริงๆถ้าอาจารย์ก่อนที่จะมีภาวะตรงนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ควรจะต้องกินยาตัวนี้ก่อน
0: หน้านั้นเยอะนานเลยครับคือย้อนไปนี่ผมบอกลูกๆว่าถ้าตรวจเจอนะก็ลองทำทุกอย่างที่เขาบอกที่ไม่ต้องกินเนี่ยแล้วลองดูถ้ามันลงก็แล้วไปถ้าไม่ลงก็กินซะเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะพี่ชายก็เป็นพ่อก็เป็นแล้วน้องชายผมอ่ะเสียด้วยโรคหัวใจนั่นคือคนที่ดื้อที่สุดนอกนั้นเนี่ยคือยอมรักษาตามปกติน้องเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไม่ยอมกินแล้วไม่ยอมไปตรวจตายก่อนนะฮะคืออย่างงานเลยครับงานวันที่เศร้าที่สุดงานศพเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อผมพี่ชายผมกับผมนั่งคุยกันผมบอกให้เนี่ย3คนนี่คือคนตายแล้ว3คนมาคุยกันนะ
1: ก็คือผ่าน
0: มันรอบนั้น3คนนะไอ้คนเล็กนี่ไม่รอด
1: เพราะไม่
0: เพราะ
1: ไม่เชื่อหมอ
0: ไม่เชื่อแล้วไม่กินแล้วไม่ตรวจไม่อะไรด้วยแต่เคสนี้คือเขาไปตรวจนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วอาการมันคล้ายกับผมเยอะเลยอ่ะ
1: ตรงกว่า
0: แต่ผมไปตอนนั้นผม50ตอนนั้น50นิด
1: ๆครับ
0: ซึ่งมันก็อะไรลี่นะ50อ่ะยุคนั้นน่ะ
1: คนที่จะเป็นโรคหัวใจควรจะต้องเท่าไหร่60อัพแล้ว
0: คือ50กว่าก็แปลกไปหน่อยๆแล้วนะส่วนใหญ่60กว่า70ทั้งนั้นแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อผมก็เปลี่ยนถึงไม่ได้เป็นหมอลูกหัวใจนะเห็นข่าวเนี่ยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงโอ้โหทำสำเร็จ
1: คนเลย
0: ก็40กว่าตายแล้วอะแล้วตายด้วยโรคหัวใจอะพิสูจน์ด้วย
1: ครับ
0: คือแบบอะไรเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว
2: ที่ผมคุยกับหมอนอกรอบก่อนจะมาเข้ารายการเขาบอกว่าอาจารย์โอ๊ตหมอที่ตรวจให้ข้อมูลนิดนึงอายุ70กว่านะคุณหมอเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอหรอกคนอายุ30แล้วตายด้วยโรคหัวใจใช่ไหมครับ
0: ผมก็ไม่เคยฮะ
2: หมอ
0: ก็ไม่เคยครับคือที่ผมได้ข่าวที่ผมจำได้เนี่ยคือมี40กว่าคือเอาประสบการณ์จริงๆอ่ะประสบการณ์ช่วยนะครับหมอที่ประสบการณ์สูงอ่ะช่วยแต่บางเรื่องเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนี่ยประสบการณ์อาจจะทำร้ายเราก็ได้
1: ที่แน่ๆคือเรียกว่าอุบัติการณ์ของโลกต่อในช่วงอายุเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยน
0: มันเปลี่ยนนะโอ๊ตผมเปลี่ยนโอ้โหเรื่องราวเยอะมากยุคผมตอนจบนะ2530เนี่ย
1: ครับ
0: คือให้คนจะรู้อายุเนี่ยคือ เด็กเกิดมาน้ำหนัก2500กรัมขึ้นเนี่ยคือปกตินะครับตอนผมกลับมาเรียนผู้เชี่ยวชาญเอ้ยไม่กี่ปีกลับมาเอาตกลงเด็กเกิดมาต่ำกว่า 3,500 กรัมนี่คือปกตินะต่ำกว่านั้นคือถือเป็นโลเบิร์ตเวทนะถือว่าเป็นเด็กอายุ
1: ขาดสาร
0: เป็นตัวเล็กกว่าปกติคือมันคือเพราะท่านฝรั่งมันเปลี่ยนเราเปลี่ยนตามไงคือเราเดินตามสายอเมริกาอยู
1: ่
0: การแพทย์นะฮะคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆ
0: จากข้อมูลที่มีอยู่มันเป็นบิ๊กดาต้ามันเปลี่ยนแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนคาตาเปลี่ยนคาตาผมการรักษาแนวทางทุกอย่างมันเปลี่ยนเขารีไวซ์ใหม่หมดแล้วยาใหม่มาก็มีการเปรียบอัปเดตคือยาใหม่มาเต็มไปหมดเลยเอางี้นะผมอยู่ในวงการผิวหนังมา30กว่าปีเนี่ยยาเบาหวานความดันซึ่งเมื่อก่อนผมก็ใช้เหมือนหมอทั่วไปรู้จักทุกตัวใช้ทุกอย่างตอนนี้คนไข้มาแล้วมาเงินบืนผืนแพ้ยาเอายาให้ดูผมอายมากเลยว่าผมไม่รู้จักสักตัวคือชื่อหลังอะเหมือนกันแต่ชื่อหน้าคือเขาเปลี่ยนโครงสร้างของชื่อของโมเลกุล

0: คุณไปนี่ชื่อเจนเนอริกนะชื่อการค้ายิ่งแล้วใหญ่เลยฮะเพราะมันชื่อการค้าคือยังเดาไม่ออกแต่พออันเจนเนอริกพอเดาออกเป็นยากลุ่มไหนแต่ชื่อการค้านี่ไม่รู้เลยฮะบางครั้งเอายามาทั้งแผงเนี่ยผมรู้อยู่2ตัวอีก7-8ตัวนี้ไม่รู้เลยต้องมานั่งอ่านเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณนะถ้าไม่มีไอ้นี่ผมยากกว่านี้เหนื่อยกว่านี้เยอะคือมันช่วยบอกเรามีข้อมูลอะไรมาได้เยอะแล้วมันทำให้เราก็ต้องปรับตัวนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยเจอยาพวกนี
1: ้ครับ
0: เราก็ต้องเพิ่มยาพวกนี้ในลิสต์ว่าเอ้ยคนไข้แพ้ยามาเนี่ยแล้วเวลาเราเช็คจนรู้ว่าเอ้ยคนไข้แพ้ยาตัวไหนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในลิสต์แล้วว่าไอ้ยาตัวนี้มันมีแพ้จริงนะ
1: ต้องอัปเดตลิสต
0: ์มันต้องอัปเดตลิสต์นะฮะเราอัปเดตมาเรื่อยๆครับงั้นโปรไอ้ตัวตรวจนี่คือเยอะขึ้นเยอะตอนนี้300กว่าตัว
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวจะพักกันครู่หนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะขออาจารย์สรุปนิดนึงว่าแล้วสมมติตอนนี้ฟังแล้วเหนื่อย
0: เหนื่อยเหนื่อยฮะแค่นี
1: ้ฟังหมายถึงว่าถ้าคนฟังเหนื่อยตอนนี้นะรู้สึกว่าอาการเหนื่
2: อ
1: ยของฉันมันเหนื่อยแบบไหนทำยังไงที่เราจะไม่ต้องเดินตามรอยท่านที่เสียชีวิตนี้หรือไม่ต้องเดินตามรอยอย่างน้อยก็อาจารย์นี่แหละ
0: ใช
1: ่6เดือนเนี่ยนะครับ
0: หลายตายกันเยอะแยะเนี่ยทำยังไงต้องดูยังไง
1: เดี๋ยวช่วงครึ่งหลังกลับมาคุยรวมทั้งเรื่องของกรณีแผลไหม้จากเหตุไฟไหม้ผับด้วยนะครับสักครู่นึงกลับมาครับ
3: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร์ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: เน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ครับผมก็หลังไมค์เราก็คุยกันนะฮะอาจารย์ดุสิตกับอาจารย์ประยูนนะครับเรื่องของกรณีนี้นะครับที่ว่า
3: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวไม่เป็นนิ่งแต่เป็นอุทาหรณ์ว่าเฮ้ย
2: ครับ
3: ผมเจอมาแล้วไม่ได้ง่าย
2: ผมคิดว่ามันมีค่าสำหรับท่านผู้ฟังมากนะเรื่องเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าทำให้เรื่องจริงๆเป็นความเจ็บปวดของอาจารย์เจ็บปวด
3: เจ็บจริงเจ็บจริง
2: เจ็บใจด้วยผมเจ็บใจจริงๆ
4: ผมเล่าแล้วผมคุยคุณหมอมา10กว่าปีนะครับมีตอนเย็นๆบางทีเราก็นั่งคุยกันแล้วนั่งคุยกับคุณหมอไหลลงไปที่พื้นนะลงไปที่พื้นเลยเขาบอกอาจารย์โอ๊ตโทรเรียกแอมบูเลนซ์ให้ผมด่วนเลยแกรู้ตัวแล้วแล้วแกกุมหน้าอกก็บอกอาจารย์โอ๊ตไม่ต้องถามผมพูดลำบากแต่อาจารย์โอ๊ตเรียกแอมบูเลนซ์เลยผมก็ตกใจเลยนะตอนนั้นอยู่กับหมอนะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราเรียกแอมบูเลนซ์คุณหมอเขาลงไปแบบเบสิกเลยแกรู้แล้วแกเป็นอะไรแกรับสภาพได้คือแบบผมผ่านมันมาแล้ว
2: เคสนั้นคือไปส่วนหัวใจ
3: ใช่ครับคืออย่างเคสที่มีข่าวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคือช็อกอ่ะเป็นใครก็ช็อกอายุไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่ผมว่าคือการมี second opinion เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
2: สมมุติว่าถ้าเวลาถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกหรืออาจจะเกิดกับใครคนอื่นอยู่ตอนนี้ก็คือรู้สึกมีอาการรู้สึกว่าเจ็บมีความเหนื่อยนะครับเหงื่อออกมือหรือมีอาการแสดงอะไรบางอย่างแล้วไปหาหมอแล้วหมอก็ไม่ได้ตอบในแบบที
3: ่
2: เราอยากฟังนะก็คือฉันต้องเป็นอะไรหนักแน่ๆแต่หมอบอกคุณไม่เห็นเป็นไรเลยกลับไปนอนเราควรจะต้องทำไงครับ
3: ก็หา second opinion ฮะ
2: คือไปหา
3: คือไปหาความเห็นอื่นเพิ่มเติมคือผมไปมา5โรงพยาบาลอะ
2: สำหรับหลายท่านก็คือก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ
3: ์
2: เ
3: นี่
2: ยเราจะ
3: อันนี้ยาก
2: สมมติว่าเราไป
3: อันนี้ยาก
2: เคสนี้ประกันสังคมนะฮะเราไปตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งเราก็คือเลือกมาทีเนี้ยแปลคำว่า second opinion เนี่ยก็คือ
3: จริงๆผมเชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาก็คนละหมอประสบการณ์ก็ต่างกัน
2: กับไปโรงพยาบาลเดิมนี่แหละ
3: ใช่ครับเพราะว่าหมอเนี่ยถ้าตรวจมาทั้งวันแล้วจนเหนื่อยจนคือกฎหมายแรงงานจะใช้กับหมอไม่ได้นะหมอใช้แรงงานเกินนะ
2: ครับ
3: คือถ้าเป็นผมอ่ะผมกลับบ้านไปผมจะไปช่วงเวลาหนึ่งหรือไปอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เจอหมอคนเดิม
2: มีคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์นี้เหมือนกันผมไปเห็นใน Facebook นะอาจารย์ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าบางทีเนี่ยไปถามพยาบาลหน้าห้องก็ได้ว่าจะไปเจอหมอคนอื่นเนี่ย
3: ใช่
2: ไหมต้องมาตอนไหน
3: ถ้าได้นี่ดีเลยครับ
4: ใช่
3: ถ้าได้นี่ดีเลยเพราะผมฟังอาการเนี่ยคือผมฟังช่วงแรกของคลิปเนี่ย
2: ครับ
3: เฮ้ยอาการไม่รู้นะว่าถูกโมดิฟายมาเปล่าเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญมาเปล่าแต่ที่เขาพูดมาเนี่ยคืออันนี้ต้องตรวจแล้วนะ
2: ตัวไหนที่แปลว่าเราต้องไปตรวจเพราะเราอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาการทางหัวใจครับท่าน
3: คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยเอางี้ผมเจ็บลิ้นปี่ผมแน่นลิ้นปี่เนี่ยผมยังกินยาแก้โรคกระเพาะอยู่เลยผมยังไม่รู้เลย
2: คือ
3: แต่เจ็บแล้วมาแล้วเหงื่อออกด้วยเนี่ยแล้วไม่หายด้วยวิธีไหนแล้วก็ถ้าเหนื่อยถ้าทำงานแล้วเหนื่อยง่ายแล้วก็แน่นแล้วก็พักแล้วก็หายเนี่ยอันนี้ต้องกวนแล้วนะครับถ้ารู้สึกไม่อันนั้นออกมาถามพยาบาลอย่างที่คุณโยพูดนะถูกแล้วไปหาหมออื่นหาความเห็นที่สองที่สามผมโดนไป5ความเห็นนะ
2: ผมมันไม่ทราบระบบจริงๆนะว่าถ้าเป็นแบบประกันสังคมอย่างเงี้ยนะไปหาหมอที่นึงแล้วออกมาแล้วจะกลับไปอีกเนี่ย
3: ได้เปล่าไม่รู้นะในเวลาเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนห้องได้เปล่า
2: ผม
3: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆ
2: อันนี้ไม่ทราบเลยนะฮะ
3: แต่ชีวิตเราฮะ
2: ครับ
3: แต่มันชีวิตเราฮะมันคือ
2: เราต้องหาวิธี
3: ใช่แล้วหมอก็ทำงานเราก็ไม่รู้เขาเหนื่อยมาอดนอนมาทั้งคืนด้วย ยูเวนโดนใครมาอีกกี่ร้อยคนก็ไม่รู
2: ้ครับ
3: เพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาแล้วประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
2: แล้วตัวที่จะวัดว่าเราไม่ได้คิดไปเองเนี่ยคือเราดูยังไงอาจารย
3: ์โอ้โหเราไม่หลอกตัวเองหรอกครับ
2: ครับ
3: คือการบอกว่าเป็นแพนิคเนี่ยคือคนเป็นแพนิครู้ฮะรู้เพราะมันไม่มีอะไรเลยฮะความรู้สึกมันมาเองผมเคย
2: ครับ
3: ผมเคยแต่มันก็ชั่วคราว
2: ครับ
3: รู้เลยว่าไอ้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็โอเคแล้วก็ค่อยไต่ตองแล้วก็ไม่ได้กินยาไม่ได้ทำอะไรแป๊บเดียวเองฮะแป๊บเดียวเองแล้วก็รู
2: ้มีเหต
3: ุอาการมีหมดเลยอาการมีครบเลยผมยังตกใจเลยผมเป็นไปได้ยังไงผมยังไม่เข้าใจตัวเองว่าผมเป็นไปได้ยังไง
2: แต่
3: ม
2: ี
3: ใช่ครับมีแพนิคแอทแทคอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมต้องสติต้องกลับมาแล้วก็ต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่จริง
2: แต่มันมีเหตุถูกไหมอาจารย์เช่นมีความเครียดม
3: ีอะไร
2: ในเวลานั้น
3: ใช่แล้วก็พอรู้เท่าทันผมไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นอีก
2: ครับ
3: รู้ตัวเลยคือแพนิคเนี่ยแต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้นะแต่อาการแพนิคเนี่ยมันหนักนะครับมันเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะตายให้ได
2: ้
3: เหมือนคนเป็นลมเลยอ่ะ
2: ครับ
3: ใจสั่นเหงื่อออกแล้วหน้ามืดเวียนคือลงไปนอนเลยอ่ะ
2: อ
3: ย่างเงี้ยเหมือนใครติดลิฟต์ติดถ้าแพนิคที่แคบนี่คืออยู่ไม่ได้เนี่ย
2: แล้วอะไรทำให้อาจารย์คิดว่าหรือรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงครับ
3: เพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกมาก่อนเลยอยู่ดีก็ใจเต้นเหงื่อออกเหนื่อยหน้ามืดเวียนไปลมซึ่งมันไม่เข้ากับอะไรเลยแล้วสักช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราตั้งสีได้แล้วก็ทบทวนแล้วก็สักพักก็ดีขึ้น
2: ถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องเช่นเกี่ยวพันกับเรื่องการจัดการจิตใจ
3: ใช่ครับ
2: แล้วอาการดีขึ้นก็อาจจะเกี่ยวกันก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่คือตอนนั้นผมก็ไม่รู
2: ้ครับ
3: โดนส่งไปโรงพยาบาลด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็มานั่งดูจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจริงๆแหละนั่นแหละผมถึงอ๋อตอนหลังมีนะฮะมียาแย่มาแล้วผมก็ทั้งสีแล้วก็ไม่มี
2: ครับ
3: เลยไม่ได้กินยาไม่ได้รักษาอะไรเลยเพราะฉะนั้นการบอกว่าแพนเป็นแพนิคเนี่ยคนที่เคยเป็นอ่ะจะรู
2: ้
3: เหมือนผมเคยเป็นโรคหัวใจอ่ะผมรู
2: ้ครับ
3: ผมรู้การตรวจแล้วไม่เจอเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับ

0: คือหมอเนี่ยถ้าให้เชี่ยวชาญบางครั้งก็ไม่ได้เจอทุกเคสนะครับเขาไม่ได้เจอทุกอย่างงั้นการหาความเห็นที่สองช่วยฮะแต่รายนี้อาจจะช้าไปนิดหนึ่งช้าไปนิดหนึ่งเพราะอาการเขาหนักแล้วเพราะเขาบ่นขนาดนั้นนี่บ่นหนักกว่าผมนะฮะตอนผมเป็นนี่ยังไม่หนักเท่านั้นนะฮะแสดงว่าเขามีอาการมานานแล้วเพียงแต่ว่าด้วยเรื่องภาระเรื่องงานเรื่องการหารายได้เนี่ยมันทำให้เขาละเลย
1: และการที่อายุไม่เยอะ
0: ใช่
1: เขาทนได้
0: ใช่ทำให้เขาทนได้กว่าจะรู้คือไปแล้วเป็นเยอะแล้วนะฮะก็น่าเสียดายฮะคือคนทำงานยิ่งน้อยลงอยู
1: ่
0: ทุกวันผมยังทำงานอยู่เลย
1: ฮะอาจารย์รถอยากจะเสริมอะไรเรื่องนี้ไหมฮะ
2: ก็สงสารนะครับแล้วก็ผมว่าเราก็มองสองฝ่ายผมเข้าใจแหละว่าน้องคนนี้ก็เสียใจนะครับว่าเสียผู้นำครอบครัวไปแต่ผมก็เห็นใจ
0: มีลูกด้วยไหมครับ
2: มีลูกด้วยครับลูกเล็กด้วยครับก็คือมันมีหลายปัจจัยนะครับผมว่าคุณหมอก็อยากตั้งใจทำให้ดีที่สุดแหละแต่บางทีก็อย่างที่คุณหมอขนาดคุณหมอประยูรว่าอึดๆแล้วเจอเขาไป5หมอยังหาไม่เจอเลยน้องโยมันก็ไม่ใช่
1: ยิ่งกว่า second opinion
2: ใช่มันเยอะแล้วนะครับผมว่าม
1: ีท่านผู้ฟังส่ง YouTube มานะครับส่งแชทมาทาง YouTube นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมีภาวะ mitral valve prolapse
0: mitral valve
1: นี่คืออะไรครับอาจารย
0: ์เป็นลิ้นหัวใจฮะเป็นลิ้นหัวใจ
1: ครับท่านนี้เป็นตั้งแต่เกิดครับแล้วก็เวลามีอาการเกร็งหน้าอกขึ้นมามันเจ็บจนพูดไม่ออกเลย
0: ลิ้นที่ผ่าตัดได้นะครับ
1: แก้ได้
0: ครับแต่ค่าใช้จ่ายผมไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันจะครอบคุมเพื่อไม่ให้เดือดร้อนมากแต่ปล่อยไว้ไม่ค่อยดี
1: อ๋อคือไม่ใช่
0: ควรปรึกษาหมอแล้วก็ดูว่าทำอะไรได้บ้าง
1: คือวัฒนาการเทคโนโลยี
0: มาเร็วมาก
1: น่าจะ
0: มาเร็วมากอ
1: าจจะดีกว่าเมื่อก่อน
0: ใช่ครับคนลวดที่ใส่ให้ผมเนี่ย
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปโอ้โหตอนนั้นไม่มีอะไรเลยแค่คนลวดเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับมันป้องกันการขึ้นใหม่ได้ด้วย
1: อัปเกรดได้ไห
0: มอ๋อใช่ครับมันอัปเกรดไปเยอะเลยผมอยากเปลี่ยนมาก
1: แต่อาจารย์ใส่ไปแล้วนี่
0: ใส่ไป
1: อ
0: ั
1: ปเกรด
0: เปลี่ยนไม่ได้แล้วคือวิทยาการดีนี
1: ้
0: อะไรที่ไม่มีเนี่ยไม่แน่นะครับผมไม่ได้หมอทางด้านหัวใจโดยตรง
1: แค่
0: ประสบการณ์ผมโดนมาทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าควรฮะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
1: อาจจะเฝ้าระวังมากขึ้นนะฮะถ้าเกิด
0: เพราะว่ามีทั้งหลายรายที่แค่หัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาการเนี่ยที่เจอเนี่ยก็คือหัวใจแค่เต้นช้าลง
1: ครับ
0: คือเป็นโรคของเรื่องกระแสไฟฟ้าของหัวใจที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ตรงไม่ซิงโครไนซ์กันเนี่ยแค่หัวใจเต้นช้าบางครั้งเนี่ยเลือดที่วนแล้วไม่ไปไหนเนี่ยมันเกิดคลอตเล็ก
1: ๆริมเลือดเล็ก
0: เกิดริมเลือดเล็กๆ
1: ครับ
0: แล้วมันโยนไปที่สมองนี่คือสโตรกเลยนะครับ
1: ถ้าริมเล็กๆนั้นมันเดินทางไปถึงสมองแล
0: ้
1: ว
0: เป็นตำแหน่งที่สำคัญพอดีเนี่ยก็มีเรื่องได้เหมือนกันงั้นอย่าไว้ใจฮะอย่าไว้ใจฮะ
2: ผมจำได้ตอนพาแฟนไปฉีดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดดำของคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าไอ้ตัวที่ฉีดมันจะไปทำลายเส้นเลือดดำเลยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเส้นเลือดดำเดี๋ยวมันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทำไมเส้นเลือดแดงมันทำแบบเดียวกันไม่ได้หรอครับ
0: ไม่ได้ฮะมีไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับทำได้นะฮะแต่มันผมว่ากลไกมีหลายอย่างซึ่งในรายที่เป็นโรคหัวใจก็มีหลายรายที่เขาไปออกกำลังกายคือแต่ผมไม่ทราบโปรแกรมนะฮะคือเข้ากำลังกายจนมันมีเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลเซอร์คูลเลชันก็คือมีเส้นเลือ ดค่อยๆงอกใหม
2: ่
0: งอกใหม่ไปเข้า
2: บายพาสของมันเอง
0: ใช่ครับซึ่งเป็นเส้นเลือดแดงแต่ไม่ได้จะหวังนะฮะทุกไม่ได้เกิดทุกรายครับเพราะนักกีฬาคาสนามเนี่ยคือผมสงสัยส่วนตัวนะว่ามันคงเกิดจริงอ่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานแต่มันก็คงเป็นจริงทุกรายไม่ได้อ่ะ
2: เ
0: พราะมันก็มีหลักฐานเพราะว่านักกีฬาที่ออกกำลังกายประจำอ่ะตายคาสนามซะเยอะ
2: ใช่ครับ
0: นักวิ่งที่วิ่งมาตลอดอ่ะจนอายุถึงระดับนึงอ่ะแล้วตายคาสนามอ่ะแล้วทำไมบางคนบอกไปวิ่งแล้ว

0: แล้วเกิดเส้นเลือด
1: เส้นเลือดใหม
0: ่เออแต่ทำไมคนนี้ตายคือแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: มันเป็นมันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ครับ
0: งั้นการคาดหวังสิ่งที่มันอยากให้เป็นในคนอื่นแล้วเป็นในตัวเราอ่ะเหมือนคนถูกรางวัลที่1แล้วเราก็ซื้อหวยแล้วเราหวังด้วยว่ามันน่าจะเหมือนกันน่ะมันไม่น่าจะได้ไหมอ่ะ
2: ครับ
1: คือเป็นเหมือนซื้อหวยนั่นแหละ
0: ใช่คือมันมีตัวอย่างเยอะแยะฮะนักกีฬาอายุไม่เยอะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเนี่ย30กว่าก็เล่นไม่ได้แล้ว
2: คร
0: ับ อันนั้นแต่อันนั้นผมไม่ได้รับการยืนยันว่าสมองหรือหัวใจนะครับที่อยู่ดีก็ตายอ่ะแต่มันเป็นไปได้หมด
1: ครับ
0: เป็นไปได้หมด
2: ครับเอามาที่เคสไฟไหม้นิดนึงดีกว่านะครับ
1: ช่วงสุดท้าย
2: กันแล้วอยากปรึกษาคุณหมอว่าเนี่ยมันมีคำว่าเคสดำเคสแดงคำว่าเคสแดงก็คือสาหัสอยู่ใน ICU คุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เอาคำถามแรกก่อนเลยว่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลที่ต้องมีเตียงสำหรับเบิร์นยูนิตใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เบิร์นยูนิตนี่ทำไมมันถึงต้องมีเฉพาะแล้วมันใช้เตียงธรรมดากันไม่ได้หรอครับ
0: คืออย่างนี้ฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่แผลที่ไฟไหม้เนี่ยนะ
2: ครับ
0: เอาเงี้ยเหมือนทุกครั้งที่เราผิวเราเสียสีไม่ต้องถลอกแค่พองน้ำเนี่ย
2: สมมติว่าสไลด์ฟุตบอลแล้วพืดขึ้นมา
0: พองน้ำเนี่ยนั่นคือ second degree นะคือไม่ระดับ2
2: อันนี้คือไม่ระดับ
0: เท่ากับเบิร์นระดับ2แล้วนะฮะ
2: คร
0: ับ เบิร์นระดับ1เนี่ยคือผิวแดงแสบร้อนเหมือนเราไปตากแดดอ่ะวันไหนไปเที่ยวตากแดดอ่ะโอ้ยหลังคอเนี่ยแดงร้อนแล้วก็อีกสัก 4-5 วันละเริ่มลอกอาทิตย์กว่าก็หาย
2: อ
0: ันนั้น first degree first degree burn ก็คือไม่ระดับ1
2: คร
0: ับ ระดับ2นี่คือพองแล้วฮะคือมีการแยกชั้นของชั้นหนังแท้กับหนังกำพร้
2: า
0: แยกชั้นไอตอนแยกชั้นเนี่ยเห็นไหมครับเวลามันแยกออกมามันมีน้ำ
2: ค
0: ือในร่างกายเนี่ยมันมีน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวไหม้ระดับ2แล้วหลุดลอกออกไปเนี่ยน้ำจะระเหยจะออกมาเป็นน้ำเหลืองเต็มไปหมด
2: คร
0: ับ แล้วน้ำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยถ้ามันเยอะระดับหนึ่งก็ช็อกแล้วนะครับต้องให้สารน้ำชดเชยแล้วไม่ได้น้ำอย่างเดียวนะครับมีน้ำเหลืองมีน้ำมีเกลือแร่ด้วย
2: คร
0: ับ งั้นถ้าไม่เช็คไม่มีการตรวจเช็คเกลือแร่ตลอดเวลาเนี่ยหัวใจเต้นผิดปกติก็ตายนะครับตายก็ไปเลยนะฮะแค่น้ำไตก็จะไปอยู่แล้วนะฮะนะฮะระบบการไหลเวียนก็ล้มเหลวแล้วเพราะสองแค่สองอย่างเนี่ยยังไม่นับอันที่สามเนี่ยมีติดเชื้ออีกติดเชื้อนี่เร็วมากเลยนะฮะถ้าทำพื้นถ้าแบบเกิน 50% พื้นที่ผิวเนี่ยคือมาให้ยาอย่างเดียวโดยไม่ทำความไม่ขูดแผลไม่ล้างทำความสะอาดแผลเนี่ยยาอะไรก็สู้ไม่หมดอ่ะ
2: เชื้อโรคมันเข้ามาใน
0: ใช่ครับ
2: ร่างกาย
0: เข้าไปในร่างกาย
1: หลายทิศทาง
0: ใช่
1: ขนาดแผลเล็กๆมีเชื้อโรคอย่าง
0: เชื้อโรคยังเข้าเลยแขนยังเน่าได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีหน่วยที่ดูแลโรคนี้โดยตรงซึ่งทั้งผมเข้าใจว่าสัญญกรรมจะดูแลเรื่องนี้มากกว่าเขาตั้งเป็นเบิร์นยูนิตนะฮะซึ่งต้องสถานที่ต้องปลอดเชื
2: ้
0: อแล้วมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเรื่องเกลือแร่สารอาหารน้ำการติดเชื
2: ้
0: อไข้ขึ้นแน่ๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนี่นับแค่ second degree นะคือเบิร์นระดับ2แค่พองเท่านั้นแต่เชื่อว่าในตำแหน่งทั้งหมดนั่นแหละมันจะมีเบิร์นระดับ3อยู่ด้วยระดับ3คือเนื้อหนังแท้เนี่ยตายไปด้วย
2: ต้องขนาด
0: สุกแล้วฮะส
2: ุ
0: กเลย
2: เราลีดนี้จะถึงขึ้นระดับ3ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ไม่ถึงฮะ
2: ไม่ถึง
0: อ่ะโดนเนี่ยด้วยกลไกของร่างกายเราในปกติเนี่ยมัน
2: ดีดออก
0: กี่300ไม่ผมจำไม่ได้มันเป็นไมโคร200ไมโครเซคันด์น่ะก็นิดเดียวอ่ะแป๊บเดียวเราก็ออกมาละเพราะฉะนั้นเราเวลาไปกินชาบูเจออะไรร้อนๆเนี่ยกระเด้งขึ้นเนี่ยอันเนี้ยอย่างมากที่สุดแค่พอง
2: คร
0: ับ แค่พองเราสะดุ้งหนีก่อนแล้วแต
2: ่
0: คนที่โดนอันนั้นเนี่ยเขาหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไปเนี่ยอย่าหวังว่าจะไม่ระดับเดียวโดนแหมเผาเกรียมเท่ากันเหมือนปลาปิ้งไม่ได้นะบางตำแหน่งที่โดนเยอะกว่าเนี่ยอาจจะไม่ระดับ3 สเตปสามนี่คือเนื้อหนังแท้ข้างในเนี่ยมันสุกไปแล้วถ้ามันสุกไปแล้วเนี่ยรอไม่กี่วันเนี่ยคือเหมือนเนื้อที่เราสุกแล้วอ
2: ่
0: ะไม่กี่วันเนี่ยอันเนี้ยเชื้อแบคทีเรียมาอยู่เป็นกองเลยเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องเอาเนื้อตายออก
2: ครับ
0: ซึ่งวันสองวันเห็นแล้วตรงไหนเนื้อตายเนื้อมันจะซีดที่เหลือมันจะมีเริ่มระเลี้ยงมันก็จะแดงชมพูตรงไหนที่ซีดเนี่ยโอ้งานหนักครับต้องมาตามไล่ล่าแล้วก็ก็ต้องเดบรีก็เอาดิบก็ดีไบเมนอ่ะก็คือต้องมานั่งตัดเนื้อตายออกคือทิ้งไว
2: ้
0: ก็กลับมาเป็นเนื้อดีไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยเป็นแหล่งของการเก็บเชื้อแล้วทำให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาอีกต้องมานั่งเลาะคืองานหนักครับแล้วคนไข้เจ็บปวดมากโดนตัดเนื้อ
1: ท่านที่โพสต์ Facebook ที่เคยมีประสบการณ์ถูกไฟ
0: ก็
1: ยังบอกว่าต้องกำลังใจสำคัญมากเลยนะต้องให้กำลังใจผู้ป่วยมากๆไม่ใช่แค่วันสองวันแต่คือยาวหลายเดือน
2: ตอนนั้นหมอจุ่มเล่าแกดูเคสซันติก้าเพื่อนผมคุณหมอจุ่มนะครับแกบอกว่าแค่ส่งคนโดนไฟไหม้คนญี่ปุ่นนะครับมาเที่ยวซันติก้าจากไฟไหม้กลับไปที่ญี่ปุ่นใช้ค่าใช้จ่าย1 ล้านบาทค่าส่งอย่างเดียวนะไม่ได้รักษาอะไรเลยนะเพราะว่าในระหว่างเดินทางต้องมีหมอกี่ประเภทคอยดูแลผมแค่ค่าส่งคนต่างประเทศกลับประเทศอ่ะผม
0: ใช่
2: ณปีนั้นนะค่าใช้จ่ายปีนั้น
0: ใช่ใช่ปีนั้น
2: ค่าใช้จ่ายไฟไหม้นี่มันมหาศาลจริง
0: ๆคือเอาแค่คนน้ำร้อนลวกแขนเนี่ยคือสมัยยุคผมอ่ะเวลาต้องมาทำแผลทีนึงเนี่ยคือคนไข้ต้องทำใจก่อนนะนั่นแค่นั้นนะครับต้องทำใจเลยนะเพราะมันเจ็บมากโดนไปก็แสบโดนจับไปก็เจ็บแล้วเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเยื่อที่ตายแล้วน้ำเหลืองที่กองออกมาแล้วน่าจะมีเชื้ออยู่ด้วยเนี่ยต้องออกก่อนที่คนไข้จะติดเชื้อเนี่ยทุกครั้งคือขนาดทำใจแล้วนะครับ
2: ร
0: ้องคือมีเสียงเท่าไหร่ก็ร้องเท่านั้นแหละ
1: ครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราจะดูข่าวนี้หรือจะโพสต์จะคอมเมนต์อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ให้นึกถึงคนป่วยที่เขาบางทีเขาหยิบมือถือมาอ่านแล้วเกิดมาเจอคอมเมนต์เราก็ให้กำลังใจเขาดีกว่านะครับอย่าไปทำอะไรที่ทำให้ต้องการ
0: ลองคิดดูว่าคุณโดนน้ำร้อนลวกแค่ทีนึงเนี่ยคุณคือแค่โดนมือหน่อยนึงนี
2: ่
0: จริงๆนะโดนหลังมือนี่ถ้าเบิร์นเปิดลงมาเนี่ยสัก 2-3 เซนนี่ก็จะเป็นจะตายแล้วนะ
2: ครับ
0: นั่นโดนไปทั้งครึ่งตัวเนี่ยเกินครึ่งตัวเนี่ยเหนื่อยเลยนะ
2: คุณหมอมี SMS คุณหมออ่านนิดนึงดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับมีท่านผู้ฟังส่งมานะฮะบอกว่าที่คุณหมอเล่าตอนนี้นะฮะตัวคุณผู้ฟังเองเมื่อ 6-7 ปีก่อนไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นลมเข้า ICU 4-5 ครั้งตรวจแล้วทำ EKG หลายโรงพยาบาล Echo State Test วิ่งสายพานตัวสุขภาพทำ CT สแกนไม่พบอะไรจบที่หมอให้ปรึกษากินยาแพนิคมา 6-7 ปีตอนนี้นะฮะผ่านมา 6-7 ปีแล้วนะครับกินยาลดไขมันวันเว้นวันตอนนี้เบื่อและไม่สบายหยุดกินเองมา1 อาทิตย์แล้วขอคำแนะนำครับ
0: เท่าที่ฟังอันเนี้ยเขาเช็คทั้งหมดแล้วถ้าเช็คหมดแล้วจริงๆเป็นแพนิคได้เลยฮะ
1: แล
0: ้วไม่น่าอยู่มาได้นานขนาดนี้
1: อ๋อถ้าแต่ก็คือไม่น่าอยู่มาได้6-7 ปี
0: ไม่น่าอยู่มาได้ฮะคงแพนิคจริงแหละส่วนไขมันท่านไขมันในเลือดสูงนะครับก็ปรึกษาหมอฮะแต่จริงอ่ะหมอเขาประสบการณ์เยอะกว่าเยอะเขาเห็นเคสมาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างผมมาเจอกับตัวแต่แซฟเฟกของยาก็มีจริงนะเห็นเพราะฉะนั้นคนที่กินแล้วมีการปวดกล้ามเนื้อมีอะไรเนี่ยอันนี้อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยควรอยู่ในความดูแลของแพทย
1: ์ก็น่าจะต้องปรึกถ้าจะหยุดก็ไปปรึกษาหมอที่จ่ายยาเถอะ
0: ใช่หยุดแล้วก็สักมันไม่ได้เกิดทันทีทันใดเพราะฉะนั้นถ้าหยุดแล้วเราคุมอาหารออกกำลังกายทำทุกอย่างแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหมอก็อาจจะให้ยาในระดับต่ำๆคือมันไม่จำเป็นต้องกินเยอะทุกคนนะ
1: แต่ก็ไม่แนะนำให้หยุดเองตัดสินใจเอง
0: ไม่ควรนะเพราะว่าอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยเวลามีอะไรขึ้นมามันจะหนักกว่านั้นเยอะ
1: อันนี้พูดโดยคนที
0: ่
1: หยุดเอง
0: คนที่ต่อต้านมาแล้วผมต่อต้านมาแล้วไม่กินขนาดผ่าแล้วยังไม่ยอมกินกินนิดกินหน่อยแล้วก็เลิกกินแล้วก็โดนกลับสวนใหม่อีก2 รอบคือไม่คุ้มฮะไม่คุ้มแล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไร
1: ครับ
0: กินอยู่ทั้งนั้น
1: เรื่องยาลดไขมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องสุขภาพที่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะอาจจะไม่เกี่ยวกับอะไรกับ 6-7 ปีก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ครับก็หวังว่าจะเป็นแค่แพนิคถ้าเทียบกับหัวใจเนี่ยเป็นแพนิคดีกว่า
0: เป็นแพนิคดีกว่าน
1: ะครับ
0: แต่ก็ผมว่าคือทุกคนผมว่าต้องรู้เท่าทันน่ะ
1: ครับ
0: คือเด็กวัยรุ่นนะอะไรก็ไม่เป็นหรอกครับพอแก่มานี่มาทั้งแพ็คเลยไอ้ที่ไม่อยากให้มาไอ้ที่มันหายไปไอ้อยากอยู่อยากให้มันอยู่เนี่ยมันดันหายไปไอ้ที่ไม่อยากมีเนี่ยมากันหมดเลยครับเมื่อวานก็มีรันหัวใจโรคไตโรคตับมาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าอายุมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะยังเหมือนเดิมนะมันจะแย่ลงเรื่อยๆ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอเพราะมันต้องเกาฝั่งซ้ายตลอดเวลา
2: คืออะไรครับเกาฝั่งซ้าย
1: อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ส่ง SMS ขอบคุณมานะฮะครับก็ยังไงคือเรื่องการกินยาถ้าจะหยุดเนี่ยไปถามหมอแล้วกันหมอท
0: ่
1: านที่ดูแลท่านเพราะว่าเขารู้ประวัติท่านนะครับก็ปรึกษาคุณหมอท่านที่จ่ายยาหรืออาจจะเป็นคุณหมอท่านอื่นที่ไม่ใช่คุณหมอที่คุยผ่านวิทยุ
0: ใช่แล้วหมอให้นะครับยาลดไขมันมีให้เลือกเยอะมากเลยเนี่ย
1: โอเคฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรอบหน้
0: าด
1: ีกว่า
0: ครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะฮะติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เรา3คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นายแพทย์ประยูรเจนตระกูลโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและผู้บริหารโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับ 3:00 วันอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ช่วย

0: วลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนัก งานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซาระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับมาร์โกกูเรย่าพร้อมสักรูปใบหน้าของหลุยส์เดลลาฟูเอนเต้หากสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้มาร์โกกูเรย่าแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนสร้างสีสันก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกด้วยการประกาศว่าพร้อมสักรูปใบหน้าของหลุยส์เดลลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหากเขาสามารถพาทีมเอาชนะอาร์เจนตินาและคว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จสำหรับทัพกระทิงดุมีโปรแกรมลงสนามเจอกับทีมฟ้าขาวแชมป์เก่าในรอบชิงที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์ในคืนวันนี้เวลา 2:00 น.ซึ่งก่อนเกมกูกูเรย่าที่ได้ลงเล่นครบทุกนาทีให้กับทัพกระทิงดุในทัวร์นาเมนต์นี้เปิดเผยว่าหากคว้าแชมป์โลกได้จริงเขาพร้อมเพิ่มรอยสักสุดพิเศษเพื่อให้เกียรติแก่เดลาฟูเอนเต้เลียเนลสกาโลนี่ไม่ยืนยันว่าเกมนัดชิงเวิลด์คัพจะเป็นเกมสุดท้ายของเมสซี่หรือไม่เลเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ยอมรับหรือปฏิเสธว่าเกมนัดชิงชนะเลิศศึกเวิลด์คัพหนนี้จะเป็นการเล่นนัดสุดท้ายของเลเนลเมสซี่ในทีมชาติหรือไม่เพียงแต่บอกว่านักเตะดีกรีบอลลงดอ8สมัยจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนในเกมนัดนี้สำหรับเมสซี่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นบนวัย39ปีเมื่อทำไปแล้ว8ประตูและ4อาซิสต์ช่วยให้ทัพฟ้าขาวผ่านเข้ามาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
7: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: สวัสดีคุณฟังนะครับช่วงเวลานี้16ถึง17นาฬิกาก็กลับมาพบกันเหมือนเดิม
1: ครับ
0: กับจอสนามบอลไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นคู่หูดูโอคู่เดิมนะครับ
1: สุดยอด
0: ที่ควงคู่กันมา
1: ครับ
0: นะครับคุณรุดดี้นวัชเชิงการนะครับแล้วผมมันกล้าขวัญแก้วมาประจำการวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณก้อยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: โอ้โหทำเสียงอร่อย
1: มีเสียงไม่หรอ
0: คุณไปเปิดเพลงอะไรเนี่ย
1: นารา
0: โอ้โห
1: ผมให้
0: เปิดนี่นะเขาเตรียมเพลงไหมหรือว่าของเก่าเขาเป็นอย่างนี
1: ้ดูเสื้อเขาใส่ก่อนเขาใส่เสื้อลายพรางมาเปิดเพลง
0: อ๋อหมายว่าเขาเป็นคนเปิด
1: ใช่ผมไม่ได้เลือกเพลงนาราเขาก็เลือกเพลงนี้มาเลย
0: นารายูไนเต็ดหรือนาราไหน
1: นารายูไนเต็ด
0: อ๋อเลือกเพลงนารายูไนเต็ดให้อันนี้เพลงเก่าหรือเพลงเขาเตรียมขึ้นทีสองเนี่ย
1: น่าจะเป็นเพลงเก่าแล้วครับเขาจะมาชุด
0: เลยขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนเพลงใหม่ให้ดูแล้วมีโชคกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็น่าเห็นใจจริง
1: ๆใน
0: เรื่องนี้พูดกันผมยังไม่มีโอกาสได้พูดนะก็เอาเป็นว่าผมเนี่ยก็เคยได้มีการพยายามช่วยเหลือทีมในเรื่องประมาณนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่บอกตรงในยุคนี้นี่เหมือนกับมันไม่เหมือนยุคเก่า
1: ใช่
0: มันไม่มีอารมณ์อร่อยคือถ้าย้อนไปเนี่ยใครคิดว่าเคยทำได้เคยขอได้คุยได้ช้าหน่อยหรือพลาดหน่อยอะไรเงี้ย
1: มาเถอะ
0: แน่แล้วมาขอยกหูโทรหาบังยีคุณวโรยพระกูดีโทรหาคุณองอาจก่อสินค้าดิดเลขาโทรหาบิ๊กหลอพลตรีวรุฒทองสีงามหรือว่าใครในยุคก่อนๆเนี่ยก็โดยแต่ถ้าหลีกภูมิภาคแล้วเนี่ยเมื่อก่อนยกหา
1: คุณ
0: วิมลการจะนักแกร์เดียวเนี่ยได้เรื่อง
1: รู้เรื่องเลย
0: เข้าจะออกอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็พอเป็นไปได
1: ้ครับ
0: แต่ยุคนี้ไม่ได้วันก่อนเนี่ยคือผมเนี่ยยกหูไปน่าจะภูเก็ตหรือสตูลนะจำไม่แน่ใจนะก็เป็นลีกไอลีกนอกลีกอะ
1: เซมิโปร
0: เซมิโปรลีกที่แข่งกันไปอะ
1: อือ
0: ทีนี้ว่ามันเขาอะไปพลาดไอ้ฝ่ายเจ้าหน้าที่อะคือนักเตะเนี่ยมันดันชื่อเหมือนกันสองคน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นนักเตะเข้ามาใหม่ไง
1: อือ
0: แล้วก็นามสกุลเนี่ยนามสกุลเนี่ยต่างกันที่นามสกุล
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยทีนี้ตอนตัดตัวเนี่ยมันตัดออกไปคนนึงชื่อเนี้ยโค้ชตัดออกไปแล้วส่งรายชื่อมาให้ส่งปรากฏว่าเวลาส่งรายชื่อไอตัวโดนตัดอ่ะอยู่ไอคนจะเอาเข้าใส่เข้ามาเนี่ยไม่มีส่งชื่อผิดแล้วปรากฏว่าตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งด้วยเหมือนลืมส่งชื่อธีรธรอ่ะเหม
1: ือ
0: น
1: กะมาใช้เลย
0: ก็คือเหมือนธีรธรประจำทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปติดต่อประสานงานกับลีกว่าขอแก้ไขหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีเจตไม่ได้แบบจะลักไก่คือบางทีบางคนก็อ้างเพราะว่าอยากจะเพิ่มชื่อนักบอลเข้าไปแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ตอนหลังแล้วอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งพอถ้ามันเดดไลน์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการได้เสียอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อทีมอื่นว่า
1: ใช
0: ่มาเสริมได้ไงอะไรเงี้ยเพราะว่ารายชื่อเนี่ยมันส่งเข้าไปแล้ว
1: สรุปเรีย
0: นหลายทีมหลายๆทีมพอมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบระบบใหม
1: ่ระบบมันดึงคืนไม่ได
0: ้มันโชว์ไงคือถ้าไม่ยุคก่อนมันเป็นระบบกระดาษมันยังไม่เข้าคอมพูดตรงไม่ใช่ว่ารุ่นคุณโรบีเขาไม่มีคอมพิวเตอร์นะอาจจะทันแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นแบบ
1: ขึ้นเป็น
0: เป็นลิงก์แล้วก็ดูได้แล้วก็เข้าระบบเหมือนก็คือเดี๋ยวนี้มันก็ระบบ
1: อัปเดตปุ๊บมันเห็นปั๊บ
0: ระบบโอนย้ายนักเตะต่างชาติเขาเรียกอะไรนะ
1: อะไรวะเดี๋ยวก่อน
0: อะไรทีOTT หรืออะไรเนี่ย
1: เข้าใจอยู
0: ่ประมาณนั้นน่ะเขาก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: นี่พอจะไปแก้ไขในระบบเดี๋ยวมันแก้ยากเพราะว่ามันเลยเส้นตายคือมันเท็ดไลน์เขาก็มันระบบไม่เปิดให้แก้ก็แค่เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่แหละเขาก็อธิบายผมมาอย่างนั้นว่าพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยขอญาติจริงครับพี่ก้ามันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันโชว์ให้กับทีมอื่นเห็นแล้วเป็นในระบบก็ไม่สามารถแก้ไขให้ได
1: ้
0: ก็เช่นเดียวกันมันก็มาคล้ายๆกับทางนารายูไนเต็ดเนี่ยซึ่งพอมันเลยเดดไลน์ไปแล้วแล้วส่งเอกสารไม่เรียบร้อยอ่ะพอเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นการโชว์ระบบแล้วเนี่ยมัน เขาก็เหมือนตามแล้วอะไรแล้วแล้วพอมันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้
1: ใช่
0: แต่นี่มันก็เขาเรียกยังไงอ่ะมันเป็นเคสใหญ่มากที่บางทีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีทางแก้สักหน่อยได้หรือเปล่า เพราะมันโหมันเป็นเรื่อง
1: เป็นฮิวเมอร์ฮิวเมอร์เราเล
0: ยมันเป็นเรื่องของจังหวัดระดับประเทศเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นทีมที่อยู่ทางใต้แล้วมันโหนานๆเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเขาเป็นประวัติศาสตร์ของทีมแล้วไม่เคยที่นาราจะขึ้นระดับ P2 ได้อะไรได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พอมันถึงในจุดที่ว่าทำสำเร็จดีใจกันทั้งจังหวัดแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างดีแต่ว่ามาตกเอกสารเนี่ยโอ้โหนี่มันพูดไม่ออกบอกใครไม่ได้ร้องไม่ออกจริงๆเนี่ย

0: โอ้น้ำตาไหลยังไม่พอเลยมันเจ็บปวดจริง
1: ๆครับ
0: เออซึ่งพอดารามันขึ้นไม่ได้เนี่ยผลกระทบเนี่ยบอกตรงว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นความโชคดีของทีมไหนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้อยู่ดีๆว่าเอาคนดาราไม่ได้ขึ้นเอาที่3ขึ้นดิเอ้ยดาราไม่ขึ้นตามกฎก็เอาทีมนู้นขึ้นน่ะคือกลายว่าก็ต้องมาเพลย์ออฟมาหาทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอหาทีมปุ๊บไอ้ทีมที่ไม่ได้ขึ้นหรือว่าไม่ได้เตรียมทีมก็เตรียมทีมแค่ที3หรือว่าทีมที่จะตกชั้นก็ยังไม่เตรียมทีมต้องมาเตรียมทีมใหม่เพื่อเพลย์ออฟอะไรเงี้ยเพื่อมาหาทีมเล่นเออมันก็วุ่นวายไปหมดแล้วเอ้าใครจะได้สิทธิ์ไอ้ที่บอกเอ้ยทำไมต้องเตะก็เอาที่3ขึ้นไปเลยดิเพราะว่าผิดกฎมันก็ต้องเป็นอย่างงี
1: ้อ
0: ะไรเงี้ยมันก็ถกเถียงกันอีกก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปอีก
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยมันจริงก็1เข้าใจว่ามันเป็นยากเนี่ยเข้าใจแต่ว่าถ้ามันแก้ได้เนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าที่จะไปเพย์ออฟหรือว่าไปหาทีมใหม่เข้ามาซะอีกนะสมาคมเนี่ย
1: มันไม่ต้องไปเสียเงินหรือว่าเสียเวลาอะไรเพิ่ม
0: เออแล้วก็ทีมอื่นๆที่คิดว่าส้มหล่นมันก็ไม่หล่นจริงหรอกเพราะว่าคุณมีเวลาเตรียมเหรอใช่ไหม
1: ใช
0: ่บางทีมเนี่ยที่3เนี่ยบางทีมอาจจะตั้งใจว่าที่3ที่4ด้วยนะ
1: จริง
0: ก็ไม่ได้ว่าจะอยากขึ้นมากเพราะว่าหลายทีมก็ไม่พร้อมสำหรับการที่จะไปเล่นลีกใหญ่เดินทางทั่วประเทศใช้จ่ายมันสูงเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เอาแบบเอาพอไหวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงที่เปิดแล้วกัน
1: ครับ
0: เปิดมาโดนใจพอดี
1: เดี๋ยวช่วงน่าจะมีการเพลงเป็นทางการของเขา
0: ครับ
1: อีกทีนึงนะครับ
0: ช่องทางการติดต่อนะรู้ดิ
1: ช่องทางการติดต่อที่ SMS 4689899นะครับ4689899ตอนนี้เนี่ยทาง Facebook ดูเหมือนว่าระบบมันยังไม่สามารถมันจะล่ม
0: เอาสักกระเบิกไปเที่ยวไหน
1: ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ยังไลฟ์สดไม่ได้นะคร
0: ับ เขาตอบข้าวสารยังไม่กลับเปล่า
1: แต่ทาง YouTube เนี่ยยังดูเราสดๆได้นะครับ
0: ครับ
1: จะส่งมาสอบถามพูดคุยแล้วก็อยากรู้อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าอะไรเกี่ยวกับโลกหนังไทยเนี่ยสมมติได้เลยเพราะเมื่อคืนนี้คุณก้านี่ก่อนบอกว่าเศร้ามากตอนจัดรายการน้ำเสียงแต่วันนี้เดินเข้าห้องมานี
0: ่ดีกว่านิดแต่ว่าย
1: ังไง
0: พอจบ6โมงเช้าเนี่ยร้องเพลงนี้เลยไม้งามพบไม้งามไม่ยามขวานบิน ผิดที่ฉันได้เจอไม้งามยามเมื่อขวานของฉันบินลง
1: ก็ไม่ส่งสัญญาณกันเลยนะความจริงอ่ะ
0: เพื่อมันดึกด้วยแล้วเราก็เหมือนปลายทางของการแข่งขันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เรียกว่ากระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยมันก็หมดแม็ก
1: บางคน
0: ที่เหลืออาจจะเหลือลูกแบงค์แล้วหลังๆเนี่ย
1: คือลูกจริงมันไม่มีหัวลูกจริงหัวแล้วเออ
0: เหลือแต่ดินปืนยิงแล้วดังไม่ดังอ่ะยิงก็ไม่ตายอ่ะยิงแล้วก็แค่ดังปั้งปั้งปั้ง
1: แต่ก็โอเค
0: ไหมยิงไม่ดังยิงไม่ตาย
1: แต่ก็ยังชุ่มชื่นหัวใจนะ
0: ก็ทำได้แค่แบบเท่ๆซื้อทุเรียนกินลูกสองลูก แต่ผมก็ไปดูคอมเมนต์นะคนนะโอ้โหขอให้สเปนกับอาร์เจนตินายิงกันเป็นมิ้งบ้างวะ
1: โอ้ผมบอกว่าโดนคู่ที่สามหลุดไปหมดอ่ะประตูไม่เอาอะไรเลยครึ่งแรกกับครึ่งหลังฝั่งแต่ละฝั่งนี
0: ่ก็คือว่าเหมือนกับเป็นบอลชิงที่สามจริง
1: ครับ
0: คือไม่ต้องรัดกุม
1: เดชช็อกแล้วสุดท้ายเขาด้วย
0: เอาหนุกหนาน
1: เดชช็อกคุมทีมแล้วสุดท้าย
0: แต่จริงแล้วมันมีเงินมีอะไรที่แตกต่างกันนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: มันก็แล้วก็ได้ที่สามมันก็ดีกว่าที่สี่อ่ะก็คือจากดูที่เขาเล่นกันแล้วเนี่ยก็เต็มร้อยอ่ะคนที่ลงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโค้ชก็ปรับหน่อยแล้วกันพวกเฮลิเคนอะไรนี่ก็ไม่ได้ลงจูดเจิร์ดนี่ก็ลงท้ายๆเกมแล้ว
1: ครับ
0: โกสะถ้าลงแต่แรกกับเผยๆน่าจะประมาณเสมอกัน88 77เลย
1: ก็ไอ้เอ็มบัปเป้ตอนโดนลง3ลูกยังยิ้มอยู่เลย
0: เอ็มบัปเป้ได้ลงก่อนแต่ว่าชุดพวกกองกลางกองหลังอะไรเงี้ย
1: เขาเปลี่ยน
0: ฝรั่งเศสปรับเยอะ
1: ครับ
0: ก็ส่งสำรองเยอะแต่ว่าในท้ายเกมเนี่ยก็เริ่มแต่ตัวจริงครึ่งหลังดีกว่าเรียกว่าครึ่งหลังเน้นตัวจริงมากขึ้นคือครึ่งแรกนี่โดน4คนอับอายขายขี้หน้าคนประธานาธิบดีคนจะโทรมาด่าว่าเฮ้ยมึงไม่เอาก็จริงแต่อย่าให้มันน่าเกลียดโดนยิงโอ้โหประชาชนชาวโลกก็ดูกันอยู่โดนยิงอะไรขนาดนั้น
1: ซาก้า
0: ต้องเอาตัวจริงลงหน่อย
1: ถ้าครบวันนี้หน่อยผมมี6นะครึ่งแรก

0: เยอะเดี๋ยวกลับมาเย็นไม่รู้ว่าโค้ชต้องมาติวเท้าขวาเปล่าเพราะดูแล้วพอมันเห็นว่าโอลิเซ่เนี่ย
1: ไปได้ทางเดียวเ
0: น
1: ี่ย
0: ไปยังไงแล้วสเปนเอาอยู่ยังไงเนี่ยคู่แข่งก็ทำกันบ้านได้นะเผลอๆเดี๋ยวเจอมิเคลสันอาจจะไปไม่เป็นเพราะว่ามิเคลสันอยู่ขวาโอลิเซ่อยู่ซ้ายลาก
1: ดักนั้นดักข้างในได้นะ
0: ใช่ถ้ามิเคลสันดักอยู่ตลอดเกมนี
1: ่
0: ค่าตัวพุ่งพรวดเลยนะเผลอไปบายยงมาเย็นเลยนะอยู่กับคาร์โดโซ
1: ไปแย่งตำแหน่งกัน
0: เขาคนละตำแหน่ง
1: เอออ
0: ่ะมีอะไรบ้างรู้ดีวันนี้
1: วันนี้เรื่อง
0: เดี๋ยววิเคราะห์นัดชิงได้อีกทีไทยเกมจัดไปไหนๆก
1: ็ฟุตบอลไทยวันนี้ก็
0: วันไทยยังไม่หวดก็จัดบอลโลกไป
1: ฟุตบอลไทยวันนี้เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทีมชาติไทยลงเครื่องนะครับสามครึ่งไม่ได
0: ้ไปเจาะมาป่ะเจาะมาไหม
1: บอกผลการแข่งขัน
0: ไปเจาะมาไหมอ่ะแบบว่าไอ้ใครลงมั่งว่ากลางใครอะไรใครไปดอดถามสันโต้หน่อย
1: พยายาม
0: ไปถ่ายป่ะสันโต้ถ่ายป่ะ
1: ไปครับพยายามถามแต่เขาเก็บเป็นความลับนะ
0: ได้พี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: โอ้หลัง
0: ใช้เว็บลงกันทำเลย
1: หลังๆถามอะไรปุ๊บเงียบก็จะตอบตอนบอลจะแข่งละเออนะครับ
0: ก็เรื่องนึงแล้วก็มีฟุตซอล
1: ฟุตซอล
0: ลีกทั้งของเมื่อวานที่เตะไปแล้วแล้วก็วันนี้ที่จะลงสนามด้วยไม่เปิดวันนี
1: ้เดี๋ยวผมเปิดให้
0: แต่ความเคลื่อนไหวของแต่ละทีมที่มีโยกย้ายเลยวันนี้ก็เห็นแวบอยู่นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมมีข่าวมาฝากกันคอยฟังให้ดีแล้วกันมีข่าวที่ไม่ยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนก็ใครทำบอลเด็กต้องเร่เข้ามาทางนี
1: ้เอ้ยเอ้ย
0: อันนี้ผมแอบคาบข่าวมาต้องพูดเบาๆด้วยเพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าไอ้นี
1: ่ได้แล้วใช่ไหม
0: เขาเก็บข่าวไว้
1: ได้แล้วใช่ไหม
0: ก็เป็นเรื่องของการขันฟุตบอลพรีเมียร์ยูโรลีกมันก็อาจจะมีแว่วๆแล้วว่าปีนี้อาจจะมีการจัดการแข่งขันหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่ง
1: บอลพรีเมียร์หายไปพักหนึ่งเลยครับเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ที่แข่งกันทั่วประเทศนะ
0: ตอนนี้ต้องไปต้องกลายเป็นอะไรนะไลออนไอรายการ
1: แบ็ค
0: แคทไอแบ็คไลออนเลยนะแบ็คแพนเทอร
1: ์แบ็ค
0: แบ็คเสือดาว
1: นะครับ
0: เตะกัน
1: เป็นลีกในรุ่น18ปีแต่รายการพรีเมียร์นี่เขาจะแข่งปีนี้ยังไงคุณก
0: ็เอาเลยอ่ะ
1: เอาเลยสิ
0: เอาเลยคือพรีเมียร์ปีนี้เนี่ยน่าจะแข่ง3รุ่นนะแต่4ประเภท
1: 3รุ่น4ประเภท
0: เออผมเห็นว่าแวบเนี่ยจะมี14 16แล้วก็18มี3รุ่นสำหรับฟุตบอลชายแล้วก็มีประเภทหญิงเข้ามาด้วยก็เคยเป็น4
1: ครับ
0: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็น U18 ก็คือวัยโรงเรียนเน
1: ี่
0: ยส่งได้แต่ว่าทางผู้ชายเนี่ยมี3รุ่นเลย
1: ครับ
0: 14-18ระบบคัดเนี่ยก็คัดจากทั่วประเทศเหมือนเดิมแหละเพราะว่าประเทศพาวิเตอร์เราก็รู้กันดีว่าเขาจะเตะกันทั่วประเทศ
1: ให้โอกาสกับทุกทีมนะครับ
0: แล้วก็จะเหมือนกับจะมีข้อกำหนดให้ทุกอำเภอก็ส่งเข้าแข่งขันด้วย
1: ทุกอำเภอเลยนะ
0: ซึ่งในรอบแรกเนี่ยเห็นว่าทางกรมพละเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน
1: ครับ
0: แล้วค่อยมารอบลึกๆเนี่ยให้สมาคมมาสานต่
1: อ
0: เขาจะเปิดรับสมัครเห็นว่าน่าจะสิงหาคมนี้แล้วนะ
1: เดือนหน้า
0: เตรียมไว้เลยนะใครที่อยากจะส่งพาเมสเตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: ส่งเลยแล้วเมื่อกี้ลูกดีก็มาแชร์ข่าวอีก
1: อะไร
0: ว่าทางบีทีจะมีการถ่ายทอดซึ่งลูกดีบอกผมมาย
1: ังไม่คอนเฟิร์มแต่เป็นฟุตบอลในการเยาวชนเท่าที่ผมทราบนะ
0: รายการนี้แหละวิทยาผมได้ยินคุณพูด
1: ฟุตบอล
0: รู้อะไรมาก็พูด
1: ผมไม่ทราบจริงผมยังไม่ได้เข้าไปเลย
0: แล้วใครผมจะรู้ได้ไงว่าเรื่องนี้ถ่ายเนี่ยปุ๊บ
1: เอาทีวีป้ายสีแล้วทีวีไม่ต้องถ่าย
0: ก็แกล้งขันเขาบอกว่าในสเตจแรกเนี่ย
1: ครับ
0: หรือรอบแรกเนี่ยรอบคัดอำเภอจังหวัดอะไรเนี่ยก็จะเตะกันเดือนกันยา
1: ครับ
0: กันยาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคัดแล้วน่าจะจบที่ตุลา
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยมาเริ่มสเตจสเตจหนึ่งเนี่ย7-14มาสเตจสอง20-28ก
1: ็
0: คือคัดได้แล้วเนี่ยก็มารอบจังหวัดเนี่ย
1: ครับ
0: 20-28เสร็จแล้วปุ๊บไประดับประเทศเนี่ยประมาณตุลา
1: ครับ
0: แล้วไปสเตจสี่ เข้าอาจจะมา

0: ประเทศเนี่ยก็แข่งไปก็เรียกว่ามีอาจจะแข่งข้ามปีแข่งกันเป็นปีเลยนะข้ามไปยังไปยันกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา
1: โ
0: อ้ไปจบอีกทีสิงหาปีหน้าเลยไปยันข้ามปีเลย
1: อาจจะแข่งระบบทัวร์นาเมนต์ดีลีกไม่แน่ใจตอนนี้
0: ก็เป็นทัวร์นาเมนต์แหละคือผมก็ไปดูเพจนงเขาเขียนได้ดีนงตรงข้าม
1: ครับ
0: ถ้าใครเคยติดตามหรือว่าดูเพจบอลไทยอะไรแล้วจะมีเพจนงด้วยเนี่ยเขาก็พูดถึงยุทธลีกขึ้นมาแล้วแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวมา
1: ครับ
0: ว่าจะมีการกลับมาจัดฟุตบอลเยาวชนอีกครั้งหนึ่งรายการใหญ่ซึ่งแกก็ขอแนะนำว่าควรจะเตะแบบลีกถ้าอยากจะพัฒนาระบบเยาวชนอย่างจริงจริงจังเพราะว่าเตะกันแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมา
1: เตะจบแข่งในเตะจบแข่งในมันไม่ต่อเนื่อง
0: ก็มันไม่ได้พัฒนาเพราะว่าก็เหมือนลีกบ้านเราแหละ
1: ครับ
0: พอเป็นลีกมืออาชีพเนี่ยมันก็ดีกว่าเตะบอลถ้วยอยู่แล้วถ้วยกอถ้วยคอแบบเมื่อก่อน
1: ครับ
0: แต่ต้องเอาไอ้พวกที่ตกรอบไปก็นอนเกาไข่อยู่บ้างบ้าง
1: ไ
0: ปเป็นนายธนาคารทำแบงค์บางคนก็ไปเป็นยาม
1: ครับ
0: บางคนก็ไปตำรวจทหารทำงานตัวเองไอ้พวกเข้ารอบก็อยู่ต่อแต่ว่าพอจบทัวร์นาเมนต์ปุ๊บก็รออีกพักใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นถ้าไม่ติดทีมชาตินี่แทบจะ
1: ไม่มีรายการแข่งขันเลย
0: เลยเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงสมัยพวก
1: สมัยก่อนนะ
0: พวกวิทูลกิจมงคลศักดิ์นาทีทองแก้วพิทุกอะไรพวกนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังมามีเซมิโปลีกก็ดีขึ้นมาหน่อย
1: ครับ
0: แต่หมายว่าเนี่ยก็คือบอลเด็กเนี่ยมันก็ยังไม่มีลีกจริงจังอาจจะมีพละกรมพละเนี่ยอาจจะเป็นลีกหน่อยแต่ว่ายังไง
1: มันก็สั้นนะแป๊บเดียวก็จบนะ
0: มันก็ลีกแต่ว่าลีกสัก3เดือน4เดือนน่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่จริงๆกรรมละเขาอยากทำให้ดีกว่านี้นะหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนของเด็กไงมันก็ส่งผล
1: เจ้าหน้าที่ทำงานอีก
0: เพราะกรมพละประสานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คอยส่งในนาโรงเรียน
1: ครับ
0: ซึ่งเด็กก็จะมีสอบมีเรียนกลางภาคมีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยไหนจะหน้าฝนอีก
1: ครับ
0: ก็ต้องสัตว์จัดการขันในช่วงเวลาหนึ่งจะแบบเป็นทัวร์นาเมนต์แต่ว่าปัจจุบันแบบฟุตบอลเนี่ยเหมือนว่าเด็กไทยหรือสโมสรไทยมันมีหลากหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นนอกจากโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบอะคาเดมี่
1: ใช่
0: ซึ่งเด็กเนี่ยจะอยู่ประจำ
1: ครับ
0: ก็เป็นเด็กฝึกของอะคาเดมี่เลย
1: ใช่
0: ไอ้ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้เรียนไปเรียนเช้าเย็นก็มาฝึกฟุตบอลเลยก็เหมือนโรงเรียนกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ทำตัวเป็นโรงเรียนกีฬาแต่เป็นอะคาเดมี่ของเขาใหญ่ๆเนี่ยเขา
1: ก็
0: เ
1: ป็นครอบคนนี้นะ
0: หรือว่าสโมสรเองเนี่ยง่ายๆอย่างชลบุรีเนี่ยสมมติฝากเด็กเรียน
1: ท่าข้าม
0: พันทอง
1: พันทอง
0: ท่าข้ามพันทองอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เย็นปุ๊บบ่ายอะไรเงี้ยเตรียมตัวแล้วกลับปุ๊บมาซ้อมบอลแล้วสนามใกล้ๆไปแข่งที่ไหนก็ไปได้สะดวกเพราะว่าเหมือนกับไปฝากเด็กเรียนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แบบจะให้ไปเรียนเพื่อไปเป็นตำรวจทหาร
1: เรียนให้จบตามเกณฑ์อ่ะ
0: ไปเรียนเพื่อว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไปเรียนหนังสือ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าจะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพแหละแล้วก็สามารถที่จะไปเตะบอลได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีแมตช์เช้าแมตช์เที่ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยก
1: ็ขอได
0: ้ขอโรงเรียนได้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนลูกชายบูเป้ก็ที่ขอลาโรงเรียนแล้วครูมาลาไม่ให้ไปอะไรเงี้ย
1: พี่นัน
0: ติดศูนย์เลยเนี่ยก็ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็สำคัญซึ่งพอมันเป็นสโมสรฟุตบอลเป็นอะคาเดมี่ฟุตบอลหรือว่าเป็นรูปแบบของทีม
1: อาชีพ
0: เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เด็กเล่นได้ทั้งปี
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นพอมันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องโรงเรียนเนี่ยผมว่าเหมือนไอ้บอลรายการใหญ่อื่นๆพามิสเตอร์เลยเนี่ยมันได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องไปดูความพร้อมกันก่อนแล้วกันว่ามันอะไรยังไงผมว่าเขาก็กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะแบบนี้ไปก่อนหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะใกล้เคียงกับคำว่าลีกเพราะว่าทีมที่เข้ารอบเนี่ยพวกเนี้ยก็จะได้เตะกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็เป็นปีนะ
1: อาจจะ
0: ก็ต้องเตรียมทีมเตรียมอะไรกันเนี่ย
1: ระยะยาวไปนะ
0: ก็
1: ต้องทำให้พร้อม
0: ก็จะได้เล่นตลอดซึ่ง พอนักเตะพวกนี้ได้เล่นเนี่ยก็จะเป็นหัวกะทิเพราะมันหลายทีมแล้วก็คัดมาแล้วซึ่งก็เป็นระดับสูงแล้วซึ่งเราก็จะได้ทรัพยากรจากตรงนี้มาแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่มีความสามารถ
1: ครับ
0: พอสมควรโอเคแหละไอ้ที่ตกรอบไปอะไรไปเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ได้พัฒนาเด็กแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพ
1: ยังมีรายการ
0: ซึ่งเราถ้ามีสัก20ทีม30ทีม40ทีมเข้ารอบเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เยอะนะมันก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเยอะอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: โอ
0: ้ก็
1: ฟุตบอลเด็กมีเตะเราทั้งปีนะถ้ามันรับทัวร์นาเมนต์นี้ทีมที่ตกรอบไปจะมีรายการทัวร์นาเมนต์ได้แข่งขันต่อเนื่องอยู่เหมือนกัน
0: ไม่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีการพยายามเกลี่ยงบ
1: ครับ
0: เคาะงบกันอยู่เหมือนวันก่อนมีการประชุมทาง NSCF หรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1: ครับผม
0: เขาก็พยายามจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมันก็แต่มันยังไม่ได้กำเนิดเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: เพราะว่าย
0: ังผลักดันงบประมาณแล้วก็กำลังเตรียมเข้ากระทรวงเข้ารัฐบาลเพื่อจัดงบตัวนี้ขึ้นมาอยู่แต่ว่าวอลเล่ย์รู้สึกจะเรียบร้อยแล้ววอลเล่ย์บอลน่าได้ยินข่าวใช่ไหม
1: ครับ
0: วอลเล่ย์บอลยูทลีกเนี่ยเขาของบแล้วได้งบออกมาแล้วก็จะจัดแน่นอน
1: ฟุตบอลก็ไม่น่ายากแต่จะไม่ใช่เร็วไม่อาจจะไม่เร็วเท่าวอลเล่ย์
0: เพราะก็จะเป็นขนาดเล็กกว่า
1: ครับ
0: ว่าในแต่ละอำเภอจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีมมากเหมือนฟุตบอล
1: ใช่
0: ใช่ไหมในระบบอะคาเดมี่หรือระบบสโมสรอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันยังไม่แข็งแรงเท่าฟุตบอล
1: อู
0: ้ก็ยังมีไม่มาก
1: ครับ
0: แต่ก็ถ้าตีกันยาวตีกันแมตช์ใหญ่ๆตีกันเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะทีไม่เยอะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันก็สามารถทำได้ก่อน
1: พอ
0: ได้ก่อนวอลเลย์บอลแต่มีแล้วกันนะอ่ะก็ใครที่ทำบอลเด็กก็เตรียมตัวไว้แล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี
1: ้ต้องมี
0: การส่งได
1: ้ในทุกอำเภอ
0: ได้ในนามของทีมของตัวเองอะไรเนี่ยได้หมดเมื่อก่อนเขาส่งไงส่งจังหวัดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม
1: มีส่งด้วยแล้วก็มีแบบ
0: ทีมหมายว่าตัวแทนจังหวัดแต่ไม่ได้จังทีมจังหวัดก็ทีมสโมสรต่างๆก็ส่งได
1: ้ทีมก็ส่งชื่อไปอ่ะมาแข่ง7คน
0: อ
1: ่ะเขาเหมือนกับไอ้น้องคนเนี้ยเขาไม่เรียนหนังสือ เขาจะมาแข่งอย่างเดียวในประเทศ7คน
0: คร
1: ับ โอเคอยู่ทําข่าวอยู
0: ่
1: แล้วบางทีมนะครับก็บริการให้ทุกทีมทุกคนได้ร่วมแข่งขันดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ละรุ่นอายุที่เราได้บอกไปนะครับ14 68แล้วก็ทีมหญิงอีก1รุ่นนะครับ
0: หญิงก็เป็น U18
1: เ
0: ตรียมไว้สิงหาคมนี่นะก็คือเดือนหน้าว่าง
1: ั้น
0: จะประกาศรับสมัครแต่งบไม่มาจะประกาศรับสมัครไงผมยังงงอยู่เหมือนกันก็ได้ข่าวมาว่าอย่างนี้แต่จะมีแถลงข่าวแหละว่าจะมีก็คงคิดว่า 80-90% เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ล่มไปไหนซะก่อนนะหรือไม่โยกย้ายรัฐมนตรีอะไรซะก่อน
1: เห็นแจ้งคนทำงานทุกคนนะครับ
0: อุ๊ยเอลิเมทที่ส่งมาชุดแรกอ่านให้ก่อน
1: เอลิเมทชุดแรกเขาบอกว่าพญาขอดำไม่ขยับนะครับงอนผมมา3เดือนแล้วน้องอามนักเตะคนไหนที่กินแต่ปลาครับ
0: นินเอทริด
1: ปลานิ
0: แต่ว่าจริงเขานิว
1: ครับ
0: ลงเล็บนิวด้วยอัมซ่านินก็ไปแล้วมั้งนิวอะ
1: ฮะอยู่
0: ไปได้ผมกำลังหาเมื่อวานมีคนถามมาเรื่องของเรื่องของการโยกย้ายผู้เล่น
1: ครับ
0: ของสโมสรบุรีรัมย์เนี่ยมีอะไรไปแล้วบ้างมีอัปเดตยังไงปกติที่ผมติดตามอยู่เนี่ยเป็นจะเว็บของทางgo.com อ่ะเขามักจะทำนะ
1: ครับ
0: ใครโยกใครย้ายใครอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกทำยังไม่รู้เพราะคุณจิรศักดิ์โจมทองผู้บริหารเขาเนี่ย
1: ครับวิ่ง
0: ก็ไปอยู่ดอยอยู่อะไรไม่ผมไม่ค่อยเห็นกันแล้วจะเรียกอะไรไม่เขาจะค่อยมาอัปเดตเพจอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้เขาวิ่งหน้าดูนี่ไม่มีเลย
1: เดี๋ยวนี้ก็มีอัปเดตเรื่อยๆอาจจะไม่มีสรุปเป็นแบบแต่ละทีมากครบทุกทีมนะครับแต่บุรีรัมย์เขาก็เปิดตัว
0: เลย
1: มีใครบ้างโคโรแกตเจอยัง
0: อ่ะก็ที่ยังเห็นยังมีอยู่นะไม่รู้อันนี้อัปเดตไหมเนี่ยก็เนียนทริดอย่างที่รูดี้บอก
1: ครับ
0: ก็ยังอยู่มีชัดชัยบุตรพรมนี่ยังอยู
1: ่ครับ
0: กู๊ดโกจุดโก
1: ครับ
0: ยังอยู่สัสลักไหประโคน
1: ยังอยู่นะ
0: มีอีบิซ่ายืมมาจากอินชอน
1: ครับ
0: ปีละทอนนฤบดิน
1: ผมได้ตลาดอัปเดต
0: นะลีโอลาดาโควิช
1: ครับ
0: รัตนากรมีซูอะซูยังอยู่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: นี่ยังไม่อัปเดตยังไม่อัปเดตเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับอ่ะก็เอาตามที่รุดดี้ว่าไปก่อนแล้วกัน
1: ผมจะอัปเดตเหมือนกัน
0: ฮะ
1: ผมมีเว็บอัปเดตเหมือนกันนะ
0: เป็นไง
1: ที่ออกไปของที่เข้ามาใหม่ของบุรีรัมย์มีเอลิสเลาะกลับมาจากยืมตัวนะครับจากความไพชูวันนะครับอนันยอดสังวานอิคราสันรนวอลเลซอนมาตินนะครับนาธานเปไลนะครับดารันเมเดสเปาโลเอริเก้ครับเซบาสเตียนโมยาโนเซฟานซิมเมอร์นะครับอูคานซาวิเซเวชอูรอชราดาโควิชแล้วก็มาร์คราบาโร
0: อันนี้เข้ามาใหม่ที่หลังที่พูดเนี่ยชื่อใหม
1: ่ใช่แต่ที่ออกก็เพียบเหมือนกันมิลิออนเจมนะครับแล้วพลละครพลเสกสราตีรัตนกรใหม่คามิ
0: สุรัตน์ก็ต้องปล่อยระยองยาวเลยอ่ะไปขายไปเลย
1: เสกสราตีไปท่าเรือยืมตัว
0: ไปท่าเรือแล้ว
1: ครับยืมตัวนะ
0: ยังยืมนะยังยืม
1: ครับสุภานัทเหมือนตานะครับฟิลิปซอยโควิชอาทิตย์เบิกปฐมพลมีอิวานฟันดี้ซาดี้วอลช์นะครับมีฮวนเฟเดริกบังโก้พวกนี้ออกหมดนะครับแล้วก็พวกดาวรุ่ง
0: แต่ตัวที่ชื่อเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวไม่ค่อยได้ใช้นะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีปล่อยให้ศรีสะเกษยืมตัวอย่างโพชกรหานรัตนะนะครับราศีสลายยืมตัวมี3คนมีชลิกะเหมือนตาปิยวัฒน์เปตราปริพันธ์หงษาแล้วก็ภูวรพลวรรณบุตรไปลำพูน
0: พวกซูพวก
1: อันนี้เหมือนเขามันยังไม่สรุปว่าอยากเป็นทางการแต่ไม่กลับมาซ้อมยังไม่กลับมาซ้อมเลยนะ2คนพี่น้องน่าจะ
0: ทาบินัสเนี่ย
1: ทาบินัสเขาอยู่ชลบุรีทาบินัสเขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วละ
0: อีกตัวนึงอะ
1: เดี๋ยวก่อนก็ประมาณนี้นะครับเอาทีมไหนอีกไหมหรือว่าเราไป
0: ส่งถามมาแล้วกัน
1: ครับ
0: ว่าอยากทราบสโมสรไหนอีกเดี๋ยวจะดูให้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวบอกคุณเบียร์กันเนอร์ว่าไงถามดิคุณเบียร์กันเนอร์เรื่องนี้ต้องรู้ดีแล้ว
1: ผมไปนวดใครเส้นจู่ๆหมอนวดถามพิเศษไหมคะหมายถึงอะไรครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้จริง
0: ก็หมายถึงว่าจะโนดศีรษะหรือว่าบ่าเพิ่มไหมถ้าเกิดว่า
1: คนมันตึงเยอะ
0: ปวดตรงไหนพิเศษเนี่ยก็จะถามว่าโนดพิเศษไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปหัดใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่มีข่าวดัง
1: ยังไง
0: คุณภูมิอ่ะ
1: อ๋อ
0: คุณภูมิดีเจภูมิไปโนดที่หัดใหญ่แล้วพอโนดปุ๊บหมอก็ถามว่าแต่โนดพิเศษไหม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นของขึ้นชื่อหัดใหญ่เลยนะ
1: เฮ้ย
0: ถ้ามาแล้วหัดใหญ่แล้วไม่ได้โนบิเศษเหมือนไม่มาถึงหัดใหญ่นะ
1: อุ้ยโห
0: แกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับป้าของเราเหมือนกันพอดีเป็นรุ่นป้ากันแล้วรุ่นภูมิเลยปล่อยผ่าน
1: เอาจริงป้าม
0: ันก็อยู่ที่คุณเมกันเนอร์เนี่ยพูดคุยกับหมอรุ่นไหน
1: จริง
0: ถ้ารุ่นเล็กที่เหมือนที่รุ่นดีไปโนบิประจำเนี่ยก็สามารถนวดพิเศษได้ให้ก็นวดคอบาไหลเป็นพิเศษได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่นป้าเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเป็นคนดีพิเศษว่าใช่สเปคเราหรือเปล่าที่เราอยากจะนวดแรงหรือนวดเบาอะไรเงี้ยว่าป้าแกนวดไหวไหม
1: คือรุ่นป้าที่เขาจะมีพิเศษคือเวลาอาจจะมากกว่ารุ่นหลานนิดนึง
0: อายุเรื่อยๆเป็นเวลา
1: เวลาจะเพิ่มขึ้นหรือว่าคุณจะเอาแบบราคาอาจจะย่อมเยากว่าเดิม
0: ว่าถ้ารุ่นเล็กเหมือนรุ่นดีหน่อยก็ดานอพิเศษ 1,500
1: เขาจะแข็งหน่อยราคาเขาจะแข็งหน่อย
0: 1,500 2,000
1: 2,000
0: อันนี่ถือว่า
1: เป็
0: นพ
1: ิ
0: เศษอะ
1: นี่มาใหม่2,000
0: อ๋อเป็นหมอมาใหม
1: ่ใช
0: ่ก็จะแข็งแรงกว่าเดิม
1: พอเลยประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงแรกว่าสักครู่เดี๋ยวครึ่งหลังของจัดสรรไทยมีเรื่องของฟุตซอล
0: ครับ
1: แล้วก็อยากสอบถามอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยต่อครับ
2: ทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุขอนนท์วันต้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท์

0: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนับชิงแชมป์บอลโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-3,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
3: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุนทรดลวันร่าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัน
4: ท์ชุดสองเจาะสนามบอลไทยนะครับมีประชาสัมพันธ์ด้วยอย่าลืม
5: ครับ
4: FVD ครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ FVD สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กีฬาครับต้องย้ำสองรอบเลยนะครับ
5: ผมมี
4: อะไร
5: ต่อลึกกับรุ่นดีเยอะแหมบอกแล้วว่าปิดเนี่ยมีรูปตลอดก็เมื่อวานเป็นอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติไทยชุดฮุนไดอาเซียนครับ
4: ครับ
5: นะก็เจอกับท่าเรือนะมีการเตรียมทีมแล้วก็อุ่นเครื่องแบบลับๆเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้มันล้วงไตได้นะครับก็ไปเตะกันที่สนาม BGTC3
4: ครับ
5: สุพรรณีก็ที่เขาซ้อมแหละของ BGกลับมาดีแล้วก็แบ่งเตะเป็น3เซตนะ
4: 3ควอเตอร์
5: ก็คือ90นาทีเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะได้เอาทีมนู้นทีมนี้ลองทีมอย่างละครึ่งชั่วโมง
4: ครับ
5: นะแค่นั้นแหละ
4: ขอบคุณมากครับ
5: แต่ก็เขาบอกว่า
4: ครับ
5: พอเสร็จจากอุ่นเมื่อวานแล้วเนี่ยก็ให้วันนี้จะเป็นการฟื้นฟูร่างกาย
4: recovery
5: ไม่ดีอ่ะ
4: ครับ
5: ก็พักกันอยู่ที่โรงแรม Novotel Future Park อังสิตเคยไปไหม
4: เคยไปอยู
5: ่ไปนอน
4: ผ่านเฉย
5: ๆอยู่ใกล้กับ Future Park เหรอ
4: ครับ
5: เขาเป็นของ Future Park อ่ะ
4: อยู่ไอ้ใกล้ๆกันเลย
5: แสดงว่าก็เดินเที่ยวห้างนี่สบายเลยตรงนั้น
4: เย็นๆๆ
5: ก็เหมือนพูดง่ายว่าเขียนง่ายคือปล่อยพักแหละแล้วก็จะกลับมาซ้อมต่ออีกครั้งวันจันทร
4: ์คือ
5: วันพรุ่งนี้เดินทางไปลาวเนี่ยวันพุธนะ
4: วันพุธ
5: 23กรกฎา
4: ครับ
5: ซึ่งทีมไทยเนี่ยจะเตะกับสปป.ลาวเนี่ย25ก็คือได้พักไปถึง23 24 25ก็พัก2วันในการไปเยือนจากนั้นมาเป็นเหย้าเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมนี่น่าจะมันจริงแล้วก็วันที่4
4: ครับ
5: ไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่8กลับมารับเมียนเล่นในบ้านรับเมียนมาที่เขาขายตัวเนี่ย
4: ครับ
5: นะทั้ง4นัดเนี่ยแข่งเวลาเดียวกันหมดเลยคือ2ทุ่ม
4: เวลา
5: แต่จริงๆแล้วพวกประเทศพวกนี้นี่มันเวลาตรงกับไทยไหม
4: ไม่ได้เหลื่อมกันมากนะมาเลย์อาจจะ
5: แต่พม่ามันจะห่างกับเราไอ้ประเทศพม่าเนี่ยจะแปลกจะห่างกันครึ่งชั่วโมงไอ้นี่แปลกไอ้คนอื่นเขาจะมีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงพม่านี่ครึ่งชั่วโมงนะ
4: มาเลนี่จะช้ากว่าเราร
5: ู้มาเลชั่วโมงหนึ่งเขาเร็วกว่า
4: จ
5: ะเร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวไงอันนี้มันเราเล่นในบ้านไง
4: ครับ
5: แต่ว่าไอ้เวลาไปเยือนเนี่ยสิลาวนี่ก็น่าจะทำโซนเดียวกัน
4: พี่น้องกัน
5: ก็เหลือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยผมไม่รู้ยังไม่เคยไปทีฟิลิปปินส์ประเทศที่ผมยังไม่เคยไป
4: ผมเคยไปอยู
5: ่แล้วเวลาเป็นไง
4: เวลาก็ไม่ตรงกับบ้านเรานะ
5: พูดอย่างนี้อ่ะ
4: ครับ
5: ขอบคุณบ้าง
4: มาดูผลฟุตซอลลีกเมื่อวานนี้นะครับแข่งขันกันตั้งแต่ช่วง3:30
5: ครับ
4: หรือว่าเอาโปรแกรมวันนี้ก่อน
5: ได้หมดอ่ะ
4: โปรแกรมวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมีแข่งขันอีก3คู่นะครับคิกออฟตั้งแต่3:30เช่นเดียวกันมีธรรมศาสตร์เซเลียนพบกับเกษมบัณฑิต FC นะครับคู่ที่2 18:00 นบลูเวฟพบกับภูเก็ตยูไนเต็ดแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ย20:30 เป็นนนทบุรีพบกับราชภัฏพิบูรีครับก็เป็น3คู่ในวันนี้นะคุณกล้า
5: ครับ
4: ส่วนเมื่อวานนี้นะครับผลการแข่งขัน4คู่ก็เริ่มตั้งแต่คู่ที่เราบรรยายไปด้วยบอกผลไปด้วยก็คือการท่าเรือพบกับราชนาวีจบ5-0ครับเมื่อวานนี
5: ้5-0ก็คือมีทีมละ2แดงใช่ทีมละแดง
4: ทีมละ
5: 2แดงก็คือท่าเรือโดนแดงก่อน
4: ปิยพันธ์วิไลนะครับ
5: ปิยพันธ์นี่เหมือนไปป่ายหน้าเขาของนักเตะราชนาวี
4: ครับ
5: แต่ช่วงที่โดนใบแดงเหลือ4คนเนี่ยทางราชนาวี5คนเจาะไม่เข้าแต่มันดันไปข้ามเกลียวดี
4: มันเหลือ20วิ
5: เหลือ20วิในครึ่งแรกแล้วไปก็ต้องไปได้นาทีกว่าในครึ่งหลังซึ่งไอ้พอตอนนั้นเขาก็ไปแก้เกมได้ไง
4: มันไม่ต่อเรื่อง
5: แล้วมันก็ไปแก้ว่าปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้นะ
4: ครับ
5: แล้วความสามารถผู้เล่นท่าเรือก็เ ดีกว่าอยู่แล้วด้วย
4: ครับ
5: มันก็เลยเจาะยากพอท่าเรือได้5คนด้านนาวี4คนบ้างก็ไปโดนใบแดงจังหวะไปเหยียบข้อเขา
4: ครับ
5: ไปจังหวะคู่แข่งเหมือนล้มแล้วกระโดดเหยียบข้อใคร
4: ใส่เจ้านาธานปะ
5: คนเหยียบอะใคร
4: คนเหยียบ
5: เดี๋ยวหัวเกียนเหมือนจ่า
4: ไม่จ่าเลยผมดกดำเลยคนนี
5: ้ไอ้คนนี้หัวเกียนไม่ใช่โดนเหยียบ
4: ตัวเหยียบนี่ผมดำเลยเดี๋ยวผม
5: ก็โดนยิงอ่ะ
4: โดนยิง
5: ตอนที่ตัวเองโดนใบแดงอ่ะ
4: โอ้โห
5: แล้วโดนเหมือนกับบางทีเมื่อวานโดนง่ายเลยนะโดนยิงไกลมากอ่ะเกือบครึ่งสนามมีลูกเนี่ยเข้ามุมประตูสามสอง
4: เซฟแล้วก็หลังจากนั้นไหลเลยนะครับ
5: เออ
4: ราชนาวีก็พ่ายไป0-5
5: ครับ
4: นะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยจากฝูงอย่างทางด้านอ้องเย็นท่าข้ามนะครับเมื่อวานนี้ก็บุกไปชนะทางด้านแบงคอก4-2เป็นเกมที่เจ้าดะนี่ดีจ้ามากนะ
5: มันละลงด้วยเหรอ
4: ลงโอ้โหไม่แน่ใจสูบบอกใคร
5: นะชนะใครนะชนะใครนะ
4: ชนะแบงคอก
5: เอฟซีของอาลิฟคามะแบงคอกเอฟซีก็คือบางกอก
4: BTS
5: เก่าซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาทำซึ่งมีข่าวช่วงต้นซีซั่นว่าอาจจะยุบทีมหรือว่าไม่ทำต่อไปเลยเลิกไปเลยไปมาอาลิฟอาฮามะเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักเตะซึ่งเคยติดทีมชาติด้วยนะแล้วก็เล่นกับทีมเนี่ยแล้วมาเป็นโค้ชเนี่ยก็ไปหาทุนมาปรากฏว่าแกเป็นคนโชคดีคล้ายๆรุดดี
4: ้ยังไง
5: ได้ภรรยามีตัง
4: โอ้อาลิฟ
5: พี่บ้านพอมีฐานะ
4: อาลิฟที่เป็นนักเตะที่มีโชคที่ดีเขาเป็นบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือแล้วด้วย
5: ก็ปรากฏว่าไปขอตังค์พ่อตามาทำทีมบอลพ่อตาฟักให้ก็เลยทำให้ไอ้บางกอกเอฟซีนี่ยังอยู
4: ่
5: ก็เนี่ยไปของบประมาณจากพ่อตามาทำทีมแน่นอนไหมก็ทางแต่ว่ากลับมาทางว่าห้องเย็นนี้ชนะเนี่ยก็คือว่าพวกเขาเนี่ยตอนนี้มาเปรียบไปก็เหมือนวีลัมของฟุตบอล
4: ใช่
5: คือพวกเขาสามารถจัดทีมได้ถึง3ทีมที่แข็งแกร่งมากๆแบบ
4: โอ้โห
5: สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้ทั้ง3ทีมเลยนะ
4: มันถีบจากทุกทีมเลยนะแต่ละตัว
5: เข้าใจไหมหมายถึงว่าฟุตซอลมันจะมีทีม
4: 1
5: ทีม A ทีม B ทีม C สามารถเพราะ

0: ถ้ามันส่งผู้เล่นทีเนี่ย14คนเงี้ย
1: ครับ
0: ผู้เล่นทีละ5คนเนี่ยมันก็สามารถจัดได้3ชุด
1: ใช่
0: เพราะผู้สาประตูเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วก็เปลี่ยนแค่4
1: อ่า
0: 4 4คนในสนาม4 3 12
1: ครับ
0: ประตูเป็น13เงี้ยทีนี้ในของห้องเย็นเนี่ยชุดแรกเนี่ยทีมชาติเนี่ย ก็ครบทั้ง4คนทั้ง5ถ้ารวมประตูด้วยก็5แต่รวมทีมชาติเนี่ยก็4คนแล้วไม่ต้องมีตัวต่างชาติเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นชุดที่1
1: ชุดที่1
0: ก็พวกเจ้าบาส
1: สราวุฒิพลาพุท
0: ธเทิดศักดิ์เจริญพงษ
1: ์
0: เจ้าไอ
1: ้ไอ้อะไรนะ
0: ไอ้นรงศักดิ์วิงวอน
1: ใช่
0: เนี่ยก็เจ้าเต่าวิรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน
1: ์ครับ
0: เต่ารู้สึกจะอยู่ในชุด2ไว้ด้วยมั้งชุด3มั้งเต่าเนี่ยทีนี้ว่าชุด2อ่ะมีต่างชาติของเขาเนี่ยก็โคตรเก่งพวกบาสินนี่มาเนี่ยก็2ตัวเข้าไปแล้วก็ใส่ทีมชาติเข้าไปอีก2คน
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดที่2ก็ไอ้นี่ก็ตัวก็ใครเหมือนทีมคู่แข่งมาเจอทีมชุดต่างชาติก็หืดอีกอ่ะโอ้โหปวดหัว
1: ชุด
0: เจอทีมชาติก็หืดแล้วเจอชุดชุด3ก็ที่พูดไปพวกเจ้าเต่าพวกอะไรเงี้ยก็อยู่ชุดน
1: ี้อัน
0: มดินแกพันพวกที่เลี้ยงเก่งๆอยู่ท
1: ี
0: มชาติติดหลุดๆอยู่เนี่ยก็มี
1: ใช่
0: ใครกะ
1: เจ้า
0: ก็ดีแล้วพัดแกวิไลที่
1: อาจารย์บาส
0: รุดดี้พูดเนี่ย
1: ใช่
0: ก็อยู่ในชุด3ที่บอกจริงกระจายเนี่ยนะก็อยู่ในชุด3นะ
1: ครับ
0: ก็คิดดูแล้วกันว่าโอ้ห้องเย็นนี่ก็ไรเทียมฐานถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อยู
1: ่ยังไง
0: เขาจะทำสถิติที่ไม่แพ้ใครถึง60นัดหรือว่าประมาณ2ปีถึง3ปีอ่ะ
1: ตอน
0: แล้วซึ่งเป็นเกมที่จะหมดเล็กแรกนี้ด้วยแล้วก็กำลังทำสถิติต่อเนื่องอยู
1: ่ตอนนี้แข่งมา13นัดชนะรวดยิงบวกไปบวก62
0: ใช่แล้วก็ซึ่งเขาไปรวมกับฤดูกาลที่แล้วไปด้วยเนี่ยถึงไร้พ่ายอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็โอ้โหตอนนี้กำลังสร้างสถิติให้กับใหม่ให้กับวงการฟุตซอลไทยอยู
1: ่เขาน่าจะไปเขย่าเอเชียนะ
0: ก็โชคไม่ดี เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีจัดแข่ง AFC ครับแชมเปี้ยนชิพเมื่อก่อนเนี่ยจะมี
1: ทุกปีนะ
0: ฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ตลอด
1: ครับ
0: แต่พอ
1: ห้องเย็นได้แชมป
0: ์หลังจากที่ห้องเย็นได้แชมป์หลังจากที่มีปัญหาโควิดมาเนี่ยไม่ค่อยมีการจัดการแข่งขัน
1: ไม่ได้ไปสักที
0: แล้วสมัยที่ห้องเย็นพอได้ไปแข่งก็แหม
1: ชิงแชมป์
0: ตอนนั้นยังไม่แข่งเท่าไหร่แชมป์อาเซียนก็ได้รองแชมป์ไป
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้ามีสโมสรที่แชมป์เอเชียเนี่ยแบบเนี้ยน่าสนุกเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ใช่ประวัติเจี๊ยบนะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าบอกว่าไปแข่งระดับเอเชียก็จะมีประกอบด้วยใครญี่ปุ่นเนี้ยมีนาโกย่าโอเชียนในพวกนั้น
1: อิหร่านพวกนี
0: ้อิหร่านเนี้ย
1: อุซเบ
0: กมันก็ไม่อ่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าใน3ชุดของเขาเนี่ยหายากที่สโมสรไทยจะมีก็ทีมไทยเคยได้แชมป์สโมสรเอเชียเนี่ยก็จะเป็นชุดของบูเวฟซึ่งมีทีมชาติก็3ชุดเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มีซาปา
1: ซาปา
0: ตัวหลังตัวเก่ง
1: ประตูต่างชาตินะประตูต่างชาติประตูอิหร่านนะ
0: ตอนนั้นใช
1: ่
0: ก็มาเติมเต็มพอดี
1: ครับ
0: ก็สามารถไปคว้าแชมป์ถึงญี่ปุ่นด้วยกัน
1: เออ
0: แต่ว่าแชมป์สองสมัยนะบูเวฟอ่ะ
1: ชนะอิหร่านรอบชิงนะ
0: มีรุ่นปูปิดครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ผมไปกับปูปิดเนี่ยจำได้แล้วก็อีกรอบหนึ่งไปโคดหมีก็คว้าแชมป์อีกไหมยาอินซีก็ผมว่าห้องเย็นเนี่ยถึง
1: ได้นะ
0: ถึงเวลานี้เนี่ยเขามีทีมแบบนี้ถึง3ชุด
1: ครับ
0: ผมว่าระดับเอเชียไปรุ่นแชมป์เอเชียเนี่ยมีโอกาสทำได้เพราะว่ามันมีต่างชาติที่ดีๆด้วยมันก็ปรับเปลี่ยนแท็กติกได
1: ้นะ
0: ครับ
1: สมมติคืนนี้คริสเตียนนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดแพ้ทางด้านสุราษฎร์ธานี1-3นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็น แบ็คเพอร์แพ้กับ JD ทรัคไป1-3คู่นี้มีเหมือนประเด็นอะไรในสนามเลยมีดราม่าเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวค่อยไปว่ารอบนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: เขาถาม
1: ยังไงครับ
0: เขาถาม
1: สวัสดีครับ
0: มาเดี๋ยวไม่ทัน
1: ทีมชูรีเสริมทัพเยอะเยอะนี่งบประมาณพอหรือครับไม่ใช่สุดท้ายต้องขายตัวนักออกไปอีกนะครับจากคุณโปเต
0: ้แต่ผมว่าเขาอาจจะจ่ายไม่เยอะนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างตองโดมาเนี่ยจากเมืองทองก็มาแบบสมซานมาแบบมาสภาพไม่ค่อยดีอ่ะ
1: พีรพัฒน์รชยา
0: อะไรเงี้ยก็แทบจะเลิกแล้วเหมือนกันเนี่ยก็กระดกกระแดกมาแต่เลิกแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เดนิสมูริโล
0: ก็แง่อะไรเงี้ยแต่เดนิสเขาก็ไปมาหลายรอบแล้ว
1: กลวิทัสา
0: เออมันเหมือนกับเป็นสตาร์ชื่อดังแต่ว่าเป็นช่วงขาลงนะที่เขาเอามาน
1: ะครับ
0: ผมว่ามันอาจจะไม่แพง เผลอๆนี่เขาปล่อยให้ฟรีไม่ต้องซื้อมา
1: ตัวที่เข้ามา
0: แต่ไปจ่ายค่าเหนื่อยหน่อยแล้วกัน
1: ดูครับเป็นสเตนิโอจูเนียร์กับเรียวแม่อิโตะนะจากระยองสเตนิโอจูเนียร์กับเรียวแม่อิโตะของระยองย้ายเข้ามานี่
0: เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบตัวที่แบบราคามหาศาลอะไรใช่ไหม
1: สามสิบกว่าแล้ว
0: นะครับผมว่าเขาก็น่าจะไหวอยู่เพียงแต่ว่าจะปล่อยไหมเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันไอ้เรื่องนี
1: ้มีสีโชคปาโส
0: ยศกรนะยศกรปล่อยยศกรนะว่าหลายทีมอยากจะได้นะ
1: ถ้าปล่อยทีนี้มันจะเหนื่อยเอานะ
0: ผมคงเป็นทีมเศร้าอดได้ฟังวลีคลาสสิกฮาไหมฮาไหมของคุณเจ๋งครั้งแรกในคู่ชิงบอลโลกจากจืดเองเดี๋ยวช่วง2เขาจะมีบอลโลกผลตัดวิจารณ์บอลโลกก็ไม่ทันแล้วเสียดาย
1: ให้ทีเด็ดเลย
0: ให้
1: ทีเด็ดเลย
0: สเปนไหม
1: สเปนเหมือนกัน
0: เฮ้ยโอ้โหเห็นตรงกัน
1: วันนี้ผมคุณกล้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเจาะสนามบอลไทยดำเนินราย

0: ธรรมวัฒน์เอกฉันท
1: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคม

0: เพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5อวอร์ดปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง 9M-Cod HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิจเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการคับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
4: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 17:07 น.ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับแม่วันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่หลังๆเนี่ยมาเจอกันบ่อย Double J Double J แล้วแต่จะเรียกเป็นคนยุคใกล้ๆกันนะเอาวันนี้เป็นเวอร์ชันดับเบิลเจนะครับอยู่กับพี่โจอี้ผลชาติและผมเจตเจษดาครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจตด้วยครับ
1: ครับ
2: ดีใจมากเลยที่บอกว่ายุคเดียวกันรุ่นเดียวกัน
1: ครับ
2: สบายใจ
1: ฮะ
2: ถ้าได้อยู่รุ่นเดียวกับพี่เจตนี่ก็จอๆนะอย่าเรียกว่าเจเจกันแล้วกันเดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวที่จตุจักรนะครับก็มาพบกันวันนี้สปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะ

0: ฮะ
1: ครับ
0: เจอพี่เจตเดือนนี้เจอเมื่อต้นเดือนนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปดูฟุตบอลโลกนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนี่นัดชิงชนะเลิศละ
1: ไวไหม
0: ห้าสัปดาห์ที่ผ่านไปนี่นะไม่ได้คุยกับคนอื่นเรื่องอื่นเลยคุยในเรื่องนี้เรื่องเดียว
1: เอากับภรรยานี่ไม่คุยเรื่องอื่นเลยเหรอคร
0: ับภรรยาก็คุยเรื่องฟุตบอลโลกนะ
1: เอาเหรอครับพี่
0: เจ้งเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับด้วยเวลาที่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่อยู่บนเตียงนอนถูกไหมพี่เจคิดว่างั้นปะ
1: ครับ
0: ห้าทุ่ม
1: ก็ได้มั้ง
0: ห้าทุ่มจนถึงตีห้าเนี่ยถ้ามันเตะช่วงไหนเนี่ยคุณอยู่บนเตียงนอน
1: เอาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภรรยาเป็นคนไม่ดูบอลทำไงอะพี่แสงเสริมมันเข้าตาเขานอนไม่ได้ทำไง
0: หลับหลับตื่นตื่นเพราะว่าก็ชอบ บางทีมชอบนักเตะบางคนอยู่เหมือนกันถึงขั้นบอกว่า
1: ครับ
0: ตอนนั้นอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะครับอียิปต์นำไปแล้ว 2-0
1: มีซาร่าม
0: ีซาร่าดูกับภรรยาในบนเตียงนอนนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูไปปุ๊บภรรยาบอกว่าเธอเดี๋ยวเมสซี่ยิงแล้วปลุกด้วยนะ
1: แน
0: ่ผมนี่ไม่มีแบบคือเซ็งแล้วนะเพราะว่าน
1: ึ
0: กในใจมันจะยิงได้ยังไงมันจะแพ้อยู่แล้ว
1: มากเลยนะภรรยาพี่แม่นมากเลยนะ
0: อาร์เจนตินาจะกลับมาได้ยังไงแพ้แน่นอน
1: ครับ
0: 2-0นี่ผมคิดถึงเพลงTake Me Home แล้วนะคันที่รถ Take Me Home แล้วที่เขาชอบเปิดอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็โอ้น้อยๆไปเถอะมันไม่ได้ปลุกหรอกไม่ได้ยิงหรอกแล้วยิงต้องตัวเธอยิงแล้ว
1: อุ๊ยเรียกกันน่ารักจังตัวเธ
0: อต้องเรียกอย่างงั้นนี่เธอคิดว่ามันเป็นละครหรือไงมาเขียนบทไงเดี๋ยวเมสซี่ยิงช่วงสนุกให้ช่วยปลุกฉันขึ้นมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าพี่เจวีนี่โชคดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่เป็นปัญหาไง
0: ไม่เป็นปัญหา
1: แต่บางคู่ก็เป็นปัญหา
0: ใช่
1: เพราะบางทีแฟนหรือภรรยาเขาเนี่ยไม่ดูบอล
0: ไม่ดูบอล
1: การที่เราจะไปเปิดในห้องนอนน่ะพี
0: ่
1: บางคนเขานอนไม่ได้
0: ใช่
1: เขาบอกเธอเชิญด้านนอกเลย
0: ถูกต้อง
1: ถ้าใจดีมากกว่านั้นไปดูข้างนอกไปดูนอกบ้าน
0: อย่างเงี้ย
1: เข้าทาง
0: ภรรยาที่ไม่ดูฟุตบอล
1: ครับ
0: แต่ว่าสามีดูเนี่ยมีปัญหามาเยอะแล้วป
1: ั
0: ญหาครอบครัวบ่นอยู่นั่นน่ะว่าดูแต่บอลแทนที่จะมายิงฟรีคิกบ้าง
1: อุ๊ย
0: ก็ไม่ทำใช่ไหมคุณผู้ฟังคงมีปัญหาแบบนี้ใช่
1: ไม่ใช่ยิงจุดโทษเหรอฮะฟรีคิกยังไม่ชัวร์นะ
0: เอาฟรีคิกก่อน
1: จุดโทษนี่ยังมีเปอร์เซ็นต์นี่มากกว่า
0: โอ้เราแค่ฟรีคิก
1: ดังนั้นเนี่ย
0: เกตล่อจุดโทษเลย
1: เอาพี่มันมีเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเป็นประตูมากกว่
0: าบางทีก็เขาไม่ต้องยิงหรอกช่วยเลี้ยงบอลปุ้นปีนปุ้นปีนอยู่หน้าประตูก็ยังดี
1: เลาะเรียบค่ายโอ้โหดูใช้คำ
0: เอออันนี้เราถึงต่างปะเนี่ยไม่นะ
1: เฮ้ยพี่มันเป็นภาษาฟุตบอล
0: ภาษาฟุตบอล
1: เวลาผมพากบอลผมก็มีนะ
0: ครับ
1: เลาะตัดในอะไรนะ
0: อย่างเงี้ยพูดถึงฟุตบอลโลกนะฮะ
1: ครับ
0: เจตนี่เป็นยังไง104แมตช์เนี่ยนะดูถึงครึ่งนึงไหมภาคด้วยดูด้วยเนี่ย
1: ผมสารภาพเลยนะ
0: ครับ
1: แมตช์ที่ผมดูถ้าภาคเนี่ยผมภาคน่าจะประมาณ7แมตช์
0: 7แมตช์
1: ในฟุตบอลโลกคนนี้นะ
0: ต้องดู7แมตช์นี่แหละ
1: อันนี้คือต้องดูแน
0: ่ครับ
1: นอกเหนือจากภาคพี่ผมดูเต็มแมตช์จริงๆ3เกมอันนี้สารภาพออกอากาศเลย
0: ดูเต็มแมตช์ดูแบบจดจ่อหน้าจอละละเอียดหน่อย
1: คือตั้งใจดูจริงๆไม่รวมกับว่าไปดูตามร้านรวงที่ดื่มไปด้วยดูไปด้วยอันนั้นไม่นับ
0: อันนั้น
1: เพราะว่าเราไม่ได้ดูเต็ม
0: ๆเอาแบบละเอียด
1: แต่ถามว่าข้อดีคือโมโนแม็กซ์เนี่ยเวลาเขาตัดไฮไลท์เนี่ยถ้าเป็นไฮไลท์เต็มเหรอพี่ถ้าใครดูในแอปเนี่ยมันร่วมๆ20นาทีนะ
0: เหรอเต็มแบบจังหวะสำคัญทั้งหมดเลยนะ
1: คือเขาจะมีตัดไฮไลท์2แบบก็คือว่าถ้าไฮไลท์ลง YouTube เนี่ยจะสั้นๆเลย
0: สั้นๆ
1: ประมาณ 4-5 นาทีย
0: ิงประตูลูกว่าเสียนิดหน่อย
1: แต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าใครเป็นสมาชิกโมโนแม
0: ็
1: กไปดูในแอปเขาเนี่ยเขาจะมีตัดในระดับเกือบ20นาทีเอาจริงด้วยสุขภาพเราอะผมไม่ไหวพี
0: ่
1: แต่ว่าถามว่าเราก็คิดว่าไม่ได้เสียอรรถรสหรือว่าวิธีการในการตามทีมนั้นๆนะผมเชื่อว่าผมเก็บหมดนะถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่เอาล่ะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูย้อนหลังไปดูในช็อตที่มันจะต้องดูเพราะจริงๆคุณผู้ฟังฮะสารภาพบอกอากาศเลย
0: สารภาพอีกแล้ว
1: ดูไม่ไหวจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ดูไม่ไหวจริงๆ
0: คุณไม่เอาอย่างผมอ่ะดูบนเตียงนอน
1: พี่เคลียร์ได้ไง ของผมเนี่ยภรรยาผมนี่ใจร้าย
0: ยังไง
1: ถ้าเธออยากดูบอลวันนี้นะ
0: เ
1: ธอโทรไปหาเพื่อนนัดเพื่อนเธอออกไปดูข้างนอกเลยเราก็บอกนี่ไม่เอาเราอยากดูที่บ้าน
0: อ
1: ยากดูข้างภรรยาภรรยาก็บอกเชิญเธอออกไปดูข้างนอกเลยเนี่ยผมก็เสียใจไงพี
0: ่
1: เลยออกมันแทบทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องออกอีกเนี่ย
0: จริงใช่วันนี้คนที่ดูที่บ้านก็เยอะนะคนออกมาดูข้างนอกนี่ก็มากนะว่ามีหลายที่เขาจัดอีเวนต์ใช่ป่ะ
1: ถูกต้องดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอาเป็นว่าฟุตบอลโลกที่เราตามกันมาเนี่ยที่เราบ่นกันว่าโอ้โห48ชาติ104แมตช์ไม่น่าเชื่อพี่โยยี่วันนี้เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะ
0: ผ่านไป103แมตช์แล้วเหลือแมตช์เดียวที่เป็นแมตช์สำคัญสุดยอดนี่เคยถามคุณผู้ฟังไปนะตอนนั้นอังกฤษกำลังจะเจอกับอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: บอกว่ารอบรองชนะเลิศนัดที่2เนี่ยคู่ที่2เนี่ยท่านดูมาเนี่ยมันพีคหรือยังฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับ
0: ผมเกรงว่าจะพีคอังกฤษกับอาร์เจนตินาไงเพราะว่าสตอรี่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ดูผ่านไปแล้วก็สนุกดีนะแต่ถึงใช้คำว่าพีคนี่ก็ยังไม่สามารถพูดได
1: ้
0: เกรงว่าเดี๋ยวจะคงจะพีคนัดนี้แหละเพราะเป็นนัดชิง
1: ถูกต้องคือมันมีเรื่องราวเยอะเนาะ103แมตช์ที่ผ่านมาแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่สะดวกทางโมโนแม็กว่าไปใครไม่สะดวกโอ้โห FM 99อันนี้ผมพาวลี่พรีเซนต์เลยภูมิใจนำเสนอเลย
0: ดีมาก
1: คู่ชิงชนะเลิศตีสองตรงนะฮะณหังอัชพงศ์ศรีมาเนี่ยเคยมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่คู่หูณหังนี
0: ่
1: คู่หูผมในรายการนี้ส่งเข้าประกวด
0: ถูกต้อง
1: พี่โอ๊ตวิทยกรการะเว
0: ก
1: ก็เลยแอบแซวพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตได้นอนไหมเนี่ยจะได้นอนไหมโอ้เจ็ดก่อนมาภาคเนี่ยพี่ต้องพาดตูดเดอะฟรองก์ก่อนนะประมาณ5ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาต่อภาคที่99แล้วกะว่าก็คงเงียบแถวนี้แล้วก็ไปทำงานเลย
0: เอ้ยน้าหังกับพี่โอ๊ตนี่เขาคู่ขาทองคำใช่ป่ะ
1: น้าหังพี่โอ๊ตเนี่ยเคยพลาดนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2010
0: นี่ใช่ไหมคู่ขาทองคำ
1: ตอนนั้น IS ได้ลิขสิทธิ์ไง
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นหนสุดท้ายที่คู่นี้พากย์ด้วยกันในรอบชิงก็คือปีที่สเปนชนะเนเธอร์แลนด์อันเดรสอีเนสตาโกลเด้นโกลไงพี
0: ่
1: ปีนั้นที่แอฟริกาใต้
0: ช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: ถูกต้อง
0: ยิงกันช่วงท้ายๆ
1: ตอนนั้นยังมีโกลเด้นโกลไงแล้วก
0: ็ไม่มีแล้ว
1: ตอนนั้นใช่ไหม
0: ไม่มีแล้วยิงปกติ
1: ปกติใช่ไหม
0: ยิงปกติ
1: ผมก็จำไม่ได
0: ้ยิงปั๊บแล้วเล่นอีกหน่อยนึงแล้วค่อยหมดเวลา
1: ผมถามพี่โอ๊ตด้วยบอกว่าจำไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่สิโกลเด้นโกลมันต้องโอ้โห
1: นานกว่านั้นเหรอ
0: นานกว่านั้น
1: อีกตอนเบียร์โฮปโอ้โหเบียร์โฮปนี
0: ่เบียร์โฮปนั่นยูโร
1: ยูโร
0: นะแต่ฟุตบอลโลกโกลเด้นโกลนี่มันต้องไป
1: มันนานกว่านั้นเหรอพี
0: ่2002
1: 2010นี่มันก็16ปีแล้วนะ
0: ถ้าโกลเด้นโกลนะต้อง2002อ่ะถึงจะมีโกลเด้นโกลเป็นครั้งท้ายๆละ
1: อ๋อตอนบอลโลกเอเชีย
0: เอเชีย
1: นี่ไงผมถามพี่วัชเพื่อก็แซงจำไม่ได
0: ้งานเยอะ
1: ผมก็เลยต้องมาถามพี่เนี่ย
0: จริงๆแล้วโอ้โหถ้าพูดถึงสตอรี่นี่มันเยอะมากถูกไหมมันทุกอย่างมันถูกบันทึกเอาไว้ใหม่เนี่ยมากมายถึงบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าใครเพิ่งดูฟุตบอลโลกมาสักครั้งสองครั้งนะครั้งนี้คุณควรจะดูอย่างละเอียดหน่อยอย่าไปเอาอย่างเจ็ดดู3นัด
1: เพราะว่าออกอากาศเลย
0: ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมาก
1: ถูก
0: กฎกติกาทีมที่มาแข่งนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหสามารถนำไปใช้เล่าต่อในครั้งต่อไปได้
1: ถูกต้อง
0: ฟุตบอลโลก100ปีเนี่ยในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ถ้าดูครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นบันทึกไว้นะ
1: พี่จะเล่า104แมตช์เลย
0: ไม่หมายถึงว่ายุคสมมติยุค80 90มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์จนมาถึงครั้งนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปมากสำหรับฟุตบอลโลก
1: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกัน
0: ครับ
1: คืนนี้ก็ฝากทาง FM 99เนาะก็เดี๋ยวจะมีน้าหังแล้วก็พิวริที่ก่อนนะครับบรรยากาศโอ้โหเก่าๆที่ใครคิดถึงนี่ก็มาป้ากันใน99และที่สำคัญที่สุดเนี่ยจริงๆมันมีพิธีปิดด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ประมาณก่อนสัก
0: ต้องมีตั้งแต่โหมโรงสักผมเข้าใจว่าสักเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยการแสดงหรืออะไรมันต้องมีละถูกไหมพิธีปิดอะพิธ
1: ี
0: ป
1: ิดไม่แน่ใจว่าคู่น้าหังพี่โอ๊ตเนี่ยจะเข้าก่อนตีสองไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราจบรายการที่ทุ่มหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: เป็น90นายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วไปเรื่อยๆเลย
1: อ๋อยาวเลยผมลงเลย
0: เดินเข้าสู่เมดไลฟ์สเตเดียมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่านะหังจะมาช่วงกับพี่โอ๊ตมาช่วงตีสองเลยหรือว่า
1: ถ้าบรรยายคือเริ่มเกม
0: เริ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้นะ
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมาเก็บบรรยากาศในพิธีปิดหรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ที่สำคัญเนี่ย half time show เนี่ยก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเบ็ดเสร็จ17นาทีถูกไหมพี
0: ่แค่นั้นพอนะ
1: เพราะตอนแรกข่าวออกมาเนี่ยร่วมครึ่งชั่วโมง
0: ใช่จะไป30นาทีใช่
1: แต่ไปมานี่เหมือนกับเขาจะพยายามบริหารให้ได้ใน17นาทีแล้วช่วงโชว์จริงๆ11นาทีนะไอ้6นาทีที่เหลือเนี่ย
0: ทำอะไร
1: เซตอัพเวทงเวทีเครื่องเสียงนึกออกไหมพี่
0: เฮ้ยอันนี้เขา
1: ทำหนอจริง
0: อันนี้แสดงว่าเป็นความสามารถของเขาเลยนะ
1: ศิลปินทั้งกี่คนเนี่ย11นาทีอ่ะ
0: นั่นแหละทั้งศิลปินทั้งแผนก ดำเนินการอะ
1: ครับ
0: เวทีเข้าเวทีออก
1: ผมว่าเขาต้องซ้อมจนแบบ
0: แสงสีเสียงทำเหมือนเปลี่ยนล้อฟอร์มูล่าวันอะ
1: แล้วคิดดู
0: เร็วขนาดนั้นอะ
1: ทั้งกี่คนนะ11นาทีอะ
0: ใช่
1: เขา
0: ทำได้เพราะเขาทำ NFL มา
1: จนชิน
0: มาโดยตลอดใช่ไหม
1: แม่งานนี้ฟีฟ่าเต็มๆนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้าหังกับพี่โอ๊ตใช่ไหม ขอให้ต่อเวลาไปเลยแล้วก
1: ัน ไม่เมื่อวานผมก็ถามอยู่ผมบอกว่
0: าม
1: ีแฟนรายการส่งมาบอกว่าอยากให้พี่โอ๊ตกับน้าหังอ่าน SMS เยอะๆด้วย
0: เออใช
1: ่ก็เลยผมก็เลยฝากพี่โอ๊ตไปละพี่โอ๊ตก็เลยถามอีกคำหนึ่งว่าเอ๊ะตอน Half Time Show เนี่ยให้พี่บรรยายได้ไหมหรือถ้าเกิดว่ามันเดดแอร์เนี่ยจะให้พี่ร้องเพลงด้วยหรือเปล่าล่ะนี่ไงเป็นไง
0: นี่แสดงว่าโอเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดี
1: หลายคนก็พูดตรงกันว่าพี่โอ๊ตก่อนเจอผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
0: จะให้พี่ร้องเพลงนี้ด้วยเลยเหรอ
1: แน่นอน
0: แสดงว่าแกเตรียมมานะเนี่ย
1: ผมก็เลยบอกว่าเอากีตาร์มาด้วยเลยพี่โอ๊ต
0: แล้วก็พูดนำเข้าเพลงด้วยขอเชิญฟังให้เพราะได้เลยครับอย่างนี้ป่ะ
1: เอาจริงผมต้องขอบคุณแฟนคลื่นด้วยนะแล้วก็ถือว่านโยบายหนเนี้ยต้องชื่นชมพี่โจอี้เพราะว่า FM 99ตัดสินใจถูกมากนะ
0: ถูกต้อง
1: กับการที่บรรยายสดฟุตบอลโลกครบทั้ง104แมตช์เหมือนปลุกกระแสวิทยุด้วยนะ
0: ใช่ๆ
1: พี่รู้สึกมั้ย
0: ใช่
1: engagement อะไรต่างๆเนาะ
0: นี่นะพี่เจตนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไอ้เราเนี่ยนะคนรุ่นเราเนี่ยนะเสพอยู่3สื่อ
1: ครับ
0: หนังสือพิมพ์โทรทัศน
1: ์
0: วิทยุถูกไหมคนรุ่นนี้ก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วไม่อ่านหนังสือกันแล้วถ
1: ู
0: กป่ะในเวลาต่อมาก็โอ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้เขาไปดูทีวีกันแล้วบอกอันนี้ผมจะเหลืออะไรให้สื่อสุดท้ายแล้ววิทยุผมขอฟังได้ไหมแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอันนี้ยกความดีความชอบให้กัปตันเจ๋งป่ะ
1: อุ้ย
0: ต้องให้เขาไหม
1: เอ้าไม่ใช่ผอ.สุเทพเหรอฮะพี
0: ่ผอ.สุเทพอยู่แล้วแน่นอนนี่เขาเป็นกัปตันไง
1: อ๋อกัปตัน
0: ที่หน้าหังกับพี่โอ๊ตมาพลาดนั้นถึงชนะระดับก็เขาดีลไม่ใช่เหรออ ๋
1: อแสดงว่าต่อยาวๆเลยผอ.เจ๋งนี่ดูคิวไปยาวๆเลยถ้าแบบนี
0: ้ตอนแรกเขาจะพากเอง
1: เอาตอนแรกผมเห็นเงามานี่ว่าเงาพี่เจ๋ง
0: ด้วยเสียงเรียกร้องนี่มากมายให้เอาลง
1: อ่ะก็เอาเป็นว่าฝากด้วยส่วนเมื่อคืนนี้นะพี่นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะเป็นนัดชิงอันดับ3ในความทรงจำอ่ะโอ้นี่มันฟุตซอลก็ได
0: ้ฟุตซอล
1: เทนนิสเซตลินก็ได้
0: ใช
1: ่บ้าบอคอแตก
0: คือตอนแรกนี่จะนึกว่าเป็นฟุตซอลไง
1: ครับ
0: อังกฤษที่นำตั้งแต่4-0
1: อ
0: ่ะครึ่งแรกนะ
1: ใช่
0: โอ้โหแต่เราคิดในใจนะว่าเดี๋ยวถ้าฝรั่งเศสเอาจริงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยิงกันสนุกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสกอร์ก็นึกว่าจะตอนนั้นน่าจะ 5-4 ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พิจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมายิงในช่วงท้ายนี่อุ๊ยเขาทำอย่างนั้นนี่เขาแบบ
1: ครับ
0: ยิงเหมือนซ้อมป่ะ
1: โอ้โห
0: มีใครทำนี่ผมทำ
1: เอง เลยยิงลอดขาอุปาเมกาโน่ด้วยนะอย่างเหนือ
0: สุดท้ายสกอร์เลยออกมาเป็นออกเทนนิสซะ6-4ยิงกัน10ลูก
1: ส่วนพี่เป้นี่ไงพี่เป้
0: นี่อย่างที่เคยบอกคุณจะเจ๋ไว้หรือเปล่านะยิงจนผมกลัว
1: 10ประตู
0: ตอนน
1: ี้นนะ
0: ตอนนี้10ลูกแล้วที่ตั้งเอาไว้ก่อน
1: ตลอดการก็เป็น22ลูกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: นำเมสซี่1ลูก
0: ใช่เพราะว่าดาวซันโวที่ผ่านมานี่นะถึง2หลักนี่เรานี่ยังไม่เกิดนะแกรดมุลเลอร
1: ์โอ้โห
0: แกรดมุลเลอร์ปี1970
1: น่ะเอ๊ะอานายนี่ถึงไหม
0: อานาย8ลูก
1: อ๋อ8ลูก
0: แกรดมุลเลอร์คนเรียกว่าเป็นคนล่าสุดที่ทำถึง2หลักเนี่ย1970ที่เม็กซิโกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่า
0: 10ลูก
1: ผลนี้มันก็แมตช์เพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: อย่างน้อยๆอย่างเอ็มบัปเป้นี่ก็8แมตช์ถูกมั้ย
0: 8แมตช์ก็ยิงไป10กำลังดี
1: สุดยอด
0: นะต้องให้เขาแล้วล่ะเมสซี่คงไหวไหมอีก2ลูก
1: โอ้โหผมว่าก็เป็นแรงคลับที่ดีนะ
0: ให้กับ
1: ลิโอเนลเมสซี่นะแต
0: ่
1: ผมว่านักเตะอย่างเมสซี่เขาไม่ได้มองเรื่องพวกดาวซันโวฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยหรอก
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าเขามองไปที่อาเจนเป็นแชมป์
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: ถูกไหมพี่
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วเท่าสถิติของพี่โอ๊ตหน้าหังเนี่ย
0: ยัง
1: ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะ
0: เฮ้ย
1: เขาพากสเปนได้แชมป์โลกมาแล้วนะฮะ
0: เออ
1: 16ปีก่อน อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะ
0: อันนี้ต้องเป็นข้อมูลของพี่โอ๊ตแน่ๆเลย ที่ต้องนำเสนอต่อท่านผู้ฟังนะว่าผมพากมาแล้วนี่สเปนตัวนั้นยังไม่มีดาวนะนี่ได้ดาว1ดวงชนะเนเธอร์แลนด์ไป
1: สเปนนี่ชิงครั้งเดียวเนาะ
0: ครั้งเดียวเลย
1: 100% ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยชิงมาแล้ว6ครั้งได้3พลาด3
0: ครับ
1: ครั้งนี้เป็นสมัยที่7
0: ก็ดูซิว่าดาวจะเป็นดวงที่4ของอาร์เจนตินาหรือว่าดวงที่2ของสเปน
1: โอ้โห
0: เ
1: ป็นไงโหมโรงนะนี่เราโหมโรงกันมา23นาทีแล้ว
0: นี่ผมไปบอกร้านในตลาดข้างบ้านละ ให้เตรียมสะดึงเอาไว้ปักดาว
1: อ๋อสะดึง
0: สะดึง
1: เวลาที่เขาปักเสื้อเหรอเขาเรียกสะดึงเหรอพี่
0: มันจะเป็น

0: มือเทคโนโลยีทันสมัยไปแล้วนะสะดึงนะอย่าลืมนะลองไปหาดูน
1: ะวันนี้ก็อันนี้โหมโรงนะ
0: ครับ
1: 4689899
0: ครับ
1: SMS มาคุยกันเป็นช่องทางหลักนะครับแล้วก็ทางออนไลน์เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube เหมือนเดิมส่วนฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันในชั่วโมงสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: พี่โจอี้ก็ช่วงแรกของเราตามธรรมเนียมของ Sport Guide Weekend นะครับก็เราจะไล่เรียงผลงานของนักกีฬาไทยก่อนนะครับก็ถ้าไปที่กอล์ฟก่อนก็ได้นะครับจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเมเจอร์ของฝ่ายชายนะดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพซึ่งเรามีน้องฟีฟ่
0: า
1: เพียงแต่ว่าก็อย่างว่านะครับถือว่าเป็นการหาประสบการณ์เนาะ
0: ครับ
1: อายุก็ยังไม่เยอะนะครับเป็นเมเจอร์ด้วยก็ไม่ผ่านตัดตัวล่าสุดเนี่ยแซมเบิร์นโอ้โหยังนำอันดับ1นะครับ
0: ครับ
1: 10อันเดอร์นะแซมเบิร์นนี่วันที่2เนี่ยแกตี8อันเดอร์เลยนะครับแล้วก็วันที่3เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์นะแซมเบิร์นนี่นำอันดับ1แล้วก็ทิ้งอันดับ2อยู่2สโตรกในขณะที่มือ1โลกผมไปไหนเนี่ยสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับล่าสุด4อันเดอร์เท่ากับจอห์นรามนะครับก็ตามผู้นํา6สโตรกเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายรายการนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเป็น PGA ทัวร์เนี่ยคือด้วยความที่พอมันมีเมเจอร์พี่โจอี้พีเจทัวร์เนี่ยสัปดาห์นี้เขาไปแข่งที่โดมินิกันก็อาจจะไม่ได้มีบิ๊กเนมอะเนาะเพราะบิ๊กเนมเขาก็ไปเมเจอร์หมดซึ่งพีเจทัวร์เนี่ยในรายการโคลาเลสแชมเปี้ยนชิพที่โดมินิกันนะครับเรามีโปรอาร์มกีเดียอภิบาลรัฐซึ่งข่าวดีคือโปรอาร์มมาผ่านตัดตัวนะแล้วก็ล่าสุดจบวันที่3เนี่ยโปรอาร์มมีอยู่7อันเดอร์นะครับอยู่อันดับ42ร่วมส่วนผู้นำนี่เป็นโปรจากอังกฤษนะครับคลีเมนต์นำอยู่ที่18อันเดอร์นะ
0: ครับ
1: ก็อย่างน้อยๆโปรอาร์มก็ได้เล่นใน2วันสุดท้ายและล่าสุดเนี่ยโปรอาร์มก็ขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของไทยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจอี้ก็จะสลับระหว่างโปรเพชรสะดมแล้วก็โปรตี้สุธีพัฒน
0: ์ครับ
1: แต่ว่าโปรอาร์มหลังๆนี่ก็ผลงานดีขึ้นนะครับแต่ว่าแม
0: ่ทำไม
1: ไทยมันก็ยังอันดับไกลอยู่เนาะ
0: ไกลอยู
1: ่ก็ไกลอยู่ท็อปร้อยสมัยก่อนที่เราทำข่าวใหม่ๆถ้าเราไม่นับไทเกอร์นะพี่โยอี
0: ้ครับ
1: ก็โปรช้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: โปรเล็กถาวรอย่างเง
0: ี้
1: ยโปรหมายประหยัด
0: ครับ
1: ยุคนี้มันหายากเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ท็อปร้อยอ
0: ่ะคนที่เขารอตั้งฉายานักกอล์ฟเนี่ยนะรออยู่เพราะเทไปทางกอล์ฟหญิงหมด
1: ใช่
0: สวิงพันคอใครสวิงพันคอ
1: โอ้โหเอาพี่เอายุค80มาคุยผมเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าทำเป็นแกล้งเบอร
0: ์เออทำเป็นไม่รู้ไปงั้นแหละตั้งแต่สะดึงนั่นแหละ
1: จะได้ไม่เสียฟอร์ม
0: เออถาวรวิรจันทร
1: ์โอ้โหทำไมอ่ะทำไมต้องพันคอ
0: เพราะว่าพอสวิงไปแล้วเนี่ยแขนไปข้างหลังเนี่ยพันคอเลยสวิงพันคอเหล็กไปอยู่ข้างหลังแขนก็รัดคอไว
1: ้
0: นี่สวิงพันคอ
1: นอกจริงเราก็ไม่ได้เห็นนักกอล์ฟชายเนี่ยโอ้ยเอาเข้าใกล้ท็อปร้อยนี่น้อยมากนะ
0: ครับ
1: ในยุคนี้อาจจะเพราะว่าระยะไหมพี่
0: ใช่มันก
1: ็นี่มันเรื่องระยะสำคัญมาก
0: มันก็หลายอย่างนะประกอบกันนี่เห็นชื่อน้องฟีฟ่าขึ้นมาเนี่ยก็อันนี้เป็นความหวังของเราใช่ไหม
1: ใช่
0: ในอนาคตนะแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนไปนะครับนักกอล์ฟหญิงนี่โอ้เดินมาเป็นแบบหน้ากระดานนะเป็น10คนน่ะในระดับแถวหน้าของวงการกอล์ฟ LPGA นะแต่ผู้ชายนี่เราก็โปรเพชรใช่ไหมสะดมนี่ตอนนั้นเคยไปเจอนะ
1: โปรตี้สุธีพัฒน์อย่างเงี้ย
0: แต่ก็เชียร์อยู่
1: แต่เพียงว่าอันดับเนี่ยมันจะ300กว่าอะไรเนี่ย
0: มัน
1: คือผมกำลังพูดถึงเมื่อก่อนเน
0: า
1: ะที่เรามีนักกอล์ฟชายเนี่ยที ่อยู่ในทัวร์นี่ก็ในท็อปร้อยมันมีให้เห็นไงแต่ปัจจุบันนี่โอ้โหหายาก
0: เราก็ยังหวังอยู่นะเพราะว่าเหมือนคงเหมือนกีฬาอื่นๆอย่างเทนนิสก่อนที่พาราดอนจะขึ้นมาเน
1: ี่
0: ยเราก็แทบมองไม่เห็นเลยนะว่านักกีฬาชายของไทยเทนนิสเนี่ยจะไปถึงระดับโลกได้ยังไงนะ
1: แล้วเราก็มามีเดี๋ยวนะ
0: ใคร
1: ก่อนเดี๋ยวนะลืมปิ๊กดนัยไงใช่ไหม
0: นะตามมาด้วย
1: เป็นเจนต่อมา
0: ดนัยอุดมโชคแบบนี้นะ
1: แล้วตอนนี้ก็เป็นบูมกับซีดิต
0: รุ
1: ่นใหม่ๆก็แม็กซิมัสปราพลโจนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ ส่วนกอล์ฟหญิงอย่างที่พี่โจอี้บอกไปนะครับสัปดาห์นี้ก็ LPGA เนี่ยพักกันแข่งขันเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี่ยพี่โจอี้ก็จะเป็นสกอตติชโอเพ่นนะซึ่งจะเป็นรายการ2ล้านเหรียญแล้วหลังจากนั้นช่วงปลายเดือนก็จะเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีนะครับ AIG Women's Open เมเจอร์ที่ห้างฝ่ายหญิงนะซึ่งเมเจอร์รายการนี้เนี่ยเอริยาจุฑานุการเคยได้แชมป์เมื่อ10ปีก่อนเพียงแต่ว่าไม่ได้แข่งสนามคือด้วยความที่มันเปลี่ยนสนามไปเรื่อยเนาะ

0: เดี๋ยวรอลุ้นว่าผมอาจจะช่วยจีโน่เนี่ย
1: ทำไม
0: อยากให้ปลดล็อกไง
1: ก็จริงยิ่งปล่อยเวลาแบบยืดเยื้อออกไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เคยคุยกับท่านผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วจีโน่เนี่ยมันจะถูกถามโดยสื่อโดยใครก็แล้วแต่นะในการแข่งขันเมเจอร์ที่ผ่านมาต
0: ั้
1: งแต่ต้นปีอ่ะว่าในฐานะที่เป็นมือหนึ่งของโลกมาก่อนเนี่ยเคยก้าวขึ้นถึงการเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยเมื่อยังไม่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยจะถูกถามทุกครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: จะถูกแบบว่ายังไม่ได้นะคือหมายถึงโดนตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาจีโน่ก็ต้องรับมือให้ดี
0: โดยเฉพาะปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: โดยการ
0: ยอง
1: ใช่โดยการตอบคำถามให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผ่อนคลายเมื่อความกดดันจากข้างนอกมาเนี่ยความกดดันภายในของเราต้องเอาออกไปต้องไม่รับเข้ามา
0: คือผมอ่ะเชื่ออยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยจีโน่ได้แน
1: ่ครับ
0: เพราะพี่โจอี้อย่าลืมเมเจอร์ปีนี้มันมี5รายการนะท้ายที่สุดมันต้องมีวันหนึ่งที่ได้แต่เพียงแต่ว่าผมมองในมุมว่าถ้ามันปลดล็อกไวอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะพี่ดูอย่างริวแฮรันเห็นไห
1: ม
0: พอได้เมเจอร์แรกก็2เมเจอร์ติดเลย
1: ครับ
0: มันจะเป็นเรื่องของข้างในเน
1: า
0: ะแต่เชื่อว่าจีโน่ระดับโลกอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องอาศัยจังหวะบางอย่างแล้วถ้ามันคลิกเมื่อไหร่เนี่ย
1: ครับ
0: ยาว
1: จริงตรงนี้เนี่ยนะจิตวิทยาการกีฬานี่มันสำคัญมาก
0: ครับ
1: ถ้าเจตและท่านวังจันพอจะนึกออกนะตอนที่เอลียาจุธานุการเล่นใน Honda RPGA แล้วนำคู่แข่งอยู่ตั้งสัก 2-3 สโตรกแล้วหลุมสุดท้ายแล้วแพ้แล้วไม่ได้แชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหตอนนั้นโลกนี้แทบจะล่มสลายนะคือแบบมันคือมันใกล้แล้วอะแชมป์ Honda RPGA คนแรกเนี่ยของประเทศไทยอะแล้วไม่ได้อะคือตรงนั้นนะถ้าเกิดคนจะเตลิดเปิดเปิงไปนะอาจจะกลับมาลำบากนะครับแต่ปรากฏว่าเอลียาทำได
0: ้
1: ทั้งการเป็นมือหนึ่งของโลกและได้แชมป
0: ์
1: Honda RPGA แล้วก็เป็นแชมป์การเมเจอร
0: ์
1: ได้หมดเลยตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากที่อย่างที่เจตลุ้นอยู่นะอยากให้จีโน่ปลดล็อก
0: ถูกต้อง
1: ปลดล็อกเร็วๆ
0: จริงๆก็เชียร์สาวไทยทุกคน
1: อ
0: ะเพียงแต่ว่าเราแม่พอย้อนกลับไปตอนเอวิยองปีที่แล้วไง
1: ครับ
0: เราก็แม่อยากให้จีโน่สักทีอะไรท
1: ำ
0: น
1: อง
0: น
1: ี้
0: นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วงปลายเดือนนะครับ KG Women's Open นะครับเมเจอร์สุดท้ายของฝ่ายหญิงนะกอล์ฟน่าจะประมาณนี้ทีนี้เราไปแร็กเก็ตเกมหน่อยโอ้โหเทนนิสนี่ต้องถือว่าเมื่อวานเนี่ยผมตามไปดูพิธีกรเนี่ยเรามี3อีเวนต์ที่ได้ลุ้นแชมป์นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าโอ้โหนี่ต้องชื่นชมเลยนะครับ
1: เทนนิส
0: ที่อัสทาน่าคาซัคสถานวันนี้เนี่ยเป็นหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ นะครับน้องบัวกมลวันยอดเพชรก็เจอกับเอคาทรีนาตูปิเทียนานะครับมือ8ของรายการปรากฏว่ากมลวันชนะไป2-1เซตนะครับเซตแรกแพ้ไป6-7ไทเบรก6-8แล้วก็กลับมาชนะ6-4 7-5ตีไป3 ชั่วโมง 8 นาทีนี่คือแชมป์ประเภทเดียวครั้งแรกในอาชีพนะครับ
1: ครับ
0: เงินรางวัลเนี่ยก็ตีเป็นเงินไทยราวๆ 80,000 บาทเพียงแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นความสำเร็จแรกเนาะของน้องบัวกมลวันยอดเพชร
1: โอ้ต้นผู้ฟังเจตดูสกอร์นะแล้วดูเวลาที่เขาใช้นะ
0: จริงๆหญิงเนี่ยไม่ค่อยเจอนะ
1: เทนนิสหญิง
0: ตี3ชั่วโมงอัพเนี่ย
1: ตี3ชั่วโมงนี่มันโอ้โหทั้งร่างกายนะครับทั้งหัวจิตหัวใจนี่ต้องชื่นชมน้องบัวมากๆเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับรายการไม่ใหญ่นะครับเงินไม่มากนะแต่สำคัญสำคัญที่เธอทำได้นะครับได้แชมป์
0: ม
1: านะครับต้องขอชื่นชมจริง
0: ๆสุดยอดนะครับส่วนที่ผมตามต่อและได้แชมป์เนี่ยนี่ก็เป็นเทนนิสที่อู่ฮั่นนะครับจริงๆหลู่ฮั่นนะถ้าออกเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: เรียกว่าอะไรนะหลู่ฮั่นเหรอ
0: หลู่อัน
1: หลู่อัน
0: หล
1: ู่
0: อ
1: ัน
0: หลู่อันเพราะว่าอู่ฮั่นอีกที่นึง
1: เอาคนละเมืองกันใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่สมกับที่ไปจีนมา10กว่าครั้งนะ
1: ไอเราทัวร์ใช่ไหมเราสายทัวร์ไม่ใช่เหรออ
0: ันนี้อยู่มณฑลอันหุยก็เรามีสลักทิพย์อุ่นเมืองนะครับจับคู่กับซีฮัวมิลีส่วนลียองโอ้โหจากมาเลเซียนะเอาชนะคู่เมื่อวานอันดับ4ของรายการ2เซตรวดนะครับก็เลยทำให้คู่ของไทยเราได้แชมป์นะนี่ขออนุญาตตามต่อนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานตามกับพี่โอ๊ต
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวแฟนสปอร์ตไกด์จะไม่ได้อัปเดตต่ออันนี้คือข่าวดีนะครับเช่นเดียวกับน้องไหมมนัญชยาเนี่ยเหมือนก็ไปจับคู่กับนักเทนนิสจากฮ่องกงนะ พี่โจอี้แล้วก็ไปได้แชมป์ที่เท็กซัสนะเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับในรายการดัลลัสโอ้ชนะคู่แข่งไป2เซตรวด 6-3 6-1 นะน้องใหม่นี่ก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับต่อเนื่องจากวิมเบิลดันนะ
1: ครับ
0: ก็หนเนี้ยผมเข้าใจว่าไปเท็กซัสรอบนี้น่าจะตีทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่
0: เดี่ยวน่าจะตกไปละแต่ว่าประเภทคู่นี้ได้แชมป์นะครับ
1: แวะดูบอลโลกไหมไหนๆอยู่นู่นแล้ว
0: แต่น้องไปช่วงนี้ก็ค่าตั๋วแพงหน่อยแต่ถ้าได้แชมป์ก็โอเคถือว่าคัฟเวอร์
1: ได้นะ
0: ได้อยู่ได้อยู
1: ่เออมีอุ้ยมีตังกินขนมนะ
0: ครับส่วนอีกคนนึงที่ต้องลุ้นกันคืนนี้นะครับก็คือน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีล่าสุดเนี่ยเป็นมือ91ของโลกนะครับก็เมื่อวานนี้รวงข้าวยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะเวนดูล่าวันมาโนวานะครับไป2เซตรวด 6-2 6-0 โอ้โหเซต2นี่60เลยนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอมือ98ของโลกจากเบลเยียมนะฮันเน่ฟันเดลวิงเคิลนะครับซึ่งผมดูเวลาเนี่ยน่าจะประมาณ3ทุ่ม
1: ครับอันนี้เล่นที่อิสตันบูลตุรกีใช่ไหม
0: ตุรกีถูกต้อง
1: ก็ไปช่วงค่ำๆหน่อยดึกๆหน่อยก็ลุ้นน้องรวงข้าวนะนี่ใหม่กับรวงข้าวนี่ฟอร์มดีต่อเนื่องนะไปเรื่อยๆนะ
0: ดูแล้วรวงข้าวถ้าดูจากอันดับโลกน่าจะเมนรอ US Open แน่
1: ๆครับ
0: เพราะว่ารายการนี้ยิ่งเข้าชิงหนูไอ้พี
1: ่
0: อันดับโลกเนี่ยเผลอๆจะเข้าไปในท็อปคือต่ำกว่าคือ80กว่าต้องมี
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนลงรายการนี้91ขึ้นจากวิมเบิลดันมา7อันดับ ดังนั้นเนี่ยผมว่ารายการนี้ก็ 115,000 เหรียญเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเข้าไปในอันดับ80กว่านะ
1: ถ้า80นี
0: ่ได้อยู่แล้ว
1: เมนรอรายการการแสลมอัตโนมัติใช่ไหมอย่างนั้นใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับก็ได้เชียร์กันนะครับไอ้รวงข้าวนี่ก็ผม
0: ว่ามัน128ไงพี่รอบเมนรอ
1: ใช่
0: ดังนั้นท็อปร้อยอะเข้าเลย
1: ดูแล้วรอบก่อนนั้นนี่เธอชนะเวล่าโซนอะไรว่ามาด้วย
0: อดีตมือ2ไง
1: ไอ้ยะเห็นไหม
0: อดีตมือสองโลก
1: ฟอร์มที่แสดงว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น
0: ผมว่าดีที่สุดอ่ะตั้งแต่
1: กำลัง
0: ตามรวงข้าวมาเนี่ยชั่วโมงนี้นะมันมีช่วงนึงที่เธอก็อยู่ในท็อปร้อยแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่ง
1: คือ
0: ขึ้นมาใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้เป็นรวงข้าวที่มีประสบการณ์ด้วยผ่านเกมใหญ่ๆ
1: ใช่ไหมพอได้ตีบ่อยๆเข้านะทำผลงานดีมันเหมือนไม่
0: ม
1: ีเขาเรียกว่าเข้าไม้เข้ามือใช่ไหมนะคืนนี้นะก็ลุ้นรวงข้าวกันขอให้ได้แชมป์นะครับ
0: ก็2ทุ่มเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันจริงๆปกติเทนนิสเราจะไม่ได้ตามเยอะขนาดนี้นะพ
1: ี่
0: โจอี้แจ็คพอตไงมาในสัปดาห์ที่นักเทนนิสไทยผลงานดีมาก
1: นี่เห็นมั้ยทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟแหละ
0: เป็นขาขึ้นมั้ยพี่ว่าวงการเทนนิสตอนนี
1: ้ขึ้นแซ
0: ่เนาะ
1: ทั้งชายและหญิง
0: เนาะ
1: และแม้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ผลิตผลได้เริ่มออกดอกออกผลละใช่ไหมทั้งชายทั้งหญิงมันทำให้วงการนี่คึกคัก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ซีเกมละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เทนนิสอาชีพนะครับเดี๋ยว สมัครเล่นดูเอเชียนเก
0: ม
1: อีกทีหนึ่งว่าเขาจะใช้ชุดไหนที่จะลงแข่งขันนะครับเดี๋ยวจบบอลโลกแล้วมีเอเชียนเกมนะครับอย่าลืม
0: ครับ
1: อุ้ยสนุกสนานนะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาโอ้ยังมีกีฬาอื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันจักรยานทางไกลตูดฟองได้นะ
1: เหรอ
0: ล่าสุดพี่ชายผมน่าจะเข้าไปถึงตึกทูยัง
1: กำลังปั่นอยู่ป่ะ
0: โอ้พี่โอนแน่นอนจริง
1: เออ
0: แล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวว่ากันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: บอลโลกสตอรี่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

2019ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 02-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- ยฤทธิกรกาละเวกและเกษดาศรีวิเศษ
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: 17นาฬิกา41นาทีครับร่วมที่2สปอร์ตไกด์วีคเอนด์วันอาทิตย์ฮะ
4: กราบขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
3: นี่ต้องย้ำว่าเดี๋ยวคนเปิดมาฟังนึกว่าพี่โจอี้ทำไมไม่ออกเสียงควบกล้ำให้มันชัด
4: ๆถูกแล้ว
3: เออเขาไม่ได้เป็นกรอบกรอบไม่ใช่นะ
4: ก๊อฟกรอบวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ออกเสียงได้อย่างสบายใจแล้วก็สบายตัวนะครับโดยเฉพาะเด็กๆก๊อบกรอบนะครับ
3: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะดูฟุตบอลโลกใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ดูเพลิน
4: ๆ
3: คุณต้องเคี้ยวก๊อบกรอบ
4: เอ้ยนี่ไปแข่งที่อเมริกาเนี่ยน
3: ะ
4: ก่อนที่เขาจะดู NFL เนี่ยซุปเปอร์โบว์อย่างเงี้ยนะคนที่เขาก็ชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะเตรียมตัว
3: ครับ
4: ดูถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมอาหารการกินมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยนะในอเมริกานี่มีคนเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาขายมันฝรั่งทอดกรอบให้คนหนึ่งถุงอ่ะ
3: ฮะ
4: มุมบนเพื่อติดยาแก้ท้องอืดด้วย
3: ทำไมอ่ะพี
4: ่ก็คุณกินมากๆเข้าไงอะไรนี้นะแบบโอ้โหอเมริกานี่เขาอเมริกันเขาเตรียมละเอียดมากเลยแบบนั้นดูแล้วมันก็ต้องมีของขบเคี้ยวนะกินพอประมาณนะครับท่านผู้ฟัง
3: มาเดี๋ยวเราแวะมา SMS หน่อย
4: ครับ
3: 4689899นะฮะข้อความแรกก็เหมือนเดิมนะภรรยาของกระดำไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่โจอี้อามซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนที่ชอบตัวเลขตอบเจ็บสเปน
4: น้องอามพอได้แล้วเล่นดีด้วยนะ
3: เ
4: จ็บสเปนนี่ตั้งแต่ไปบอลโลกนี่คนก็ว่าเยอะไงแต่พอไปว่าเล่นใช้ได้เหมือนกันนะพอใช้ได้นะ
3: นักเตะคนไหนเป็นดีเจครึ่ง99ก็ได
4: ้เฮ้ย
3: เนี่ยเจ็ด
4: เจ็ด
3: เออได้เหมือนกันเนี่ยแต่น้องอามเป็นไง
4: น้องอามจอดไปนะเล่นเขาหน้านะ
3: นับวันจอรอรอบชิงแล้วพี่จ๋าได้เวลาหันษาในครานี้ทักสองหนุ่มสุดหล่อแถมใจดียิ้มหน่อยซีมีเรื่องไหนให้คุยกันจากอามซ่าเอาจริงนะ
4: ครับ
3: ผมจัดกับพี่โจอี้เนี่ย
4: ยังไง
3: พี่โจอี้จำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะมีรายการตอนเที่ยงคืน
4: อ
3: ่ะนายที่นายคอมมูนิตี้
4: ใช่ใช่
3: ที่หลังๆมันเปลี่ยนชื่อเป็นไนท์ไลฟ
4: ์นายที่นายไนท์ไลฟ์ที่ผมเดินสวนกับเจดอยู่บ่อย
3: ๆผมเคยรู้สึกคุยกับป๋าแปะครั้งหนึ่งอ่ะ
4: ครับ
3: ป๋าเคยเรียกมาคุยนะป๋าบอกเฮ้ยเจดรายการพวกคอมมูนิตี้ไนท์ไลฟ์เนี่ยคุยทุกเรื่องเลยเจดไม่ต้องคุยบอลเราคุยมาตลอดแล้ว
4: ดี
3: ผมพูดตรงๆนะผมอยากจัดกับพี่โจอี้รายการอย่างนั้นมากเลย
4: ทำไมอ่ะ
3: ผมไม่อยากคุยเรื่องกีฬากับพี่ไง
4: อ๋อคุณจะพาผมไปไหนสมมติว่าจัด

0: เที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ย
1: หนังเพลง
0: อดี
1: เกม
0: ได
1: ้ไลฟ์สไตล
0: ์เกมมันจะบางๆหน่อยผมกลัวคุณจะชวนผมไปเรื่องผีหรือไม่ก็สถานที่ไม่ควรโคจรอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้นะตรงนั้นน่ะ
1: และอีกคนหนึ่งรู้ไหมพี่ที่ผมอยากจัดด้วยคือพี่โอลิทิกอนผมอยากให้จัดแกแบบสมมุติไม่คุยกีฬาเลยพี่มา
0: ดูซิจะคุยอะไร
1: แล้วพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นคนเซอร์ไพรส์ผมหลายอย่างนะ
0: เฮ้ยเขาทางไหนเนี่ย
1: เห็นแกงานเยอะนะพี
0: ่ครับ
1: อย่าได้มีซีรีส์แบบแกไวมากนะสงครามส่งด่วนทนายปีศาจนี่แกดูจบแบบรวดเดียวแบบต้นๆนะพี
0: ่เออ
1: แกไปเอาเวลาไหนมาดูโอ้คือแบบบางทีเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะ
0: มีแบ่งเวลาได้ถ้าชอบจริงๆนะ
1: เจดพี่ดูจบหมดแล้ว
0: นี
1: ่แน่นอนจริง
0: ถามเขาสิเขาดูบอลโลกบนเตียงเหมือนผมหรือเปล่า
1: โอ้แกเวลาไหนนอนเนี่ยวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวแกตูเดอฟอง5ชั่วโมงนะ
0: 5ชั่วโมงเหรอ
1: แกมาต่อบอลโลกนะ
0: แล้วต้องเดินทางมาที่อสมทนี่กี่โมงอ่ะ
1: แต่เห็นพี่โค้ชบอกที่พักแกอยู่ใกล้ๆอสมทเนี่ย
0: ครับ
1: แต่พรุ่งนี้มันวันจันทร์ใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ก็ต้องเข้างานต่อราชการผมก็เลยให้เขาเรียกว่าให้คำแนะนำบอกว่าต่อเวลาไปเลยพี
0: ่
1: มันจะได้ไม่มีสุญญากาศ
0: ใช่อุ้ยนะต่อเวลาโอ้โหแล้วฟุตบอลโลกจำได้ว่านัด4ปีที่แล้วนะเตะ4ทุ่ม
1: ครับ
0: ต่อเวลายิงจุดโทษ
1: ครับ
0: แล้วกว่าจะถึงพิธีการที่มอบถ้วยมอบอะไรเนี่ย
1: โอเคนะ
0: เกือบ
1: ตีหนึ่งไหม
0: เกือบตีหนึ่งตีสองอ่ะรวมๆ4ชั่วโมงอ่ะโอ้โหยาวนานมาก
1: ถ้าพี่คิดดูถ้ารอบนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันซัดไป
0: ใครที่ตี2นะโอ้โหถ้าเป็นเหมือนสคริปต์เหมือน4ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องว่าไปสว่างอ่ะเกือบสว่างได้เลยนะเนี่ย
1: ดังนั้นตามนี้นะน้องอาร์มเรื่องคุยเยอะพี่เทียนถ้าฉลอมมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ยามเย็นเห็นแสงส่องมองสดใสไม่ห่างไกลใกล้กันนั้นดูดีโจอี้เจดเด็ดดังฟังเข้าทีใจสุขีเสมอเมื่อเจอสปอร์ตไกด์ดีดังฟังเด่งชัดเจนจัดมากมีดีเลิศเลอแฟนเฝ้าฟังมากมายไม่หน่ายเนอร์มาเสนอเจอกันวันอาทิตย์จากพี่เทียนแค่ฉลอง
0: ออกเนอร์ด้วยนะพี่เทียนนะขอบคุณมากเลย
1: วันนี้ผมพลาดพลั้งแกไปหนึ่งคำ
0: แล้ว
1: ผมนอนน้อยพี่เทียนวันนี้ผมยอมรับเลยนะ
0: เออ
1: เมื่อวานก็หนักมา
0: พี่เทียนนะถ้าดีส่งมาอีกสักชุดหนึ่งนะ
1: ไม่หน่ายเนอร์
0: เนอร
1: ์ทำได้ไงเนี่ย
0: เนอร์เนอร์เนอร์เนอร์ป่ะ
1: ครับ
0: ออกเนอร์ดีกว่า
1: เออมันออกไงพี่เนอร์เนอร์เนอร์
0: เนอร์เนอร์เนอร
1: ์ฮะ
0: ถ้าอย่างนี้ต้องอ่านเนอร์
1: เดี๋ยวนะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งแสดงว่านอนหนูไม่ใช่อักษรกลาง
0: อักษรต่ำ
1: ถ้าอักษรกลางออกตรง
0: ใช่อักษรกลางก็จะได้ผันได้ห้าเสียง
1: อ่ะถ้าสมมติสระเอนอนหนูไม่ทัวอ่างต้องออกว่า
0: เนอร์เนอร์เนอร์ต้องออกเนอร์เ
1: นอร์สามัญคือเนอร์ก่อน
0: แล้วก็เนอร์
1: เนอเนอเน
0: อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็นไม่หน่ายเนอ
0: ถูกต้อง
1: โอ้
0: นี่เขาดอกจันมาให้ด้วยผิดถูกยังไงพี่เทียนส่งมาอีกชุดหนึ่งเนอเนอเนอนอนหนูอักษรต่ำนี่เรียนมาเรียนมา
1: โอเคเราก็แวะได้เนาะ
0: ครับ
1: ผมคงเป็นซึมเศร้าอดได้ฟังวลีคลาสสิกห้าไหมห้าไหมของคุณเจ๋งครั้งแรกในนัดชิงอ๋อทำไมไม่พี่หลี่หมิงภาคคู่พี่สมชายครับนี
0: ่แล้วคุณจะให้พี่หลี่หมิงกับพี่สมชายภาคนัดชิงชนะเลิศเลยเหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: นะฮะ
0: จะลำบากนิดนึงพี่สมชายเดี๋ยวผมคุยกับแกละฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ผมถามเจ๋ไปใช่ไหมว่า104นัดนี่เจ๋ดูกี่นัดใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ผมถามพี่สมชายสายลมพี่ปูของผมเนี่ยพี่ปูดูเป็นไงบอลโลกครั้งนี้ดูไฮไลท์ครบทุกนัดเลยเราเป็นสมาชิกนะไม่ใช่ไม่เป็นนะดูสดได้ทุกนัดแต่รับประกันเลยดูไฮไลท์ครบทุกนัดนะนี่คือพี่ปูของผม
1: ให้ผมก็สุดยอดแล้วนะพี่คิดดูมัน104นัดนะ
0: ครับ
1: เออป้าหนูว่าโหมโรงนานจัง15นาทีเลยนะป้านั่นแน่ที่โหมโรงบอลโลกอีจากอามโอ้ยชั่วโมงนี้ไม่คุยไม่ได้น้องอาม
0: โหมโรงเซ่เพราะว่าไม่คุยเรื่องบอลโลกนี่มันจะไปคุยเรื่องไหนกับใคร
1: ถูกต้อง
0: นี่ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคุยกันถึงขั้นที่บางคนเนี่ยไม่อยากคุยกับเราเนี่ยนะถึงขั้นประกาศเลยผมไม่ดูบอลโลก
1: เหรอ
0: ตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่เรายังไม่ได้ลิขสิทธิ์นะเอ้ยผมไม่ดู
1: สุดท้าย
0: แล้วก็อันนี้เดี๋ยวคืนนี้นัดชิงใช่ไหมผมไม่ดูนัดชิงนี่คนแบบนี้มีเยอะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มาคุยกับเราหรอกเพราะเขาไม่เอาไม่ดูแล้วจะมาคุยอะไรกับเราล่ะใช่ไหมน้องอาร์มนะ
1: แต่นัดชิงนี่ผมว่าก็ไม่ควรพลาดด้วยกันทั้งปวงนะ
0: ถูกต้อง
1: ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าตอนนี้เออถ้าอยู่บ้านเนี่ยหลับแน่ อาจจะต้องวางแผนแล้วว่า
0: เอาอีกแล้ว
1: ประมาณสัก4-5ทุ่มนี่ต้องเพราะถ้าอยู่ข้าง

0: ข้างในบ้านมันหลับพี่
1: หาเรื่องจริงๆเลยพวกนี้เนี่ยแทนที่จะรักครอบครัวเหมือนเรา
0: พี่เราออกไปดูบอสก็ครอบครัวบอกให้ออกไปดูข้างนอก
1: อ๋อครอบครัวอนุมัติแล้วใช่ไหม
0: เดี๋ยวเสียงดัง
1: ใช่
0: เดี๋ยวพี่ไปเลย
1: ส่วนรถไฟเนี่ยเห็นเขาต
0: ั้
1: ง
0: ไหมล่ะ
1: เห็นเขาตั้งจอละ
0: อุ้ยยุงกัดโอ้ยเดี๋ยวไปดีดีอันนี้ดีดีดีต้องสังกัดต้องไป
1: แต่เจก็ชอบไปดูที่ที่มันแบบสถานที่ปิดมิดชิดหน่อย
0: ครับ
1: เย็นเย็น
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เครื่องดื่ม
0: ถูกต้องถูกต้องต้องมีบ้าง
1: อาหารและทิวทัศน
0: ์ต้องมีบ้าง
1: ต้องพร้อมแล้วแต่ท่านนะท่านชอบแบบไหนนี่ได้หมดเลย
0: เมื่อกี้พลาดต้นสังกัดด้วยดีดีไปกัน
1: ผมเห็นเขาตั้งจอแล้วใหญ่มากนะเหมือนท่านดูหนังกลางแปลงอะโอ้โหแบบ
0: เขาก็เหมือน
1: มันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึง
0: ครับ
1: ครับ
0: คำนั้นอุ้ยสะดึงก็เพราะเป็นคำที่สาบสูญไปนานพี่โยอี้เป็นคนเก็บไว้หรือนี
1: ่แต่คุณอาจจะได้เห็นสะดึงมากหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลานักฟุตกองเชียร์เนี่ยไปรอนักฟุตบอลในตำนาน
0: ครับ
1: ที่เขามาเมืองไทยใช่ป่ะ
0: ฮะ
1: เขาก็เตรียมเสื้อไว้แล้วเขา
0: อ๋อตอนเซ็น
1: เนี่ยเขาก็ขึงสะดึงมาซะตึงแค่แล้วก็ยื่นให้นักบอลตำนานท่านก็เซ็นแบบสบายหน่อยไม่ต้องมาวางบนหลังมั่งดึงให้ตึงมั่ง
0: ไม่ได้
1: เขาเตรียมไว้เลยสะดึงดึงซะตึงแค่คุณจะได้เห็นมากขึ้นนะ
0: คุณจะยิบนักบงนักบอลเขาจะงงไหมพี
1: ่ไม่งงแซ่
0: ประเทศไทยนี่เขาเรียกอะไร
1: สะดวกสะดวก
0: สะดึง
1: สะดึง
0: สวัสดีครับดีใจมากที่นั่งหางมาภาคคืนนี้ตอนแรกผู้ใหญ่บ้านได้ใครคิวเอ๊ะผู้ใหญ่บ้านนี่ใครครับมีด้วยฮะ
1: กับตัน
0: อ๋อกับตัน
1: อย่างที่เรียนไปน่ะกับตันก็ระวังตัวเองไว้ก่อนว่าเอ๊ะผมนี่มันคู่ควรกับการภาคนัดชิงชนะเลิศ
0: แต่กับตันนี่ต้องถือว่ารอบนี้เขาก็ได้รับเครดิตไปเยอะนะ
1: ถูกไหมพอสุดท้ายลงมาที่หน้าหังกับพี่โอ๊ตใช่ไหม
0: ครับ
1: กัปตันเขาก็มาแอคอีกทีหนึ่งว่าหน้าหังกับพี่โอ๊ตนี่แหละที่เอาผมลงได้ผมหลีกทางให้เขาแล้วกัน
0: ไม่ครับพี่โอ๊ตเนี่ยน่าจะไม่เคยภาควิทยุเลย
1: ไม่เคยใช่ไหม
0: น่าจะครั้งแรกเลยอ่ะผมว่านะ
1: เ
0: มื่อวานผมก็ลืมถามแกแต่ว่าไม่น่า
1: ครับก็เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ร่วมกันนะพี่โอ๊ตจะวิทยุครั้งแรกเนี่ย
0: น่าจะจัดแค่รายการเน
1: า
0: ะแต่ถามว่าซ็อกไลท์ที่เป็นภาคไม่น่า
1: ครับ
0: ว่าไม่น่านะ
1: า
0: ถ้าพี่วัดฟังอยู่ก็ไลน์มาบอกน้องหน่อย
1: แต่หน้าหังนี่มาที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นคู่บราซิลอ่ะถ้าจำผิดบราซิลญี่ปุ่น
0: บราซิลญี่ปุ่น
1: ประมาณนั้นนะ
0: ตอนนั้นเป็นช่วงกลางวัน
1: ครับ
0: เอ๊ะใช่ไหม
1: ได้ไหม
0: น่าจะใช่นะ
1: ถ้าดึกก็ไม่ดึกมากจำได้นะประมาณนั้น
0: ประมาณครับแล้วก็ฟังอยู่ตลอดค่ะติดตามตลอดนัดชิงบอลโลกคืนนี้ถ้าจะมาได้ขนาดนี้แล้วก็เอาแชมป์ให้นานเมสซี่เขาไปเถอะค่ะจากคุณเคยลงทุนฟันนอน
1: ถ้าจะมาได้ขนาดนี้แล้วก็เอาแชมป์ไปให้นาเมสซี
0: ่
1: ก็ดีไม่ใช่เหรอน้องเทยเราก็เชียร์เมสซี่นะ
0: ถ้าได้นี่บรรลงดอนแน่นอน
1: แน่นอนเลยใช่ไหม
0: ไม่น่าพลาด
1: แต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ย
0: แต่งหนึ่งอะพี่ตอนน
1: ี้เป็นพี่เจคคิดเป็นผมไหมสมมติว่ายังไม่มีนัดชิงนะตอนนี้เมสซี่ควรจะได้นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วหรือยัง
0: โอ้โห
1: เอาแบบยังไม่ตัดนัดชิงตัดไปก่อนยังไม่นับ
0: ไม่ตอบว่าโอ้แต่เอ็มบัปเป้เขาก็10ประตูนะ
1: 10ประตูใช่ป่ะก็ให้ดาวซันโวไปเอาแบบนักฟุตบอลยอดเยี่ยมดิทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ย
0: ถ้ายังไม่รวมเกมนี้ใช่ไหม
1: มันก็พอนะยกเว้นว่าสเปนจะมี
0: เพราะมันแบกชัดมากเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมสซี่นี่แบกชัดมาก
1: ที่สำคัญคือเขาได้รางวัล Man of the Match เนี่ย มากที่สุดแล้วด้วยถูกไหมยกเว้นว่าสเปนนี่เขาจะมีแบบโอ้จะสบายยิงสัก5ลูกอ่ะยามาเอารายเวทหมด
0: คือสเปนเนี่ยเขาเป็นแนวมันเด่นเฉลี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่โดดเด่นแบบ
0: แต่ถ้าเด่นสุดก็น่าจะเป็นโรดรีในมุมมองผมนะ
1: ครับ
0: ในมุมมองผมเป็นโรดรีแต่ว่าถ้าสเปนเกิดได้แชมป์ก็มีโอกาสเพราะส่วนใหญ่นักเตะยอดเยี่ยมมันก็จะมาจากแชมป์ไหมพี
1: ่ส่วนใหญ่นั่นในฟุตบอลโลกนะไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำไป
0: อ้าวเหรออ
1: ่าเจลองนึกย้อนหลังกลับไปเซอย่างเมสซี่คราวที่แล้วอ่ะใช่
0: ได้เพราะว่าได้แชมป์โลกด้วย
1: แต่
0: 2018ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกยอดเยี่ยมได้อ่ะ
1: คือลูก้าโมริช
0: อ๋อเพราะว่าโครเอเชียไง
1: แบบนี้
0: แล้วก็รองแชมป์แต่ได้แชมป์โลกแต่ได้ MVP โอเค
1: พอย้อนกลับไป2014เนี่ยแชมป์คือเยอรมัน
0: MVP
1: คือเมสซี
0: ่
1: แบบเนี้ย
0: เออมันก็ไม่จำเป็น
1: มันจะไม่ค่อยอยู่ที่แชมป์ซะด้วยซ้ำไปนะ
0: แสดงว่าถ้าเอาตามสตอรี่นี้เนี่ยสมมุติเกิดสเปนได้แชมป์โลกเมสซี่อาจจะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
1: แบบนั้นอ่ะ
0: ก็เป็นไปได้
1: มันเป็นไปได้เป็นไปได
0: ้แล้วดาวซันโวอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้ไป
1: ใช่อย่าง
0: เฉลี่ยไป
1: แบ่งกันไป อย่างเงี้ย
0: แต่ส่วนบัลลงดออีกบริบทนึง
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเมสซี่บัลลงดอแน่นอน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นสเปนได้เนี่ยไม่แน
1: ่แบบนั้นนะแล้วพอไปดูนักฟุตบอลที่โดดเด่นในสเปนเนี่ยอย่างโรดรีที่เจดพูดมาเนี่ยเขาก็เด่นของเขาอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: อย่างที่เราเห็นเป็นแกนของทีมไม่ได้เด่นแบบยิงประตูหรือว่าจะไปแอสซิสต์อะไรมากมายนะครับก็เป็นการนี่เราก็โหมลงอยู่นะเนี่ยว่าบางคนนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เยอะนะพี่เจนนะคิดว่าสเปนได้แชมป์โลกแต่เชียร์เมสซี
0: ่
1: มันจะกักๆหน่อยต้องสมหวังสักอย่างนึงอ่ะ
0: โอ้โห
1: แบบไม่รู้จะเชียร์ใครดี
0: โอ้ถ้าเมสซี่ได้นี่มัน
1: เรานี่เมสซี่ทั้งใจบอกไว้เลย
0: เนาะ
1: มาถึงขั้นนี้แล้วให้เขาไปเหมือนน้องเทยว่า
0: เปเร่นี่3สมัยเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเมสซี่2เนี่ยแล้วก็ชิงอีก1เนี่ยผมว่ามันก็
1: สุดนะ
0: มันก็สุดนะ
1: ถือว่าสุดนะ
0: เพราะเมสซี่ไปแพ้อาเจนไปแพ้เยอรมันก่อนเนาะ2-4แล้วก็มาได้หนที่แล้วก็เท่ากับเล่นนัดชิง3นะพ
1: ี่ใช่แล้วได้2แบบป้องกันแชมป์ได้ด้วย
0: ออ
1: คือมันสุดจริงๆสุดจริงๆตอนนี้ก็แบบ
0: ก็ถ้าจะบอกตลอดการก็ได
1: ้ออ
0: มันก็แล้วแต่คนตีความเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าสคริปต์จะเขียนมาแล้วนะฟีฟ่าอุ้มจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะพิสูจน์ไม่ได้นะให้เขาไป
0: เดี๋ยวรอดูป้ามุกเจ็ดสเปซเนี่ยหนูเคยเล่นไปแล้วนะป้าเมื่อปีที่แล้วอุ้ย
1: หวาน
0: ป้าเดี๋ยวต้นเดือนสิงหาหนูจะขนมไปฝากนะแทนคำขอบคุณช่วงบอลโลกก็ขอบคุณดีใจทุกท่าน
1: ดีมากเลย
0: โอ้นี่เรายังไม่ไปออนไลน์เลยนะนี่เราเก็บแค่ข้อความก็สนุกนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็เดี๋ยวเบรกนี้พอไปกีฬาอื่นๆเพราะเดี๋ยวเบรกหน้าพี่โออี้เราจะได้เอาบอลไทยแล้วก็บอลนอกเต็มๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงแบดมินตันนิดนึงจริงๆก็น่าเสียดายเพราะว่าของเราไม่เหลือนักแบดไทยในตั้งแต่รอบรองแล้วแหละ
1: อืม
0: เพราะกุลวุฒิคือคนที่ไกลสุดเนาะ
1: ครับ
0: ไปตกรอบ8คนก็ปรากฏว่าวันนี้จบแล้วนะครับ Japan Open รายการ750ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้แชมป์นี่เป็นของคริสโตโปป๊อปนะชายเดี่ยวนี่เอาชนะวัตานาเบะไป2เกมรวดคือง่ายกว่าที่คิด21-11 แล้วก็21-19ส่วนหญิงเดี่ยวต้องถือว่าพลิกนิดๆเพราะว่าพีวีสินธุนี่ชนะอากาเนะยามาคุชิไป2เกมรวด21-17ทั้ง2เกม
1: ก็พลิกจริงๆด้วยนะอากาเนะมาถึงตรงนี้ไม่ค่อยพลาดนะ
0: คือปกติอากาเนะเนี่ยถ้าใครตามหญิงเดี่ยวเนี่ยก็จะแพ้วนกันอยู่4คนก
1: ็
0: จะแพ้อันเซยองเฉินยู่เฟยหวังจื้อยี่อะไรประมาณน
1: ี้แถววนๆแถวนี้แหละ
0: แต่ว่าถามว่าเคยแพ้พีวีไหมเคยแพ้
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าพีวีสินธุเนี่ยถ้าใครตามเธอเนี่ยวันไหนเธอดีเนี่ยโอ้ก็หยุดเธอยากนะแข็งแรงนะ
1: นะ
0: ก็ปรากฏว่าก็ตามนี้นะครับส่วนนักแบดไทยก็เดี๋ยวรอลุ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เลยเพราะว่าจะเป็นรายการ 1,000 นะครับ
1: ครับ
0: ไชน่าโอเพ่นนี่ขยับเวลขึ้นเพราะว่าเจแปนนี่750แต่ว่าที่จีนนี่จะเต็มบาทเลย
1: อะไรละ
0: 1,000
1: ใช่ 1,000 นี่รายการล่าสุดเป็นอินโดป่ะที่ในหลักพันใช่ไหม
0: ตั้งแต่ก่อนนู้นแล้ว
1: แล้วค่อยมาถึงจีนเนี่ยที่เหลือก
0: ็มันมีสวิงไปฝั่งยุโรปอเมริกาไงพี
1: ่เออใช่
0: อยู่ช่วงหนึ่งไง
1: ครับ
0: ที่แคนาดาสหรัฐใช่ไห
1: ม
0: แล้วกลับมาเอเชียนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้แบดมินตันส่วนวงการความเร็วนิดนึงสั้นๆโอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวดีนะพี่โจอี้เมื่อ F2 นะครับเราต้องพูดถึง F2 ก่อนที่เบลเยียมปรากฏว่าเติ้ลทัศนพลอินทระภูวศักดิ์คว้าโพเดียมนะครับ
1: นี่ไง
0: จบอันดับ2นะโอ้สุดยอดนะครับ
1: ถึงมองข้ามน้องเติ้ลไปไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: กระหึ่มมาก
0: เพราะว่าวันนี้แข่งไปตั้งแต่บ่าย3แล้ว
1: ครับ
0: น่าจะเป็นโพเดียมแรกของปีแน่นอนนะไม่ผิดแน่โพเดียมแรกของปีนะครับของเติ้ลนะใน F2 นะครับโอ้โหอันนี้ต้องชื่นชมเพราะว่าผมไปดูครั้งแรกในชีวิตด้วยมั้งน่าจะใช่นะเพราะปีที่แล้วไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ช่วยผมจัดนะ
1: ช่วยส่งกันเข้ามาหน่อยแต่ในข้อมูลอันนึงนี่เขาบอกว่า
0: เคยได้ไหม
1: นักแข่งไทยที่ได้โพเดียมเนี่ยนะคนล่าสุดใน8ปีที่แล้วอะอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงนี
0: ่อ๋อถ้าอัลบอนอะใช่ถ้าอัลบอนเรายกไว
1: ้แต่ตัวเติ้ลเนี่ย
0: แต่หมายถึงถ้าตัวเติ้ลน่าจะครั้งแรก
1: ครับ
0: โอ้โหก็ชื่นชมเพราะว่าเมื่อวานผมตามพี่โอ๊ตยังคุยเลยว่าถ้าจะได้ต้องได้หนนี้และได้จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ยินดีกับเติ้ลนะครับด้วยนะแล้วก็ส่วน F1 ก็ปรากฏว่าโพนี่เป็นคีมี่นะคีมี่อันโตนิลี่ได้โพไปที่เบลเยียมนะพี่โจอี้ส่วนเอาบอลเดี๋ยวจะออกสตาร์ทจากกริดที่16ซึ่งเมนเลสวันนี้2ทุ่ม ก็ติดตามกันนะครับ
1: อันนี้ที่เบลเยียมกลางปีนะครับ
0: ถูกต้องน่าจะประมาณนี
1: ้
0: เป
1: ็
0: นไงเราเก็บ SMS หมด
1: ดีมาก
0: สองกีฬา
1: ถือว่าทำผลงานได้ดี
0: ครับครับตอนนี้18นาฬิกาพักครบธงชาตินะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เวลา18นาฬิกา

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 18นาฬิกา3นาทีนะครับชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend
2: ครับ
1: ต้นชั่วโมงนี้จัดให้กับคลื่นก่อน
2: อ
1: ขอบคุณกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ครับ
1: นี่เขาเน้นสระอามา5ตัวนะพี
2: ่เหรอยอด
1: แสดงว่าต้องหนามาก
2: หนาหนาหนาหนาหนาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่ไมยมก
2: เราอ่านไม่ผิด นะครับกรอบกรอบนะครับถูกต้องแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เช่นเดียวกับเนื้อไม่ไหนเนื้อ

0: นะครับพี่เทียนฟังอยู่ส่งมาอีกชุดนะ
1: พี่เทียนพี่เทียนคาใจแล้วเนี่ยตอนน
0: ี้ไม่คืออันนี้เราก็จะได้ฝึกภาษาไปด้วยไง
1: โอ้โห
0: เราเมเจอร์ทางนี้นะแต่ว่าบางทีเราก็ผิดมันก็มีนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังก็กรุณาส่งมาติติงแล้วก็เสริมให้
1: ครับ
0: เรียนรู้ไปร่วมกันครับ
1: เดี๋ยวเราไปข้อความต่อวันนี้ก็สบายๆเนาะ
0: ครับ
1: เอ๊ะเขาถามว่าในนัดชิงนี่มาดำแป้งจะได้นั่งข้างประธานฟีฟ่าไหมพี่โจยี่พอทราบไหมแต่ว่าน่าจะไปนะนัดชิง
0: ถ้านั่งข้างนี่ไม่แน่ใจ
1: ไปไหม
0: ไปเสะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย
1: ไม่ยากดูเพจมาดามเลย
0: มีรายงานข่าวมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าสุภาพสตรีกีฬา2ท่านของเราเนี่ยจะเดินทางไปชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในคืนนี้นะคร
1: ับ
0: ท่านแรกก็คือเนี่ยที่เราเอ่ยชื่อไปนะมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลนะครับท่านเป็นIOC member นะครับกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับจะอยู่ที่นิวยอร์กวันนี้ด้วยนะก็เป็น2ท่านน่ะอย่างน้อยนะคนไทยที่ไปดูฟุตบอลโลกนัดชิงนี่ก็คาดว่าจะมีนะ
1: ใช่
0: น่าจะมีอยู่บ้างนะแม้ว่าตั๋วมีคนเขาบอกมานะสัก10,000 เหรียญน่ะต่อใบอ่ะ
1: อุ้ย 300,000 นะ
0: 10,000 เหรียญก็ 300,000
1: พี่โจยี่เชื่อไหมว่าตอนนี้ผมรอบทสรุปว่า
0: ครับ
1: เฉพาะค่าตั๋วเข้าชมบอลโลกคนนี้นะเด
0: ี๋
1: ยวผมรอตัวเลขจาก FIFA เนี่ยพี่มันมหาศาลมาก
0: รวมประเทศใช่ไหมทั้งเจ้าภาพทั้งหมดป่ะ
1: ไม่หมายถึงว่ารวมค่าตั๋วเข้าชมอ่ะ104 แมตช์อ่ะผมว่ามันระดับ
0: ใช่หมายถึงว่า104 แมตช์ใช่ไหมแคนาดาเม็กซิโกด้วยใช่ไหม
1: รวมหมด
0: จะเป็นเงิน
1: พี
0: ่เท่าไหร
1: ่มันระดับ GDP ประเทศได้เลยนะ เอาก็ที่เราคุยกันเล่นๆอ่ะว่าไอ้80,000ที่นั่งอ่ะ
0: ครับ
1: เอาตีไปกลมๆแค่ที่นั่งแล้วเท่าไหร่อ
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นอ่ะ
1: ที่เราเคยคุยกันอ่ะ
0: แล้วก็คูณ
1: 100,000อย่าง
0: นี้แล้วก็คูณ80,000เข้าไป
1: มัน4,000 ล้านนะพี่ต่อแมตช
0: ์แบบเนี้ย
1: มันเยอะมากเลยนะมันมหาศาลมากเลยนะ
0: ใช่
1: ฟีฟ่าเลยมีตังค์ไปทำแหวนไงแหวนเพชรอะ
0: เงินนั้นมาจากไหน
1: ก็มาจากเลย
0: เงินนั้นก็มาจากคนดู
1: ครับ
0: คนดูที่ซื้อตั๋วไปแล้วก็ลิขสิทธิ์ที่ขายทั่วโลกไงถูกไหมเงินนั้นเป็นของแฟนบอล
1: เขาผลิตออกมาเป็น2,026 วง
0: ใช่ให้กับตามปี
1: ให้กับทีมไป30 วง
0: ครับ
1: เหลือ1,900 กว่าวงขาย
0: จำหน่าย
1: น่าจะแพงหางฉี่นะ
0: แหวนแชมเปี้ยนที่แนวอันแนวอเมริกันเกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มาทำให้กับฟุตบอลขอเมสซี่ได้ไหม
1: วิ
0: ต้องให้เมสซี่ใส่ได้ไหม
1: บ้านเรามีขายแล้วหลังน้ำสุบมีแล้วมั้งป่านี
0: ้เรากำลังดูอยู่ว่าเมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยเขาพยายามจะให้เรียกว่าน
1: ิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์
0: ใช่ไหมเขาไม่ให้เรียก
1: เขาไม่ให้เรียกเขาไม่เรียกตามชื่อตามแบรนด์
0: สปอนเซอร์ใช่ป่ะ
1: เขาเรียกเหมือนชื่อเมืองอะพี่ง่าย
0: ๆความจุของสนามแห่งนี
1: ้80,000
0: 80,000 ใช่ไหมเ
1: มื่อกี้อันดับ2ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: น่าจะอันดับ2รองจากที่เม็กซิโก
0: แอสเซก้าใช่ป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แอสเซก้าจะเป็นสนามที่จุได้มากที่สุด
1: ใช่
0: ตีกลมๆไว้สัก80,00080,000
1: บาทลองคูณสิ
0: บาทเมื่อสักครู่นี้เราบอกไว้ว่
1: า
0: เอาสัก10,000 เหรียญ300,000ไป
1: ไม่พี่ผมว่าคูณ500,000กำลังสวย
0: แหมนี่จะเอาให้เยอะให้ได้
1: ไม่เอาก็ไม่มันมีตั๋วระดับเป็นล้านก็มีพี่
0: ถูก
1: ที่ทำเราเอเวอเรจเฉลี่ยไง
0: คือเราคุยกันเนี่ยนะขั้นแบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ย10,000 เหรียญใช่ไหมล่ะมัน300,000เนี่ย
1: พี่คิดดูกูเครื่องคิดเลขในมือถือผมตัวมันยังพื้นนี้ไม่พอเลยพี่เนี่ยผมคูณในนี้ยังไม่พอเลย
0: ใครที่มีเครื่องคิดเลขแบบสัก20 หลักนะ
1: 80,000คูณ500,000เท่าไหร่อ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: 80,000คูณ500,000
0: อุ้ยต้องระดับ10,000 ล้านอ่ะบาท
1: ก็เท่ากับ80,000คูณ500,000
0: ต้องมี
1: ถ้า80,000คูณ1 ล้านก็คือ80,000 ล้านพี่40,000 ล้าน
0: ระดับ10,000 ล้านอ่ะนั่นน่ะ
1: ไม่พี่เอาง่ายๆเลยมันคูณ50,000 ไงก็40,000 ล้าน
0: เนี่ยเห็นไหมหวังว่าหลักเราจะไม่พลาดนะท่านผู้ฟังมีเครื่องคิดเลขอยู่หน้าจอตัวเองหรือในมือเนี่ยนะคูณมาให้หน่อย
1: ไม่เราตีง่ายพี่โจอี้สมมติ80,000ที่นั่ง
0: ครับ
1: สมมติที่นั่งละ1 ล้านบาทก็คือ80,000 ล้าน
0: แ
1: ต่นี่มัน500,000
0: เ
1: พราะนั้นก็คือ40,000 ล้านพี่คิดดูเฉพาะค่าตั๋ว
0: นี่เรามาคุยกันเรื่องฟุตบอลตั๋วใบละ1 ล้านบาทแล้วเหรอเนี่ยสามแสนนี่เจดไม่ยอมเจดต้องการรับเอาเป็น500,000ตอนนี้นี่ล้านนึงแล้ว
1: นี่ผมต้องทำเรื่องไปที่ Apple นะมือถือที่ไม่สามารถคูณได้นะ
0: ไม่พอใช่ไหม
1: ไม่พอ
0: หลักไม่พอ
1: โอ้โหอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเอามาดูข้อความ

0: ทางเพจนิดนึง
1: ครับ
0: เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยว่าวันนี้สบายๆนะครับคุณชวนันทักทายมาครับสวัสดีครับคุณโจอี้พี่เจตคุณวรวุฒิทักทายมาคุณวุฒิบอกสเปนนี่เขาบอกว่าโจอี้ดอร่าเนี่ย
1: ฮะ
0: แปลว่าอะไรอ่ะ
1: คืออะไร
0: พ่อน้องมิ้นอ๋อเขาบอกว่าพี่โจอี้เนี่ยรู้ได้ทุกเรื่อง
1: เอ้ย
0: นี่เป็นไงเป็นไง FC นะ FC นะ
1: อันนี้ชมใช่ไหม
0: ชม
1: อ๋อเหรออ ่
0: าคุณสกายแมนทักทายมาพี่โจอี้พี่เจตนะครับคุณอานนท์บอกว่าสวัสดีครับเมนูเลี้ยงน้องเล่นปิดบ้างหรือยังครับบอลโลกจะจบแล้วนะครับตกลงแมนยูได้ใครบ้างครับตกลงไม่ได้เล่นใช่ไหมพี
1: ่ฮะ
0: คอมบี้เมนูอ
1: ่
0: ะ
1: ก่อนที่จะลงสนาม
0: ครับ
1: คู่อังกฤษฝรั่งเศสนี่รายงานข่าวเข้ามาก่อนเลยคอมบี้เมนูเจ็บซะด้วยซ้ำไปไม่มีชื่ออยู่ในทีมที่จะเตะกับฝรั่งเศสเลย
0: จริงถ้าไม่เจ็บผมว่าทูเคิลไม่น่าใจร้ายเนาะ
1: ใช่
0: น่าจะให้ลงแน่แหละ
1: จริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังบางทีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าไม่ได้ลงและเอาเข้าไปทำไ
0: ม
1: แบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยต้องเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าอาจจะไม่ได้ลงก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้นะครับว่าไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้เล่นเลยนะครับก็แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะเขาอยู่ในทีม
0: ผมรู้สึกว่าลดความลดกระแสบ่ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกทูเขาไม่ได้ใช้เมนูนะ
1: ครับก็ไม่ใช่อยู่ในตัวหลักอยู่ในแผนของเขาตั้งแต่แรก
0: แต่จะคนละบริบทกับเอ็นโกโลกองเต้นะกองเต้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เล่นนะกองเต้ไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อวานนี่ก็มีชื่อสำรองแต่ว่าก็ไม่ถูกส่งลงแต่ว่าผมว่าบริบทกองเต้อะเหมือนกับ
1: มันจะต่างไป
0: คือเขามาเขาก็แบบเป็นซีเนียร์เนาะ
1: ใช่
0: เหมือนกับก็เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเมนูมันเหมือนเป็นอนาคตอ
1: ่
0: ะแต่สุดท้ายคุณไม่ได้สัมผัสฟุตบอลโลกแม้แต่นาทีเดียว
1: เนี่ยก็รู้สึกมากหน่อยรู้สึกมากหน่
0: อ
1: ยแต่ครั้งนี้ว่ามันจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อในอนาคตนะบางทีนักฟุตบอลมากมายที่ติดทีมไปแบบนี้นะครับเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วสุดท้ายไม่ได้เล่นเลยก็อาจจะมีแหละรวมอย่างเช่นผู้รักษาประตูมือ3อย่างเงี้ยไม่ได้ลงอะไรแบบนี้
0: บางทีมือ2ได้ซ้ำไป
1: แต่เขาอย
0: ู่ไม่ได้เล่น
1: เขาอยู่ในที
0: ม
1: ได้ประโยชน์ร่วมกันซ้อมร่วมกันอยู่แล้วนะครับได้ลงหรือไม่นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือแฟนๆเขามีเมนูเยอะไงแล้วก็ถ้าไม่ชอบทูเคิลเนี่ยก็ด่าเยอะหน่อย
0: พ
1: ู
0: ดเลยแฟนแมนยูแหละ
1: แบบนั้นน่ะแล้วทูเคิลทำทีมแบบนี้นะที่แพ้อาร์เจนตินาไปเห็นไหมโอ้ยพอใช้วิธีนี้แล้วไม่ได้ผลนะโดน
0: ไม่มันยังดีนะเขาไม่ได้อันดับ3นะโอ้ถ้าใช่ไหมถ้าเกิดลองแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะขึ้น
1: นะอันนี้คล้องเหรียญทองแดงกลับบ้านนะ
0: ครับ
1: อันดับที่ดีที่สุดในรอบ60ปีนะ
0: อ๋อใช
1: ่ถูกป่ะ
0: เพราะว่า
1: แชมป์โลกอ่ะ
0: เคยชิงอันดับ3ล่าสุดแพ้เบลเยียมเนี่ย
1: แพ้เบลเยียม
0: ใช่ไหม
1: ปี90ก็แพ้อิตาลีได้ที่4คือเข้ารอบรองมาล่ะได้ที่4เป็นส่วนใหญ่แพ้ชิงที่3นี่ได้เหรียญทองแดงนะเนี่ยผลงานดีที่สุดในรอบ60ปีหวังว่าบรรยากาศจะดีขึ้นไม่รู้ดีขึ้นป่ะนะ
0: ของจริงด้วยทีมชุดนี้
1: เป็นยังไง
0: แชมป์หนึ่งแล้ว คุณมีแฮร์รี่เคนนะพี่ลองคิดดูท่านกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนอ่ะมันจะมีใครพี่กองหน้าในอนาคตอ่ะ
1: ใช
0: ่มันโอ้โหมันถ้าจะได้มันต้องชุดนี้จริง
1: แต่แชมป์เมเจอร์นี่นะ
0: ต้องไปลุ้นยูโรอ่ะ
1: บอกไปแล้วว่าเขาควรจะได้ยูโร2020ไปแล้ว
0: อ๋อตอนอิตาลีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมันเลยไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วก็มาแถวเนี้ยป้วนเปี้ยนรอบรองชิงที่3ที่4แถวนี้ก็ยังคือถือว่าอยู่ในมาตรฐานแล้วกันเอางี้แล้วกันนะ
0: อัง
1: กฤษนะแต่แฟนๆนี่อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร
0: ่
1: นี่เขาอยากจะปลดทูเคิลเลยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเอาเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามา ไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะเขาเห็นเยอร์เกนครอปมาไงเยอร์เกนครอปมาคุมเยอรมันใช่ไหม
0: ครับ
1: ซีดานซีดานมาคุมฝรั่งเศสแล้วอ๋อ
0: ใช่
1: เลยอยากจะให้เป๊ปไปคุมอังกฤษ
0: มาต่อสู้ในนามทีมชาติบ้าง
1: อิตาลีก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้ซูเปอร์สตาร์ไปเยอะๆหน่อยแบบนั้นนะครับ
0: คุณฟอนอมินบอกว่าโจอี้เจต่อเวลาไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไม่มีหูหายหูไม่อยู่กับเราเนี่ยแหละฮะ
1: เห็นทางโมโนเขามีเล่นมุกนะ
0: ยังไงฮะ
1: ออกแบบฟอร์มแล
0: ้
1: วเสนอยังเจ้านายว่าพรุ่งนี้เนี่ย
0: ขอลา
1: 1วันเหตุผลล่ะดูฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะเพราะว่าโอ้โหถ้าต่อเวลาอย่างที่ว่านะตี 5-6 โมงอ่ะไปทำงานได้เลย
0: จริงถ้าผมเป็นคนทำงานประจำผมก็ลานะ
1: ต้องอย่างนั้น
0: ผมลาเลย

0: จริง
1: มันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละในยุคแบบเราคนชอบดูฟุตบอลนะ
2: ครับ
1: ถ้าติดภารกิจอะไรก็ลาซะเพราะมันไม่ได้ทำบ่อย
2: ๆเอาให้มันเด็ดขาดไปคือที่ลาเนี่ยไม่ใช่ว่าบอลจบแล้วมาไม่ไหวนะ
1: ครับ
2: อย่างอื่น พิ้วแล้วตอนนั้นพิ้ว
1: ตอนนั้นแบบ
2: ยังดีว่าพรุ่งนี้งานแรกผมคือ4โมงเย็นจัดวิทยุไง
1: เห็นไหม
2: พอไหวพอไหว
1: ไม่ต้องลา
2: ใช่
1: แต่ท่านที่จะลาก็ลองดูนะบางทีเผื่อเจ้านายของท่านอาจจะลาด้วยก็ได
2: ้คุณกิ้งกือบอกว่าแมนยูนัดแรกก็แพ้เลยครับแพ้เล็กแฮมเฉย
1: เมื่อคืนใช่ไหมเกมเมื่อคืนปรีซีซั่นนะ
2: อุ่นเครื่องโอ้แพ้เฉยนะครับแต่มันก็ส่วนใหญ่เด็กลงอ่ะ
1: ครับ
2: ก็ตามนั้นนะครับไปดูทาง YouTube หน่อยสวัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณปลั๊กบอกว่าคืนนี้ Formula 1ประมาณนี้นะครับรอติดตามแล้วก็ The Open อ๋อหมายถึงว่าเขาจะดูทั้ง Formula 1ดูทั้ง The Open เพื่อรอคู่ชิงฟุตบอลโลกที่นิวยอร์กโอเค
1: กีฬาเยอะนะเนี่ย
2: คุณชาวนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่โอ๊ตวันนี้มีพี่โจอี้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็คุณปลั๊กบอกว่าเติ้ลทัศนพลนี่ไงคว้าอันดับ2 F2 นี่เป็นไงเห็นไหมพี่ถ้าเราไม่รายงานนี่
1: พี่ปลั๊ก
2: คุณปลั๊กนี่ตามเลยนะ
1: พี่ปลั๊ก F1 นี่ไม่ยอม
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: ครับ
2: รายการนี้ สวัสดีครับพี่โจอี้พี่เจดคุณบิลนะครับบอกว่าเอ๊ะเอาออร์แกนไนซ์ซีเกมของเราไปจัดดูไหมคืออะไร
1: สงสัยอันนี้มั้งฮาร์ฟไทม์โชว์หรือโชว์ก่อน
2: เขาถามว่าคุณอะไรเนี่ยทาโร่แมนพี่เจดไม่เคยทำหรือครับผมเคยใช้ไว้ปักชื่อครับคือผมเคยทำแต่แค่ผมไม่ได้ยินคำนี้มาผมก็สิบปีแล้วแหละสะเดาอะไรเนี่ย ใช่ไหม
1: สะดึง
2: เอาละเอาละแล้วที่เขาผัดใส่กับไข่นี่อะไร
1: นั่นมันชะอม
2: เอาเดี๋ยวพี่ ผมคิดว่านั่นคือสะเดา
1: โอไปกันใหญ่ละ
2: เอาผมคิดว่านั่นคือสะเดาไม่ใช่หรอ
1: โอ้มันหลายอย่างแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย
2: เอาแล้วผัดสะเดาผัดสะเดาเขามากินกับอะไรอ่ะ
1: สะเดากุ้งเผาสะเดาลวก
2: โอ้แต่ที่ใส่ไข่คือ
1: ใส่ไข่มันก็ได้หลายอย่างไงคุณจะชะอมก็ได้หอมใหญ่ก็ได
2: ้แต่ที่เขียวๆคือชะอม
1: ม
2: ันคิดว่าสะเดา
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: นะฮะ
1: แล้วก็พูดให้หิว
2: คุณนัทสอนว่าสวัสดีครับพี่โจยี่พี่เจดคุณอะไรเนี่ยเคทีบเหร
1: อ
2: ลูกแม่ลำเพลมาจัดช่วงนี้ด้วยเพิ่งได้เชื่ออาเจนมาแต่เชียร์สเปน
1: เห็นไหมไปนี่อันนี้เป็นเรียกว่าสิบสำนักเดียวกันนะลูกแม่ลำเพยเนี่ย
2: นักเตะยอดเยี่ยมผมให้โกทีมเล็กที่ไม่แพ้ทีมใหญ่ใน90เลยอุ้ยวอซิงย่าเหรอ
1: ให้วอซิงย่าเหร
2: อ
1: วอซิงย่าเนี่ยเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งบอกว่ามันจะต้องมี11ผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ไหมแต่ละตำแหน่งอ่ะสมมติจะจัดขึ้นมานะ
2: ครับ
1: วอซิงย่าได้ไหมเจดเห็นผู้รักษาประตูคนอื่นๆที
2: ่โอ้โห
1: คือวอซิงย่าเขาเล่น4นัดไงตกรอบไปซะแล้วเนี่ยที่เข้ามาถึงรอบ
2: ยอดเยี่ยมอาจได้พี่
1: เข้ามาถึงรอบลึกๆนี่ผู้สาประตูก็ไม่มีใครเด่นเท่าเขา
2: ผมว่าถ้าเป็นทีมยอดเยี่ยมอ่ะไม่แน่นะ
1: ใช่ไหม
2: วอซิงย่ามีโอกาสได
1: ้แต่ถ้าไปถึงถุงมือทองคำเพราะเขาต้องมีไม่ก็ไม่ยังไม่แน่ใจ
2: ถุงมือทองคำมันต้องไปย้อนดูว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมแชมป์นะ
1: ไม่จำเป็นหรืออูไนซิมอนไหม
2: ก็เด่น
1: ของสเปนก็ใช้ได้นะก็ดีอยู่นะ
2: แต่ถามว่าถ้าประตูอาร์เจนโอ้โหเอมี่เหรอเอมี่อ่ะคนที่แล้วได
1: ้เอมี่ก็ไปเรื่อยๆแหละในครั้งนี้นะก็ถือว่าประสบการณ์สูงแต่ยังไม่ได้แบบแมชโชว์ซูเปอร์เซฟหรือเซฟจุดโทษอะไรมากมาย
2: แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณได้ถุงมือทองคำเนี่ยคุณก็ควรติดทีมยอดเยี่ยมไง
1: ใช่
2: ถูกไหม
1: หรือให้วอซิงย่าไปเลยดีไหมเนี่ย
2: มันก็
1: ได้อยู่เหมือนก
2: ันได้นะพี่มันเซฟขนาดนี้
1: เพราะว่า4เกมที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็โดดเด่นนะ
2: ก็เด่น
1: ถือว่าโดดเด่น
2: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับบอกคุณพิชาติบอกว่าสวัสดีคุณเจตขอบคุณมากสำหรับการวิเคราะห์ตูเดอฟองเมื่อวานโอ้โหต้องให้พี่โอ๊ตไปเลยครับเพราะพี่โอ๊ตเป็นผู้บรรยายด้วย
1: ครับ
2: เพราะเมื่อวานเราก็พูดถึงเขาเรียกอะไรสเตทภูเขาซึ่งพี่โอ๊ตก็พูดถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี
1: ้
2: ซึ่งผมก็ฟังเพลินนะจริงผมถึงพูดมาตลอดว่าการได้มาจ่ายพี่โอ๊ตที่กรเนี่ยเหมือนไม่ได้มาจัดรายการพี
1: ่เหมือนอะไร
2: เหมือนเข้าห้องสมุดแล้วพอจบสองชั่วโมงเดินออกไปก็แบบอึนๆแบบวันนี้ได้ความรู้ไปเพียบเลย
1: ออกไปนี่คุณก็รับปริญญา
2: ถูกต้อง
1: เอ้ยไม่ใช
2: ่
1: รับใบประกาศอะใบเซอร์แต่ภาคตูเดอฟรองนี่ก็ต้องชื่นชมผู้บรรยาย
2: ใช่
1: นะเพราะว่าก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมสเตจไหนก็ผ่านด่านผ่านทิวทัศน์อะไรก็มีเรื่องให้พูดเยอะ
2: เมื่อวานก็คุยกันเรื่องวิวัฒนาการของตูเดอฟรองเนาะเพราะว่ามันมาตั้งแต่ปี1903ที ่ดูจนผมจำได้
1: เห็นไหมคุณรับใบเซอร์ไป
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยทั้งตัววัสดุ
1: ครับ
2: ใช่ไหมในการ

0: ทำจักรยานตัวแม้กระทั่งนักปั่นเครื่องแต่งกายมันไม่เหมือนทุกวันนี้ไงแล้วมันนอกเหนือจากการแข่งขันวิวัฒนาการของโปรดักชันด้วยในการถ่ายทอดสดที่ไปดูได้เลย
1: ครับ
0: ตัวเดอะฟองนี่เขาถึงบอกว่ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆหลังๆเป็นแม่บ้านด้วยซ้ำ
1: เหรอ
0: ถูกต้องที่เพราะอะไรเพราะตัวเดอะฟองเนี่ยมันถ่ายเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาใครอาจจะคิดว่าพ่อบ้านอะดูถูกไหมแต่แม่บ้านเขาก็ดูวิวดูทิวทัศน์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเลยนะ
1: แม่บ้านเหรอ
0: แล้วตูดอฟรองเนี่ยเอาง่ายๆว่าวงการจักรยานไม่ใช่ว่าเงินรางวัลเยอะเลยนะพี่
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็อยู่มาตั้งร้อยกว่าปีอ่ะ
1: ก็คือเก่าแก่แล้วก็ คือเหมือนทัวร์ออฟไทยแลนด์นะจักรยานก็ขี่ทั่วประเทศขายเรื่องท่องเที่ยวไปด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็เก่าแก่สีเหลืองใช่ไหมเสื้อใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อะไรแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนึกออกละแม่บ้านนี่ก็คงจะทำกับข้าวไปอ่ะแล้วก็เปิดดูไป
0: เขามีการวิเคราะห์กันนะ
1: แล้วก็ฟังไปแบบนั้นอ่ะ
0: ก็ปีนี้ก็น่าจะสนุกนะครับโปกาชาก็ยังนำเนาะไหนๆก็พูดถึงจักรยานละก
1: ็
0: ยังนำในเวลารวมแล้วก็โยนัสวิงเกอร์การ์ดตามอันดับ2ตามอยู่4นาที30วินาทีแม่ดูแล้วก็มีโอกาสสูงที่ผมว่าโปกาชาจะได้แชมป์โลก3สมัยขออภัยแชมป์ตูดฟองสามสมัยติดแล้วก็จะเป็นสมัยที่5ด้วย
1: คือสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยสเตจ
0: ล่าสุด14พี่เดี๋ยวมันจะไปจบสัปดาห์หน้า
1: อ๋อเหรอ
0: 21สเตจไงก็ไปเข้าที่ชองเอลิเซ่เหมือนเดิม
1: ก็จำได้เหมือนกันนะว่าช่วงเนี้ยเพราะว่ากรกฎาคมไงมันจะมีกีฬาระดับโลกก็อย่างเทนนิสวิมเบิลดันอะไรแบบนี้นะ
0: คือมันเก่าแก่มากอ่ะที่คิดดู1903อ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยอ๋อยังเป็นรอง FA Cup อังกฤษอยู่
1: ใช่
0: เพราะว่า FA Cup นี่มัน 1,800 กว่าน
1: ั้น140 150
0: ผมจำได้ว่า 1,800 น่าจะประมาณ70กว่านะแถวๆนั้นน่ะ
1: เก่าแก่เก่าแก่
0: แต่ตูโดฟองอ่ะ1903
1: ครับ
0: ก็ร้อยกว่าปีเนาะอาจจะมีหยุดช่วงสงครามโลกอะไรเงี้ยบ้างไหนๆก็แตะจักรยานให้นิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณบอยบอกว่าผมว่านัดชิงสเปนเล่นเป็นระบบแต่อาร์เจนตินาเล่นแบบมี IQ แล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเมสซี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะรู้ว่าใครเหนือกว่าก็คิด
1: แ
0: ค่ใคร
1: แต่เจนนี่ผมรู้เลยเขาต้องเอ็นเอียงไปทางสเปนอย่างแน่นอนดูจากเสื้อของเขา
0: เอาจริงเมื่อวันก่อนผมก็ใส่อาเจนมาแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ผ
0: มเป็นกลางผมเป็นกลาง
1: ถามไปเนี่ยนะก็มันก็แล้วแต่ความชอบของคุณ
0: แต่ผมอาจจะอินกับฝรั่งเศสมากหน่อยไง
1: แล้ว
0: เพราะว่าผมมีโอกาสพาฝรั่งเศส5แมตช์อ่ะพี
1: ่แล้วดู
0: ฝรั่งเศสเล่น8แมตช์ผมพา
1: ค่าแล้วดูว่าฝรั่งเศสนี่มันมีแนวโน้มจะเป็นแชมป์โลกด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เข้าชิงเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอินมากหน่อย
0: อินมากหน่อย
1: แต่
0: ว่าวันนั้นก็นั่งดูคือแมตช์ฝรั่งเศสสเปนอ่ะเป็นแมตช์ที่ผมดูเต็มแมตช
1: ์ครับ
0: ที่วันที่สู้ไม่ได้
1: สุดท้ายแล้วคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราวิเคราะห์ผิดพลาดหรืออะไรนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสก็ชนะสเปนได้วันนั้นอ่ะสเปนก็ชนะฝรั่งเศสได้เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีที่เอามาใช้และใครทำได้ดีกว่ากัน
0: ก็มันเลยมีความเห็นจากนักวิเคราะห์ที่เขาบอกว่าถ้าสเปนจะแพ
1: ้ครับ
0: ก็สักหนึ่งทีมในคนนี้ก็แพ้สเปนส่วนสเปนถ้าจะแพ้ได้ก็แพ้ฝรั่งเศส
1: อย่างเงี้ย
0: คือง่ายเขามองว่าคู่สเปนฝรั่งเศสอ
1: ่
0: ะใครชนะน่าจะแชมป์
1: แ
0: ต่เพียงแต่ว่าแฟนอาเจนไม่ยอมแน
1: ่ผมไม่ยอม คุณจะต้องเจออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง
0: แต่อาเจนมาหนนี้ก็ต้องใช้ว่าสะบักสะบอมเหมือนกันยิ่งกว่าคนที่แล้วอีกนะพี
1: ่
0: ยิ่งกว่าไหม
1: คือเห็นใช่คือเห็นเล่นมาในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: แต่ผลที่แล้วแพ้ก่อนเนาะแพ้ซาอุ
1: แพ้ซาอุตั้งแต่แรกเลย
0: แล้วก็มีอ๋อมันจะมีเกมคัมแบ็กกับเนเธอร์แลนด์
1: ใช่
0: สักอย่างนึงอ่ะ
1: อันนั้น
0: ไม่ได้คัมแบ็กเหมือนอาร์เจนนำแล้วมันจะมีเนเธอร์แลนด์ฟรีคิกอ่ะ
1: ใช
0: ่สักอย่างนึงอ่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยนำ 2-0 แล้วโดนเนเธอร์คือจะหมดเวลาอยู่แล้วด้วยนะ
0: เดี๋ยว
1: แล้วเนเธอร์แลนด์มาตีเสมอ
0: แมนยูเก่าเลยไม่เชื่อมันลืมนะ
1: เวกฮอตเวกฮอต
0: เออเจ้าเว้าพี่เว้
1: า
0: พี่เว้าเวกฮอตที่ไปซ่อนอยู่ในกำแพงใช่ไหม
1: ซ่อนอยู่
0: แล้วเตะเข้ามาหมุนตัวยิง
1: จับแล้วยิงเลย
0: แล้วสุดท้ายมันต้องไปจุดโทษใช่ไหม
1: จุดโทษ
0: อาจจะมีนัดนั้นที่ดูเหนื่อยหน่อย
1: ก่อนที่เวคฮอตจะไปโดนเมสซี่ด่าตอนห้องแถลงข่าวอะไรเงี้ยโอ้ยเข้มข้นดุเดือดคือตอนนั้นไม่เชิงว่าปอแป้แต่ว่าค่อยๆไปแต่มีโอกาสแพ้พลิกตกรอบได้นะ
0: แล้วเมสซี่ก็พีคขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: แต่คนเนี้ยต่างโดยที่เมสซี่มาเลย
1: ใช่มาเลยแต่ว่าพอรอบล็อกเอาท์เห็นไหมล่ะ
0: กับอียิปต์เนี้ยเนาะ
1: เคปเบิร์ต
0: โอ้โหเคปเบิร์ตนี่ก็ไม่น่าเชื่อ
1: รวมถึงสวิตด้วยนะสวิตว่าชนะ 3-1 ใช่ไหมในที่สุดอ่ะแต่เข้าไปดูเนื้อในเนี่ยนักแบดนี่ยังมี

0: เรามาตามทุกรายการจะนำท่านเนี่ยเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศเลยใครสะดวกพูดมุมไหนเดี๋ยวเราพูดได้หมดเลยคนอื่นเขาจะได้ไม่มีพูด
1: ดังนั้นเราไปข้อความกันต่อครับนี้เพลินมากไปเรื่อยๆนะฮะ บอกว่าไทยจะได้ไปบอลโลกถ้าจูดเบลยามาวเลือกเล่นทีมชาติไทยอ่ะล่าสุดนี่ประเด็นจูดซุนซับเบลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ได้ยินมาว่าได้อยู่อังกฤษต่อนะ
0: อืม
1: เพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสโมสรคือเปลี่ยนแน่แหละเพราะหมดสัญญาเนาะ
0: ครับ
1: กับกริมสบี
0: ้ไหนจะพูดเรื่องไทยกับฟุตบอลโลกอีกก็เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง
1: เป็นยังไง
0: คนไทยในนัดชิงใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ก่อนหน้านั้นหลายวันที่ฟีฟ่าเขาบอกว่าครั้งต่อไปอาจจะ64ทีมแบบนี
1: ้ครับ
0: มันก็เกี่ยวข้องกับเราโดย
1: อ๋อโควต้าเพิ่ม
0: โดยธรรมชาติอ่ะมันเกี่ยวกับเราอยู่แล้วนะครับก่อนหน้าไปอีกเนี่ยก็คุยกับเจดว่าเราดูฟุตบอลโลกครั้งนี้เราเห็นสนามต่างๆเราก็อยากมีอย่างเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทุกครั้งเนี่ยพอดูไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกก็ดีหรือว่าฟุตบอลโลกก็ดีเนี่ยคุณก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเอง
1: ครับ
0: ว่าเราอยู่ตรงไหน
1: ฮะ
0: แล้วจะไปอย่างนั้นเนี่ยจะไปได้ไหมเริ่มทำไปได้บ้างหรือยังอะไรแบบนั้นอ่ะคุณก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองอยู่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพูดถึงอยู่เหมือนกันใช่ไหมนอกเหนือจากว่าใครจะได้แชมป์นะก็ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองอะไรเงี้ยเราคุยถึงตัวเองก็ดีเหมือนกัน
1: เขาต้องเคาะภายในปีหน้าไหมในการเพิ่มทีมอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันต้องมีการจัดสรรในรอบคัดเลือกเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องเขาจะได้ไปแบ่งว่าอาจจะเพิ่มมาเนี่ยโซนไหนได้กี่ทีม
1: ผมก็ต้องใช้ว่าเราก็ต้องลุ้นน่ะ
0: ลุ้นสิ
1: เพราะถ้าเอาตาม FIFA World Ranking ตอนนี้เรา15เอเชียนะถ้าเกิดว่าเอาตามข่าวที่เขาว่ากันนะแต่จริงๆนะพี่มันไม่ได้ดูที่ผลงานรอบนี้ด้วยดูว่าค่าสัมประสิทธิ์เราน่าจะหายไปเยอะในเอเชีย
0: ดู
1: แต่หรือว่าวัดจากประชากรด้วยประเมินหลายอย่าง
0: วัดจากประชากรวัดแต่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเราเขาต้องวัดที่ผลงานก่อน
1: โอ้ถ้าผลงานรอบ
0: อย่างแรกเลย
1: ไปกัน9น็อกเอาท์แค่2
0: เองอย่างเงี้ยนับออสเตรเลียป่ะ
1: ก็ต้องนับ
0: เขาเป็นโซนใช่ไหม
1: เขาควอลิฟายแบบฝั่งเราน
0: ับตามโซนนะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ออสเตรเลียกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ที่ไปถึงรอบน็อกเอาท์
0: ที่ผลงานดีที่สุดอะเท่านี้แล้วก็ไปดูโซนอื่นว่าเขา
1: โอ้พี่
0: เขาทำผลงาน
1: แอฟริกาดิ
0: แอฟริกาเป็นยังไง
1: เขาเข้าทั้งกี่ทีมอ่ะ
0: แบบเนี้ย
1: เหมือนจะหลุดแค่ตูนิเซียมั้ง
0: สัดส่วนที่เพิ่มมาบางทีมันก็ไม่แน่เสมือนไปว่าเราจะได้แบบ
1: แต่หลายสื่อเขาเล่นว่าน่าจะเป็น12ทีม
0: ก็คือเดี๋ยวนะเขาเพิ่มจาก48ใช่ป่ะ
1: เป็น64
0: 64ใช่ไหม
1: ก็คือ16
0: ถ้าเราได้12ทีมเหรอ
1: ก็คือขึ้นอีก 3.5 เพราะของเดิมมัน8ครึ่ง
0: ครับ
1: ก็จะได้อีก3ครึ่ง
0: 8ครึ่งนี่ปีนี้เราไป9ทีมเลยใช่ไหม
1: เพราะเราไปรักเขาไปออฟชนะ
0: ไปออฟได้ด้วยใช่ไหมจาก8ครึ่งก็เป็น9เงี้ยนะ
1: ถูก
0: เนี่ยโอกาสมีตั้งนานแล้ว9ทีมอ่ะ
1: มันยากเอาแค่ว่าไปรอบ3ตั้งแต่ยุคพิโก้นึกมั้ยครั้งสุดท้ายอ่ะเอาแค่ว่าไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ได้ก่อนน่ะ
0: เออนี่เราต้องรอ64แล้วถึงจะพูดถึงโอกาสของเราเหรอจริงๆโอกาสเรามีตั้งนานแล้วพี่เจ
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้ไปเท่าไหนแล้วเมื่อก่อนเราเทียบกับเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไหมครั้งนี้ชัดๆถ้าคุณต้องเทียบตัวเองกับจอแดน
1: เพราะเขาก็ไปครั้งแรกคนนี
0: ้เขาไปครั้งแรกเพราะอะไรเพราะควอต้ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วเขาทำอะไรมาเขาถึงได้ไปล่ะจอแดนกับเราเนี่ยนะอันนี้เทียบกันได้นะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเขายังแพ้เราอยู่เลย10ปีที่แล้วแล้วก็เอเชียนคัพในรอบคัดเลือกนะเราไปเตะที่จอแดนเนี่ยเราก็เสมอเขาได้แต้มกลับมาแบบ
1: พี่เชื่อไหม
0: ปกติสู้กันได้จอแดน
1: ลองคิดง่ายๆนะถ้าโควต้ามันงอกมาเป็น12จริงเนี่ย
0: ครับ
1: นอกเหนือจากไอ้บรรดาทีมที่ไปอยู่แล้วอ่ะ
0: ม
1: ันก็ต้องกลุ่มพวกนี้พี่อิรัก
0: เนี่ย
1: โอมาน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ว่าไปเลย UAE
1: UAE
0: บาเลน
1: บาเลนพวกเนี้ย
0: คูเวต
1: ซีเรีย
0: อย่างเงี้ย
1: คูเวตไทยเนี่ยแล้วพี่คิดดูจะต้องแทรกจากไอ้พวกนี้
0: เนี่ยคุณไปดูว่าทีมที่เขาคราวนี้9ทีมใช่ไหมคุณดู10 11 12ไปเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะเขาลำบากอยู่ดีนั่นแหละ
1: นั่น
0: อยู่ที่ว่า
1: ไม่มีโอกาสมากขึ้นไง
0: เราทำอะไรมาเท่าไหนไอ้ความหวังนี่มันมีอยู่แล้วนะครับโอกาสเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยพร้อมไหม
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยว2030 64รอ2034
0: เท่าไหร
1: ่บวกไปอีกเท่าไหร่วะ16
0: เดี๋ยวนะ
1: 80ทีม
0: คือ64นี่มันจะไม่มีที่3ที่ดีที่สุดใช่ไหม
1: ไม่เขาคาดว่าถ้า64เนี่ย ก็ลงล็อกเลย
0: ตัดเลยเหลือสาย2ไป
1: ก็16กลุ่มไงอ่า16กลุ่มกลุ่มละ4

0: ทีม
1: เอา32ทีมเข้า
0: แล้วน็อกเอาเลย
1: อย่างนี้ใช่ม
0: ั้ย12เท่าถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้น64ถ้าคุณยังไม่พอใจนะถ้าเจไม่พอใจเนี่ย
0: 80
1: เป็น72ก่อน
0: อ๋อ72
1: 72
0: มันจะไม่ถึงนะพี่เอาชัวร์ๆไปเลย
1: เหร
0: อไม่พี่กินดูถ้าพี่เริ่มจาก64เป็น72เพิ่มแค่8ทีมมันจะมาเอเชียเท่าไหร่เพราะเหลือทีมเดียว
1: เขาต้องเพิ่มแบบนี้ไงเพราะว่า24เนี่ย
0: เอา
1: ที่3เข้าด้วยถูกไหมตอน24เขาเพิ่มไป32เพราะ32เป็น48ไง
0: ครับ
1: แล้ว60มันคือมันเป็นทีละท
0: ี
1: ละ
0: เป็นขั้นบันได
1: เป็นขั้นๆแบบนั้นไง
0: ครับคร
1: ับอุ้ยตั้งแต่หมื่นล้านแล้วเมื่อกี้รถเครื่องกี้เด้เราก็ไม่มี
0: ก็นี่ไงเดี๋ยวรอดูตัวเลขฟีฟ่าฟีฟ่าบอกโอ้โหนี่ขนาด48ทีม104แมตช์โอ้ยหนหน้า64ต้องมา
1: ผมบอกได้เลยนะครับทีมจากเอเชียที่ได้ประโยชน์จากการที่เพิ่มโควต้าแบบนี้นะถ้าเจจะจำได้นะครับ24ทีมแล้วเพิ่มเป็น32ใช่ไห
0: ม
1: ตอนนั้นทีมที่ได้ประโยชน์คือญี่ปุ่นนะคร
0: ับ
1: ญี่ปุ่นพออกหักจากปี94เนี่ยพอฟ้อง98เขาได้เลยนะเพราะเพิ่มโควต้าพอดี
0: ใช่
1: ๆนี่คือญี่ปุ่นนะคุณดูสิญี่ปุ่นเขาต้อง
0: เพราะว่าฟ้อง98เป็นปีแรก
1: ปีแรกที่เป็น32
0: แล้วจริงๆมันก็แช่32มาพักใหญ่ๆเนาะ
1: นานเลยนานเลย
0: ตั้งแต่ปี98จนถึงหนที่แล้วที่กาตา
1: ใช่ส่วนครั้งนี้เนี่ย
0: 24ปี
1: จาก32เพิ่มมาเป็น48เนี่ยทีมจากเอเชียที่ได้ประโยชน์ก็คือจอร์แดนกับอุซเบกิสถาน
0: ที่ได้ไปครั้งแรก
1: นะครับนี่คือทีมที่เขาได้ประโยชน์จากการเพิ่มโควต้า
0: แล้วก็พวกในแถบนี่เรื่องอเมริกากลางอ่ะพวกคอนคาเคฟเน
1: า
0: ะเพราะด้วยความที่พอมันเป็นเจ้าภาพเป็นหมดเนี่ยไอชาติอื่นๆมันก็ลืมตาปากได้ไง
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสอยู่แล้วพอๆกับญี่ปุ่นพอๆกับจอร์แดนพอๆกับอุซเบกิสถาน
0: ก็ไม่เป็นไรถ้า30ไม่ได้ไปก็34 80ทีมถ้า34ยังไม่ได้ก็2038จับมืออาเซียนไป
1: โอ้
0: เจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: หรือเป็นเจ้าภาพร่วมสัก4ชาติซึ่งคุณต้องมีสนามระดับมาตรฐานอย่างน้อย4สนาม
0: ตอนนั้นพี่โจอี้ก็น่าจะประมาณ50เอง2038ยังทันยังทัน
1: เจอค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินไป
0: ครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดสนใจอาร์เซนอลไหมครับเล่นร่วมกับซาก้าน่าจะสนุก
1: แล้ว
0: จะประมาณนี
1: ้เมื่อวานเขาเล่นด้วยกันนะคนละฝั่ง
0: สุดท้ายคือจะกลับมาแมนยูใช่ไหม
1: เขาจะเป็นนักเตะแมนยูอยู่นี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไม่เอา
1: ถามแฟนแมนยูสิ
0: แต่ไปอาร์เซนอลก็โอเคนะอยากให้เจดอุ้ยเอาเงินนี้ไปทุ่มให้กับห้องเชือดเนี่ยเจียดเงินส่วนนี้มาซื้อกีตาร์กับเด็กๆเพื่อที่ไปโชว์ที่อเมริกาเลยเหร
1: อ
0: คุณรู้ได้ไงว่าตอนนี้ที่บ้านผมไม่มี
1: อ
0: ะตั้งไม่อยู่นะตั้งไม่อยู
1: ่แม่สมฉายาเจียดห้องเชือดจริงๆเลยเชียว
0: แต่นี้ต้องถือว่าเป็นนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะอันนี้ผมสามารถฟ้องร้อง
1: เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
0: เอาถูกต้องถูกต้องห้องผมอยู่ของผมดีๆเนี่ยจะเป็นห้องเชื่อได้ไงเนี่ย
1: มาทางผมนี่คนละครอบครัวครับ
0: ห้องเชื่อมันต้องอยู่ในที่ลับ
1: เออใช่ใช่
0: ในตอกซอกซอยอันนี้มันติดสี่แยกใหญ่นี่เป็นไงเป็นไงมาสายเคมเลยไม่นะครับป้าเจดบอลโลกปีนี้หนูไม่ได้เชียร์ใครค่ะแต่ทีมน้าเมสซี่ดูลำบากยากเข็นกว่าสเปนเยอะหนูแค่อยากให้ทีมที่ดูเหนื่อยกว่าสตอรี่การฝ่าด่านเยอะกว่าได้แชมป์ให้เป็นรางวัลไปเลยค่ะจากคุณเคยลงทุนแฟนนอน
1: อ๋อ
0: มันมีสตอรี
1: ่ดีมาก
0: ทำไม
1: สตอรี่เยอะ
0: ทำไมคุณเคยลงทุนไม่ให้แคปบอร์ดไปเลยล่ะ
1: จริงพูดถึงแบบสมมติสตอรี
0: ่ใช่เลยนะพี
1: ่เออใช่
0: ใน90นาทีอ่ะ
1: แล้วเขาคุ้มด้วยนะเขาเจอทั้งแชมป์ยุโรปสเปนนะ
0: โอ้แน่นอนเลย
1: แล้วมาเจอแชมป์โลกอาร์เจนตินาด้วยในทัวร์นาเมนต์เดียวครั้งแรกของเขาอ่ะไม่แพ้ใน90นาทีด้วย
0: โอ้โห
1: คุ้มมาก
0: อันนี้คุณไทยลงทุนสตอรี่เลย
1: สตอรี่เลยนะครับ
0: เต็มๆนะฮะส่วนเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่อ๋อส่วนที่ถามวอลเลย์บอลนิดนึงก่อนเบรกนะครับ
1: ครับ
0: ก็วอลเลย์บอลอย่างน้อยCB ครับทีมชายพี่โยอี้หลังจากที่
1: เมื่อวานใช่ไหม
0: โอ้โหโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่ไปแพ้กัมพูชา
1: ครับ
0: แต่อย่างน้อยวันนี้นะในการชิงอันดับ3ก็ชนะเวียดนาม3-1เซต
1: ครับ
0: ก็23 25เซตแรกแพ้ก่อนด้วยกลับมาชนะ30 28 25 20และ28-26ถ้าว่าสนามแรก CB ครับไทยคว้าอันดับ3
1: ครับ
0: พอได้ไหม
1: พอได้แต่แพ้กัมพูชาไปเนี่ยก็คือมองไปแล้วกีฬานี่นะ
0: ครับ
1: มันแพ้ชนะกันได้นะ
0: ครับ
1: บางทีเรามองว่าไม่น่าแพ้นะแต่ถึงยุคนี้แล้วมันก็แพ้ไปหลายกีฬาแล้วนะแพ้ได้แพ้ได้อย่าไปว่ามาก
0: แต่เรามองว่ากัมพูชาในพาร์ทกีฬา
1: ครับ
0: คือถ้าเรามองในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดอะไรเลย

0: ถ้าเราไปมองในมุมโอ้อย่าไปโยงพวกนี้
1: ถูก
0: มันก็นักกีฬาเขาก็เต็มที่เนาะ
1: ยิ่งโยงมากยิ่งวุ่นวายมากมีปัญหาเยอะด้วยนะครับ
0: อ่ะนั่นคือทีมชายเนาะก็เดี๋ยวไปว่าสนาม2แล้วก็เดี๋ยวทีมหญิงพี่โอเอก็เดี๋ยวจะสนามแรกที่เวียดนาม
1: ครับ
0: ใช่ไหมซีวีเน
1: ี่
0: ย
1: ซีวีลีกนะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นสนาม2ที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: ดังนั้นชาวเชียงใหม่ก็รอเชียร์
1: เตรียมตัว
0: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได
1: ้ครับ
0: ส่วนถ้าเป็นเนชั่นลีกเนี่ยตอนนี้ทีมชายก็กำลังสนุกนะครับทีมชายนี่ก็กำลังแข่งอยู่โมโนแมสก็มีถ่ายทอดสดเลยนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดอาร์เจนตินาตามญี่ปุ่น 0-2 นะอันนี้วอลเลย์บอลนะไม่ใช่บอล
1: วอลเลย์จ้ะ
0: เดี๋ยวเราพักอีกสักครู่เดียวช่วงหน้าฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความเป็นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สิบแปดนาฬิกา38นาทีนั่งอั้นอยู่นานนะฮะ
4: แม่ผมชอบคุณเจตมากเลย
3: ทำไม
4: พวกนี้นะครับการคำนวณเวลาของเขานี่ยอดเยี่ยม
3: ใช่ไหม
4: ผมนี่นับถือทุกท่านนะฮะที่พอก้นสัมผัสเก้าอี้ปั๊บ
3: ครับ
4: ไฟแดงปุ๊บพูดเป๊ะ
3: พี่เอาจริงๆว่าบ่อยเลยนะ
4: ผมทำไม่ได้จริงๆนะบอกตรง
3: เหมือนเครื่องติดเลยเมื่อสักครู่เจอพี่เอกม้าขาว
4: ครับ
3: ผมก็เลยสอบถามไปแล้
4: วว่าไง
3: ช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงบรรยากาศพิธีปิดเนี่ยจะเป็นส่วนวิรุณและน้องเจมส
4: ์
3: แล้วก็น้าหังกับพี่หมอโอ๊ตเนี่ยจะเข้าตอนตีสอง
4: พอดีมา
3: เข้าเกมเลย
4: คิกออฟปุ๊บก็มาเลยนะก็ให้สองท่านนั้นน้องสนใช่ไหม
3: ครับ
4: กับน้องเจมส์ก็ต้องให้สายวัยรุ่นดิ
3: ครับ
4: เขาก็ต้องมาพรีวิวหรือบรรยายการแสดงในพิธีปิดไปด้วย
3: แต่ผมก็ควรเอาบรรยากาศหน่อยเนาะ
4: ต้องมี
3: ในพิธีปิดอ่ะ
4: อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องรู้จักศิลปินที่จะมาแสดง
3: ครับ
4: ใช่ไหมเยอะแยะเลยชื่อบางคนเราก็คุ้น
3: ครับ
4: มาดอนน่า
3: อุ้ย
4: ชากิล่า
3: อุ้ย
4: นี่นึกว่าจะเป็นนักเตะของสวิตนะเซดานชากิล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
3: ไม่ใช
4: ่ BTS ซึ่งเรานั่ง MRT อยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้นะ
3: ครับ
4: ก็คือเป็นเสน่ห์ของอเมริกันเกมอ่ะ
3: เหมือนจะมียูทูบเบอร์อย่างไอโชว์สปีดด้วย
4: เหรออย่างเงี้ย
3: เขาบอกนำมาในที่ปิด
4: ที่เข้มๆหน่อยใช่ป่ะที่ทำอะไรฮาๆหน่อยใช่ป่ะ
3: โอ้ยนี่เป็นพาร์ทเนอร์ของฟีฟ่าเลยมั้งโลคน
4: ที่เขาโ
3: อ้เขาไลฟ์สด
4: ที่ตามโรนัลโดอยู
3: ่ถูก
4: อยู่ช่วงนึงใช่ป่ะ
3: เขาเป็นแฟนโรนัลโดเลยพี
4: ่สนุกมาก
3: ตัวยงตัวยงก็เป็นสีสัน
4: แบบนั้น
3: อ
4: ่ะ
3: เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากยาวๆกับFM 99นะ
4: ครับ
3: โอ้โหนี่104แมตช์คืนนี้เราเดินทางมาถึงแมตช์สุดท้ายนะครับ เราจะได้เก็บโต๊ะข้างหน้าทั้งทีขวางไว้เดินตอนเดินเข้าเดินออกเนี่ย
4: อันนี้นะทุกอย่างต้องความดีความงามไม่ต้องให้กับตันเจ๋งไป
3: เหรอพี่
4: ใช่ไหม
3: เออ
4: 104แมตช์103แมตช์ที่ผ่านไปแล้วก็104ในคืนนี้เนี่ยเห็นไหมกับตันนี่เขาได้รับคำชมเยอะ
3: นั่นหมายความว่าจากกระแสที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลใหม่เนี่ย
4: เอาแล้ว
3: ค่ำคืนกลางสัปดาห์นี้อาจจะคัมแบ็ค
4: แ
3: ล้วหรือเปล่าหรือเปล่า
4: บรรยากาศระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหม
3: เฮ้ยมันต้องมาแล้ว
4: หรือพรีเมียร์ลีกที่เล่นช่วงมิดวีคอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวนี้นั่งแท็กซี่เนี่ยพี่แท็กซี่ถามตลอดเอ๊ะหลังๆนี่กลางคืนนี้ไม่มีแล้วเหรอพี่เจต้องกลับมา
4: ต้องทำเรื่องเสนอท่านไป
3: ฝากก๊อปกรอบด้วยสำคัญต้องก๊อปกรอบ
4: จริงครับคาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะ
3: ครับ
4: จากฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: มาเรามาเรื่องฟุตบอลโลกเอาเมื่อคืนนี้ก่อนพี่โยอี้ โอ้นี่มันสกอร์อะไรเนี่ย 6-4 เนี่ย
4: เดคันไรซ์ที่ยิงตั้งแต่นู่นเลย2นาทีกว่าๆปั๊บเข้าไปมาแล้วนี่แสดงว่าคือก่อนแข่งเนี่ยเขาบอกว่าก็มีคำถามอะไรแบบนี้นะทุกทีเลยจะเป็นแบบนี้ว่า
3: ครับ
4: ควรมีไหมชิงที่3คุณเชื่อไหมว่าถ้าไม่มีแข่งเนี่ยนะก็บ่นอีกอะรับรองเลย
3: ไม่มันก็มีโมเดลว่าถ้าไม่มีชิงที่3คุณก็ขยับคู่ชิงมาแต่วันเสาร์ไง
4: อย่างนั้น
3: นะมันก็จะล่นขึ้น
4: ครับครั้งนี้เนี่ยเขาชิงที่3มาตลอดใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
4: นักเตะจะเล่นไม่เต็มที่ไหมนักเตะไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: เหมือนไปดูในอดีตเนี่ยมันจะมีแค่2ครั้งที่ไม่มีการชิงอันดับ3ก็คือบอลโลกครั้งแรกเลย
4: นู่นเลย
3: เพราะทีมมันน้อยเน
4: า
3: ะแล้วก
4: ็
3: มีครั้งนึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไล่กับพี่โอ๊ตอยู
4: ่ครับ
3: มันมีครั้งนึงที่เหมือนกับว่ามันแข่งแบบแบ่งสายแล้วมันจบเลยอ
4: ่
3: ะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้มีการมาน็อกอันดับ3อ่ะ
4: ครับ
3: เหมือนจะมีอยู่2ครั้ง
4: ก็น่าจะเป็น1950
3: อ่ะแถวๆนั้นแหละ
4: ตอนที
3: ่
4: อุรุกวัยกับบราซิลเจ้าภาพเขาเล่นกันที่เป็นนัดชิงแชมป์ละ
3: ใช
4: ่ปรากฏว่าอุรุกวัยชนะบราซิล
3: มันก็เลยจบ
4: ไม่มีที่3
3: แล้วก็ครั้งแรกด้วยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีชิงที่3มาตลอดเป็นธรรมเนียม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดคันไรซ์ยิงเข้าไปตั้งแต่นาทีที่3นะครับก็มาแล้วเริ่มสนุกแล้วกลายเป็นว่าหรืออังกฤษเขาตั้งใจกว่าพี่เจม
3: มอง
4: ว่าไ
3: งนั้นนะ
4: ครึ่งแรกนี่4-0เลยนะ
3: คือผมก็ไปย้อนดูอดีตนัดชิงอันดับ3เนี่ย
4: ครับ
3: ถ้าเกิดว่าชาติไหนที่ ไม่เคยมีโอกาสผลงานดีขนาดนี้เขาจะเน้นกว่าพี
4: ่ใช่ใช่
3: พี่จำตอนตุรกีได้ไหมบอลโลก2002อ่ะ
4: ครับ
3: ที่ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสเกาหลีใต้ไง
4: ใช่ใช่
3: ที่บอกว่าบิดเข้ามาผมยังจำได้เลยฮาคันซูเคอร
4: ์ฮาคันซูเคอร์
3: ยิงตอน11วินาที
4: ใช่
3: ยังเป็นสถิติของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เร็วสุดนะครับ
4: อันนี้เร็วที่สุดในโลก
3: ตุรกีก็จะเน้น
4: จนถึงวันนี้นะ
3: แม้ทั้งตอนเบลเยียมใช่ไหม
4: ครับ
3: ก็ยังชนะอังกฤษไง
4: เ
3: พราะเขาต้องการมีอันดับที่ดีที่สุด
4: ใช่ๆ
3: แล้วมันมีปีนึงที่บราซิล2014มั้ยที่เป็นเจ้าภาพ
4: ครับ
3: อันนั้นบราซิลไม่เอาเลยพี่จำได
4: ้เออใช่
3: แพ้เละ
4: เพราะเขาหัวใจสลาย
3: ก็เขาแชมป์โลก5สมัยอ
4: ่
3: ะ
4: มาโดนตอนนั้นโดนเยอรมัน
3: นั่นแหละ
4: กดไป 7-1 นะคร
3: ับนั่นแหละ
4: พอนัดชิงที่
3: 3เนี่ย
4: แบบเอ๊ะเอาไงดี
3: ไม่เอาแล้ว
4: เพราะคนนั้นเตียโก้ซิลวาอ๋อไม่ได้ลงพอมาลงจริงที่3ทำ4จุดโทษเลยแล้วก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป 3-0 เลย
3: ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าประวัติศาสตร์ชาตินั้นน่ะเหมือนโคเอเชีย2018ที่เขาได้
4: รองแชมป
3: ์ได้รองแชมป์อ๋อแต่เขาก็ยังมาเน้น2022เนาะ
4: ครับแบบนั้นน่ะก็คือมันอยู่ที่ว่าสมมุติว่ารอบรองนี่แพ้แบบเจ็บปวดหมดละอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นอีกแบบนึงเล่นในความรู้สึกอีกแบบนึง
3: ผมว่าอังกฤษดูตั้งใจกว่านะ
4: ใช่
3: อังกฤษมันเอาตรงก็ตั้งแต่ได้แชมป์1966อ่ะมันก็ไม่เคยดีกว่านี้ไปแล้ว
4: ใช่ยังไม่เคยได้อันดับที่ดีเท่าที่3นี่เลย
3: ก็ทําให้แรก4-0เลยเน
4: า
3: ะ
4: ดูตั้งใจกว่าแล้วก็ครึ่งแรก4-0
3: ลูก2นี่ก็ไลฟ์เปิดเนาะ
4: ครับ
3: แต่มุมแล้วคอนซ่ามง
4: ใช่
3: สากาอีก2เม็ด
4: ครับแล้วก็มาครึ่งหลังเนี่ย
3: หนังคนละมุน
4: พอเข้าที่เข้าทางแล้วเปลี่ยนตัวลงมาหลายคนนะ
3: อ๋อส่งเดมเบเล่
4: ใช่
3: บาโคล่า
4: ลู
3: กาดีน
4: เนี่ยแล้วก็เริ่มยิงที่ผมกลัวเอ็มบัปเป้นะเขาก็ยิงจริงๆเพราะว่าเขา8ลูกเท่ากับเมสซี่อยู
3: ่ใช่
4: ปรากฏว่าว่าซะ2ลูกนะครับเอ็มบัปเป้2ลูกบาโคล่า1แล้ว

0: ก็เดมเบเล่ก็ทำให้โอ้โหยิงกันสกอร์ยังกะฟุตซอลนี่เห็นเบลลิงแฮมยิงลูกสุดท้ายไหมเขาพยายามจะทำอย่างนั้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะจังหวะก่อนหน้านั้นอุ้ยลากไปหลบไป
1: อุ้ยเดมเบเล่นี่ก็มีเบานะ6ประตูนะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกคนนี้
0: ใช
1: ่ส่วนโอลิเซ่เนี่ยพี
0: ่ครับ
1: 2แอสซิสต์ด้วยนะ
0: เออ
1: เป็นเท่าไหร่เป็น7เลยนะ
0: เป็นราชาแอสซิสต์
1: โอ้เพื่อนรักเพื่อนหลงนะ
0: เออ
1: ชอบแจกชอบจ่าย
0: เสียอย่างเดียวไม่มีประตูของตัวเองสักหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ถือว่าเป็นผู้ช่วยยอดเยี่ยมนะครับสำหรับไมเคิลโอลิเซ่
1: สากานี่ก็แฮตทริกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกจุดโทษเนี่ยนาที87ก็เบลลิงแฮมก็ถือลูกถือบอลอยู
1: ่
0: สุดท้ายแล้วก็อ่ะให้ซาก้าทำแฮตทริกนะครับเพราะว่าโอ้แฮตทริกของนักเตะอังกฤษนี่ไม่ค่อยมีตั้งแต่แฮร์รี่เคน2018นะครับย้อนกลับไปนู่นอะแกรี่ลินิเกอร์86อะ
1: ครับ
0: 40ปีที่แล้วอะแล้วก็ย้อนกลับไปอีกก็คือเซอร์เจฟเฮิร์สนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกยิงแฮตทริกนัดชิงนะครับก็ทำได้เท่านี้ก็ซาก้าเป็นคนล่าสุดที่ทำแฮตทริกได้ในฟุตบอลโลก
1: เคนนี่ไม่ได้ลงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เท่ากับว่ากลายเป็นจูดยิงมากกว่าเคนนะเนี่ย
0: 7ลูก
1: แล้วจูดเนี่ยเป็นลูกที่7
0: ครับ
1: เคนนี่6
0: เอออ
1: ่ะก็อังกฤษจบด้วยการคว้าอันดับ3ในเกมที่เอนเตอร์เทนมากๆเนาะ
0: ดูสีหน้าสดชื่นมากขึ้นนะแล้วก็คิดว่าโทมัสทูเคอร์คงจะได้ทำงานต่อคิดว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: คือแสดงว่าไอ้เกมที่แพ้อาร์เจนตินาเนี่ย
1: จริงพี่จริงเกมนั้นน่ะ
0: เลือกวิธีผิดจริงๆแล้วนักเตะก็คือทำได้เท่านั้นน่ะเอางี้แล้วกันนะ
1: คือบางคนอาจจะมองว่าทั้งปิดยังเดินหน้าต่อไม่รับก็อาจจะโดนเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมก็มองในมุมว่าผมว่าอาเจนก็หลังเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจริง
0: ใช่
1: ไม่งั้นเขาจะโดนอียิปต์โดนอะไรถูกไหมพี
0: ่ครับ
1: ทั้งกฤษเดินหน้าได้แมตช์สองนี่ก็อาจจะปิดเกมได
0: ้ได้เข้าโมโหมากคือไม่ยอมสวนเลยใช่ไหมไม่ยอมวางตัวเร็วๆสักคนหนึ่งแล้วก็เล่นแบบโต้กลับ
1: คือคุณมีเคนอ่ะคุณจุดคุณคือมันไม่ได้แบบคุณไม่ได้เป็นทีมแบบแคบบวดไม่ได้เป็นทีมที่คุณจะต้องไปตั้งรับอ่ะ
0: อาวุธคุณก็มี
1: ถูก
0: แบบนั้นนะ
1: แล้วคุณไปปล่อยให้เมสซี่ได้เล่นแค่10นาทีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วระดับเมสซี่อ
0: ่
1: ะก็แข็งฤทธิ์ใช่ไหม
0: เออ
1: ก็น่าจะเป็นเกมที่คงฝังในใจแฟนบอลอังกฤษเน
0: า
1: ะ
0: ที่ความรู้สึกมันท่วมท้นมากๆนะพี่เจตนะก็คือรับมากเกินไปอย่างที่ว่านะแล้วพอคุณไปดู
1: รับใครไม่รับอ่ะคุณรับเมสซี่
0: คือเดี๋ยวนี้เราดูซ้ำได้เรื่อยๆคุณไปดูลูกที่เอ็นโซใช่ไหมยิงตีเสมอนะ
1: ครับ
0: ผู้เล่นแทบจะ11คน
1: อ
0: ่ะอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะรับลึกจริงๆลึกสุดๆ
1: เขาวิเคราะห์กันว่าจังหวะนั้นต้องชมเมสซี่เลยนะเหมือนเขาอ่านเกมเลยนะพี
0: ่
1: คือดึงตัวประกบเหมือนกับผมจำไม่ได้ว่าคนที่ใกล้ที่สุดเอเลียไม่แน่ใจอ่ะค
0: ือ
1: หมายความว่าพอดึงเข้ามาแล้วเขาเห็นเขารู้เลยว่าเอ็นโซว่าง
0: ว่างมากแล้วพื้นที่มันเยอะแล้วก็อย่างที่บอกกองในเขตโทษ
1: ถามว่าก่อนนี้อังกฤษไม่เล่นแบบนี้ไง
0: ครับ
1: พอคุณไปเล่นแบบนี้อ่ะคุณไปรับใครไม่รับอ่ะคุณรับทีมที่มีเมสซี่อ
0: ่
1: ะคุณก็โดนแล้วพี่เห็นลูกเปิดขวาไหม
0: เปิดได้ขวาน
1: ี่นักเตะระดับโลกเห็นไหมคือนักเตะอังกฤษเนี่ยพวงซ้ายเลยพวงว่าจะเลี้ยงตัดในลูกสองหนึ่งอ่ะพวงว่าจะเลี้ยงตัดในแบบตัดเข้ามาปรากฏเมสซี่เปลี่ยนสปีดไปขวา
0: ใช่
1: แล้วเปิดขวา
0: เหมือนจะเชิญให้ไปทางขวาเพราะว่าไม่ถนัด
1: ปรากฏแบบสุดๆจริงๆอ่ะ
0: นึกว่าแบบมาราโดน่าเขามีหัตถ์พระเจ้าใช่ไหมแล้วซาลาตันบอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจอซ้ายพระเจ้าของเมสซี่ใช่ป่ะ
1: เรียบร้อย
0: ปรากฏว่าเจอขวาทองคำ
1: ก็ขวาทองคำได้เหมือนกัน
0: ก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอเนี่ยพอพี่เจ๋นะพอดูซ้ำนะที่อังกฤษเสีย2ประตูนั้นอ
1: ่
0: ะเสียให้เอนโซก็โอ้โหรับลึกใช่ไหม
1: ใช่
0: รับลงไปอยู่ในแดนตัวเอง11คนลูกเปิดของเมสซี่เนี่ยลาวตาโรก็ตัวเล็กกว่าเพื่อนอ่ะ
1: ถูก
0: เล็กที่สุดในกองหลังของอังกฤษ
1: คือ
0: มองได
1: ้เขามีการไปวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ลูกนั้นจะได้ประตูเนี่ยมันแค่1หรือ 2% พี
0: ่
1: 1ขวาด้วยเมสซี่เขาวิเคราะห์เนี่ยต้นเลยนะ
0: ครับ
1: 2ท่ามกลางนักเตะปิดตรงนั้นนะค
0: ือ
1: ถ้าคุณจะได้ประตูคุณต้องเปิดลงตรงนั้นจริงๆอ่ะผมนึกบอกมันแบบ
0: เปิดผ่านไป192เมตรทั้งนั้นเลยแต่ละคน
1: ใช
0: ่เป็นลงลาวตาโร
1: คือทุกคนก็คงมั่นใจนะเอาอยู่เกมเรียบร้อย
0: เนี่ยท่านผู้ฟังพอดูซ้ำๆไปมากๆเข้าเนี่ยยิ่งโมโหทูเคอร์ ยิ่งอยากจะไล่เขาออกไป
1: ไอตอนนัดจริงยูโรก็โมโหเซาเกตไปที
0: ่แบบเยอะคล้ายกันเลยใช่เลย
1: โหนำก่อนแล้วก็นำก่อน
0: แล้วเปลี่ยนตัวอะไรลงมายิงจุดโทษแล้วโอ้
1: ตอนนั้นลูกโชว์ไปพี
0: ่แย่หมด
1: ยิงนำเมื่อต้นเกม
0: ใช่ใช่
1: นัดจริงอิตาลีอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้พออย่าง
0: ที่บอกพอเราดูซ้ำๆยิ่งโมโหไล่ไล่ทุกขึ้นแต่พอนี่ได้เหรียญทองแดงนะกลับไปแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าผลงานดีที่สุดในรอบ60ปีนะ
1: ใช่
0: ทำงานต่อ
1: แต่ผมยังนึกไม่ออกไงว่าเคนบนโลกของน่าจะมาไหม
0: มาไหม
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยอังกฤษจะมีกองหน้าอย่างนี้อีกทีเมื่อไหร
0: ่แต่คราวนี้ก็ไม่มีฟิลโฟเดนโคพาเมอร
1: ์
0: พวกนี้นะ
1: ใช่
0: ก็ยังดีๆอยู่นะคนเหล่านี
1: ้มันผมว่ามันมีแกนไงมันมีจูดมีเคนมีไลส์อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าหมดยุคเคนอ่ะก็ยังนึกไม่ออกว่ากองหน้าอังกฤษ
0: กองหน้าระดับแบบ
1: ใช่
0: แบบตัวหนักนะอาวุธหนักนะ
1: คือการันตีแบบมีประตูแน่นอนเนี่ย
0: ใช
1: ่ถ้าผ่านยุคนี้ไปเนี่ยจะมีโอกาส
0: ครับ
1: ในระดับนี้หรือเปล่า
0: เออ
1: ส่วนคู่ชิงวันนี้พี่โจอี้สเปนอาร์เจนตินาก็เคยเจอมาครั้งเดียวด้วยนะ
0: ในฟุตบอลโลก
1: เนี่ย1966เลยอ่ะ
0: 196ที่อังกฤษ
1: ได้แชมป์โลก
0: ครับ
1: ตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มอาร์เจนตินาชนะ 2-1
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ไม่เคยเจอกันเลย
1: 60ปีไม่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะ
0: เออ
1: มันเหลือเชื่อเหมือนกันนะ
0: เป็นไปได้นะเนี่ย
1: ส่วนการจัดทัพก็จริงๆก็สมบูรณ์หมดเนาะ
0: ครับ
1: ตัวเบราดี้ของอาร์เจนตินาเจ็บอยู่แล้วส่วนตัวแบนไม่มี
0: ไม่มี
1: ผมว่าสเปนก็น่าจะลงตัวที่มิดฟิลด์อย่างโรดรีกับฟาเบียนลุยส์ไหม
0: ใช
1: ่กลายเป็นว่าเปดรีเนี่ย
0: กลายเป็นสำรองไป
1: ต้องนั่งนะ
0: ใช่คือตัวหลักตรงกลาง2คนเนี่ยโรดรีกับฟาเบียนลุยส์ที่เล่นดีเหลือเกิน
1: ใช่
0: และเปรดี้นี่จะค่อยลงมาแบบเก็บคือตามแผนอ่ะส่วนสามารถทดแทนได้
1: ส่วนนี้คนอีกคนที่เซอร์ไพรส์คือไบเอน่าเนาะกลายเป็นว่าก็ด้วยสภาพร่างกายเขาอ่ะก็เลยต้องเป็นตัวเลือกแรกก่อน
0: ครับ
1: นิโก้วิลเลียมส
0: ์ชุดแชมป์ยูโรใช่นิโก้วิลเลียมก็แหมไม่สมบูรณ์เพียงพอแต่ไบเอน่าก็เล่นได้ตามแผนดีนะครับ
1: ก็น่าจะอุไนซิมอนโปโรคูบาซี่ลาป็อกกูกูเรย่าเนาะโรดี้ฟาเบียนลุยส์ลามินยามาวนี่แหละสี่ตัวบนก็ดานิโอโมแล้วก็ไบเอน่าข้างหน้าโอยาซาบาว
0: นี่คือจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกใช้ได้นะครับ
1: ส่วนอาร์เจนเนี่ยตามคาดเขายังไงพี่โยบีก็น่าจะเหมือนเดิมไหมจะครอบครอง
0: ใช่เขาเท่าที่อย่างที่เราว่าไปนะไม่มีตัวบาดเจ็บ
1: ไม่มีแบน
0: นะแบนใบเหลืองใบแดงอะไรนี่ก็ผ่านหมดนะ
1: ครับ
0: เอมี่มาร์ติเนสนาเวนโมรีน่าคริสเตียนโรเมโรลิซานโดมาร์ติเนสนิโคลัสตายาฟิโก้นี่คนนี้เล่นดีนะเนี่ย
1: ดี
0: แกร่งดีนะครับโรดิโกเดปอลนัดที่แล้วเป็นสำรองนะนั่นนี้อาจจะได้กลับมานะครับเรียนโดปาเลเดสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสฮูเลียนอัลวาเรซและเลโอเนลเมสซี่
1: คือถ้าใช้เดปอลเนี่ยหมายความว่าก็คงจะเน้นตรงกลาง
0: ครับ
1: เพราะอังกฤษโดนมาแล้วไงสู้เกมตรงกลางสเปนไม่ได
0: ้ครับ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกซิโมเน่เนี่ยมันเป็นตัวริมเส้นไงดังนั้นการใช้เดปอลเนี่ยมันน่าจะเพิ่มเกมดันกลางให้กับอาร์เจนตินามากขึ
0: ้
1: น
0: ในเกมที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมเขาเอาลูกชายของซิโมเน่ลงมา
1: ใช่
0: เป็นตัวจริงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วชนก่อนเลย
1: ก็ตัวนี้เลย
0: ปวนก่อนเลย
1: ไม่ต่างจากพ่อเลยแค่คนละตำแหน่ง
0: คนก็เลยคิดว่าเฮ้ยสกาโลนี่เขาเล่นเขาเลือกได้คือเขามียุทธวิธีเยอะนะ
1: วันนี้จุดที่น่าสนใจคือแดนกลางเนาะ
0: โ
1: รดี้ฟาเบียนลุยส
0: ์
1: แล้วก็ดานิโอโมเนี่ยวันนี้ต้องชนกับเอนโซแมคอลิสเตอร
0: ์เ
1: ด
0: อปอ
1: ลแล้วก็ปาเลเดส
0: อย่างเงี้ย
1: คืออาร์เจนอาจจะสเปนคลองไปแต่ว่าบอลถึงเมสซี่เมื่อไหร่ลุ้นตลอด
0: ใช่
1: แล้วฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยก็เป็นนักเตะที่กำลังจะยกระดับไปสู่ความเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะบทจะยิงก็แบบ
0: ใช่
1: พี่นึกออกไหม
0: เขายิงสวิตนะสวยนะ
1: ใช่
0: อย่างนั้นอ่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย
1: เป็นไงคู่นี้
0: คือฟุตบอลแบบนี้เนี่ยนะครับสองแบบเอาเป็นสองแบบแล้วกันนะแล้วแต่ท่านนะ
1: ครับ
0: ท่านชอบแบบไหนก
1: ็
0: ต้องไม่ผิดนะครับแต่เราบอกไปแล้วเนี่ยเมสซี่ทั้งใจ
1: อ๋อตัวหมายถึงว่าพี่โจอี้เชียร์เมสซี่เลยอยากให้อาร์เจนแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของรูปเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมองว่ามันเป็นโอกาสของใครมากกว่
0: าโอกาสนี่แน่นอนคือท่านจะได้เห็นแบบสเปนเนี่ยเขาจะต้องครองบอล ดูไปดูมาแล้วนะ
1: ตามหน้าเสือเขาให้สเปนเหลื่อมนิดๆนะถ้าตามหน้าเสือกันนะ
0: เขาให้สเปนครองบอลมากหน่อยส่วนอาร์เจนตินาท่านจะเห็นเมสซี่เดินเล่นเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันจะออกหน้านี้นะส่วนใครจะทำอะไรในแนวลุกเนี่ยแล้วแต่เขาเกมน่าจะเป็นลักษณะเนี้ยคือคิดว่ายังไงสเปนน่าจะครองบอล

0: ดีกว่าอาร์เจนตินา
1: สเปน7นัดเสียลูกเดียวนะ
0: อย่างเงี้ย
1: เกมรับนี่แบบ
0: ใช
1: ่นี่คือจุดเยี่ยมลูกเดียวอ่ะ
0: จุดแข็งเลยนะครับในเรื่องการครองบอลกองหลังอาจจะไม่ได้แบบแข็งแกร่งมากมายนะแต่ระบบเขาดี
1: ก็คูบาซี่เด็ก19อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เล่นซะแบบ
0: เออเห็นไหม
1: โอ้โห
0: ไม่รู้ว่ามองเอาไว้ตั้งแต่แรกบอกว่าจะเป็นตัวหลักตั้งแต่นาที
1: ผมนี่จะชื่นชมพวกเด็ก19มากเลยนะ
0: ทำไม
1: มันจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของใครหลายคนไงพี
0: ่
1: ตอนเอ็มบัปเป้ก็19ใช่ไหม
0: 19ที่ได้แชมป์โลกใช่ไหม
1: ลามีนยามาอย่างเงี้ยเนี่ยคู่แต่ว่ากับกองหลังเราไม่ค่อยเจอเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่นับยุคอดีตพวกเนสต้าคานาวาโรพวกเมื่อก่อนอ่ะ
0: เออเออ
1: คูบาซี่19นะ
0: เออซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ้าอายุน้อยๆควรจะเป็นผู้เล่นแนวลุกใช่ไหมถ้าต้องการความแน่นอนเนี่ย
1: คือเสียไปก็เอาใหม่
0: ใช่
1: แต่กองหลังมันเสียไม่ได้ไง
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ดังนั้นมันหาน้อยมากนะ
0: หาน้อยมาก
1: 18 19แล้วคุณจะเป็นแกนหลักในฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับก็คือคู่นี้นี่แหมมาเจอกันอย่างที่พี่เจตว่าไปนะไม่เคยเจอกันมาเลย
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: โอ้ย60ปีนะแล้วก็มีภาพเมสซี่อาบน้ำให้ลามินยามา
1: อันนี้ก็เป็นประเด็น
0: โอ้มันเหลือเชื่อจริงๆว่า
1: ครับ
0: มันเนี่ยเขียนบทเอาไว้นี่นะพี่เจตนะเขียนบทแบบนี้เนี่ยนะผมนี่ไม่วิเคราะห์วิจารณ์ว่าใครเล่นดีกว่าใครหรอกผมให้เมสซี่ไปเลยคุณเขียนบทมาอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เขาได้แชมป์สองสมัยซ้อนไปเลยบ้าบอคอแตกไปเลยดีไหม
1: หรือไม่
0: ว่าจะส่งต่อให้ยาเมา
1: ไม่อีกบทหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นยาเมาระเบิดฟอร์มเลยเพราะว่าเจ็ดนัดที่ผ่านมาเนี่ยสเปนดีจริงนะแต่เขามองว่ายาเมาเนี่ยยังดูไม่หวือหวาเท่าตอนยูโรเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นยุคของยาเมาเนี่ยเขาก็อาจจะมาระเบิดฟอร์มในนัดชิงถ้ามองอีกมุมนึง
0: ใช่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
1: และอีกภาพหนึ่งที่จะเป็นไวรัลแน่นอนก
0: ็
1: คือการปะทะกันระหว่างยาเมากับเมสซี่ถูกไหมพี่
0: เนี่ย
1: จะมีคนโยงไปหารุ่นนั้นแน่นอน
0: ดูทรงแล้วเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนละฝั่งกันนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มาอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ย
1: ต้องมีเฟรมเดียวกัน
0: มันต้องมีภาพเอาตั้งแต่จับมือละตั้งแต่จับมือแล้วต้องมีแน่นอน
1: ถูก
0: แล้วก็เมสซี่บอกเอ้ยถูสบู่หมดยังเนี่ย
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: เออดูสิ
1: ตอนนั้นเมสซี่เท่าไหร่อ่ะ19 20มั้ย
0: ประมาณนั้น
1: แล้วยาเมายัง
0: ยาเมา
1: เบบี
0: หลักเดือนน่ะ6เดือนเป็นทารกอ่ะเป็นยังไม่ถึงขวบอ่ะ
1: ก็เรียกยาเมากับยาลาสักทีได้มั้ยล่ะให้มาอาบน้ำให้เด็กไทยหน่อย
0: เออ
1: มันทุกคนนึงเนี่ย
0: มันก็เป็นไปได้นะเนี่ย
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะวันนึงมันจะมาเจอกันในนัดชิงฟุตบอลโลกนะ
0: ถึงบอกว่าเออมันใครเนี่ยมันเขียนสคริปต์เอาไว้เนี่ยว่าให้มันเกิดเหตุวันนี้ขึ้นมา
1: no.
0: ดูสิ
1: ดังนั้นเนี่ยผมว่ามัน2สตอรี่นะครับอย่างที่พี่โอยี่บอกคือเมสซี่ได้ไปเลยแล้วก็จะขึ้นทำเนียบเป็นโอ้โหผมว่าก็พูดได้เต็มปากนะถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะไปเทียบกับใครก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็เต็มปากได้อะ
0: ใช่
1: คุณเล่นนัดชิงฟุตบอลโลก3สมัยได้2แชมป์โลกได้9บัลลงดอสมมุตินะคุณจะไม่ตลอดการได้ไงอะ
0: คือสุดแท้ๆนะครับคือเดี๋ยวนี้เราคงจะไม่พูดว่าใครเก่งกว่ากันแล้วใช่ไหมผมเก่งกว่าคุณ
1: แต่ละคนก็มีแนวทาง
0: ทั้งที่มันคนละยุคกันใช่ไหมคุณจะไปบอกใครเก่งกว่ากันได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าสุดจริง
1: ๆแต่ถ้าเกิดยาเมามันเด่นมากๆพาสเปนเป็นแชมป์โลกมันก็คือเข้าสู่ยุคใหม
0: ่ก็ได้เหมือนกัน
1: คุณก็ต้องยอมก็ดูฟุตบอลให้มันสนุกในมุมประมาณนี้แล้วกัน
0: ถูกต้องแล้วท่านทรัมป์มาไหมทรัมป์มาไหมอ
1: ุ้ยเขาบอกมามอบเลยไม่ใช่เหรอ
0: ประธานแบบประธานในพิธีปิดเนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆนะภาษาบ้านเรานะ
1: เผลอขึ้นตั้งแต่ฮาร์ปทำโชว์แล้ว
0: เดี๋ยวมอบถ้วยให้ด้วยนะมอบถ้วยเสร็จ
1: มอบแหวนมอบแหวน
0: มอบถ้วยมอบแหวนท่านจะลงออกจากเฟรมไหมหรือว่า
1: ไม่
0: อยู่ต่อแล้วกันอยู่ต่อ
1: ไม่น่าออกคือแล้วไม่น่าออกแผ่นดินท่าน
0: โอ้คือแหมมันมีเรื่องเยอะนะครับที่เราจะต้องดูตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่เขาก็จะ
1: ผมลงเลย
0: ผมลงวิเคราะห์วิจารณ์เยอะแยะมากมายนะไอเรานี่มันขอให้มันเป็นไปตามสคริปที่เราต้องการแล้วกันโอ้พี่เจตไปทางไหนอ่ะ
1: ผม
0: นี่เมสซี่ทั้งใจแล้วคุณอ่ะ
1: ผมต่อเวลาแล้วกันผมไปสเปนแล้วกันเอา
0: แล้วไม่กลัวพระบิณฑบาตแล้วก็ต่อเวลาใช่ไหม
1: ครับ
0: สเปนใช่ป่ะเนี่ยใครก็ได้นะครับขอให้เป็นแบบเกมที่สนุกสนานแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหม
1: มา
0: สมกับการรอคอย
1: เรามาเก็บ4ข้อความสุดท้าย
0: เชิญ
1: เมนูกลับมากินรอบนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าไหมครับซีเรียสมากครับจากคุณโจผี
0: ไม่มีอะไรนะชีวิตอีกยาวไกลมาแล้วครับข้างหน้ารออยู
1: ่เขาบอกว่าไม่แล้วครับคู่นี้หล่อสูสี
0: ขอบคุณมากเลย
1: ผมขับรถกลับจากนครสวรรค์สายเอเชีย
0: ผมจะไปเที่ยวอะไรกับเขาเจ็บห้องเชือด
1: อุ้ยขอให้ฟีฟ่าไม่ต้องจริงที่3เลยได้ไหมครับให้จับสลากไปเลยเพราะมันยิงกันเยอะเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่อุ้ย
0: อะไรล่ะที่ซ่อนอยู่อ่ะ
1: หายสกอร์ล่ะ
0: ที่เห็นแน่ๆมันคือความ ความสนุกสนานใช่ไหมล่ะ

0: แล้วก็สถิติใหม่ๆก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะการยิงประตูอะไรเงี้ยก็มากมายนะสนุกนะอย่าไปคิดมากนะครับ
1: อ่ะวันนี้ครบถ้วน2ชั่วโมงเต็ม
0: ๆ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นคุณเอกม้าขาวกับพี่อูใหญ
0: ่
1: มารับช่วงต่อนะครับแล้วก็ติดตามยาวๆกับ FM 99จนถึงนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนะครับนะหังแล้วก็ดูพิธีกรนะจะรับหน้าที่บรรยายนะครับวันนี้เวลาหมดพี่จุ้ยพลชาติและผมเจษฎาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดุครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังออนไลน์ที่ FM9

0: นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนาทีนาไลฟ์บอลโลก
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะวันนี้อยู่ผมอาจารย์อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลฮะสวัสดีอาจารย์เอกด้วยนะครับ
1: สวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับนาทีนาไลฟ์บอลโลกนี่เข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะ
0: ถ้าใช่นะครับโอ้โหตะกี้ยืนคุยจับอาจารย์เอกอยู่นะก่อนเข้ารายการแป๊บเดียว
1: จบแล้ว
0: คืนนี้นัดที่104จบแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะเข้าสู่บรรยากาศฟุตบอลลีกกันแล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวเหมือนกันเนาะจากที่ตอนแรกยังเอ๊ะมันไม่กี่วันเองนะปั๊บจบแล้วนะครับ
1: ไปมา48ทีมแมตช์โคตรเยอะเลยมันจะแบบมันจะเบื่อไหมมันจะแบบ
0: เบื่อ
1: ไ
0: ม่เบื่อ
1: นะ
0: เบื่อเหมือนกันนะ
1: ผมยังอยากให้มีต่อ
0: เหรอ
1: เออพอได้ชมแล้วมันก็มันเป็นช่วงที่แบบมันช่วงปีซีซั่นนะเนาะ
0: ครับ
1: เป็นช่วงที่ฟุตบอลมันเบรกอ่ะ
0: ก็จะมีฟุตบอลโลกมาทั้งหมดนะ103นัด
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: มีฟุตซอลนัดหนึ่ง
1: ฮะ
0: เกมเมื่อคืน
1: นึกว่าเล่นเทนนิสกัน
0: โอ้โหงงเลยเมื่อเช้านั่งสับประงกไปสับประงกป่ะ
1: สนุกเมื่อคืนรอบชิงที่สาม
0: นะครับก็ยิงกันใครจะงงนะครับ
1: ฟุตบอลมัน
0: 4ต่อ6
1: มัน
0: สิบลูก
1: มันไม่กดดันนะพี่อู
0: ๋เออมันเล่นแบบก็ไปเรื่อยๆเลยให้จบแมตช์
1: เอาอย่างที่เราตามฟุตบอลมาเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ได้จริงจังแบบ 100% ทั้งคู่นั่นแหละ
0: โดนกับโด
1: นก็ได้
0: ยิงได้ก็ยิง
1: แต่ว่าพอมันไม่มีความกดดันแล้วมันแบบเล่นโคตรสนุกโคตรมัน
0: คือแต่ละคนก็เล่นกันตามสบายไม่ได้กดดันไม่มีแท็กติกอะไรเนอะเม
1: ื่
0: อวานเห็นความสามารถเฉพาะตัวมากขึ้น
1: คือเพราะบางทีมที่เป็นทีมใหญ่ๆที่มันโฟกัสกับการเข้าชิงหรือแชมป์อย่างเดียวอ่ะอันดับอื่นนี่มันปลอบใจความรู้สึกยากนะพี่อยู่นะ
0: ไม่ใช่มันดันกลายเป็นไอ้รอบเนี้ยที่เข้ามารอชิงเนี่ยมันเป็น4ทีมที่ลุ้นแชมป์โลกได้ทั้ง4ทีม
1: ไงใช่
0: เพราะมันทีมอันดับ1 2 3 4เต็ง1เต็ง2เต็ง3เต็ง4 FIFA ranking ก็เป็น1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมมันโฟกัสไปที่ต้องจบด้วยแชมป์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วพอมันไปไม่ถึงนะมันต้องมาชิงที่3มันก็ได้เล่นแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการจะได้ที่3หรือที่4เน
1: า
0: ะ
1: คือเล่นให้มันจบๆทัวร์นาเมนต์ไปอ่ะแต่กับการนั้นพอมันเป็นการชิงที่3ที่เมื่อวานเราพูดสถิตินะช่วงหลังๆชิงที่3
0: อ
1: ่ะเป็นฟุตบอลชิงที่3ที่มันสนุก
0: ส่วนใหญ่ที่3ก็จะเล่นไม่
1: ซีเรียสอะไร4ลูก5ลูก6ลูกเงี้ยเราได้เห็นอย่างน้อยๆ3ลูก4ลูกต้องมีอ่ะ
0: เมื่อวานผมกะว่าสกอร์นะจะอยู่ประมาณสัก 3-2 คือต่างคนต่างยิงกันโอ้โหมีไหนได้
1: มีใครคิดว่าสกอร์จะยิงถึง10ลูกมั้ยไม่น่ามีแล้วมั้งเนื้อ5 6ลูกผมว่ายังโอเคนะ
0: ผมว่า 3-2 นี่หนักสุดละ
1: ใช่
0: แต่นี่3-3
1: ซัดกันไป10ประตู
0: ไม่คิดว่าจะจบสกอร์นี้นะครับแล้วก
1: ็แต่มันแข่งตี4เนาะเมื่อคืนมันคุ้มอ่ะพี่มันคุ้มกับคนที่แบบ
0: กว่าจะจบ
1: อดตลับครับตอนนอนมันรอดูรอบชิงอันดับ3เงี้ย
0: แล้วเมื่อวานจัดรายการเสร็จกับอาจารย์เอกไปซัดกันก่อนด้วยไปซัดสุกี้กันก่อนโอ้ไปดูบอลต่อนี
1: ่
0: ทรมานมากนะ
1: ก็กว่าจะหลับ
0: เพราะมันจะล่วงอยู่แล้วไง
1: ผมอ่ะได้นอน10โมงล็อกเลย
0: ของผมลากยาวไปเลย
1: อ
0: นอนช่วงบ่ายสองตาไปดูนู่นดูนี่อะไรต่ออีก
1: แต่คืนนี้ไม่ดึกเท่าเมื่อวานนะ
0: ใช่คืนนี้ก็ตีสองใช่ไหมเพราะคืนนี้มันก็จะมีเรื่องของพิธีปิดอะไรเนื้อพิธีขั้นอะไรของมันด้วยการแสดงเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปิดท้ายดูว่าเพราะว่าตั้มบอกเขาจะไปมอบของมอบถ้วยรางวัลดิ
1: ใช่มีฮาร์ดไทม์โชว์คือพอมันจัดที่อเมริกานะพี่หูมันก็อาจจะ
0: คิว
1: ความยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ด้วย
0: คิวมันออกมาแล้วใช่ไหมอาจารย์เอกว่าพวกฮาร์ดไทม์โชว์มันจะมีใครลงบ้างอะไร
1: ผมยังไม่ได้เช็ค
0: จับไม่ได้เหมือนกัน
1: น่าจะมีมา
0: แต่ลิซ่าไม่มีแล้วมั้ง
1: ลิซ่าไปเปิดละ
0: ลิซ่าเปิดไปแล้วใช่ป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นปิดแล้วมั้ง
1: เดี๋ยวผมเช็คดูให้อีกที
0: เขาจะเป็นชุดเซตใหม่ป่ะ
1: ใช่
0: ป่ะเป็นเซตใหม่อีกเซตนึงเป็นชุดเซตปิดอะเนาะจัสตินบีเบอร์อะไรพวกนี้ป่ะ
1: น่าจะซุปเปอร์สตาร์พวกนักลงนักร้องอะไรไปเยอะกัน
0: จัสตินบาร์เบอร์อะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวเราเช็คให้ดูอีกทีผมเมื่อวานพอรอบชิงที่3เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คงจะมาโฟกัสที่รอบชิงชนะเลิศที่แบบไลฟ์สเตเดียมนะเมื่อวานเล่นที่ไมอามี
0: ่ครับ
1: ชิงแบบที่3
0: ก็อย่าลืมเช็คเวลากันให้ดีนะใครที่มาอุตส่าห์มานึกว่าเว้ยเหมือนเมื่อวานนะมั้งตีสี
1: ่ตื่นมาก็
0: ตื่นไปทีก็พอดีเลยตื่นมาก็รับแชมป์เลยนะครับ วันนี้ก็เตะตีสองนะเตะเร็วขึ้นนะครับเตะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะ
1: ครับไทม์โชว์เนี่ยอาจารย์จะมีแจ็คสันบีเวอร์ BTS พี่เป็นสาวกเขาไหม
0: แจ็คสันบีเวอร์หรือว่า
1: ใช่ BTS เนี่ยวงจากไหนอ่ะ
0: BTS ก็วงจากเกาหลี
1: ผมไม่อันนี้ผมไม่อินเลย
0: วงจากเกาหลีใช่พวกเด็กๆหลาน
1: ชากิล่ามาดอนถ้ามาดอนน่าชากิล่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาดอนน่านะรุ่นเราอยู่แล้วยังโอเคนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มาดอนน่าโอ้ยมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยนะ
1: โคเพย์ด้วยจัน
0: อ๋อโคเพย์ด้วย
1: เบอร์น่าบอยกุสตาโวดูดามิลผมไม่ค่อยอินผมไม่ค่อยรู้จักเขาบอกว่าในช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์
0: เนี่ยคนหลังก็ดูดามิลผมคุ้นเขามากเลย
1: ผมไม่ผมถ้าต
0: ้
1: องไปเห็นนะจัน
0: เออต้องเห็น
1: จะใช้เวลาเนี่ยจะใช้เวลาในการแสดงดนตรีเนี่ย11นาทีแต่ช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์จะใช้เวลากินเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ17นาทีตั้งแต
0: ่ที่เขาบอกว่า17
1: นาทีตั้งเวทีเก็บเวท
0: ี
1: แต่ว่าแสดงจริงๆอ่ะประมาณ11นาที
0: ครับ
1: 11นาทีครับประมาณครับ
0: โอเค
1: โหนานอยู่นะ
0: ก็ได้อยู
1: ่ได้อยู่
0: ทีก็ถ้าตีก็ทัก2เพลงนิด
1: ๆ
0: ก็น่าจะเป็นเพลงแบบเพลงรวมมั้งอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิ
0: เพลงนึงก็ร้อง
1: ศิลปิน
0: 4คนแล้วมั้ง
1: 11นาทีเนี่ยเอาถ้าเพลงแบบไม่ยาวมากก็ประมาณ3เพลงอ่ะ
0: นาทีสักเพลงละ3นาทีอะไรเงี้ยนะ3นาทีนิด
1: 11นาทีศิลปินที่เท่าที่เราพูดมาเนี่ยมันโหเป็นวงก็มีเดี่ยวก็มีประมาณ5 6
0: หรือไม่ก็มาแนวเพลงแบบรวมๆเหมือนพวกไอ้ VR The World อะไรเงี้ยยาวหน่อย
1: เหมือน
0: 7-8 นาทีอะไรเงี้ยร้องกัน
1: เหมือนลิซ่าที่เขาแสดงเปิดไงจันเพลงเดียวใช้3ศิลปิน
0: อ
1: ่ะมีของเรามีของบราซิลแล้วก็ทางแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมา3เลยเพลงเดียว
0: ไปลองดูมีศิลปินไอ้ดูฮอมเบลด้วยเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชก่อนติดใจเรื่องคุ้นๆมากเลย
1: ดูให
0: ้แต่คนอื่นก็รู้จักหมดนะวันนี้ก็รอลุ้นแล้วกันรอดูเพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะรอดูนอกจากฟุตบอลด้วยแล้วก็พิธีการด้วยเนาะว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการเมื่อไหร่นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้พิธีเปิดหลายคนก็บอกว่ามาขึ้นอลังการเนาะลิซ่าก็ทำให้ว่าเป็นกระแสของบ้านเราเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ว่ากันไปนะครับบอลเริ่มตีสองนะครับก
1: ็
0: จะได้รู้กันละ
1: นี่คุณแม่เขาเป็นแนวไหนอ่ะ
0: เออเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นละพอเห็นหน้าแล้วไม่คุ้นละแต่ชื่อยังคุ้นอยู่อาจจะต้องมีวงด้วยป่ะสเปนจะเจอกับอาร์เจนจันเอกว่าถึงลีกาไหมคู่นี
1: ้ผมหูแล้วฟุตบอลโลกไอ้ช่วงท้ายนะอาจารย์รอบรองเนี่ยชอบฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสแพ
0: ้
1: ชอบอังกฤษแพ
0: ้
1: เมื่อคืนชอบฝรั่งเศสแพ้
0: ครับนี่เลยต้องรีบสาม
1: วันนี้ขอชอบอาร์เจนตินาแล้วกัน
0: อ้าวทำไมมากลับทำไมกลับเมื่อวานยังชอบสเปนอยู่เลย
1: ก็เป็นไรก็วันนี้จะชอบอาร์เจนอยากให้แม็กกาได้แชมป์โลก
0: คนอื่นก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อน
1: ไม่ใช่ผม
0: แต่คนอื่นก็เดือดร้อน
1: น่าจะวาวแต่ละวัดแล้วล่ะถ้าแนวนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วนี่ผมชอบอาร์เจนตินาด้วย
1: ผมชอบอาร์เจนตินาด้วยวันนี
0: ้ครับ
1: โอ้แต่ก็เมื่อกี้ฟังพี่เจตกับพี่โจอี้พูดถึงพวกสตอรี่เรื่องใส่ตรงใส่ตีมันก็เพลินดี
0: ครับ
1: เพราะว่าคู่เนี้ยในฟุตบอลโลกรอบชิงแล้วยังไม่เคยเจอกันแล้วเป็นทีมที่อย่างที่พี่อู๋บอกอะแรงกิ้งก็1-2เป็นทีมเต็งแชมป์ตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: สเปนก็เป็นฟุตบอลระบบส่วนอาร์เจนตินาก็มาด้วยระบบด้วยแล้วก็มันมีความพิเศษของเขาเรียกว่าอะไรเทพเจ้าเมสซี่ยังอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างน้อยเขาก็มีโปรไฟล์แชมป์เก่ามานะ
1: ใช่
0: เป็นแชมป์เก่ามาแล้วก็ปีนี้โอ้โหเมสซี่ฉายแสงสุดๆเลยนะครับ มาเจอกับทีมเวิร์กที่โอ้โหแม้กระทั่งฝรั่งเศสนะเจอทีมเวิร์กสเปนเข้าไปเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนเป็นเจ้าแห่งทีมเวิร์กจริง
1: ๆครับพี่อู๋กดเข้าไปดูเนี่ยกุสตาโวอาร์โดโฟดูดาเมลลามิเรสเขาบอกว่าเป็นนักไวโอลินชาวเวเนซุเอลาเออก็เห็นภาพดูก็น่าจะออกแนวพวกคลาสคลาสสิก
0: หรือก็เป็นอาจารย์สอนในนี่ฟิตเนส
1: ด
0: ูดาเมลอะไรเงี้ยดูดาเมลอ๋อกำลังดู
1: เลยฟิตเนสไม่ต้องเชิญนี่เจอนักแอโรบิกสวนลุมเราไปจะดีกว่าอีกเอาไปทำไมฟิตเนส เอาไปโชว์เต้นที่นู่นเลย
0: ฝรั่งบ้าน
1: ชอบเลยนะชอบเลย
0: อาจารย์สอนฟิตเนสเราเข้าไป
1: เต้นไม่ทันอ่ะ
0: เปิดหมอลำไปเลยอ่ะ
1: โคเพย์ไม่ต้องอ่ะโคเพย์ไม่ต้อง
0: ครับ
1: อ่ะก็น่าจะมีทีเด็ดอยู่มั้งฮาร์ฟไทม์โชว์อ่ะถ้าเป็นพวก
0: อ
1: เมริกันเกมนะ
0: ใช่ใช่
1: ไอฮาร์ฟไทม์โชว์มันก็เป็นส่วนสำคัญของกีฬาเขาอยู่แล้วอ่ะ
0: จะว่าไปมันก็เป็นจุดขายของเขาได
1: ้ถูกถูก
0: นะถ้าทำมาไม่ดีผมว่าก็โดนด่าเหมือนกันนะนะระดับแหมเจ้าภาพมีทั้งศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: หรือว่าใครมีข้อมูลก็ส่งมาบอกหน่อยคือไอ้วงที่มาส่วนใหญ่ผมก็ได้ BTS ได้ยินชื่ออยู่แต่ว่าตัวเนี้ยวิสโซโวดูดาเมลเนี่ยผมไม่รู้จักเลยไงถึง
0: ก็อาจจะเป็นเป็นนักไวโอลินเราเลยไม่รู้จักไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเอออาจจะมาแบบร่วมสร้างสีสันเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงอาจจะเป็นแกจะมามีช่วงน่าจะต้องมีช่วงช่วงอะไรเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะลูกช่วงโซโล่ใช่ไหมให้โซโล่ไวโอลินอย่างเงี้ย
1: ก็ขนาดเพลงอยู่ภาคชัมเบอร์ลีกอ่ะยังออกแนวพวกไวโอลินนะ
0: ใช่ใช่จะเป็นเครื่อง
1: มันก็คลาส

0: สิกกันถึงทุกวันนี
1: ้มันเครื่องดนตรีคลาสสิกนะ
0: ใช่
1: เสียดายนะผมเล่นเชลโลไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น
0: เสียดายถ้าเชิญฮาร์ปไทม์โชว์ถ้ามีเป่าแคนผมไปเลยนะของชอบเลย
1: แต่เป็กบอกไป
0: เป่าแคนได้โยกเอวด้วยไม่เป็น
1: ดูน่าจะยากอยู่นะ
0: ยากเรื่องเป่ายากกันเรื่องเป่ายาก
1: ถ้าเป็นพวกขลุ่ยพวกอะไรพวกนี้โอเคเมื่อก่อน
0: เราเรียนอยู่แล้ว
1: เอ้ยผมคะแนนดีด้วยนะเมื่อก่อนชอบนะ
0: อันนี้เขาเรียก
1: ผมว่าน่าจะยากอยู่
0: เขาเรียกประเภทสีประเภทสายวะท่านพวกไวโอลิน
1: ใช่ใช
0: ่ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ข้อความมาคุยกันนะครับทาง4689899ก็เอาเป็นว่ามันก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆเนาะก่อนผมว่าโฟกัสหลักจริงๆอ่ะมันก็จะอยู่ช่วงตีสองนั่นแหละ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนทางเพจ Facebook YouTube ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับช่วงหัวค่ำมีบอลไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเกมอุ่นเครื่องนะเมื่อวานทีมจากอังกฤษก็มีอุ่นเครื่องไปหลายทีมพวกเอฟเบอร์ตันนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด
1: ์แมนยูฝั่งเยอรมันก็เยอะนะ
0: แฟงเฟิร์ต
1: แฟงเฟิร์ตดอทมุนเลเวอร
0: ์อามูกอะไรพวกนี้ก็เขาก็มีอุ่นไปแล้วนะครับผมเข้าไปเช็คดูฟุตบอลอุ่นเครื่องโอ้โหท่านนี่ขนาดว่าช่วงปิดซีซั่นที่บอลกำลังเริ่มเนี่ยโอ้โหเว็บไซต์บอกผลบอลนี่แบบยาวเถือกเลยอ่ะ
1: ก็เมื่อวานเราไล่ดูโอ้โหร้อยกว่าคู่อ่ะ
0: ทีมดังๆตอนนี้มีเยอรมันอย่างชาลเก้04น่าจะกับเอสเกเบเกอาว่าจันมันเขียนชื่อเอาตัวเดียว21นาทียัง00อยู
1: ่ปีนี้ก็กลับมามีไอ้เจ้าเลเวราบี
0: ้
1: นะแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันต้องดูการเสริมทีมกันนะผมอยากจะดูเพราะว่าส่วนใหญ่พวกทีมจากลีกา2ของเยอรมันเวลามันขึ้นมาแล้วมันไม่เสริมทีมเราเห็นได้ชัดว่าหลายๆทีมร่วงกลับไปการเสริมทีมสำคัญนะดูอย่าทำบวกปีที่แล้วอะรอดได้เพราะว่าไปยืมตัวพวกตัวเก่าๆมาใช่ป่ะตัวจากไอพีเมียทั้งหลายตัว
0: ใช่ไอ้ชาวเก้นี่เชโก้ป่ะจ๊ะ
1: เชโก้เชโก้
0: เอเดนเชโก้แล้วก็ไอประตูเก่าลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ไปไอนี่คาริอุสไง
0: เออมีคาริอุส
1: นะฮะ
0: ก็เลื่อนชั้นมาผมกำลังจะเข้าไปเช็คดูว่าใน5ลีกหลักเนี่ยน่าจะเป็นลาลีกาสเปนที่จะได้เขาเรียกว่าออกสตาร์ทก่อนพี่หู
1: สเปนเนี่ยสตาร์ทก่อนนะเพราะว่าชอบปิดหลัง
0: สเปนเนี่ยออกสตาร์ทก่อนสเปนจะออกสตาร์ทแมตช์เดย์แรกเนี่ยวันที่16สิงหาแล้วก็ อีก3ลีกที่จะเล่นกันสัปดาห์ต่อมาคือวันที่22เนี่ยก็มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีศึกเกาโชเซเรียอิตาลีแล้วก็ลีกเอิงส่วนบุนเดส29สิงหา
1: ครับ
0: ท้ายสุดแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก
1: เพราะบุนเดสเขาเตะน้อยกว่าอยู่แล้ว
0: ว่าโปรแกรมบุนเดสเขาลงตัวสุดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะบุนเดสเขาเตะน้อยชาวบ้านเขา
0: เบรกนี้ทีมก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าช่วงหิมะตกมันอยู่ไม่ไหวอ่ะนะ
0: ก็วันนี้เนี่ยเห็นมีทีมในบุนเดสลีก้าเมื่อวานเบรเมนก็อุ่นนะอาจารย์วันนี้มีเบรเมนทัวร
1: ์
0: บางทีเขาก็อาจจะแบ่งเตะมีทางด้าน
1: เยอะเพราะว่ามันมีบอลหญิงด้วยไงบอลหญิงของแต่ละสโมสรด้วยนะในลีกดังๆเขาก็เตะกันนะครับเมื่อวาน
0: ก็มีทางด้านสตุตการ์ดอุ่นเครื่องมีเซบีย่าอุ่นเครื่องกำลังจะไล่ดูว่าทีมในพรีเมียร์เนี่ยมันจะมีลงเล่นถ้าลงเล่นก็อาจจะช่วง 3-4 ทุ่มนั่นแหละ
1: ผมว่านะเดี๋ยวรอบอลจบเนี่ยและอีกสักประมาณอาทิตย์นึงหลังจากบอลจบนะคราวเนี้ยจะเดือดและเรื่องการย้ายทีม
0: ใช่
1: นะก็จะมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกข่าวลือแต่ว่าบางทีนักเตะบางคนมันยังอยู่ในช่วงที่มันแบบเพิ่งจะกลับจากฟุตบอลโลกบางทีมก็ยังเล่นอยู
0: ่นี่ขนาด
1: มันก็จะไม่ค่อยคุยเรื่องการย้ายทีมอ่ะ
0: ก็ไหนเมื่อวานอ่ะตัวนักเตะอยู่ที่อเมริกามีข่าวเฮียวีโกอย่างโมแกนโรเจอร์นะโอ้โห
1: เต็มไปหมดเลย
0: สะเทือนกองอังกฤษเลยอ
1: ่
0: ะที่เขาบอกว่าเป็นดีลแบบเชลซีที่ปาดหน้าอาร์เซนอลร้อยเท่าไหร่นะอาจารย์
1: 217ใช่ไหมที่มีข่าวว่าประมาณ117เพราะก่อนหน้านี้มันข่าวว่าจะประมาณ130ด้วยซ้ำ
0: 117นี่ทำลายสถิติของเอลเลียตเลยนะ
1: เอลเลียตไม่ได้
0: 116
1: โอ้โห117นะ
0: โรเจอร์นี่แตะหลัก100ปู่ค่าตัวมันเวอร์วังมากนะพี่หู
1: อาจจะทำลายสถิติไอ้นี่ก็ได้นะตัวถูกสุดก็ได้นะ117ล้านกีบตัวแบบพีคไปเลยอย่างเงี้ย
0: เท้าอะไรเท้าอะไร
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันคือตลาด

0: มันลุ้นแฮตทริกอยู่แล้วมันเป็นชิงอันดับที่3อ่ะผมว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมนะแมนๆเลยในใจเพื่อนด้วยเพราะพี่แฮตทริกบอลโลกโหนะ
1: มัน
0: แล้วมันแมตช์สุดท้ายได้พี่โ
1: อมันต้องอีก4ปีง่ายหรือเปล่า
0: ก็ซาก้าฤดูกาลเนี้ยทัวร์นาเมนต์นี้กับบอลโลกเขาก็ไม่ค่อยฟิตอ่ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้ฟิตลงพื้นเลยลง
0: ผมก็ชื่นชอบแล้วก็ลูกโซโล่เดี่ยวต่อฝาโลง 6-4 แล้วนะโอ้โหโคตรเยือกเย็นนะ
1: แต่ลูกนั้นสุดยอดนะ
0: ใช่ใช
1: ่หลังเหลืองนี่หักเลยอ่ะลากไปโอ้โห
0: พี่ผิว
1: สวยจริงลูกนั้น
0: ไอ้รอบรองมีข่าวซาก้าเจ็บไหม
1: มีข่าวว่าไม่ฟิต
0: ผมคิดว่าม
1: ีแต่เรื่องของสภาพร่างกายไม่ฟิต
0: เจ็บ
1: ไม่ถึงกับเจ็บอะไรมากมายแต่ข่าวไม่ฟิตมีตลอด
0: ใช่
1: ตัวไปแบบไม่ฟิตอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อารมณ์เดียวกับไอ้เจ้านิโคบิลเลียมอ่ะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่า
1: หนีไปก่อน
0: คุณจะเอาให้นิโคบิลเลียมกับซาก้าเล่นแบบพีคเต็มร้อยมันก็ไม่ได้
1: เพราะบิลเลียมมันกับ2ปีที่แล้วกับยูโรมันสุดจริง
0: มัน
1: โหมันเหมือนมียามาเอา2คนอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็เลยต้องเอาไปแต่ปีนี้พอสภาพร่างกายไม่ได้จริงๆอ่ะลงแทบไม่กี่นาทีเองอ่ะนะครับ
0: ก็ถือว่านี่เห็นไหมทูเคิลผลงานบอลโลกดีกว่าเซอร์กับเซาเกตแล้วนะ
1: ครับ
0: ได้อันดับที่3
1: ก็ถือไว้แอคได
0: ้แอคได้แอคได้
1: ถือไว้แอคได
0: ้ใช่
1: ถือไว้แอคได
0: ้ตั้งแต่1966 60ปีพอดีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาไม่สนเลยไงฝรั่งเศสเหมือนไปเล่นให้จบๆอ่ะ
0: ใช่ฝรั่งเศสมาเอาครึ่งหลังพี่อู
1: ครึ่งแรกครึ่งหลัง
0: ผม
1: คนละม้วนเลยนะ
0: พี่จับตัวมา
1: โดน
0: กุสโตมีกุสโตมีอีบูและอีบูโดนด่ายับเลย
1: ผมว่าจริงๆเขาไม่เอานะ
0: ไม่เอา
1: แล้วพอครึ่งแรกมันโดนไป4ไง
0: มัน
1: ครึ่งหลังมันเลยต้องเอา
0: ถ้าไม่เปลี่ยนตัวหลักลงมามันจะโดนมากกว่านั้น
1: โอ้แต่อีบูนะดีแล้วล่ะที่ไม่ต่อกับลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ก็พี่คิดดูครึ่งแรกโดน 4-0 น่ะครึ่งหลังถ้าไม่เอาตัวหลักลงมาผมว่าฝรั่งเศสโดนอีก
1: ฝรั่งเศสตั้งแต่ไม่มีซาลิบารู้เรื่องเลย
0: ใช
1: ่หลังนี่รู้เรื่องเลยนะว่ามีปัญหาเรื่องกองหลังเลยอ่ะ
0: กับการท่าอังกฤษโดนเมื่อคืนผมว่าอังกฤษก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าโฟกัสมันไม่ใช่มันหลุดไปแล้วอ่ะตั้งแต่รอบรอง
1: แต่ถ้าครึ่งแรกโดน 4-0 นะครึ่งหลังเอาเหมือนกันแน่น
0: อ
1: นเพราะมันเยอะเกินไปว่าประการที่มันโดนไอ้ไม่เอาโอเคแต่ครึ่งแรกคุณโดนไป4แล้วครึ่งหลังโดนอีกกลับบ้านแพ้
0: ไม่
1: 6-0 อย่างเงี้ย
0: ผมหมายถึงอังกฤษไง
1: อ
0: ังกฤษถ้าโดนฝรั่งเศสชนะ 6-4 อ่ะผมว่าอังกฤษเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายใช่ป่ะ
1: มันเหมือนกันมองว่าถ้าอังกฤษแพ้ 6-4 ก็ไม่ซีเรียสถ้าครึ่งแรกอังกฤษโดนไป4
0: อ่
1: ะอังกฤษก็ต้องทำเหมือนฝรั่งเศส
0: เหมือนกัน
1: เอาอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทูเคิลมันจะเป็นการรับแรงกระแทกพายุลูกที่2เพราะลูกแรกคุณโดนตั้งแต่รอบรองแล้วไงใช่ป่ะล่ะ
1: เออแต่ฝรั่งเศสมันก็แปลกนะผมว่าจุดนึงนะที่ฝรั่งเศสปวดหัวนะคือระหว่างไอบาโคล่ากับดูเออ
0: ่าใช่
1: สังเกตคู่นี้ดิว่าลำลงเป็นตัวจริงเนอะมันจะไม่ค่อยพลิ้วอ่ะมันต้องไปสำรองทั้งคู่เลยพอดูเอสตาร์ทก็ดูเงียบไปพอบาโคล่าลงมาดูดีขึ้นนะแปลกเงินคู่นี้แล้วมันเป็นบอลคนละทรงด้วยเนอะ
0: ใช่
1: คนละแนว
0: กับเปเชดูเอจะเป็นตัวหลัก
1: ดูจะเป็นตัวหลักมากกว่าช่วงนี
0: ้แต่พอมาเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศส
1: ผมว่าบาโคล่าเด่นกว่านะ
0: โดยชอบบาโคล่า
1: ผมว่าบาโคล่าเด่นกว่านะ
0: ก็โหมันพูดได้ทุกมุมนะชิงอันดับ3เมื่อวานประธานเป้ก็กดไป2
1: ใช่อย่างงี้ก็โอกาส
0: ดาวซันโวก็นำ
1: ได้ดาวซันโวนี่สูงนะ2ลูกอ่ะ
0: คือเมสซี่ต้องยิง2เพื่อเทียบเท่าเอ็มบัปเป้กับการเจอสเปนน่ะยาก
1: ผมว่ายากนะผมว่ายากอ่ะโอกาสจะยิงสเปน2ลูกเงี้ยคือลูกหนึ่งผมมองว่ามีโอกาสสูงนะ
0: อ
1: ย่างได้อยู่นะเมสเซ่แต่โอ้โหแต่จะยิงสเปน2ลูกเนอะยากอยู
0: ่ครับ
1: เพราะสเปนก็ขึ้นชื่อว่าโอ้โหกว่าจะไปผ่านในไอกองกลางคลองบอลให้ได้ก่อน คือเจอสเปนนี่ต้องคลองบอลให้ได้ก่อน
0: คิดดูนะกลาง2ทีมเนี่ยโอ้โหมันตัวท็อปหมดเลยอ่ะ
1: มันคนละแบบ
0: โรดี้ไม่ผมพูดถึงความแบบเป็นระดับโลกอ่ะโรดี้ฟาเบียนลุยส์ใช่มั้ย
1: ใช่
0: ฝั่งนี้มีเอ็นโซ
1: แล้วก็มีเปดี้คอยสลับ
0: มีเมก้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปาเลเดสเล่นกับอันนี้นะผมว่าเล่นดีว่ะ
1: จริงๆปาเลเดสอ่ะมันดีตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมว่ามันติดนิสัยเกเรไอ้เนี่ยเวลาเล่นชอบเล่นแรงแล้วมันก็ชอบไปโดนไอ้เหมือนโรเมโร่เลยปาเลเดสอ่ะบางทีมันก็ชอบหลุด
0: ทุกตัว
1: โดนไป
0: อาเจนสังเกตดูดิ
1: บอลอเมริกาใต้อ่ะ
0: คือมัน
1: ลิซันโดก็เป็น
0: มันแล้วแต่แมตช์ไหมวะอาจารย์หรือว่าแล้วแต่แทคติกในแต่ละเกมที่ พี่สังเกตดูแล้วลิซันโดก่อน

0: โรเมโล่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: ไม่ต้องสืบ
0: ใช่ไหม
1: เรือพอ
0: แม็กกานี่อย่าคิดว่าเบานะ
1: เรือพอตอนอยู่อูดีก็หนักอย่างนี้นะ
0: เอนโซก็หนักพวกเนี้ยสายสายบู๊อ่ะ
1: พวกนี้เข้าแต่ละดอก
0: ใช่ใช่คุณเห็นเอนโซตัวเล็กๆนะเวลาตันทีนะพี่หูแม็กกาเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มัน
1: พวกนี้เวลาสายเต็ม
0: ก็ดูเกมรอบรองไอ้ซิเมลเน่ลงมาเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่หัวอย่างเดียวอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็น DNA ของเขาด้วยหรือด้วยแท็กติกในแต่ละเกมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโค้ชเขาเก่งนะสคาโลนี่อ่ะ
1: อย่างสเปนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความคลาสสิก
0: ใช่
1: ป่ะการต่อบอลการออกบอลตรงกลางโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้เปดี้ฟอร์เบนลุยโรดี้พวกเนี้ยมันจะแกะเพสเก่ง
0: ขนาดว่าฝรั่งเศสเพสดีๆเจอสเปนแกะเพสนะโอ้โหพวกนี้จะ
1: เป็นพวกฝีมือแกะเก่งส่วนอาร์เจนเนี่ยเป็นพวกแบบ
0: สายบู๊
1: ขึ้นจากสังหาร
0: โอ้โห
1: แล้วแต่ละตัวนี
0: ่บอลมันเนี้ยมันจะ
1: สายแบบไอเดียเขาเรียกนะไอลูกศรหัวแดงเลยแบบพุ่งแบบพร้อมบวกอ่ะ
0: สายบวกสายบวกกับสายคลาสสิกนะ
1: วิ่งมาเหมือนโฟคิงเลยกิลอยากมีเรื่องเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครก็ได
1: ้อยากมีเรื่องอ่ะ
0: มาก ูเอาหมด
1: กลางอาเจนอ่ะกลางโฟคิงอ่ะ
0: แต่อย่างที่เราคุยนะว่าฟุตบอลถ้ามันจะครบเครื่องอ่ะมันต้องบู๊ด้วยบุญด้วยฟุตบอลคุณจะเหมือนทูเคิลที่แบบโอ้โหโดนเตะแล้วแบบคุณเค้าเรียกโดนเตะแล้วร้องคุณไปฟ้องผู้ตัดสินที่4คุณ
1: อ
0: ย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยพี่หูคือมันต้องแบบมันต้องบู๊กลับหน่อย
1: ไอ้นั่นก็โอ้โห
0: ใช่ป่ะ
1: มาแบบตั้งแต่ไอ้เนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงแรกอะก็เอาอุดแล้วอะ
0: ไม่พี่ถ้าเป็นเราอะปล่อยให้ไอ้เจ้าหนูซิเมลเน่ปล่อยให้เอนโซปล่อยให้พวกนี้มาไล่เตะอย่างเดียวนะใช่ป่ะเฮ้ยมันต้องปาล์มเด็กมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบ
1: ก็ดูทรงแล้วคงได้คุมต่อแหละนะ
0: ไม่น่าพลาด
1: ไม่น่า
0: ไม่น่าถึงยูโรอะถึงยูโรอะอันนี้พูดถึงทุกเคิลใช่ไหม
1: เอออย่างแล้วก็เอามาคุยได้ว่าจบที่3
0: ก็ผมคิดเหมือนพี่ตรงที่พอจบที่3แม่งแอคได้
1: อื้อได้คุยได
0: ้
1: ได้ค
0: ุ
1: ยได
0: ้อย่างน้อยก็ดูโลครั้งหน้าก็น่าจะ
1: ดีกว่าเซอร์นะดีกว่าเซอร์นะจบเซอร์จบที่4อันนี้จบที่3
0: อันนี้มองอันนี้คุยกันหลังเกมนะเราแบบทำตัวเป็นเซียนหลังเกมนะ
1: ครับ
0: พี่ว่าอาจารย์น่าจะคิดมั้ยกูทำไมถ้ามันเล่นกับกูแบบนี้ตั้งแต่เกมนู้นกูก็เหนื่อยนะหมายถึงว่าเหมือนนัดชิงที่3ที่อังกฤษเล่นกับฝรั่งเศสอะ
1: มันก็พูดยากมันคนเราบริบทไงใช่ป่ะคือถ้าบุกอย่างเงี้ยอาเจนบอกก็ดีเหมือนกันสวนง่ายหน่อย
0: เหรอ
1: ใช่ป่ะก็มันไม่รับเห็นป่ะอาเจนมันเจาะไม่เข้าไหวมั้ยล่ะ
0: ไม่แต่ผมคิดว่ามันถ้าอังกฤษรับจ๋าอาเจนจะชอบไง
1: มันก็ไม่แน
0: ่
1: มันคนละแบบนะฟุตบอลมันอันนี้คือมันเหมือนมันบอลมันไม่เอาอะไรกันไงมันก็เล่นได้เต็มที่อ่ะแต่ไอ้นั่นมันบอลจริงจังอ่ะผมว่ามันไม่ได้เล่นได้แบบนี้หรอกใช่ป่ะ
0: แต่
1: วันนี้มันเมื่อเช้าผมว่าเป็นบอลแบบโซโล่ส่วนตัวกันเยอะนะมันไม่ค่อยได้ทีมเวิร์คเท่าไหร่หรอก
0: หลังบ้านไม่ต้องพะวงแล้วไงเสียก็ไม่เป็นไรอ่ะเกมบุกก็บุกกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: จับ
0: เดี๋ยวรอฮะใครชอบสเปนใครชอบอาร์เจนค่ำคืนนี้เดี๋ยวรู้แล้วนะฮะ
1: แล้วโอ้โหคู่นี้ลองคิดดูนะว่าแฟนบอลใกล้เคียงกันเนอะนะแฟนสเปนแฟนอาร์เจนเนอะน่าจะใกล้เคียงกันมากนะ
0: ไม่หนีกันไม่หนีกันเพราะมัน
1: ทีมใหญ่อ่ะ
0: คนชอบบอลระบบก็ไปสเปนแต่คนชอบบอลที่มีเมสซี่เป็นแกนหลักก็ต้องมาอาร์เจนตินา
1: บอลระบบต้องจีนบอลระบบต้องจีน
0: ทำไมฮะ
1: ก็ทุกเรื่องเลยอ่ะระบบเมียนั่งดูทั้งวันเลยระบบได้ยินอยู่ประจำระบบ
0: อยากเห็นแท็กติกคู่นี้สู้ทั้งเลยอ่ะผมคือเดาก่อนเกมเดาไม่ออกว่าสกาโลนี่จะเล่นแบบไหนหรือเดลาฟูเอนเต้จะเล่นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิมยึดมั่นในหลักเกณฑ์ของตัวเองเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ก็ผมเชื่อว่านะเล่นตามเกณฑ์ตัวเองอ่ะสเปนก็ชัดเจนเขาก็สายคลองบอลอยู่แล้ว
0: ถ้ามันไม่มี
1: อาเจนก็เน้นพวกทำลายเกมเพราะว่ามิดฟิลด์เขาก็มีแต่พวกไล่หัวอะใช่ไหมเอนโซแม็กกาพวกเนี้ยมันก็สายเดอพองเงี้ยสายบ้าพลังทั้งนั้นน่ะก็ไล่ทำลายแดนกลางไปแล้วก็สุดท้ายก็ทำยังไงก็ได้ให้บอลไปจบที่เมสซี่
0: ถ้าลูกพี่สั่งเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหหน่วยกล้าตายอะทุกตัว
1: ใช่นะครับ
0: ทุกตัว
1: อ่ะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูไอ้นี่กันหน่อยเอสเอ็มเอสกันสักนิดหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้างนะเข้ามาทุ่มหนึ่งก็บอกว่า ลุ้นอัลวาเรสยิงเหมือนอังกฤษเหมือนยิงอังกฤษอยากได้ยินเสียงปั่นโค้งๆของหน้าหาง
0: ถ้าจะปั่นโค้งๆวันนี้ก็ต้องเมสซี่ฮูเลียน
1: แต่อัลวาเรสเนี่ยลูกยิงลูกเนี้ยโอ้โหมันเหมือนก๊อปลูกที่ยิงใส่บาซ่าแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ตกรอบเลยนะ
0: ใช
1: ่ลูกยิงอย่างนี้ของอัลวาเรส
0: ของ
1: ฮูเลียนเนี่ยของขากินก็เลยนะ
0: ของสเปนถ้าโค้งๆก็ต้องซ้ายยามาวนะอาจารย
1: ์อืมก็ต้องอย่ามา
0: ถ้าอยากได้ยินคำว่าม
1: ีตัวปั่น
0: โค้งจากหน้าหาง
1: นอกนั้นมันก็ไม่มีใครปั่นนะ
0: เพราะสไตล์ปั่นโค้งมันมีไม่กี่ตัวในสองทีมเนี่ย
1: ครับ
0: เอ้ไอของโอยาซาบาลไม่ค่อยมีแบบนั้นเนาะ
1: โอยาซาบาลผมว่าเขาเข้าพอดมากกว่า
0: เออ
1: เขาไม่ได้ยิงปั่นแล้วก็ต่อบอลกับเพื่อนแล้วไปเข้าพอดนะ
0: ใช
1: ่พอเขาต่อบอลกับเพื่อนดีโอยาซาบาลเนาะมันเข้าล็อกมากเลยครับพี่รองแชมป์เจอรองแชมป์ชนแชมป์อ๋อแล้วก็ดูที่ไหนครับสองท่านวันนี้ผมก็น่าจะดูที่บ้านอ่ะไม่ได้ไปดูที่ไหนเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมสนใจผมชอบแบบอุปกรณ์ผมเยอะทั้งน้ำทั้งอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปดูที่แบบเยอะๆคนเยอะๆบางทีผมเป็นคนเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วขี้เกียจเจอปัญหาเรื่องห้องน้ำไง
0: คือตอนนี้ยิ่งดูคนเดียวเราดูได้นะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมดูบางคนเดียวไม่สนุกพี่
1: เด
0: ี๋
1: ยวละ
0: ต้องไปบางทีเขาจัดแดงเดือดปูไปบนห้องบนห้างนี้ไปนะดูฟุตบอลดูกับเพื่อนตอนเป็นรุ่นแต่ถ้าพอแก่ตัวนั่นแหละพอคนเยอะแล้วเราเป็นคนที่แบบเข้าห้องน้ำบ่อย
1: ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำบ่อยแล้วพอไปเบียดเสียดกันก็ไม่ไหวอ่ะก็คงจะดูบ้านเหมือนกันทั้งคู่ครับ
0: แต่ทางโมโนแม็กน่าจะมีจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟเหมือนเดิมนะ
1: เห็นเมื่อวานอีกหลายท่านส่งเข้ามาบอกว่าที่สวนลุมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสวนลุมมันมีจัดหรือเปล่าแต่ว่าทางโมโนเนี่ยสวนรถไฟจะจัดแน่ๆ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็มีบอกวง BTS featuring กับโคเปชื่อเพลง Universe ครับปีนี้ไม่ได้เปิดไอเพลงฟุตบอลโลกของปีนี้เลยไปเปิดแต่เพลงเก่าๆเลยไม่รู้จักเพราะปกติเราจะต้องรู้ใช่ไหมว่าเพลงคนเนี้ยมันร้องคู่กับใครยังไงอย่างไอปีนั้นอะพิทบูร้องกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แต่ว่าปีนี้พร้อมไม่ได้ฟังเพลงใหม่เลย
0: ผมเคย
1: ฟังอยู่เพลงเดียวเองเปิดเพลงเดียวเป็นของ
0: ลิซ่า
1: เออ
0: เคยเปิดอยู
1: ่เพลงอื่นผมไม่เคยฟังเลยจะได้เคยฟังไหมโคเปอร์ BTS
0: ไม่เคยฟังอ่ะไม่เคยฟัง
1: BTS เขาจะเป็นท่อนไหนนี้ป่ะแบบร้องเป็นเกาหลีเขาไหม
0: พี่อูผมยังจำหน้าศิลปินไม่ได้เลย
1: เขาเป็นวงเขามีหลายคน
0: ผมไม
1: ่ไม่ที่จำได้เพราะว่าหลานเนี่ยหลานเขาชอบ BTS เขาชอบ BTS ผมพบผมชอบ MRT
0: คนละอย่างคือไอ้ที่รู้จักลิซงลิซ่าเนี่ยก็จากลูกสาวนะพี่ตอนนี้เขายังเป็นวงอยู่อ่ะลิซ่านี่ก็ดังมาตั้งแต่ตอนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่อยู
1: ่แบ็คพิงค
0: ์เนี่ยที่อยู่เกาหลีอยู่แล้วก่อน
1: เมื่อก่อนเห็นจานเอกถือค้อนมาจำเลยถือค้อนชมพูอ่ะ
0: หลังหมู่ค้อนชมพูเนี
1: ่ยแล้วตอนนั้นสาวพวกแบ็คพิงค์ก็จะมีค้อนชมพูอ่ะ
0: แต่นี่เขาก็โอ้เป็นระดับโลกเนาะน้องลิซ่าเน
1: า
0: ะ
1: มาเช้ามึงกินขนมไม่ BTS นี่อยู่เลยซื้อมาหลานชอบซื้อ
0: แต่ว่าพี่ผ้าจะเอาใครมาโชว์โหเขากองแล้วเชื่อผมเลยผมมันจะออกมาดีด้วย
1: ใน
0: ช่วงฮาร์ปไทม์โชว์เนี่ย
1: ช่วงหลังเจป๊อปก็กลับมาฮิตเหมือนกันเนาะนะเพราะแต่ลิซ่านี่เขาคงภาพจำก็ยังคงเป็นเคป๊อปอยู่มั้งใช่ไหมเน
0: า
1: ะติดก็มีเคป๊อปเนาะบอกสวัสดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดหนูต้องขอบคุณนะเอกมากๆอีกครั้งนะคะกับการที่ชัดฟันธงบอลโลกนัดชิงที่3เมื่อคืนคือนะเอกฟันธงใครครับขอบคุณครับคุณเทย
0: ลง
1: ท
0: ุ
1: น
0: ไปนะชอบฝรั่งเศส
1: ก็คือจะได้ช
0: อ
1: บฝรั่งเศส
0: ผิดท่าอะไรโอ้โหนี
1: ่เดือดร้อนไปด้วย
0: ตั้งแต่ครึ่งแรก 4-0 นี่แบบโอ้โหงานโคตรหยาบอ่ะ
1: ครึ่งแรกเล่น
0: แต่วันนี้ผมชอบอาร์เจนตินา
1: แล้วลูกที่เข้าแต่ลูกอ่ะผมว่าไอ้นี่ก็ตรงเป็นตรงนะไอ้ไม้เมยองอ่ะ
0: ใช่ไม่หรอกพี่ผมว่าด้วยกองหลังด้วย
1: ผมว่ามันดูง่ายไปหน่อยลูกที่โดนอ่ะเนาะ
0: เ
1: ขาบอกมีคีดูด้วยครับจัสตินบีทีเอสมาตอนหน้าตามนี้ครับจากคุณบีลิวพูคีนูรีฟมาด้วยเหรอ
0: ไม่แน
1: ่มาตามอะไรอ่ะตามหมาป่ะ
0: มาเป็น
1: จอร์นวิกมาสักเดียวเลย
0: จะมาตามหมาอะไรบอลโลก
1: บีเบอร์โดนก่อน
0: อาจจะเป็นนี่ป่ะอาจารย์เป็นแบบอาจจะเป็นชื่อที่เป็นพวกเซเลบมาดูอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะว่าช่วงแรกๆไอ้
1: คีนูรีฟเขาก็ดังอยู่แล้วนะใช่ไหม
0: ช่วงแรกๆพระเอกฮอลลีวูดที่เขาเล่นเข้ามาผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นเพื่อนกับที่เป็นเพื่อนกับไอเดวิดเบคแฮมอ่ะที่เขาเล่นเป็นสายลับอ่ะ
1: ทอมครูซป่ะ
0: เออ
1: ทอมครูซทอมครูซเออทอมครูซ
0: ใช่ใช่
1: ทอมครูซอืม
0: โหแต่ซุปเปอร์สตาร์เยอะบางทีกล้องแพนไปผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ่ะ
1: อืม
0: ถ้าเป็น

0: ดารายังพอคุ้นตาอยู่แต่บางทีเป็นพวกนักกีฬาที่เป็นพวกอดีตในการเกมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ยินอ่ะเออเราก็ไม่รู้จัก
1: เป็นพวกถ้าเป็นพวกสายบาสผมรู้จักเลยเออบอก90นาทีคืนเนี้ยมีเมสซี่อยู่ในสนามคิดว่าแพ้ไหมผมคืนนี้ผมมองว่าอาเจนได้แชมป์อ่ะผมเลยมองว่าคืนนี้ไม่น่าแพ้
0: 90นาทีผมก็จะกินกันไม่ลง
1: ผมว่าไปจุดโทษนะคู่นี้มีสูงนะน่าเจาะกันยากทั้งคู่แล้วนัดจริงด้วยผมว่าก็ต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่คุณอู๋อาร์เซนอลยังตามเปาวเลสอยู่ไหมครับใครอะเปาวเลสดูกันตัวไหนอะ
0: เปาวเลส
1: ช่วงหลังมีข่าวเยอะเลยกันนอนมีทุกข่าวเลยมีทุกตัวเลยข่าวเนี่ยเมื่อวานยังนั่งคุยคมอยู่ยังถามคมอยู่เฮ้ยคมมันข่าวมันมั่วมันสนใจคนนู้นตัวนี้ไม่
0: ม
1: ั่วหรอก
0: เชื่อผมเถอะคือบางท
1: ีไม่ผมว่ามันเป็นพวกแบบประเภทแค่มองมองเฉยๆแต่ไม่ได้ถ
0: ึ
1: งขนาดซ
0: ื
1: ้ออ่ะ
0: พี่จะเอานักเตะสมมติว่าพี่จะเอานักเตะปีกซ้ายคนหนึ่งพี่ต้องมีช้อยอย่างน้อย5คนพี
1: ่
0: พี่ไม่ไปโฟกัสกับคนคนเดียวแล้ว
1: นี่ไปมานี่โรเจอร์นี่จะโดนไฮแจ็คแล้วจะเสร็จเชลซีเอานะครับ
0: ผมว่าทีมใหญ่ๆไม่มีทางพี่อยู่ต่อให้เป็นพวกลิเวอร์พูลซิตี้
1: มันต้องมีแผน2หน่อยเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องมีช้อย2ช้อย3ช้อย4มันมีตัวเลือกเผื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ช้อยกรณีที่ทําไม่ได้จริงๆตัวนี
0: ้ทีมเดียวอาร์เซนอลลิเวอร์พูลถ้าจะมีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งเนี้ย3คน4คน
1: อ
0: ะจะไปมองว่ามันเป็นข่าวมั่วหรือข่าวอะไรพวกนี้นะผมว่ามันมีมูลมาหมดแหละ
1: ครับ
0: ส่วน
1: อาจจะให้พวกแมวมองอะไรตามดูอยู่ก่อนนะยังไม่ยื่นอะไร
0: ส่วนได้หรือไม่ได้อ่ะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เลยอันนี้อีกเรื่องนึงนะ
1: แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันมีรับลวงพรางกันเยอะไงทำเป็นไม่ยื่นรอทีเดียว
0: ล่าสุดผมเห็นในตุรกีฟิจิฟันไดเนี่ยกับเบซิกตัสนี่มีข่าวอีกนะ
1: แล้วทีมจากไอ้ตุรกีเนี่ยตัวแสบเลยอ่ะ
0: แต่ผมไม่กล้าลงข่าวอ่ะ
1: เพราะพวกนึงให้ค่าเหนื่อยได้ถึงไง
0: ตุรกี
1: เนี่ยน่ากลัว
0: ตุรกีได้เปรียบลีกอื่นตรงไหนหรือเปล่าตลาดปิดหลังสุดนะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยที่พวกทีมเนี่ยตุรกีอ่ะเวลาให้ค่าเหนื่อยสังเกตดิคือกินให้ไม่ถึงนะโอ้โหอันนี้ให้ได้นะ
0: บางคนมองว่าเฮ้ยทำไมโมซาร่าที่มีข่าวกับ
1: ตอนแรกก็จะไปเออ
0: ทำไมค่าเหนื่อยแค่นี้มันมากกว่าค่าเหนื่อยครับบางทีค่าภาพลักษณ์บางทีมันได้อย่างอื่นเยอะมากพี่เห็นข่าวนี่เมื่อล่ะออสการ์ที่มาอยู่จีน
1: อ
0: ่ะมันบอกว่าไม่เคยใช้เงินเดือนเลยนะพี่มันใช้เงินโบนัสเว้ยในแต่ละเกมที่มันเล่นเออเงินบอกเงินเข้าบัญชีบอกหูเมียยิ้มเลยไอ้ที่ใช้อยู่ที่มาอยู่ในเมืองจีนเนี่ย
1: ไม่มัน
0: ใช
1: ้
0: เง
1: ิน
0: จากเงินโบนัสนะ
1: คือเงินเดือนไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้บัตร ATM มันอยู่กับเจ้าหนี้ไงเจ้าบัตรเจ้าหนี้เขากด
0: จีนเทาว่าพี่ไม่ใช่จีนเทาไม่ใช่ของ
1: จีนเทาเขาไปออสการ
0: ์แล้วจีนให้ค่าเหนื่อยเป็นเงินปอนด์นะเว้ยหลักแสนนะออสการ
1: ์
0: เออเยอะมากเยอะมาก
1: ครับ
0: นี่พวกลูกกงโลกูนี่มีข่าวทีมจากตุรกีหมดเลยพี
1: ่แล้วตุรกีตอนนี้นะเขาถือว่าเป็นไอ้นี่ได้เหมือนกันนะเชียงกงนะเขาชอบอดีตคนเคยดังนะ
0: ก็ทอซาเข้าไปเนี่ย
1: ใช่ใช่พวกนี้เขาชอบแล้วให้ค่าเหนื่อยสูงด้วย
0: โอซิมเฮนอยู่กับเลเวอร์ยังพีคอยู่เลยไปอยู่กับการาเฉยอ่ะ
1: ก็ไอ้อย่างโอซิมเฮนเมื่อก่อนก็พี่มีข่าวมาปะทีมนู้นทีมนี้ค่าเหนื่อยจ่ายไม่ได
0: ้เล
1: ย
0: เวอร์พูล
1: โอ้โหทีมเป็นตุรกีมันจ่ายได้สบาย
0: เชลซีมีข่าวโอซิมเฮน
1: หมดแล้วจ่ายที่สามสี่แสนเนี่ย
0: ใช่
1: ตังมันเยอะนะ
0: เยอะตุรกีทีมรวยนะ
1: ใช่มีตังเยอะนะครับ
0: ทีมไม่รวยนะ
1: บอกดีครับคุณเด็กกระดูกเชียร์สเปนครับสเปนครับคืนนี้คุณไก่101นะครับ
0: สูสีออกได้หมดครับ
1: ใช่รักใครรอบชอบใครที่ไม่ติดอยู่แล้วนะครับสงสัยครับทำไมตอนจุ่นรับงานนอกเจ้าของงานจะโอนให้จุ่นรีบบอกว่าไม่ต้องขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นเพราะอะไรครับคุณโจผีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: จุ่นรับงานไม่ผ่านเอเจนต์หรอรับเองหรอ
1: หรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะรับต้องขอรับเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยไม่รับโอนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไอ้พวกนี้หน้าไอ้จุ่นเนี่ยน่าจะไทยเทา ไทยเทาออกจะเกือบดำละ
0: เงินสดใช้คล่องอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยอาจารย
1: ์เออถึงได้มีปัญหาต้องรับเป็นเงินสดอย่างเดียวของผมที่อะไรก็ได้บางทีไปถึงทำงานยังไม่รู้เลยได้เท่าไหร่ทำเสร็จแล้วก็กลับ
0: ไม่ผมเห็นแล้วพี่จุ่นอ่ะมันมือถือมันอ่ะมันไม่มีแอปมันใช้3310อยู่เพราะฉะนั้นจะมาเปิดแอปธนาคารสแกนนู่นนี่นั่นไม่ได
1: ้
0: มันต้องใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ครับ

0: สมาร์ทโฟนไม่มี
1: ม
0: ีแต่ขึ้น 1,800 1,900 3ปี4ปีไม่มี
1: รุ่นอาม่านะ
0: เออ
1: แย่งอาม่าใช้อยู่บอกสตาร์ดังไปโผล่ในมวยปล้ำกันที่นิวยอร์กเยอะสงสัยวันนี้ไปดูบอลโลกใช่เห็นมีมวยปล้ำเขาก็พวกดังๆดาราดังๆไปแจมประจำอยู
0: ่อ่ะวันก่อนผมยังเห็นจอห์นซีน่าไปดูบอลโลกเลยนะแบบที่เม็กซิโกเล่นน่ะ
1: อ๋อนี่เขาบอกจริงว่าโคลเพย์กับ BTS เนี่ยเพลงเก่าครับมาเกือบปีแล้วชื่อ My Universe ส่วนที่พูดเป็นโชว์ครับอ๋อไมคีนูก็ครูดครับค
0: ุ
1: ณบีลิเวอร์พูลอ๋อ
0: ก็คือเอาเพลงนี้มาฟิตกัน
1: ม
0: าแสดงโชว์ในคอนเสิร์ตนี้คือแสดงว่ามันไม่ใช่เพลงบอลโลก
1: อ๋อแสดงว่าไม่อยู่ในระบ
0: า
1: ดบอลโลก
0: แต่เป็นเพลงที่มันเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณคุณบีลิพูด้วยเพราะผมเนี่ยผมฟิชเจอริ่งกับใครก็ได
0: ้
1: ฟิชเจอริ่งได้หมดอ่ะ
0: รับ
1: ครับ
0: ฟิชเจอริ่งกับบังนะ
1: ครับเขาบอกซากเขาบอกว่าบุคโยซาก้าเนี่ยแฮตทริกสองสมัยอันนี้โอ้ข้อความมายาวเลยเดี๋ยวผมอ่านรวดทีเดียวเลย
0: ครั้งที่แล้วมีอ่ะผมนึกไม่ออก
1: ในนี้จะในนี้ผมอ่านก่อนอ่านไปก่อนแล้วก็ทุกวันนี้มีแมวมองยุโรปมาดูที่ไทยบ้างไหมเมื่อคืนบอลเอนเตอร์เทนยิงสวยกันทุกลูกเลยไลฟ์เมื่อคืนเล่นดีมากเสียดายวันอาเจนเลยแล้วก็เมสซี่ได้เขี่ยของยามามาแล้วหรือเปล่าครับเมสซี่เขี่ยยามาเหมือนพี่อูเขี่ยจานบีตอนเด็กหรือว่าเปิดนะตัดสายสะดือมาเลย อันนี้เป็นข้อความเดียวกันนะแต่ว่าส่งมาเป็นตอนผมเลยอ่านรวบไปเลยทีเดียว
0: แล้วเข้าใจมากนะพี
1: ่
0: ส่งมาครั้งละข้อความนะเนี่ย
1: อืม
0: ไม่ใช่ข้อความยาว
1: ใช่ใช่
0: หกมาหกเจ็ดคำถาม
1: ใช่ใช่มาติดต่อกันเลยนะครับ
0: ทุกวันนี้มีแมวมองยุโรปมาไทยไหมผมว่าไม่มี
1: ผมว่าไม่น่ามีหรอก
0: คือถ้ามีน่าจะในเจลีกอะผมว่ามี
1: ไม่ได้หลีกขนาดต้องมีตัวแมวมอง
0: ใช่
1: ผมว่าไม่ในขนาดนั้น
0: หรือพี่ๆสายบอลไทยถ้าคิดหรือถ้ามีส่ง
1: ม
0: าบอกหน่อย
1: ไม
0: ่มีหรอก
1: ผมว่าไม่น่าเนาะไม่น่า
0: ถ้าเจลีกผมว่าเยอะเลย
1: ครับถ้าเจลีชัวร์แน่เพราะว่าเราจะเห็นพวกไอ้เกาหลีญี่ปุ่นไปกันเยอะเนาะ
0: เพราะว่าทีมบางทีมในญี่ปุ่นเขาก็เป็นพันธมิตรกับหลายสโมสรระดับโลกนะ
1: ส่วนไลท์นี่ก็ตอกหน้าไอ้นี่เนาะไอ้อดีตไอ้โค้ชลิเวอร์พูลกับแกมซูเดต
0: อ
1: ่ะที่ออกมาด่าเด็กเคนไลท์ไงแล้วบางบอกว่าไลท์ฉันไม่ถึงไอ้เด็กเคนไลท์กับไอ้เอเดสัน
0: ด่าสองคนใครจะถึงวะชุดเนี้ย
1: เนี่ยแหละก็ไลท์มันไม่สมบูรณ์วันนั้นนะ
0: ไม่วันที่เจอกับอาเจนผมยังงงเลยว่าทำไมถูกเคลื่อนถอนไลท์ออกถ้าเป็นผมนะผมฝืนใช้เลยก็มันเหลือแค่หกเจ็ดนาทีเอง
1: ไม่หรอกผมว่าอย่างไลท์นะถ้าให้มันเปลี่ยนออกเองอ่ะมันกูไม่ออกหรอกนอกจากมันคงไม่ไหวอ่ะน่าจะส่งสัญญาณนะแล้วตัวอย่างเด็กแค่ไลท์มันไม่ควรโดนเปลี่ยนออกแสดงผมเชื่อว่าเขาน่าจะส่งสัญญาณว่าเขาไม่ไหวจริงเพราะก่อนเริ่มอ่ะก็มองว่าอาจจะสำรองด้วยซ้ำ
0: เพราะเจ็บแฮมสตริง
1: ใช่เพราะมีอาการบาดเจ็บอยู
0: ่
1: ส่วนเมสซี่นี่ก็จัดยามาไปแล้วยามาวันนี้อาจจะเป๋ก็ได้เจอเฮียเข้าไปเฮียตัดสายสะดือมา
0: เขี่ยจุดตั้งแต่เด็กๆแล้วมั้งตอนเป็นทารกอ่ะ
1: ไม่ใช่ยามาแล้วถ้าเมสซี่เขี่ยไม่ใช่ยามาแล้วคนอื่นละ
0: อู๋ไม่รู้ว่าภาพนั้นกี่ปีนะ
1: เ
0: ผลอๆยามาถึงขวบยังไม่รู้นั่นน่ะตอนเด็กๆอ่ะ
1: น่าจะเด็กมากหรอกบอกเชียร์สเปนครับแต่รักเมสซี่อย่างผมก็ชอบนะในสเปนผมก็ชอบหลายคน
0: มุมคือถ้ารักพี่เสียดายถ้าพี่อยู่มุมยิงกันเยอะๆวันนี้จะมีไหม
1: ผมว่ายากผมว่ายากนะเพราะว่าถึงนัดชิงแล้วมันต้องระวังหน่อยนะเพราะทั้งคู่อ่ะเวลาใครโดนไปแล้วมันโอกาสมันจะเอาคืนมันยากเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่มีอุบัติเหตุโป๊ะในช่วงต้นเกมสักลูกนึงอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: มีบอกสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองบอลโลกนัดชิงจะขาดดาราฮอลลีวูดอีธานอูขึ้นไปผูกขาโรยตัวลงมาแบบในโอลิมปิกมันจะไม่ครบองค์ประกอบนะครับจะคุณยุ้ยบางนา
0: ก็นี่ไงทอมครูซไปแทนแล้วนี่ไง
1: เออให้ครูซไปเพราะว่าหน้าคล้ายกัน
0: ไม่ปกติคืนนี้นัดชิงที่นิวยอร์กเนี่ย
1: เดี๋ยวดิเอากลับมาก่อนกลับมาก่อนคุณเอกคุณจะไปอย่างนี้เลยไม่ได้คุณต้องมาอวยก่อนครับ
0: เอา
1: อวยคือหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายกัน
0: กับทอมครูซ
1: กับทอมครูซ
0: ทอมอูไม่ไปนะ
1: อายุก็ไม่ต่างกันมากมายนะอะไร
0: รู้เท่ากับพี่เหรอ
1: ไม่ๆเขาแก่กว่าผมคุ้นแก่กว่าแต่ว่าหน้าคล้ายกันก็เรื่องตอนเล่นเรื่องท็อปกันน่ะหน้าเหมือนกันจะไอ้นี่เลย
0: คิดยี่สิบกว่าปีแล้วนะไอ้ที่ตอนที่พี่ปั่นจรวดอยู่นะ
1: ท็
0: อป
1: ค
0: ู่นะขับจรวด
1: ใช่ตอนนั้น
0: ขับจรวดปั่นจรวดอยู่
1: ใช่นะ
0: ขับจรวดอยู
1: ่ลมเก่งด้วย เอาอันแรกดีกว่า
0: ไม่กำลังจะบอกว่าแวนนี้จริงๆที่นิวยอร์กเนี่ยวันนี้เม็ดไลฟ์มันกี่ที่นั่งนะอาจารย์80,000เนี่ย
1: 80,000กว่า
0: ต้องมี
1: 87
0: ต้องมีอุดมศักดิ์แล้วคนรอบข้างไปเนี่ยก็น่าจะ 2-3 ที่นั่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไปก็ลำบากอีก
0: อุดมศักดิ์เขาแคนเซิลตั๋วรอบชิงนะ
1: ผมยืนยันว่าเก้าไงมีคิวจัดเก้า
0: ไปส่งเมียที่ระยองมา
1: ครับ
0: เมืองจันทร์
1: มีคิวจัดเก้าก็เลยนี่
0: คิดค่าบัตรนัดชิงเท่าไหร่เนี่ย
1: โอ้โหน่าจะโหดน่าจะโหดอย
0: ู
1: ่อ๋อนี่เขาส่งมาบอกอ๋อข้อความมันพิมพ์ยาวไม่ได้ครับอ๋อเ
0: หรอขอบคุณมากมาก
1: ก็ขอบคุณมากมากไม่เป็นไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับบอกเมื่อวานโนวักกับบีเบอร์ไปดูมวยปั้มที่ MSG อ๋อนะครับของเม็ดไลท์เนี่ยเคยจัดคู่เดอะร็อกเจอซีน่าเมื่อปี13หม
0: อ
1: โอ้โหอันนี้คู่แบบยุคนั้นนี่คือ
0: โอ้
1: สนามแตกนะ
0: เดอะร็อกกับ
1: เดอะร็อกกับซีน่าจอนซีน่าตอนโอ้ตอนนั้นเดอะร็อกนี่กำลังสุดๆอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ใช่ป่ะซีน่าก็กำลังขึ้นมา
0: ก็ก็เดอะร็อกพอเขาสอบติดตำรวจอ่ะเขาก็เลิกเล่นเหมยปั้มเลย
1: เพราะจอนซีน่าตอนนั้นมันดัง
0: ไงก็ไปไล่วิ่งจับดอมอย่างเดียว
1: ไอ้ตอนนั้นที่เขาจะพูดตลอดนะว่าเห็นหมีไหมไงเขาบอกยูแคนซีหมีอ่ะใช่ปะล่ะ
0: ยูแคนซีหมี
1: เขาบอก
0: ท่าไม่ตาย
1: หมีอะไรยูแคนซีหมีคุณเห็นหมีไหมอะไรเงี้ยท่าไม่ตายของจอร์จีน่า
0: แต่ถ้าคู่นี้มันก็สนุกนะว่าเป็นระดับโลกทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เ
1: อออ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปดูทางไอ้นี่บ้าง
0: ผมเข้าไปเช็คดูนะพี่อู
1: ๋ครับจันเอก
0: ตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนพบกับอาร์เจนตินาที่เมดไลท์สเตเดียมเนี่ยราคาเบื้องต้นของฟีฟ่าเบื้องต้นนะอาจารย์
1: ครับ
0: 7,000ตีสัก 8,000 เหรียญน่ะต่อใบอันนี้ราคาที่เขาตั้งไว้
1: 7,000 กว่าเองเหรอ
0: 7,000 เหรียญ
1: เฮ้ยโอ้โหผมโอนเกินไปเยอะเลย
0: ตีไปสักประมาณ 259,000 บาท
1: นิด
0: ๆแต่ในตลาดรีเซลพี่อยู่ราคาพุ่งสูงขึ้นเยอะมากประมาณ300,000ถึง80ล้าน
1: คืออารมณ์ตัวผีป่ะตัวผีเจอมีตัวผีไหมหน้าสนามมีตัวผี
0: มีไหมยังคิดว่ามีไหมอเมริกา
1: ผมว่ามีทุกที่เลย
0: มีนะ
1: เออนะ
0: เขาบอกว่าตั้งแต่300,000จนถึง80ล้าน2ล้าน 2.3 ล้านเหรียญนะครับพี่อยู
1: ่ก็ดู
0: ว่ามันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับโซนที่นั่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ดูคู่ดิผมว่าตัวถ้าเป็นถ้ามีตัวผีจริงผมว่าราคากระจายตอนเนี้ยก็ดูนัดชิงเด็ดเป็นสเปนใช่ป่ะอาร์เจนตินาก็สมควรแก่ราคานะ
0: ใช่แล้วมันไม่เหมือนกับฟุตบอลโลกครั้งอื่นที่มันมีฮาร์ฟไทม์โชว์ที่เป็นพวกซูเปอร์สตาร
1: ์
0: บางทีคนเข้าไปดูในแมตช์นั้นก็มันก็คุ้มนะพี่หมู
1: ใช่ใช่
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตแค่ได้ดูบอลโลกนัดชิงนี่ก็สุดแล้วว่าม
1: ันเหมือนได้ดูพิธีเปิดบางคนไปเพื่อไปนะไปอยู่ในพิธีได้ถ่ายรูปนะอยู่พิธีเปิดพิธีปิดนี่ก็คุ้มแล้วอะไรเงี้ย
0: ไปเป็นล้านดอลลาร์นะ
1: เอาเหรอโอ้7,000กว่าเหรียญเองเหรอ
0: คือ
1: ตอนนั้นตอนที่จะไปดูผมโอนให้เขาไปแสนกว่าเหรียญเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่อยู่ที่ว่าพี่นั่งโซนไหนนั่งโซนบีพี
1: นั่ง
0: อ๋อโซน
1: นั่งโซนไอหลังคา
0: เดี๋ยว
1: อยู่บนหลังคาเลย
0: หลังคานั่นเป็นส่วนเกิน
1: อยู่หลังคาม
0: ันเป็นส่วนเกิน
1: ตีนดู
0: เฮ้ยพี่ฟุตบอลโลกมีไหมที่แบบซื้อตั๋ว VP แล้วมีแบบมีน้องๆมาเสิร์ฟเบียร์มานั่งเป็นแบบพิตตี
1: ้
0: ใกล้ๆเลย
1: ไม่น่ามั้งไม่น่ามีหรอมั้งผมว่า
0: แต่ถ้าเป็นสนามใหญ่เขาก็จะมีขับมีเล้าอยู่ข้างในมาเสิร์ฟบงเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟอาหารเป็น VP อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ถ้าบอลไทยอ่ะทำได้อยู
0: ่
1: เพราะบอลไทยอย่างเวลาผมเข้าไปดูผมก็จองประมาณสัก100ที่อย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็มีทีมงานเอ็นมาเด็กเอ็นมาเลยเหมาทั้งอัลบั้มเลยเอามาทั้งหมดนั่นแหละ
0: ไม่แต่สนามบอลไทยที่เราไปภาคบอลดีจีมีโซน VP นั่งแบบสบายๆมีอาหารมีเครื่องดื่
1: ม
0: ให้ด้วยแต่ราคามันก็จะสูงหน่อย
1: พอนั่งปุ๊บแม่เล้าก็เดินไปเลยจะเรียกใครเรียกอะไรยังไง
0: เป็นเด็กเค้าเรียกว่าเด็กเสิร์ฟคอยบริการเพราะเราไม่ต้องทำอะไรห้องน้ำในตัวมี
1: ครับ
0: มีบาร์มีที่นั่งดูบอลสบายๆมีจอทีวงทีวีให้
1: จานเอกไปถึงก็จอซีน่าเลยอ่ะอยู่แกนซีมี
0: แต่ถ้าเรามีตังค์อ่ะเราก็ VP นะอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมโอ้โหก็พวกเศรษฐีอยากดูบอลเยอะแยะไป
1: แต่เดี๋ยวนี้ไปสนามไม่ได้อ่ะอย่างสนามราชบังไม่ไหวแล้วนะไปเดินกลัวร่วงแล้วนะ พราะสนามราชมังมันชันใช่ป่ะเวลาดูสิงสูงหูนี่ให้เราไปเดินไม่ได้พี่บอกว่ามีการล่วง
0: พี่อยู่พี่ไม่ต้องแค่เดินขึ้นอัฒจันทร์หรอกเอาแค่พี่เดินจากหน้ารามมาหน้าสนามตอนนี้ผมก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะพี
1: ่ถ้าเดินไกลไม่เป็นปัญหาจันเอกผมไม่มีปัญหาเรื่อง
0: เดินชันเนี่ยนะ
1: แต่เดินชันใช่เพราะว่าเข่าไงข่าวฟ้าอ่ะมันไปแล้วไงใช่ป่ะควายหน้าควายหลังควายไหนก็ไปหมดแล้ว
0: มีวิธีเดียวที่พี่จะไม่ให้เข่าปวดอ่ะตัดขาทิ้งอ่ะขาซ้ายตัดเลย
1: เพราะทุกคนนี้มันก็เดิน3ขาอยู่แล้วไงจันเอกมันก็ไม่ใช้ขาซ้ายเป็นหลักอยู่แล้วใช้3ขา
0: เดินเหมือนกันถ้าเดินชันผมไม่ไหวอ่ะไม่ไหว
1: ใช่ๆ
0: นี่ไปดูวอลเลย์บอลวินแอลล่าสุดยังต้องเอารถไปจอดในพื้นที่กกท.นะอาจารย์
1: พอใครบอกเฮ้ยดูผมไปบอกราชมังยอมเลยผมไม่ไปเลยผมเดินไม่ไหวยอมรับเลยราชมังมันชัน
0: ยอมดูถ่ายแล้วสดดีกว่า
1: ขึ้นไม่ไหวถ้าเป็นสนามทูปะแง่ทบายกระไดก็เล็กๆอย่างเงี้ยมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะคุณปลั๊กบอกสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณณัฐสอนนิวรูมบอกสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ยายคุณวันพุธบอกสวัสดีครับจันอู๋คองโกจันเอกม้าขาวคืนนี้ยืนฝั่งไหนดีครับของผมชอบอาเจนส่วนจันเอกอ่ะเปลี่ยนละเมื่อวานยังชอบสเปนอยู่แล้ววันนี้มา
0: วันนี้ชอบอาเจนเต็มหัวใจเลยวันนี
1: ้ถ้าเท่านี้จันเอกชอบอาเจนนะ สเปนจำ สเปนจำเชื่อผม
0: เฮ้ย พี่ไม่ไปดูน้องรักพี่อ่ะมันใส่เสื้ออะไรวันนี
1: ้โอ้ไอ้ไอ้น้องปล่อยเป็นคน
0: เอาวันนี้ผมอาเจนทั้งใจ
1: คุณสาปัตชัยวงบอกว่าโดยรวมผมชอบนะบอลโลก48ทีมเพราะนานๆมันมีอะไรนะนานๆมีที4ปีดูจุใจดีสมัยก่อนแป๊บๆจบละมีสีสันทีมเล็กยันเสมอทีมใหญ่ได้มีฉลองให้เห็นเปิดโอกาสให้ทีมหน้าใหม่ได้เข้ามาร่วมมีประสบการณ์และพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งหน้า48ทีมผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ผมติดตรงไอ้ระบบไอ้ดับ3อ่ะไม่ชอบเลยนะแล้วมัน
0: รู้เลยนะ
1: แล้วมันสามารถล็อกได้ว่าจะเจอนะเพราะว่าคุณจบที่3ถ้ารอบเนี้ยมันแล้วมันแข่งไม่พร้อมกันด้วยไงใช่มั้ยไอ้คนแข่งก่อนเสียเปรียบมากเลยระบบไอ้ที่3อ่ะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยแต่48ผมว่าก็ถือว่าไม่แย่นะ
0: ไม่แย่
1: แต่ผมว่า64อาจจะหนักไปอาจจะหนักไปคุณภาพมันอาจจะไม่ได้เท่านี
0: ้ผมถ้ามองเปิดว่าแบบคุณสถาปัตย์เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะ64ผมก็อยากให้ลองนะ
1: 64มันระยะเวลาอย่างที่เขาบอกเลยมันจะล่อไป2เดือนนะดิ
0: ผมว่าก
1: ็ไม่มันจะไปกินปฏิทินช่วงไอ้ช่วงบอลลีกก็ดีมันจะไม่ไหวอ่ะดิครับ
0: ทีมก็ต้องไปบริหารจัดการเองอ
1: ่ะใช่ๆอันนี้อาจจะต้องเตะวันนึงหลายคู่มากขึ้นมั้ย
0: ก็อาจจะ 4-5 คู
1: ่วันนึงเตะ10คู่อย่างเงี้ย
0: ใช่พี่อู๋มันต้องแก้ไขอย่างนั้นเลย
1: ใช่หรือไม่วันนึงเตะสักวันเดียวจบเลยวันนี้จบเลยเอาแล้วแต่กันเอง
0: ไม่ได้พี่ก็อาจจะเตะเหมือนแชมเปี้ยนลีกก็ได้วันละ 4-5 คู่อะไรอย่างเงี้ย
1: แค่นั้นก็ต้องอย่างนั้นเนาะวันอาจจะต้องวันหนึ่ง2สาย3สายเลยเนาะ
0: ผมว่ามันจะยืด
1: เยอะเลยอ่ะ
0: มันยืดเวลาไม่ได้หรอก
1: เพราะ64โอ้โหมันเกือบ2เดือน
0: มันจะเล่น2เดือนไม่ได้
1: ลีกมันเปิดไม่ไหวแล้วมันต้องไม่ไหว
0: แล้วอีกอย่างนะพี่ยูฟ่าไม่มีทางยอมอ่ะ
1: ใช่ใช่เพราะมันเดี๋ยวเพราะขนาดเราเริ่มเข้าสู่รอบ8อ่ะแชมเปี้ยนไอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเตะแล้วนะรอบคัดเลือกอ่ะ
0: ตอนนี้เตะแล้วเนี่ยรอบที่แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก
1: ใช่ๆคุณธีรพงศ์บอกว่าอังกฤษชนะทีมแรงหิ้วเหนือกว่าในรอบกี่ปีครับเนี่ยแต่เมื่อเช้านับไหม
0: นับสิ
1: ก็โอเคก็ถ้าจะนับก็นับได้แต่จริงๆมันก็ดูจากไอ้นี่แล้วก็มันก็ไม่จริงจังสักเท่าไหร่เนาะ
0: เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสมันดูดีกว่าอังกฤษอยู่แล้ว
1: คุณโทมิยาสุบอกว่าคึกคักหน่อยนัดชิงชนะเลิศละฮะฮ่าคึกไม่ไหวเมื่อเช้าเนี่ยพอดูบอลจบปุ๊บไปตามดูไอ้พวกไอ้ซีรีส์ต่อซีรีส์การ์ตูนนะหลานบอก
0: นึกว่ามาเปิดดูโดรา
1: เอมอ
0: นอีก
1: เพราะว่าเวลาเสาร์อาทิตย์อ่ะของผมหลานจะไปอยู่บ้านไอ้นี่บอกเนี่ยนะแปะมีนี่มาดู
0: แปะนี่คือลุงอ่ะ
1: แปะเป็นลุงแปะเป็นลุงแล้วก็ดูอะไรโซโล่เลเวลลิ่งการ์ตูน
0: จานเดี๋ยวเบรก2ทุ่มก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: จานเอกไปก่อนนะผมอยู่ดึก
0: เฟซบุ๊กฟังข่าวในวัฒนักตอนนี้2ทุ่มพักก่อนสักครู่ครับ
1: กันสักครู่หนึ่งซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
2: สถ านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยามาลทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลนา45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Soccer Live Report
2: Let's go

0: อ่ะก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของในที่นาไลฟ์บอลโลกนะครับกล
1: ับ
0: มาอยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะครับเราอยู่กันอีกชั่วโมงนึงนะ
1: อ่ะส่วนใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมของเรานะพี่อูนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังมีเวลานะครับ
0: ใช่ก่อนแข่งตีหนึ่งสี่สิบห้าคืนนี
1: ้15นาที
0: ครับ
1: ก็รางวัลก็น่าจะทราบนะ
0: ใช่
1: รถยนต์
0: ตู
1: ้รถตู้ไฟฟ้าล้านหกเลย
0: ครับ
1: มอไซค์เนี่ย
0: ยูซีสามฮอนด้านะอีก5รางวัล
1: คันละ130,000อะไร
0: ใช่ใช่ใช่ไฟฟ้าด้วยน่าใช้มากเลยเนี่ยผมเล็งไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ไปกดอีกรอบ
1: พี่ก็จัดสัก2คันไป
0: เมื่อคืนจัดทีงละจัดอีกรอบ
1: จัดอะไรพี่จัดอะไร
0: เมื่อคืน
1: จัดมอไซค์เหรอ
0: ไอ้เนี่ยเข้าไอ้นี่แล้ว
1: ผ
0: มลองดูแล้ว
1: ก็มีรางวัลมอไซค์รางวัลรถตู้ไฟฟ้ามีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับแล้วก
0: ็มีกิฟต์วอลเชอร์
1: อันนี้ก็ราง
0: วัลนะ
1: เอาไว้ไปเป็นส่วนลดกับการซื้อทองประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่พี่อู๋บอกนะครับยังร่วมกิจกรรมได้อยู่ก่อนแข่ง15นาที
0: ใช่นะครับ
1: ร่วมสิทธิ์มาโหวตกันนะครับช่วงนี
0: ้ไม่ต้องลุ้นว่าทีมที่คุณโหวตไปเนี่ยจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ในการร่วมจับรางวัลอีกรอบนึงอยู่ดีนะครับ
1: ก็ไปดูที่เว็บไซต์ของ cheermcon.net หรือใครที่ชมเราผ
0: ่
1: านทาง YouTube ผ่านทางเพจ
0: ครับ
1: หน้าจอเนี่ยมี QR code อยู
0: ่สแกนเลยสแกนได้เลย
1: จะ5ใบ10ใบหรือถ้าเป็นเศรษฐีเหมือนจันอูคุณจะซื้อแพ็ค 9,999 ได้สิทธิ์ 9,999 สิทธิ์นั่นหมายความว่าโหวตระบาดอ่ะ
0: แพ็คไอ้แพลตินัมไปเลย
1: ใช่
0: ไอ้นั่นน่ะ
1: เอาแบบ
0: จัดชุดใหญ่ไป
1: พรีเมียมไปเลย
0: ชุดใหญ่ไฟกระพริบไป
1: หรือถ้าจะธรรมดาแบบนอร์มอลนะอาจารย์คนเบี้ยน้อยหอยน้อย
0: 20บาทเอง
1: 20บาทกูได้10
0: ได้10บวกละ
1: ก็นั่นแหละแพ็กเกจในการซื้อโหวตไอ้ซื้อสิทธิ์เข้าไปโหวตอ่ะ
0: สิทธิ์ในการเข้าไปโหวต
1: มันมีให้เลือกเยอะ

0: ลองเข้าไปดูผมกำลังคุยกับน้องๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคอมอยู
1: ่
0: ให้น้องมันขึ้นไอตัวสแกนขึ้นอีกฝั่งนึงสแกนปุ๊บเรียบร้อยหมดบัญชีเจอมิดเจอมิด
1: แหมคุณก็แบ่งมาสักแสนนึงก็ได้
0: ไม่อันนี้ช่องของเราอ่ะม
1: ัน
0: จะมีคำว่าสแกนมีไง
1: อ
0: ันนี้ของเราเป็นสแกนมิด
1: มิดขา
0: เข้ามาเลยเรียบร้อยบอกเลย
1: เข้าไปดูรายละเอียดได้นะอย่างที่บอกไปอยากคุณสแกน QR code ไปสอบถามก่อนก็ได
0: ้
1: เงื่อนไขอะไรยังไงนะครับอย่างของเรากิจกรรมเนี่ยไม่ต้องทายถูกก
0: ็
1: มีสิทธิ์ลุ้น
0: ทุกวันทุกโหวตมีโอกาสหมดนะครับ
1: ทุกโหวตมีโอกาสหมดนะครับเวลายังเหลืออยู่ใช้คำว่าโค้งสุดท้ายจริงๆละก
0: ับ
1: กิจกรรมโหวตของอสมทเราอะนะครับ
0: จับ
1: ประมาณนี้
0: เหมือนสักครู่นี้ต้องขอบคุณน้องฝึกงานด้วยนะเข้ามาบอกเพราะตอนแรกผมก็ยังงงเอ๊ะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่าอังกฤษจะชนะในรอบแรงฮิวเขาพิมพ์มาว่าแรงฮิวแล้วก็คืออะไรอ๋อน้องบอกคือแรงกิ้ง
1: อ๋อแรงกิ้ง
0: อ๋อแรงกิ้งที่เหนือกว่า
1: ผมขอเก็บทางเพจนิดนึงนะอาจารย
0: ์เอาเลยครับ
1: คุณจอมพลทักทายมานี่ชูธงสเปนชูธงอาร์เจนตินามานะครับคุณชัยวัฒนาบอกสเปน 3-1เสียโก้พัทยานะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋เมื่อวานผมดูผ่านทาง YouTube เลยไม่ได้ทักทายทางเฟซกับพี
0: ่ครับผม
1: ผมก็เชียร์เจนจิน่าครับอยากให้ยิงเยอะเหมือนคู่เมื่อคืนก็ถ้ายิงเยอะมันก็สนุกคนดูเนาะ
0: แต่ผมว่าชื่อคู่เนี้ยมันต้องกลัวบอลมันสนุกเลยไม่ต้องมีประตูก็ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: บางทีฟุตบอลมันพอมันถูกคู่ไม่มีประตูมันก็สนุกได้นะ
1: ครับพี่หนามบางลายสวัสดีพี่อู๋ใหญ่แต่เล็กแล้วก็พี่เอกใหญ่ยาวคืนนี้ชอบสเปน
0: ไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่เข้าหู
1: ถ้าเป็นใจเวลาตัดสาย
0: แ
1: ต่ถ้าเป็นนี่บล็อกเฮ้ยไม่ได้พี่อย่าบล็อกแฟนรายการเราไม่ได้นะ
0: มีพิมพ์ด่ากันพิมพ์ด่าแล้วบล็อก
1: คุณแสงเดือนอาจารย์อู๋ครับบอลเมื่อคืนเขาอุ่นเครื่องหรือเล่นเทนนิสครับฝรั่งเศสได้มีใจ
0: โอ้
1: เอาจริงๆผมว่าไม่มีใจทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศส
0: ใช่เพราะว่าผมว่าจริงๆเหมือนประมาณเล่นให้จบแหละ
1: ใช่ใช
0: ่แต่เมื่อวานนี้มันหนักจริงตรงที่โอ้โหไอ้โคนาเต้นะ
1: ใช่
0: โคนาเต้นี่หนักจริงดี
1: แล้วประตูแรกมาเร็วหนึ่งประตูแรกเดคเคนไลท์ลูกนั้นยิงสวยมาก
0: โอ้โหเดคเคนไลท์ยิงสวย
1: ประตูแรกมาเร็วแล้วก็ด้วยครึ่งแรกที่ฝรั่งเศสโดน4ทีนี้เดชองมันจะชิวไม่ได้แล
0: ้วมันพอมันโดนลูก2เร็วจากจังหวะเปิดแล้วไอ้คอนซ่าโมงอ่ะใช่ไหมมันไป2-0ปุ๊บคราวเนี้ยอังกฤษจากที่ไม่ได้สนใจอะไรไง
1: มันเริ่มคึกแล้วไงหนึ่งเลยมาสอง
0: ใช่ผมว่าฝรั่งเศสยังเล่นเหมือนเดิมแต่อังกฤษมันเริ่มคึกอ่ะเฮ้ยเรานำแล้วอ่ะสองอะไรเงี้ย
1: ศักยภาพ
0: ก็เลยเร่งเครื่อง
1: ศักยภาพฝรั่งเศสครึ่งหลังมันดีขึ้น
0: เพราะเปลี่ยนตัวหลัก
1: มามันก็สู้สนุกนะครับ
0: โอ้โหพออูปาลงมารู้เลยดีกว่าไอ้
1: โคนาเต
0: ้เยอะเลยโคนาเต้ยืนนี่รั่วแล้วมาก
1: น้ำมูนี่กุมหัวนะ
0: เออ
1: ไอ้ค่าตัวมันไม่เสียเป็นฟรีเอเจนต์แต่ว่าค่าเหนื่อยไปอัดให้กับอีบูอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วปีที่แล้วนะโอ้โหถ้าเป็นน้ำมูแล้วผมไม่เอาอ่ะ
1: เ
0: พราะปีเล่นกับลิเวอร์พูลฟอร์มไม่เลื่อนเลยอีโคนาเต้อ่ะ
1: มาดริดเขาทรงนี้อยู่แล้วอาจารย
0: ์
1: มันทรงได้ของฟรีไง
0: พว
1: กโดยเฉพาะบางตัวเหลือปีเดียวมันจะโอ้โหมันจะกดดันหลังบ้านนั่นท
0: ีผม
1: ก็พี่ดูอย่างเทนเดก็เคสเดียวกับอีบูเลยมีเวลาแต่ลิเวอร์พูลก็ต่อสัญญาไม่ได้
0: จบไอพวกฝั่งบริหารทำงานไม่ดี
1: เดี๋ยวดูว่าตอนเปิดตัวอีบูจะพูดภาษาสเปนเปล่าเหมือนเทนน่ะ
0: จับ
1: เปิดตัวปุ๊บนี่สปีกสเปนเลย
0: เหมือนกอร์ดอนนะโอ้โหกอร์ดอนนึกว่าคนสเปน
1: คุณเชียร์บอกรายการสเปนมงวันจันทร์พี่เจ๋งใส่เสื้อฝรั่งเศสมาอีกวันใส่เยอรมันถูกเครื่องคุมอังกฤษมาวันศุกร์ใส่สเปนโอ้โหเหรอวันนี้ใส่สเปนมาหรอ
0: ก็แสดงว่าเป็นไอ้นี่เด็ดตัวตัวไอ้นี่ได้เลยนะถือว่าตัว
1: เฮ้ยพี่จะบอกว่าตัวซวยหรอ
0: ไม่ใช่ตัวมหาปลายอะไรเงี้ย
1: คุณธีรพัฒน์บอกว่าเมื่อคืนตัดสินใจถูกตามพี่ๆแนะนำว่าไม่ใช่หมูกัดกันแต่เจอบอลปล่อยจอยคนละครึ่งคนละครึ่งอันนี้ถูก
0: จริงจริงก็เหมือนก็ปล่อยจอยจริง
1: เดี๋ยวเราอย่าไปดูแค่ว่าเป็นหมูกัดกันเลยแต่เป็นบอลปล่อยจอยนี่ถูกเลย
0: ใช่เป็นบอลปล่อยจอยแล้วก็ทำให้เราก็ดูสนุกไปอีกแบบนึง
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าถ้าบอกว่าถ้าหมูกัดกันทั้งเดชองแล้วก็ทูเคิลมันคงสำรองจ๋าหมดแล้วนะพี่อู
0: ๋
1: แต่นี่มันก็มีแบบตัวหลักลงนะ
0: ครับ
1: ประธานเป้
0: ตัวยืนไล่ตัวยืนอยู่อะไรเงี้ย
1: มีตัวยืนอยู่นะครับปั่นโค้งต้องค่ายพันธมิตรครับคู่ชิงที่3มันที่สุดในโลก ครั้งนี้ครับ
0: ใช่10ประตูอ่ะจะไปหาที่ไหน
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: คุณตีบางปะอินนะส่งมาผมเข้าไปดูนะใน IG ของ Transfer Market เขาลงว่าในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยพี่หูคู่ที่ยิงสกอร์เยอะสุดก็คือคู่นี้นะ
0: ครับก็คู่นี้แหละ
1: มันจะมีอีกคู่นึงเยอรมันชนะ 7-1 ชนะ
0: มันก็ไม่ถึง
1: ไม่ถึง
0: คู่นี้มัน10เลยไง
1: คู่นี้10ประตู
0: ม
1: ัน
0: เยอะอย่างมากเต็มที่ก็
1: 8-1
0: 8ลูกอะไร8-2แต่อันนี้มัน 6-4 นะมันสะใจกว่าเยอะนะ
1: แต่ถ้าถามว่าฟุตบอลโลกที่แต่มีมามียิงมากกว่า10มั้ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีแต่เอาเฉพาะแค่2026เนี่ย2026เนี่ยคู่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเยอะสุดนะครับรองลงมาน่าจะเป็นเยอรมันที่ชนะ 7-1 จำแมตช์ไม่ได้
0: แต่นั้นก็เป็นรอบแรกๆแต่ผมว่าไอ้ชิงที่3ที่จะยิงอย่างเงี้ยไม่มีละ
1: ไม่มี
0: เนาะชิงที่3ที่ยิงเยอะขนาดนี้เกินไปนะ
1: คุณพิธิพงศ์ฟันธงสเปน3เจน3ครับเมสซี่และยามาลกดแฮตทริกต่อเวลาจนดวลถึงจุดโทษแล้วสเปนชนะแน่นอนครับปอลอผอพอเจ๋งให้ฟังหน่อยช่วงนี้ไม่มีข้อมูลเพราะไม่เจอกันไม่ได้เจอ
0: ไม่มีไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเพราะไม่ได้มาเลย
1: เขาไม่มา
0: เราไม่ได้มา
1: เขาไม่ให้เรามา
0: เราไม่ได้มาน ี่มองหน้าด้วย
1: คุณอภรทักทายมาสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอภรด้วยนะครับประมาณนี้ก่อนทางเพจ Facebook
0: ของผมและ YouTube บอกคุณจอมี่ยาสึกบอกเลดี้มาโดน่าเนี่ยผมรอดูเลยครับแต่มาโดน่าก็ยังขายได้อยู่ตลอดนะแกแต่คุณจะร้องไหวไหมตอนเนี้ย
1: อายุเยอะแต่ก็เป็นสาวเซ็กซี่สวยตลอดกาลนะ
0: พบหูพบตกกระบอกแกสุดมาก่อนนะ
1: ใช่
0: ไหมยุคของแกสุดมาก่อนนะเจมส์มาโดน่า
1: ช่วงนั้นแกถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้หญิงใครกินไงลงอ่ะ
0: ใช่เอาไม่ลงอ่ะคุณอัยสมบอกบอลโลกคราวหน้าขึ้นยังอยู่ไหมเนาะอยู่ครับยังอยู่ต่อครับยังอยู่
1: แฟนรายการต้องสนับสนุนเรา
0: ใช่ใช่นะครับ
1: เดี๋ยวอยู่กันยาว
0: ๆคุณณัฐพงษ์ชลินบอกสวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณจูเซเป้บอกว่าทั้งใจครับพี่อยากให้เมสซี่สั่งลาสวยๆครับหน้ามีถึงต่อเวลาครับผมก็มองถึงจุดโทษนะนะครับแล้วก็บอกว่าคุณตูมี่สื่อบอกว่ามาโดน่าเนี่ยน่าจะขวัญใจทำแน่ๆเลยนะครับโอ้จะทำน่าจะต้องชอบแหละแล้วรุ่นใกล้กันด้วยรุ่นใกล้กันด้วยคุณอาเจบาโฮนะครับบอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกมาข่าววันนี้เจอกันเร็วหน่อยอังกฤษมาเฉยครับก็อย่างว่าถ้าเป็นบอลที่คาดเดายากเพราะว่าทั้งคู่มันปล่อยจอยเนาะ
1: ใช่แต่บอลสนุกนะเป็นบอลเอนเตอร์เทนนะเมื่อวานอ่ะ
0: คุณมิสจันยาบอกตกลงจะเตะกี่โมงแน่คะสิตีสองเตะตีสองนะ
1: ครับผม
0: เตะตีสองนะครับแล้วก็คุณพีชีบอกพี่เฟรงบุนเดสิกาเริ่มเข้าแคมป์กันแล้วนะขาดนักพากย์อีใช่เข้าแคมป์แต่เมื่อวานอ่ะเมื่อวานลงกันเพียบเลย
1: ใช่
0: แต่นักพากย์เดี๋ยวคงติดต่อมาแหละนะ
1: ก็น่าจะมีชื่ออู๋ใหญ่อยู
0: ่มีรออยู่ก็รีบหน่อยก็ดีเสียว
1: โถ่ระดับหูใหญ่ไม่ต้องไปออดิชั่นอะไรแล้ว
0: เสียวติดต่อมาเถอะ
1: จับตัวไปภาคได้เลย
0: ติดต่อมาเถอะ
1: ประสบการณ์เหลือเฟือ
0: แล้วก็คุณวันพุธบอกอุปกรณ์จันอู๋เยอะเลยนี่อะไรอ่ะใช้เทียนไขโซ่แท้กุญแจมือหรือเปล่าโ
1: อ
0: ้ผมไม่ได้ใช้พวกนี้นะผมไม่เน้นรุนแรงผมก็จะมีไอ้ไม้หน้าสามอะไรพวกนี
1: ้น้ำตาเทียนเบาอย่างเงี้ยมีแท่งมีโซ่อย่างเงี้ย
0: เน้นแบบนี้พวกนั้นแล้วก็คุณดอนฟอร์เรสบอกว่าอีธานฮันอีธานฮันก็ไอ้นี่นะไอ
1: ้เรื่อง
0: มิชชั่นอิมพอสิเบิล
1: แต่ถ้าคีนูริฟมาผมว่าก็โอ้โหระดับคีนูริฟแล้วกัน
0: ม
1: ันก็ดาราฮอลลีวูดระดับโลกอยู่แล้วอ่ะ
0: โอ้คีนูริฟเขาก็ระดับโลกแล้วก็คนอายุระดับเนี้ยหน้าตาอย่างนี้ต้องบอกว่าหล่อมากแล้วตอนหนุ่มๆเขาเห็นป่ะตอนสปีดอ่ะโอ้โหตอนที่เขา
1: ก็ยังหล่อเหมือนเดิม
0: ตอนที่เขาเล่นหนังรักอ่ะไอ้อะไรไอ้แวมไพร์อ่ะโ
1: อ
0: ้ยังเท่ตอนนั้นหล่อจัด
1: ตลอดงานพระเอกตลอดการเหมือนกัน
0: จะเป็นพระเอกแล้วนิสัยแกก็ดีด้วยไง
1: ไอ้คีนูรีฟส์แบทพีททอมครูซเนี่ยนะ
0: มันก็
1: แบบโอ้โหระดับโลกอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่นะครับคุณ N2PD บอกสวยเลยครับแต่ตีสองเมื่อคืนนอน5ทุ่มตั้งปลุกตีสี่ไม่ตื่นเลยครับอ๋อแต่บอกว่าตีสองเวลากำลังดีเนาะตีสี่มันดึกไปหน่อย
1: ก็เมื่อวานยังดีนะเรากลับไปใช่ป่ะพอผมกลับไปปุ๊บผมก็เปิดเกมเล่นพอมันเล่นเกมพี่อุ๋มแป๊บเดียวบอลโลกมาแล้วก็ดูบอลโลกยาวๆเลยเนี่ย
0: พอผมกลับไปผมไปดูหนัง พอดูหนังแล้วไม่สนแล้วบอลโลกอะไรก็ไม่อะไรจริงจริงจริงกันบอลจักรวาลก็ไม่ดู
1: แล้วพี่ดูแค่คลิปไหมอ่ะดูหนังเลยอ่ะ
0: ก็พอดูหนัง

0: เจันทบุรีกับระยองครับ FC ครับก็กำลังคิดอยู
1: ่
0: ว่าจะซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรือว่าจะซื้อเป็นฮอดี
1: คุณจะแบบทำเอาสวนยางมาทำเป็นลานจอดเครื่องบินด้วยไหม
0: อ๋อสวนยางก็ทิ้งไว้
1: จะทำเป็นรันเวย์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันเยอะอยู่สวนยางก็ทิ้งไว้ไม่ได้กีดยางนะ
1: ขึ้นฮออย่างเดียว
0: ปลูกเอาไว้จะที่มันเยอะเพราะมันมีหลายแสนไร่นะ
1: ปลูกไว้ให้พ่อใหญ่
0: ตรงนั้นร้อยกว่าไร่ก็ปล่อยให้ช้างเผื่อให้ช้างให้พ่อหยง
1: ไม่อยากเลี้ยงบ้องหลาเลี้ยงงู
0: ปล่อยให้มันแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเพราะมันเยอะมาก
1: ยางก็ไม่ได้กีดก็ปลูกทิ้งไว้เลย
0: ใช่เพราะยางที่เรากีดก็กีดสวนชาวบ้านสวนเราเองเราไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวต้องป้ายยาต้องไอ้นู่นไอ้นี่ต้องมีช่วยยาง
1: ขอยืมสัก 50,000 ได้ไหมจะส่งมาให้ญาติมาโบสถ์เนี่ยไปรถตู
0: ้ไปกีดสวนก็ดื่มมีแค่ไอ้มีดอย่างเดียวพอจบช่วยก็ของเขาคุณอะไรคุณกมลใหม่แล้วครับบอกคืนนี้เชียร์สเปนคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ก็มีโอกาสสูงครับวันนี้บอลโอ้โหใกล้เคียง
1: มองยาก
0: ถ้าผมมองนะผมมอง 50-50 เลยนะผมมองไม่มีใครขี่กว่ากันเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เนาะคุณพินนะก้อยเหรอครับมีบอกว่าจานอูเสื้อสวยทั้งคู่ยืมไปใส่งานบุญได้ไหมจ๊ะเสื้อผมก็เสื้อบอลธรรมดาเนี่ยแต่เสื้อจานเอกอย่าเอาเลยเสื้อปลอมงั้นน่ะ
1: จานเพชรเอามาให้
0: เสื้อปลอมเลย
1: เขาบอกสั่งมาจากออนไลน์นะ
0: ทีมบ้าอะไรอาจุกไม่ใช่อาแจกไม่อาจุก
1: อาจุก
0: แล้วบอกออนไลน์
1: มีลายเซ็นเทนฮาร์ดด้วยนะตอนแจกคุมอยู่อ่ะ
0: ของแกอาจุกอัมสเตอร์ดัม
1: อาจุกในของจริง
0: เสื้อ
1: แจกในของก๊อป
0: เสื้อเนี่ยปกติเขาเสื้อแจ็คเก็ตจันเอกเนี่ยเป็นสาธิตราม
1: อ
0: ันนี้สาธิตลุมตรงไหนก็ไม่รู้สาธิตลุม
1: สาธิตรามของแท้แน่นอนเอาเสื้อลูกมาใส
0: ่ครับอันนี้สาธิตลุม
1: เสื้อวอร์ม
0: สาธิตสุดลุมนะฮะแล้วก็คุณบับเบิ้ลบอมบอกดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องหงร่อนบอกสวัสดีค่ะกระทิงดุ5พอปอลอลิภูยิ่งใหญ
1: ่ทักเข้ามาในส่วนตัวพี่เลยพี่รับเกล
0: เอ้ยโอ้โหทำไมไม่เคลียร์กันเอง
1: เดี๋ยววันนี้จะหักเขากระทิงให้ดู
0: อันนี้อยากถามกันคุณ N2PT บอกเมื่อกี้ซอกาดโพสต์ใส่เสื้ออาเจนแล้วครับคนที่ใครวินก็คุยในโซเชียลกันบ่อยมากเลย
1: ดังเขาเชียร์ทีมไหนเขาก็จะตัดเสื้อมาใส
0: ่เขาเป็นญาติอะไรกับซอเกตป่ะไม่ใช่ไหมอ๋อเป็นซอกาดใช่ไหม
1: แต่พักหลังก็เอาผ้ามาคู่วาวนะ
0: เขาเป็นเหมือนอินฟูใช่ไหม
1: เป็นอินฟูมั้ง
0: อ๋อแล้วก็
1: ก็นี่อาจารย์ที่โต้มันถามเราไงว่ารู้จักซอการ์ดซอกาดอะไรเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องมาดังในช่วงบอลโลกอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เวลาจะมีทีมไหนแข่งเขาก็จะมาเอาเสื้อทีมชาติมาตัดแล้วก็มาใส่
0: แล้วก็มาใส่ใช่ไหม
1: มาใส่แบบแนวน่ารักอ่ะแต่ว่าโดนทุกคู่นะ
0: ก็น่าโดนผมเห็นเสื้อปลอมเยอะเลยอ่ะ
1: เขาเอาเหรอเขาไม่ได้โฟกัสไม่เสื้อจริงเสื้อปลอมเขาโฟกัสที่ผลการแข่งขัน
0: อ๋อ
1: โดนทุกตัวเอาวันนี้เขาเชียร์เจนเหรอ
0: ใส่เสื้อเจนเหรอ
1: ใส่เสื้อเจน
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เอาละสเปนครับผมชอบสเปนและชั้นเอกด้วยคู่กับชั้นเอกเลย
1: ผมไอ้เจนนั่น
0: ก็ชั้นเอกเจนไงผมจะไปสเปนแล้วเฮ้ยแต่สภาพอากาศเขาก็เหมือนกับซอกาดในร่างชายนะจันเอก
1: อาจจะเป็นมาจากดาวแอสการ์ดนี้อาจจะไปโชว์ของนัดชิงอะไรก็ได้
0: เขาบอกว่าคุณพีนาก้อยบอกว่าจานอูอะไรอ่ะจันเห็ดละโงกเห็ดปลวกออกเยอะไหมจานอูที่จันเหรอเห็ดละโงกผมไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้กินไอเห็ดพอผมว่ามันไม่ชอบเลยอ่ะ
1: คือถ้าฝนลงมันได้แต่ขึ้น
0: แต่พอกิน
1: เห็ดพวกก็คือเห็ดโคนเลยพี่อร่อยเห็ดโคนเนี่ย
0: อ๋อเห็ดเอาถ้าเห็ดโคนชอบ
1: แต่ภาษาบ้านผมอ่ะจะเรียกว่าเห็ดปวก
0: อ๋อ
1: โหพี่ท่านคือใครได้เก็บเห็ดโคนเห็ดปวกมาได้เนี่ยโอ้โหคุณโอชะเลยอ่ะ
0: เ
1: หมือนคุณได้โชคแล้วมันจะแบบ
0: แต่ถ้า
1: คนชอบอร่อย
0: อย่างผมเพิ่งเคยได้กินเห็ดพ
1: อ
0: โอ้แพงหายแต่พอกินแล้วมันไม่ชอบไม่ยังไงไม่รู้อาจจะไม่ชอบไปแล้ว
1: บางคนเขาก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างอะไรเงี้ย
0: คุณ N2PD บอกเสียงคุณบันเทิงก็บอกไม่มีเสียงครับหรอไอ้อันนี้อาจจะ
1: น่าจะเป็นช่วงที่เราเบรกเปล่า
0: เอาเหรอ
1: เป็นช่วงที่เราเบรกเราก็อาจจะ
0: อ๋ออาจจะเป็นช่วงเบรก
1: แล้วมัน
0: ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไห
1: มแต่ตอนนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วมั้ง
0: อันนี้บอกเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์ คุณพินาก้อยเนาะแล้วก็เอ็นจูบีดีออ

0: เปิดเพลงอยู่ครับไปเช็คในแอปแล้วอ๋อช่วงที่เราเปิดเพลงก็อาจจะไม่ได้ยินอะไรแบบนี้นะครับ
1: ไม่งั้นถ้าเราลงถ้าเราลงจากการไลฟ์มันก็ขึ้นใหม่ไงน้องน่าจะปิดเสียงไว้ตอนที่พักเบรกกันเมื่อสักครู่
0: ครับอาจจะเป็นที่ระบบอะเนาะเดี๋ยวผมกลับมาทาง SMS บ้างเนาะเขาบอกว่าผมแฟนมวยปล้ำครับสนามที่ตัดปีนี้ทุกสนามเคยจัดเรสเซอร์มาเนียหมดเลยอ๋อโอ้โหรายการใหญ่ด้วยนะเรสเซอร์มาเนีย
1: ก็คนอเมริกันชอบดูแล้ว
0: ใช่เข
1: าชอบดูมวยปล้ำเขาดัง
0: พี่อู๋และพี่เอกผมเดาว่าช่วงหน้าคนนั่งเก๊กหล่อสวยผมเข้ามาแน่ตลอด3ชั่วโมงคือเก๊กหล่อแล้วกินแรงคุณตั้มผงแดง
1: เฮ้ยตั้ม
0: คิวอ่ะใคร
1: จ่ายเราเดี๋ยวพี่เช็คให้คิวช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่ม
0: อัน
1: เป็นเอกคิมกับจุน
0: อ๋อก็ใช่พอดีเลย
1: 5ทุ่มถึง 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งเป็นอู่เล็กกับบอมแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งถึงตี2เป็นสนกับเจมใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็คู่ชิงก็จะเป็นนหารกับ
0: พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตดูในมอสซาลาตั๋วคู่ธรรมดาอยู่ที่ 2,600
1: 80,000 กว่
0: านะ 2,600 เหรียญนะ
1: เออดูว่าใคร
0: ดอลลาร์สหรัฐวะ
1: มีข่าวเรื่องตั๋วผีที่อเมริกาผมอยากรู้ว่า
0: เออเขามีไหมระบบเขาว่ามันยังมีตั๋วผีไหมแต่เชื่อว่าม
1: ีที
0: ่อ่ะมันน่าจะเอาไม่อยู่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อยู่
0: ผมว่ามีพวก VIP แต่ไม่ออกสื่อห้องรับรองทั้งหลายเออผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเนาะ
1: มี
0: เนอะไอ้พวกห้อง VIP อ่ะเนาะ
1: เมื่อกี้ยังคุยนอกรอบกับพี่อู๋เลยว่าอย่างเซเลบอย่างคนที่อยู่ในวงการไฮโซหรืออยากจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบที่มันเป็นระดับโลกอ่ะการที่คุณจะซื้อตั๋วระดับแบบหลักล้านไปเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบ
0: คนไปรับรองลูกค้าเนอะลูกค้าไปนะ
1: หรือบางทีมันก็อาจจะลงทุนกับการซื้อตั๋วไปอยู่ในจุดที่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋มันสามารถเพิ่มมูลค่าตัวเองได้อ่ะผมว่าเขาทำอ่ะ
0: ครับบอกซาก้า4ปีก่อนแฮตทริกยิงอิหร่านนัดเปิด
1: แต่ปีหน้าซัดอีกทีน่าจะได้อยู่มั้งซาก้ายังได้อยู
0: ่อยู่สบายสวัสดีครับจันอู๋เบียกมาข่าวเห็นหมีไหมอย่าผวนคำนะครับ
1: ยังไม่เห็นครับ
0: จันอู๋ครับทีมชาติอังกฤษมีแดนเบิร์นทีคืน99ก็มีพี่เอกเบิร์นจิคุณนานอาร์ตนะครับ
1: ผมไม่ค่อยชอบเบิร์นเลย
0: ไม่น่า
1: เออ
0: เพราะจันเอกฟันหน้าไม่เหลือแล้วครับ
1: ผมไม่ชอบเบิร์น
0: เบิร์นก็ไม่มีอะไรนะจริงไอ้เอกเบิร์นไม่มีอะไรคือ
1: ชอบเคี้ยวอย่างเดียว
0: เข้าขั้นแบบกระจอกเลย
1: ต้องให้คนอื่น
0: เอาล่าสุดไปถอนฟันหน้า
1: ต้องยกหน้าที่ให้คนอื่น
0: ครับคืนนี้ผมชอบสเปนครับเพราะว่าโจ๊กการ์ดกับอะไรอ่ะโจ๊กการ์ดเหรอหรือโจ๊กการ์ดปะ
1: น่าจะ
0: กับวาวแนะนำมาน่าจะเป็นจ้อการ์ดเลย
1: น่าจะเป็นที่ส่งมาเปล่า
0: เพราะบางทีอ่าน
1: ผมไม่ค่อยตามโซเชียลเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู
0: ้
1: เนี่ยมารู้จาก
0: ผมรู้เนี่ยเดี๋ยวจ้อการ์ดเลย
1: จ้อการ์ดเนี่ย
0: เออ
1: นี่แหละ
0: เนี่ยจากจันเอกนี่แหละบอกบอลโลกรอบสุดท้ายยิงมากสุด13ลูกครับที่ทีมชาติไทยโดน
1: เดี๋ยวไทยได้ไปที่ไหนอ่ะ
0: บอลโลก
1: รอบสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราไม่ได้ไปไหมเหรอ
1: ไม่ไป
0: อยู่หลังเซ็นทรัลเวิลด์เวสเกตอยากดูบอลสวนรถไฟหรือสวนลุมดีครับแล้วกะขับรถไปทำงานต่อเลยที่สมุทรปราการก็แล้วแต่สะดวกเนาะเฮ้ยโอ้ตอนนี้มีแข่งแล้วเหรอลุงสกิลด้วยครับ
1: ลุงสกิล
0: แต่แล้วเหรอ
1: พวก
0: สวีเดนปะ
1: สวีเดนพวกสแกนดิเนเวียแน่นอน
0: ใช่
1: ลุงสกิลลุงสกิลขึ้นนำวานาโม 1-0
0: ครับผม
1: ถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็
0: จัดให้ไป
1: มาบุนเดสไม่ใช่บุนเดสอุ่นเครื่องจานทีมจากบุนเดสชาวเก้นำ 4-2 นะ
0: ครับ
1: สตุตการ์ดก็นำ 4-0 ประมาณนี
0: ้บอกบอลโลกนัดชิงคืนนี้หนูเตรียมก๊อปกรอบไว้แล้วค่ะส่วนใครจะแชมป์ไม่แชมป์ก็ให้ทุกๆท่านรอดูชมเองนะคะลงสนาม2:00ค่ะเธอลงทุนแฟนนอนนะครับดีมากถือว่าลงไว
1: ้พี่ก็สั่งเมื่อกี้เมียไปเซเว่นสั่งซื้อพวกปาปิก้าพวกคอนเน่ไว้รอ
0: โปรบาคอนนะพี่เด
1: ย์เพราะคืนนั้นยังไงก็ดูเพราะว่าเวลาไม่ดึก
0: เดี๋ยวนี้นะพอถึงเวลาพอฟุตบอลใช่ป่ะพอมันมีช่วงไอ้คนแสดงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ฟังนะเปิดโปรบาคอนคอนเสิร์ตโปรบาคอนไป
1: ดูอย่างเดียว
0: เออ
1: ผลบอลเข้ามาเช็คตอนเช้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เปิดโปรบาคอนในวีดีโอชอบฟังเออมันต้องเข้าบ้างแหละเผื่อเฮียเขาฟังอยู
1: ่นี่เคยลงทุนต้องนี่นะไปทำ

0: เขาเรียกว่าทำโต๊ะทำอะไรขายขนมในโต๊ะสนุกขายได้
1: ใช่ใช่เออคนตีนะ
0: เอาอาหารเชิญคุณ
1: ไปเผื่อเจอก๊อฟกรอบไปซองนะเลิกตีนุกเลยเข้าไปนั่งกิน
0: นั่งเคี้ยวทางเดียว
1: เปิดโต๊ะไว้เฉย
0: แบบนี้ดีนะ
1: แล้วก็คนเล่นก็เป็นไอ้นี่ไงเธอลงทุนเล่นเอง
0: เพราะเธอลงทุนเจ้าของโต๊ะอยู่แล้วแฟนเขาเป็นเจ้าของโต๊ะอยู
1: ่
0: ก็เนี่ยก็เอาขนมกบเคี้ยวใช่ไห
1: ม
0: มาขายด้วยเลยเนี่ยก๊อฟกรอบไป
1: ใช่ใช่แล้วเพลินด้วยนะ
0: คนกินทั้งบ้านทั้งเมือง
1: กินอยู่แล้ว
0: กินอยู่แล้วกินอยู่แล้ว
1: สิทธิ์ที่ผ่านมาตรงข้ามคุณเอกมีเฮงผมชอบสเปนครับคืนนี
0: ้เฮ้ยผมชอบอาเจนแต่รอบรองผมโดนทุกตัวจริง
1: ไงผมก็ชอบอาเจนนะแล้วชอบอาเจนมากเลยตอนนี้ไม่ชอบแล้ว
0: พี่เชื่อบางคนโอ้พี่เอกพี่เวลาปรีวิวฟุตบอลเสียงพี่โคตรดีโคตรน่าฟังเลยข้อมูลโอเคอยู่นะแต่พอผลการแข่งขันออกมาโอ้ตรงข้ามตลอดอ่ะ
1: แต่อาจารย์เอกจะมีปัญหาเรื่องหน้าแกไม่ได้ไง คือถ้าจะฟังแกใช่ไหมแล้วก็ปิดไอโซเชียล
0: ต้องปิดตั้งเดียว
1: แล้วให้มีเสียงอย่างเดียว
0: ไม่คนเขาเรียกว่าคนมีของมันต้องปล่อยรอบใหญ่นัดชิงวันเนี้ยเป็นวันปล่อยของผมละ
1: ต้องระวังนะเพราะว่าไอ้น้องๆเตะบอลกับผมเหมือนกันหลายคนเลยมีของโดนรวบไป
0: คนละของ
1: โดนรวบไปหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกมีของ
0: โดนรวบหมดแล้วเม็ดสีส้มไม่ได
1: ้ครับ
0: มีของใหม่ถึงว่าวันนี้โชว์สกิล
1: มีสีด้วย
0: เจอสกิลวันนี้อาเจนทั้งใจผมบอกเลย
1: ครับผมตอนนี้ผมไม่มีใจอาเจนแล้วผมไปสเปนละอันนี้บอกว่าเพราะค่าเชียร์ด้วยใจและปัจจัยพร้อมสับของคุณบินาก้อย
0: นะครับอ๋อนี่คุณนกครอบส่งมาบอลไทยบอลหญิงไทยแพ้อเมริกาคนมันคนละทัวร์นาเมนต์สิเราอันนี้เราพูดถึงบอลโลกชาย
1: อ๋อพูดถึงบอลโลกชาย
0: แต่ถ้าเราไปแล้วไปโดนอย่างนั้นน่ะเราก็ยอมผมไม่ยอม
1: โอ้ยจริงนะจะโดนกี่ลูกก็ได้ขอให้ได้ไปเถอะ
0: คืออย่างน้อยนะพี่อู๋มันทำให้เราเห็นนะว่านี่คือผู้บอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะมันห่างกันมากไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมปีหน้าไปสมมตินะครั้งหน้าไปไทยเจออเมริกาอาจจะเหลือสักเจ็ดศูนย์รูปเกมดี
1: เราได้รู้วิธีการเล่นของเขาไง
0: ใช่
1: เออว่าการไปบอลโลกมันต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนนะผมยังเห็นแบบโอ้ผู้อิรักจอร์แดนไปเป็นดวงขยำถ้าไทยไปอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าไปถ้าไทยไปคุณอาจจะโดนแบบนี้คุณเอาไหมล่ะ
1: แต่
0: ผมเอานะ
1: เฮ้ยผมเอาขอให้ได้ไปเถอะมันได้ประสบการณ
0: ์ก็เหมือนนัดเนี่ยพี่
1: ยิ่งไปแล้วนะแล้วอยู่สายแบบโผล่ไปเลยอย่างเงี้ย
0: อย่างนัดที่โปรตุเกสเจออุซเบย์ผมถึงชอบคานาวาโร่ไงที่มันแพ้โปรตุเกสแบบเละเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คานาวาโร่แบบไม่เหมือนกับเขาให้ทีมแบบสู้เลย
1: อ่ะใช่ใ
0: ช่ไม่ได้หุดนะเว้ยพี
1: ่สู้
0: เลยแต่ว่ามันสู้ไม่ได
1: ้ปกติส่วนใหญ่อ่ะมันจะมาลดบัส
0: ใช
1: ่แต่นี่มันไม่บัสเนอะ
0: แต่สองตัวอันตรายอ่ะไอตัวไอ
1: ชูมูรดอฟ
0: กับไอตัวหมายเลข22ที่มันยิงไทยในเอเชียนคัพตัวเล็กๆ
1: ชื่ออะไรไอชูมูรดอฟเลยสักอย่าง
0: นี่แหละไอสองตัวอันตรายอ่ะก็ล่าสุดเขาก็ไปอยู่ในน่าจะอยู่ในตุรกีนี่แหละสองตัวเนี้ย
1: ครับ
0: เฮ้ยอุซเบย์ถ้าให้เขาไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะ
1: อย่างน้อยก็กินยากขึ้นเรื่อยๆ
0: กินยากแล้วพอมันมีคานาวาโร่มาคุมทีมอ่ะผมว่ามันจะได้ภาพลักษณ์เพิ่มขึ้น
1: ผมว่าเขาไม่ได้ไปบ่อยๆนะ
0: ใช่
1: ถ้าเจอพวกเคี้ยวๆในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยก็เอาแกยากนะ
0: ใช่ใช
1: ่ในโซนเอเชีย
0: ใช่
1: ก็บาญี่ปุ่นเกาหลีก็ไม่ได
0: ้พี่อู๋ว่า
1: เจอยากอยู่นะ
0: อุซเบย์ระดับเกรด A เอเชียไหมถึงไหมก็น่าจะถึงได้นะญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่าน
1: ผมว่าไม่น่าถึงอุซเบย์ไม่น่าพวกนี้ไหวน่าจะ B ลงมามั้งผมว่า A ไม่น่าไหวอุซเบย์เพราะว่าจะผมเจอพวกนี้ผมว่าไม่น่าสู้ได้หรอก
0: หมายถึงไทยอ่ะเหรอ
1: ไม่หมายถึงอุซเบย์อ่ะถ้าเทียบกับพวกปึกๆสาย
0: คนละคลาสคือถ้าเอาระดับโลกจริงๆก็คงจะมีญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านอะไรอย่างนี้นะพวกอุซเบย์พวกซาอุผมว่าก็ยังไม่ถึง
1: ใช่ใช่อุซเบย์ที่เคยเจออุซเบย์ส่วนใหญ่ถูก
0: อ
1: ุซเบย์รัสเซียถูก
0: คนละอย่างคนละอย่าง
1: ไม่ค่าตัวนักเตะก็ถูกค่าตัวนักเตะก็ถูก
0: แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ระดับพรีเมียมอยู่นะ
1: ก็บางที่
0: ไม่ถูกเนี่ยคลาสต่ำคุณชอบไปบนเดี๋ยวส่วนลมคุณไม่เข้าใจถึงคำว่าพรีเมียมหรอก
1: ทำไมอ่ะจ๊ะ
0: ของลงของนอกของอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยของผมเป็นคนที่เอาต้องบอกผมคลั่งผมใช้แต่ของไทยครับผมเมื่อไม่สนของนอกจะเนี่ย
0: อารมณ์รักชาติ
1: เออผมอารมณ์แบบเออวิยุต้องทานินอะไรอย่างเงี้ยเออต้องอย่างเงี้ย
0: ไปข้าวต้องชื่อไทยไทยธาราวดีอะไรอย่างเงี้ย ่ไหม
1: บางทีฟังไม่รู้เรื่องด้วยฟังไม่รู้เร
0: ื่อง
1: อ๋อ
0: ถึงว่าไอ้พวกชื่อ The Lord Utopia พวก
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักโพไซดอนนี่ไม่รู้จักเพราะมันแบบมันเหมือนของนอก
1: คาราวดีนี่ตั้งเป็นชื่อเกมเลยตั้งชื่อกิลเลยคุณพีชี่บอกมีรางวัลชมเชยเป็นบัตรอาบน้ำรัชดาไหมพี่เฟ้งโอ้ถ้ามีผมเก็บเรียบอ่ะ
0: ถ้าบัตรอาบน้ำนี่ต้องไปเอาโดยตรงกับจันบนเลย
1: เออใช่ใช่
0: น่าจะสะสมไว้เยอะอยู
1: ่คุณกมลใหม่บอกสเปนเล่นบอลสวยงามคืนนี้ขอให้ได้แชมป์โลกอีกครั้งก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับคุณ NSN บอกโทนคุณเบ่งมนมัมมี่ใครข้อมูลแน่นสุดครับพี่เอกถ้าแน่นสุดก็ต้องให้โทนนะ
0: เบ่งก็โทนอ่ะข้อมูลโอเค
1: แต่โทนเนี่ยถ้าวิกิมีปัญหาอันนี้อาจเขาจะแย่เลยเพราะคุณเน้นวิกิเป็นหลักเขาต้องเบ่งอีกชั่วหน่อย
0: เขาก็แน่นอยู่ระดับนึงเพราะว่าอย่างโทนกับเบ่งอ่ะเขาก็แปลข่าวนอกมาก่
1: อ
0: นเขาก็แปลข่าวนอกมาก่อนแต่ส่วนพี่มนต์เนี่ยต้องฟังเขาคุยสนุกอย่าไป
1: อะไรเยอะ
0: อย่าไปคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลแน่นๆอะไรอย่าแกฟังให้แบบสนุกสนานตามสไตล์มนต์มัมมี่อ่ะ
1: ครับไม่หรอกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างจานมนต์ก็อย่างมนต์มันมั่วเงี้ยใช่ป่ะมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลมั่วมาให้
0: แต่พี่มนต์อ่ะพี่
1: มันจะได้
0: คนตามมนต์มัมมี่ไม่มีกลางนะถ้าชอบเลยนะสไตล์เนี้ยแต่ถ้าไม่ชอบไม่เกลียดเลย
1: ใช่
0: แล้วเกลียดก็เยอะด้วยนะ
1: คุณอาคมโคสมบัติบอกโอ้นี่ตีสองว่างมั้ยจากบางเบ่งไม่ว่าง
0: ไม่ทัน
1: แล้วไม่ทันแล้วขึ้นแล้วเนี่ยบอกโคราชบ้านเองของเราเอาขึ้นไทยลีก1ปีเดียวไหมครับ
0: ต้องพยายามเพราะว
1: ่
0: าผมไม่ได้ว่าเป็นโค้ชท็อปทำเต็มตัวเลยหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชท็อปไกลเกียรติก่อนอันเนี้ยเขาเป็นเด็กเก่าของโคราชนั่นแหละอาจารย
1: ์ตัวผู้เล่นมันจะแตกไหมอ่ะโคราชปีนี้ที่ตกไปอ่ะ
0: คือก็คงจะปั้นเด็กด้วยแล้วก็คงจะยืมตัวเหมือนสไตล์โคราชอะ
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าโคราชมีปัญหาเรื่องการเงินไหม
0: มี
1: ใช่ไหม
0: มี
1: ใช่ป่ะ
0: มี
1: ถ้ามีด้วยเหนื่อยเนาะ
0: มีเหนื่อย
1: ถ้ามีนี่เหนื่อย
0: เพราะสิ่งน
1: ั้นถ้ายังเป็นอย่างพลังการเนี้ยสบายผมเชื่อว่าเขาเนาะตังค์เขาเยอะโค้ชก็ดี
0: ผมมารู้สึกนะพี่หนูเมื่อก่อนโคราชเนี่ยดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเมืองทองด้วยนะพี
1: ่
0: ถ้าเมืองทองยุคแบบพีกอะตัวเยาวชนตัวสำรองเมืองทองที่มันไม่ได้อยู่ในชุดใหญ
1: ่
0: ส่วนใหญ่โคราชจะมายืมไปใช้งาน
1: ก็จะเป็นพันธมิตรกัน
0: เป็นพันธมิตรกันเนี่ยพวกกำพลนี่ก็เด็กเมืองทองเจ้าตังสารัตน์นี่ก็เด็กเมืองทองหรือเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุกนี่ก็เด็กเมืองทองก็โคราชก็จะใช้วิธีการยืมพวกตัวสำรองหรือว่าชุดเยาวชนเนี่ยไปเล่นมันก็เลยผลงานดีแต่พอเมืองทอง
1: มันมีคลาส
0: มันมีคลาสแต่พอเมืองทองช่วงหลังๆมาไม่ดีเขาก็ไม่รู้จะไปยืมยังไงไม่รู้จะปล่อยยังไงใช่ไหมบางตัวเขาก็
1: ติดตัวเองยังไม่พอใช่
0: มันมีผลเพราะว่าโคราชทีมใหญ่แต่ไม่ทุ่มในการทำทีม
1: ครับ
0: แต่ก็อย่างเราเชียร์เนาะเราก็อยากให้ขึ้นปีเดียวขึ้น
1: อ
0: ่ะต้องดูเอาใจช่วยโค้ชท็อปครับ
1: ครับคุณอ๋อคุณนกคอเลยอ่ะคุณนกคอบอกบอลไทยบอลหญิงไทยอเมริกาอ๋อนะครับคุณบีบอยบอกสวัสดีครับพี่เอกอาจารย์อู๋
0: สวัสดีครับ
1: บิ๊กคืนนี้มีพื้นที่ผมเชียร์เจนแต่สเปนเล่นเป็นระบบวันนี้ขอให้เมสซี่ทำสิ่งมหัศจรรย์อีกครั้งนะครับก็มีโอกาสนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะเอาชนะสเปนอ่ะทีมเวิร์กฝีมืออย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีมหัศจรรย์จากเมสซี่ด้วยนะ
0: มันต้องครบเครื่อง
1: เพราะว่าโอ้โหเพราะว่าลูกทีมเวิร์กอะไรสเปนเขาเหนือกว่าม
0: ันเรียกว่าไงพี่เกรดบอลมันระดับเดียวกัน
1: อ
0: ่ะผมว่าในรอบอูอย่างปีที่แล้วก็สูสีฝรั่งเศสกับอาเจน
1: ครับ
0: ปีนู้นที่เฮดบัตของซีดานก็กับ
1: ซีดานกับมาเจลลาซี
0: ่อันนั้นก็สูสี
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีฟุตบอลแบบนี้มันอาจจะตัดสินด้วยรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆนะ
1: มันมีหลายอย่างนะตัวแปร
0: ปัจจัยปัจจัยเยอะ
1: ความผิดพลาดส่วนบุคคลก็มีเปิดมาปุ๊บไอ้นี่จบอ่ะพลาดเสียประตูเลยอย่างเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็มีไหมสกอร์แรกมาเร็วหรือเปล่าเพราะสกอร์แรกมาเร็วผมบอกเลยแทคติกเปลี่ยนแน่นอนอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นๆไปแล้วมีใครเจ็บไหมใช่ไหมอย่างสเปนแบบมันก็น่าห่วงตรงยามาโรดี้ล็อกขึ้นมาเนาะมันก็อันตราย
0: แต่ก่อนแข่งมันดีอย่างนึงคือทั้งสองทีมมันมาแบบฟูลทีม
1: ไม่มีตัวเจ็บ คุณเดวิดฮอปกินบอกผมชอบล่าหมีขาวครับแถวซอยนานาครับอี
0: โอ
1: ้แสดงว่าคุณก็ไฮโซพอสมควร
0: ก็คัดน่าจะ

0: ดีกว่าสวนลุม
1: เพราะของเรามันงบงบน้อย
0: นี่แสดงว่าคุณเดินร่วมทางกับอู่ใหญ่ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะคนละสาย
1: เพราะผมจะล่าเป็นเสือดาวเสือดาวเสือดาวเพราะส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดลายเสืออ
0: ย่างอู่นี่ต้องแมวดาวอย่างนี้อาจารย
1: ์เขาใส่ชุดเสือโคร่งบ้างอะไรเงี้ยเสือดาวบ้างคุณนกคอปบอกนัดชิงจะเล่นปล่อยจอยเหมือนเมื่อคืนไหมพ่อใหญ่สั่งฟีฟ่าให้ใครเป็นแชมป์โอ้ผมว่าคงไม่แล้วล่ะน่าจะยาก
0: นัดชิงผมว่าไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกผมไม่เชื่อหรอกว่าฟีฟ่าหนุนหลังอาร์เจน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่
0: คร
1: ับ
0: พี่โ
1: อ้ใช่ๆ
0: อาร์เจนตินานะเว้ยมันไม่ใช่ชิลีมันไม่ใช่แบบทีมโนเนมที่แบบโ
1: หแล้วที่ผ่านมาเขาก็มาด้วยฝีมือ
0: จ
1: ริงๆผมว่าบางทีมันก็มีไอ้ที่มันได้เปรียบเสียเปรียบก็มี
0: ที่บางทีที่เราเห็นว่ามองมันเหมือนจะเอียงแต่บางทีมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของผู้ตัดสินจริงๆก็ได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามองในมุมที่ฟีฟ่าเอียงจ๋าๆหรือว่าอุ้มอาเจนแบบชัดเจนผม
1: ถึงขนาดแบบ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ทำเพื่อให้เข้ารอบผมว่าไม่ใช่อ่ะ
0: ยิ่งพี่อาเจนอ่ะมันจะยอมอย่างนั้นเหรอมันเสียเกียรตินะพี่ใช่ป่ะผมว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ถ้าไม่งั้นเนี่ยผมว่าช่วยไอ้นี่มาดีกว่ามั้งให้ไอ้นี่โปรตุเกสมาชิงกับอาร์เจนตินีว่าโรนัลโดกับเมสซี่
0: ทีนี้ฟีฟ่าได้แบบ
1: เป็นประเด็นอีกนะ
0: สตอรี่แบบ
1: ใช่สตอรี่โหดกว่าอีกผมเชื่อว่าไม่มี
0: จริงๆหรอกผมว่าไม่น่ามี
1: คุณอาเจบาโฮบอกว่าจากวันนี้ผมว่าอาเจนมาครับ
0: เฮ้ยคุณอ่านชื่อคุณอ่านแค่นี้คนส่งมาเขาน้อยใจนะมึงอ่านชื่อเต็มเหมือนเมื่อวานเลย
1: ไม่เดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดคุณอภิชาติที่ผมอ่านแค่ชื่อหน้าอย่างเดียวแต่เห็นก็คุณอภิชาติบอก
0: ว่าถามเป๊ะอยู่เลย
1: ไม่วันนี้มันเอาเร็วไง
0: ค
1: ุณอภิชาติบอกว่าสอบถามคุณอู๋ถึงโค้ชจุนหน่อยพอไม่ได้ภาคบุนเดสที่พีพีแล้วแกจะไปที่ไหนหรือเปล่าเสียดายมุมมองแกอ๋อยังไม่ได้คุยกับโค้ชจุนเหมือนกันเลย
0: อย่างนี้พี่จุนต้องไปเป็นคอมเมนต์ที่เอสด้วยป่ะ
1: เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะมีหรือเปล่าไงเขาอาจจะภาคเลยไห
0: ม
1: ไม่มีแบบพักครึ่งแบบเนี้ยแบบ
0: แต่จริงๆ
1: พีพีหรือเปล่า
0: ถ้าไม่ได้ไปก็เสียดายนะเพราะว่ามันทำงานแบบเจาะลึกมาต่อเนื่องนะ
1: พวกพี่เตี้ยพวกโค้ชจุนอ่ะเออเวลาแกออกจอบ่อยแล้วเวลาแกอธิบายแกง่ายไง
0: ใช่
1: บางคนอาจจะแบบอธิบายแล้วมันฟังยากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกพี่เตี้ยพวกโค้ชจุนตรงเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: ฟังแล้วไม่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยอ่ะ
1: เออพี่โยงแกจะตรงตรงเออใช้ศัพท์ไม่ยากใช่ป่ะอย่างบางคนพูดไปพูดมานั่งเสร็จปุ๊บโอ้โหต้องกด Google ก่อนครับ
0: บางคนเขาก็อาจจะสับเทคนิคเยอะไปหน่อยอะไรอย่าง
1: งี้
0: ใช่ไหม
1: บางคนมันจังหวะเนี้ยถ้ามันเข้าไปเป็นแบบ swinging forehand slander นะแล้วมันก็มีการ
0: ใช้คำว่า in swing เอาอย่างงี้ดีกว่า swinging แล้วมันใช้กับฟุตบอลได้นะ
1: แล้วมันอะไรอย่างเงี้ยฟังไปฟังมาปวดหัวตายคือเขาอธิบายง่าย
0: ๆบางทีพิธีกรถามโค้ชตอบหรือว่าไม่ต้องโค้ชก็ได้ใครก็ได้เวลามานั่งคุยกันอ่ะมันอาจจะเข้าใจผมถามพี่ถามผมเข้าใจแต่ว่าพอมันต้องมีสื่อให้คนฟังทั่วประเทศได้ฟังอ
1: ่
0: ะบางทีคนฟังไม่เข้าใจเลยพี
1: ่
0: บางทีโค้ชหรือว่าคนที่มานั่งเป็นคอมเมนเตเตอร
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะพูดแบบชาวบ้านเข้าใจง่าย
1: ใช่ใช่บางทีอธิบายแล้วมันเข้าใจอะไรเงี้ยเอออย่างพี่ปุ๊กพี่เตี้ยพี่โค้ชจุนอย่างเงี้ยอธิบายแล้วมันฟังง่ายเนาะ
0: แล้วโค้ชแชมป์นะโค้ชแชมป์
1: โค้ชแชมป์เนี่ย
0: ทำบอลเด็ก
1: โค้ชแชมป์ค่ะอธิบายจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำทีมเด็กดีนี่ก็โดนคดีเด็กอยู่เนี่ย
0: ในเขาเด็กวัสุทธิ
1: เออ
0: แชมป์วัสุทธิอยู่
1: แชมป์นี่เขากำลังอันนี้เลยเขากำลังทำเด็กปั้นเด็กอยู
0: ่ไม่ถ้าขาดคนจะผมจะแนะนำน้องชายผมไปสักคน
1: ใครฮะ
0: นวัชชัยวงการคนนี้รู้เรื่องแน่นอน
1: อ๋อรุ่นนี้ไปประสานงานกับทีมเมืองนอก
0: เหร
1: อเพราะว่าพูดไปนักเตะเด็กไทยไม่เข้าใจหรอกคุณเดวิดฮอปกินบอกพี่เชื่อซอสกาดไหมครับเขาใส่เสื้ออาร์เจนตินาอ๋อผมไม่ได้รู้จักเขาไงผมเลยไม่รู้ว่าเขาขลังขนาดไหน
0: เราต้องรอดูคืนนี
1: ้แต่ถ้าบอกว่าเขาสูสีกับจันเอกอันนี้น่ากลัว
0: เดี๋ยวผมไม่ได้เสียเสื้อเขาเลย
1: เอาเหรอ
0: ไอ้ซอสกาดหรือว่าซอสกาดเนาะมันต้องไปวัดกับวาจุลวัดนู่น
1: ไอ้นั่นนะเขาเป็นตำนานแล้วปล่อยไป
0: บามตำนานอยู่แล้ว
1: เพราะส่วนใหญ่อยู่ไปถึงทุกวันนี้แหละไปแต่รอบแรก
0: ไอ้ตั้งแต่รอบรองมาวาวก็น่าจะเหมือนผมทุกคู่นะไม่ใช่เหมือนผมก็เหมือนวาวทุกคู
1: ่แต่จริงๆเอาตรงนั้นก็ไม่ค่อยต่างกันละสองคนนี
0: ้แหมเมื่อวานคุณก็ฝรั่งเศส
1: ก็ผมเสียวตั้งแต่ตอนจันเอกผมบอกจันเอกชอบฝรั่งเศสผมสมซีดเลยนะเหงื่อแตกเลย
0: ไม่เป็นไรวันนี้เราทางเดียวกันอยู่แล้วอาเจน วันนี้อาเจน
1: คุณอะไรคุณวิจารณ์เหรอวิจารณ์สุวรรณลักษณ์บอกว่าสรุปผลฟุตซอลไทยลีกทุกคู่วันนี้ให้หน่อยโอ้น่าจะไม่ทันเดี๋ยวคุณเอกจะให้คุณเอกต่อมาคุณเอกคิมกับจุนมารับหน้าที่ต่อเพราะของเรา
0: จุนภาคฟุตซอลอยู
1: ่เอาเหรอ
0: จุนภาคฟุตซอลที่ทูเออ
1: แล้วคิวคู่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องฟุตซอลเนี่ยมีกูรูเพิ่มอีกคนก็จูน
1: อ๋อภาคแต่ว่ามั่วกลับหลายทีแล้วมั่ว
0: แต่ก็น่าจะมีผลอยู
1: ่เนี่ยเอกคิมมียกนิ้วเลยใช่ไหมมั่ว
0: เอกคิมกับหมูใหญ่เนี่ย
1: เออกดเกิดก็มั่วอะไรพวกเนี้ยเออ
0: รับหลังเขาคุณก็มาเล่นเขาแต่พอจุนมาถอนงอคุณก็ตีโพตีพาย
1: ไม่ก็คุณเอกเขาก็ต้องมีพื้นที่เขาดิเขาเก็บกดอยู
0: ่เอกคิมพี่อู๋สังเกตนะ
1: นี่คือ
0: ตอนจุนไม่อยู่เอกคิมต้องรีบเล่นแต่พอจุนมาเอกเขาจะนั่งแบบเขาจะบารมีจุนมันจะค้ำอยู่ไง
2: ผมชอบคุณมากเลยเมื่อกี้ที่คุณคุยเรื่องลูกโดนเบิร์นไม่ได
1: ้ไอ้เดี๋ยวไหนเดี๋ยวผมช้าจันเอกสองเอกดูใครจะเปรี้ยวกันดูผมออกเงินเองผมอยากดูเดี๋ยวเรา
0: ลองต่อไปคุณเรียกผมเอกใหญ่นะ
1: ครับ
0: เอกคิมนี่คือเอกเล็กนะ
1: ครับผมคุณนกคอปบอกตั้งแต่ฟังคุณเอกมาไม่เคยเล่นมุกเลยไม่เหมือนคุณอู๋ใหญ่ชอบเล่นมุกฝังจนแน่นนะฮะว่าจะไปแก่แล้ววันนี้ไม่ไหวละ
0: เรื่องมุกอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะคาดหวังเรื่องมุกกับผมเลยผมไม่เล่นมุกไม่เป็น
1: ครับ
0: ถ้าจัดแบบท่าตีท่าต่อยวันนี้ผมสู้หมดอ่ะผมสู้ได้ทุกคนอ่ะ
1: โอ้ตะกี้จันเอกฮิมเข้ามานี่หมูเอกโดนเกือบสอยแล้วอ่ะเกือบ
0: ผมงัดได้หมดอ่ะ
1: มาท้าเรื่องเบอร์โอ้โหขึ้นเลยอ่ะ
0: พี่ท่อมหน้าหังผมก็งัดได้แต่ถ้ามุกได้ผมไม่ไหว
1: ครับผมอันนี้เขาบอกว่าจานอู๋พี่เอกครับรู้จักเห็ดอะไรนี่ไหมครับคุณดานอาร์ตอันนี้ขออ่านยากนะคุณดานอาร์ต
0: ข้อความเหรอ
1: ผมขอละไว้แล้วกันแล้วก็อะไรเอ่ยข้อความสตาร์ท 3 ทุ่มครับเชียร์น้องรวงข้าวเข้าชิงเทนนิสอ๋อ WTA 125กับคู่แข่งชาวเบลเยียมอ๋อโอเคก็ตามได้เนาะจันอู๋จันเอกครับอยากรู้ว่าพี่ทนคุงเนี่ยไม่ค่อยมาจัดรายการเหรอครับขอโทษทีครับพอดีถามอีกรอบนึงพอดีเมื่อวานติดทำงานโทนคุงไม่ว่างมาแล้วครับเขาไม่ปกติเขาไม่ค่อยว่างมาอยู่แล้ว
0: สอจอไม่ว่างมาจัดละ
1: ใช่เพราะก่อนอันนี้เขา
0: สอจอเขาก็มีงานประจำของเขาอยู่
1: เพราะก่อนอันนี้เขาที่มาเขาอ่านข่าวพอดีแล้วก็มาจัดด้วยเลยรวบด้วยทีเดียว
0: เรียนได้มั้ง
1: ใช่ตอนนี้เรียนอะไร
0: เรียนปริญญาไหมมั้งมีจะโทรมั้ง
1: เขาเรียนอะไรวปอ.อะไรสักอย่าง
0: ผู้นำอะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็งานประจำก็จะของทีสปอร์ตจะมีอยู่ป่ะแล้วก็ภาคบอลทางโมโนงอ่ะก็เป็นโทนกุนเนอร์ไงคุณจำไม่ได้เหรอ
1: เอออ๋อไม่ไม่อ๋ออันนั้นตัวตนไม่อันนั้นงงตัวตนปลอม
0: งงไงแล้วนะ
1: เป็นโชนกูนแล้วผมเลยงงเอ้ยตัวตนปลอมเขา
0: ผมบอกให้นะอาสนอนได้แชมป์ทุกวันนี้บารมีโทนคุงภาคทางโมโนนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นอาสนอนคุณไม่ได้แชมป์นะ
1: แต่มันก็ได้อย่างสีอย่างอ่ะก็อตเป็นซึมเศร้าเลยอ่ะ
0: เมื่อก่อนไอ้เก่งอยู่วะเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวนี้ผม
0: เก่งเล็กอ่ะเก่งเล็กยังอยู่วะ
1: ถามคุณก็อตคุณเนอร์นะคุณก็อตบอกว่าภาคอสจ
0: อ
1: มดีอย่างที่บางทีเขาเข้าไปอาบน้ำในนั้นเลยนะอาบน้ำกินข้าวด้วยเลยเพราะว่าสจก็พากไปเขาไม่ได้พูดหรอก
0: เลยพูด
1: ไม่ผมแนะนำก็อตว่าให้เขาทำเหมือนไอ้ที่ตลาดนั้น
0: อ
1: ่ะที่ใช้ปุ่มกดอ่ะครับโอ้ no
0: บ้า
1: แล้วมาอธิบายเยอะ
0: เพราะว่าเขาก็แบ่งงานกัน
1: พอก๊อตปุ๊บก็สจขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้พูดหรอก
0: กูแต่ว่าคนที่เป็นซึมเศร้าแทนสจน่าจะเป็นเก่งมนชัยนะ
1: เราก็เป็นเราก็เป
0: ็
1: น
0: ผมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีชื่อภาคโนโนอยู่แล้ว
1: มาซึมอย่างอื่นครับผมซึมอย่างอื่น
0: พี่ต้องไปซึมกับนุ่นกับทาง AS นุ่น
1: เ
0: ป็นลุ้นนะว่าจะมีชื่อภาคบุนเดสลีก้าหรือเปล่า
1: ครับผมอันนี้รอตามอยู่คุณพรมเหรอคุณผมรอไหมครับผมรอไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋อยากให้โคราชขึ้นไทยลีกเร็วๆครับคุ้นเคยโคราชมากเรียนเทคโนจีบสาววิไลครูเที่ยวคลังพาซาบ
0: โอ้
1: แต่ปัญหาคือพอทีมมีปัญหาเรื่องเงินเด็กคุณผมรอไหมครับเนาะทีมไหนพอมีปัญหาเรื่องเงินนะผมว่าเหนื่อยนะการจะกลับขึ้นชั้นมา
0: คือถ้าเขาเรียกว่าถ้าเอาตามประสบการณ์ต้องพยายามเอามาให้ได้
1: แล้วปีที่ผมไม่เคยได้ตามโคราชด้วยว่าตัวเล่นเป็นยังไงไม่รู้ต ตัวผู้เล่นโอเคไหมระดับหนึ่งไหม
0: มันมีเสริม
1: ตัวที่แบก
0: ตัวดัน

0: ม
1: ไม่ไม่มีอะไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะปั้นเด็กไปด้วยจะปั้นเด็กไปด้วยมีเด็กจาก
1: ก็จะเป็นโคราช
2: มาวิทยาลัยอะไรเงี้ย
1: ตกไปอย่างเงี้ยกลับได
2: ้ได
1: ้
2: คือโคราชมันจะมีไอ้เจ้ามูรินโล่บางทีไปชลบุรีมั่งยื้อมาโคราชมั่งอย่างเงี้ยแล้วก
1: ็มี
2: จะ
1: มี
2: แก๊งเมืองทองอะไรเงี้ยอู้นี่เรียนเทคโนโลยีเนี่ยสุดยอดมาก
1: ก็ได้เป็นศิษย์เก่ากันป่ะเ
2: สด็ไม่ไม่ผมเรียนซีเทคผมเรียนชนะพลขันแต่ว่าถ้าเทคโนเนี่ยก็จะติดเกือบไปเลยครู
1: ของผมวีเทควีเทค
2: คืออะไรกัน
1: ซีวิ
2: ก
1: เครื่องวีเทค
2: โอ้ยเด็กโคราช
1: คุยกับเขาด้วย
2: เด็กโคราชถ้าจบเทคโนนี่สุดยอดแล้ว
1: เออคือเป็นโรงเรียนดัง
2: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี
1: ่นี่คือโรงเรียนดังเลย
2: โรงเรียนดังนะในโซนภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนมันยังไม่เยอะใครที่มาจบเทคโนโคราชนี่ถือโอเคพี่เสือธนพลก็เด็กเทคโนโคราชนะ
1: อ๋อ
2: เออสอบเข้ายากมากเมื่อก่อนน่ะ
1: เทคโนใช่ไหม
2: เทคโนโคราช
1: วิทย์ไรครูอ่ะ
2: วิทย์ไรครูก็วิทย์ไรครูก็ต้องสอบเข้าเหมือนงานแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาจะอยากให้เรียนวิทย์ไรครูวิทย์ไรครูก็คือราชภัฏไงพี
1: ่เพราะ
2: ถ้าจบวิทย์ไรครูส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะมีสวัสดิการเยอะใช่ไหมตอนนั้นทำมาสวัสดิการมันเยอะอยู่นะครับ
2: ก็คำว่าวิทย์ไรครูนี่คือตั้งแต่ต้นแล้ววิทยาลัยครูเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏแล้วตอนนี้ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ผมว่าคำว่าวิทย์ไรครูคลาสสิกสุดสำหรับผมนะมันเป็นวิทยาลัยมันเป็นมหาลัยที่แบบ
1: เราพูดจะติดปาก
2: ปั้นให้คนออกมาแล้วจะเป็นครูเลย
1: แล้วสมัยรุ่นเราคนเรียนเยอะนะ
2: เยอะเยอะ
1: เรียนเยอะนะเพราะว่าเรียนเป็นครูจบมามันมีเรื่องสวัสดิการของราชการดีอ่ะ
2: นะจบมาเป็นครูพ่อแม่เขาก็ดีอ่ะลูกรับราชการอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็คุณเลขเด็ดเทวดาเดินดินบอกจะมีต่อเวลาไหมครับคุณเบิ้ลนางรองมีฉายา
2: ด้วย
1: ผมว่าสูงนะผมว่าน่าจะต่อเวลาสูงเพราะว่าดูแล้วอ่ะผมว่าอาเจนมันเนี้ยไอ้พวกกลางเขานะตัวทำลายจังหวะไล่อัดอย่างเดียวอ่ะ
2: พี่
1: โซเดอร์พอ
2: คิดว่า
1: แม็กกา
2: คิดว่าสเปนจะปิดตายเมสซี่ไหมหรือว่าจะเล่นทรงใครทรงมัน
1: ผมว่าคงไม่ถึงกับปิดตายเมสซี่แหละแต่ว่าเน้นการครองบอลเพราะสไตล์เขาครองบอลนานอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยต้องอัดให้เยอะหน่อยเพราะว่าผมว่าร่างกายโรดี้เขาไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะแล้วเจอเอ็นโซเขาสักดอกแม็กกาสักดอกเนี้ยผมว่าตัดหนักๆแล้วเจ็บขึ้นมานี
2: ่
1: งานเข้าเลยนะ
2: จริง
1: เผลอๆวันนี้ผมว่าต้องเอาไอ้พวกเปดี้มา
2: สเปนลุยใส่บู๊ก็มีนะ
1: ก็เปดี
2: ้เนี่ยเ
1: ปดี้กาบี
2: ้ปอโล่เงี้ย
1: ใช่ใช่วันนี้ใส่บู๊ใส่บู๊ใช
2: ่มัน
1: อ
2: ่ะ
1: เพราะว่าเมสซี่อ่ะก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคือหลายทีมก็คิดง่ายอ่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: ว่าหน้าจับเมสซี่อยู่คือได้กับสุดท้ายมันจับไม่ได้ไง
2: คือบางทีนะไปจับเมสซี่หลายตัวคุณยังมีลาตาโร่คุณยังมี
1: อย่างเมสซี
2: ่
1: นั่นอังกฤษเห็นป่ะพอโดนจับตายปุ๊บเขาถอยลงมาปุ๊บออกไปข้างบ้างแล้วกลายเป็นตัวป้อนแทน
2: พวกเอนโซพวกแม็กก้ามันยิงนอกกรอบดีด้วยนะ
1: แล้วกองหน้าอย่างอาวาเลสกับลาตาโร่วันไหนที่มันเข้าฟอร์มมันกลับมาฮอตๆอ่ะปีนี้ต้องยอมรับว่าในบอลโลกมันดูดรอปไปเยอะเลยถ้ามันเข้าฟอร์มเหมือนตอนเก่งๆโอ้โหผมว่าช่วยงานเมสซี่ได้เยอะนะ
2: ใช่
1: แล้วเอาวาเลนซ์มายิงขู่ไอ้ลูกยิงไกลอ่ะนะส่วนลาตาโร่มันตัวเข้าฮอตดีอยู่แล้วเนาะสอดก็มาเนี่ยลาตาโร
2: ่เป็น
1: คนตัวเล็กที่โมงเก่งอ่ะ
2: ประมาทไม่ได
1: ้เออผมว่าประมาทไม่ได้นะ
2: หรือแม้กระทั่งฮูเลียนนี่ถึงขนาดดีนฟรีคิกอ่ะ
1: ฮูเลียนนี่ฟรีคิกกับยิงไกลได้อย่างโหดเลย
2: เฮ้ยรามโบกมือไล่แล้วจาง
1: เฮ้ยทำไมรามแป๊บนึงแป๊บนึง
2: พี่อู๋พี่เอกพูดเยอะ
1: รามมีปัญหาไอ้นี่ก่อนรามก็ทื้อพี่เอกทิ้งไปก่อนเด็กกันโบกมืออ่ะอีกข้อความหนึ่งบอกคุณนกคอปบอกว่าคู่นี้เข้าขาโบ๊ะไม่เหมือนน้องเอ็มขึ้นเสียงเหม่งเลยเฮ้ยเอ็มขึ้นเสียงเหม่งเหรอ
2: ไม่เนี่ยอาจจะเด็กมันระเบิดเปล่า
1: เด็กมันคงโดนกด
2: น้อง
1: เด็กมันโดนกดมาเนาะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของจันหนูจันเอกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเอกคิมกับจุนปะ
2: จุนเอกคิมต้องมาเข้าก่อนสักสิบนาที
1: เอกคิมกับคุณจุนจะเข้ามารับหน้าที่ต่อนะครับ
2: มาช้าเพราะว่าต้องให้เอกคิมเข้ามา
1: ส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: และนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI เซมิคอนดักเตอร์ Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นาย Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับ3ทุ่มกับอีก12นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินแก้วกนกวิจิตรนะครับก็นั่นไงแล้วคุณก็เปิดอะไรเนี่ยเสียงแลบมารายการเข้าแล้วสิครับคุณจุน
1: ตอนแรกกับผมจะเปิดเตรียมหาข้อมูลไว้ที่จะพูดไง
0: เอาเหรออ ่
1: าแล้วพอดีไปเห็นแวบๆว่าเอ๊ะใครสองคนมันใส่เสื้อสเปนมาพร้อมกันเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยสเปน
0: ก็ผมเห็นคุณเนี่ยโพสภาพกับภรรยาน้อยคุณเมื่อเช้า
1: ภรรยาหลวงครับพี่
0: ภรรยาหลวงคุณ
1: คนเดียวใช่ฮะจะใช้คำว่าหลวงก็ไม่ได้ด้วยฮะ
0: ภรรยาคนล่าสุดของคุณ
1: คนเดียวอย่าเรียกว่าล่าสุดครับผม
0: โพสรูปกับภรรยาเมื่อเช้า
1: ครับ
0: ว่าอ่ะคุณใส่อาร์เจนผมก็เลยนึกว่าเดี๋ยววันนี้คุณจะใส่อาร์เจนตินามา
1: อ๋อผมจะใส่สเปนผมก็เลยผมไม่ยอมครับผมชอบเสื้อสเปนสวยดีมันจะใส่เสื้อสเปนให้ได
0: ้คุณอย่าไปกลัวดิ
1: ขี้เกียจใจ
0: คุณกลัวไง
1: ผมขี้เกียจผมไม่ได้กลัวผมก็เห็นเขาอยากจะ
0: อย่างเวลา
1: ใส่แฟชั่นสวยๆผมก็โอเคไม่มีปัญหา
0: คุณอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวภรรยา
1: ครับ
0: อย่างผมเนี่ยถ้าสมมติภรรยาผมไม่เชื่อนะรองเท้าผ้าใบเนี่ยผมจุ่มน้ำให้เปียก
1: ๆเ
0: ออผมเตะจนแห้ง
1: เตะเมียเหรอเตะเด็ก
0: เขาเตะผม
1: อ๋อครับผม
0: หลอกหยอกนะฮะก็วันนี้ไม่มีบรรยายนะครับในที่นายไลฟ์บนโลกแต่ว่าเป็นการพูดคุยกัน
1: มีแต่ว่ามีตีสองไง
0: ไม่หมายถึงผมก็คุณ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ทำไมคุณใจคอคุณจับใจความไม่ได้อ่ะ
1: ผมก็เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวช่วงตีสองเขาจะไม่ได้หมุนมาได้คลื่นแล้ว
0: ก็สามทุ่มถึงห้าทุ่ม
1: ครับผม
0: นะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เนี่ยตีสองนะครับก็จะเป็นน้าหัง
1: ใช่ครับ
0: น้าหังกับพี่โอ๊ตนิติกรกาละเวก
1: ครับผม
0: น้าหังเนี่ยเอาจริงๆนะผมบอกความลับแกก่อนได้ไหม
1: ยังไงครับพี
0: ่ผมกับแกเนี่ย
1: อายุเท่ากัน
0: โน ผมจะบอกว่าผมอะเจอเขาก่อนใครทุกคนในวงการนี้เลย
1: ไปเจอที่ไหนครับ
0: น้าหังถ้าวันนี้น้าหังมาส่งข้อความถาม
1: น้าหังเนี่ยตอนนี้กำลังไอ้นี่อยู่ในใจเลยเอกมึงพูดดีๆนะ
0: เอ้า
1: สถานที่ที่จะพูดพูดดีๆนะ
0: น้าหังเนี่ยผมเจอเขาประมาณปี99ถึง2000ผมทำงานตอนนั้นผมเป็นฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบต่างประเทศอยู่ที่บางกอกรับเบอร์จำกัดมหาชนผลิตรองเท้าไนกี้ทิมเบอร์แลนด์รีบอก
1: ครับผม
0: ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยา
1: อืม
0: ส่วนน้าหังเนี่ยเขาเป็น
1: อะไร
0: เป็นผมไม่แน่ใจว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทหรือแต่แกมาในฐานะเป็นเซลล
1: ์
0: ขายเขาเรียกว่า
1: เซลล์ที่ดูดหมายเลข17หมายเลข18เข้าไปเป็นพลังบวกหมายเลข16เข้าไปด้วยนะ
0: มึงเป็นนั่งเล่นข้างนอก
1: อ่ะ อ๋อเป็นเซลล์ขายของ
0: เป็นเซลล์ขายวัตถุดิบผลิตรองเท้า
1: ครับผม
0: ที่อยู่ในลิสต์ของบริษัทระดับโลกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นพื้นรองเท้าที่ชื่อว่าบอนเท็กซ์เขาเรียกว่าเป็นอินโซถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับผม
0: แกเนี่ยมาขายเป็นเซลล์วัตถุดิบผลิตรองเท้าตรงนั้นกับพี่สาวผม
1: ตอนแกมาแกน้ำเสียงเป็นไงโอ้สวัสดีครับ
0: เสียงแกอย่างนี้เลยแกเป็นคนยิ้มเก่งแกเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้ว
1: โอ้สวัสดีครับผมมีผลิตภัณฑ์มาขายครับ
0: แกหัวเราะแกเป็นคนชอบหัวเราะพี่สาวผม
1: แกไม่ได้เติมอะไรมาก่อนขายใช
0: ่ไหมไม่แกเป็นคนที่คาแรคเตอร์แกชัดเจน
1: อกหายไหลพุง
0: โอ้โหลำบึกอ่ะ
1: สวัสดีน้องๆเป็นไงบ้าง
0: แกลำบึกมาก

0: แล้วพี่สาวผมก็เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1: ครับผม
0: เป็นลูกน้องพี่สาวผมไง
1: อ่า
0: แล้วแต่พี่หังเนี่ยมาแล้วแกก็มาติดต่อมาพูดคุยกับฝ่ายจัดซื้อนั่นนี่เพื่อซัพพอร์ตวัตถุดิบพี่สาวผมเรียกแกว่าคุณกะหัง
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็สนิทกันไง
1: ครับผม
0: เพื่อไหมอ๋อ
1: ไม่ผมนึกว่าอาจจะมีที่มาอย่างอ
0: ื่นไม่ก็เรียกไงชื่อคุณกะหังคือแซวกันเหมือนสนิทกันอ
1: ่
0: ะ
1: ครับผมครับครับ
0: โอ้ยแล้วผมเจอแกตั้งนานจนกระทั่ง
1: พี่เล่าอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้มาเพียบเลย
0: เอาจริงจริง
1: ไม่มีใครเรียกไม่มีใครเรียกนะหังมากระหังกันเพียบเลยค่ะเด็ก
0: เอาจริง
1: นะหังงงเลยเฮ้ย
0: อันนี้เรื่องจริงแกก็ผมมาจำแกได้ก็พูดคุยกันแต
1: ่
0: ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าแก
1: เป็นอาภาคอย่างตอนนั้นอะ
0: ผมไม่รู้ว่าแกรู้เรื่องฟุตบอลเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกับแกเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลไม่เลยไม่เพราะต่างคนต่างไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณก็ชอบบอลเราก็ชอบบอลอะไรอย่างนี้ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คงคุยกันเรื่องฟุตบอลแล้วแหละจนกระทั่งผมมาจำชื่อแกได
1: ้ครับ
0: ผมจำชื่อแกได้แม่นเลยชื่อจริงนามสกุลจริงผมเป็นคนจำชื่อนามสกุลคนแม่น
1: เออหร
0: อ
1: เออดีจัง
0: เพื่อนสมัยประถมป.1 ป.2เลยผมจำได้จำชื่อหุ้ยเกือบหมดอ่ะผมชื่อคนนี้นี่ผมจำชื่อ
1: ไม่เอาเวลาไปจำถึงเลย
0: ก็จำได้ที่ซ็อกกะบาร์ผมก็จำได
1: ้เอ้ไปจำอะไรเอาจำอย่างอื่นดีกว่าฮะ
0: เอาเหร
1: อ
0: เด็กเก่าคุณอ่ะ
1: จำบ้าเหรออ
0: ันนั้นมีคนบอกว่าแกชื่ออัจฉพง
1: ศ์
0: ส
1: ี
0: มาแล้วพอฟังการบรรยายเกมในทรูวิชั่นเราดูบอลไงสำหรับผู้บรรยายโดยผมอัจฉพงศ์สีมาและค
1: ุ
0: ณพันศิษฐ์วิเชียรคุปแรงเป็นผู้บรรยายนะครับ
1: เอ้าน
0: ี่พี่หังนี่ว่
1: า
0: คือได้ยินเสียงกันนานมากแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยผมเจอแกครั้งล่าสุดก็น่าจะประมาณ26ปีที่แล้ว
1: โ
0: หก็เป็นมาปี2000ประมาณช่วงนั้น
1: โอ้แต่ถ้า2000แกน่าจะภาคแล้วนะ
0: แต่แก
1: น่าจะภาคประมาณ90กลาง
0: ๆไม่รู้แต่ผมไม่รู้ไง
1: ครับผม
0: ตอนนั้นน่ะยังไม่รู
1: ้
0: ผมยังไม่รู้ว่าช่วงนั้นแก
2: สัญญาณมอ
1: ยังกินกันสิยัดไม่ได้
0: แต่แปลกๆอ่ะก็ว่าเอ๊ะทำไมชื่อนี้เราคุ้นวะ
1: ครับผม
0: นี่มันพี่หังนี่วะอะไรอย่างนี้ถ้าพี่หังฟังอยู่นะครับหรือวันนี้ใครที่ฟัง99ช่วงน้าหังมา
1: ติดตามได
0: ้ก
1: ็น้าหังก็เคยมาแล้วแน่ๆมาภาคคือเกมญี่ปุ่นกับบราซิลแต่ผมไม่แน่ใจอ่ะผมเพิ่งมาประมาณสัก10ปีกว่
0: าๆ
1: ผมไม่แน่ใจว่าพี่โอ๊ตนิติกรแกเคยพากบอลที่ FM 99ไหมหรือแค่จัดรายการอย่างเดียวพี่เอกรู้ไหมเพราะพี่อยู่มาตั้งแต่เริ่มอ่ะ
0: ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะอาจจะเคยช่วงสมัยยูโรสมัยแรกๆยูโร2004อะไรเงี้ยผมว่าแกน่าจะมีคิวพากด้วย
1: เพราะผมอ่ะผมยอมรับผมไม่คุ้นกับการที่พี่โอ๊ตพากที่ FM 99เพราะส่วนใหญ่แกมาจัดรายการช่วงเย็น
0: ผมเคยบรรยายเกมกับพี่โอ๊ตครั้งหนึ่ง
1: ที่ไหนที
0: ่ที่จีนเมมแซดตอนนั้นเป็นยูโรยู21ไง
1: ครับผมครับครับ
0: พากับโย
1: ชที่มีพนักงานหล่อๆคนหนึ่งอยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ที่พาคนขึ้นไปแล้วโดนไล่ออกอ่ะ
1: เราหน้าไม่หายก็เรายังงานไม่หายก
0: ็โอ้ยวันนั้นน่ะลืมไปจุนมาเข้าไลฟ์ในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันผมจะคุยเรื่องนี้อยู่แล้วผมจะต่อสายสดไปหาป๊อปวีรพล
1: งานไม่หาจริง
0: ผมจะได้ติดต่อป๊อปวีรพลเข้าสายสดแล้วผมจะถามว่าจริงไหมครับที่คุณจุนเพ็ญกวิน
1: จริงหรือไม่
0: จริงหรือไม่ที่คุณไปหาคุณจ
1: ุ
0: นเพ็ญกวินแล้วคุณจุนเพ็ญกวินโดนรอพอเชิญไล่ออกจากออฟฟิศ
1: เราที่ขยันสร้างเรื่องจริงแต่ละอย่าง
0: จริงไหม
1: อะไรฮะ
0: จริงไหมก็จริงไงก็จริงไง
1: มันมีการเข้าใจผิดกัน
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: เออครับผม
1: อ่ะก็เดี๋ยววันนี้อยู่กับพี่เอกกับผมเนี่ยยาวๆถึง5ทุ่มนะ SMS ก็ส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับ
0: ครับ
1: ทาง4689899แล้วก็
0: ทางไลฟ
1: ์มีใช่ไหมพี่มีทาง Facebook ก็มีส่วน YouTube มีไหม
0: ต้องมีสิครับ
1: แล้วตอนนี้เราจะไลฟ์สดตลอดเลยใช่ไหมพี่
0: เอาก็ไลฟ์อยู่แล้ว
1: หมายถึงว่ายาวไปเลยแม้กระทั่งว่าจะไม่ผ่านช่วงฟุตบอลโลกไปแล้วก็ยังจะมีใช่ไหมหรือไม่แน่ใจ
0: อันนั้นไม่ทราบ
1: อ
0: ันนั้นไม่ทราบก็ต้องกราบเรียนไปยังผู้สนับสนุนที่ อยากจะทำเขาเรียกการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดนะครับเห็นแถบด้านล่างไหมครับแถบด้านล่างฮะคุณผู้ฟังฮะแถบด้านล่างเนี่ยพื้นที่นี้คนเห็นกว่า14ล้านคนนะ
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศ
1: เพราะเรานี่41สถานีถูกป่ะบวกกับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube
0: เที่ยงคืนถึงตี5ช่วงบรรยายสดฟุตบอลโลกเนี่ยเราจะเรียกว่าเชื่อมสัญญาณไป41สถานีเครือข่ายของวิทยุอสมททั่วประเทศ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นทางไลฟ์เนี่ยคุณรับชมได้ทั่วโลกไงวันนั้นน่ะผมเห็นโดนนั้นทําคอมเมนต์เข้ามาด้วย
1: โอ้
0: คอมเมนต์มาทาง YouTube
1: โดนนั้นทําเลยนะ
0: โดนนั้นทํา
1: โอเคอินฟานติโนยังแค่ตบมืออยู่ข้างๆนะโอ้โหพี่ทะลุประธานฟีฟ่าขึ้นอีกนะ
0: โดนนั้นทํามาถามเลย
1: ครับผม
0: ว่าขึ้น FM 99นี่เทคโอเวอร์ใช้งบเท่าไหร่อ๋อ
1: เอ้ยนี่สำเนียงอเมริกันนะฮะ
0: อเมริกันหัดพูดไทยได้นิดหน่อย
1: แล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษ
0: ไม่ได้เลยก็จะเทคโอเวอร์ FM 99มีส่งข้อความเข้ามา
1: ครับผม
0: ผมก็เลยตอบกลับไปว่าโอ้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็เทคโอเวอร์เราไม่ได้
1: เพราะว่า
0: เพราะ FM 99เป็นของประชาชนคนไทย
1: ครับผม
0: ทั่วโลกที่อยากรับฟังไม่งั้นคุณเทคโอเวอร์ไปคุณเอาไปทำคืนอื่นเป็นปุยปุยำเล่
1: า
0: คนกำลังกรีดยางอยู่อยากฟังจุนเพนกวินเอคิมสกุลก็ฟังไม่ได
1: ้เอ้ยวันนี้ดูท่าทางนอนเต็มดูเอ้ยดูแบบหัววัยดูกระจับกระเฉงไม่เหมือนตอนมาตีสองตีสี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้ตอนนั้นนอน
1: นอนเตือน
0: นอนพึ่งตื่น
1: ครับ
0: 15นาทีก็กุลีกุจอออกมาก็เลยไม่สดไม่สด
1: ครับผม
0: วันนี้สดบอกเลยสด
1: แต่ถ้าคุณจ่ายเยอะนี่เอาจริงนะ
0: ออ
1: บาร์เนี่ยขึ้นมาปิดหน้าคนจัด2คนก็ยังไม่มีปัญหาด้วยซ้ำ
0: ถูกต้อง
1: เรายินด
0: ีวันอย่าง
1: เหลือแต่ตาก็ได้ไม่เป็นไร
0: อย่างตอนถ่ายทอดสดรายงานสดฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เรามีผู้สนับสนุนเป็นเซเว่นอีเลเว่นที่อยู่ด้านล่างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ฝากถอนง่ายนั่นนี่นู่น
1: อ
0: ุ้ยอย่าไปคิดอกุศลเป็นฝากเงินที่เคาน์เตอร
1: ์ครับผม
0: ไม่ใช่ฝากเงินแบบพี่ชายคุณอย่างนั้นไม่ใช่
1: ครับผม
0: นะฮะถ้าใครอยากสนับสนุน
1: อ
0: ย่างสมมติคุณมีผู้ลูกค้าสนับสนุนเข้ามาเนี่ยยินดีเลยเข้ามาจองเลยนะพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: หรือตอบกำลังแล้วผมจะบอกข่าวดีนี่ผมบอกก่อนเลย
1: ยังไงสิ
0: ช่อง9 Mcord HD กำลังจะได้ร่วมเนี่ยการถ่ายทอดสดในกีฬาที่ยิ่งใหญ่1กีฬา
1: เฮ้ยโอ้ยตื่นเต้นเลย
0: บอกไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ยังไม่คอนเฟิร์มเขายังไม่ประกาศยังเป็นทางการ
1: คอนเฟิร์มแล้วแต่ว่ายังไม่ออฟฟิเชียลที่จะประกาศ
0: ถูก
1: ไหม
0: ประกาศไปก่อนก็ไม่ได
1: ้ครับผม
0: เป็นการเสียมารยาท
1: อ๋อ
0: นะฮะก็วันนี้คนที่ดูทาง YouTube หรือทาง Facebook อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้บรรยายหรือนักจัดรายการ2คนใส่เสื้อสเปนมาทั้งคู่เอ๊ะทำไมมันเอียงเหลือเกินคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้นั้นกันมานะฮะ
1: ครับผม
0: แต่ผมเห็นคุณจุ่นใส่เสื้อทีมอาร์เจนตินาเมื่อเช้าผมก็เลยคิดว่าอ่ะคงผมใส่สเปนก็แล้วกันจะได้อันนี้ทั้งหน่อยนึงปรากฏว่ามีคนกลัวเมียฮะเปลี่ยนเสื้อแล้วก็หักหลังกลายเป็นสเปนคู่อย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมคุณจุ่น
1: คือใจผมอ่ะก็กะว่าเดี๋ยวจะซื้อเสื้อทีมแชมป์แล้วผมก็เดาใจอยู่สักพักนึงว่าจะสเปนหรืออาร์เจนดี
0: ครับ
1: ปรากฏอ่ะก็ได้เจอสเปนก่อนก็เลยซื้อสเปนมาเขาเนี่ยพอจะกลับไปซื้ออาร์เจนตินาโอ้โหพี่เอ็มขาดตลาดแล้วมันก็มีแต่ถ้าเป็นตัวย่านะ
0: สรุปวันนี้ซื้อมาได้
1: อันนี้ผมซื้อมาก่อนแล้วแต่อาร์เจนน่ะโอ้โหราคารีเซลที่มันจะเป็นตัวแบบไซส์ M หรือแม้กระทั่งไซส์ L ก็ตามอ่ะตอนนี้น่าจะต่ำๆโอ้โหอาจจะมีไปถึง 4,000 อันนี้แขนสั้นตัวย่าที่ไม่ใช่เพลเยอร์นะ
0: ครับ
1: มันก็แบบมันหาไม่ได้แล้วผมก็ใส่สเปนแล้วกันแล้วก็ผมเห็นว่ามันก็ยังใหม่ไงก็เลยใส่ออกมาดีกว่า
0: แล้ววันนี้เนี่ยคุณจุ่นมีเซอร์ไพรส์แฟนๆในเวม99ด้วย
1: ยังไงครับพี
0: ่ก็จะเอาเสื้อตัวเนี้ย เดี๋ยวเอามาให้ผมตัด
1: ใจเย็น
0: แล้วทำแบบซอกกาดเดี๋ยวผมตัดให
1: ้โอ้อย่าเลย
0: ดีไหม
1: อย่าเลย
0: เออ
1: โอ้นี่เงินทั้งเดือนเลยเนี่ยสิบตัวที่บาท
0: เดี๋ยวผมตัดให
1: ้โอ้ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าโอ้โหเขาตัดเสื้อไปกี่ตัวแล้วเน
0: ี่ยโอ้ยหลายตัวคือจริงๆนางดังอยู่แล้วคุณจุนมีคนบอกว่าเอ้ย เขามันดังตอนบอลโลก

0: โอ้โหโอ้โหผมก็ดาวทางพี่ยังจากดวงดาวไปกระสือผมก็เอ๊ะพี่จะไปทางไหนทางจักรวาลวะเนี่ย
1: หลังจากแค่มีแสงสว่างในตัวเองแค่วูบ
0: ๆ
1: พอหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นปั๊บวาวตื่นเช้ามาด้วยความงุนงงใส่เสื้อสวีเดน
0: สุริยุปราคา
1: โอ้โหคุณคิดดูดิเป็นระดับแบบยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อ่ะ
0: เจอจ้า
1: เจอจ้ามากเจอจ้าสุดๆ
0: โอ้โหสว่าง
1: แล้วผมบอกเลย
0: มันจ้าซะเหลือเกิน
1: มันจ้าซะเหลือเกิน
0: ครับผม
1: ผมบอกเลยฆ่าเขาไม่ตายฆ่าเขาไม่ตาย
0: ครับผมอิมมอร์ทัล
1: อิมมอร์ทัล
0: ครับผม
1: เขาหงอยอยู่แค่2วันนะ
0: โอ้ตอนนี้เป็นไงฮะเจอจลัด
1: ทุกครั้งที่เวลานึกถึงเขาเนี่ยผมนึกถึงคำหนึ่งเลย
0: อะไรครับพี่
1: พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เนี่ยคนมันจะคนมันจะเดาต้องอย่างเงี้ย
1: ทุบไม่ตายครับ
0: ครับผม
1: คุณยิ่งดังกว่าเดิมอ่ะเอางี้ดังกว่าเดิมชุดไม่อยู่
0: ดีแล้วดีแล้วเขาฟื้นตัวได้ไวก็ดี
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: ผมบอกเลยว่าคุณอยากดังแบบเขาไหม
0: ไม่เป็นไรครับพี่เอาแค่นี้พอแค่นี้พอแล้ว
1: คุณอยากแบบอยู่ๆข้ามคืนมาแล้วดังไหมค
0: ุ
1: ณ
0: แค่นี้พอแล้วขอเป็นตัวเล็กๆก็พอ
1: ไม่เอาหรอ
0: ไม่เอาฮะ
1: คือตื่นเช้ามาคุณดังเลยนะ
0: ไม่เป็นไรฮะขออยู่กับเมียแบบสงบสงบดีกว่า
1: เออ
0: ครับผม
1: ก็ดีก็ดี
0: ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็แน่นอนวันนี้ในเรื่องของฟุตบอลหลักๆนี่ก็ไปช่วงตีสองนะเรื่องของนัดชิงชนะเลิศซึ่งพูดถึงพี่ธงพิธีเนี่ยหน่อยไหมพี่เอกพิธีปิดรวมไปถึงฮาล์ฟไทม์โชว์นะครับก็ถ้าอย่างพิธีปิดนะครับก็จะเล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็ตามรายงานที่มีมามันจะเริ่มในส่วนตั้งแต่ก่อนเตะเนี่ยก็จะช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งบ้านเรานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางฝั่งของโมโนเขาจะตัดเข้ามาถ่ายทอดสดกี่โมงนะเออ
1: ก็น่าจะตัดตั้งแต่พิธีเปิดแล้ว
0: ก็ในช่วงของพิธีปิดเนี่ยในตอนเริ่มต้นนะครับก็จะมีทางด้านโพสต์มาโลนนะครับมาเรียกว่าร่วมแสดงเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับ
1: อ้าวผมเคยดูโอ้โหชุดแม่นมาก
0: คามาโลนครับพี่อันคามาโลนครับ
1: เหรออ
0: ้าโอ้ยสุดยอด NBA คุณก็ได้นะ
1: เฮ้ยผมได้ทุกอย่าง
0: ครับผมโอ้แล้วไปสักบางทีเราก็เอโอ้ตัวต้องนึกตามอีก
1: เออ
0: แล้วก็มีทอมครูซนะครับดาราชื่อดังมีนิโคเชซิงเกอร์นี่ก็อดีตนักร้องนำของเรียกว่าวงเกอร์กุ๊บแต่ว่าเป็นตัวเป็นคนที่เป็นนักร้องเด่นของพุซซี่แคทดอล
1: คนผิวสี
0: ผิวสีหน่อยหน่อย
1: เซ็กซี
0: ่มีโรบบี้วิลเลียมส์อันนี้ก็ขวัญใจพี่นี่พี่ชอบโรบบี้วิลเลียม
1: ถูกต้อง
0: มี
1: ทอมครูซนี่จะห้อยลงมาจากสลิงไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงก็ไม่แน่นะมาละเท่นะหรือจะขับจรวดมาเป็นท็อปกันตีลังกามาเลยนะครับมีทางลอล่าเปาซีนี่นะครับแล้วก็มีอินฟูชื่อดังอย่างไอโชสปีดนะครับแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัดสันนะก็จะมาร้องเพลงชาตินะครับก่อนที่เกมจะเริ่มนะเพลงชาติของทางสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือในส่วนของพิธีเปิดที่จะเริ่มก่อนที่บอลโลกรอบสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศจะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นในช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์นี่ก็โอ้โหเต็มไปด้วยศิลปินมากมายนะทั้งจัสตินบีเบอร์มาดอนน่าชากิล่ากูสตาโวด
1: ู
0: ยาเมล
1: ให้โปรเย
0: อันนั้นนักบอลครับพี่แล้วก็มี BTS ที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่านั้นเป็นเพลงเก่าก็คงอาจจะไม่ได้เล่นเพลงนี้แต่ว่ามันเป็นเพลงดัง
1: ครับ
0: นะครับผมก็ติดตามได้ก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็น Half Time Show แต่เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยการแสดงที่มีรายงานข่าวมามันจะรวมๆอะไรนู่นนี่แล้วประมาณสัก17นาทีนะในช่วง Half Time Show
1: 17นาที
0: 17นาที
1: ปกติก็อาจจะเลยพักครึ่งไปนิดนึง
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เขาก็อาจตอนแรกเขาก็กลัวว่ามันอาจจะไปถึง20กว่านาทีหรือครึ่งชั่วโมงเลยไหมแต่ว่าตามรายงานข่าวที่มีออกมาในช่วงหลังก็บอกประมาณสัก17นาทีก็เดี๋ยวดูว่าจะ17นาทีจริงหรือเปล่าน
1: ี่ถ้าปล่อยให้อเมริกาจัดอีกรอบนะเผลอๆนัดครึ่งแรกแข่งวันนี้ครึ่งหลังแข่งอีกวันนึง
0: ไปจ้ะอันนั้นนานไปอันนั้นนานไป
1: ก็จะได้ตั๋ว2รอบ
0: แต่ผมว่าวันนี้นี่โอ้โหคนที่เป็นนักพากย์หรือ

0: ผู้บรรยายเนี่ยอาจจะเหนื่อยตรงที่กล้องคงจะจับไปที่ศิลปินดาราเซเลบข้างสนามที่น่าจะมากันเพียบอ่ะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียม
1: ไม่ต้องห่วงวันนี้ทีมงาน FM 99
0: ครับ
1: เราได้เจมบาวิว
0: ครับผม
1: เจมบาวิวกับสนทุกที
0: ่อืม
1: สนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศไปเรียนเมืองนอกมา
0: เด็กเมกานี่เด็กเมกาของแท
1: ้ถูกต้องเมกาบางนา
0: ไปอีเกีย
1: เด็กเมกาบางนา
0: ไปสกอตแลนด์บ้านเหรอฮะ
1: สนนี่ขอให้บอกเรื่องภาษาอังกฤษ
0: เป
1: ๊
0: ะ
1: เป๊ะมาก
0: ครับผม
1: นะครับซาวภาษาอังกฤษพูดมาปุ๊บสนสามารถ
0: แปลได้หมด
1: แปลได้เลย
0: ถูกไหม
1: ไม่รู้
0: ครับผม
1: สนน่ะโอ้โหเรื่องซาวภาษาอังกฤษแล้วพูดต่อได
0: ้อืม
1: สบายมาก
0: อืม
1: โอ้โหไม่ใช่แบบจุนเพนกวินพูดเลยมานั่งตาแป้วใช่ไหมหรือว่า
0: บางทีเราฟังรู้เรื่องแหละแต่บางทีเราก็อ่านข้อมูลอะไรโย
1: แต่สนนี่บอกเลยสนนักเรียนนอก
0: เป็นเด็กนอกใช่ๆๆนะครับสังกฤษปึกอยู่แล้วครับผม
1: คือแนทนรินทร์พัฒน์ทำอะไรได้สนทำได้หมด
0: ครับผม
1: ยกเว้นร้องไห้สนมันบอกมันไม่ร้อง
0: เราอย่าละเราอย่าละ
1: เออเราเหมือนเล่นเขาเรียกอะไรกันนะแทงข้างหลัง
0: เนาะป่านี้เนาะมันเรียกว่าตะอึกตะอื้ออยู่เปล่าก็ไม่รู
1: ้หยอกเราเห็นน้องสองคนเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็แซวปั่นให้ทั้งสองคนเขาหยิกแกมหยอกนั่นแหละ
0: ครับผม
1: นะครับเอามาดูข้อความทาง Facebook บ้างโอ้โห
0: เป็นยังไง
1: พอนุ๊กตาโตก็หัวเราะมาตั้งแต่แรกเลยนะครับคุณออมซ่านะบอกว่าชอบคู่นี้มากเลยครับคืนนี้ได้ฟังนากระหังแล้วนะ
0: ติดตามให้กำลังใจด้วย
1: นะครับบอกเมื่อเช้าบิ๊กจุนใส่เสื้อเจนไม่ใช่เหรอพี่เอกหิมด่าหนักๆเลยก็เนี่ย
0: ใช่แต่จริงๆถ้าผมมีเสื้อเจนปีนี้เนี่ยผมก็คงจะใส่เสื้อเจนมาเพราะผมคิดแล้วว่าพี่เอกอาจจะใส่เสื้อสเปนมาเออ
1: สวัสดีครับพี่เอกอินพี่จุนจากสกายแมนนะครับคุณทศพลบอกจริงไหมครับข่าววงในว่าบิ๊กจุนพยายามขัดขวางไม่ให้น้าหางมาบรรยายนัดชิงใช่
0: ไม่จริงเลยฮะโอ้ยิ่งอยากให้มาเลย
1: บอกแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆจากคุณสมศักดิ์ควรประโคนนะครับคุณออมซ่าบอกผมถูกหวย71เพราะอาจารย์วาวเนี่ยฮะแม่นจริงนะครับมาแล้วครับคู่หูคู่หาประจำขึ้นนะฮะส่วนใน YouTube เดี๋ยวคุณจุ่นฝากใน SMS ได้มั้ย
0: ได้เลยครับผม
1: ใน YouTube คุณปลั๊กก็ทักทายเข้ามาคนแรกเช่นเดิมปลั๊ก F1 เนี่ยไม่ยอมให้ใครมาแย่งชิงเลยนะฮะบอกอุ๊ยเปิดวง MRT ด้วย BTS สิครับ
0: บางท่าน
1: สรุปโอ้โหบอกว่าให้สรุปฟุตซอลทะลีทุกคู่ให้หน่อย
0: ได้
1: จบ
0: เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะครับ
1: นะครับคุณพีชีบอกว่ามาแล้วนะฮะคู่ฮาแห่งแก๊งหงซิ่งไก่ป่าและเฉินเฮาหนาน
0: ครับ
1: จุนแนะนำร้านปิ้งย่างเนื้อไม่เกิน500หน่อยครับจากคุณปอนวนิช
0: ผมไม่ทานเนื้อสิถ้าเนื้อพี่เอกทานไหม
1: ทานนะ
0: เออพี่เอกแนะนำได้ไหมถ้าเป็นเนื้อ
1: ย่างเนื้อเหรอ
0: ใช่
1: ย่างเนื้อแบบไหนครับคุณปอน
0: ปิ้งย่างอ่ะพวกยากินิกุอะไรพวกนี้ป่ะผมไม่กินแต่หมูอ่ะซึ่งถ้าช่วงหลังผมจะกินละถ้ามันหาง่ายๆผมชอบกินยากินิกุไลนะผมรู้สึกว่าซอสเขาอร่อยแล้วก็มันสามารถไปนั่งกินคนเดียวนั่งทานคนเดียวได้มันก็ตกประมาณสัก300น่าจะอยู่ข้าวมันก็เติมฟรีใช่ไหมพี่แล้วก็
1: ส่วนใหญ่ผมทำทานเอง
0: เขาก็อร่อยอ๋อหรอ
1: โอ้ที่บ้านอ่ะ
0: ของผมอ่ะที่บ้านไม่ค่อยทานเพราะว่าเวลาทำแล้วพื้นจะมันเขาขี้เกียจเช็ด
1: บ้านผมมีครัวไทยหลังบ้านไงมีซื้อผมได้ซื้อถ่านมาเป็นซื้อถ่านอ่ะถ่านมาเป็นแบบถุงปุ๋ยเป็นกระสอบเลย
0: อ๋อของผมที่บ้านอ่ะพื้นที่ห้องครัวมันเป็นหินอ่อนจากอิตาลี
1: โอ้โห
0: คุณพ่อผมเขาก็เลยแบบอย่าเลย
1: มึงมาแนวรวยอ่ะกูไปถูกเลยไม่เคยเล่นมึงเลย
0: ดูหน้าพี่ตกใจแล้วกูมา
1: เ
0: ล
1: ยนี่มาแนวรวยอ่ะมาแนวขิงอ่ะ
0: จริงๆไม่ใช่เสือน้ำมันที่บ้านผม
1: ไม่กำลังจะกำลังจริงจังเรื่องเนื้อย่างไอ้นี่มาแนวรวยกำลังจะบอกที่บ้านเนี่ยผมมีทั้งเตาถ่านแบบที่เขาย่างเนื้อขายจริงๆ
0: ครับ
1: มีตะแกรงแบบแล้วก็หมักเนื้อเอง ซื้อเองหมักเองภรรยาผมหมักบ้าง
0: ครับผม
1: แม่ผมบ้างน้องสาวบ้างอ่ะก็ต่างคนก็ต่างมีแล้วโอ้โหคุณจุนแล้วลูกชายผมเนี่ย
0: ชอบกินเหรอ
1: โอ้โหมันกินดีไม่งั้นตัวมันจะกลมขนาดนั้นเหรอไม่แค่

0: กินที่อ่ะอย่างที่บ้านเขาจะย่างเป็นชิ้นใหญ
1: ่ๆ
0: ชิ้นใหญ่นะแล้วก็มันหยดๆอ่ะ
1: ม
0: ีข้าวคั่วมีคลุกข้าวให้มันเหมือนมีข้าวเนื้อ
1: ครับผม
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นกินคนเดียวอ่ะเป็นแฮมอ่ะกินเป็นจาน
1: ๆ
0: คนเดียวเลย
1: ครับผม
0: 2-3 ชิ้นหมดเติมหมดเติม
1: เด็กแหละก็ยังกำลังโตกินเก่ง
0: เออส่วนใหญ่จะทานที่บ้านอยากได้น้ำจิ้มอะไรเราก็ปรุงก็ปั่นเองก็ที่บ้านทำน้ำจุ้มน้ำจิ้มเองได
1: ้
0: ส่วนที่ร้านอ่ะผมยากิดิกุลไลท์อ่ะผมว่า
1: พี่ชอบไหมแต่ผมไม่ได้ทานเนื้อนะแต่แฟนผม
0: ผมจะกินแต่เนื้อไม่อร่อย
1: เอาหรอ
0: เฮ้ยขออภัยยากินิกุลนะฮะไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ถูกกว่าผมเพราะว่ามันผมไปฝึกมา5ปีไงผมไปเรียนมา5ปีผมไปเรียน
1: องศาไว
0: ้เรื่องอย่างนี้ดีกว่าผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นมา5ปี
1: เราเนี่ยงานเนี่ย
0: คุณสกิลคุณไม่ทันผมหรอก
1: ผม
0: บอกให้เลยอย่างเวลาเนื้อมันเข้าปากเนี่ยมันต้องติดที่ลบ8องศา
1: ครับผม
0: ลบ8องศาพอคุณขี้มาปุ๊บเนี่ยคุณดูแล้วผมจะรู้ไงเพราะผมศึกษาพวกนี้มาเยอะ
1: เลยเนี่ย2เจ้าแล้ว
0: พอแตะโดน
1: ล้อเรียนเหรอ
0: ลบ8องศาพอแตะเข้าลิ้นปุ๊บแม่งดูดลิ้นไง
1: เคี้ยวได้ไหมสรุปเคี้ยวได้ไหมต้องไอเนื้อนี่เคี้ยวได
0: ้มันดูดลิ้นไงเพราะมันเย็นไง
1: ครับผม
0: เอาไม่ได้โอ้นอกเรื่อง
1: เราดินะเออแต่ถ้าเนื้อ
0: ครับ
1: เออผมจำชื่อร้านไม่ได้แต่เพื่อนผมมาบอกอร่อยแต่เดี๋ยวผมถามให้แล้วกันแต่ผมจะกินแค่เป็นหมูอย่างเดียว
0: เอางี้ถ้าเป็นเนื้อที่มาก่อนการเลยนะเป็นยากินิกุแบบพรีเมีย
1: ม
0: โอ้โหสัก14-15ปีก่อนนะครับคือกิวเต้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ันนี้คือมาก่อนการมานานก่อนคนอื่นแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่มันแสดงให้เห็นว่าผมว่าแบรนด์เนี้ยเขาลูกค้าเขาปึกแล้วเนื้อเขาดี
1: คิงคองยังอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหม
0: คิงคองคนไรนี่คิงคองพาต้าเนี่ยมึงจะบอกคิงคองพาต้าใช่ไหม
1: ใช่ก็หมายถึงว่าตรงแต่ก่อนเรา
0: ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่คิงคองเขาจะเป็นอีกแบบนึงเขาจะแบบ
1: เออมึงก็ต้องแบ่งอีกอ่ะว่าคุณจะเป็นอาราคาร์ท
0: หรือ
1: คุณจะเป็นเออหรือคุณจะเป็นบุฟเฟ่ด้วยแต่ว่าเขาบอก500มันก็คงจะไปพรีเมียมไม่ได
0: ้อ่ะถ้าไม่เกิน500นี่โอ้โหไม่เชี่ยวชาญอ่ะใครเป็นสาย
1: เออส่งมาบอกหน่อย
0: ใครเป็นสายปิ้งย่างอ่ะส่งมาแล้วกัน
1: ครับ
0: นะบอกว่าคุณโทมิยาสุบอกโอเคแดงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนะจุนเรียกภรรยาตัวเองว่ามันเหรอเดี๋ยวจะไปฟ้อง
1: อ๋อเดี๋ยวเขาจะชินแล้ว
0: บอกจุนยอมทิ้งไม่ไป ESPN เพื่ออยู่กับพี่เอกที่99ใช่ไหม
1: ไม่มีใครจ้างไม่มีอะไรครับไม่มีใครจ้าง
0: ครับคุณจุนลูกพี่วาวกลับมาเวลเดิมแล้ววันนี้ใส่เสื้ออาเจนด้วยเมสซี่กำหมัดแล้วนะครับ
1: วันนี้เขาใส่เสื้ออาเจนอยู่ดูเขามั่นใจเหมือนกัน
0: คุณอ้อบูอิงบอก FC คู่นี้เลยครับหลังบอลโลกขอให้มีรายการมาด่ากันเอ้ยมาคุยกันแบบนี้นะฮะจากคุณต้องก็ไปบอกพออ้อเบ่ง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปยึดรายการสักวันหนึ่ง แล้วก็คุณนัทสอนนิวรูมสวัสดีทักทายเข้ามานะครับบอกจูนภาคคู่นี้ใช่ไหมจากพี่แว่น
1: ไม่ใช่นะครับคู่นี้จะเป็นน้าหังกับพี่โอ๊ตนิติกร
0: ครับผมคุณโทมิยาสุเขาอยากรู
1: ้ว่า
0: จุนได้โทรหาพี่เขาไหมตอนพี่เขาโดน
1: โอ้มันก็ธรรมดาต้องคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นผมโทรคุยกันก็คือหลังจากนั้นมา 2-3 วัน
0: คุณไม่กล้าโทรไปวันนั้นหรอก
1: เอาเราก็ไม่รู้เขาสะดวกคุยหรือเปล่า
0: คุณกลัวว่าคุณโทรเข้าเบอร์มือถือพี่ชายสุธิราคุณ
1: คนอื่นรับมาคนอื่นรับมานี่อึ้งเลย
0: ไซเบอร์รับไซเบอร์บอกอีไรชัยมาเซ
1: โดโซ
0: Welcome อีไรชัยมาเซอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปรับ
1: นึกเวลาอาหารญี่ปุ่น
0: ตายเลยจุนเลยบอกว่าเสื้อเจนซอกาใส่แล้ววาวใส่แล้วหรือไอโชสปีดนะครับจริงๆเนี่ยในชื่อใน Facebook เนี่ยคำว่าซอเนี่ยซอโซไม่โทรอ่างแต่ตัวกาดเนี่ยเขาดันมีไม้โทบนกอไก่ด้วยเอาจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันสะกดไม่ได้นะถ
1: ู
0: กไหมมันจะเพราะว่ากอไก่สระอาดเด็กมันเป็นเสียงสั้นอ่ะมันจะกาดกาดกาดมันไม่ได้ไงก็คือจริงๆไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาเรียกชื่อตัวเองว่ากาดหรือกาดหรืออะไรอย่างงี้หรือกาดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้

0: แต่เขาใช้ไม่โทรนะ
1: ครับผม
0: ก่อนนะครับ
1: อืม
0: บอกว่ามีคำถามครับมีดีเจคนหนึ่งชอบพูดว่าฮาไหมพี่ๆว่าเขาคือใครให้คิดทั้งวันก็ไม่ถูก
1: เอ๊สนแน่เลย
0: สงสัยจะไปเจมแน่เลยเจมเบาหวิวนะฮะวันนี้สวัสดีครับพี่เอกพี่จุนนะคิดถึงพี่เอกฮิมตั้งแต่สมัยงานเลสเตอร์เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: โอ้10ปีแล้วเลยหรอง
0: านเลสเตอร์เนี่ยคุณจุน
1: 15 16มั้ยถ้าปีแรก
0: โอ้จัดตั้งแต่14 15แล้ว14 15ตั้งแต่ก่อนที่เลสเตอร์มาเตะกับเอเวอร์ตันที่สนามบลูแม
1: นอ๋อได้มั้ยโอเคโอเค
0: 13 14แล้ว
1: อ๋อโอ้แล้วนั้นพี่เอกก็ไอ้นี่แล้วหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นะฮะแล้วก็ฟินครับเห็นพี่เอกด่าพี่จุนนะจากคุณฟุก
1: อ้าวเมื่อวานผมติดตามพี่อยู่นะเป็นไงเสียงหายไหมเพราะแกพาคู่ชิงอันดับ3ไง
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วยิงกัน10ประตูบ้าบอ
0: เฮ้ยจริงไหมที่คุณเล่าให้ผมฟังว่าคุณฟุกเขาจะยึดโมโนอ่ะ
1: เอ้ยเป็นไปได้นะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: เหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เห็นเขาบอกเขาวางแผนแล้วนี่
1: เขาวางแผนเรียบร้อยแล้วจะไม่มีโทนกุนเนอร์
0: เออใช่ไหมฟุกผมอะตอนแรกอันนี้ผมบอกเลยผมบอกผ่านรายการได้เลยจริงๆเนี่ยวันสุดท้ายเชียร์ทีมโปรดยุโรปที่มันเนี่ยผมกะจะเทปสุดท้ายเนี่ยผมกะจะเชิญคุณฟุกแฟมิลี่นี่แหละมารายการนะวันเทปสุดท้าย
1: งานเขาเยอะเขายุ่งอยู่
0: แต่เห็นจุ่นบอกว่าเขาเยอะเขาไม่ว่างรายการพี่อ่ะ
1: คัดเหรอ
0: เขาไม่ว่างหรอกเขาไม่มา
1: ไม่มีผมไม่ได้พูดนะพี่ฟุก
0: นกน้อยเขาไม่มาหรอกพูดอย่างนี้เฮ้ยผมให้5ใบเทาคุณฟุกชั่วโมงเดียวเนี่ยคุณไม่มา
1: ทำไมกูได้2ใบใครหักหัวคิว
0: ไอ้คุณนะคำเนี้ยคุณนะคำว่าหักหัวคิวเป็นนักสนุกอ่ะ
1: อืมไม่เอาสิ
0: ไม่ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนในหรือว่าเป็นเลดคนที่แบบอาจจะยังไม่ใช่แบบวูบแบบเหมือนพี่คุณพี่ชายคุณอ่ะ
1: ครับผม
0: อันนั้นน่ะอาจจะ 2,000
1: อืม
0: 1ไลฟ์
1: แ
0: ต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหระดับคุณฟุกแฟมิลี่นะเว้ย
1: แห่งโมโน
0: ระดับฟุกแฟมิลี่นะ
1: ครับผม
0: เอ้ยผมก็ต้อง 5,000 ชั่วโมงนึง
1: โอ้นะเหมาะสม
0: ระดับเกรดเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่เอกครับจัดจุดหน่อยเนี่ยว่าจะโบกสักหน่อย
1: นี่เขาทำงานไม่ได้พักเลยมึงเนี่ยผมเจอเขาทุกวันบนออนไลน์บนทีวี
0: โอ้โห
1: สุดยอดจริงคิวทอง
0: อ่ะคุณว่าคุณฟุกกับคุณวาวใครดังกว่ากัน
1: โอ้ยจริงๆเขาเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกันนะ
0: เ
1: ท่าเท่ากันนะก็ฟุกพี่ไหวแฟมิลี่ชื่อช่องก
0: ็อ่ะก็เดี๋ยวเบรกก่อนนะครับโอ้โห 3:44 แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนะครับเดี๋ยวก่อนจะเบรกเนี่ยต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและวันนี้นะครับโปรวันสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับแล้วก็รางวัลที่2เป็นรถยนต์เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC 35รางวัล นะครับแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher จาก Super Rich ครับอีก5รางวัลรวมของรางวัลก็2,600,000บาทนะครับ
1: ก็
0: เข้าไปเลยนะครับวันนี้ร่วมสนุกได้ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ15นาที
1: วันนี้มีเวลาอยู่
0: 14:45 นะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือใครที่รับชมทาง YouTube ก็สแกนมุมด้านขวาล่าง
1: ครับผม
0: แล้วเข้าไปนะซื้อบัตรซื้อแพ็คเกจอะไรได้ตรงนั้นนะครับคุณฟุกบอกว่าอ้าวจุนกันเหรอ
1: แบนกันเหรอ
0: จุนกันเหรอบอกว่าระดับพี่เอกผมต้องมาฟรีเฮ้ยไม่ได้ระดับคุณ
1: ใช่ระดับพี่บุ๊ก
0: ไม่ได้หรอก
1: ตา
0: ถ้าแต่ผมขออย่างเดียว
1: เอางี้พี่ฟุกเอาไป 2,000 ก็ได้ถ้าไม่อยากได้ 5,000 เดี๋ยวผมเอา 3,000 ให้
0: รายการหมดไปแล้วสุดท้ายแล้ว
1: เอาละ
0: ถ้าคุณฟุกมานะผมขออย่างเดียวเลย
1: ยังไงครับ
0: คุณฟุกต้องโพสต์รูปคู่กับผมแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับโอกาส
1: อ๋อ
0: ร้องไห้ด้วยนะ
1: นั่นไอ้แนทนั่นไอ้แนทนั่นไอ้แนท
0: ไอ้แนท
1: อ่ะครับผม
0: ต้องซึ้งด้วย
1: เดี๋ยวก่อนพักแป๊บน
0: ึ
1: ง
0: หยอกครับ
1: ก็ผลฟุตซอลไทยลีกนะครับแมตช์

0: 13ที่เพิ่งจบไป1ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีบูเวฟชลบุรีนะครับชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป 4-1 แล้วก็คู่ธรรมศาสตร์สแตนเลียนกับเกษมบัณฑิต FC เสมอกัน 3-3 นะคร
1: ับครับผม
0: ส่วนคู่นนทบุรีกับทางราชภัฏเพชรบุรีนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวรออัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าคู่นี้ออกสตาร์ทในช่วง 2:30 นะเดี๋ยวรอเขาอัปเดตผลแล้วกันช่วงนี้เบรกคู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี
6: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อ่ะช่วงที่2นะครับ
4: ครับ
3: ช่วงนี้ก็น่าจะต้องเก็บข้อความกันสักนิดนึง
4: ครับผม
3: SMS เราไม่ได้อ่านเลยโอ้โหเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ผมกับคุณจุนจะอยู่จนถึง5ทุ่ม
4: ครับผม
3: 3ทุ่มถึง5ทุ่ม
4: ใช่ครับนะ

0: ก็บอกก่อนว่าหลังจากคู่ของเราน่าจะเป็นคู่คุณ
1: น้องอู๋กับพี่บอม
0: อู๋กับ
1: พี่บอมพี่บอมปัญหา
0: ครับแล้วหลังจากอู๋กับพี่บอมเนี่ยก็เป็นสนสนกับเจมเจมบาวิล
1: อ๋อเออวันนี้เจมมาดึกแฮะ
0: เจมบาวิลนะคร
1: ับ
0: เด็กสร้างของเบ่งสงสาร
1: ครับผมกูหู
0: ก็สองคนจะอยู่ในช่วงของพิธีเปิดละ
1: อ๋อโอเค
0: นะฮะอย่างที่คุณจุ่นบอกไปว่าพิธีเปิดวันนี้เอง
1: พิธีปิด
0: พิธีปิดพิธีปิดอ่ะวันนี้มีการแสดงมี
1: ใครมาบ้าง
0: เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะทางข้อความทาง SMS 4689899นะครับ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่ช่วง3ทุ่มนะบอกว่าจุนเดี๋ยวนี้ยังติดตามเฟซ IG โอปออยู่ไหม
1: ได้ตามไหมครับ
0: โอปอไหนอ่ะ
1: โอปอออินไงน้องโอปอที่เขาจัดรายการก่อนหน้านี้ที่ FM 99นี่แหละโอปอ AF มึง
0: ไม่รู้ถ้าที่ออก
1: แฟนแมนยูอ่ะที่เคยแต่ก็เคยจัดที่99ด้วย
0: อาทิตย์กับพี่ที่กับอะไรพวกน
1: ี้ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอเคโอเคเพราะว่านึกว่าเป็นโอปอที่เป็น
1: ที่
0: เป็นดาราช่องสาวอะไรสักอย่างใช่ไหมอันนั้นใครอันนั้นน้องไบ
1: ท์อ๋ออันนั้นนักข่าวอันนั้นนักข่าวครับผม
0: พี่เอกผมก็จำชื่อเล่นชื่อจริงจุ่นได้แม่นนะแกชื่อเอ็มสุชาติพิบไหว
1: โอ้โกรธก็ที่นามสกุลนี่แหละ
0: แถบข้างล่างหมายถึงหน้าผากจุ่นแล้วจากลงเลยทีมงานสู้มากเลยคืนนี้นัดชิงแล้วสู้ๆครับทุกคนจากโรงเรียนโอ้โหจากเกมแรกเกมนัดเปิดสนามที่ผมกับคุณจุ่นเราบรรยายกันเม็กซิโกแอฟริกาใต้
1: ใช่ครับ
0: ที่นั่งที่โซฟา
1: ถูก
0: นะครับที่นั่งที่โซฟาแล้วเบ่งไม่บอกอะว่ามีต้อง
1: มานั่งข้างนอกโซฟาถูกต้อง
0: แล้วผมกับคุณจุดก็ใส่เกงขาสั้นมา
1: แล้วเราก็นั่งเพ่งจอกันด้วย
0: โอ้โห
1: เสียงซาวก็ไม่มี
0: ซาวก็ไม่มีนะฮะ
1: จะปวดชีวิต
0: โอ้โหวันนั้นนี่วันแรกนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มาไง
1: สดวันที่2
0: วันแรกเนี่ยผมถึงกับต้องเอาหมุงเอาหมอนเอาคอมพิวเตอร์มาวางทับบนหน้าตักเพราะว่าผมกลัวว่าอนาคอนด้ามันจะหลุดเส้นผ้าออกไปเพราะว่าใส่เกงขาสั้นมา
1: ครับผม
0: ส่วนคุณจุนงูดินเองก็วันนั้นก
1: ็
0: ขาสั้นเหมือนกัน
1: เรียกจุนคอบบ้า
0: โอ้โห
1: ครับผม
0: คอบบ้า
1: คร
0: ับงูดินเปล่าอ่ะก็จะอยู่กันถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็หูยลบผ่านมานี่40วันได้พอดีไหมวันนี้วันที่40ป่ะจากวันที่11
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ
0: วันนี้วันที่19
1: เออ
0: 39วัน
1: อือ
0: จะ40วันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพูดฝากเงินคิดว่าพี่ชายจุ่นเขาตาใสอินโนเซนต์บริสุทธิ์ไหมนะฮะวาวเบิร์กก็ดังอยู่งานการก็ดีนะฮะถูกไม่อ่ะผมข้ามไปแล้วกันนะครับกับเจมนะพูดอมลิ้นเลยครับคุณเอกฮิมกับบิ๊กจุ่นบอกว่าจะรายการดีมากเลยครับเอฮิมกับบิ๊กจุ่นนะครับ
1: ครับ
0: บอกผมแฟนมวยปล้ำครับสนามที่จัดปีนี้ทุกสนามเคยจัดเรสเซอร์มาเนียมาหมดเลย
1: ไม่รู้ครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะเรสเซอร์มาเนียล่าสุดเนี่ย
0: แล้ว
1: ก็แต่ผมไม่ดูมาตั้งแต่มันเป็นเลข2หลักแล้วนะ
0: ไม่ได้ดูใช่ไหม
1: เออคือพอเรารู้ว่ามันเป็นการแสดงอ่ะกลายว่ามันก็สำหรับตัวผมเองนะผมก็เลยแบบเฉยๆถ้าเป็นสมัยก่อนผมยังคิดว่าปล้ำจริงเออแต่พอเราโตมาแล้วอ๋อเรารู้แล้วว่ามันเออมีบทมีสคริปต์ก็เลยเฉย
0: ๆทุกวันนี้เคยแสดงใส่คนอื่นไหม
1: ประจำผมจอมใส่หน้ากากอยู่แล้วเดอะแมสผม
0: แล้วก็ไปให้เหตุผลว่าไม่ดูมวยปล้ำเพราะว่าเขาแสดง
1: ไม่ใช่แต่ว่าแต่ก่อนเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็เออเราก็ไปเล่นแล้วเวลาเราเล่นเราก็เล่นจริงไงกับพี่น้องอ่ะโอ้ที่ไหนได้อ้าวเป็นสคริปต์แต่มันก็เจ็บแหละเพราะว่ามันก็ต้องมีบวกประมาณสัก 50% ในการแสดงอ่ะนะ
0: เพราะว่ามันเป็นการแสดงแหละเดี๋ยวผมจะเอาตัวพวกไอเป๊กอะที่มันเป็นหมุดๆอะโยนกับพื้นแล้วผมจับคุณ
1: เก้าอี้ฟาดอย่างเงี้ยโอ้ผิดคิวขึ้นมาเลยก็เรียบร้อย
0: การแสดงไงเจ็บหลอก
1: ๆแต่ว่าก็เจ็บแหละแต่ว่าแค่รู้สึกเออเรานึกว่ามันเลียวสมัยก่อน
0: ครับบอกว่าที่เม็ดไลฟ์เนี่ยเคยจัดคู่เดอะร็อกเจอกับจอห์นซีน่าเมื่อปี13
1: โอ้เลสเซนมาเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ดูผมจำไม่ได้เป็นใครอะแต่น่าจะเป็นรุ่น

0: ไอ้นี่เลยอ่ะพี่ฮิตแมนอ่ะ
1: โทมัสเฮิร์นน่ะเหรอฮิตแมน
0: นั่นมันนักมวยจะบ้าเหรอจะไปต่อยกับโรเบิร์โต้ดูรันหรือไงเออบอกพี่ดูมั้ยจริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าเป็นมวยปล้ำ
1: ผมอ่ะตัวยงเลยผมบอกเลยผมมาตั้งแต่ม้วน VHS อ่ะม้วนวิดีโออ่ะ
0: ถ้าดูจากสไตล์พี่ต้องไอ้นั่นน่ะที่ใส่หน้ากากอ่ะอะไรนะเรย์อ่ะเรย์อ่ะ
1: ไอ้นี่ไม่น่าพลาดเลยปล่อยให
0: ้อ้อมอ้อมเชื่อมาเตะ
1: เฮ้ย
0: เพราะว่าดูแล้วน่าจะไซส์เดียวกัน
1: เรมิสเตริโอล่ะ
0: อันนั้นเขาเป็นเม็กซิกันใช่ไหม
1: เป็นอู้เป็นเม็กซิกันสิ
0: เออ
1: เรมิสเตริโอ
0: ผมจำได้ว่าเขามาผมเริ่มจะไม่ได้ค่อยได้ดูแล้ว
1: อย่างจุนเนี่ยไปยืนวันนั้นเห็นผมเห็นคุณถ่ายรูปคู่กับเรมิสเตริโอคุณอยู่ประมาณเอวเขาใช่ไหม
0: ของผมถ้าดูจากสไตล์ดูจากทรงผมนะชอนไมเคิล
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: มาเดี๋ยวทวิชินมิวสิก
0: เต้นโชว์เลย
1: ทวิชินคุณผู้ชมใครอยากดูผมทวิชินมิวสิกใส่คุณจุนบ้าง
0: ไม่ขาเราถึงหรือเปล่า
1: เอ้ยมาเร็วๆทวิชินมิวสิกเออผมน่ะผมดูมวยปล้ำแบบจริงจังอยู่2ยุค
0: ยุคไหนบ้างอังเดรเดอะไจแอนต์น้องพี่น้องทันอยู่แล้วล่ะ
1: ยุคฮองโฮแกนอังเดรเดอะไจแอนต์ไอออนชี
0: คอัลติเมทวอริเออร์จ่าสลอเทอร์
1: อัลติเมทวอริเออร์เจฟเบสเนกโรเบิร์ตค
0: ิ
1: งคองบันดี้ผมยุคนู้นก็ยุคหนึ่ง
0: นี่เราที่ไพเพอร์อะไรพวกนี
1: ้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เบรกไปช่วงหนึ่งจนมาอีกยุคหนึ่งยุคนัตติงที่ทรูวิชั่น
0: นัตติงถ้ายุคที่ทรูมันจะเป็นช่วงใครแล้วพวกเดอะล็อกพวกไอสโตนโคปะ
1: เดอะล็อกสโตนโคเคิร์ตแองเกิลเอ็ดดี้เกเรโร
0: ก็จะเขาจะมียุคเรียกของเขาผมก็จำไม่ได้ว่าเรียก
1: เบนวาจริงๆก็เบอร์นัวนะ
0: เบอร์นัวแต่เราจะ
1: อาจจะเป็นวาที่เป็นวาน ะครับแล้วก็โอ้ยุคนี้ก็คือบล็อกเลสเนอร์
0: ครับผม
1: ยุคหลังเนี่ย
0: โกเบิร์ก
1: บิ๊กโช
0: บิ๊กโชโกเบิร์กอะไรพวกนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยทุกวันเสาร์ไม่ไปไหนนะเว้ยเช้าต้องดู
0: เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จริงคุณจุนทุกวันเสาร์เช้า10 โมงต้องดูรอวันอาทิตย์ดูสแมกดาว
0: เฮ้ยโอ้แซวพี่ชอบจริงนะเนี่ย
1: เอาจริง
0: เออผมนี่แบบแค่เป็นยุคมวยปั้มวิดีโอสแควร์แค่นั้น
1: เราไม่ใช่ดูเราไม่ใช่ดูอย่างเดียวผมเก็บรายละเอียดเหมือนเนี่ยเวลาเราชอบบอลเราก็อย่างนี
0: ้
1: แต่พอมาหลังจากยุคนึงมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรเยอะปั๊บเราก็
0: แล้วจริงว่าที่ตอนเด็กๆไอ้ตอนสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะพี่ไอ้เป็นแสดงไอ้ตัวเด็กใน Doing and the Cloud อะไรนั่นอ่ะใช่ที่เป็นตัวเล็กๆตึ๊กๆอ่ะ
1: เนี่ยมึงด้วยไงเล่นกับมึงอ่ะไอ้ที่ชอบขึ้นบนเวทีอ่ะไอ้ตัวเล็กๆอ่ะ
0: ที่เวลานั่ง
1: ไอ้ที่นั่งปุ๊บแล้วยืนได้เลยไม่ต้องงอเข่าอ่ะใช่ไหมเราอ่ะ
0: ผมบอกให้ผมชอบไมเคิล
1: แต
0: ่ก่อนขึ้นกับไชน่า
1: โอ้โห
0: เนี่ย
1: บอกว่าคุณเอกชอบแซวจูนแต่ไม่รู้ได้ไงว่าเมื่อก่อนจุนคลั่งโอปอมากไม่ใช่
0: ผมไม่ได้คลั่งโอ้โหอันนี้เข้าใจผิดแล้วก็ชื่นชอบน่ารักดี
1: เหรอแล้วภรรยาห้ามติดตามโซเชียลของโอปอจริงไหม
0: ขนาด
1: จริงไหมอีฟถ้าฟังอยู่ก็ส่งมาบอกพี
0: ่เอ๊ะคุณเป็นใครเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันหรือเปล่าเนี
1: ่ยเนี่ยใช่ไหมถึงห้ามติดหุ้ยคุณห้ามติดตามหรอ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
1: หรอ
0: ครับผม
1: อ้าวอ้าว
0: อะไรฮะ
1: อ้าวทีมงานครับทีมงานแอดมินทางเพจแอดมินเพจ FM99 ถ้าฟังอยู
0: ่เป็นอะไร
1: ตอนนี้มีข้อความ
0: ว่า
1: ข้อความเข้ามาแปะเว็บพนันนะครับเข้าไปแบนด่วนเลยด่วนเลยนะครับใครเป็นตอนนี้ทีมงานใครอยู่ใครฟังอยู่ใครขึ้นไลฟ์เข้าไปแบนหน่อยนะครับมีคนเข้ามาแปะเว็บพนันอยู่ในคอมเมนต์ของ FM99 อ่ะหรือลามโทรหาบังเบ่งหน่อยฮะเดี๋ยวจะปิวไปกันทั้งยวงซะก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: อื้อ
0: ทางไหนพี่ทาง YouTube หรือว่าทางเฟซ
1: ทางเฟซฮะ
0: อ
1: ๋ออืมจัดการเลยจัดการเลย
0: เดี๋ยวลองเบรกก่อนไหมพี่4ทุ่ม
1: อ่ะเบรกก่อนละกัน
0: สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็ก ที่บริโภคของหวานอย่างขนม

0: ลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
5: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ป็นยังไง
1: เดี๋ยวจะถอดเสื้อ You can see me
0: โอ้ล่ำมาเลย
1: ล่ำมาเลย
0: ครับผม
1: อุ้ยผมดูตั้งแต่อายุหลังก็เป็นจอห์นซีน่าที่มาหลังๆอ่ะเนาะจนตอนนี้เขารีไทร์แล้ว
0: อ๋อใช่คือตอนนี้ใครดังสุดอ่ะ
1: ผมไม่ได้ดูเลย
0: อะไรนะโรแมนเลนโรแมนเลนอะไรสักอย่
1: างไม่ได้ดูเลยใครยังดูอยู่นะผม
0: ใครตอนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์
1: ผมลาออกจากวงการไปนะผมก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนกับแบบช่วงอันนี้เหมือนกันฟุตบอลไทยสมัยก่อนผมก็ตามบอลไทยอ
0: ่
1: ะบอลนักเรียนบอลไทยผมซื้อหนังสือฟุตบอลสยามเพียบ
0: แต่หลังๆมันก็อาจจะตัดไปทีละอย่างพอโตขึ้นนะความสนใจบางอย่างมันก็อาจจะลดน้อยลงไปละ
1: ใช่เมื่อก่อนนี่โอ้โหหลายเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรก็ซื้อหนังสือออโต้เรื่องอะไรต่าง
0: ๆเรื่อง DVD AV อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาดูทางออนไลน์ได้
1: เมื่อก่อนท่วนเสา
0: ครับ
1: ท่วนเสา
0: ที่ไหนฮะ
1: คลองถมอ่ะไปยืนกระจายแผ่นอยู่ป้าป้าป้าม
0: ีทุกรหัสครับผม
1: เออแล้วเดือดร้อนตอนยาวไปทิ้งเนี่ย
0: โอ้โหต้องเอาแอบเดี๋ยวพี
1: ่เดือดร้อนนะเก็บไว้เยอะตอนเอาไปทิ้งเนี่ยผมก็ต้องให้รถเทเลอร์มายกจากโกดัง
0: โอ้โหเยอะขนาด
1: โกดังบนสุดนะมาเอาใช้อยู่บนพาเลทบนสุดผมตักเอาไปทิ้ง
0: เพราะว่าขึ้นไปไม่ถึงแล้วมือสั้น
1: เยอะไง
0: ครับผม
1: ต้องใช้รถฟอกลิฟต์เอาไป
0: ครับผมเราอยู่ได้ด้วยหนังโป๊ขนาดนั้นเลยชีวิตเนี่ยโอ้แต่อยู่มาถึงตอนนี้ก็คงดูไม่ได้ฮะเพราะส่วนใหญ่เป็นแผ่นอัดแผ่นแท้แผ่นไลท
1: ์คุณคุยต่อไปก่อนเดี๋ยวผมทำงานแป๊บนึง
0: ก็เดี๋ยวผมไปอัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงละกันนะครับก็ในเรื่องของตลาดนักเตะรายงานล่าสุดของทางเรื่องตลาดนักเตะก็ในส่วนของแม็กซ์ซองเลคัวนะครับประกันหลังตัวเก่งของทางคริสตัลพาเลซนะครับ
1: ตัวเก่งจริงหรือเปล่าโดนจีบโยกสลังหักขนาดนั้น
0: แต่ก็ถือเป็นตัวเก่งของพาเลซไง
1: แล้ว
0: ก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยก็เขาบอกเชลซีก็ให้ความสนใจนั่นแหละมีข่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสำหรับเชลซีกับเซนเตอร์วัย26ปีรายนี้แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเปิดการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างเชลซีกับพาเลซนะแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าพาเลซเนี่ยต้องการค่าตัวของแม็กซ์ซองเลคัวเนี่ยมากกว่า55ล้านปอนด
1: ์
0: ซึ่งเป็นเคสที่สเปอร์เนี่ยจ่ายให้ทางด้านของยานพอฟันแฮกเกอร์ในการที่สเปอร์ไปดึงมาจากไบรตันนะครับเพราะว่าในดีลของฟันแฮกเกอร์เนี่ยฟันแฮกเกอร์เหลือสัญญาปีเดียวกับทางไบรตันนะก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมสเปอร์ซึ่งสเปอร์เนี่ยกล้าจ่ายระดับ55ล้านปอนด์ในขณะที่แม็กซ์ซองเลคัวตอนนี้สัญญาของเขากับทางพาเลซที่เซลเฮิร์สต์พาร์คเนี่ยมันถึงปี2029ไงพี่เอกพาเลซเลยมองว่าพวกเขาควรจะได้ค่าตัวมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเชลซีอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมนะ
1: ครับผม
0: เชลซีก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับมอร์แกนโรเจอร์สนะครับหลังจากที่เมื่อวานรายงานข่าวก็เฮียวิโกกันไปนะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์สกับทางเชลซีนะ
1: อุ้ยแล้ววิลล่าเสียทั้งยูริเสียทั้งโรเจอร์
0: ลูกัสดีนก็ไปแต่ก็ได้พวกทางโชโกเมสได้มันซัมบี้มาม นะครับสำหรับทางอูนาเอเมลี่และเห็นว่าวิลล่าเองก็ให้ความสนใจชัวปาลินญาด้วยรวมไปถึงนิโคลัสแจ็กสันของเชลซีนี่ก็บอกว่าอูนาเอเมลี่ก็อยากจะได้มาร่วมทีมเช่นกันนะครับส่วนขาออกอีกคนหนึ่งที่มีรายงานของทางแอสตันวิลล่าก็คือเลอันเบลลี่นะครับปีกของทางแอสตันวิลล่าที่ก่อนหน้านี้มีช่วงที่ถูกปล่อยไปอยู่กับโรม่าแต่ว่าก็ไม่สามารถทำผลงานได้ดีกับโรม่าแล้วก็กลับมาอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับตามรายงานคือน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้นะครับกำลังเจรจาอยู่นะครับเพื่อที่จะคว้าตัวเลอันเบลลี่ไปร่วมทีมนะครับโดยที่ปีกวัย28ปีรายนี้นะครับเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะในถิ่นวิลล่าพาร์คนะครับโดยในฤดูกาลที่แล้วช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยถูกปล่อยยืมไปอยู่กับโรม่านะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรมากมายตอนถูกยืมตัวไปอยู่กับโรม่านะคร
1: ับ
0: นอกนั้นอื่นผมขอไล่ดูแมตต์ทาร์เก็ตนะครับก็ตามรายงานเขาบอกว่าในอีกประมาณ24ชั่วโมงนี้นะครับจะเซ็นสัญญาย้ายตัวไป ร่วมทีมกับน้องใหม่แต่หน้าเก่าในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างทางเฮาซิตี้นะแมตช์ทาร์เก็ตนี่ก็เคยอยู่กับเซาแธมป์ตันแอสตันวิลล่าแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตามรายงานล่าสุดเนี่ยก็คือจะเซ็นสัญญา2ปีนะครับสำหรับแบ็กซ้ายวัย30ปีรายนี้นะครับก็เซ็นมาแบบฟรีๆนะส่วนวิลล่าที่พูดถึงนี่ก็คือในการที่จะเสริมทัพเพิ่มเติมก็คือการเสียลูแกนดีนไปให้กับเปเชเนี่ยก็คือจะไปดึงตัวทางพวิสเอสตูปิยานนะครับที่ย้ายจากไบรตันไปอยู่กับเอซิมิลานแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของเอซิมิลานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือตามรายงานของสกายในอิตาลีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้วิลล่าอยู่ในช่วงการเจรจากับเอซิมิลานนะครับเพื่อที่จะดึงทางพวิสเอสตูปิยานนะครับกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เขาบอกว่าของวิลล่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีรายอื่นๆเพิ่มมาด้วยอีกหรือเปล่านะแป๊บหนึ่งถ้าวิลล่าวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูอยู่โอเคส่วนเดี๋ยวผมขอไปดูโรมาโน่ก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ากับข่าวเรื่องตลาดนักเตะแล้วก็รวมไปถึงของดิอาเลติกด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโรมาโน่นี่โอ้โหวันนี้ไม่รู้ไปติดธุระอะไรนะแกไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร
1: ่เขารอ Facebook คุณไง คุณอัพปุ๊บเขาถึงก๊อปปี้ไปวาง
0: ส่วนใหญ่ผมก็เข้ามาทั้งนั้นแหละครับพี่ไม่ใช่เขาก๊อปผมฮะ
1: โรมาจุน
0: แอตเลติกโก้เล่นเรื่องของเลออนเวลลี่เท่านั้นเองนะครับหลักๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้พี่
1: ครับอ่ะมาดูตอนนี้เนี่ยเรื่องของดาวซันโวฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ถ้าตอนนี้เนี่ยคิเลียนเอ็มบัปเป้เมื่อคืนยิงอีก2ก็เป็น10ประตูแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเลโอเนลเมสซี่หยุดอยู่ที่8แล้วคืนนี้กำลังจะมีอีก1เกมก็คือในเกมชิงชนะเลิศนะครับ
0: โอ้แต่มันยากมาก
1: แล้วสเปนเองเนี่ยก็เหนียวมาก
0: ทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เสียแค่ประตูเดียว
1: ใช่ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพิ่งจะเสียไปแค่ลูกเดียวนะครับ
0: เสียให้เบลเยียมไปอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่โอ้โหคิเลียนเอ็มบัปเป้คว้าดาวซันโวครั้งที่ไปครองโอกาสสูงมากนะครับเมสซี่ต้องแฮตทริกอ่ะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายิงเท่ากันก็ต้องมาดูจำนวนนาทีที่
0: ต

0: ดูแอซิดก่อน
1: ดูแอซิดแล้วก็มาดูจำนวนนาทีที่ลงสนาม
0: ครับผม
1: นะครับ
0: รู้สึกจะตอนนี้จะแอซิด4ด้วยกันทั้งคู่นะเออ
1: ก็ต้องมาลุ้นกัน
0: ครับ
1: ครับพูดง่ายๆว่าลูน่ะรอจบเลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่เอ็มบัปเป้จะได้ดาวซันโบก็มีสูงมากและโอกาสที่เขาจะเป็นครองตำแหน่งดาวซันโบสูงสุดตลอดกาลเนี่ยเอาอีกนานเลยจะหาใครทำลายไปเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์หรอก็ไม่น่าเนาะ
0: โอ้โหก็ต้องยอมแล้วว่านอร์เวย์เองเราก็ไม่รู้ว่าจะรักษาระดับการเล่นแบบเนี้ยอย่างทัวร์นาเมนต์เนี้ยไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเอ็มบัปเป้มันเพิ่มได้อีกอ
1: ่
0: ะในอนาคตข้างหน้านะ
1: อ่ะตีซะบอลโลกได้เล่นได้อีก2สมัย
0: อืมใช่
1: สมัยละ5ลูกอ่ะอีก10ลูกอ่ะ
0: แล้วพอยืนพื้นว่ามันเป็นฝรั่งเศสอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่มันช่วงหลังอ่ะเข้า
1: เล่น
0: ก่อนหน้านี้เข้าชิง2ครั้งติดถูกไหมคราวนี้ก็ไปถึงชิงที่3อยู่ดีอ่ะ
1: ก็ต้องเล่นอีก8
0: อืม
1: 8นัดอ่ะบอลโลกครับ
0: ดูแล้วเหนื่อย
1: นัดอีก5ประตูกลายเป็นว่าน่าจะต้องมีอีก10ประตูบวกไปอีก10เป็นอย่างน้อย
0: ครับ
1: นะครับโอ้โหเอ็มบัปเป้กดไปน่าจะมี30กว่าลูก
0: อืม
1: แล้วคุณคิดดูสิเกิร์ตมุลเลอร์เนี่ยรักษาสถิติมาตั้งขนาดไหนนะ
0: ครับผม
1: โ
0: อ้แต่ว่าด้วยจำนวนแมตช์มันในทัวร์นาเมนต์มันเยอะขึ้นด้วยแหละมันก็มีโอกาสที่จะทำลายสถิติมากกว่าในอดีตอ่ะแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬานะพี่เอกนักเตะอย่างในยุค90ผมว่ากองหน้าถ้าเล่นได้ในระดับอายุ32นี่ก็ถือเยอะมากนะถูกไหมพี่เอก
1: ตัวมันโซมแล้ว
0: เออมันโอ้โหเต็มที่30นี่ก็เริ่มจะแบบไม่ได้ร้อนแรงแล้วนะปัจจุบันนี้35 38อย่างเมสซี่39ยังสบายๆเลยแม้ว่าอาจจะหลายคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเมสซี่เมื่อก่อนแต่ว่า39มันก็ยังโอเคอยู่
1: ไม่หรอกคือระดับเมสซี่เองเรื่องของความฟิตเขาดูแลตัวเองเขาดีอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เมสซี่เนี่ยไม่ค่อยมีอาการเจ็บแบบหนักๆ
0: ทำให้
1: เขาเหมือนแบบไปเบรกเรื่องของสภาพร่างกายเนาะแล้วอาจจะน้ำหนักด้วยความที่ตัวเล็กน้ำหนักตัวไม่ได้มาก
0: ครับผม
1: เวลาแรงกดแรงอะไรต่างๆมันพวกหัวเข่าหรือหลังหรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่รับน้ำหนัก
0: ครับ
1: มากเข้าพวกคนที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะชายฝรั่งอะไรเง
0: ี้
1: ยอย่างคุณจุ่นเงี้ยก็รูปร่างนี้ขาขนาดนี้เขาก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาข้อเท้าปุ๊บเขาไปต้นขาเลย
0: อ๋อครับผม
1: ดีไหม
0: เราว่าเท่าๆกันแหละดูทรงเราก็ไม่ต่างกันพี่เนี่ยเออจริงๆก็ข้อเท้าแล้วเข่าเลยเข่าดันมีปัญหาอีกนะพี่เนี่ย
1: ก
0: ็ขนาดไม่ค่อยมีนักแข่ง
1: เขา
0: ขนาดไม่ค่อยมีนักแข่งเข่าพี่ยังมีปัญหาอีกนะ
1: มึงจะเอาชนะให้ได้แหละเนี่ยมึงจะเอาชนะให้ได้มึงไม่ต้องมาบันอะไรเขาเรียกอะไรไม่ต้องมานับถือแล้วจุ๋นเลย
0: เอาแย
1: ่เอาแย่
0: เราปูมาทรงนี้อีกแล
1: ้
0: ว
1: เสียให้นะอ้าบอกว่าวาวใส่เสื้ออาเจนสวนสิครับเมสซี่ได้เขี่ยจุดของยาเมามาแล้วหรือเปล่าอ้าวดีบอกเลย นี่เป็นข้อมูลนะ
0: เ
1: ป็นข้อมูลเลยนะครับ
0: คุ
1: ณจะไปแข่งรายกงรายการเนี่ยเขาถามว่ามีนักเตะอยู่หนึ่งคนที่เห็นช้างน้อยของลามียามามาแล้วนักเตะคนนั้นชื่อว่าอะไรครับ
0: ต้องทำเป็นคิดก่อนนะต้องทำเป็นแอคคิดก่อนให้รายการมันดูแบบเออยืดเยื้อหน่อยไม่นั่นเดี๋ยวอัดเร็วแล้วเวลาไม่พอ
1: นักเตะคนไหนเคยจับช้างน้อยของยามามาแล้ว
0: เขาอาจจะไม่ได้จับก็ได
1: ้เฮ้ยแต่มันน่ารักไง
0: เออจริงจังเหรอ
1: แต่มันน่ารักไง
0: มันจริงจังเหรอ
1: เออลามินยามาตอนเด็กน่ารักนะโอ้กลมแก้ม
0: มันก็ไม่น่าเชื่อจากเด็กที่แบบโอ้เมสซี่เคยแบบถ่ายรูปด้วยตอนนั้นการว่าต้องมาเจอนัดชิงอ่ะ
1: เป็นสตอรี่นะฮะอย่างคุณจุ่นนี่เคยตอนเด็กๆเคยมีรูปอาบน้ำในกะละมังอย่างนั้นบ้างไหมมีไหม
0: ไม่มีมีแต่นั่งแบบพี่เข้าใจเก้าอี้คนจีนสมัยก่อนมันใหญ่ๆปะนั่นแหละแล้วก็เต็มๆเลย
1: แต่เหมือนผมจะเคยเห็น
0: แ
1: ต่ผมจะเหมือนจะเคยเห็นคุณใช้เขาเคยโพสต์รูปตอนเด็กเขาที่ไม่ใส่เสื้อผ้า
0: อ๋อผมมีแต่ผมไม่กล้าลงผมกลัวโดนนี่
1: เดี๋ยวนี้โดนแล้วไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ไม่ก่อนยังลบพอลงได
0: ้
1: เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ปิดเนี่ยปิวทันที
0: ใช่ไหมผมก็เลยไม่ค่อยกล้าลง
1: นะครับ
0: แต่พี่เอกเห็นว่าไม่เห็นเลยนี่ใช่ไหม ขนาดแก้แล้วก็ไม่เห็น
1: ของผมเหรอ
0: ใช
1: ่เออของผมเนี่ยก็น่ารักตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆผมน่ารักผมน่ารักอยู่ผมมีรูปที่เห็นอยู่ด้วยออกแนวน่ารักน่าทะนุถนอมครับผมเอามาดูข้อความบอกว่าโอ้โหจุนเนี่ยเมียถึงขั้นห้ามติดตามโซเชียลโอปออันนี้อ่านไปแล้วใช่ไหมอ่
0: านแล้วอ่านไปแล้วครับผม
1: อยากอ่านอีกอ่ะ
0: พอแล้ว
1: อ๋อที่ท่านนี้บอกว่าคนที่คลั่งโอปอสุดๆคือเจมิงฮะช่วงนั้นแกพร่ำเพ้อพรรณนาทุกวันเลยจะเป็นกูโยเออนะอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่าเรียบร้อยคุณฟุกเข้าครอบครัวพิบไหวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอเพลงจิโก้เจซีสักท่อนนะพี่ฟุกพี่ฟุกเขาเข้ามาแจมคอมเมนต์นะเขาไม่ได้มาในรายการนะบอกบิ๊กจุนลิ้นแมวเคยไปลองส้มตำคุณวาวแถวนวลจันหรือยัง
0: ไม่เคยเลยอ่ะนวลจันผมเคยไปกินอะไรวะกุ๊กขี้เมาถ้าที่นวลจันนะ
1: กุ๊กขี้เมาแถวบ้านผมก็มี
0: แต่ว่าออริจินอลที่นู่นไงพี่แต่เดี๋ยวนี้บางนาก็เปิดแล้วนะกุ๊กขี้เมาแล้วก็บรรทัดทองก็เปิดแต่ผมเมื่อที่ผมอยากไปกินในนี่พี่ปอประทีปที่นนจันเพราะว่าเขาบอกนั่นคือออริจินแนลเลยนะเขาบอกว่ารุ่นน้องผมอ่ะเขาทำงานอยู่ที่สยามกีฬาใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ไปกินที่อื่นยังไงก็ไม่เหมือนต้องที่นี่เท่านั้นเพราะว่าเราไปกินที่สาขาอื่นๆเนี่ยซึ่งมันเปิดเยอะมากนะปอประทีปอ่ะผมก็รู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยไปทางผมเท่าไหร่แต่รุ่นน้องผมยืนยันว่าพี่ต้องไปกินที่นู่นซึ่งผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลย
1: รุ่นน้องคุณลิ้นอะไร
0: ลิ้นแมว
1: ลิ้นแมวนะ
0: ครับผมแล้วพี่เอกเคยไปกินไหมปอประทีป
1: ไม่อ่ะ
0: ปกติพี่เป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหม
1: ไม่ค่อย
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ผมจะเป็นสายก๋วยเตี๋ยวซะเยอะ
1: บอกว่ามีเสื้อสับคุณเกษมบอกเกษมศักดิ์บอกผมมีเสื้อสเปน 2-3 ตัวครับแต่มีไซส์ S ใส่ทีกลายเป็นเสื้ออิตาลีก็ออกหมายถึงรัดอะไร
0: เหมือนอิตาลีคัมป้าเ
1: น
0: ี่ย
1: บอกว่าวันนี้พี่จุนจัดรายการกับอินเนสต้าแหละครับพี่เอกลุคนี้คล้ายมากแล้วก็บอกว่าเปิดมาเล่นนะหางก่อนเลยคู่นี้ นะหางตัวนี้น่าจะนอน
0: เออเป็นไปได้
1: นอน
0: เก็บพลังเก็บพลังก่อน
1: เก็บพลังเก็บแรงไว้ก่อนนะครับเบ่งเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็คุณธมิยสุบอกเอกซิกวันนายนะครับแล้วก็บอกว่าตัวบาร์ซ่าในสเปนมีใครทันเมสซี่ไหมครับอายุน้อยทั้งนั้นเลยก็ยามาลอ๋อหมายถึงทันตอน
0: ทันเล่นด้วยกัน
1: โอ้โหไม่มีมั้งตอนนี้ไม่มีนะ
0: บาร์ซ่าณตอนนี้เหรอเดี๋ยวขอดูก่อน
1: บาร์ซ่าในทีมชาติสเปน
0: หรือว่าบาร์ซ่าในบาร์ซ่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบาร์ซ่าในสเปนหรือบาร์ซ่าในบาร์ซ่าลองส่งมาก่อนแล้วกัน
1: เขาพูดว่าบาร์ซ่าในสเปน
0: อ๋อถ้าบาร์ซ่าในสเปนไม่น่าทัน
1: ไม่มีไม่ทันหรอกคุณปะพาพันบอกสวัสดีคุณเอกคุณโจนนะครับนะคุณวัตถุออกฤทธิ์บอกนี่เพลงจอห์นซีน่านะครับท่านทั้งสองคิดว่าบอลโลกครั้งหน้า2030อังกฤษจะเต็งอีกไหมแล้วแฮร์รี่เคนจะได้กลับมาอีกไหมผมว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยยูโร2028นี่ก็เต็มกลืนแล้ว
0: ไม่น่าไหวนะ
1: บอลโลกครั้งหน้าก็ไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับบิ๊กจุนวิเคราะห์บอลเฉียบขาดขนาดนี้ทำให้พวกพี่คนอื่นตกงานแน่เลย
0: เฮ้ยพี่ผมนึกแล้วคนหนึ่งทันเปเดียเมสซี
1: ่
0: ทันถ้าสเปนดีนะ
1: เปเดียคนอะไรไม่มีนะแข้ง บอกว่าเมื่อวานชิงที่3เสียงในแอปตรงกับทีวีพอดีเป๊ะเลยถ้าเป็น YouTube จะดีเลย์หน่อยๆอ่านย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมีแฟนรายการอินบ็อกซ์มาหาผมเรื่องของแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: นะครับในการฟัง FM 99ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect นะครับ
0: ครับ
1: แอปที่เป็นชื่อคลื่นที่ชื่อเดิมนะฮะ FM 99เนี่ยอันนั้นเราไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายไม่ได้ใช้แล้วให้ลบทิ้งจากเครื่องไปเลย
0: ครับ
1: นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีพวกไม่หวังดีไปแฝงทำนู่นนี่นั่นก็ระวังไว้ด้วย
0: ครับผม
1: เพราะว่ามีทีมงานเราเช็คเจอนะครับว่ามีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์พนัน
0: อัน
1: นี้บอกก่อนนะเป็นเว็บไซต์พนัน แต่ดันไปใช้ชื่อ FM 99ไปหลอกไว้ไง
0: ครับผม
1: ของเราเนี่ย FM 99 Active Radio.mcot.net นะครับ
0: อ
1: ย่าไป.อื่นนะ.อื่น

0: พรีเมียร์ลีกใช้เวลากี่ปีโอ้โหผมบอกเลย
1: เฮ้ยมันอาจจะเลื่อนชั้น2ปีติดเลยไหมเป็นไปได้ไหมพี่เอกมองละ
0: โอ้ไม่ง่ายคุณจุนโอเคฤดูกาลนี้อาจจะขึ้นชั้นแชมเปี้ยนชิพอาจจะมีลุ้นอ่ะน่าจะขึ้นได้กลับได้ในฤดูกาลเดียวนะผมมองอย่างนั้นนะ
1: ก็ได้คุณซื้ออย่างรัสเซลมาร์ตินไปคุมนะ
0: แต่จากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแล้วขึ้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้โหถ้าคุณเปลี่ยนทีมถึงขนาดลงมาเล่นในลีกวันน่ะมันนักเตะรุ่นใหญ่ๆมันไปหมดไงคุณจุ
1: ๊บ
0: แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ทยอยออก
1: ฟาตาวูเนี่ยก็มีข่าวว่าคงจะไปถูกไหม
0: ที่ไปแล้วแน่ๆคือเวสการ์ดไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ลิกกี้เปเรร่าก็ไปแล้วที่ไปตั้งแต่จบฤดูกาลแล้วเขาไม่ได้ต่อสัญญาแล้วพวกที่เป็นตัวนักเตะที่เขาติดทีมชาติแล้วเคยแล้วระดับเขาไม่อยากลงเล่นในลีกวันน่ะวอลฟาร์ดนี่ก็รอไปแฮร์รี่วิงไปแล้วคนที่ยังอยู่เนี่ยและคิดว่าไม่มีข่าวนะรัฐคิดว่าน่าจะสู้ต่อกับทีมที่เคยเป็นระดับสูงหน่อยนะคุณจุนนะก็อาจจะเป็นโอลิเวอร์สคริปต์เนี่ยยังอยู
1: ่ฮัมซ่าชาลูยังอยู่ไหม
0: ฮัมซ่านี่น่าจะยังอยู
1: ่บ็อบบี้เดคาร์วารีดอยู่ไหมพี่ว่า
0: บ็อบบี้รีดก็ตอนนี้ยังไม่เห็นกลับมาซ้อมอ่ะ
1: เอาหรอมาวีดีดีอยู่ไหม
0: มาวีดีน่าจะอยู
1: ่
0: ผมมองว่าน่าจะอยู
1: ่เคเลปโอโคลี่อยู่ไหม
0: เคเลปโอโคลี่ห้าสิบห้าสิบ
1: โวโยคูลิบารีนี่ก็กลับมา
0: โวโยเนี่ยกลับมาจากยืมตัวแล้วผมคิดว่าก็ไม่น่าอยู
1: ่ลูกโทมัส
0: ลูกโทมัสน่าจะยังอยู่เด็กปั้นยกเว้นว่ามีทีมมาซื้อสัก15ล้าน16ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะปล่อยเพื่ ตัดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ย
1: แฮร์รี่สุต้า
0: แฮร์รี่สุต้าน่าจะไปว่ะ
1: ไม่น่าอยู
0: ่ก็เปลี่ยนนักเตะหลายคน
1: ครับผม
0: มันก็เลยถึงได้บอกนะฮะว่าเวลาบอกว่าทีมตกชั้นปุ๊บเราจะขึ้นชั้นไม่ขึ้นชั้นไหมมันต้องไปดูอ่ะว่าหน้าตาของทีมมันเปลี่ยนแค่ไหนตอนนี้กลายว่าเดิมที่เลเซอร์ปล่อยพวกดาวรุ่งเยาวชนไปยืมตัวกับทีมอื่นๆนะแซมมี่เบรบูควิลเอาเวสอะไรพวกเนี้ยที่ปล่อยไปแล้วก็ไปเล่นดีกับทีมอื่นตอนนี้ก็ต้องดึงกลับมาหมดแซมมี่เบรบูคนี่ลูก้าโมดิชของเลเซอร์อารมณ์ประมาณนั้นเขาเล่นสไตล์เดียวกัน
1: ครับผม
0: บอกว่านี่ใช่ช่องที่ดูบอลโลกไหมไม่ใช่นะครับนี่เป็นการบรรยายเสียงอย่างเดียวนะครับ
1: ที
0: ่ทักทายเข้ามาทาง YouTube บางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีนั่งคุยกัน2คนวันนั้นมีทำไมไม่อยากดูหน้าผู้บรรยายอยากจะดูบอล
1: อ
0: ันนี้เป็นคลื่นวิทยุครับผม
1: ขึ้นเลย
0: ของเราเป็นคลื่นวิทยุ FM 99
1: เอกยิมสกุลนี่ก็ขึ้นเลย
0: แต่เราไลฟ์ให้ท่านฟังทาง YouTube
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ให้เห็นหน้าค่าตาผู้บรรยายกันสักนิดนึงนะครับไม่เราไม่ได้ถ่ายทอดภาพนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ถ่ายทอดสดแหละ
1: ใช่เราแค่บรรยายเสียงสดเท่านั้นเอง
0: ครับผมบอกว่าเห็นเฮียเอกพูดเรื่องมวยปล้ำเลยนึกถึงอารันเสียดายไม่น่าไปเร็วเลย
1: ใครพี่
0: อารันที่เป็นแฟนมันแท้มวยปล้ำนี่ก็เป็นน้องที่สนิทของผมคนนึงอ๋อ
1: เขาเป็นแฟนมันแท
0: ้มวยปล้ำ
1: ใช่ไหมอ๋อเขาป่วย
0: เขาเป็นเหมือนเป็นซึมเศร้าอ่ะ
1: อ๋อหรออ
0: ืม
1: ครับผม
0: ก็เลยนั่นนะฮะ
1: อ
0: ่ะเบรกสักช่วงครึ่งชั่วโมง
1: อ่ะครับผม
0: นะครับก่อนจะเบรกต้องขอขอบคุณนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอบคุณไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกคู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกส Spotlight ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์จะมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75 คูณ 105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความ

0: จุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best but Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: อะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ4 ทุ่ม 36 นาทีนะฮะบิ๊กป้อมส่งข้อความมา
9: ว่าอะไรครับพี
8: ่บอกว่าอยากให้บิ๊กจุนกับคุณเอกจัดรายการลากยาวไปถึงภาคนัดชิงเลยต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวส่งเช็คเปล่าไปให้ไปเขียนเองได้เลยจากบิ๊กป้อม
9: อยากฟังเราขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
8: ถ้าอยากฟังเราขนาดนี้
9: ครับ
8: เดี๋ยวผมจัดให้ฟังส่วนตัวครับจุนเขียนมาเลยฮะเช็คอ่ะแต่ของคุณจุนก็ต้องแพงหน่อยนะเอาระดับนี้แล้ว
9: ราคาเดียวกัน
8: จุนแฟมิลี่อ่ะก็พูดคุยทักทายกันนะคุณจุนเรื่องของเรื่องข่าวอะไรมันมีไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้ง
9: เมื่อกี้เห็นมีน้องทักมาเรื่องของศึก F1 นะครับรายการเบลเยียมกลางปีนะครับก็ทางทิมมี่อันโตนิลลี่นะครับจาก Mercedes ก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับส่วนที่2นี่เป็นชาร์ลส์เลอร์แคร์นะครับ3นี่เป็นทางแม็กเวอร์สแตปเพนนะครับส่วนอัลบอนเนี่ยก็จบในอันดับที่15นะที่เบลเยียมกลางปีนะครับโอเค นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าสักครู่

0: เรื่องการซื้อขายนักเตะเองที่อิตาลีนี่ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับดีคอมมันค่อนข้างช้าหน่อยอ๋อคือทางมาติโอโมเรตโตนะครับได้รายงานว่าหมาป่าโรม่านะครับคาดหวังว่าทีมขุนคอนเวสต์แฮมนะครับจะตอบรับข้อเสนอของพวกเขานะครับในการที่ไปยื่นซื้อทางคาเซซิโอซัมเมอร์วิลล์นะครับมาร่วมทีมภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับแม้ว่าจริงแล้วเนี่ยทางฝั่งของเวสต์แฮมจะตั้งราคาของดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์คนนี้ไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าตามรายงานก่อนหน้านี้มีการอ้างว่าทางโรม่าเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางเวสต์แฮมไปแล้วเนี่ยมากกว่าจำนวน40ล้านยูโรนะเออแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักที่ยื่นไปเนี่ยคาดการณ์กันว่าประมาณ46ล้านยูโรด้วยกันนะครับเขาบอกว่าตัวของซัมเมอร์วิลล์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางโรม่านะแต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยพร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับโรม่านะครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องสัญญาเรื่องค่าเหนื่อยในการที่จะดึงตัวทางซัมเมอร์วิลล์ไปร่วมทีมที่กรุงโรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาแหละหลักๆก็คือเรื่องของการที่โรม่าเนี่ยจะยื่นข้อเสนอแล้วเวสต์แฮมเนี่ยพอใจที่จะปล่อยนะตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของราคา46กับ50มันก็ต่างกันไม่เยอะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องเจรจากันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทางซัมเมอร์วิลจะได้ย้ายไปอยู่กับหมาป่าโรม่าหรือเปล่านะเพราะค่าตัวมันห่างกันนิดเดียวครับแก๊ปตรงนี
1: ้ครับผม
0: นอกนั้นอื่นนี่ก
1: ็มีถามเข้ามานะครับว่าสนามพาซาเดน่าโรสโบว
0: ์
1: ที่เคยใช้ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1994เนี่ยยังอยู่ไหม
0: โรสโบว์น่าจะยังอยู่นะ
1: ยังอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในบอลโลกครั้งนี้เนาะ
0: เห็นว่าเขาก็จะมีตลาดเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดอินดี้ในทุกๆเดือนด้วยมึงที่เนี่ยที่โรสโบว์เนี
1: ่
0: ย
1: นี่ฮะผมยังมีอยู่นะครับก็บอกว่าจากข้อมูลอย่างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนาม นี่ฮะแล้วก็ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆตลอดทั้งปีนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัย UCLA Bruins นะครับแล้วก็เป็นสถานที่จัดทัวร์นาเมนต์อเมริกันฟุตบอลขนาดใหญ่อย่าง Rose Bowl
0: Game
1: แล้วก็ใช้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก
0: นี่น
1: ะครับ
0: แล้วก็นี่เนี่ย Rose Bowl Free Market ผมจำได้ว่าผมเคยดูรายการในบ้านเราเนี่ยสักรายการนึงเขาบอกว่าเนี่ยมันก็จะมีตลาดให้คนแบบไปเดินซื้อของพี่เอกแต่ก็ต้องเสียค่าเข้านะ
1: จ้านินจาน
0: ินจาราชบุรี
1: แต่สนามมันคลาสสิกเนาะ
0: คลาสสิก
1: สวยมากนะ
0: ใหญ่ด้วย
1: ใหญ่กว้างนะครับแผ่กว้างเลยทีเดียวนะฮะอ่ะข้อความทาง YouTube นะบอกตอนหนาวๆก็เชียร์ด้วยผ้าพันคอครับจากคุณจอมพลนะฮะแล้วก็บอกว่าบอลโลกจะจบบอลโลกแล้วเนี่ยจะเหลือเสื้อทีมไหนมาเลหลังลด50-60บ้างนะครับทำไมบอลโลกคราวนี้ดูขายดีจังผมว่าก็คึกคักนะเรื่องเสื้อ
0: ผมว่าในตลาดบ้านเราตอนนี้เรื่องของฟุตบอลแฟชั่นมันมาด้วยจริงๆไม่ได้เฉพาะบ้านเราหรอกทั่วโลกอ่ะผมว่ากลายว่าอาจจากมันเคยมีมุมมองจากบางคนว่าเสื้อบอลมันเป็นเสื้อที่ใส่เที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลายว่าณปัจจุบันนี้โอ้โหคุณก็จะเห็นวงดนตรีดารา
1: ใหญ
0: ่เออคือแล้ว
1: อินฟลู
0: เออเสื้อบอลมันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเราจะเห็น แต่ก่อนอ่ะพี่เอกพวกเสื้อและโทอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีออกมาเยอะถูกป่ะณปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าอ่ะอย่างที่ผมบอกเสื้อวงดนตรีเสื้อที่มันถูกทำออกมาเสื้อแฟชั่นเนี่ยมันถูกเอาไป X กับพวกอัมโบ X กับ
1: ไปเป็นแบบสตรีทอ่ะ
0: เออเป็นสตรีทแฟชั่นเยอะแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยเสื้อฟุตบอลมันไม่ได้เป็นแค่ถูกตีความหมายไว้แค่เสื้อกีฬาละมันเป็นเสื้อแฟชั่นไปด้วยแล้วมันก็กำลังมานะกำลังฮิตผมว่าในยุคปัจจุบันน่ะผู้หญิงมาดูฟุตบอลเยอะมากนะพี่เอกเนาะ
1: ใช
0: ่เออเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันเยอะมากขึ้นจริงๆอ่ะอืมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดานะ
1: เห็นว่าคืนนี้มีที่สวนรถไฟ
0: อืม
1: นะครับสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเนี่ยก็จะมีการจัดให้ดูด้วยเอ๊ะแล้วก่อนนั้นนี่ผมเห็นว่ามี
0: สวนจตุจักรป่ะ
1: จะจัดที่สวนลุมพินีด้วย
0: เออมีนี่มี
1: สวนลุมก็มีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ก็มีทั้งสวนลุมมีทั้งสวนรถไฟนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่
0: ไปรวมตัวดูบอลได
1: ้ไปรวมตัวดูคุณจุนจะไปดูที่ไหน
0: ดูบ้านคุณจามอน
1: เหรอ
0: ครับผม
1: คุณสนิทกับเขาถึงขนาดไปบ้านเขาได้เลย
0: โอ้โหอย่าว่าแต่ไปดูบ้านมันเลยพี่ขึ้นไปห้องนอน
1: เหรอวันนี้คุณจามอนคุณโด้งจามอนกิจสวภาค
0: ครับ
1: นะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยจากรายการขับข่าวเก้า
0: อืม
1: ก็ได้รับรางวัล
0: อุ้ยสุดยอดไปเลย
1: ได้รับรางวัลรายการข่าวดีเด่น
0: อืม
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นรางวัล
0: อืม
1: วันนี้น่าจะเป็นอะไรอย่างบันเทิง5อวอร์ด
0: รายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปีนี่ขับข่าวเก้า
1: ครับ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: คุณจุดก็กำลังจะได้รางวัลแล้ว
0: รางวัลอะไรครับ
1: จากรายการอันนั้นขับข่าว
0: อะไรขับข่าว
1: รายการของโด้งจามอนเขาขับข่าวเก้า
0: แล้วของเรา
1: พูดไม่ได้อะเดี๋ยวครับผมขับอกขับใจก็มา
0: ครับผม
1: เข้ามาที่นี่นะฮะ
0: ส่วนผลฟุตซอลคู่สุดท้ายวันนี้นี่ก็เป็นนนทบุรีฟุตซอลคลับแพ้ให้กับราชพัฒน์เพชรบุรีไป 1-3 นะคร
1: ับ ครับผมนี่ถามอีกแล้วช่องนี้ใช่ช่องดูบอลใหม่คะ
0: ไม่ใช
1: ่ใช่นะครับอันนี้ของเราเป็นคุณบุญทิสารเอ็นบุญทิสารจากทาง YouTube ที่คอมเมนต์เข้ามาเราเป็นคลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio นะเราก็จะบรรยายฟุตบอลโดยปกติของเราอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไลฟ์ทาง YouTube ด้วยนะครับช่วงฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศคืนนี้เนี่ยเราก็จะมีการบรรยายสดนะโดยทีมผู้บรรยายของเราแต่ไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะเราจะบรรยายเฉพาะเสียงฟังแต่เสียงไป
0: ใช่
1: นะครับบางท่านก็มีดูทีวีได้ก็ดูทางทีวีนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานในลักษณะที่ไม่สามารถดูไปด้วยดูไปด้วยได้ก็ฟังเราแล้วก็ทำงานไป
0: ใช่
1: นะอย่างบางท่านขับรถอะไรต่างๆก็ฟังเราเราก็จะบรรยายให้เห็นนะ
0: บางคนก็อาจจะเลือกว่าอ่ะก็เปิดทีวีไปเปิดวิทยุฟังไปด้วยก็มี
1: ถูกต้อง
0: เออก็แล้วแต่สะดวกท่าน
1: ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าของเรานี่ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะเป็นผู้บรรยาย
0: พิเศษ
1: นะครับ
0: ไปเลย
1: นะหังนะฮะอัจฉพงศ์สีมาน ะครับ
0: กับพี่โอ๊ตนิติกร
1: พี่โอ๊ตนิติกรกระเวก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อ
1: ย่างคุณข้างข้างผมเนี่ยนั้นเขาน้าหังอัจฉพงศ์สีมา
0: ครับผม
1: นี่
0: อะไรฮะ
1: กระสือ เพนกวินสีหญิง
0: ดีครับดีครับ
1: ครับ
0: ดียังแค่สีหญิงครับ
1: ฮะสวัสดีพี่จุนพี่เอกฮิมนะครับโอ้อควาลิฟวิ่งอควาลิฟวิ่งนี่น่าจะเป็นแฟนรายการที่เขาทำตกแต่งตู้ปลาคุณจุน
0: เอาหร
1: อคนนี้นี่คือแบบผมว่าอาชีพนี้นะแต่งตู้ปลาตามบ้านดูแลเป็นอาชีพ
0: อ๋อน้องเขาเป็นแฟนสเปอร์นี่ใช่ไหมผมจำไม่ผิด
1: เออใช่ไหมใช่ไหมอควาลิฟวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นแฟนใน Facebook กับผมด้วย
0: ครับ
1: แล้วผมรู้สึกว่าอาชีพเขาอ่ะมันเป็นอาชีพที่แบบ
0: มีความสุข
1: มันมีความสุขอ่ะ
0: เออมันคือคุณชอบปลาบวกกับศิลปะในการตกแต่งตู้ปลาอีก
1: โอ้โหจุน
0: ผมไม่อยากทำมากนะแต่ผมรู้สึกเลยว่า
1: ไม่มีเวลาดูแล
0: เออสมมุติว่าเราลงทุนเป็นแสนๆอ่ะในการที่จะแต่งตู้ปลานะ ผมกลัวมันจะอยู่ไม่ถึง3เดือนแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้
1: คุณก็ให้ช่างเขามาบำรุงดูแลสิให้ทีมผมเคยถามน้องเขา
0: อืม
1: เขาบอกว่างบเริ่มต้นเนี่ยตู้ย่อมๆสักตู้นึง
0: อืม
1: กับอุปกรณ์ครบ
0: เท่าไหร่พี
1: ่ต้องมี 6-7 หมื่นบาท
0: โอ
1: ้สตาร์ท
0: โอ้อ่ะแล้ว
1: ทุกวันนี้ก็เลยเลี้ยงปลาในบ่อต่อไป
0: ค่าดูแลรักษาต่อเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหพี่เอาแค่ตู้ปลาเล็กๆให้เราไปล้างตู้ปลาเราไอ้แรกๆเราก็ขยันอยู่หรอกถูกไหมแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็ขี้เกียจแล้ว
1: ผมไม่ได้เลี้ยงในตู้ผมเลี้ยงในบ่อผมมีบ่อปลาคาร์ฟใหญ่1บ่อนะ
0: ไม่แต่ถ้าเราจะทำเป็นตู้ปลาสวยงามไงพี่มันก็ต้อง
1: ไม่คุณอันดับแรกคุณต้องมีเวลา
0: อืม
1: ถ้าคุณไม่มีเวลาอย่านี
0: ้ก็ขนาดตอนนั้นผมเลี้ยงปลาหางลูกยุงใส่บ่อใส่ลงไปพ่อผมยิ่งด่าเลยบอกกูต้องมาดู
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องมีเป็นคนที่มีจิตใจดูแลรักมันด้วยทุกวันนี้กลับบ้านเสาร์ที่เนี่ยผมมี7บ่อที่ต้องเปลี่ยนน้ำนี่ล่าสุดก็ลูกปลาสิงห์ญี่ปุ่นก็ออกมาอีกแล้วเป็นพันตัวเลยไม่รู้ว่าถ้าโตจะเอาที่ไหนเลี้ยงจะเพิ่ม
0: มีเลี้ยงหมอข้างดำใช่ไหม
1: ไม่มีฮะมันมาโผล่หลังบ้านอยู
0: ่อ๋อเหรอ
1: โอ้นั่นถ่ายรูปลง
0: แต่เขาบอกโอ้เวลามันไอ้นี่ทีนี่โผล่มันเร็วมากเลยนะ
1: ไม่รู้ว่าเป็นหมอกข้างดำหรือเป็นนินเพราะว่าวันนั้นหลังจากฝนตกไงแล้วมันเหมือนถ้าเป็นปลานินมันก็จะลอยคุบอากาศนะครับแต่หลายๆท่านก็บอกเป็นปลานินบางท่านก็บอกเป็นหมอกข้างดำเพราะตัวมันยังเล็กอยู่ไงมันยังตัวประมาณเนี้ยนะฮะเมื่อวานนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องเกมคู่เมื่อวานเลยเพื่อนคุณจุนเมื่อวานที่ยิงกัน10ประตูชิงที่3อ่ะ
0: ครับนึกว่าจะขาดครึ่งแรกแล้วไงโอ้ที่ไหนได้ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมยิงไล่ขึ้นมา
1: ไม่หรอกแต่ว่าบางคนไปบอกว่าเอออังกฤษอ่ะมึงเล่นบุกแบบนี้ซะตั้งแต่แรกกับอาเจนก็หมดเลยจริงๆคือความสำคัญของเกมมันไม่เท่ากัน
0: ความผมเรียกว่าความเอาจริงเอาจังด้วย
1: ถูกคือความสำคัญของเกมมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่จะเดินหน้าใส่เกียร์อะไรอ่ะพูดง่ายอังกฤษเนี่ยพอได้ประตูเร็วปุ๊บฝรั่งเศสก็จะเอาคืนไง
0: มันยิ่งเปิดพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันเกมแบบนี้มันแล้วมันเกมชิงที่3อ่ะมันไม่ได้
0: ใส่เต็มที
1: ่โดยที่
0: แบบไม่ต้องมาคอยระมัดระวังระแวง
1: ถูก
0: ไม่ต้องพะวงในเรื่องของเกมรับอะไรเงี้ย
1: มันจึงกลายเป็น
0: เกมเปิดอ
1: ่ะที่เป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วเกมนัดชิงที่3ส่วนใหญ่มันก็จะแบบนี้แหละ
0: มันก็จะยิงกันเปิดเกมแรกเข้าใส่กัน
1: ผู้เล่นไม่ได้เต็ม 100% ของทั้งคู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นๆบ้าง
0: คือเต็มร้อยในแง่ว่าใช่ว่าพวกตัวที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ลงสนามก่อนหน้านี้
1: ใช่ใช่
0: พยายามจะสร้างผลงานให้มันเตะตากุนซืออะไรว่าไป
1: แต่จะไม่ใช่ตัวจริงจริงๆที่เขาใช้กันมาตลอดอะไรนี้เนาะแล้วพอโอ้โหอังกฤษเองก็กดไปซะ6ประตูต่อ4
0: จริงๆนี่ฝรั่งเศสก็จะตีเสมอได้นะแต่โอลิเซ่ขมๆ
1: โอริเซ่เนี่ยคนเดียวน่าจะสัก2ลูกได้มั้ยที่ควรจะเป็นประตู
0: แล้วก็มีเดนเบเล่ที่เหมือนยิงบดไปทีนึงอุตส่าห์ล็อกเข้ามาสวยละ
1: คือบอลมันจะแพ้
0: แต่โอ้โหจู๊ดประตูสุดท้ายนี่ก็ประทับใจมากนะโอ้โหแบบเยือกเย็นแต่โอเคแหละมันพอมันเป็นชิงที่3อ่ะเนาะพอมันถ้ามันเป็นรอบรองเงี้ยมันคงจะไม่ได้แบบเยือกเย็นขนาดนี้อันนี้มันโอ้โหมันเยือกเย็นมันดูแบบโอ้โหอะไรจะใจเย็นขนาดนั้น
1: ก็บุคโยซาก้าทำแฮตทริก
0: ครับผม
1: เป็นแฮตทริกที่3ของอังกฤษในฟุตใช่ไหมที่4สิ
0: แฮตทริกที่4มีเจฟเฮิร์ทถูกไหมล่ะ
1: แฮตทริกที่4ของอังกฤษในฟุตบอลโลกมีเจฟเฮิร์ทมีแฮตทริกปี66มีแกรี่ลินิเกอร
0: ์
1: ถ้าผมจะไม่ผิดจะยิงโปแลนด
0: ์
1: คุณจุนช่วยดูให
0: ้ได้ผมดูให้
1: ยิงเพราะยิงน่าจะเป็นเกมกับโปแลนด
0: ์ครับผม
1: แฮตทริกใส่โปแลนด์ไอ้ที่ใส่เฟือกข้อมื
0: ออ
1: ่ะแล้วก็มีแฮร์รี่เคนใช่ไหมแฮร์รี่เคนในเวิลด์คัพ2018ไหม
0: ที่ขอดูแป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็มีครั้งนี้นะครับในบุกของบุคโยซาก้าแต่ผมเสียดายมากถ้าวันนั้นนะคุณจุน
0: ครับ
1: ถ้าวันนั้นเนี่ยบุคโยซาก้าได้ลงเกมกับอาเจน
0: คือถ้าสภาพร่างกายเขาแบบฟิตมาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์น่ะมันก็ผมยังใช้คำว่ามันคง
1: ไม่แล้ววันนั้นมีข่าวไหมว่าบุคโยซาก้าไม่ลงคือไม่ฟิตหรอ
0: คือจริงๆสภาพร่างกายเขาไม่โอเคมาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์
1: ไม่เข้าใจแล้วคือมันไม่ฟิตพอที่จะลงสนามสักครึ่งชั่วโมงเลยหรอตามข่าวมีออกมาบอกไหมก่อนเกมมีไหม
0: ผมจำได้มี น่าจะมีหลังเกมมึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าทูเคิลพูดประมาณไหนแต่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพร่างกายนี่แหละที่มันแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ฟิตมากขนาดนั้นอืมมีเจฟเฮิร์ต66ใช่ไหมพี
1: ่
0: มีลินิเกอร์เกมกับโปแลนด์ปี86แฮร์รี่เคนเกมกับปานามาในปี2018
1: ใช่
0: แล้วก็บุโกโยซาก้าคนที่4
1: ก็เป็นแฮททริกซึ่งโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็จริงๆอังกฤษก็เกือบจะมีแฮททริกก่อนหน้านี้หลายเกมอยู่นะ
0: อืม
1: เพราะจูดก็กด2
0: ใช่
1: เคนก็2
0: ใช่
1: ในหลายในบางเกมอะเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ก็กลายเป็นบุโกโยซาก้ามาทำแฮตทริกนะได้นะครับมีบอกว่าวันก่อนไปหาดูแฟนบอลไทยย้อนหลังเจอเทปที่คุณเอกไปออกนะฮะคำถามโหดมากเลยถามจำนวนนักเตะจำนวนประตูก็เตรียมตัวไปถามว่าจำได้ไงก็ต้องเตรียมตัวทุกเรื่อง
0: มันจะต้องมีมาทวนอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่นะครับบอกว่า สเปนแชมป์โลกครับชนะ 3-2 แต่เมสซี่ยิง1ลูกแต่ไม่พออ
0: ่ะพี่เอกอ่ะถามพี่เอกดีกว่าวันนี้คืนนี
1: ้สเปน
0: เหรอใน90นาที
1: ใน90
0: โอเคเออแต่ผมก็คิดคล้ายพี่เอกนะใจผมก็เอาใจช่วยเมสซี่นะแต่พูดถึงในแง่โดยรวมทั้งหมดผมรู้สึกสเปนแกร่งอ่ะชุดเนี้ยอย่างเกมรอบรองกับฝรั่งเศสว่าโหดในทัวร์นาเมนต์นี้นะในเกมลุกอ่ะโอ้โห
1: คุณดูความโหดของสเปน
0: อืม
1: เขาผ่านใครมาบ้าง
0: โปรตุเกสฝรั่งเศสเบลเยียม
1: คือสเปนเนี่ยผมบอกเลยว่าคือมาตรฐาน
0: อ
1: ่ะมันมาตรฐานปึ๊กตั้งแต่รอบน็อกเอาท์ปุ๊บเนี่ยกดออสเตรียมา 3-0
0: แล้วพวกเขาอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่แบบโอ้โหจะล่วงจะแพ้นะถูกไหมพี
1: ่
0: มันต่างกับอาเจนที่แบบโอ้โหในเกมกับเคปเวิร์ดอ่ะก็มีช่วงเวลาที่แฟนอาเจนก็เสียวเคปเวิร์ดขึ้นมาเหมือนกัน
1: อียิปต
0: ์อียิปต์ก็พลิกมาได้ถูกไหมเกมสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปต่อเวลาพิเศษก็ไม่ง่าย
1: ก็โดดคู่สู้เหลือ10คนด้วย
0: เกมกับอังกฤษนี่ก็โอ้โหมาพลิก5
1: จะอยู่จนไปคือ แล้วสเปนเนี่ยทีมที่ปราบมาแต่ละทีมแม่งทีมระดับท็อปของยุโรปทั้งนั้นคุณจุนโอตุเกตเบลเยีย
0: ม
1: ฝรั่งเศสเงี้ย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหตอนแรกผมคิดในใจนะผมคิดว่าสงสัยฝรั่งเศสไปนี้มาวะเพราะเกมลุกมันโขนจริง
1: ไม่ผมก็คิดแบบคุณแล้วตอนที่เคยคุยกันนะว่าผมพล็อตไว้เนี่ยคือฝรั่งเศสจะชิงกับอาร์เจนตินาจำได้ไห
0: ม
1: ที่ผมคุยตั้งแต่แรกอะแล้วพอฝรั่งเศสเจอกับสเปนรอบรองจริงๆตามที่ได้คุยกันนะเนาะกลายเป็นสเปนที่โอ้โหคุมทุกอย่างอยู่ในกำมือ
0: ใช่คือชนะแบบเด็ดขาดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เนี่ยที่เราวางไว้แล้วมันใกล้เคียงกับที่เราก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มไว้มากจริงๆเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณจุนเพราะอะไรเพราะมันมีการวางแผนฟีฟ่าแรงกิ้ง1ถึง4เนี่ยกระจายออกไปไม่ให้มันเจอกันไงมันเอาทีมแข็งอ่ะที่เอาทีมที่มันมีแนวโน้มว่าจะผ่านเข้ารอบลึกอ่ะ
0: ครับ
1: แยกกันออกไปถ้าทีมต่างๆเหล่านั้นจบอันดับหนึ่งของกลุ่มมันก็จะเป็นตามนี้เลยตามเส้นนี้
0: อืม
1: ถูกไหมเพราะว่าสเปนเองก็จบอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: อืม
1: สเปนจบอันดับหนึ่งของกลุ่มอังกฤษก็จบอันดับหนึ่งถูกไหมซับอาเจนด้วยนะเส้นทางมันก็เลยสบายไง
0: ครับผม
1: ไอ้จะไปบอกสบายก็ไม่ใช่เส้นทางมันก็เลยเป็นไปตามคาดนะฮะไม่ได้มีพลิกล็อกแบบน่าเกลียดเพราะว่าเดิมเนี่ยการจับสลากจับทีมไปอยู่ในขานั้นขานู้นขานี้เนี่ยมันคือการจับมันจะมีแค่เจ้าภาพเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: ที่ฉันอยู่เมืองอยู่กลุ่มนี้เมืองนี้แล้วนอกนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวตอนนี้มันมีอย่างบอลโลกครั้งนี้มันมีการกระจายไปมันก็เลยทำให้ทีมแต่ง1ถึง4ใน FIFA World Ranking มันซัดเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศกันหมดหนทางมันก็เลยสะดวกโยทินไง
0: อ๋อคือถ้าทูเคิลเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในส่วนที่ทำไมไม่ได้ส่งทางซาก้าลงพี่เอกทูเคิล

0: ก็บอกว่าเขารู้สึกว่าในเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขามองว่าโมแกนโรเจอร์จะมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่พิเศษมากกว่าในเกมนั้นนะครับแล้วก็เขามองว่าด้วยรูปร่างแล้วก็แรงปะทะของโมแกนโรเจอร์จากเกมที่ชนะนอร์เวย์ในรอบก่อนหน้าเนี่ยคือเขามองว่าเนี่ยจะเป็นจุดในการที่จะใช้ในการสู้กับทางด้านของอาร์เจนตินาในเกมรอบรองนะพี่เอกนะเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ย เราเองเนี่ยได้ให้ซาก้าไปวอร์มหลายครั้งนะในเกมกับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเขาลงไปนะครับแต่ว่ารูปเกมตอนนั้นมันกดดันแล้วก็ทำให้ถูกบังคับต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าปัญหานักเตะเป็นตะคิวแล้วก็เป็นเรื่องของเกมในช่วงนั้นสุดท้ายมันเลยกลายว่าต
1: ้
0: องเล
1: ือ
0: กทางอื่นแทนอาจจะอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นใครนั่นแหละ
1: จริงๆอะผมเสียดายอย่างนึงนะคืออังกฤษอะไปเสียผู้เล่นที่ไม่ควรเสีย
0: จอ
1: ร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยสมมุติว่าวันนั้นเดคลายเป็นสกิลเฮ้ยผมไม่ได้รีเควสว่าต้องเป็นคอบบี้เมนูนะ
0: ครับผม
1: จริงๆถ้าสมมติตัวแดนไทสันคุณไม่ไปทะเลอร์ทะล่าทำตัวเองเจ็บเนี่ยค
0: ุ
1: ณควรจะได้ลงมาใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่คุณนะมาแทนเดคลายส
0: ์ครับผม
1: เนาะแล้วพอไรส์ออกไปเนี่ยก็ดูลูกที่โดนเอนโซยิงอ่ะพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเปิดตลาดนินจาเลย คือหน้ากรอบเขตโทษมันไม่มีใครไงคุณจุน
0: ครับผม
1: แม้มันไม่มีคนที่คอยปั่นป่วนป้วนเปี้ยนสกรีนอยู่ข้างหน้าแนวรับ มันก็เลยนั่นแหละแล้วไอพื้นที่แบบนั้นอ่ะมันต้องเป็นพวกคุณจุนนึกภาพอ่ะมันต้องเป็นพวกนักเตะประเภทมอร์เซตไกเซโดถูกไหม
0: อ
1: ินิซากาหน้าเกพวกตัวรับบล็อกคือบล็อกพี่คือจะคอยสกรีนอยู่แถวนั้นแต่พอมันไม่มีอ่ะมันเหลือเอเลสแอนเดอร์สันคนเดียวเนี่ยแล้วยิ่งยังถอย
0: จังหวะนั้นมันก็ด้วยความที่ก็พยายามจะไปขวางเมสซี่ด้วยพอเมสซี่ได้บอลอยู่กลายเป็นว่าอ้าวเมสซี่ไม่ยิงจ่ายย้อนกลับมาเรียบร้อยเลยให้กับเอนโซซัดเข้าไป
1: เอา5ทุ่มแล้วโอ้โหนะข้อความทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยวอ่านรีบอ่านนะครับบอกว่าพูดถึงคุณด้งเสียดายข่าวดังข้ามเวลาไม่น่าเลิกทำเลย
0: เออเป็นรายการที่ก็โอ้โหตอนนั้นก็คนชอบเยอะมากนะ
1: ผมเคยเอาลูกค้ามาไทยอินให้เขาในรายการอยู
0: ่ครับผม
1: แต่ตอนหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าฟรีทีวีเนี่ยมันไปต่อลำบากแล้วต้องพูดตรงๆเนาะข้อความนะฮะบอกคุณเอกจำปี86ได้ไหมระบบบอลระบบของฟรานซ์เบคเคนบาวเยอรมันยังโดนอาเจนของมาราโดน่าเจาะได้ผมว่านัดทิ้งนี้เมสซี่จะทำได้เช่นกันอาจจะคุณมันนอกนะครับ
0: แต่ความมหัศจรรย์ของเมสซี่มันก็เนาะเป็นสิ่งที่ก็ประมาทไม่ได้จริงๆอ่ะเออนะครับ
1: วันนี้เมสซี่จะได้บอลหรือเปล่า
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยได้บอลหรือเปล่า
0: แต่พี่เอกฟันธงนะว่า
1: สเปนไป
0: โอเคโอเค
1: ครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M Cord Connect ได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM9

0: อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ23นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของ99 Live บนโลกกันแล้วนะครับวันนี้เป็นช่วงนะครับเขาเรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของนัดชิงชนะเลิศวันนี้เป็นช่วงที่1 2 3เป็นช่วงที่3เดี๋ยวจะมีช่วงที่4ด้วย
1: ครับ
0: เอานับสิครับ
1: 1 2
0: เปิดโปรแกรมเลยเนี่ยเปิดโปรแกรมดูเลย
1: ฮะ
0: ต่อจากพี่เอกฮิมกับพี่จุ่นเมื่อครู่นี้นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้อยู่กับผมอู๋นะครับแล้วก็พี่บอมประพลนะครับสวัสดีพี่บอมครับ
1: สวัสดีน้องอู๋ครับตอนนี้อากาศในห้องส่งน่าจะประมาณลบ34นะ
0: นี่คือจำลองสภาพอากาศแบบเขาเรียกว่าน่าจะเป็นหูน่าจะแบบ
1: ขั้วโลก
0: ขั้วโลกจะบอกยุโรปตอนนี้ก็ไม่ได้ยุโรปร้อนเหลือเกินตอนนี
1: ้ตอนนี้ร้อนพอกับบ้านเราเนี่ย
0: ร้อนกว่าด้วยร้อนกว่าเยอะเลยนะครับคืนนี้เชื่อว่าแฟนๆก็คงที่จะรอดูนะชิงชนะเลิศกันใครเป็นคอบอลยังไงก็ห้ามพลาด
1: ครับ
0: ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าสเปนจะเจอกับอาเยนตินะ
1: ก็ถือว่าเป็นถูกคู่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะฟินาลิสซิมาใช่ไหมเป็นการพบกันระหว่างแชมป์สองทวีปไหม
0: ใครเป็นซิมาอะไร
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เอาละฮะ
1: นั่นเอาไว้ทางงามที่มือที่เท้าฟินาลิสซิมาไงนึกออกไหมมันจะมีรายการเนี้ย
0: ใช่ไ
1: อที่เอาแชมป์ยุโรปมาเตะแชมป์อเมริกาใต้อันนี้ก็คล้ายๆกัน
0: ก็ฟีฟ่าเขาพยายามจะคิดคนเขาเรียกว่าคุณเป็นอันดับหนึ่งของทวีปแล้วคุณก็ต้องมีความเป็นอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งอีก
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เตะไงเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะครับของสงครามนั่นแหละเลยทำให้คู่นี้นี่โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแบบดวงสมพงกันนะ
1: นี่ไงก็มาชิงแชมป์สองรายการเลยทั้งแชมป์ทวีปแล้วก็แชมป์โลกด้วย
0: แล้วอันนั้นถ้าไม่ได้เตะแล้วเอาถ้วยนั้นมาวางคู่ถ้วยบอลโลกเพราะคุณชนะคุณเอาไปเลยแพ็คคู่ไปเลย
1: มันจะดีเหรอ
0: โปรโมชั่นไง
1: เหมือนมวยไงชิงแชมป์สองสถาบัน
0: เออโปรโมชั่นเอาแบบโปรโมชั่นไงหิ้วสองถ้วยกลับบ้านไปเลย
1: ก่อนเกมบรรยากาศก็คึกคักนะมีเกตเล็กเกตน้อยออกมาเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวนี้มีผู้สื่อข่าวรายงานจากออนกาวที่นู่นมาไหมครับ
1: อ่ะจริงป่ะมีใครไปอยู่ฮะ
0: ใครไปพี่พูดเล่น
1: โอ้จริงๆสำนักไหนส่งไปรอบนี้นี่ผมรับถือนะ
0: ไทยรัฐ
1: ค่าใช้จ่ายมันสูงมาก
0: ผมเห็นไทยรัฐ
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ค่าใช้จ่ายสูง
0: ไทยรัฐน้องอะไรคนนั้นที่ผมเห็นเขาบอลไทยอ่ะชื่ออะไรนะผมจำชื่อน้องเขาไม่ได
1: ้โอ้โห
0: เขาไปอยู่เขาไปอยู่แต
1: ่
0: ลุยเดี๋ยวก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อืม
1: เพราะว่าโอ้โหมันจัด3ประเทศไงแต่ละประเทศนี่ค่าใช้จ่ายนี่ผมก็ดูตั๋วเข้าชมเงี้ย
0: โอ้ยราคา
1: ตั๋วราคาแบบนัดธรรมดารอบแรกนี่ 80,000 กว่าบาทแต่เป็นเงินไทยอ่ะ
0: คือได้ข่าวเขาบอกว่าจริงๆเขาจะส่งพี่บอมไปพี่บอมไม่ไปเองใช่ไหม
1: อะไรฮะ
0: แบบไปบอลโลก
1: บ้าคืออย่างนั้นแ
0: ซ่แต่ว่าครั้งนี้นี่พี่ได้ข่าวไหมว่าแบบคนไทยคนที่พี่รู้จักอ่ะใครอยู่ที่สนามบ้างเอาแบบแฟนบอลก่อนถ้าเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าม
0: ีไหมแบบในเฟซมีคนที่แบบ
1: ไม่ได้ตามเลย
0: นัดชิงอะไรอย่างงี้ไหม
1: ไม่ได้ตามเลย
0: เพราะว่าครั้งนี้มาพอมันเตะอีกฟากโลกหนึ่งเนี่ย
1: มันก็
0: โหมันจะยากนะ
1: น้องหาตัวยาก
0: เลยคุณเข้าสหรัฐไม่ง่ายด้วยไง
1: ใช
0: ่
1: ก็เนี่ยขนาดนี้เนี่ยไอ้โจนกับเดบิล่าเข้าประเทศสหรัฐไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาไปเคยนี่ใช่ไหม
1: เขาเคยเราไต่กับอิหร่านหมายถึงลงเล่นกับอิหร่านแล้วเหมือนมันมีประวัติไม่ใช่ลงเล่นทีมอิหร่านนะคือเตะแข่งกับอิหร่านเกมบุญเครื่องทั้งอย่างในปี2016นะ
0: อ้าวแล้วอย่างนี้ในชุดเดียวกันก็เป็นเหมือนกันหมดดิ
1: มันโดนเป็นบางคนไงเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นแชมป์โลกกับสเปนใช่ไหมล่ะปี2010ก็ได้รับเชิญให้ไปดูนะครับไปกับลูกเนี่ยพาลูกไปดูปรากฏว่าติดตม.ไอ้วีซ่าที่ขอเขาเรียกอะไรวีซ่าที่มันขอทางผ่านทางออนไลน
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: on arrival อะไรอย่างเงี้ย
1: เหรอเขาเรียก ETE หรืออะไร ETE
0: ผมก็ไม่ได้มีความรู้มาก
1: ที่เขาไปเกาหลีแล้วติดเยอะๆนั่นแหละขอไปปรากฏว่าโดนปฏิเสธจำได้เขาก็เลยในโซเชียลอ่ะก็พิมพ์บายอะไรไปแล้วก็สุดท้ายแท็กโดนัลด์ทรัมป
0: ์ของจริงป่ะ
1: จริงแท็กโดนัลด์ทรัมป์ประมาณว่า
0: อ่านป่าว
1: ช่วยหาทางช่วยหาทางผมเข้าไปหน่อย
0: แต่อย่างว่านะผมว่าเรื่องแบบนี้คือขนาดเราเห็นผู้ตัดสินโซมาเลียเป็นแบบบุคลากรของฟีฟ่ามัน
1: โอ้โหอีบิวโบโลกว่าจะเข้าประเทศได้ดูด
0: ิ
1: ใช่ไหมบิวโบโลของงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะ
0: แต่เรื่องพวกนี้เอาจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วมันไม่พอนะ
1: ใช่
0: มันขึ้นอยู่กับตรวจคนเข้าเมืองแต่ละบุคคลด้วยนะพวกบางคนอาจจะเข้าได
1: ้
0: บางคนอาจจะเข้าไม่ได้
1: แล้วแต่จังหวะชีวิตของใครแต่ละ
0: แต่ละลมอะไรเงี้ย
1: เหมือนไปเกาหลีก็วัดดวงเอา
0: แ
1: ต่เกาหลีผมยังไม่เคยไป
0: หรอ
1: ไปก็ไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะสมัยก่อนยังมีเป้าหมายบ้างว่าตอนนั้นเราบ้านักร้อง ไปจะไปซื้อคงซื้อของ
0: ไปตามรอยซีรีส
1: ์คนก็ชอบไปกันนะ
0: ตามรอยซีรีส
1: ์ไอ้นี่เคยไปไอ้สิงโพงอ่ะ
0: พี่โอ๊ต
1: ไปกับเพื่อนตอนนั้นเรื่องคอฟฟี่ปิ้นไงอ๋อ
0: เราหูยนานมากแล้ว
1: ปรากฏว่าไปเจอค่ากาแฟที่ร้านคอฟฟี่
0: ปิ้นคอฟฟี่ปิ้น
1: ไอ้โอ๊ตบอกกูร้องนอก
0: ไอ้เพื่อนชมกินเองดีกว่า
1: ว่าสินโบมันไม่ได้บ้าซีรีส์เพื่อเดี๋ยวมันจะอยากตามรอย
0: ผมว่ามันไปตอนที่มันกำลังฮอตๆมันก็เลยโดนโขกซะ
1: ก็เป็นแหมมันเป็นอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีเขาเนี่ยใช่ไหมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเข้าเหมือนไอ้เกาะอะไรอะที่มีรูปพี่แบร
0: ์เชจู
1: เหรอ
0: ใช่ไหม
1: เพราะงั้นไอออสชื่ออะไรนะที่เรื่องอะไรตอนนั้นอะอะไรโซนาต้าสักอย่างนะ
0: ผมก
1: ็วินเทอร์เลิฟซอง
0: เ
1: มื่อ
0: วานผมเพิ่งมาดูซีรีส์เกาหลีจัดๆหลังๆเองช่วงแรกผมเกิดไม่ทัน
1: พี่แบร์ยองจุนใช่ไหมวะพี่ตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นว่ามันมีรูปตาคนนี้อยู
0: ่
1: นะ
0: ที่อยู่ที่เกาะใช่ไหม
1: เบยองจุนใช่ใช่ที่เกาะนั่นแหละเกาะเชจู
0: เชจูถูกไหม
1: เอออ
0: ๋อเพราะว่ามันเป็นหมุดหมายของคนที่จะไปเที่ยวโคเรียอยู่แล้ว
1: นะฮะบ้านเราน่าจะทำบ้างนะ
0: ช่วงนี้นะครับการติดต่อสื่อสารกันก็4689899นะครับ
1: ครับ
0: YouTube Facebook ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งเรื่องฟุตบอลโลกคือฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหช่วงที่แล้วช่วงก่อนนั้นเขาก็คงเก็บกวาดอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละ
1: ใช่
0: นะครับเรื่องอื่นคุยมาได้จิบหาไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงาก่อนที่ฟุตบอลโลกจะลงเตะในนัดชิงชนะเลิศกันเมื่อวานเป็นไงบ้างครับนัดชิงอันดับที่3
1: โอ้โห
0: เป็นบุคคลที่แบบบรรยายเกมอยู่ในเหตุการณ์ที่ FM 99ด้วยพี่บอม
1: เหนื่อยฮะยิงกันเยอะแยะ10ลูก
0: เหนื่อยนี่คือภาคกับพี่หยองเหนื่อย
1: ภาคกับยองตะโกนแข่งกับมันนั่งพักเงยหน้ามากิดเอ้ายิงอีกแล้วถึงได้40นะบอกมากไม่น่าเชื่อเลย
0: คือเมื่อคืนผมยอมรับเออผมแบบช่วงนี้มีธุระเยอะเมื่อคืนพอมันเตะตี4
1: คร
0: ับเราก็ไม่ไหว
1: เ
0: ราก็ไม่ได้ดูไงพอตื่นเช้ามาแบบเข้าห้องน้ำหยิบโทรศัพท์ดูดิว่าให้นัดทิ้งลำที่3เนี่ยมัน
1: อ๋อจริงๆจะเช็คคลิปใช่ไหมตอนแรกไปดูไฮไลท์ฟุตบอลก่อนห้องน้ำ
0: พอเข้าไปดูเฮ้ยนี่มันสกอร์เทนนิสเลยนี่ว่า
1: 6-4 เกมเซตแอนด์แมตช์นะฮะอังกฤษได้ที่3อ่ะ
0: แบบเฮ้ยเป็นนัดชิงอันดับที่3ที่รู้สึกว่าคือตอนนั้นก็คิดในใจว่าคงแบบมันก็คงว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช้คำนี้ดีกว่าก็คือแบบคงไม่ได้จริงจังแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่จริงจังจนขนาดนี้
1: ตอนแรกอ่ะฝรั่งเศสก็คงไม่คิดอะไรหรอกแต่มันยิงเยอะไปไงมันโดนไป4ลูกครึ่งเราต้องเอาตัวจริงลง
0: มันต้องเปลี่ยนมันต้องขยับบ้างใช่ไหม
1: เพราะอังกฤษเขาเอาอยู่แล้วเขาไม่เคยได้ที่3นี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมก่อนหน้านี้ชิงที่3มา2ครั้งปี90กับปี2018นะก็แพ้ทั้ง2ครั้งฝรั่งเศสนี่ก็ชิงมา3ครั้งได้ไปครั้งแหละ
0: พูดแต่ว่าอารมณ์ด้วยความที่แบบเฮ้ยมันเป็นนัดสั่งลาของเดชองอ่ะ
1: เดชองหน้าไม่ดีเลย
0: ผมก็รู้สึกว่าแบบคือเมื่อวานนี้ก็นั่งคุยกับหลายๆคนอยู่บอกว่าเฮ้ยมันนัดสุดท้ายของเดชองมันจะจบอะอย่างน้อยคุณมีอันดับมีอะไรที่มันดูมีอะไรที่มันจับต้องได
1: ้
0: อะดีกว่าการหลุดไปอันดับที่4อะไรเงี้ยบางทีการเป็นอันดับที่4มันก็ไม่ได้ถูกจดจำไง
1: ที่3ก็ยังคนยังจำไม่ค่อยได้
0: คนอันดับที่3ยังบางคนยังไม่ให้ความสำคัญเลยแล้วแบบอย่างอังกฤษเนี่ยทูเคิลยังไงเขาต้องมีโอกาสได้ไปต่อ
1: ใช
0: ่เราก็คิดว่าแบบฝรั่งเศสก็คงแบบเอาจริงเอาจังเว้ย
1: เขาก็ไม่ได้จะทิ้งแหละคือตัวที่จัดมาเอาจริงเกรดมันก็ดีอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอดีกองหลังเขาเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วเหมือนมันเล่นไม่ค่อยเข้ากันไอเตโอเงี้ยไอโคนาเต้อะโอ้โห
0: ไอตัวดีเลย
1: ไอมาโลกุโต้เงี้ยเจอโอ้โหมันทิ้งมาโลกุโต้ทางแบ็คขวาใช่ไหมเจอแรดฟอร์ดใช่ไห
0: ม
1: ทิ้งแรดฟอร์ดวิ่งแบบมีที่เป็นไล่อ่ะครึ่งแรกอ่ะโอ้โหเละ
0: มันก็เป็นตัวสำรองที่ดูห่างชั้นจากบรรดาตัวจริงเยอะเกินไป
1: ใช่ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดชองเขาเลือกลูก้าดีนโอ้พอเห็นเตโอเล่นเต็มเกมวันนี้โอ้ชัดเลย
0: คือแฟนๆฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งคนดูอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเตโออันนองเดสก็ไม่ได้ไปดีอะไรดีกว่าลูก้าดีหรอก
1: ใช่
0: แต่แฟนๆฝรั่งเศสเขาเรียกร้องไอ้นี่นะอาร์เจนทูแฟร
1: ์ทูแฟร์เล่นดีนะแต่ชื่อมันไม่ได้ไง
0: นั่นไง
1: ชื่อมันไม่ใหญ่เท่าสองตัวนี
0: ้แบบว่าเองอยู่บอลมัด
1: เออ
0: เดี๋ยวไปติดทีมยังไม่มีโอกาสติดทีมชาตินี้
1: ผมยังอยากได้มาอยู่แมนยูเลยนะอาเจงทุกแฟนจริงเล่นดีดี
0: ตอนที่เขาไปซื้ออ่ะผมว่าแมวมองเขาดี
1: ใช่ตอนนี้แมนยูมีข่าวแบ็กซ้ายมีอยากได้ใครไหมอ๋อมีนี่นี่ข่าวอะไรนิโก้วิลเลียมอ่ะเขายังจะเอาอยู่ไหม
0: หมายถึงนิโก้ของใครอ่ะ
1: เอ้ยชื่ออะไรวะเนโกวิลเลียม
0: อ๋อนิโกวิลเลียมของฟอเรสต
1: ์เหรอนิโก้มันจะกลายเป็นปีกทีมชาติสเปน
0: อ๋อนิโกวิลเลียม
1: ได้นะพี่ว่าได้นะมันก็อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มี มันแข็งแรงดี
0: แต่เอาแบ็คผมว่ามันอยากเอาแบ็คที่มันรู้สึกว่า
1: อ๋อชั้นดีกว่านี้
0: คุณมีเกมรุกที่มันพูดปุ๊บแล้วรู้สึกแบบเออตัวนี้แหละ
1: โอ้
0: เมื่อกี้พอเป็นนิโก้วิลเลียมปุ๊บผมก็รู้สึกแบบยังต้องเจรไนในความคิดแป๊บนึง
1: ถ้าทรงนั้นบุกดีๆนะหาได้ไม่กี่คนเงินแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ตุ๊กแฟร์ดี
0: ไม่ได้เด็กหงด้วย
1: ตุ๊กแฟร์ดี
0: นิโก้วิลเลียมอดีตเด็กหงด้วย
1: โอ้ก็น่าจะเอาโอเมนเคยโอเว่นมาแล้วไม่ต้องไปกลัวใครแล้ว
0: ก็เดี๋ยวขึ้นวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปของเราเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเราอยู่ตอนถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
1: อืมใช่
0: 1ชั่วโมงครึ่งนะ
1: เออ
0: ไม่ใช่2ชั่วโมงนะ
1: 1ชั่วโมงครึ่งเวลาจะแปลกๆนะ
0: 1ชั่วโมงครึ่ง
1: เออ
0: ตอนแรกผมดูให้
1: ดูผิด
0: ผิดปอดเพราะมันไม่เคยลง3มันไม่ลงครึ่งหนึ่งตอนดึกๆมานานมากแล้วเนี
1: ่ยแต่จริงเลยบอกเขียนว่า 1.5 ชั่วโมงนะชัดเจน
0: เรียบร้อยไปนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นวันนี้มีบอลโลกก็เผลอๆแป๊บเดียวมันก็จะจบ104เกมแล้วนะพี่บอม
1: มันก็
0: เร็วเกินนะ
1: เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรมาน
0: อันในฐานะที่แบบต้องดูด้วยต้องทำข่าวด้วย
1: เ
0: ออโอ้ยพี่ที่ทำไงกับเวลาการบริหารการจัดการเวลาอะไร
1: เวลาเงี้ยของพี่พี่ก็จะพี่จะอยู่ถึงแค่ดูแค่เต็มที่ก็คู่ที่มันสตาร์ทประมาณ6โมงอ่ะจบไม่เกิน8โมงเงี้ยหล
0: ัง
1: จากนั้นก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แล้วมีคนแบบว่าสารต่อไหม
1: มันก็มีเวรเช้าแล้วช่วงต่อ
0: โอเค
1: โอ้ถ้าพี่โอ้โหถ้าพี่นั่งทำแต่เป็นคู่10โมงเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะ
0: ผมก็ว่าพี่ทำไงวะ
1: บางคู่มันโหมันเลทสุด11ป่ะ
0: ใช่เลทสุด11
1: เออ
0: มันจะมีตัวเล่น11โมงแล้วก็
1: คิวดิมันจบกี่โมง
0: มีบ่ายโมง
1: เออ
0: มีบ่ายโมงแล้วก็เร็วสุดมันจะมี5ทุ่ม
1: เอออ
0: ะไรเงี้ย
1: มี5ทุ่มนี่ก็ยิ้มเลย
0: ครับ
1: ผมพี่มันเป็นเวลาที่พี่ทำงานพอดีมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มเช้าแล้วก็เริ่มไม่ไหวแล้วไง
0: ครับก็วันนี้เป็นนัดที่104เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดีนะไม่เตะตีสี่นะจริง
1: ดีตีสองอย่าไปทรมานกันเลยโอ้เมื่อวานยี่สามเตะตั้งตีสี
0: ่แต่เมื่อวานตีสี่นี้ก็ตาสว่างนะใครได้ดู
1: ใช่เพราะว่ามันสนุกมากสนุกเกินคาดอ่ะ
0: ตอนผมไปนั่งดูไฮไลท์เมื่อกี้มีเวลาไม่มากนั่งดูไฮไลท์เราก็สคิปกดไปประมาณให้มันโดด5วิ10วิใช่ไหม
1: ครับ
0: พอกดกึกๆเฮ้ยข้ามลูกยิงลูกต่อไปแล้วอ่ะเพราะว่าไฮไลท์มัน
1: ซอยซอยยิบ
0: เลยซอยไม่ได้ไฮไลท์มันไฮไลท์มันซอยยับยับยับยับยับยับเลยโอ้นะฮะ
1: นี่เหลือเปลี่ยนสถิติดาวยิงตลอดการฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: คริสเตียนเอ็มบัปเป้นี่สถิติน่าเกลียดมากนะเล่น22นัดยิง22ประตูอ่ะ
0: ก็
1: ฟุตบอลโลกกี่สมัยวะเป้1822นี่สมัยที่3 26
0: ใช่เพราะว่าเขายิงแต่ละลูกส่วนใหญ่อ่ะจำได้ว่าน้อยนัดที่เขาจะยิงลูกเดียวแต่นัดที่เขายิงมันจะมีจำนวนนัดที่มันยิง2ลูกเยอะมากแล้วก็แฮตทริกนัดชิงก็เคยทำมาแล้ว
1: ใช่
0: นี่ก็แฮตทริกอีกแล้วอะไรเงี้ยในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้คือเป็นนักบอลวาสนาดีนะเพิ่งมีครั้งนี้แหละบางที่ไม่ได้เข้าชิงอ่ะใช่ไหม

0: ว่างั้นมันเข้าชิงหมดอย่าง2018 2022
1: อุ้ยแต่ว่าจริงๆพอเอ็มบัปเป้ยิงแบบนี้นี่โหอย่างนี้นี่เมสซี่วันนี้นั้นจริงชนะเลิศถ้าคุณจะขึ้นเป็นดาวซันโวนี่
0: ต้องยิง2ลูก
1: ต้องขั้นต่ำหนึ่งร้อย2ลูกแล้วก็ไปวัดแอสซิสกันอีกทีนึง
0: แอสซิสเมสซี่น่าจะเยอะกว่า
1: ใช่ไหม
0: ใช่เมสซี่เยอะกว่า
1: แล้วเมสซี่น่าจะ4แอสซิสอ่ะ
0: ลองไปดูเลยดีกว่าตารางฟีฟ่าเมื่อวานเหมือนเป้ว่าทำแอสซิสเหมือนกันนะฮะเออคือเราโชคดีนะพี่ว่าเกิดมาในยุคที่เราเจอนักบอลเก่งๆเยอะมากเลยยุคนี้นะ
1: ฮะอีกอย่างหนึ่ง
0: แอสซิสต์เท่ากันเว้ย
1: เท่ากันใช่ไหม
0: เมื่อวานเป้ทำไปแอสซิสต์หนึ่งก็เป็น4แอสซิสต์เท่าละเมสซี่8ลูก4แอสซิสต์เป้10ลูก4แอสซิสต
1: ์ดาวซันโววันนี้ก็ลุ้นสนุกเพิ่มเติมกัน
0: ใช
1: ่ว่าเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วก็เป็นดาวซันโวครั้งนี้คุณจะเป็นดาวซันโวได้อีกหรือเปล่าก็นะครับโหถ้าเป็นได้นี่ผมว่ามันสำคัญต่อรางวัลใหญ่อย่างบอลลงดอร์ด้วยนะรวมมันลงดอเพราะว่าการเป็นดาวซันโวผมว่ามันก็คงได้คะแนนพิเศษเพิ่มตรงนี้แล้วก
0: ็
1: ตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดสำคัญที่จะวัด
0: เอาจริงเมสซี
1: ่การเป็นบอลลงได้บอลลงด
0: อถ้าจะดีหน้าได้เมสซี่ได้จริงนะบอลลงดอ
1: พี่ว่าได้ไหม
0: ได้เพราะว่าเขาก็ไปลองมีคนไปกระทุ้งถามให้คนแจกบอลลงดอเขาบอกว่าไม่ได้มีกฎห้ามนี่ว่าคุณเล่นอยู่นอกยุโรปแล้วจะไม่ได้บอลลงดอ
1: จริงไหมล่ะ
0: เหมือนเขาก็พูดเปิดทางไว้แล้วแหละจากเขาก็มีใส่ดอกจันไว้ว่าไอตอนที่เมสซี่ตอนนี้เป็นนักเตะฟุตบอลชายคนเดียวที่ได้บอลลงดอตอนไม่ได้เล่นในยุโรปนะตอนนั้นเขาได้ตอนอยู่อินเตอร์มาอามี่ละแต่เขาก็มีดอกจันไว้ว่าปีนั้นน่ะผลงานที่เขาคิดน่ะเป็นผลงานที่อยู่กับเปเช่นี่ก็ป่ะเขาเล่นกับเปเช่ก่อนตอนนั้นได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก
1: แต่สถานะ
0: แล้วก็พอนี้เขาก็เลยได้บอลลงดอร์สมัยที่8มาแต่ปีนี้ไม่รู้ยังไงแต่พี่ว่าถ้าเมสซี่ได้ยังไงโอ้โห
1: ได้คือความรู้สึกอ่ะผมว่ามันจะพิเศษ
0: มันต้องให้เพราะว่าโอ้โหทุกวันนี้เขาเด่นจริง
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าทำไมต้องให้เมสซี่เราไปมองตัวเลือกอื่นอ่ะ
0: มันก็ไม่เด่นเท่าม
1: ันก็ไม่มีใครที่แบบทำผลงานในระดับสโมสรได้ประมาณแบบหูยตัวนี้แหละทู่แข่ง
0: เอาอย่างเปเช่เงี
1: ้
0: ย
1: เดมเบเล่
0: เปเช่มันก็เดมเบเล่ก็ไม่ได้เด่นขนาดในปีน
1: ี
0: ้ฮะเอ็มบัปเป้มันก็ไม่มีใช่ไหม
1: เดมเบเล่ใช่ไหมเพราะว่าเปเช่มันกระจายกัน
0: ใช่เพราะเปเช่มันไม่มีตัวที่มันโดดขึ้นมามันกระจายทำงานแล้วเดมเบเล่เขาเจ็บไปโอ้โหเจ็บไปนานเลยนะ
1: โหพี่เหมือนเอิงเขาเล่นแค่10เกมเองมั้ง
0: ใช่คือเขาเจ็บไปนานเลย
1: ใช่ลงที่ไหนเรา
0: คือในลีกเอิงอ่ะเปเช่ถ้าจะใช้ผู้เล่นชุด2เล่นน่ะช่วงครึ่งซีซั่นแรกก
1: ็
0: คือเหมือนประคองตัวไปเรื่อยแล้วมาเล่นครึ่งเอาช่วงปลายก็แซงเขาวินไปเลย
1: คือช่วงนั้นมันบางทีมันใช้เด็กเล่นอะไรก็ชนะทีมอื่นชนะแบบแต่อาจจะไม่ได้สวยหรูนะช่วงต้นซีซั่นน่ะ
0: เพราะว่าอย่างเดมเบเล่นี่เจ็บเลยเจ็บอดอแต่แอเลยแล้วเนี่ยเพิ่งมาฟิตเอาถูกเวลาเลยช่วงปลายซีซั่น
1: ครับ
0: แล้วก็มาพาเปเช่ได้แชมป์อีกแล้ว
1: คือในทางกลับกันถ้าสเปนเป็นฝ่ายได้แชมป์โลกทีเนี้ยบอลลงดอยากเหมือนก
0: ัน พี่ว่าอย่าเมาเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเจนินบาร์เซโลนาเป็นแชมป์ลาลีกาใช่ไหมล่ะ
1: โอ้แต่บอลโลกเขาก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะ
0: เออแต่อย่าเมาผลงานในบอลโลกก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะ
1: คือเขาก็มาแบบ
0: วิเทอร์ยาสเปาดีไหม
1: โอ้โหพี่โหวตไหมล่ะเป็นพี่โหวตไหม
0: ไม่มี
1: พี่เป็นคนมีสิทธิ์โหวตพี่โหวตเปล่า
0: พี่ว่าเมสซี่ปีนี้ยังไงก็เมสซี่ดูแล้วมันไม่มีใครเด่นกว่าเมสซี่แล้วไง
1: คือแล้วอย่างผมว่าพอมันเป็นการกระทำผลงานในบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราให้คนที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ย
0: จริงๆ
1: คะแนนพิศวาสตรงนี้มันจะเยอะ
0: จริงๆอีกคนที่พี่อยากให้ได้คือแฮร์รี่เคนเสียดายถ้าเข้าชิงอ่ะโอ้ผมพี่ว่ามีลุ้นเลยแต่พอดีมันไปตกรอบรองชนะเลิศกันไงโดนพี่หัวไข่จัดแท็กติกแปลกเรียบร้อยเมื่อวานเหมือนกันหมดเลยเมื่อวานพี่นั่งภาคไอ้คู่อังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: พอขยับไปดูคอมเมนต์ของพวกกูรูใน BBC อ่ะพออังกฤษนำมาแล้วเดนนี่มาฟิล์มมาแล้วผมหวังว่าเราจะไม่ปรับไปเล่นหลัง5นะครับครึ่งหลัง
1: ออกนี่ออกลูกประชดเหรอมีขนาดจริงที่3เหรอ
0: เออขนาดพอนำ 4-0 ปุ๊บมันขึ้นมาเลยอย่านะฮะอย่าเล่นหลัง5นะเมื่อวานทูเคิลก็จัดให้จริงนะมันก็ไม่ปรับไปตั้งรับเลยนะโดนไล่มา 3-4 ก็ไม่ปรับนะ
1: มีกัดจิกว่ะ
0: เออแสดงว่าไม่ได้มีแค่แฟนบอลบ้านเราที่รู้สึก
1: โอ้ยเพราะว่าการกระทำตรงนั้นของทูเคิลอ่ะผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นเอกฉันท
0: ์
1: ที่หลายๆคนคิดเหมือนกันว่าไปทำในลักษณะแบบนั้นทำไม
0: ใช
1: ่ทั้งเล่นเกมรับเร็วทั้งเปลี่ยนนักเตะเยอะอะไรเงี้ย
0: โอ้โหรับนาทีที่56อ่ะนำ56รับเลย
1: คือถ้าพี่เป็นทีมอื่นอ่ะพอเข้าใจได้ที่แบบเป็นทีมที่ด็อกดอยแบบไม่ได้มีอาวุธในมือเยอะ
0: ใช่
1: แต่คุณเป็นอังกฤษอ่ะ คุณไม่ถอยหลังใส่เขาเร็วขนาดนั้นทำไม10

0: โยนเขาเล่นวงนอกได้เยอะ
1: เออแล้วก็บอกว่าเอากองหนังมาเยอะเนี่ยเพื่อปิดพื้นที่ด้านในเขตโทษ
0: ครับ
1: เอากลายเป็นว่าไอ้เราตะโลกปฏิเนธตัวนิดเดียวก็หม่งได้
0: เอออันเนี้ยคนสูงประมาณไม่ถึง180ให้เขาหม่งกองหลังนี
1: ่
0: ตัวใหญ่เบ้อเลยอยู่เต็มสนามไม่หมดเลย
1: แต่เดชบุญที่อังกฤษมันเข้าถึงรอบรองไงถูกครับก็ยังเลยมีเหตุผลให้ได้อยู่ต่อ
0: คือถ้าลบแท็กติกที่เราพูดถึงไปปุ๊บเนี่ยรอบรองชนะเลิศผมว่ากับการคุมทีมในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้ก็ไม่เลวนะ
1: ไม่เลวแต่ว่า
0: ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดี
1: เออแต่เขาแค่แหมเลือกวิธีเล่นบิดถ้ากลับกันนะถ้าอังกฤษอุ่นแล้วชนะเนี่ยจะไม่มีใครด่าก็ถือว่าถูกก็อย่างที่เขาพูดกันแหละว่าโค้ชอ่ะการวางการเลือกแท็กติกถูกหรือผิดอยู่ที่ผลการแข่งขัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ถูกก็ในสัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าแล้วก็บอกลูกทีมตัวเองรับเยอะไป
0: เอ้าเอ้าแล้วมันสั่งได้ไหมล่ะคุณก็คอนโทรลสิ
1: คุณเป็นคนเอาของหลังลงไปคุณยังนักเตะคิดว่าคุณจะเปิดเกมลุกหรือไง
0: ผมยังอ่านบทสัมภาษณ์ผมยังงงเลยว่าแบบเฮ้ยนักเตะแบบไม่เน้นคลองบอลแล้วก็การส่งกองหลังไปเยอะๆไม่จะเป็นว่าต้องไปเล่นเกมรับอย่างเดียวคือคุณลงไปยืนในตำแหน่งแล้วเน้นครองบอลเน้นถ่ายบอลอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องเล่นเกมรับอย่างเดียว
1: ไม่ดูวิธีการยืนของอังกฤษอ่ะก่อนที่จะเสียประตูอ่ะประตูตีเสมอมันถอยลงไปกองกันในเขตโทษหมดเลยนะ
0: ก็ดูผมดูภาพนิ่งที่เขาฟรีดมา
1: เออดูพื้นที่หน้าเขตโทษด
0: ิใช่
1: คือโล่งเลยคือและก่อนหน้านั้นมันมีเตือนไปหลายครั้งด้วยเอนโซมันยิงไปให้พิกฟอร์ดเซฟยิงข้ามคานก็ปล่อยมันยิงอยู่นั่นน่ะ
0: คือแล้วพอรู้แบบนั้นน่ะการเป็นเฮสโค้ชเนี่ยคุณรู้ว่า
1: ต้องกำชับเลย
0: ขอโทษนะแบบชิบหายแล้วแม่งแบบมันต้องเสียไม่เสียมันโดนไม่โดนคุณต้องเปลี่ยน
1: ต้องดึงลูกน้องมาทุกคนบอกว่ามึงไปบอกเพื่อนมึงขยับออกมาขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ย
0: คือเราไม่รู้ตัวหรอกว่าแบบเฮ้ยเขาจะคุกคามจนกระทั่งเขาจะได้ประตูหลายคนแล้วอ
1: ่
0: ะแล้วการเล่นแบบนั้นเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนต้องอะไรเปล่า
1: เออแล้วมีมาประชดเลยนะโลกนี้มีคนเก่งกว่าทูเคิลตั้งล้านเป็นล้านคนแหมพอเลยหลายแต่จริงๆถ้าพูดถึงเฉพาะผลงานเนี่ยเขาก็เป็นผู้จัดการทีมอังกฤษที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นอันดับ2
0: ครับ
1: นอกจากเซอร์อัลแลมซี
0: ่
1: แล้วแลมซี่ผ่าคว้าแชมป์โลกใช่มั้ยเออนี่ก็ได้ที่3ไงก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันแหมมีมนทินเราจะอีกไอ้วิธีการเล่นนั่นแหละถ้าเปิดเกมสู้อ่ะแล้วแพ้ผมว่าแฟนอังกฤษไม่บ่นหรอกใช่มั้ย
0: จริงถ้าเล่นตามศักยภาพ
1: จริงๆเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะพวกเกมมันจะดีหน้าตอนนั้นก็ทําไมไม่ได้ดีกว่าอังกฤษ
0: ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมาก
1: เออตอนเล่นปกติเมสซี่หายไปเลยนะถูกป่ะเพราะว่าตัดเมสซี่ออกจากเกมได้เลยพอถอยตอนนั้นแหละเรียบร้อยเนี่ยก็บ่นซะหน่อยในฐานะแฟนอังกฤษ
0: เดี๋ยววันนี้เนี่ยมุมมองหรือแม้ทั้งความเคลื่อนไหวสเปนของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะทักทายข้อความมาหน่อยนะครับ4689899แล้วก็พวก YouTube Facebook อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับ
1: อ
0: ย่าไปทักทายกันอย่าเพิ่งล่ำลากันไปนะฮะเขาถามว่านัดชิงจะยิงกันมากกว่า10ลูกไหม
1: โอ้โห
0: ไม่มี
1: ไม่น่านะ
0: ไม่น่าไม่มีผมว่าไม่มีไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีทาง
1: สเปนน่าจะเปิดน่าจะเปิดเกมใส่แหละแต่อาร์เจนต้าคงไม่เปิดด้วย
0: พอไปนั่งไล่ดูนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนะในอดีตที่แบบจำนวนประตูต่อเกมในนัดชิงชนะเลิศเอาแบบเยอะที่สุดเลยนะไม่รวมจุดโทษนะเอาในเกมในเวลาเนี่ยเยอะสุดเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนคือ7ประตูนะพี่บอม
1: โอ้โหเจ็บประตูก็เยอะแล้วนะ
0: ก็ปี1958
1: บราซิลอ่ะ
0: บราซิลชนะสวีเดน
1: 52ม
0: ั้ยอ่ะ52นั่นคือความห่างที่เยอะที่สุดในนัดชิงชนะเลิศรองลงมาคือระดับ 4-1 ก็มีนะแล้วก็เป็นบราซิลชนะอิตาลีปี70
1: 4-1
0: แล้วก็4-2นี่เยอะนะครับสกอร์นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก4-2เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยอย่าไปไล่ว่าปีไหนแต่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ประมาณ 3-4 คนนะครับจนกระทั่งจริงๆแล้วก็น่าสนใจตรงที่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2หนก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างครั้งที่แล้วก็โอ้โหยิงกัน 3-3
1: ฮะ
0: ไปต่อเวลาไปดวลจุดโทษคือครบองค์อ่ะเสมอกัน 3-3 6ประตูหรือ2018ที่รัสเซีย
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสก็เล่นกับโครเอเชียทั้ง6ลูก4ประตูต่อ2อะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยบอลโลกนัดชิงเนี่ย2นัดหลังสุดเนี่ยซัดกัน6ประตูนะในเวลา
1: แต่ แหมก็ต้องดูอ่ะถ้าสเปนได้ประตูเร็วผมว่าสนุกแต่ถ้ามันยื้อไปกันนานๆแล้วเจนีน่าเขาก็ไม่เปิดอ่ะถ้าไม่โดนก็ไม่โดนก็ไม่เดินเหมือนเกมอังกฤษไม่โดนก็ไม่เดินใช่ไหมล่ะก็ยื้อไปเพราะว่ารู้ว่าเรี่ยวแรงมันสู้นักบอลอังกฤษไม่ได้วันนั้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้อง

0: ความรู้สึกประมาณว่าต้องให้ฝั่งสเปนเน
1: ี่
0: ย
1: แต่พี่ว่า
0: โดนก่อนไหม
1: ในความรู้สึกพี่อ่ะมันจะเหมือนเกมที่สเปนเจอฝรั่งเศส สเปนจะค่อยๆต้อมไปเรื่อยๆต้อมไปเรื่อยๆเออจริงๆแล้วกลายเป็นอาร์เจนติน่าที่หาบอลไม่เจอแล้วก็จะต้องใช้เกมหนักๆเพื่อมีใบแดง
0: คือใครเล่นกับสเปนก็หาบอลยากอยู่แล้ว
1: ใช่คือพี่เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เกลียดสเปนนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเก่งไปบางทีแบบเอาบอลมาเล่นไม่ได้มันไม่สนุกไงกลายเป็นว่าม
0: ันจืดชืด
1: เออเหมือนตอนที่เขาได้แชมป์โลก2010อ
0: ่
1: ะ
0: มันคุณภาพแต่สีสันมันไม่หวือหวาเว้ย
1: ใช่มันก็เคาะไว้ได้สั้นปุ้งปุ้งพอต้องเปิดมันก็แทงปุ้งทีเดียวหายอย่างเงี้ยเออ
0: เหมือนแบบคุณภาพนี่ครับจอครับแก้วนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าความกราฟในการเล่น
1: อ
0: ่ะมันเนิ่มเนิ่มมันไปเรื่อย
1: ใช่
0: แต่ว่าพอจะเอาแชมป์มาผมว่าก็คงต้องเล่นแบบนั้น
1: เออคือวันนี้ถ้าอาร์เจนติน่าจะมีมุมชนะนะจังหวะสวนนี่ต้องเอาชนะไอ้เนี่ยไอ้กับดักล้ำหน้าของไอ้แนวรับสเปนอ่ะเพราะเขาได้ดันสูง
0: นะดันสูง
1: ไอ้พวกเปากูบาซี่อะไรเงี้ยมันชอบขึ้นมาสูงถ้าทะลุไปได้อ่ะเออน่าจะได้แต่ว่าปัญหาคือนักบอลสเปนเขาแย่งบอลเก่งมาก
0: บีบพื้นที่กี
1: ใช่แล้วพอมันเสียบอลมันไม่เกินกลางสนามมันก็เอาคืนมาได้ละก็ดูสิทั้งทัวร์นาเมนต์เสียไปแค่ประตูเดียว
0: จริงเสียลูกมงด้วย
1: เสียลูกมงให้กับไอ้เนี่ยเบลเจียมอ่ะ
0: ไอ้ชาร์ลส์เดคาทาเลอร
1: ์ไอ้นักมันตกลงเป็นชื่ออะไรวะคาร์เล่มังเลอมังคือตั้งแต่เซ็นมาเนี่ยมิลานเซ็นมาเนี่ยยังไม่รู
0: ้ส่วนใหญ่เขาเลอร์นะ
1: นะ
0: เขาเลอร์กันผมก็เลอร์ตาม
1: เออคาทาเลอร
0: ์แล้วผมไม่ชอบเลยเวลามันลงเล่นอ่ะ
1: ทำไม
0: เวลาไปภาคเคยไปภาคเบลเยียม
1: ต่อลิ้นมัน
0: แล้วมันเป็นหน้าเป้าโอ้โหคือถ้าเป็นกองหลังเป็นโกอะไรจะไม่ว่าเลย
1: เ
0: ป็นหน้าเป้า
1: ผมได้บอลบ่อยด้วย
0: นี่ครับโอ้โหจ่ายเข้ากลางมาชาร์ลส์เดอะคาเทเลอร์แบบโอ้โหลิ้นมันจะพันกันอยู่แล้ว
1: แค่ประโยคหลังคาเทเลอร์นี่ก็ยากสักมีเดอะนะ
0: เออชาร์ลส์เดอะคาเทเลอร์อะไรเงี้ย
1: ชื่อยาวมาก
0: ก็เสียแค่ประตูเดียวโอเพนเพลย
1: ์
0: นะครับทำให้รู้สึกว่าเออเกมรับเองก็เขาผ่านมาหลายทีมแต่ว่าเขาก็โดนยิงลูกเดียวนี่คือบทพิสูจน์ที่รู้สึกว่าสเปนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นทีมที่แบบมีกองหลังที่แบบจะเหนียวแน่นอะไรขนาดนี้แต่ด้วยวิธีการเล่นเนี่ย
1: ใช่
0: ไปเอาบอลจากเขายากไง
1: เกมรับมันเลยดีคืออาร์เจนติน่าก็ต้องฝากความหวังที่เมสซี่แหละเอาตรงๆปีนี้แบกมาทุกรอบอะ ใช่ไหมเออ
0: แต่แบกมาที่ผ่านมาก็แบกจนไม่รู้จะมีเหตุการณ์ที่คัมแบ็กกลับมาได้แบบนั้นในเหมือนหลายๆเกมในรอบก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ
1: อย่างเกมกับอังกฤษนี่ก็มาจากเมสซี่หมดเลยนะแอสซิสต์นะใช
0: ่
1: ไหม
0: เพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเขายิงอย่างเดียว
1: ใช่
0: พอเข้ารอบน็อกเอาท์เขาเริ่มแอสซิสต์ละ
1: เริ่มปั้นละ
0: เริ่มปั้นเยอะละ
1: กลายเป็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงนะ
0: ครับ
1: เขาก็ยังคล่องอยู่นะเมสซี่อ่ะ39เฮ้ยมันคล่องขนาดเนี้ย
0: คือไอ้ช็อตที่เขาจะคิดจะไปมันก็ยังคงถูกเค้นออกมาได้นะ
1: ใช่จังหวะสปีดสั้นๆอ่ะสปีดต
0: ้
1: น
0: ปึ๊บหาย
1: ไปนะ
0: โยกหายโยกหายอ
1: าจจะไม่ได้มีแบบกระชากยาวๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยเห็นจากไรอันกิ๊กอะไรเง
0: ี้
1: ยโอ้แต่กิ๊กตอนหนุ่มๆนี่จิ้มวิ่งจิ้มวิ่งอะไรไปทัน
0: เกินไว้เกินไว้นะก็ไม่น่าถึงครับเพราะว่านัดชิงชนะเลิศที่ผ่านมามันโหมันไม่มีทางหรอกจะไปสิบประตูได้ขนาดนั้นเอาแค่จะเห็นประตูถึง 3-4 ลูกเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ง่าย
1: ถ้าสกอร์คลาสสิกมันต้องนี่นะ 3-2 อะไรเงี้ยเหมือนบอลโลกปี86นัดชิง
0: อุ้ย 3-2
1: เท่มากเลย 3-2
0: เดือดเดือดเลย 3-2 เนี่ยนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ยูเวนตุสได้นักเตะมากี่คนแล้วครับจากคุณผีบ้าคุณผีบ้าเป็นคนที่ตามตลาดของยูเวนตุสเยอะมากๆนะครับเอาจริงๆถ้าถามเป็นแบบเอาแบบออฟฟิเชียลนะพี่บอมผมว่าไม่กี่คนเผลอๆมีถึง 2-3 คนหรือเปล่าผมดูตลาดก่อนนะ
1: มีใครบ้าง
0: ขาเข้าก็จะมีวันนั้นที่คุณผีบ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีเจฟนะครับพี่รู้จักไหมเอคาตอ
1: ใครวะ
0: กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีวัย19ปีเป็นกองหน้าผิวสีเป็นผิวดำอะแต่ติดทีมชาติอิตาลีนะกองหน้าดาวรุ่งอย่างเจนัวที่เขาได้เข้ามาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเซกิเชลิก
1: เป็นเติร์กอ่ะ
0: เติร์กที่ไปไฮแจ็คนะครับแล้วก็คว้าตัวเอามาจากโรม่
1: า
0: อันนี้ได้2ตัวละ
1: ครับ
0: เอาแบบเป็นจริงเป็นจังนะคุณผีบ้าก็2ตัวนี้แหละ
1: มันก็จะเป็นข่าวนะ
0: ใช่เป็นข่าวก็เขาก็ตามหาผู้รักษาประตูตามที่คุณสอบถามเข้ามาบ่อยๆอ่ะข่าวมันก็ยังค่อยๆเนิบๆค่อยๆไปยังไม่มีอะไรคืบหน้าน
1: ะครับตอนแรกไปจีบเอเดอร์ซอนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่จีบไออลิซงก็ไม่มา
0: ใช่ก็ฟังออกก็จะมีพวกฟิลิปคอตติช

0: นะครับแล้วก็ดูชานวลาฮูวิช
1: นี่ยังไม่มีสโมสรใช่ไหมหมดสัญญาใช่ไหมวลาฮูวิช
0: อายุไม่เยอะด้วยนะแล้วก็ไม่มีใครมารู้สึกแบบมาหมดสัญญามาม
1: ีอยู่ช่วงนึงที่แบบโหพีคมากนะใครก็อยากได้ในซาวราวิช
0: ครับก็มีช่วงที่อยู่กับฟิออร์ก่อนที่จะมายูเว่พอมายูเว่มันก็กลางๆไม่ได้ดีมาก
1: ใช
0: ่สองคนนะถ้าเห็นในตลาดนักเตะนะครับเอาแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะแต่อย่างว่านะผมเห็นหลายๆที่ปัญหาสำคัญของยูเวนตุสคือเรื่องของเงินทองนี่แหละ
1: ทุกทีมในอิตาลี
0: ค่าเหนื่อยอะไรเงี้ย
1: ยกเว้นโคโมโคโมนี่รวยสุดละ
0: โคโมนี่ครับซีซั่นหน้าจับตาดูให้ดีๆนะครับ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับ
0: ครับอ่ะก็ยูเวนตุสก็น่าเสียดายที่นิดเดียวครับที่พลาดการไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะเนาะก็เป็นเหมือนไปแผ่วเองก็เหมือนมิลานนะครับทำตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหมิลานในหน้าเคกาโลกว่าเยอะก็แม็กกาเลกี้ไปกลับปุ๊บไปปั๊บมา
0: ครับคุณปลั๊กสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณปลั๊ก F1 นะครับคุณจอมพลบอกว่ารัสเซลไม่จบการแข่งขันครับ
1: หมายถึง F1 เบลเยียมกลางปีใช่ไหม
0: ครับแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าสวัสดีครับ
1: F1 นี่กลายเป็นแชมป์เป็นของไอ้เจ้านี่อีกแล้วคิมิอันโตเนลลี่เป็นดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสนะครับเป็นน้ำนมอิตาเลียนอายุแค่19เอง
0: ม
1: ันใกล้จะฟาดแชมป์โลกแล้วปีนี้ดีแล้ว
0: บอกสวัสดีครับสเปนผ่านไหมครับวันนี้
1: ผมเชื่อนะว่าผ่านนะสเปน
0: ได้แชมป์โลก
1: ได้แชมป์โลกน่าจะได้แชมป์โลก
0: ได้แบบไหนได้เวไหน
1: ผมว่าเหมือนเกมกับฝรั่งเศสเลยเอ้ยเหมือนเกมต้อนฝรั่งเศสอ่ะผมว่า
0: ถ้าเป็นเกมกับฝรั่งเศสนี่คือง่ายเลยนะ
1: สบาย
0: เกินคาดเลยนะ
1: คือก่อนพบพี่ว่าได้เพราะไอ้มันมาฉายชัดไอ้เกมนี่แหละกับฝรั่งเศสนี่แหละว่าโอ้โหชั้นบอลขนาดนี้เหรอ
0: คือได้ไม่ได้อ่ะได้เนี่ยไม่แปลกแต่ว่าจะได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แต่ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก เพราะว่าอาร์เจนติน่าคงเตะตายแต่ลูกเกมพี่ว่าชนะได้ชนะแบบไม่เหนื่อยมากแต่ว่าอาจจะช้ำหน่อย
0: พูดถึงว่าแก๊งโบเจนนะพอมันรวมใจขย่ำกู้แข่งเนี่ย
1: ก็ดูสิตอนอังกฤษไปแตะเมสซี่อ่ะโอ้โหลุมกันเข้ามาแบบลูกพี่แบบเพราะเมสซี่อยู่ยูฟ่าอยู่ในสนามมันเหมือนมาเฟียคนหนึ่งนะเหมือนมาเฟียท่านหนึ่งที่มีแบบลูกน้องคอยแบบคอยล้อมรอบอยู
0: ่แล้วเป็นมาเฟียที่แบบบางทีไม่ต้องพูดอะไร
1: ชี้อย่างเดียวเกี่ยวกับกรรมการเนี้ยพูดดีๆพูดดีๆเมื่อกี้พูดผมยังไงพูดดีๆมีบารมีใช่ไหมเป็นคนมีบารมี
0: คือแล้วมันจะมีกี่คนที่ไปพูดอย่างนี้กับกรรมการ
1: เราอย่างอูอย่างพี่เนี่ย
0: ให้ใบเหลืองไม่ได
1: ้อย่างอูอย่างพี่เนี่ยทันดูเมสซี่ตอนมันขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นไม่มีแววว่าจะเป็นนักเตะผู้ทรงอิทธิพลขนาดนี้นะดูเป็นนักบอลเงียบ
0: ๆ
1: ก้มหน้าก้มตาเล่นใช่ไหม
0: ครับ
1: สมัยที่มีรุ่นพี่เป็นโรนัลดินโญ่อะไรประคองมา
0: โอ้ก่อนโตก็เปียกอยู่เลย
1: แต่พอโอ้โหพอมาสักพักอ่ะช่วงปลายสามสิบขึ้นตอนตั้งแต่ไปอยู่เปเช่บารมีมันออก
0: แต่ว่าเป็นคนที่แบบบางทีก็นิ่งๆนะ
1: แต่มันน่ากลัวตอน
0: ถ้าพูดทีหนึ่งนี่คือมันจะมีแรงกระเพื่อมเยอะ
1: พอเริ่มมีรอยสักก็เริ่มโอนแต่ก่อนตัวเกี้ยงๆไงใช่ไหมไว้ผมหน้ามาเบอร์19
0: แต่ตอนไปดุกรรมการนี่คือผมรู้สึกแบบเอ้ย
1: ดุกรรมการก็อึ้งกันนะ
0: แต่ว่าด้วยคำพูดอ่ะมันอาจจะแบบตามที่เขาอ่านปากมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยาบไง
1: ไม่หยาบก็คือประมาณว่ากรรมการคงพูดกับเขาแรงกันแหละกรรมการคงไล่มันว่ามึงไม่ได้เอาแพงมาโวยวายอะไรตัวนี้ก็เลยชี้หน้
0: า
1: พูดผมดีๆดิผมก็พูดกับพี่ดีๆประมาณนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าพอมันเป็นเมสซี่ไงมันก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรกลายเป็นไวรัลหน่อย
0: ถ้าสมมติถ้าพูดกับกรรมการแล้วป้องปากพูดกับกรรมการ
1: อ่ะก็โดนไปแดงดิครับ
0: อ๋อไม่ใช่คู่แข่งไง
1: อ๋อไม่รู้ไงป้องปากต้องอยู่กับที่ว่ากรรมการจะเอาไงไม่รู้นะป้องปากพูดกับกรรมการ
0: แต่ว่าถ้าพูดด้วยคำพูดที่มันไม่ได้ส่อให้ถึง
1: อ๋อก็ไม่เป็นไร
0: ถ้าพูดแบบคนอื่นเขาพูด
1: ก็บอกแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรคือไอ้กรณีที่ปิดปากแล้วโดนใบแดงเนี่ยค
0: ือ
1: กรณีที่มีทีท่าว่า
0: ใช่
1: เข้าไปเหยียดหรือเข้าไปด่าคู่ต่อสู
0: ้แต่คำนี้มันอยู่ที่จุดศูนย์กลางอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะการตีความว่าอันเนี้ย
1: มันจะมีกรณีที่เดินแบบเดินคู่กันไปเฉยๆเงี้ยแล้วดูน่าจะดูจากปฏิกิริยาของคู่แข่งด้วยมั้ง
0: คือสมมติถ้าคู่แข่งมันแกล้ง
1: เออถ้าคู่แข่งเป็นคนแบบคนชั่วบอก
0: แบบ
1: คุยไม่ดีๆแก
0: ผมเดินผ่านพี่แบบเฮ้ยรู้ยี่นายแบบ
1: ก็ทำไปชี้จันเนี่ยบอก
0: ถ้าพูดแบบถ้าสนทนาปกติไล่ฝั่งหนึ่งเล่นละครอ่ะ
1: เออโดน
0: จันมันเหยียดผมเงี้ย
1: เออก็เกมนั้นก็ไอคนที่ป้องปากจะโดนใบแดงแต่ว่า นอกสนามมันก็ไม่ต้องคบกันแล้ว
0: จริงว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรความมีน้ำใจนักกีฬา
1: ใช่
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ตรงนั้นนะคุณก็รู้กันอยู่สองคน
1: เออว่า
0: โลกคุณรู้กันแค่สองคนไม่มีใครรู้ความจริงไปมากกว่าคุณเลย
1: อย่างนี้มาดูจากปฏิกิริยาน่าจะพอรู้แหละถ้าป้องปากคุยกับเพื่อนร่วมทีมเองก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: เพราะว่าบางคนมันป้องปากคุยมันก็ไม่โดนไง
1: ก็เหมือนตอน
0: เพราะว่าคู่แข่งไม่ฟ้อง
1: เห็นหน้าอามิรอนตอนมันโดนใบแดงคนแรก
0: ช็อกแ
1: บบช็อกโอ้ลืมอะ
0: ลืม
1: เออ
0: เห็นแล้วก็โอ้ตาย
1: เนี่ยไอ้กติกาพวกเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสอะก่อนมาฟุตบอลโลกอะเขาอบรมเป็นชั่วโมงเลยนะเรื่องกติกาใหม่ในฟุตบอลโลก
0: อบรมให้กับนักเต
1: ะ
0: ภายในทีมชาติเพราะว่าม
1: ันสำคัญนะ
0: ใช่ไหมไอ้เรื่องทุ่มบอลเรื่องการก
1: ำ
0: ชับกับเวลา
1: ที ่ปากพูดว่าโทษมันแรงไงโอ้โหแล้วกรรมการอย่างที่รู้อยู่พอมีกฎหมายเขาก็คันไม้คันมือไง
0: ผมว่ายูฟ่า
1: อยากลองของ
0: ยูฟ่าไม
1: ่คงไม่บ้าจี้กัน
0: เออเพราะว่าบางทีการทำอะไรตามฟีฟ่ายูฟ่าบางทีไม่ทำหรอก
1: โอ้ก็ตอนเนี้ยตอนในใบแดงบาโลกุลเนี่ยฟีฟ่ากระดาษยูฟ่าเออยูฟ่ากระดาษฟีฟ่าเละเลย
0: ก็ออกแถลงการระดับแบบว่าประธานยูฟ่าก็ออกมาคัดค้านอยู่แล้ว
1: แล้วโอ้พอพี่ทำบอกผมโทรเองแหละเนี่ยโหหนักเลยเขาเลยของจริงอะแบบโอ้โหอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นจริงทั่วโลกครั้งนี
0: ้ผมโทรไปบอกเขาเองแหละ
1: โทรแต่ก็ไม่ได้บอก
0: เขาทบทวนให้เขาทบทวน
1: ไม่ได้บอกเขาระงับนะแค่ทบทวนโอ้แล้วพี่โทรคนระดับตัวนั้นทำโทรหาคุณอู๋ทำไงอะ
0: ไม่ใช่แต่พี่เป็นองค์กรใหญ่ระดับโลก
1: นะโอ้โหอินฟานติโนเขา
0: แหมนะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวบุคคลของหัวหน้าองค์กรด้วยว่าให้คุณจะแข็งคุณจะอ่อนตามคำขอของอินฟานติของโดนัลด์ทรัมป์ขนาดไหน
1: แต่อันนี้หนักจริงนะไอ้เรื่องแหละครับโทษที่แดง
0: โกง
1: ไม่เคย
0: ว่าโกง
1: ใช่ก็คือเอาใจเจ้าภาพจริงดีดีที่ว่าสหรัฐก็ตกรอบไงโอ้โหถ้าเข้ารอบนี้จะยิ่งดราม่าเข้าไปใหญ
0: ่มีคนสนมหน้าม
1: าลงกันก็ยอมรับนะว่าพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนฝูงก็กดดันกันหมดโดนด่าเยอะ
0: เฮ้ยแต่วันนั้นผมรู้สึกเลยเพราะผมพากเกมนั้นอยู
1: ่
0: รู้เลยว่าปกติเนี่ย
1: เครียดนักเตะ
0: เครียดพี่เพราะว่าปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราดูในฟุตบอลโลกคนนี้เราจะเห็นสหรัฐอเมริกาเขาจะเป็นทีมที่มีเขาใช้ว่าพละกำลังหรือแม้กระทั่งการเล่นบอลที่มันดูกระฉับกระเฉงดูมีความมั่นใจแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบความบึกบึนความแบบของสหรัฐอเมริกาให้เป็นประโยชน์อ่
1: ะ
0: แต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันดูสมกึกสมกัก
1: ปกติมันแข็งแรง
0: มันดูติดขัดมันดูเหมือนแบบคุณไปคิดมากหรือมีอะไรความกดดันภายในใจอ่ะทั้งทีมไม่ใช่เป็นแค่บาโลกุลคนเดียวนะ
1: ใช่
0: เป็นทั้งทีม
1: เครียดกันหมดเลยนี่ตอนนี้ที่สหรัฐที่เขายืนโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปดูเกมรอบชิงเลยนะวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าพอทรัมป์มาเนี่ยแฟนบอลต้องมาถึงสนามเร็วกว่าเดิมประมาณ2ชั่วโมง
0: เลยเนี่ยผมก็เลยจะถามว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยของแกเนี่ยต้องขึงคำแบบปิดน่านฟ้ากี่กิโลเมตรอะไรอย่างนี้หรือว่า
1: ไม่แน่นะพี่ว่ามีปิดเขาคงไม่ให้ใครบินไม่ให้บินผ่าน
0: อ่
1: ะ
0: ถูกใช่ไหมแต่ไม่ใช่ประเทศเขาคงจะกลัวอะไรอ่ะประเทศเขาคงไม่ได้เป็นประเทศอื่นนี
1: ่
0: ถูกปะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าแฟนบอลต้องเผื่อเวลานะครับมา
0: เรียกร้องกันไม่หมด
1: มาดูมาเรียกอะไรมาผ่านระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะโอ้โหมันต้องค้นนู่นค้นนี่กันวุ่นวายไปหมดอ่ะเหมือนตอนที่เขาไปดู NBA รอบชิงอ่ะโอ้โห
0: โดนโหเลยโดนด่าดิ
1: ตอนร้องเพลงชาติอ่ะ
0: โดนด่า
1: แฟนทั้งสเตเดียมโอ้โหใส
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะโอ้ไม่ด่าได้ไงล่ะโอ้โหแฟนบอลต้องมาเอ้ยแฟนบาสต้องมาก่อนถึงสนามประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเกมแล้วก็ไปสั่งยกเลิกไอ้นี่ด้วยไอ้ปกติเขาจะมีปาร์ตี้วอทชิ่งอะไรเนี่ยวันปาร์ตี้ใช่ไหมรอบสนามก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่ามันอันเสี่ยงอันตรายเผื่อมีใครแฝงเข้ามาด่ากันยับเหมือนกันเนี่ยบอลโลกเนี่ย
0: คือปกติก็เป็นนักการเมืองที่แบบไม่ได้มีคนชอบ 100% หรือว่าไม่มีคนรักก็ครึ่งๆมีทั้งคนเกลียดคนรักอ่ะแต่ว่าพอไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่เคยชอบก็อาจจะด่าก็ได้นะ
1: ใช่แต่ตอนนี้คนรักทั้งโลกโดนนั่นทำเดี๋ยวแกทำแต่ละอย่างสุดๆนี่เลย
0: วันนี้เป็นคนมอบถ้วย
1: ไม่รู้ว่าเหมือนตอนนี้ป่ะเดี๋ยว
0: เชลซีอ่ะ
1: เดี๋ยวตอนที่เราสอนโลก
0: ไอ้ล่าสุดใครที่ออกมาบอกไอ้คูเลย่าป่ะ
1: ว่า
0: เขาบอกว่าจริงๆตอนที่จะเอาแชมป์อ่ะคือเขาก็รอให้
1: ทำลง
0: ทำมันลงทำไม่ลง
1: ใครเป็นคนไปชูถ้วยนะดิเจมใช่ไหม
0: เออแล้ว
1: เจมถามแล้วว่าไม่ลงเหรอท่าน
0: ใช
1: ่ไอ้ทำบอกผมอยู่ด้วย
0: แล้วคุณเลย่าบอกผมจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้คุณเลย่าบอกโอ้ยระดับนี้พูดแล้วให้ผมทำไงอ่ะต้องไปเขาเรียกต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขา
1: ใครจะไปกล้าขัดล่ะถูกไหม ก็ไม่ยอมลงอ่ะเจมก็รอแบบเมื่อไหร่พี่จะลงอ่ะ
0: โอ้พี่แล้วเราดูฟุตบอลมาระดับประธานฟีฟ่าประธานยูฟ่าเขามอบเสร็จเขารีบออกเลย
1: ใช่
0: เขารีบออกจาก

0: เขาไม่ขโมยซีนไง
1: เขาออกจากซีนเลย
0: แต่หลังจากนั้นจะชูถ้วยก็ว่ากันไปแต่จังหวะชูถ้วย
2: ไม่ลงทำไมอ่ะจะมาไล่
0: ยืนยิ้มกดชอบ
2: คืนนี้ก็สมมุติใครได้แชมป์ก็อาจจะเป็น
0: พี่ว่านะ
2: ถ้ายืนอยู่ในเฟรมตลอด
0: ถ้าเขาอยู่มอบถ้วยพี่ว่าเขาอยู่
2: อยู่มา
0: แล้วอยู่ในเฟรมเยอะอยู่แล้ว
2: อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ดูบอลก็คงโอ้โหวันนี้น่าไซเล็บระดับผมว่าน่าจะเป็นหลายร้อยอ
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวก่อนมันจะมีพิธีปิดก่อนใช่ไห
2: ม
0: ก่อนเกมเคลียร์ก่อนเกมดัชชิงจะเคลียร์ลูกก็จะมีพวกทอมครูซมาปรากฏตัวอย่างนะครูซไม่ได้แสดงมันจะมีพวกไอโชว์สปีดแต่มีมาแสดง
2: ทอมครูซนี่ไต่มาจากหลังคาสนามลงมาเลย
0: ตอนนั้นอะไรนะโอลิมปิกใช่ไหมมิชชั่นพอสซิเบิลอันนี้คงไม่คงมาปรากฏตัวเฉยๆแล้วก็มีพวกนี้แหละคนเด่นคนดังนะครับมาแสดงโชว
2: ์แล้ว
0: ก็แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ช่วงพักครึ่งพักครึ่งจะมีฮาร์ฟไทม์โชว์มีใครมาดอนน่าใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช
0: ่โอ้โหจ๋องกุ๊กวง BTS ไง
2: เหร
0: อ
2: มากี่คนมาทั้งวง
0: คนเดียว
2: คนเดียว
0: จ๋องกุ๊ก
2: อ๋อเขามีกี่คนปัจจุบันเขามีกี่คนผมไม่รู้อ่ะพี
0: ่พี่จริงๆวง BTS เนี่ยต้องถามเจ๋งที่ไม่รู้จักไงแต่ว่าคนที่จ๋องกุ๊กเขามีอัลบั้มเดียวใช่
2: ไห
0: ม
2: เออทำไมพี่เจ๋งรู้อ่ะ
0: เจ๋งมันเป็นแฟน BTS
2: เฮ้ย
0: เออ
2: จริงดิ
0: โอ้มันยังซ้อมเต้นเลย
2: อ๋อเออแต่ตอนที่เขาเต้นมีคนบอกมีคนเต
0: ้
2: นนึกว่ามาเดี๋ยวนี้มันเหลือกี่คนอ่ะ BTS อ่ะ
0: นั่นน่ะดิวง BTS จองกุ๊กนะฮะเนี่ยก็มีแสดงช่วงพักครึ่งแต่เขาดังมากนะก็มีแฟนเพลงอยู่ทั่วโลก
2: เขามีหลายคนนี่
0: อืม
2: แต่ล่าสุดเขาเหลือกี่คนผมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจ
0: เออนั่นแหละ
2: ดีนะไม่ดีนะไม่พักครึ่งสัก25นาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกจะไม่ให้เกินเท่าไหร่นะ20ใช่ไหม
2: แต่เขาบอกว่ามันแสดง11
0: แสดง11นาท
2: ีแต่ว่าการรื้อการสร้างเวทีหรือการเซตอัพอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: น่าจะกินเวลาอีก6นาที
0: โอ้ดังบอลก็วอร์มกัน
2: น่าจะ17นาที
0: ต้องมาวอร์มใหม่อ่ะ
2: อาจจะเกินไป17 18นาทีก็ได้
0: ใช่
2: นะครับ
0: แล้วก็มีอเมริกันนะแล้วก็รอบเนี้ยมีมอบแหวนแชมป์โลกนะเออ
2: เอาให้มันครบไป
0: เออว่ามอบแหวนแชมป์โลกแต่นี้ผมว่านักบอลน่าจะชอบแหละ
2: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหแหวนมันก็โอ้เพชรเม็ดเบลออยู่นะ
2: แต่นี้ผมเห็นด้วยนะผมว่ามันเป็นกิมมิคของประเทศที่เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วไม่ได้เสียหาย
0: เออ
2: ก็ดีซะอีกอ่ะมันจะได้มีอะไรเป็นพิเศษในการแข่งฟุตบอลโลกคนนี
0: ้เออเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2: วันนี้นี่ถ้าเป็นระดับผู้บริหารสมาคมฟุตบอลอย่างมาดามแป้งคุณนนท์พันธ์ก็ไปดูด้วยนะไปดูฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารใช่ไหม
0: ใช่
2: ของฟีฟ่าครับก็ครับได้เจอกับอินฟานติโนอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปดูด้วยมีใครอีกไหมถ้าเป็นระดับคนในสมาคมพี่รู้ไหมหรือว่ามาดามแป้ง
0: ไม่รู้เลยพี่นี่ไม่ได้อะไรกับบอลไทยเลยไม่ต้องอู้แหละเราสายบอลต่างประเทศไง
2: ครับ
0: เออในภาคบอลไทยช่วงเย็นๆนี่งงเหมือนกันบางท
2: ีแต่ว่าวันนี้นี่ดูแล้วบนบล็อก VIP น่าจะละลานตานะ
0: โอ้ปกติ
2: ชิงน่าจะแบบโอ้วิมากันบานเลย
0: ใช่เขาน่าจะเชิญมาเยอะอยู่แล้วเพราะปกติมันก็จะมีโควต้าเชิญมาแต่ละนัดอยู่แล้ว
2: ครับ
0: พวกนักเตะตำนานนั่นได้เยอะหน่อยของฝั่งสเปนกับอาร์เจนีน่าอะไรพวกนี
2: ้วันนี้น่าจะเยอะมาก
0: ที่เราบอกว่าโดยเฉพาะชุดแชมป์โลก2010ของสเปน
2: เพราะว่าบางนัดที่เราดูเนี่ยอย่างนัดรอบก่อนรอบรองชนะเลิศอะไรเงี้ยเราจะเห็นนักเตะแบบชุดในอดีตมาดูกันเป็นทีมเลยอ่ะมาเป็นแก๊งเลยอ่ะนั่งรวมๆกันนะครับอยู่บนอัฒจันทร์คุณบอลสวีเหรอเขาบอกว่า FIFA อาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรจะให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหม
0: ไอ้ฟุตบอลเนี่ย
2: FIFA ไออาเซียนที่เขาเป็น FIFA ที่จัดดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาทับซ้อนกับการแข่งขันของ AFF อยู่แล้วซึ่งมันก็จะมีการชิงแชมป์นะครับอาเซียน2อันหลังจากนี้ของ AFF อันหนึ่งของ FIFA อันหนึ่ง
0: แล้วของ FIFA นี่เขาถือเป็นแมตช์ FIFA ไหมคือต้องบังคับปล่อย
2: ต้องเป็นพี่เพราะว่ามันเป็นของ FIFA
0: อ๋อก็ต้อง
2: เป็นมั้ง
0: อ้าวมันก็บรรจุตรงช่วง FIFA Day พอด
2: ีอืมใช่แต่ถามว่ามันจะเอามาดูมาตรฐานเช็คว่าผมว่าเขาไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได
0: ้
2: ผมว่าเขาแค่มาศึกษาแล้วก็ดูงานอื่นๆไม่ต้องถึงขั้นลงมาจัดเองเขาก็น่าจะรู้นะแล้วไอ้เรื่องที่ได้1ทีมจากอาเซียนผมว่ามันพี่คิดว่ามันเป็นไปได้อะอาเซียนนะครับไม่ใช่เอเชีย
0: อ้าวก็โอชิเนียยังมีเลย

0: ไม่เอาก็ไม่แน่นะอู่เพราะว่าฟุตบอลโลกมันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มทีมไปปีหน้าพี่ว่ามาแน่64ทีม
1: มันเพิ่มอ่ะเพิ่มแน่
0: เพราะว่าไอ้ตอนมันลงมาเตะโอ้โหผ่านกันขวัญคุณผ่านกันเยอะเลย
1: คุณเหลืออีกประมาณ10กว่าประเทศมั้งที่เขาไม่อยู่ฝั่งอินฟานิโน่อ่ะ
0: รู้สึกว่ามันจะมี200กว่าประเทศอ่ะ
1: ใช่
0: 200อ่ะที่เห็นด้วย
1: ใช่
0: ที่เหลือนะที่ไม่เห็นด้วย
1: ถูก
0: เออ
1: แต่ทีเนี้ยพอมันเป็นอาเซียนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะหลังอย่างงี้ในกลุ่มประเทศที่มันเป็นโซนของตัวเองเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็คงอยากได้บ้าง
1: เขาก็ต้องทำแบบนี้บ้างเพราะว่าอันนี้เป็นโซนอาเซียน
0: เอาจริงมันก็ดีนะเฮ้ยพบแต่ว่าอาเซียนพี่ว่ามันพิเศษกับโซนอื่นอย่างนึงเพราะว่าของเราเนี่ยมันมีการชิงแชมป์อะไรกันเป็นกิจลักษณะมานานเนี่ย
1: นึกออกป่ะคือดูจากประวัติศาสตร์ดูจากภูมิหลัง
0: โอ้ก็ดีนะเอาขอตั้งงานจะได้ไม่ต้องย้ายทวีป
1: สแกนดิเนเวียนบอกเอาบ้างขอโซนสแกนดิเนเวียนสัก1โควต้า
0: อันนี้เขาก็อยู่ยุโรปแล้ว
1: แยกจากยุโรปไงแยกจากยุโรป
0: แยกจากยุโรป
1: แยกจากยุโรปเลย
0: ไปเอง
1: เป็นโซนตัวเอง
0: แต่เหลือทีมเดียวนะเอาไหมล่ะจากอยู่ยุโรปนี่ไปได้หลายทีมเลย
1: ไปเล่นคัดเลือกดีกว่า
0: เออเอาไว้ล่ะ
1: เลยคัดเลือกดีกว่าอย่างนั้น
0: ก็คือแค่นอร์เวย์กับสวีเดน
1: อ
0: ่ะ
1: คือผมพูดเล่นเพราะว่าในฝั่งยุโรปมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความยากอะไรเหมือนเอเชียเอเชียชาติมันเยอะแล้วโควต้ามันไม่ได้เยอะเหมือนฝั่งยุโรปคือยุโรปเนี่ยประเทศเยอะก็จริงแต่ว่าโควต้าเขาก็เยอะตามตัวไปด้วย
0: แหมถ้าได้หนึ่งนี่แล้วยังไม่ได้ไปอีกนี่ก็
1: ไม่มีหรอกผมว่ามันเขาเพิ่มเป็นทวีปนั่นแหละ
0: เชื่อไหมกลายเป็น
1: โคต้าก
0: ลายเป็นอินโดได้ไหม
1: เชื่อผมเชื่อเลยครับอินโดเพราะว่าตอนนี้เขาดูแนวทางการทำทีมมันมีโอกาสไปมากกว่าเราอยู่แล้วโคต้าจากอาเซียนถ้ามีเอาไหมเอา
0: เอาสิครับ
1: ถ้าผมว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นง่ายๆหรอก
0: เพราะโอ้โหยังไงในอาเซียนด้วยกันน่ะขึ้นชื่อว่าอาเซียนน่ะมันก็มีโอกาสนะเยอะกว่าไปแข่งกับพวกเอเชียอยู่แล้ว
1: ถู
0: ก
1: ไหมบ้านเรามาตรฐานฟุตบอลไทย
0: ออสเตรเลียก็จะย้ายมาอยู่อาเซียนแล้วไง
1: พอเหอะไอ้นู่นไอ้พอเหอะไอ
0: ้บอลเด็กมันจะมาเตะอาเซียนเลย
1: คือบอลเด็กยังพอทำเนาโอ้ทีนี้เอาทุกวันนี้ผมให้มันกลับไปพี่เขาก็กลับมาก
0: ลับสิเพราะมีโอ
1: จิเนีย
0: แล
1: ้วได้โคต้าหนึ่งอัน
0: เต็มแล้วไงไปแย่งนิวซีแลนด์แล้วไง
1: บ้าเขาย้ายมาเขาเพื่อเขาจะพัฒนาฟุตบอลเพราะการเตะในโซนเดียวกันมันไม่ได้อะไรไงคุณไปเตะกับตองก้าเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะเป็นฟุตบอลอ่ะคนที่อเมริกาเข้าสนามได้ครบยังฮะแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาว
0: ตอนนี้เห็นภาพพี่ BBC เอามาล่าสุดนี้ยังต่อเนี่ยมันยาวเลย
1: ตรวจเหมือนเขา QR code ใช่ไหมเดี๋ยวนี้
0: ใช่ตรวจเป็น QR code มาแล้ว
1: คุณแต่ว่าต้องผ่านเครื่องตรวจรักษาความปลอดภัยอะไรแบบโอ้โหนะแน่นหนามากนะครับที่แมตช์ไลฟ์
0: แล้วแดดร้อนๆนะยืนกันนะฟ้านี่ใสใช่ไ
1: หมโดนว่าทำเชียร์ทีมชาติแหละพี่รู้ไหมสมมติวันเนี้ย
0: วันนี้เหรอผม
1: ถ้าเข้าใจเฮสักหรือเข้าใ
0: จผมว่าเขาก็เชียร์เมสซี่แหละเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำมาหากินในอเมริกาไง
1: เขาเคยตีกอล์ฟกับเมสซี่ไหมเหมือนแฮร์รี่เคนยังไม่น่าเคย
0: ไม่น่าเคย
1: เมสซี่ไม่น่าตีกอล์ฟ
0: เออแต่กาเดเบลนี่ไม่รู้ อาจจะมีแวะไปขอตีด้วยออกรอบด้วย
1: ผมว่าจริงๆในการเป็นผู้นำประเทศบางคนก็อาจจะรักษาสงวนท่าทีแต่วันนี้ไม่แน่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ผมว่าเขาสามารถทำอะไรที่มันเกินความคิดเราไปได้หมดทุกอย่าง
0: ผมเอาจริงกับโดน
1: ัลด์เฮไหม
0: แกคงไม่เฮหรอกมั้งกัน
1: ดูเป็นหรือเปล่า
0: ก็นี่ไงเขาก็ดูเป็นเขาก็ยังวิจารเลยว่าทุกเขาทำไม่ถูกเอาแฮร์รี่เคนไปเล่นเกมลับ
1: ตอนแรกอ่ะผมเห็นบทสัมภาษณ์ผมนึกว่าคนทำมั่วนะ
0: แต่พูดจริง
1: ไม่ใช่ผมตอนแรกผมนึกว่ามันดูบอลไม่ค่อยเป็นไ
0: ห
1: ม
0: เขาดูไม่เป็นหรอกจริงเขาวิจารตามกระแสนั่นแหละ
1: แล้วทีนี้ก็แบบ
0: พอดีเขารู้จักแฮร์รี่เคนพอดีไปตีกอล์ฟได้ไง
1: ผมก็มองว่าเฮ้ยนี่พูดเหมือนคนที่ดูบอลอังกฤษเหมือนเล่าเลยนะความรู้สึกเหมือนกันเลยนะ
0: เขาก็ออกตัวว่าเขาก็ไม่รู้จักหรอกซ็อกเกอร์อะไรไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่ารู้นะว่าวิธีว่าจะทำให้บ้านเรากันรอดโทษแบนยังไงก็รู้
1: ก็แค่โทรหา
0: แค่โทร
1: หาไม่เห็นยาก
0: เขาเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องพิธีรีตองอะไรทีน
1: ะก็ดูทำอะไรแต่ละอย่างเขาก็เอาแต่ใจอ่ะผมก็ว่าเอาแต่ใจแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้อะไรเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ดูการทำแต่ละอย่างนะครับนะครับก็โอ้ท่านบอกอะไรเนี่ย บอกว่าโอ้ข้อความมันเลียงไม่ถูกนะบอกสเปนเสียเปรียบอ๋อเอางี้สเปนเสียเปรียบเพราะอาเจนฟังภาษาสเปนออกแต่อาเจนคงใช้ภาษาอาเจนพูดกันเองเขาก็พูดภาษาสเปน
0: พูดภาษาสเปนครับ
1: ภาษาสเปน
0: สเปนภาษาราชการพอดีแค่ออกเสียงบางคำไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง
1: ถูกแต่คุยกันรู้เรื่องก็ขนาดโปรตุเกสกับอาร์เจนน่ะไอ้ประเทศโปรตุเกสกับสเปนบางทียังพอคุยกันรู้เรื่องน
0: ี่ใช่
1: ใช่ใช่ไหมล่ะ
0: หรือภาษาไทยภาษาลาวเลย
1: มันก็พอฟังแล้วก็ตีความกันได
0: ้ครับ
1: ไม่มีนะครับไม่มีภาษาอาร์เจนนะครับ
0: อ
1: บอกว่าท่านโดนัลด์ดักเนี่ย
0: โดนัลด์ทรัมป์
1: จะได้รับหลังแหวนกลับบ้านไหมครับมาแหวน
0: น่าจะมีแต่หลังนี่อาจจะไม่ได
1: ้บอกอ้วนมอบถ้วยเลยนะเดี๋ยวคุณล้งเล้ง
0: เออ
1: ขอเดินเข้ามาตบหลังแหวนคนละที
0: โอ้แต่ไล่ไม่ลงแน่นอนดูทรงแล้วถ้าจะอยู่แต่ไม่รู้เขาจะอยู่ถึงมอบถ้วยหรือเปล่า
1: อยู่ผมว่าก็อยู่แหละเพราะว่าตั้งแต่บอลโลกมาครั้งนี้แกไม่เคยไปดูเลยนี
0: ่ไม่ผมว่าแกก็รู้แหละว่าถ้าไปแล้วคนก็ยิ่งเกลียดแกเพราะว่ามันแฟนบอลเขาเดือดร้อนเวลาแกไปที
1: แต่ว่าพอนัดชิงชนะเลิศมันก็เหมือนแบบต้องไปหน่อยก็มอบถ้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องลงอยู่อย่างนั้น
0: นั่งอยู่อย่างน
1: ั้นจะมีโอกาส
0: วันนี้มาดูดีกว่าถ้าทำมาเนี่ยกล้องจะจับอินฟานติโน่หรือทำมากกว่ากัน
1: โอ้โหอ
0: ินฟานติโน่นี่โอ้โห
1: ก็ต้องหลบเลย
0: ออกบ่อยมากนะทุกนัดเลยนะ
1: จนคนเขาด่า มาดูบอลหรือมาดูอินฟานติโน่แมตช์นึงเนี่ยโอ้โหสมมุติไปหาอินฟานติโน่ไม่รู้เท่าไหร
0: ่
1: มีทั้งหน้าเครียด
0: มีทั้งดี
1: ใจนะครับบางทีไม่รู้แหละเขาจับผิดสังเกตว่าบางทีอาจจะเล่นไม่ดี
0: อ
1: ินฟานติโน่มันเครียดเว้ยเขาบอกอย่างนัดเจออียิปต์มันเครียดเว้ยพี่
0: อาร์เจนติน่าใช่ไหม
1: เออเจนติน่าอินฟานติโน่มันแบบดูลักแล้วหน้าตาไม่มีรอยยิ้ม
0: โอ้โหยิงอาร์เจนติน่าน่าจะไปไหนเกมเจออียิปต์จริงนะ
1: เออวันนั้นสมควรไปมาก
0: เพราะว่าตอนที่อียิปต์นำ 2-0 นะเกมไม่ดีเลยนะ
1: ใช่วันนั้นอียิปต์หูสวนกลับมันไง
0: เออไม่รู้ยังไงเลย
1: ประสบการณ์แหละผมว่าประสบการณ์แล้วก็ความนิ่ง
0: ลูกเก่า
1: ความนิ่งกับ
0: เมสซี่เนี่ยแหละ
1: นะครับตอนนี้เที่ยงคืนตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวยังไงข้อความใน Facebook เดี๋ยวแวะไปอ่านบ้างส่วนทั้ง YouTube กับ SMS นะครับก็ยังส่งกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมมาช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อตอนนี้พักกันก่อนนะครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yandawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับเที่ยงคืน7นาทีครับพี่บอมพี่บอมว่าหน้าเหมือนใคร
1: หน้าเหมือนต้องฮูปเปลี่ยนเคแต่ตอนนี้เราดูช่องรัชอยู่นะโอ้ดีมากเลย
0: ดีมากเลย
1: เออนึกถึงตอนที่ไปถ่ายรูปเหมือนกันนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปนะโอ้ไปถ่ายแบบเนี้ยโอ้ไปถ่ายแบบเนี้ยบิกินี่
0: ไม่ใช่แบบนี้คือ

0: เป็นจ็อบหรือว่าเป็นง
1: าน
0: อด
1: ิ
0: เรก
1: ถ่ายเล่น
0: งานอดิเรกอะไรเงี้ย
1: ถ่ายเล่นดีมากเลย
0: ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ละ
1: ก็อยากอยู่แต่ขี้เกียจ
0: นี่ขี้เกียจด้วยขี้เกียจด้วย
1: ผมแบกกล้องมันหนักเงี้ยนะ
0: หรอ
1: ไปแล้วมันบางทีไปถ่ายใช้เวลาเยอะ
0: เขามีแต่คนบอกว่าพี่บอมถ่ายรูปสวยเออพี่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้ว
1: ไม่ทิ้งหรอกแต่ว่ามันยังหาเวลาเหมาะๆไปถ่ายไม่ได้บางทีเหนื่อยบางทีไปถ่ายรูป
0: อย่างนี้ช่วงนี้ได้เอากล้องออกงานอะไรบ้างปะ
1: แทบไม่ได้ออกเลยล่าสุดเราไปถ่ายรับปริญญาหลาน
0: รอแล้วก็แบบเก็บไว้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: พอตะอูทักนี่ต้องใส
0: ่เออต้องออกแล้วกล้องมันเรียกร้องแล้วพี่ต้องออกทริปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขามีทริปต่างจังหวัดอะไรด้วยนี่
1: กูต่างจังหวัดไม่ไหว
0: เหรอ
1: ไกลไปพี่เอาในกรุงเทพนี่แหละใกล้ๆ
0: ไปถ่ายเขาต้องเสียตังค์อีกป่ะ
1: เอาเสียตังค์ดิยังไม่ถ่ายฟรีหรอ
0: ใช่ไหม
1: ครับผมนางแบบก็ต้องกินข้าว
0: ต้องทำมาหากินกันหน่อยอาชีพเขาอาชีพเขา
1: เออ
0: นะฮะตอนนี้ก็พยายามเปิดหลายๆเว็บไซต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคำถามที่เหมือนเราถามหลายๆคนนะครับว่าชาติไหนที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่ากันอลันเชียร์เรอร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าความกล้าหาญน่ะความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยเฮ้ยจะช่วยให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอลันเชียร์เรอร์บอกแบบนั้นนะแต่เขาบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยากแน่นอนคู่นี
1: ้ใช่
0: พอมันยากต่อการคาดเดานะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงสเปนเนี่ยเขาย้อนกลับไปในนัดที่สเปนใช้วิธีการเล่นกับฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหมันเวลี่กู๊ดเลย
1: ใช่ครับ
0: มันยอดเยี่ยมซะเหลือเกินนะครับเขาบอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือสเปนทีมเดียวกับที่เล่นในเกมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์วันนั้นน่ะพี่ว่าวันที่เสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมพี่ว่าแค่ยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรูปเกม
0: มันยิงยับเลยวันนั้นในวอร์ซินยา
1: ใช่
0: เขาบอกว่าพวกเขาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีแมตช์ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในปี2010เขาย้อนกลับไปไง
1: โอ้นั่นมันนานมาแล้ว
0: นานมาแล้วนะครับตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับสเปนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยสเปนยังถูกมองว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วิธีการครองบอลวิธีการคอนโทรลเกมเชียร์เรอร์บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆแต่นี่แต่เมื่อคุณมองไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริง
1: ๆครับ
0: หลายต่อหลายเกมละทั้งการตามหลังอียิปต์นะครับแต่ว่าก็การนัดที่เจอกับอังกฤษด้วย
1: อ้
0: าวแต่ก็กลับมาได้เชียร์เรอร์บอกนะครับนี่แหละครับมันจะมีบางอย่างในตัวคุณสมบัติที่มันต้องน่าชื่นช
1: ม
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่แบบเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยนี่แหละต้องชื่นชมความกล้าหาญของการเล่นในแต่ละเกมของอาร์เจนตินาและเมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเสมอสรุปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอเลือกอาร์เจนตินาเพราะใช้คำว่าความกล้าหาญนะครับแล้วก็การที่เขาผ่านในแต่ละเกมที่มันออกมาแบบนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
1: แต่ผมว่านะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ผมเถียงว่าอาร์เจนตินาไม่ได้นะเพราะว่าซอกาสเนี่ยตัดเสื้ออาร์เจนตินาใส่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่วาวด้วย
1: วาวไม่รู้
0: พี่วาวก็ใส
1: ่วาวด้วยเหรอโอ้โหสองกำลัง
0: หมูเด้งครับหมูเด้งเลือกใครพี่ดู
1: ไม่รู้หมูเด้งเลือกใครแต่รู้ว่าซอกาสเลือกเมสซี่
0: ไม่ใช่เขาเคยใส่อาร์เจนแล้วไหมเหรอซอ
1: เป็นจริงอ่ะผมเห็น
0: เขาไม่เคยใส่สเปน
1: เขาสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่เลยเจนีน่าเพราะเขาเชียร์เมสซี่ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: เออทำไมอ่ะ
1: ล่าสุดปรากฏมาว่าใส่เสื้อเมสซี่
0: เขาได้เป็น
1: มีนี่เลยนะ
0: ตัวของตัวเองหรือเปล่า
1: เออมีน้องแพ้มานอนอยู่ข้างๆด้วยโกด
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: มันจะไม่ได้ตรงนี้แหละ
1: ก็ต้องมาดูว่าอาถรรพ์จะยังอยู่ไหมอาถรรพ์ซอกาสนะ
0: โอ้พี่ถ้าเขายังทำให้เจนีน่าไม่ได้แชมป์โลกนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละ
1: แสดงว่าของจริง
0: จริง
1: อ๋อโอ้นี่ที่บุโนนอเลสนะครับมีแฟนบอลจินน่านี่เขาเอาธงชาติจินน่ามาเขาเรียกว่ามันเป็นธงชาติที่ยาวมากนะเป็นกิโลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนทำเป็นคอนเทนต์อะนะมากลาง ตามถนนที่กรุงบูโนสไอเรสนะครับซึ่งก็น่าจะปิดถนนแล้วดูรถหาไม่มีเลย
0: โอ้ผมว่าวันนี้นี่ปิดประเทศอ่ะ
1: เออบรรยากาศคึกคักนะฮะก่อนเกมก็แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เหมือนที่เราถามวันนี้แหละว่าวันนี้ตัวนั้นทามจะขึ้นไปรับถ้วยเราจะไปยืนถ่ายรูปเหมือนตอนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่า
0: ไม่เหลือ
1: เออนี่จาก BBC นะ BBC ก็มีความเคลื่อนไหวก่อนเกมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปติดตามได
0: ้ใช่เพราะว่าเขาจะขยับมาเป็นไทม์ไลน์เรื่อย
1: ๆใช่ตอนนี้ทอมครูซมาแล้วนะครับทอมครูซมาแล้วโรนัลโดยันใหญ่ก็มาแล้วนะเรียกว่าคนเด่นคนดังก็ทยอยเข้ามา
0: ทอมครูซมีวิธีมาไหมหรือว่ามาปกติ
1: เดินมาเฉยๆเลยนึกว่าจะโหนเชือกโหนอะไรมาแต่ก็ไม่ยอมแก่ทีนะทอมครูซนะอ๋ออันนี้มีล็อบบี้วิลเลียมด้วยนะ
0: เออใช่ใช่
1: นะครับที่จะขึ้นโชว์แล้วก็นิโคลเชอร์ซิงเกอร์รุ่นใหญ่กันเลยว่ะนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัตสันนะครับที่จะขึ้นแสดงด้วย
0: โอ้โหนี่กล้องจับไปบนอัศจรรย์ก็มีไม่รู้จักกันบ้างอ
1: ่ะสงสารคนภาคอะฮะดูเลย
0: โอ้จริง
1: พี่จ๋าพี
0: ่น่าจะใช่ครับ
1: กับพี่น้อง
0: พี่น้องน่าจะใช่แล้ว
1: คุณชุยพี่น้อง
0: วันนี้พวกเซเลบพวกคนดังอะไรเนี่ยถ้าเป็นอดีตนักเตะก็ยังชั่วนะถ้าเป็นดาราบางทีก็อย่างเราเองก็อาจจะรู้จักนะครับกับแค่บางคนก็มีใครมาดอนน่าด้วยไหมพี่ใช่ไหม
1: มาดอนน
0: ่าชากิร่า BTS Justin Bieber
1: 48ทีมนะครับ104เกม38วันครับสำหรับฟุตบอลโลก2026กำลังจะจบแล้วนะ
0: โอ้โหหน้าเว็บไซต์ The Sun นี่
1: ยังไงฮะ
0: ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าพาดหัวข่าวด้วยการเอานักร้อง
1: ก็ The Sun น่ะ
0: เอานักร้องเลยนะชิงไอ้วิธีนะครับปิดแล้วก็วิธี Halftime Show เนี่ยนะ
1: เออ
0: มาเป็นจุดขายในวันนี้แทนนะครับ
1: เนี่ยน่าเสียดายนะเดี๋ยวน้องลิซ่ามาขึ้นซะหน่อยนะ
0: แต่ก็นักพิธีเปิดก็ลิซ่าไปแล้วอ่ะ
1: ได้แสงแล้วว
0: ันนั้นก็ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: จริงๆนี่ล็อบบี้วิลเลียมนะนี่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเรื่องบุคโยซาก้าครับที่ไม่ได้เล่นในรอบรองดันมันทำให้ติดนักชิงกิสามเลยโอ้โห
0: มันก็เล่นได้นี่หว่า
1: เออถูกใช่ไหมโดนถามตรงนี้เยอะหน่อยแล้วตอบง่ายๆก็บอกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตเบอร์เจน่าจะเล่นดีกว่าจบ
0: คอบบี้เมนูนี้เอาจริงนะผมว่าสวยนะ
1: พี่ว่าเจ็บการเมืองด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: เจ็บจริงป่าว
1: พี่ว่าเขาคงคุยกันนั่นแหละว่าไม่ต้องให้มันเล่นประมาณนี้ประมาณว่าสโมสรก็อาจจะขอเล่นเดี๋ยวมันเจ็บไงสุดท้าย
0: แ
1: ล้
0: วแต่ว่าจิตใจนักเตะมันก็แบบเฮ้ยไปถึงนู่นแล้วมันไม่ได้สัมผัสเกมเลยอ
1: ่
0: ะใจดำ
1: ก็ไม่ได้เล่นไม่เท่าไหร่หรอกกลายเป็นว่าเขาไปเลือกพวกโจแทนิโซซันอะไรเล่นในแมตช์อย่างปานามาอะไรอย่างเงี้ยเบียร์เคนไลท์เจ็บก็ไม่ยอมให้เมนูเล่นไปเอาลิเจมาเล่นกลางแคร์อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เออจริง
1: เออ
0: มันน่าน้อยใจ
1: ไ
0: ป
1: คือไม่คิดจะใช้ด้วยใช่ไหมไม่คิดจะใช้งานเลยประมาณน
0: ี้บางคนบอกว่าในวิธีปิดเนี่ยวันนี้นะครับให้จับตาดูบทบาทของทอมครูซนะว่าจะมาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าม
1: ันไม่เฉยไม่ได้นะเขาบอกว่ามัน
0: เออ
1: แต่ไอ้ตามที่ฟีฟ่าจู่มาเพราะว่าจะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษอะไร
0: ใช่
1: ปรากฏตัวเฉยไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรแต่ไม่รู้ปรากฏตัวแบบไหน
0: เขาบอกบทบาทวันนี้ก็เคยทำมาแล้วอย่างพิธีปิดโอลิมปิกใช่ไหม
1: เออที่มาจากหลังคาไง
0: เออ อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องมีกิมมิกอะไรที่เก็บไว้เป็นทีเด็ดบางอย่างนะครับอ
1: ีธานฮัน
0: นะมีบางคนบอกโหนี่ถ้าน้องเนเน่ได้อเมริกันก็ทาเลนต์เลย
1: โหพี่ก็ของน้องเนเน่นี่ไปย้อนดูแบบคลิปเก่าๆนี่ยิ่งน่าตกใจอีกนะตอนเด็กเด็กกว่านี้ก็ยังเก่งแล้ว
0: เล่นเก่งเล่นเก่ง
1: เออเพลงแรกที่น้องเล่นน่ะจำได้น้องบอกว่าน้องฝึกโซโล่เพลง Hotel California ซึ่งสำหรับพี่ยังแม่งยาก
0: พี่เป็นคนเล่นกีตาร์ป่ะ
1: เล่นแต่ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าโซโล่อะไรขนาดนี้นะเพราะว่าโอ้มันยากมากนะ
0: ใช่ได้เห็นที่น้องเขาแต่งเองป่ะล่ะ
1: เออ
0: ไอ้โหนิ้วแบบอะไรน่ะเล่นได้ไงก็ไม่รู
1: ้มหัศจรรย
0: ์ทั้งเก่งทั้งพรสวรรค์หลายอย่างควบคู่กันไป
1: เออ
0: แต่เราโหวตไม่ได้นะคนเขาบอกคนไทยในอเมริกันก็ต้องช่วยกันโหวตเยอะๆหน่อยนอกจากคนอเมริกันเองแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันหรือว่าคนประเทศแถบในตรงนั้นที่บางประเทศที่สามารถโหวตได้ลองให้คนไทยโหวตดิพี่
1: จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นแชมป์ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแค่นี้ก็โหได้แล้วลูก
0: ผมเข้าไปดูในช่อง
1: อ
0: ะยอดวิวเยอะสุดของช่องอเมริกันก็ทะเลน
1: อ
0: ะ
1: ทะลุร้อยล้านวิวแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ไม่มีคลิปไหนเลยในช่องเขาใน TikTok ที่จะยอดวิวเท่ากับเนเน
1: ่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนดู YouTube แล้วดูพวกช่องที่เขาทำ React

0: ชั่นอ่ะ
1: อืม
0: โอ้โหฝรั่งฝรั่งนี่ต้องมีแน่ๆอ่ะเออบางคนน้ำตาไหลอ่ะโอ้โห
1: แต่ฝรั่งบางคนมันก็นะ
0: มันก็ต่อกระแสแล้ว
1: เออมันก็มีใช่มันก็มีโอเวอร์ไปบ้าง
0: มันจะมีบางคนที่มาโหดเลยก็คือจะอวยอย่างเดียวแล้วบางคนก็วิเคราะห์จริงจังอะไรเงี้ย
1: บางคนมาโอ้โหมาถึงจะหูน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเดียวเลย
0: เออก็เลือกดูเอา
1: ครับเขาบอกรายชื่อคอนเฟิร์มนะพี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมีเขาคอนเฟิร์มรายชื่อเพราะว่าบางแหล่งเขาส่งรายชื่อมามันจะมาเร็วขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาบอกว่ามันอาจจะมาแล้วเดี๋ยวผมดูในฟีฟ่าหรือว่า Twitter ของอาร์เจนตินาแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีนัดชิงชนะเลิศมันอาจจะมาก่อนเวลาไหมพี
0: ่ไม่แน่จะ
1: มีโอกาสเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้ใครลงสนามเลยครับอาร์เจนตินาในน่าจะยังหรือมั้งเว็บไซต์ฟีฟ่าก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีบอลจะแข่งใช่ไหมน่าจะยังนะโอเคนะครับเพราะว่าบางแหล่งมันอ้างว่านี่คือคอนเฟิร์มรายชื่อแล้วผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับพูดแต่ว่ามันเป็นเดอะซันเลยนะเขาอ้างจากนักข่าวที่อยู่ที่นู่นอ่ะแต่ผมลองหาอีกที่หนึ่งแล้วกันเพื่อบอกไปเดี๋ยวมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ
0: ลองดู
1: เลยผมลองดูให้ลองหา
0: คิดว่าของเจนิน่าก็ไม่น่าจะต่างจากไอ้ชุดที่เล่นในรอบรองเท่าไหร
1: ่ผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะ
0: ถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งของจูเลโนสเมลเน่อาจจะเอาโรดริโกดูปอลงมาเล่นแทน
1: วันนั้นลงมาแล้วดุใช้ได้เลย
0: โอ้ดุสีได้เตะเข้าไปทั่วเลย
1: ดุจุยเลย สวมวิญญาณพ่อลงมาเล่นเลยอ่ะ โอ้โหสุดๆไปเลยวันนั้น
0: เล่นเหมือนพ่อเลยนะครับ
1: นี่มันตัวลุกหรือตัวรับเนี่ยผมยังงงเลย
0: สเมลเน่ยิงตำแหน่งตัวลุก
1: เล่นเป็นตัวแบบตัวพึ่งงานตัวนะครับตัวไล่บอลได้เลย
0: จริงๆมันจะบางทีมันอาจจะออกก่อนประมาณ45นาทีก่อนแข่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่อ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะ
0: ครับ
1: เอาแบบให้มันแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าถ้าไล่ดูจากสื่อบางแหล่งที่เขาอ้างว่ารายชื่อออกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องบอกรายชื่อก่อนนะสเปนไม่เปลี่ยนเลยนะ
0: เปลี่ยนทำไม
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
0: สเปนก็ชุดเดิมนั่นแหละฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายก็เล่นไปนะ
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งอาเจนเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
0: ยังไม่
1: เห็นชื่อของซิเมโอเน่นะ
0: ยังไม่ออก
1: รอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นหลายๆชาติก็อย่างสเปนเนี่ยนะครับแก๊งอดีตนักเตะที่มีมาปรากฏตัวที่บิลบอร์ดในนัดชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยตามภาพที่ผมดูจาก AFP เนี่ยมีชาบีเอร์นันเดสดาวิดบียานะครับแล้วก็ยอเรนเต้ก็มานะกองหน้านะชื่อหน้าเขาชื่ออะไรนะ
0: ใครนะ
1: ยอเรนเต
0: ้มาร์กอสยอเรนเต้ไหนออฟเฟนันโด
1: เรนโดยอเรนเต้ผมจำไม่ได้มี
0: กองหน้าตัวใหญ่ใช่ไหม
1: หลายยอเรนเต้แล้วก็มีเฟนันโดเอียโรนะครับมีมิเชลซาลกาโดอีเก้กาซิยาร์ดนี่เขาถ่ายชักภาพร่วมกันที่บิลบอร์ดนะครับนัดชิงชนะเลิศในเกมไฟนอลนะครับก็เนี่ยน่าจะขนกันมานะครับเสร็จสับแหละนะครับคือเพราะว่าตอนนี้ตามเว็บไซต์ของการรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนเพิ่งโหมโรงก่อนเตะประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทีละช็อตนะครับก็พูดถึงการแข่งขันในการช่วงชิงดาวซันโวนะครับแล้วก็ผลงานการเจอกันซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ ดูข้อความมันต่อนะครับ
0: ครับผม
1: บอกโดนัลด์ทรัมป์เชียร์เจนครับเพราะแบนสเปนไป
0: ใช่เขาเพิ่งมีปัญหากับสเปน
1: กรณีกับอิหร่าน
0: อ๋
1: อที่เขาไม่ยอมไปเปิดหน้าน้ำหรือว่าไปช่วยอ๋อเข้าใจแล้วที่ตอนนั้นรัฐมนตรีของสเปนก็แข็งข
0: ้
1: อ
0: ใช่ใคร
1: กับสหรัฐอเมริกา แล้วประเทศแถบนั้นไม่ค่อยมีประเทศไหนทำเหมือนสเปนเลยนะสเปนนี่คือแบบสั่งมาไม่ทำ
0: ใจเขาได้
1: อ๋อที่ไม่ช่วยเหลือทางการทหารเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะถามว่าคุณชิตพลไปไหนก็น่าจะช่วงบอลโลกแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบอลโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่ชินน่าจะติดธุระนะฮะ
0: ใช่
1: ดูใน Facebook กันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับของ FM 99เพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับก็จะหมดช่วงเวลาของเราแล้ว
0: ครับ
1: ผมดูช่องทางการไลฟ์สดแป๊บนึงนะ
0: ช่วงนี้ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องแล้วนะ
1: ครับ
0: ติดตามดีๆนะฮะเมื่อวานแมนยูอุ่นไปแล้วเรียบร้อยโดนเล็กแฮมเผาเครื่องไป
1: เล่น
0: จนหนึ่ง
1: ครึ่งแรกตัวจริงที่ส่งไปก็ไม่ได้แย่นะ
0: ไม่ได้แย
1: ่ดีด้วย
0: ดูอังเดซันโตเล่นไงเมื่อวานถือว่าปีเสียเงินซื้อนี่ไหมของเอ็มยูทีวีสนับสนุนสโมสรหน่อยไม่แพงนะปีหนึ่ง200กว่าบาทเอง
1: ครับ
0: ก็ซื้อไว้ดูช่วงปีซีซั่นเนี่ย
1: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกเห็นเหมือนคุณหญิงปฐมาใช่คุณหญิงปฐมาไปด้วยในฐานะอะไรนะ
0: เป็นสมาชิก IOC
1: ประธานของ IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกนะฮะเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับผมจำไม่ได้นี่ก็เชียร์ทายผลเข้ามาเยอะเลยนะครับชอบอาเจนครับแต่ผมว่าสเปนน่าจะเข้าวินเอาดิ
0: จริงๆมีหลายคนที่ชอบอาเจนแต่ว่ายอมรับว่าสเปนเขาเหนือกว่า
1: จากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนะทุกข้อคงคิดว่าถ้าเกิดส่งเมนูลงยิงได้ก็โดนด่าทำไมที่ผ่านมาไม่ส่ง
0: ข
1: นาดนี้ไม่ส่งก็โดนด่าอยู่ดี
0: เขาวิเคราะห์กันแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
1: งั้นก็ไม่ต้องเจ็บยังไงก็โดนด่าอยู่ดี
0: ใช่เพราะถ้าเกิดเมนูมีชื่อแล้วไม่ได้ลงอ่ะโดนด่า
1: สมมติลงไปแล้วมัน
0: ดันลงไปแล้วดันเล่นดีก็โดนด่าอีก
1: โอ้บันไลนะ
0: เพราะฉะนั้นเองเจ็บดีกว่าจบเรื่องเลย
1: ก็ขอให้มันเจ็บไม่จริง
0: น่าเจ็บไม่เยอะหรอก
1: ถ้ามันเจ็บจริงมาแมนยูก็แบบโอ้อะไรวะเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บอะไรแค่บอกว่าเจ็บไปเฉยแล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ย
1: ก็เมนูเงียบๆไว
0: ้เมนูแบบกูจะเจ็บอะไรให้ละไม่ได้เล่นเลยเนี่ย
1: อุตส่าห์ลำบากตากตำมาบอลโลกเขาด้วย
0: ทำตัวน่าสงสารด้วยใส่หูฟังเหมือนเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
1: เหมือนมาเอาบรรยากาศอย่างเดียวอ่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วกลับบ้าน
0: ถ้าไม่เอาบรรยากาศแบบนี้กูซื้อตั๋วมาดูเองก็ได้ได้ไปเที่ยวด้วยพักผ่อน
1: เห็นแล้วน่าสงสารมีคนหนึ่งคนที่แบบโอ้โห
0: อุตส่าห์ดิ้นรนนะจนได้ไปฟุตบอลโลกนะเมนู
1: เมื่อวานกองเต้ได้ไหมพี
0: ่กองเต้ก็ไม่เห็นนะ
1: เมื่อวานไม่เล่นก็แปลว่าบอลโลกนี้ก็ไม่ได้เล่น
0: แต่กองเต้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรอยู่แล้วไง
1: คือแต่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายคุณก็ส่งเขาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานลงวะเนี่ย
0: ลองดูซิไม่น่านะ
1: เมื่อวานผมไม่ได้ดูเกมน
0: ี้ไม่เห็นไม่เห็น
1: ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีกองเต้
0: เพราะพี่ภาคอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับ
0: แต่แชร์เกียร์เล่นไม่ดีด้วยเป็นนั่งหงอยแพ้สนาม
1: ผมว่ามันไม่เหมาะกับฝรั่งเศสชุดนี้มันช้ามันช้าก
0: ว่ามันจะออกวงออกบอลนะดึงจังหวะเยอะ
1: เพราะว่าแชร์กีเป็นคนที่เวลาได้บอลมันจะมีจังหวะส่วนตัวกึกหนึ่งของมันผมพูดไม่ถูกอ่ะพอจับแล้วมันก็จะกึกกัก
0: พี่ก็ว่าอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้เดชองก็ไม่ค่อยใช้นะตอนอยู่ลียงอ่ะใช
1: ่
0: ป่ะอาจจะเป็นจังหวะที่จังหวะนรกอ่ะ
1: แต่ผมว่าคนไอชากีมันจะมีความมั่นใจความดื้อของมันอยู่ประมาณนึง
0: ใช่ๆคือนักบอลเก่งมันต้องมีความดื้ออย่างเง
1: ี้
0: ยนิดนึง
1: ก็พี่ดูอยู่กับเป๊ปมันยังกล้าเดาะบอลน่ะถ้าไม่มีเป๊ปเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยบอกเลย
0: เอาไม่อยู
1: ่ไม่แน่นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบฟังเสียงอูไม่เล็กตั้งแต่96แล้วครับขอบคุณมากนะครับ
0: ไม่เล็ก
1: ใช่ครับบอกว่าวิธีปิดทายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วตอนนี้
0: ก็ก่อนเกมอะฮะลองติดตามดู
1: ครับเชียร์เรอร์ก็เชียร์แค่ใจอะแต่ข้าเนี่ยเชียร์ด้วยปัจจัยเชียร์ใครดี
0: อุ้ยถึงกันลงปัจจัยเลยทีเดียว
1: เข้าวัดเลยครับถ้าเป็นปัจจัยครับนะฮะก็มุมมองของแต่ละคนน่ะก็คงมีเอาเหตุผลมาประกอบแล้วก็คงคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: นะครับเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์อ๋อนะครับ
0: โอ้ท่านอาจารย์ดีนะที่แชมป์นี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์หลายอย่างมากนะใครที่ชอบเรื่องข้อมูลข้อมูลประวัติศาสตร์น่าเชียร์อาจารย์ด
1: ี
0: น่าเลยก็จะเป็นฉากจบของเมสซี่แบบสวยๆเลย
1: น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋ครับคืนนี้อยากให้ลากยาวไปถึงลูกโทษเลย
0: ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้ภาคอีกแล้วไง
1: ถามนะห่างกับพี่โอ๊ตก่อนแล้วแต่เห็นเขาเลิกต้องออกตีห้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ๋อ
0: ต้องออก
1: ใช่ๆผมเห็นเวลาที่เขาเขียนไว้อ่ะ
0: อ๋อเอาไม่แน่นะถ้าไม่จบก็ต้องลากไปดิถูกป่ะ
1: มันก็ ต่อเวลามันก็ตีห้าอยู่แล้วนี่พี่ยิง

0: ือรายชื่อมันมาแล้วครับแต่ว่าในเพจที่บางเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะยึดตามเวลาไว้พี
1: ่
0: เขาก็จะไม่แหวกกฎแต่ว่าไอ้สื่อเนี่ยนะครับก็จะไปเอาข่าวมารู้เบื้องต้นละนะครับก็อย่างมาก้าบอกเนี่ยเราได้สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของสเปนมาแล้ว
1: รั่วรั่ว
0: อูไนซิมอนก็เป็นอย่างที่ผมบอกในเดอะซันผมเห็นมาแล้วแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแล้วกันถ้าเทียบจากมาก้าจากเดอะซันนะโกก็จะเป็นอูไนซิมอนแบ็กจะเป็นคูคูเรย่ากับปอโร่เซนเตอร์ลาป็อกกับกูบาซี่เหมือนเดิมมิดฟิลด์ครับโบรดี้ฟาเบนลุยแล้วก็ดานิเอลโอโมแล้วก็ปีกสองฝั่งก็ลามินยามาลกับอเล็กซ์บาเอน่าเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าก็เป็นโอยาสบาวก็ตามนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก่อนเกมอะไรมากมายก็ตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาก็คงตามนี้แล้วครับโกก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังก็จะมีลิซันโดกับโรเมโรแบ็คขวาเป็นโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นนะครับ
1: ตาย
0: าฟิโก
1: ้
0: มิดฟิลด์นะครับใช้ไอ้นิโก้กอนซาเลสใช่ไหมไอชื่ออะไรนะ
1: ไอนิโก้กอนซาเลสเป็นตัวริมเส้น
0: เออนี่มันมีหลายกอนซาเลสนี่มันกอนซาเลสอะไรวะ
1: นิโก้กอนซาเลสถ้าเป็นไอเนี้ยนะถ้าเป็นอาร์เจนตินาใช่ไหม
0: ใช่เห็นเขาเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีตัวเดียวไหมกอนซาเลสเน
1: ี่
0: ย
1: นะมันมีกี่กอนซาเลสว่านิโก้กอนซาเลสของแมนซิตี้ป่ะ
0: เออผมว่ามันขึ้นมาแค่กอนซาเลสมันก็ไม่ขึ้นตัวหน้าเลยว่ามันเป็นกอนซาเลสอะไร
1: เ
0: ออนะฮะมิดฟิลเอนโซแน่นอน
1: ใช่
0: เอนโซเดอปอลแม็กอาริสเตอร์นะครับมิดฟิลด์นะ
1: เออของอาร์เจนตินาชื่อนิโก้กอนซาเลส
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: เออผมยังว่าเลยก็เป็นอ๋อนี่คนรักกอนซาเลสไหมพี
1: ่ก็คือชื่อเล่นมันคือนิโก้กอนซาเลส
0: นั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรส
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูผิดโผหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของผู้เล่นรายชื่อตัวจริงนะก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาย้ำรายชื่อนะครับแบบ official อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ในเว็บไซต์ FIFA ในหน้าแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นไลน์อัพเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะโอเคเราทิ้งท้ายช่วงเบรกเรานะครับ ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามทีมงานได้ต่อนะครับก่อนที่กำลังจะเข้าสู่นัดชิงแชมป์เลิศฟุตบอลโลกกันละนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับพี่บอมประพลผมอัวคราเทพต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี White 1 ติวเตอร์ยิม White 2 ภูพาวเวล White 3 ฟอร์ดพีท White 4 ลูกหมีซอนย่า White 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อน

0: ไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-6-7-6
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM9

0: สวัสดีครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่เปรดิโอคือหมายแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของนาทีนาไลฟ์ฟอลโล่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับคันเวลาก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับทางอาร์เจนตินาจะเตะนะครับแม้ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้าหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่กับเจมทันพิสิทธิ์และผมสนก่อนนะครับสวัสดีทักทายเจมด้วย
1: สวัสดีครับพี่สนก็ช่องทางการติดต่อก็ติดส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่สนใส่เสื้อสเปมเลยนะพี
0: ่มั่นใจไงมั่นใจ เออจบใน90นาที
1: 90เลยไหมพี่วันนี
0: ้20
1: โอ้ครับผมก็เป็นค่ำคืนแห่งเกมนัดชิงฟุตบอลโลกหลังเดินทางมาประมาณเดือนกว่าๆนะพี
0: ่
1: 104แมตช์คืนนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาที่เมดไลฟ์สเตเดียม
0: เร็วนะคือโอ้โหนึกว่าเตะพิธีเปิดไอ้คู่แรกไปเมื่อวานเออตอนแรกก็นึกว่าเออมันเพิ่มทีมจะนานแต่จริงๆก็เร็วนะก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นฟุตบอลโลกที่สนุกอ่ะ
1: เดือนกับอีก19วันมั้ยวันอ่ะ10กว่าวัน
0: ครับ
1: อืม
0: อาเจนว่าไงอ่ะสเปนหรืออาเจนเห็นใส่แดงมาสเปน
1: วันนี้ผมก็ใส่ชุดกระดาษสีแดงมาเลยเพราะผมเนี่ยเชียร์สเปนมาตั้งแต่นานแล้วพี
0: ่ไม่เกี่ยวว่าที่นี่มันหนาวนะเน
1: ี่
0: ย
1: ที่นี่กระหนาว
0: อันนี้ออากาศจากตู้แช่ปลา
1: อุ้ยหลังๆ
0: เย็นจัด
1: ห้องส่งเรานี่หนาวแบบหนาวสุดขั้วเลย
0: อ
1: ื
0: ม
1: ครับ
0: อ่ะก็ส่งข้อความมาคุยกับเจนแล้วผมส่งได
1: ้ครับผม
0: SMS 4689899แล้วก็ Facebook Live กับ YouTube Live ก็มีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: Facebook Live นี่ต่อจากอันที่แล้วเลยป่ะเจมหรือว่าเริ่มใหม
1: ่ Facebook Live นี
0: ่ต่อใช่ไหม
1: ขึ้นใหม่ครับพี่
0: ขึ้นใหม่
1: ทั้ง Facebook เลยแล้วข้อความนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็ทักทายเข้ามา
0: ใครยังโสดก็ติดต่อเจมได้นะ เพราะว่าน้องผมก็ยังเหมือนเดิมมั้ยยังเหมือนเดิมมั้ย
1: เหมือนเดิมครับพี
0: ่นึกว่าแถวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแถวคลอง3หรือว่าไปดูบอลบ่อยก็เจอแถวสาวก็ไม่โสดแล้ว
1: ก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี
0: ้ก็ติดต่อได้เลย
1: ตอ
0: นจบแต่เจมไม่จบยังหัวใจยังว่าง
1: ยังว่างอยู่พี
0: ่
1: ครับผม
0: ครับโหนี่พิธีการก่อนเกมมีอะไรเนี่ยนิวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันตอนนี้คือมีแสดงอยู่นะ
1: เป็น
0: ภาพสดที่สนาม
1: เป็นพิธีเปิดที่เมดไลก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นผมไม่แน่ใจ
0: ตีกองอะ
1: ตีกองใช่ๆพวกกองที่เป็นกองประยุกต์พวกนี้
0: แต่อาจจะไม่ใช่วงดังแต
1: ่
0: เป็นเหมือนแบบมีเล่นดนตรีก่อนบอลเตะนะครับแต่คือพักครึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเบรกถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะฟีฟ่าบอกว่าอาจจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20อะแบบคือก็ โชว์ไม่ได้ถึง20นาทีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมกองเตรียมการลดน้ำสนามด้วยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเลทจากช่วงเบรกปกติที่จะ15ก็อาจจะเป็นประมาณ19นาที17นาทีได้ประมาณนี
1: ้ก็ช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์นี้จะมีวง BTS มาเล่นด้วยครับจัสตินบีเบอร
0: ์
1: มาดอนน่ารวมถึงชากิล่าที่มาบอลโลกบ่อยกว่าอิตาลีนะพี่
0: วง BTS นี่รถไฟฟ้าเหรอ
1: BTS นี่น่าจะเป็นวงบอยแบนด์เกาหลี
0: พี่ไม่ทันด้วยแบบว่าไม่ได้เป็น K-POP เหมือนหัวหน้าเจมส์
1: พี่เจ๋งพี่เจ๋งเขาที
0: ่ผอ.เบ่ง
1: เป็นผอ.เบ่งนี่เป็นเรียกว่าแฟนคลับ BTS
0: แต่ผมว่าเดี๋ยวผอ.เบ่งมาแน่เลยน่าจะมาประกบนะหังครับดูแลอะไรอย่างงี้มั้ย
1: น่าจะมารอรับนะหังอยู่นะพี
0: ่ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไลน์อัพผมเห็นน่าจะทีมงานช่วงที่แล้วแจ้งไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนละกันใครที่ยังตามอยู่นะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: บัลแกเรียนี่โบเตฟกับเชโนมอลยัง 0-0 นะครับเอสโตเนียนี่ฮาจูกับไพรเดย์ยังเป็นฮาจูนำอยู่ 5-2 แล้วก็มีฟินแลนด์นี่ดิกรองนะครับ VPS 2นี่นำทาง HJK Academy 6-2บอลไอซ์แลนด์นี่เคอาริยาวิกนำสตาร์นาน 5-0 เลยแล้วก็นอกนั้นมีโรมาเนียนะครับซูเปอร์ลีกาเปโตรุนนี่นำดินาโมบูคาเรสต์ 1-0 นะแล้วก็ทัลเลสเซียลีกรองนี่อาร์เซนอลทูล่าโอ้โหอันนี้เคยอยู่ลีกสูงสุดนะแต่ปัจจุบันตกมาแล้วก็อาร์เซนอลทูล่าตามอยู่ 0-1 ส่วนอุ่นเครื่องนี่โอ้โหเอาอีดีฟ้าของซาอุนี่นำยาโฮดาลูของทางมาเลเซีย 3-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพวกที่จบไปได้ผมเปิดให้เพราะวันนี้ก็มีพวกฟุตบอลสแกนดิเนเวียนเตะกันนะก็น่าจะจบกันไปหมดแล้วเพราะว่าโหเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนลีกท้ายกับฟุตบอลโลกกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ช่วงเย็นเนี่ยมี
0: อะไรบ้าง
1: เคลิกเตะด้วยนะพี่ก็เป็นอันยางเสมอกับ
0: นันยางเหรออ
1: ันยางอันยาง
0: อันยางนะโอเค
1: อันยางเสมอแล้วก็อีกท
0: ี
1: น
0: ึ
1: ง
0: เนี่ยเสื้อม่วงนะ
1: ใช่ครับบูชอนเนี่ยแพ้ FC โซไปเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงครับ
0: ก็มีนี่ไงบูชอนแพ้ที่โซไป 0-3 อันยางเสมอกับกวางจู 1-1 แล้วก็ถ้าคู่อื่นเนี่ยก็มีฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะครับหรือสวีเดนเนี่ย F บอกแพ้เซนอุตไป 1-3 นะครับแล้วก็ฮามาบี้ชนะทางเดเกฟอร์ 4-0แล้วก็แฮมสตัดวันนี้แพ้ฮักเคน0-2นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนฟินแลนด์ไวเคาซีก้าเนี่ยยาโรนะครับเสมอกับอินเตอร์ตูคู0-0โอ้โหจ่าฝูงวันนี้สะดุดนะอินเตอร์ตูคูนะครับดังนั้นโรมาเนียจบไปแล้วคู่หนึ่งคือยูครูชเนี่ยชนะทางฟาลุนไป 2-1 นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งมีเวสต์มาเนียเสมอกับเคเอคูเรลลี่2-2สวีเดนลีกดองนี่เป็นนอร์โคปิงนะครับชนะทางแซนวิคเคน3-0แล้วก็นอร์ดิกชนะทางโอเลโบร 2-0 รวมถึงวานาโมนี่แพ้ลุงสกิลไป 2-3 นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะเอาเฉพาะคู่ที่คุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอ่ะนะก็มี SK ไปแก้เอาแพ้ชาวแก้ไป 2-4 นะครับคลาเวียชนะเซบีย่า 1-0 นอกนั้นมีสวมการ์ดนี่แพ้เอาฮีราของซาอุ 1-2 นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะ อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามเจมได้
1: ครับผมส่วนในสนามนี้ตอนนี้เป็นโชว์ของไอโชว์สปีดนะพี
0: ่
1: ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้เล่นพิธีเขาเรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและปิดของบอลโลกพิธีปิดบอลโลกด้วย
0: ในฐานะติ่งโรนัลโดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: สปีดนี
1: ่ล่าสุดแกก็ไปเชียร์เจนีน่าอยู่นี่แกก็ไปเรื่อยเลยโชว์สปีด
0: ทุกที่ที่มีแสงเนี่ย
1: แต่ผมชอบเวลาแกเปิดการนักบอล FC เนี่ยแกชอบอ่านชื่อนักบอลไม่ค่อยถูกนี่แล้วก็เป็นมีมบ่อย
0: อ่ะเดี๋ยวไล่เรื่องของไลน์อัพอีกรอบนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับ2026ซึ่งก็ออกมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครพิจารณาขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้สเปนนี่ประตูเป็นดูนายซิมอนนะแบ็คขวาเปโดปอร์โรนะครับแบ็คซ้ายมาร์โกคูเรียเซนเตอร์เป็นปากูบาซี่กับอเมริกลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบนลุยส์กับโรดรีนะตัวลุกมินลามินยามาดานี่โอโมและเอ็กซ์บาเอน่าหน้าเป้าแบบฟอลนายเป็นมิเกลออยาซาบาลนี่ก็โอ้โหก๊อปปี้เพลทเลย
1: จากเกมที่แล้วเลย
0: เหมือนเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ชุดเต็มสำหรับสเปนวันนี้พวกมิเกลเมเรนิโน่เปดรีเฟรนตอร์เลสนิโก้วิลเลียมคนนี้เป็นสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินานะครับ 4-4-2 ประตูไปเอมี่มาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนเทียลอุ้ยอันนี้เปลี่ยนนะเพราะปกติเขาจะใช้โนเอลโมลีน่าใช่ไหมเจม
1: ส์ใช่ครับปกติเป็นโมลีน่า
0: อันซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้นะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับทางคริสเตียนโรเมโรนะกองกลางเมสซิตมาริสเตอร์กับเอนโซ่เฟรนันเดสด้านขวาเป็นเดปอลด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คู่หน้าเป็นเบซี่อ่ะฮูเลนอัลเบเลสเพราะนั้นวันนี้ก็ลาวตาโลมาร์ติเนสเป็นสำรองพวกนายโมลิน่าซึ่งปกติอยู่ตัวจริงเป็นสำรองแล้วก็พวกอย่างโจนี่ยูเรโน่เซเมเน่ที่แล้วตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็สำรองนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นชุดที่ตามความคาดการเลยทั้งคู่นะครับ
1: ก็คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลบอลโลกเนี่ยครั้งเดียวก็คือปี1966เลยครับตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะสเปนไป 2-1
0: ครับ
1: ก็ปีที่อังกฤษได้แชมป์โลกเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: โคตรนาน
1: จริงๆจะได้เจอกันในเกมบอลถ้วย

0: แชมป์ของยุโรปกับอเมริกาใต้จะเจอกันแต่ว่าเกมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วโดนยกเลิก
1: ลาฟินาลิซิมา
0: ใช่
1: ก็คือมาจากคำว่าไฟนอลนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ไอสเปนในฐานะแชมป์ยุโรปอาร์เจนแชมป์อเมริกาใต
0: ้ใช่
1: จริงๆมีโปรแกรมจะเตะแต่ก็ยกเลิกแต่ก็เกิดขึ้นจนได้ในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวก็ได้ดูกันเพราะว่าล่าสุดเจอกัน2018อุ่นเครื่องที่บ้านสเปนอะสเปนอัดไป 6-1 เลย
0: ใช่
1: ก็ตอนนั้นเป็นยุคที่อาเจนยังหาจุดลงตัวไม่เจอตอนนั้นเป็นซามเปาลีแต่ปัจจุบันเป็นทางด้านคุณซื้ออย่าง
0: สคา
1: โลนี่ก็ผมว่าเขาจูนอาเจนเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ
0: ครับแล้วก็สเปนเนี่ยถ้าคว้าแชมป์โลกคืนนี้จะเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลกทั้งชายและหญิงใน2ครั้งติดต่อนะพี่เพราะว่าปี2023เนี่ยสเปนชุดหญิงก็เพิ่งคว้าแชมป์โลกมา
1: ครับ
0: สเปนผู้ชายคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะรุ้นอีก1แชมป์เหมือนกัน
1: ก็ถ้าอาเจนได้จะเป็นสมัยที่3
0: ใช่
1: แต่ถ้าสเปนได้จะเป็นสมัยที่2
0: อือ
1: เพราะสเปนเคยได้ครั้งแรกตอนปี2010
0: 16ปีแล้ว
1: ที่แอฟริกาใต
0: ้ครับครับนั้นก็ชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นอินเนสตาให้ยิงในช่วงนาทีที่116
1: ต่อเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะนั่นก็คือไลน์อัพนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลที่สรุปกันให้
0: ครับผม
1: อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความมีไหมข้อความ
0: ข้อความนี่ทาง YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาเยอะครับคุณปั๊กเนี่ยทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบอกสวัสดีครับแล้วก็รัสเซลไม่จบการขันครับจากคุณจอมพลน่าจะหมายถึง F1 นะพี่วันนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสเปนผ่านไหมครับคืนนี้จากคุณชูวิทย์
1: โอ้คุณชูวิทย์เลยเหร
0: อคุณชูวิทย์ที่ถามเขาว่าสเปนผ่านไหมพี่
1: เสียชั่วก็ต้องผ่านแหละแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณชอบสเปนชอบฝรั่งเศสหรืออังกฤษอ่ะ
0: ผมชอบอังกฤษเมื่อวาน
1: จริงเหร
0: อผม
1: คุณเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ผมนี่อังกฤษกับสเปนสองชาติ
1: เหรอเมื่อวานผมนั่งจัดกับพี่บอลสิรินันก
0: ็
1: ชอบฝรั่งเศสทั้งคู่เรียบร้อย
0: ไปก่อนเลย
1: ทางนี้ไลน์อัพดูแบบดูโอเคกว่าอังกฤษนะ
0: เพราะว่าอังกฤษยังแรง
1: ตาม04กลายเป็นชาวเก้เหลือจะเชื่อ
0: ก็เราบอกว่าคุณบอลบอกว่า FIFA อาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหมครับ
1: ก็ดีก็ผมมองว่าก็มี FIFA มาจัดการก็ดูซิว่าระบบของ FIFA มันจะทำให้ทัวร์นาเมนต์บ้านเราแถวนี้จะดูน่าดูขึ้นหรือเปล่านะ
0: แล้วก็คุณกิติบอกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเข้าสนามได้ครบยังครับแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาวมาก
1: ก็ดูเหมือนเต็มแล้วนะ
0: ตอนนี้มีภาพถ่ายสด
1: ภาพสด
0: เต็มแล้วนะพี
1: ่เต็มแล้ว
0: ส่วนรอบๆสนามก็คนก็ไม่ได้ต่อแถวยาวเดินแบบเดินมีพื้นที่เดินเข้าสนามได้ง่ายๆอยู่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่อู๋ไม่เล็กนะครับพี่อู๋ช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: บอกว่าพิธีถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีในสนามก็ถ่ายแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจแต่ถ้าเชียร์ด้วยปัจจัยเนี่ยจะเชียร์ใครดีล่ะครับ
1: โอ้โหผมว่าสเปนไม่แพ้ใน90นาทีอ่ะคิดว่าชนะได้หรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เกมมองว่าไง
0: ผมก็เชียร์สเปนผมว่าสเปนน่าจะในเวลาเหมือนกันนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าเขียนแปะข้างฝาไว้ครับว่ากระทิงดูแชมป์แน่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋คืนนี้อยากให้อ
1: ันนี้น่าจะข้อความ
0: ช่วงที่แล้วป่ะน่าจะข้อความช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: ใน YouTube ประมาณนี้ครับ
1: ของเราน่าจะนี่ไงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นสนพี่เจมเรืองแสกโอ้โหคุณนันทพงศ์นะ
0: ครับผม
1: เนี่ยบอก BTS ย่อมาจากบังทันโซยอนดันโอ้ขอบคุณมากเพราะว่าบางทีเรื่อง K-POP อะไรผมก็ไม่ได้ทราบอ่ะนะ
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าดีใจสุดบอลโลกใกล้จบสักทีเพื่อนที่ไม่สนิทอยู่ก็ไม่รักจากก็ไม่คิดถึงอ้าวโอ้ไม่ชอบฟุตบอลโลกเหรอ
0: ครับแล้วก็บอกว่าชากิลี่นี่มากี่โมงครับ
1: น่าจะชากิล่าไหม
0: ชากิล่า
1: ชากิลี่น่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเซดานชากิลี
0: ่ก็มาช่วงฮาร์ปไทม์โชว์ครับก็พักครึ่งเดี๋ยวจะแสดงร่วมกับมาดอนน่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสเปนไม่พลาดครับคืนนี้จากคุณนันทพงศ์
1: คร
0: ับแล้วก็บอกว่าถ่ายทอดสดตอนเตะไหมคะไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ถ่
1: ายอันนี้เป็นบรรยายสดนะ
0: เ
1: ป็นอารมณ์เหมือนฟังวิทยุฟังพอดแคสต์นะ
0: ครับ
1: ถ้าดูสดก็ต้องโมโนแม็ก29เลยเพราะวันนี้เขาให้ชมฟรี
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครอยากฟังเสียงพากงก็เนี่ยแหละฟังคลื่นเราต่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะห่างกับพี่โอ๊ตฤทธิพงษ์นี่จะมาพากนะ
1: พี่โอ๊ตฤทธิกร
0: พี่โอ๊ตฤทธิกรพี่โอ๊ตฤทธิกร
1: เปลี่ยนชื่อให้พี่โอ๊ต
0: เปลี่ยนชื่อเลยดึกๆก็จะเบอร์นิดนึงครับพี
1: ่
0: อืมเดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่น่าจะใกล้มาแล้วส่วนอาหารก็น่าจะเดี๋ยวพี่เจ๋งน่าจะรอรับอยู่นะพี
1: ่ซึ่งวันนี้นี่ก็เห็นมีงานอีเวนต์ด้วยที่สวนรถไฟ
0: ครับ
1: ที่สวนอะไรนะ
0: สวนวชิระ
1: ก็สวนวชิระพยาทัศน์ก็สวนรถไฟ
0: ไง
1: ชื่อเต็
0: ม
1: สวนลุมแล้วก็มีที่โมโนสตูดิโอที
0: ่
1: น่าจะพลึก
0: สองที่เลยก็ใครสะดวกตรงไหนเนี่ยก็ไปร่วมงานได้แต่เมื่อกี้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยที่สวนไฟเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วนะพี่วันเกาะ
1: เห็นเขาบอกเปิดเข้าตั้งแต่สุก4 ห้าทุ่มแล้วมั้ง
0: ใช่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปดูเกมที่อังกฤษเจอกับนอร์เวย์น่ะพอตีสี่ประตูเปิดปั๊บคนวิ่งเข้าไปกรูปเข้าไปหาที่นั่งเลยนะ
1: ไปดูบอลหรือคุณไปดูสาว
0: ผมไปดูบอลอยู่
1: ใช่เหรอทำไมเสียงแอลเสียงแอล
0: วันนั้นเนี่ยไปโหแฟน
1: บอลดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูสาวก่อนเนี่ยพี
0: ่ครับผม
1: มีทาง Facebook คุณประสิทธิ์มาทักทายนะ
0: ครับ
1: จอมพลนะฮะคุณประสิทธิ์บอกตัดยางไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจากเขาพระทองชะอวดอ่ะก็พูดคุยกันได้นะครับข่าวมีอะไรไม่เจมเมื่อวานนี้ที่เจอข่าวช็อกไปแล้วอาร์เซนอลโดนปาดมอร์แกนโรเจอร์เขาเซ็งเลยวันนี้มีข่าวอะไรไหม
0: 116ล้านปอนด์นะพี่โรเจอร์เมื่อวาน
1: เอาไปเลยเฮลซี
0: ก็ตอนแรกเนี่ยมีข่าวเชลซีตลอด
1: แล้วก็อาร์เซนอลมาตลอดด
0: ิมีข่าวอาร์เซนอลมาตลอดก็เป็นสุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ไป
1: เจ้าบุญจ้องอันนี้จ้องโตนาลี่ก็เสร็จสเปอร
0: ์ครับ
1: จ้องไอเจเรมี่มองกาก็ไปซิตี้จ้องมอร์แกนโรเจอร์ก็โซนเชลซีสงสัยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปีนี้อาร์เซนอล
0: อาร์เซนอลนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลย
1: ถ้าฮินคาบิเย่ไง
0: คาบิเย่ไปคนเดียว
1: คาบิเย่ไม่ฮินคาบิเย่แต่จริงๆมันก็คือเงื่อนไขบังคับซื้อเนี่ยซีซั่นที่แล้วแล้วแต่เอามาลงงบดุลปีนี
0: ้
1: ไอ้ที่ได้เนี่ยคือนี่อิลานเมดิเย่ประตูสำรองของลีดอ
0: ่
1: ะเอามาเป็นมือสาม
0: ล่าสุดอย่างเชลซีก็มีข่าวกับแม็กซ์ซองเลยควยคนนึง
1: โอ้เชลซีคิดดีๆนะเมื่อคืนอย่างรั่วเลยเขาเรียกซาลิบาปอมอ่ะทรงผมทรงหุ่นนี่คล้ายวิลเลียมซาลิบาเลยแต่ว่าโหความแน่นอนนี่คนละเกตเลย
0: ครับฮาเลนี้ตั้งค่าตัว55ล้านปอนด์เลยพี
1: ่เฮ้ยไม่แพงนะ
0: เพราะว่าตามตลาดเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีกองหลังอย่างฟันแฮงเก้ที่มึงย้ายไป
1: ของไบตันเนี่ย
0: ใช่50ประมาณ50เหมือนกัน
1: เปอร
0: ์
1: ชานพอลฟันแฮงเก
0: ้ครับอีกคนนึงเนี่ยมีอีกคนนึงที่ย้ายพร้อมๆกันเนี่ยค่าตัวใกล้ๆเคียงกันมีลูก้าอุสโควิด
1: อ๋อนี่ดาวรุ่งสเปอร์ไงที่ปีแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กยืมแล้วเล่นดีในบุนเดสแล้วเดชาบี้เขาไม่ใช้เขามองว่ายังเด็กเขาก็เลยปล่อยแล้วไบตันเอาไปปั้นเดี๋ยวก็อีก 2-3 ปีแล้วเนี่ยขาย100ล้าน
0: ครับ
1: เป็นเซ็นเตอร์โคเอเชีย
0: พอ2คนนี้ค่าตัวระดับเนี้ยพาเลทเลยเอาบ้างก็เรียกค่าตัวละควร55เลยดูแล้วก็มีโอกาสเสร็จเชลซีอีกรายมั้ยพี่ก็เชลซีปีนี้เสริมเยอะมาก
1: คือถ้าเงินถึงหมูพาเลทปล่อยอยู่แล้วเชลซีนี่เขาได้ไอ้มาโกปาเลสต้าแบ็คขวาตาลันต้าไปแล้ว
0: ใช่ก็โอ้โหปีนี้ก็เสริมไปเยอะอยู่ในเชลซีเพราะปีแล้วก็ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ
1: ใช่ก็น่าจะให้อลอนโซเสริมทีมเต็มที่อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนผมถ้าดูโลวาโน่ล่าสุดนี่หลักๆก็คือวันนี้ก็คงโฟกัสที่มัดชิงฟุตบอลโลกก่อนนะ
0: ครับ
1: เรื่องซื้อขายก็เบาไปเลยวันนี้นะครับก็วันนี้โรนัลโด้อาร์9นะโรนัลโด้นาซาเรโอเดลิม่ามาที่สนามด้วยถือถ้วยเรียบร้อยนอกนั้นก็มี
0: ข่าวของอเลฮันโดกานาโชด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยโรม่าก็
1: CR 6.5
0: นิวโรนัลโด
1: CR 6.5 ไงไม่ถึงเซเว่น
0: ครับก็ล่าสุดเนี่ยโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะปล่อยทางด้านการโชว์ให้กับโรม่าด้วยค่าตัว35ล้านยูโรนี
1: ่
0: เดี๋ยวการโชว์เนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับโรม่าภายในวันจันทร์คานี
1: ้เตรียมเชียร์ทีมอะไรทีมเนี่ย
0: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี
1: ่ลิเวอร์พูลไม่เอาเหรอ
0: โอ้
1: เอาดี CR 5เนี
0: ่ยเคยอยู่แมนยูมาแล้วไงครับก็เลยไม่เอาดีกว่า
1: เคยอยู่แมนยูมาแล้วคุณก็เอามาหลายคนวันนี้นี่ชาบี้อนันเดสเดวิดบีย่าเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เฟอร์นันโดเอียโลไอเกกาซิยาสมิเชลซาวาโดพวกแข้งสเปนนี่มาดูที่สนามด้วยนะ
0: แชมป์บอลโลกปี2010ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกมนี้พี
1: ่นอกนั้นก็ มีก็คือ Here we go confirm the Dragon Cup นี่ก็ใกล้จะเซ็นสัญญา
0: ครับ
1: อย่างเป็นทางการกับ DFB นะขึ้นเป็น Bundestrainer คนใหม
0: ่ครับเมื่อกี้เห็นแวบๆก็มาที่สนามอยู่นะพี่มาพร้อมกับโทมัสมุลเลอร์ด้วยก็น่าจะเซ็นสัญญากับเยอรมันหลังจบบอลโลกแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเยอรมันก็คือการไปเล่นยูโร2ปีข้างหน้า
1: เขาบอกว่าครอปจะคุม3ทัวร์นาเมนต์หลักคือ Nation League 2027ที่จะถึงนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ยูโร2028แล้วก็ฟุตบอลโลก2030โอ้โหโคตรน่าดูคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจะเอาใจช่วยเยอรมันไหมล่ะในฐานะแบบโอ้โหคุณซื้อตำนานทีมคุณอย่างครอปไปทำ
0: ก็เชียร์เยอรมันได้ครับเพราะว่ามีฟอร์เรนเวียร์ก็อยู่เยอรมันอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของซัมเมอร์วิลเนี่ยเมื่อวานที่มีข่าวโรม่าล่าสุดก็ข้อเสนอ40ล้านยูโรเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับ
1: โรม่านี่เขาเสริมดีนะปีนี้
0: ใช่แล้วก็เพิ่งต่อสัญญากับลิบาร่าด้วยเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะกลับมาลุ้นแชมป์เซเรียเพราะว่าห่างหายไปนานเหลือเกิน
1: ก็ยังเป็นทางด้านคุณซืออย่างไอ้เจ้ากัสเปรินี่นะ
0: กับ
1: โอ้ตอนนี้กระแสก็พุ่งไปที่นัดชิงอะนะเรื่องซื้อขายวันนี้ก็เงียบๆหน่อยผมพยายามหาให้แล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวยงข่าวใหญ่อะไรนะ
0: ครับ
1: ลองเสิร์ชดูให้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเนี่ยพิธีก่อนเก
0: ม
1: นะฮะ
0: เกมเนี่ยจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อกี้พิธีเปิดเนี่ยก็มีไปแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็จะลงมาวอร์มก่อนเกมครับ
1: เฮ้ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนี่จะเอาเจ็ดสเปนนะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี่เล่นดีมากนะคืออังกฤษทำท่าจะโดนตีเสมอโดนฝรั่งเศสไล่มา 3-4 ที่เจ็ดสเปนไปเรียกจุดโทษแล้วก็ทำให้อังกฤษได้จุดโทษแล้วยิงเป็น 5-3 นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจจะเปิดการเจรจากับสเปอร์ว่าคว้าตัวเจสสเปนนะแบ็คขวาชาวอังกฤษชุดบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่20ล้านยูโรโหโคตรถูกอ่ะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อินเตอร์อยากได้มาโกปาเลสต้าแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าไปก็เลยอาจจะหันไปหาเจสสเปนนะ
0: ก็กระโดดมาจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที
1: ่ผมว่าดีนะคืออย่างเล่นบอลโลกเขาเล่นสบายเลยแล้วมันเหนประสงค์ที่ว่าเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายได้ผมว่าถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลนะผมว่าดีกว่าเบนไวท์ชั่วโมงเนี้ยเจสสเปน
0: อ
1: ่ะแล้วราคา20ล้านนี่ถือว่าโอ้โห
0: ไม่แพง
1: ค่าคุ้มค่า20ล้านนี่เดี๋ยวนี้ยังได้ฟรีอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอินเตอร์จะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์ตั้งไว้35ล้านก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาที่บอก20ล้านเนี่ยหมดหรือยัง
0: แต่สเปอร์ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะนะครับทั้งมาจูดฟันเดย์ทั้งซาโรตอนารีสองคนก็ร้อยกว่าล้านแล้ว
1: ครับแต่มันดีตรงที่ว่า ผมไปอ่านเรื่องนี้มาตรงที่ว่าทำไมสเปอร์ซื้อได้เยอะเพราะว่าปีที่แล้วเขาได้ไปแชมเปี้ยนลีกพอปีนี้ไม่ได้ไปเนี่ยมันก็เลยยังมีแก็บตรงนั้นว่างอยู่ที่ได้เงินรายรับเข้ามา
0: ครับ
1: โอเคตอนนี้ตีหนึ่งสองนาทีนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับฟังแล้วหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวให้เจมจัดหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาพูดคุยกันต่อใครอยากพูดคุยกับเจมแล้วผมสนนะก็พูดคุยกันได้นะครับ SMS 48-9899แล้วก็ Facebook Live YouTube Live ก็จัดมาเลย
0: ครับ
1: ก่อนที่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเจอกับน้าหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะ
0: ครับครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้า

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: บอลโลกสตอรี่
5: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทัพโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ่ะตีหนึ่งสิบสองนาทีนะครับ
1: ครับ
0: มาอยู่กับในหน้าไลฟ์บอลโลกเปิดหัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับ
1: ครับอ
0: ยู่กับน้องเจและผมสนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ฟังไปสักหนึ่งบทเพลงเห็นเมื่อกี้มี SMS ส่งมาขอเพลง Final Countdown ไม่ทันนะ
1: ไม่ทันมีน้องฝึกงานเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ก่อนแล้วพี
0: ่อันนี้เด็กคุณเหรอ
1: เป็
0: นปั้นเจมเหรอ
1: น้องเป็นเด็กปั้นพี่เจ๋งพี
0: ่อ๋อโหเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งนี่เขาครอบครัวใหญ่เลยนะ
1: ครอบครัวใหญ
0: ่แบบโอ้โหมีสมาชิกเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้น้องนี่จัดเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงภาษาสเปน
0: จริง
1: ใช่เพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็ภาษาหลักเป็นภาษาสเปน
0: เขาพูดภาษาสเปนทั้งคู่เพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยพูดโปรตุเกสแต่ว่าถ้าอาร์เจนตินาก็ใช้ภาษาสเปนนะ
1: ก็เลยจัดเพลงสเปนให้สักหนึ่งบทเพลง เป็นเรียกว่าเรียกเขาเรียกน้ำจิ้มก่อนเกมบอลโลกคืนนี้
0: พี่ไม่เคยฟังเลย
1: ผมก็ไม่เคยฟังกันพี
0: ่เดี๋ยวดูผลบอลให้นะครับช
1: ่
0: วงนี้บอลบัลแกเรียนะครับโบเตฟยังตามหลังเชโนมอร์ศูนย์หนึ่งฟุตบอลโรมาเนียนะครับเปโตรุนนำดินโมบูคาเรสต์หนึ่งศูนย
1: ์ครับ
0: ก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าหลักๆ ก็เปิดทางให้ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ดู SMS ก่อนนะครับมี

0: อ่ะทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีคณะสนแฟนนอนพี่เจมแฟนหนูโอ้โหนี่ไงคุณมีแฟนแล้วแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณไม่มีแฟน
1: น้องเทรนด์ลงทุนนี้ทักเข้ามาเขาทุกสัปดาห์เลยพี่ครับ
0: น
1: ้
0: องน้าสนแฟนโอ้โหน้าให้ผมเป็นน้าแหมให้ผมเป็นน้าใช่สิให้ผมเป็นน้าแล้วบอกพี่เจมแฟนหนูและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: น้าสนมั่นใจขนาดมั่นใจสเปนขนาดได้เลยคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไห
1: ม
0: หนูว่าสเปนได้แชมป์มันง่ายไปม
1: ัน
0: ดูสบายเกินไปค่ะเพราะไม่มีการฝ่าด่านที่ลำบากอย่างอาเจนหนูให้อาเจนแชมป์กันจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: ก็วันนี้ผมกับพี่สนนี่ใส่เสื้อแดงเลยพี่แต่ว่าบรรยากาศตลอดวันเนี้ยผมเห็นหลายๆคนทั้งในโซเชียลทั้งตามข้างทางเวลาออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเห็นคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากเลยพ
0: ี่ผมว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเชียร์อาเจนเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่แบบผูกพันแล้วให้กำลังใจเลยนะเมสซี่นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมด
0: ูข้อความแต่อย่างผมอาจจะคือดูฟุตบอลมาเยอะแล้วดูด้วยระบบอะไรดูภาพรวมอย่างสเปนมันอาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบโหแบบอีลิตเหมือนเมสซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่คือก็เล่นกันค่อนข้างกลมกลืนนะ
1: ครับแต่อีกไฮไลท์นึงก็เป็นการเจอกันระหว่างยามาลกับเมสซี่ครับพี่สน
0: คือถ้าอยู่ดีไอ้รูปที่เมสซี่อาบน้ำให้ยามาลถ้ามาปล่อยมาเมื่อวานนี้ผมฟันธงเลยว่า AI
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเราเห็นกันมานานแล้วไงมันก็แบบผมใช้คำว่าเดสตินีอ่ะเดมรู้จักคำว่านี่ไหมพรมลิขิต
1: อ้าวพรมลิขิต
0: แบบใครไปเชื่อเด็กมีเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านคน10ล้านคน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นแต่แบบวันนั้นอ่ะเจมได้อ่านประวัติเรื่องนี้ไหม
1: ผมฟังมาคร่าวๆพี
0: ่อ่ะผมเล่าให
1: ้อ่า
0: คือช่วงนั้นน่ะเมสซี่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ไม่นานอายุประมาณ20ต้น
1: ๆครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมพูดง่ายว่าการกุศลถ่ายปฏิทิน12เดือน
1: ใช
0: ่แล้วก็พูดง่ายว่าจะเอานักเตะ12คนจากทีมชุดใหญ่เนี่ยมาถ่ายปฏิทินคนละเดือนเช่นแบบอายุนั้นก็มีเปโดโรดิเกสมีอย่างเซอร์โกบูสเกตใช่ไหมเอ็นเนสอินิเอสตามีพวกเคดาร์ปิเก้เงี้ยก็เวียนเวียนกันมาถ่ายแต่ไอ้ดันเดือนที่เมสซี่ถ่ายอ่ะมันเป็นทีมเด็กแล้วเขาก็ให้แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยพูดง่ายว่าจริงๆคือถ้าจะมันไม่เดสตินีมันไม่พรหมลิขิตคืออาจจะยามาเอาไปถ่ายกับอินเนสต้า
1: ใช่
0: มันก็ไม่มีซีนวันนี้ไง
1: ถูกต้อง
0: แต่คือมันเหมาะเหม็งตรงที่ว่าโอ้เด็กคนนั้นน่ะซึ่งก็มีเชื้อสายแอฟริกันไม่ใช่แบบเป็นคาตาลันแท้เนี่ยคุณแม่ก็พามาถ้าผมจำไม่ผิดในสตอรี่น่าจะแค่5เดือน
1: อ่ะใช่คุณพ่อเดือนเป็นโมร็อกโก
0: ใช่แล้วพาเด็กคนนี้มาถ่ายแล้วคือแบบทางทีมงานก็ออไปด้วยว่าเอองั้นเด็กคนนี้เอามาถ่ายกับเมสซี
1: ่ม
0: ันก็เลยนำมาซึ่งภาพซึ่งผมจำชื่อช่างภาพไม่ได้แต่ช่างภาพเขาบอกว่าโอ้เมสซี่ขนาดปัจจุบันก็แบบปกติเป็นคนขี้อายแต่ถ้ายุคนั้นน่ะโหขี้อายกว่านี้10เท่าอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นเรียกว่าเพิ่งอายุก็ยังน้อยอยู
0: ่ก็มันมีข่าวมาว่าไอ้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นมาชุดใหญ่แรกๆอ่ะเมสซี่นอนห้องเดียวกับชาบี้เอร์นันเดสแล้วเมสซี่ไปถามว่าพี่บี้ขอดูทีวีได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบคือเป็นคนที่แบบขี้อายมากแล้วก็แบบกะแค่จะดูทีวีก็ต้องขออนุญาตรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือชาบี้เขาให้สัมภาษณ
1: ์
0: เพราะนั้นก็แบบเป็นคนขี้อายจริงแล้วคือแบบสร้างภาพอ่ะเป็นคนเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นมันเป็นไปด้วยความแบบเขาจะคำว่าไงอ่ะมันไม่อึมครึมเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนพี่กับเจมไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแบบว่าพี่ก็แบบไม่ทักใครก่อนไม่คุยแล้วเจมก็แบบว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมแล้วก็พาเด็ก5เดือนมาแบบเอาตรงคือก็เห็นเขาแค่ในทีวีอะไรอย่างงี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบอาจจะก็มาแปลกๆแล้วกันแบบโอ้โหอีกคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็แบบแฟนบอลแบบไหนไม่รู
1: ้
0: แล้วอยู่ดีมาจับลงอ่างอาบน้องอาบน้ำก็แบบ เขาบอกว่าทั้งภาพเนี่ยบิวตั้งนานเลยแบบนี้กว่าจะได้ภาพนั้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคือแบบใครจะไปเชื่อว่าอีก20ปีมันจะโอ้โหเด็กคนนั้นในแบบอาเจมคิดดูเด็กมีเป็นแสนเป็นล้านคน
1: ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมาก
0: ใช่ป่ะแล้วก็แบบมันก็เหลือเชื่อว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเนี่ยคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์ฟุตบอลโลกกันวันนี้
1: ใช่แล้วก็เป็นคนสืบทอดเบอร์10บาซ่าด้วยซึ่งคนที่โพสต์รูปเนี่ยเป็นคุณพ่อของยาเมา
0: ครับ
1: เขาโพสต์ตอนก่อนเกมนัดชิงยูโรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: พ่อยาเมานี่ก็แสบ แต่เนี่ยผมเช็คมาแล้วว่าเขาพูดจริง เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเมสซี่มาจับยาเมาแล้วทำให้ยาเมาเป็นนักเตะระดับโลกนะเขาแซวว่าเพราะว่ายาเมาเนี่ยไปให้เมสซี่อุ้มเมสซี่ก็เลยแบบ พีคถึงทุกวันนี้แล้วก็ขิงกันแบบขำๆพอนี่ก็แหมโมสบั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยาเมาก็จะทำสถิติด้วยเป็นนักเตะยูไนเต็ดสุดที่ลงเล่นในนัดชิงบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเขาก็เพิ่งทำสถิติไปก็เป็นดาวเป็นนักเตะยูไนเต็ดสุดที่ลงเล่นในนัดชิงยูโรด้วย
0: ตอนนี้เท่าไหร่19ป่ะ
1: ตอนนี้18
0: 18
1: น
0: ะ
1: ครับใช่
0: เพราะพี่จำได้ว่าเปากูบาซี่อ่ะ19แต่ยาเมาเดี๋ยวเช็คหน่อย
1: กูบาซี่กับยาเมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยกำลังจะ
0: เกิดพอๆกัน
1: ใช่กำลังจะทำสถิติเป็นนักเตะยูน้อยกว่า20ปีที่ลงเล่นในบอลโลกเยอะที่สุดนะพี
0: ่ตอน19เจมทำอะไรอยู่
1: โอ้ผมเรียนมหาลัยปีหนึ่งเลยพี
0: ่เหรอ
1: ใช
0: ่เตะบอลที่ไหนเตะบอลที่ไหนตอนนั้น
1: สมัยนั้นเนี่ยเตะบอลกับเพื่อนก็เนี่ยครับตามสนามหญ้าเทียมทั่วไป
0: ยามาวันนี้เกิด13สิงหาคม2007ก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจะตอนนี้19เดือนหน้าก็20
1: ใช
0: ่สิงหาเพราะเดือนนี้กรกฎาคมเนาะเออตอนนี้19เรียลไทม์ก็โอ้แค่นี้ก็ถือว่าอยู่น้อยมากๆแล้ว
1: ก็ยูโรคราวที่แล้วไปเล่นก็ต้องเอาการบ้านไปทำด้วยคราวนี้ก็เพิ่ง18 19ก็เข้าชิงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนึงบอกว่าดนตรีแนวมากครับเพลงเมื่อกี้
0: อันนี้เจมอ่านที่ไหน
1: ในบ้านแดงมี YouTube ครับ
0: อ๋ออันนี้อ่านจากล่างขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวกลัวมันของช่วงที่แล้วอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีผู้จัดทั้งสองท่านครับแล้วก็บอกว่าตามซอการ์เนี่ยซอการ์เชียร์ฟ้าขาวครับ
0: ซอการ์ที่เขาตัดเสื้อฮะ
1: ใช่เขาตัดล่าสุดเขาตัดอาร์เจนติน่า
0: เรียบร้อยบอกเลยดีมากขอบคุณซอการ์นะที่นี้เพราะว่าทีมไหนโดนทีมนั้น
1: ไปหมดเลยล่าสุดเขาเหมือนกับเสื้อสัตว์เลี้ยงเขาตัดคำว่าโกดให้นะพี
0: ่อ๋อ
1: แล้วก็เป็นเสื้อจีน่าที่เขาใส่ด้วยแล้วก็บอกว่าเซเวเดนวันนี้มาบอกว่าตามรองจริงๆคันรองจริงๆครับนั่นหมายถึงลีกสวีเดนนะพี
0: ่อ๋อวันนี้คือเหนือกว่ามาหมดเลยไง
1: อ
0: ะไรนะไอ
1: ฮัมมาบี
0: ้ซีนอุสฮัมมาบี้แล้วก็อีกทีมนึงอะซีนอุสฮัมมาบี้แล้วก็เออช่างมัน
1: แต่ทีมเรียกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อนี่ไงซีนอุสฮัมมาบี้ฮักเคน
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะ
1: วันนี้ใครพลาดครับก็เดี๋ยวเป็นพี่หังกันพี่โอ๊ตนะพี
0: ่นะหังกับพี่โอ๊ตพิธีกรกันเราเองนะครับนะหังมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นทำข้อมูลอยู
1: ่โอ้โห
0: ยอดมากมืออาชีพ
1: วันนี้จะได้เห็นปั่นโค้งไหมพี
0: ่กุ๊กกุ๊กยาเบาเอี้ย
1: แต่ต้องมีจังหวะให้ปั่นด้วยเพราะสัปดาห์ที่สเปนที่นะหังพลาดเนี่ยวันนั้นไม่มีใครย
0: ิงโค้งนะวันนั้นบาซิลไม่ปั่นนะ
1: ไม่ปั่นเลย
0: บราซิลไม่มีใครเอียงเอียง
1: ไม่มี
0: ใครเอียง
1: เหรอแต่วันนี้น่าจะม
0: ีแน่นอนอ่ะทั้งเมสซี่ทั้งยาเมาเหลี่ยมซ้ายเนี่ย
1: ใช่แล้วนะหางนี้คุณเคยกับบอลสเปนนะพี่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าช่องนี้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเป็นบรรยายสดอย่างเดียว
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าคีย์ของสเปนอีโก้น้อยครับไม่มีจุดศูนย์กลางให้เกรงใจทุกคนมีความสำคัญในตัวเท่ากันหมด
0: ก็คือเล่นเงินเป็นทีมอ่ะเน้นระบบนะครับไม่ได้มีสตาร์นี่บอกว่าส่วนรถไฟนี่คนมา 4,000 แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าเออแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเจมส์ถูก
1: ไ
0: หมมันวันหยุดไง
1: ครับข้อความบอกว่านักเตะที่เข้าชิงบอลโลกอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเปเร่นะครับอายุ17ปีน่าจะเป็นเปเร่เดี๋ยวผมลองเช็คดีแล้วกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสนน้องเจมส์ขอประวัติหน้าห่างหน่อยครับจากคุณไก่101
0: โอ้ถามนะหังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมว่าเราจะออกสัก
1: 50
0: ผมว่าผมจะออกสักตีหนึ่ง50แล้วกันให้นะหังมาแบบบางทีพูดคุยก่อนที่จะพากเกมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเข้าเกมเลยแบบบางท่านไม่ได้พูดคุย
1: ครับคุณณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่ากินอุไนซิมอนไม่ได
0: ้เดี๋ยวถามให้นะหังดูสิ
1: ครับผม
0: ยังกินเอมี่บาร์ติเดนบอยดอย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงเขาดังอยู่ข้างหน้ามันก็เล่นไม่เกรงใจ
1: ครับประมาณนี
0: ้มีไหมมีไอ้นี่ไหมบ้าไอ้ Facebook มีไหม
1: Facebook นี่เดี๋ยวผมลองรีเฟซนิดนึงอ๋อก็ใน Facebook นี้ยังไม่มีเพิ่มนะพี่ส่วน
0: ทาง SMS นี่บอกว่าอ๋อนักเตะอายุน้อยสุดที่ชิงบอลโลกคือเปเล่ป่ะครับอายุ17ได้แชมป์บอลโลกให้เจมส์เช็คหน่อยนะครับ อ่ะเขาพูดคุยกันได้นะครับ4689899ใครเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็นัดชิงละ

0: ต
1: ว
0: อ
1: ัน น
0: น
1: น
0: ี้
1: ี้
0: นี่บรรยากาศที่สนามนะโอ้โหก็รถนักเตะมาถึงละอันนี้น่าจะเป็นฟีดภาพ
1: กับ
0: หลุยส์ เดลาฟูเอนเต้หลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เนี่ยเคยมีประวัติว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมทีมชาติไม่ว่าชุดเล็กรวมถึงจนมาถึงชุดใหญ่เนี่ยเขาเคยคุมแค่ทีมเล็กๆมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอาราเบสประมาณเนี้ย
1: ก่อนหน้านี้เขาเคยค
0: ุ
1: มสเปนยู23ในโอลิมปิก
0: ก่อนหน้าที่ไปคุมสเปนยู23ยังไงแล้วคือน่าจะคุมอาราเบสแล้วล้มเหลวแล้วก็เลยไปเป็นเหมือนวิทยากรให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนแล้วตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เรเนลสคาโลนี่มาเรียนโค้ชเนี่ยคือเรียนที่สเปนนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอีกหนึ่งกิมมิคคือศึกในระหว่างอาจารย์ก็คือเดลาฟูเอนเต้ตอนนั้นเป็นวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลสเปนเป็นวิทยากรแล้วก็ลูกศิษย์คือเดลาไอทางเรเนลสคาโลนี่มาเรียนลายเส้นก็เลยแบบเออนะคู่นี้ก็อาจารย์กับลูกศิษย์เจอกัน
1: นักเตะอยู่น้อยสุดในบนโลกนี้เป็นนัชชิเนี่ยเป็นเปเล่ครับ17ปีแต่ว่าคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยจะเป็นนักเตะสเปนอายุน้อยกว่า20ที่ลงเล่นมากสุด7เกมตอนนี
0: ้
1: ถ้าลงวันนี้ก็8เกม
0: คร
1: ับคร
0: ับ ก็แก้ไขข้อมูลหน่อยเร
1: ีย
0: บร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองคนครับไว้มาเตะบอลด้วยกันอีกนะครับดูบอลให้สนุกครับจากเตฟโอ้ก็ทักทายพี่เตฟด้วย
1: อัน
0: นี้เขาก็ไปเตะบอลกับทีเอฟเอ็ม99บ่อยกับพวกพี่แจ็คกับพวกพี่เก่งวนชัยอะไรเง
1: ี้ยทีม99ไห
0: ม
1: พี
0: ่
1: ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคู่นี้บอลอาจจะทันกันครับแต่อาร์เจนตินารอบที่ผ่านๆมานี่ก็เรียกว่าเหนื่อยนะพี
0: ่อาเจนก็โกงตายมา
1: โอ้ใช่
0: ตลอดขนาดนัดเจออังกฤษก็นาที85อังกฤษยังเข้าชิงอยู่เลยแต่ว
1: ่
0: าไปอุดไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสเปนก็ผมก็เห็นบทเรียนละว่าก็ไม่ควรปล่อยให้อาเจนได้ครองบอลนะเขาเป็นทีมที่ยิงประตูท้ายเกมได้เยอะที่สุด
1: ใช่ยิงรู้สึกเกมก่อนนั้นก็13นาทีสุดท้ายยิง3ลูก
0: ใช่
1: นัดที่เจอสวิตไหมพี่
0: เจออียิปต์ด
1: ิอียิปต์ใช่
0: ไปเจอสวิตนั่นยิงตอนต่อเวลา
1: ใช่ครับ
0: ไอ้3ลูก3ลิงสามเหลี่ยมของผู้เล่นอเบเลสไง
1: เรียกว่าโกงตายมาทุกรอบสำหรับเจนีน่า
0: ครับ
1: ส่วนสเปนนี่ก็เสียไปแค่เกมที่เสียไปแค่ลูกเดียวในรอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบที่แล้วชาวฝรั่งเศสมา 2-0 ครับตอนนี้นักเตะนี้ลงมาวอร์มแล้วครับดูสภาพอากาศก็น่าจะร้อนอยู่นะที่เมดไลฟ์สเตเดีย
0: ม
1: วันนี้ก็ฮูเล่นอเวเลสจะลงตัวจริงเราต้องมาเรียนนี่สำรองครับ
0: ก็จะยิงลูกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ฮูเล่นอเวเลสไม่ยิงเลยแต่มายิงประตูสวยๆวันใส่สวิต
1: อ่
0: ะก็เลยพาอาเจนเข้ารอบมานะครับ
1: ฮูเล่นอเวเลสเดี๋ยวจบบอลโลกก็ต้องไปลุ้นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าในซัมเมอร์นี
0: ้ก็บาร์ซ่าจะเอาให้ได้แต่มาดริดเขาไม่อยากขายหรือถ้าขายก็อาจจะอยากขายไปนอกสเปนแต่ใจเหมือนฮูเล่นอเบเลสเขาก็อยากไปบาร์ซ่านะ
1: ครับ
0: มาดริดก็สนใจดูเหมือนฮูเล่นอเบเลสอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าเออก็เป็นนักเตะเนื้อหอบนะของอาร์เจน
1: ครับ
0: แต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองฮูเล่นอเบเลสไม่ได้เปรี้ยงปร่างมากนะ
1: เพิ่งมายิงเกมที่แล้วเองพี่
0: ใช่แต่ก็
1: ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็ถือว่าผมมองว่าถ้าคนที่มีบทบาทมากกว่าคือลาวตาโร่
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเสียดายเปเล่ครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีเล่นสนุ่มเลยครับแล้วก็บอกว่าผมว่าอาเจนแชมป์ครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเอกนันท์บอกว่าบอลโลกปีนี้ยาเมามาทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านครับโรนโดเดอะบอยประธานเป้ถามด้วยเมสซี่ครับตามด้วยเมสซี่ครับทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านนะครับยาเมาแล้วก็บอกว่าบอลสดดูได้ทางไหนครับก็ทางช่อง Monomax ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง29ด้วย Monomax Sport Play
0: ครับ
1: ครับผมส่วน99ที่บรรยายสดครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตกับน้าหังจะเข้ามาบรรยายตอน
0: ผมเช็คนี่โซเชียลวันนี้นี่ถ้านอกจากเรื่องบอลโลกเจมรู้ไหมว่าเรื่องอะไร
1: เรื่องไหนครับพี่
0: อัลต้าสมูทคุณกินยัง
1: ยังเลยครับพี่
0: คุณไม่ได้ไปพารากอนเลยเหรอ
1: ยังไม่ได้ไปแต่ว่ากระแสนี่แรงมากครับ
0: คุณแบบไม่อยากกินเหรอแบบว่าลด7องศาเนี่ยเจลาโต้คุณไม่สนใจเลยเหรอ
1: ตักออกคำหนึ่งตักออกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวข้างในก็จะอุณหภูมิเท่าเดิมเลยพี่พี่สนได้ลองยังครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่างไปเลยแต่ผมว่าต้องลอง
1: มันจะมีรสชาติหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยว

0: เอาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยถ้าคือก็คือวันนี้ลงออกสตาร์ทเป็นแบบตัวจริงจะกลายเป็นนักเตะคนแรกตลอดกาลนะที่ลงนัดชิงบอลโลก3สมัยก็คือปี2014 2022แล้วก็2026ก็คือไม่มีใครโอ้ผมว่าสถิตินี้ยากแล้วล่ะใครที่จะลงเล่นนัดชิง3สมัยอะ
1: แค่เข้าชิง2สมัยยังยากเลยอันนี้3สมัยเลย
0: สมัย2014 2022แล้วก็2026 2014อกหักไง2022สมหวังที่กาตาร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่ใกล้เช็คบินดีลโมซาร่านะสัญญา1ปีออปชั่นขยายต่อเพิ่ม 1+1 อ่ะแล้วก็ค่าจ้าง12ล้านยูโรอันนี้เดกิฟเป็นสื่อที่รายงานนะโอ้โหจริงเหรอเบสิกตัสจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเบสิกตัสได้ตอซาแล้วนะ
1: ตุรกีให้เบสิกตัส
0: ได้ตอซาไปแล้วถ้าได้ซาร่าอีกนี่โห
1: แต่หลังๆเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เลือกไปเล่นในตุรกี
0: แล้วนี่ไงไอ้เมสันกินบูดก็ไปเฟเนบาเช่
1: ใช่
0: ตอนแรกเนี่ยไอ้เฟเนบาเช่จะเอาแรดฟอร์ดด้วยแต่แรดฟอร์ดปฏิเสธไปละเพราะแรดฟอร์ดอยากเล่นลีกใหญ่นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโอชิมเมนที่ไปเล่นในตุรกีแล้วก็อิคาดีด้วย
0: โอชิมเมนนี่อีกตัวโอชิมเมนนี่อยู่กาล
1: า
0: แต่อิคาดีนี่เพิ่งหมดสัญญากับกาลา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแคมป์ที่ฝรั่งเศสยังไม่จบเพราะเขาบอกว่าเพื่อนนักเตะทีมฝรั่งเศสไม่พอใจพฤติกรรมของเรียนเจกีที่อ๋อเมื่อวานที่มันมีภาพไงว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งแผ่หลาอยู่กับพื้นแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ
1: ่
0: ะแล้วถามจริงเจกีเมื่อวานเล่นไม่ได้เลย
1: เจกีในโทรเมนต์นี้ก็เงียบมากเลย
0: ผมว่าทัศนคติไม่ค่อยดีอ่ะนะมีหน้าเป๊ปก็เลยแบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ในบอลโลกครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสำรองหมดเลย
0: ส่วนทีมท้องเนี่ยเขารายงานมาว่าสเปอร์ต้องการปล่อยตัวคริสเตียโนโรนัลโดออกนะถึงแม้ถ้าจะเป็นดีกรีแชมป์โลกอีกสมัยก็ตามนะครับเขาบอกว่าเดซาบี้ไม่ต้องการใช้งานนะแล้วก็ขอค่าตัวปักป้ายไว้ที่50ล้านปอนด์โอ้ถูกมาก
1: ทีมที่สนใจเนี่ยมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแอตมาดริดมี3ทีมจากสเปน
0: คือถ้าเขาเล่นสโมสรเหมือนเล่นทีมชาตินี่ผมว่ายังไงก็ดีนะแต่พอเล่นสโมสรเขาแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นเหมือนเล่นทีมชาตินะ
1: ก็พอเล่นสโมสรก็ปีที่แล้วก็มีจังหวะพลาดบ่อยนะพี
0: ่
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้กองกลางจากโคลอมเบียเป็นดาวรุ่งก
0: ็
1: ซามิเอลมาร์ติเนส
0: ทีมไหน
1: จากนาซองนาวเอเลนโกนาซองนาวจากโคลอมเบีย
0: อ๋อไอ้นี่ก็คือทีมใหญ่ของลีกเขาอะใส่เสื้อขาวเขียว
1: ใช่
0: เอเลนโกนาซองนาว
1: ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่จะมาร่วมทีมได้เนี่ยต้องอายุครบ18ก
0: ่อ
1: นในช่วงเมษาปีหน้าเลย
0: ส่วนเลกิฟนี่ลงรายละเอียดเพิ่มแล้วบอกว่ามาเคิร์นโอริเซ่เมื่อคืนนี่หลั่งน้ำตาเลยนะบอกว่าก็ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถยิงประตูได้แอสซิสต์อย่างเดียวแล้วก็มาคืนพลาดโอกาสเยอะก็เลยแบบมีร้องห้องร้องไห้น้องต่างตัวนะครับเลยกิฟต์นี่เขาก็รู้ทุกเรื่องนะแล้วก็วันนี้เนี่ย Sky Sport รายงานมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับไฟเขียวจากฟีฟ่าแล้วก็ทีมงานทำเนียบขาวให้สามารถแสดงออกทางการเมืองได้โอ้โหเอางั้นเลยอ่ะ
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนไปใช่ไหมเรื่อง
0: ใช่
1: ป้ายฟอกแลนด์
0: ฟอกแลนด์อ่ะมันก็โอ้โหแต่ว่าทีมงานทำเนียบขาวฟีฟ่าอนุมัติไงก็เหลือเชื่อนะจริงๆคือมันก็ไม่ควรที่จะ
1: เรื่องของการเมือง
0: เอามาเกี่ยวข้องกับกีฬานะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนทำ AI ที่อินฟินิโน่เนี่ยยืนคู่กับเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาไหนเนี่ยจะอย่างเช่นตีกอล์ฟในหลุมกอล์ฟก็จะกว้างชุดบาสเนี่ยบาสแป้นบาสก็จะเอาลงมาต่ำนี่เป็นมีมขำๆของ
0: กีฬาช่วยเหรอ
1: เอื้อเ
0: ดี๋ยวบอกฟีฟ่าเนี่ยเตรียมประกาศรายได้หลังจบฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยเป็นเงินสูงถึง15,000 ล้านก็แสดงว่าต้องพันถึง15ก็แสน150,000
1: ครับ
0: ล้านเหรียญเลยนะโอ
1: ้โห
0: แล้วก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ยได้มากกว่าที่คาดโดย FIFA เนี่ยเตรียมนำกำไรงดงามนี้เนี่ยไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก
1: อ
0: ันนี้คือ The Guardian รายงานนะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กำไรดิไฮเดรชั่นเบรกนี่ก็เขาแซวกันเป็นคอมเมอร์เชียลเบรกอ่ะโฆษณายับ
1: เหมือน NBA จะมีเบรกโฆษณาให้ก็นี่ขนาด
0: เอางี้ย่าขออภัยนะย่า FIFA มันยังขายอ่ะย่าในสนามเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่กำไรได้ไงถูกไหม
1: ใช่ๆสโมสรในไทยก็เคยมีเอาย่ามาขายนะพี
0: ่
1: ตอน BG เปลี่ยนย่าเนี่ยเขาก็มาขายเหมือนกัน

0: ส่วนยูเว่นี่เขาบอกว่าเป็นเต็งที่จะได้ฟาเรลินโบโลกุนนะกองหน้าของโมนาโกที่เนี่ยดราม่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่กองหน้าลูกชายโดนัททัม
1: อุทธรณ์โทษแบนเขาเรียกว่ารอลงอาญาเลย
0: ครับ
1: กราบผม
0: เออก็เขาบอกโมนาโกตั้งราคา50ล้านยูโรนะครับมียูเว่ดอทมุนซันเดอร์แลนด์ให้ความสนใจนะฮะส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าแมนซิตี้เตรียมสอบสัญญาโรดรีเพราะว่ามาดริดเนี่ยที่แสดงความสนใจเนี่ยไม่ยิ่งข้อเสนอยังเป็นทางการเข้ามานะครับอันนี้จากดิแอตแลนติกเลยก
1: ็ครับ
0: ผมว่าโรดี้ก็ปีที่แล้วเจ็บเยอะไว้หน่อยแต่ปีนี้ก็ถ้าฟิตเหมือนเล่นกับสเปนก็น่าจะสบายโอเคก็เป็นข่าวสารวันนี้ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกอะนะ
1: ครับผม
0: ครับเจมมีข้อความอยู่ไหม
1: ข้อความเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็บอกว่าสวัสดีครับผมดูเจนิน่าเวลาบุกเต็มสูบก็น่ากลัวมากนักเตะกองหน้าเคลื่อนที่หาที่ว่างดีครับขนาดอังกฤษที่มีนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกยังไปไม่เป็นยังเป๋ไปเป๋มาเชียร์อาร์เจนได้แชมป์ครับจากโค้ชบ้านนอก
0: เห็นไหมผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเอาใจช่วยอาร์เจนตินากันนะ
1: ใช่
0: ก็ตามที่แบบอย่างวันนี้ผมเห็นที่ใส่เสื้อก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นมีใครที่สเปนมีแต่ว่าเจนเยอะกว่าเลย
1: หรือแม้กระทั่งวันที่ผมไปดูบอลที่งานโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์หน้าเตะช่วงเช้าโอ้โหคนไปดูเจนหน้าเต็มเลย
0: ไปดูที่ตั๋วรถไฟอ่ะ
1: ใช่ครับอาทิตย์แล้วนี่คนนี้เชียร์เจนหน้า
0: เยอะไหม
1: เยอะพี่อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไปเหมือนกัน
0: แล้วคุณไปกับใคร
1: ไปคนเดียวพี
0: ่แล้วคุณแบบไม่มีแบบไปขอไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีเลยครับวันนั้นผมนี่ง่วงอย่างเดียว
0: ไม่คุณก็ทักคุณก็เข้าไปเลยอ่ะอุ้ยที่เชียร์เจนเหรอครับแบบเจอนี่ผมก็เชียร์เหมือนกันในนี้อันนี้พี่สอน
1: อันนี้เดี๋ยวทิกที่ผม
0: เป็นการเปิดประเด็นเปิดท็อปปิก
1: ดีครับพี่
0: อันนี้แบบมาได้กี่โมงครับอะไรเงี้ย
1: อันนี้เดี๋ยวผมต้องจำแล้วไปใช
0: ้คุณอย่าไปอยู่กับพวกปกติคุณจัดกับใครบ่อย
1: ผมนี่จัดกับพี่เจ๋งบ่อยครับพี่จุนเมื่อวานก็จัดกับพี่จุน
0: โอ้จัดกับพี่จุนกลัวเมียกลัวเมียโอ้โหแบบ
1: จริงไหมพี่
0: จริงทุกวันนี้เนี่ยเขามีบ้านเขาไม่กลับนะเพราะว่าเมียอยู่เขาเลยมานอนแถวนี้คุณเห็นใช
1: ่
0: ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่บางทีผมมาจัดรายการตีสองก็เจอกันนอนอยู
0: ่กลัวคุณต้องกล้า
1: สลับผมแล้วก็บอกว่าน้าสมเหมียวเชียร์สเปนครับน่าจะหมายถึงพี่แมวนะพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าโมโนแม็กสปอร์ตจะมีไลฟ์หรอครับก็โมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับผู้ชิงบอลโลกวันนี
0: ้แล้วก็ใ
1: ช่แล้วก็บอกว่าผมชอบวิสซาร์ครับความไม่หกเลยหมายถึงไอติม
0: พี่อ๋อน่าจะหมายถึงไอ้นี่ไงเดดี้ควีน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเอาตาสมูทเปล่า
1: น่าจะไม่เลยพี่แล้วก็บอกว่าถ่ายในโทรทัศน์ไหมครับก็ถ่ายนะครับทางช่องโมโนแม็ก29ถ่ายทอดสดด้วยดูกันได้ฟรีเลยวันนี้
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอะไรนี้ดูไม่ได้นะครับเป็นบรรยายสดเฉย
0: ๆ
1: บรรยายสด
0: แต่บรรยายผู้บรรยายระดับตำนานบอกเลย
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่า21ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งผมเปิดทีวีมีบอลยู20เป็นวันที่ผมเห็นเมสซี่เป็นครั้งแรกวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆโอ้โหแสดงว่าท่านนี้ดูพร้อมผมเห็นเมสซี่ตอนเล่นรายการกับอาเจนครั้งแรกคือ U20 ชิงแชมป์โลกเด็กแบบตัวเล็กๆหลังค่อมๆผมแบบยาวมากแบบเกือบปะไหล่อ่ะแล้วก็แบบกระชากลากเลื้อยแบบตะบี้ตาบันเลี้ยงอ่ะก็ผ่านมา21ปีเหลือเชื่อ
1: ผมได้เห็นเมสซี่ครั้งแรกตอนเกมที่เจอเซอร์เบียพี่บอลโลก2006ที่ลงเป็นสำรองตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครนั่นแหละตอนนั้นเลยครับแป๊บเดียว20ปีนะพี
0: ่รู้สึกว่าเมสซี่ตอนบาร์ซ่าครั้งแรกใส่เบอร์30
1: ใช่
0: แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น19 19แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์10
1: 19ตอนโรนัลดิโญ่ยังอยู่ไอ้19ตอนนั้น
0: ใช่
1: วันนี้พี่โอใส่เสื้อบาร์ซ่าเลยพี
0: ่โ
1: อ้
0: ครับ
1: รามินยามาลซะด้วยแสดงว่าที่ขึ้นเรานี่ไปทางสเปนเยอะนะพี่วันนี้
0: ไม่หรอกก็ผมว่าก็มันเป็นสุดยอดทีมทั้งคู่
1: ใช่
0: ใครชนะจริงๆงั้นก็ถ้าตัดเรื่องว่าเมสซี่ออกไปมันก็สมควรมันก็สมเหตุสมผลหมดแหละ
1: ครับผมบอกว่าคุณเอกเนี่ยเชียร์สเปนครับพี่สนเชียร์อะไรครับ
0: อ๋อผมก็สเปนเหมือนกัน

0: ไม่แต่คุณเจียรศักดิ์บอกว่าคุณเอกนี่แทงสนหลังเวอร์ยับเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เอกไหนเอกฮิมหรือเอกต้นเอกไหนเจม
1: น่าจะพี่เอกฮิมไม่พี่เพิ่งกลับไปเมื่อก
0: ี้ต้นหรือเปล่าไม่เป็นไรก็
2: ครับผม
0: ความจริงก็คือความจริงมีปัญหา
2: ครับผม
0: นะ
2: ฮะแล้วก็อ่ะประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาครับเมสซี่เชียร์อ่ะผมเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาครับผมจากคุณประสิทธิ
0: ์
2: อืมครับก็เดี๋ยวอีก20นาทีอีก20นาทีพี่เกมบอลโลกจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็นะห่างกับพี่โอ๊ตก็เข้ามาอยู่ที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละลูกหัวหน้าลูกพี่เจมาปะเนี่ย
2: น่าจะไม่มาไม่อยู่นี
0: ้มาสิเดี๋ยวต้องมา
2: เขาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับตอนนี
0: ้มีคุณหลวงพี่ฉ่อยบอกว่าวันนี้จอดำอีกไหมครับไม่ดำที่วันนี้เขาถ่ายฟรีด้วย
2: ครับ
0: นะครับแล้วบอกว่าการป้องกันแชมป์มันยากแต่การอาการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้ามันง่ายเขาจะเรียกว่าโกดได้ยังไงจากคุณวาคิลี่นะก็มีหลายท่านมาทักทายกัน
2: ครับ
0: ตอนนี้บรรยากาศที่สนามนี่ก็ตอนนี้เต็มความจุแล้วนะแฟนๆอาร์เจนนี่ก็แฮปปี
2: ้ก็เตะที่เม็ดไลท์ครับ
0: ยาเมาโอ้โหสะพายกระเป๋ากุชชี่ยังไง
2: แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวพี่ยาเมา
0: เออ
2: แล้วภาพก็ตัดมาที่เมสซี่
0: เมสซี่นี่เขาต้องเดินข้างๆกับโดริโกเดอเปาตลอดนะ
2: เป็นบริการ
0: เออคือแบบอยู่ตั้งแต่อินเตอร์มิอามี่ด้วยกันอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: นี่เขากำลังแบบเนี่ยเส้นทางสเปนรอบแบ่งกลุ่มผ่านเคปเวิร์ดซาอุอูรุกวัยรอบ32ผ่านออสเตรียรอบ16ผ่านโปรตุเกสรอบควอเตอร์ไฟนอลผ่านเบลเยียมแล้วก็นัดที่แล้วผ่านฝรั่งเศสโอ้โหคือสเปนครั้งนี้เจมเสียลูกเดียวอ่ะ
2: ใช่ก็เสียรอบน็อกเอาท์ด้วย
0: ก็เสียให้เบลเยียมไง
2: ใช่
0: ลูกมงชาวสคาเทลเลอร์อ่ะส่วนอาร์เจนตินี่สะบักสะบอมผ่านเอลจีเดียทำไมเก็บไปเร็วอ่ะ
2: ขอติดเก็บไปแต่ยิงเยอะทุกเกมมาเจนนัดละ3แต่ว่าโดนเยอะเหมือนกัน
0: โดนเยอะเหมือนกัน
2: โอ้วันนี้แฟนบอลเยอะมากครับที่เมทไล
0: ดีมากนะวันนี้แดดดีเลยแหละ
2: เมทไลนี่ความจุนี่ผมดูนี่ประมาณ 82,500 ที่นั่งวันนี
0: ้ครับ
2: น่าจะเต็มเอามีแฟนโคลัมเบียมาด้วย
0: แฟนโคลัมเบียน่าจะยังไม่กลับวันนี้เซเดฟเทียบนะฮะ
2: ก็อาร์เจนตินานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์ที่กาตาร์ครับแล้วก็ส่วนสเปนเนี่ยครั้งสุดท้ายได้แชมป์ก็คือปี2010เลย16ปีที่แล้วแต่ว่าสเปนเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูโรมาแล้วก็อาร์เจนตินาก็เพิ่งได้แชมป์โคปาอเมริกามาด้วย
0: ก็คือแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้
2: อ
0: ่ะเขาว่ากันว่าเป็น2ทวีปที่ฟุตบอลแข็งที่สุดละนี่เขาบอกว่าเตะตอนไหนครับก็เดี๋ยวตีสองตรงนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ที่ถามว่าอ๋อมีบอกมาดามแป้งก็ไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะมีจับภาพหรือเปล่าเนี่ย
2: เห็นชั่วโมงเมื่อกี้บอกมาดามแป้งด้วยแล้วก็คุณหญิงปฐมาด้วยนะพี
0: ่คุณหญิงปฐมาก็น่าจะในฐานะ IOC ใช่ไหม
2: แล้วก็โดนทําด้วย
0: เขาบ่นมาว่านัดที่แล้วทูเคิลปอดแหกสั่งเล่นเกมรับเยอะเกินทำให้อาร์เจนตินาจอมตุกติกเล่นง่าย
2: นำอยู่ดีๆ
0: ชายคาน่าจะไม่ค่อยชอบอาร์เจนนะ เออก็เชียร์กันสนุกสนุกนะครับแซวกันบอหอมปากหอมคอ
2: ครับผมแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะลงเล่นในชิงบอลโลกเป็นครั้งที่7นะพี่มากสุดเป็นอันดับ2รองจากเยอรมันอย่างประเทศเดียวนั้นแล้วก็ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้แชมป์4สมัยเท่ากับเยอรมันอิตาลีแล้วก็ตามหลังบราซิลแค่ครั้งเดียวด้วยครับ
0: บ
2: ราซิลนี่ครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
0: คุณกระแสบอกอาเจนยาวๆครับแล้วก็ตัดยางไปฟังไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราถ้าต่อเวลาก็ยาว
2: เดี๋ยวตามคิวเนี่ยเดี๋ยวนะห่างกับพี่โอ๊ตจะอยู่ถึงตีห้าเลยยาวๆเลย
0: ปะตีหนึ่ง45แล้วเดี๋ยวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อแฟนๆ FM 99อยากพูดคุยกับน้าหังแล้วพี่โอ๊ต
2: ครับผม
0: เผื่อจะได้คุยก่อนที่จะมาพากเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเรื่องของการดูส่งดูสดด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ที่สนามนี้ก็พร้อมละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทราบนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับ
2: อา
0: ร์เจนตินาหรือสเปนนะครับอ่ะก็

0: อ่ะเดี๋ยวก่อนลาไปให้เจมจ้างไลน์อัพอีกสักรอบแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่นี้สักรอบหนึ่งครับอืมสักครู่นะครับ
0: ผมไล่ให้ก่อนสเปนนะครับวันนี้สเปนประตูเป็นอุนาซิมอนนะครับแนวรับก็แบ็คขวาเปโดปาโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูเลย่าเซนเตอร์เป็นอเมริกลาป็อกแล้วก็ปาวกูบาซี่นะคร
1: ับ
0: ตรงกลางมีเฟเบลูอิสกับโรดรีนะลูกเมเล็กซ์บาเอน่าแดนนี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลครับหน้าเป้าเป็นมิเกลอยาซอบาวนะคร
1: ับ
0: ส่วนอาร์เจนตินา 4-4-2 นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวาวันนี้เซอร์ไพรส์เป็นทางด้านมอนทรีออลนะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกเซนเตอร์เป็นคริสเตโรเมโลกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางเอนโซ่แฟร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับด้านขวาเป็นลูโก้เดอปอด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสวันนี้หน้าคู่มีเลโอเมสซี่แล้วก็ฮูเลียนอัลเวเลสนะคร
1: ับผม
0: โอ้แล้วภาพตัดมาโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยท่านโดนัลด์ดัก
1: มาชมในเกมที่เมนไลด้วยครับ
0: อ่ะพร้อมละนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจมกับผมสนลาไปก่อนช่วงหน้าเจอกับน้าหังอัจพงศ์ศรีหมอแล้วก็พี่โอลิธิกร
1: ครับผม
0: ผมไม่กล้าเดินออกไปละ
1: รอแล้วนะพ
0: ี่แซวนะเยอะนะฮะโอเคอ่ะช่วงนี้ผมสนกับเจมลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามฟุตบอลโลกนะชิงที่ FM 99ครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลก Spotlight ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐาน FIFA พร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบ่อนกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์

0: น้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 19ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกากับ57นาทีครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกบอลโลกฮะในช่วงถือว่าเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของการรายงานสดฟุตบอลโลกทาง FM 99นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอย่างที่คุณสนน้องเจมส์ขยี้ไปพอสมควรแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากนหางอัจฉพงศ์ศรีมามานั่งอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีนหางครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆครับสวัสดีครับคุณหมออดครับ
0: 16ปีเป็นความหลังเพราะว่าไม่ได้พากบอลกันนะห่างมา16ปีพอดีตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลก2010
1: ไม่อยากจะบอกความลับว่าชิงปีนั้นระหว่าง
0: สเปนกับเนเธอร์แลนด
1: ์แล้ว
0: ใครชนะ
1: มาอีกทีนึงก็มาเป็นสเปนกับไอริลนานะครับ
0: อันนี้พูดเป็นไหนหรือเปล่าแต่ว่ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เดินลงสนามเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะติดตามทางช่องทางต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านพิธีการไป
1: ครับ
0: นะครับทั้งการร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัตสันมีร็อบบี้วิลเลียมส์มีนิโคลแชซิงเกอร์แล้วก็ทอมครูซวันนี้ไม่กระโดดหลังคาโอลิมปิก
1: ไม่มีหลังคาให้อ
0: ันตรายไปหน่อยงั้นวันนี้มีคนแอบแจ้งผมมาในรายการสปอร์ตไกด์แล้วว่าต้องให้นะหังบรรยายเต็มที่ว่าคุณเจ๋งสงสักถือไม่เรียวรออยู่ละถ้าไม่ฝันโค้งๆนี
1: ่หวังให้ยาเมาได้เข้าซ้ายแล้วได้ปั่นหน่อยนะครับว่าจะถ้าเขามีจังหวะอย่างนั้นก็อาจจะได้บรรยายว่าปั่นโค้งได
0: ้ก็ถือว่ามีความสมศักดิ์ศรีเพราะว่าตามฟีฟ่าแรงกิ้งก็อันดับหนึ่งอันดับสองใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วฟอร์มที่ผ่านมาก็อยู่ในวิสัยของตัวเองนะครับสเปนเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยของออกมาทีนิดเข้าที่คู่แข่งจะมีที่เขาต้องเอาชนะได้ส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อย
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะผ่านแต่ละเกมออกมาแต่ก็คือมีความเป็นของแชมป์โลกเก่า
0: ใช่
1: ไม่ยอมต่ออุปสรรคง่ายๆทำให้พวกเขามาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับระหว่างคนจับตามองว่าเด็กเมื่อตอน6เดือนเมื่อ20ปีที่แล้วคนนึงมาอาบน้ำให้คนนึงนั่งอยู่ในกระมังเนี่ยมาโดนวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
0: แต่เมื่อกี้ไม่เห็นทักกันเลยอ่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เกมจบค่อยว่ากันใช่ไหมเมสซี่กับยามาลนะคร
1: ับ พอเมสซี่นี่ทักกับทางโรดี้แล้ว
0: ครับน่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติก่อนสักครู่หนึ่งแฟนบอลเต็มสนามนะครับ

0: ผ่านพ้นไปแล้วครับการบรรเลงเพลงชาติของสเปนและอาร์เจนตินานะครับเมื่อสักครู่กล้องจะไปได้มีกษัตริย์ฟิลิเป้ที่4แห่งสเปนจะเสด็จมาถึงสนามด้วยฝั่งอาร์เจนตินานี่ท่านประธานวิดีบอกว่าถือเคล็ดเพราะว่าเชียร์ที่บ้านชนะมาตลอด ก็เลยไม่ตอบรับคำเชิญของท่านประธานดีทรัมป์นะครับแล้วเชียร์นี่ก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมด้วย บอกว่าวันเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปเผลอถอด ถอดแป๊บเดียวโดนตีเสมอเลย
1: ก็เลยต้อง
0: เอาขึ้นเอากลับมาใส่ใหม่ ขนาดว่าร้อนขนาดนั้นสเปนตัวจริงทั้ง2ทีมนี่รายชื่อเชื่อว่าหลายท่านเกาะติดอยู่คงทราบอยู่แล้วนะถือว่ามีพลิกโผไหมหน้าห่างจากที่คาดคิดไว
1: ้ฝั่งของอาร์เจนตินามีพลิกโผอยู่บ้างแต่ฝั่งสเปนก็เมื่อทีมดีอยู่แล้วก็ อย่างนั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่รอบ8ทีมมาแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งซิมอนส์ปอโรกูบาซีลาป็อกกูคูเรียโดดรีฟาเบนรูอิสยามาโอโมไบนาแล้วก็โอยาซาบาวนะครับทีมของเดลาฟูเอนเต้ก็ตามโผเลย
1: คือฝั่งสเปนเนี่ยจัดไว้แบบว่าเขามีความพร้อมแบบนี้ก็จัดมาแบบนี้เลย ส่วนฝั่งของอาร์เจนตินาจัดเพื่อที่จะมาวางหมาสู้กับสเปน
0: ใช
1: ่ต้องรู้ว่าตรงนี้จะส่งผลแค่ไหนนะครับ
0: ทีมของสกาโลนีวันนี้เอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมแบ็คขวาได้มาใช้มอนทิลนะเล่นแบ็คขวาโรเมโรมาร์ติเนสทาเกรฟิโก
1: ทาเกรฟิโก
0: เอาตามโปรนาวส์ตามที่นักหังถนัดเดอะบอลแมคเคลิสเตอร์เฟรนันเดสแล้วมีนิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทวันนี้นะครับข้างหน้าก็เมสซี่และอัลเวเรสก็มีนิโก้กอนซาเลสเขาลงมาอย่างในเกมกับอังกฤษก็ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับมาอยู่สายเพื่อที่จะช่วยทางทากิฟิโก้ต้านกับยาเมา
0: ผู้ตัดสินสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนีย
1: ตัวพอรู้ว่าได้ตัดสินบอลโลกนี่ถึงกับดีใจจะร้องไห้เลยนะครับวินซิส
0: ก็แน่นอนครับสเปนผลงานต้องถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
1: ครับ
0: จากที่เสมอกาบูเวดีเกมแรกใช่ไหมฮะจริงน่าจะเชิญมารับถ้วยนะ
1: จริง
0: เพราะว่าเล่นกับสเปนก็ไม่แพ้เป็นเล่นกับอาร์เจนก็ต่อเวลาด้วย
1: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่น้องใหม่อะไรก็ว่าได้นะผมว่า
0: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือชนะมาต่อเนื่องเกมรับเสียประตูเดียวใช่ไหมครับสำหรับสเปนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับอาร์เจนตินาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ภายใต้ความกดดันตามหลังอยู่ยังกลับมาส
1: ุ
0: ดท้ายก็ตีตัวเข้ารอบมาได้ตลอดแต่ละเกมนั้นไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับจะเล่นกับกาบูเวดีกับอียิปต์โดนน้ำสองลูกเนี้ยนะครับ
1: คือจิตใจห้าวหาญแล้วก็มีความสามารถพอที่จะพลิกมาชนะได้ของทางอาร์เจนตินาก็สมตรงเป็นแชมป์โลกเก่าแล้วครับ
0: ใช่รวมทั้งรอบตัดเชือกกับอังกฤษ
1: นี่มาดูฝั่งของสเปนบอลถ้าเป็นแฟนคอบอลสเปนก็ที่ง่ายว่าวันนี้บาร์ซ่าดวลกับแอตเลติโกมาดริดเหรอครับ สไตล์จะลักษณะอย่างนั้น
0: อยู่ในสกาโลนี่เมื่อสักครู่ยังเห็นคุณสนพูดถึงว่าเคยอบรมโค้ชกับเดลาฟูเอนเต้มาแล้วแล้วเดลาฟูเอนเต้นี่ก็เคยคุมเยาวชนเซบียารับมือกับเมสซี่สมัยเป็นดาวรุ่งของบาร์เซโลนารู้พิสูจน์เมสซี่มาตั้งแต่ยุคนั้น
1: ใช้โค้ชวิธีมวย
0: ไมเคิลบัฟเฟอร์ขนมาหมด
1: เป็นวันที่ทำโชว์ของแล้วสนามที่สวยนะครับอยู่นอกเมืองนิวเจอร์ซีย์นี่ยืนอย่างนี้จะเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับทั้งคู่ก็ใส่ชุดของตัวเองที่คุ้นดีอยู่ครับว่าสีนี้เป็นของใครหาเกมเริ่มมาดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับอาร์เจนบุกจากขวาไปซ้ายหัวของอาร์เจนตินาที่ลิซาโดมาเจเนสครับขึ้นซ้ายหมอโดนดักได้แล้วครับดูว่าชิงคลองบอลสเปน กูบาซีมาตั้งที่อูนาซิมอนแล้วครับ
0: เซตบอลจากหลังเหมือนเดิมมีโรดี้จะมาคอยเล่นร่วมด้วยนะครับวันนี้เจอหน้าคู่นะครับก็เหมือนกับมีเมสซี่กับอัลเวเรสคอยหาโอกาสตัดบอลจากหน้าประตูของสเปนเองนี่แหละคร
1: ับ บอลของสเปนคือบาซี่แล้วโอโม่หาเขาถึงโอยาสบาสเปนได้บอลปอโลไม่วางยาวอยู่กับสเปอร์อาจจะวางยาวตรงนี้กับทีมชาติเนี่ยเป็นบอลที่ต้องว่าคายบอลต้องแม่นยำแล้วครับ
0: แต่เขาเล่นกับลามีนก็ไม่เลวนะด้านขวานี
1: ่บอลซ้ายลาป็อกลาป็อกดูว่าสั้นๆกับดานิเอลโม่แล้วครับช่องนี้โอโม่ไปที่กูคูลิยาขึ้นซ้ายของฝั่งสเปนแล้วครับใบหน้าดูว่าบอล50-50ตรงนี้บอลโล่ฟาวนะครับบอลพลาดนิดเดียวนี่ตัวว่าต้องติดเกมนิโก้ครับที่โดนทำฟาว
0: เป็นฟรีคิกครั้งแรกของเกมนี้เลยครับนิโก้กอนซาเลสเกือบจะฉกได้อยู่แล้วครับคืออาร์เจนตินาก็เล่นกับหลายทีมคือไม่ได้ครองบอลมากกว่าซึ่งวันนี้ก็คือเป็นลักษณะนั้น
1: คือปล่อยให้เป็นครองบอลไปแต่ปิดช่องไม่ให้ขึ้นเกมเร็วได้แล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสริมเส้นนะบอลริมเส้นตรงนี้ไปได้คอนทัฟิโก้ถึงอัลวาเรสตั้งใหม่เอ็นโซ่จังหวะบอลของทางอาร์เจนตินาบ้างนะครับเอ็นโซ่ฟานเดสยังขึ้นไม่ได้ย้อนมามาร์ติเนสย้อนหลังทางฟิโก้ยังถันอยู่ครับบอลไปแอนสเตอร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของอาร์เจนตินาฝ่ายครองบอลบ้างแล้วครับเอ็นโซ่ย้อนเล่นกับโรเมโรดูแล้ว
0: ปาเลเดสเนี่ยต้องมีตัวมาคอยเชื่อมนะ
1: จะใช้สไตล์ใกล้กันเลยนะครับออกขึ้นขวาบ้างมอนเทียลหาครับตัวมอนเทียลสั้นๆต้องย้อนใหม่เนี่ยดูชั้นเชิงไม่มีใครกล้าที่จะผลีผลามแล้วครับบอกของอาเจน่าที่โรเมโรครับดูตรงนี้เดอปอย้อนมาเอ็นโซ่สั้นๆกับแมคอลิสเตอร์ครับเดอปอเคาะใหม
0: ่ช่วงแรกครับไม่กล้าผีถามทั้งสองฝ่าย
1: ทันทีก็ออกข้างแล้วครับใจลูกนี้เป็นปอทุ่มของสเปนปาโร่ถูกไปตั้งหลังเลยครับตั้งที่คูบาซี่ก็ไหลย้อนไปที่อุเนซิมอนซิมอนลาป็อกเลือกเปิดยาวตรงนั้นมีร่วงกุศินชี้ว่าฝั่งของมอนเชียลฟาวใส่ใบหน้าครับเป็นฟรีคิกของสเปน
0: ทำท่าจะเสียเหลี่ยมเลยฟาวก่อนเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังในเกมกับอังกฤษแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทกับมอนทิว
1: ฟรีคิกเล่นสั้นครับของสเปนบอลที่คูบาซี่โอโมพลิกเข้าในแล้วสั้นๆครับจังหวะบอลมาถึงยาเมาแล้วเป็นยาเมาเปิดแฉลบมาทางเดียวโมขึ้นชื่อให้กับแล้วมียาเมาได้เอียงนี่ติดแซ่กับมาร์ติเนสครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู
0: ่โอ้โหเกือบไปแล้วครับการประสานงานยอดเยี่ยมนะครับนี่ขนาดว่าเอานิโก้ลงมาเพื่อจะมาดับเบิลทีมใส่ยามาวนะโอ้โหโอโมชิ่งคืนแล้วซัดด้วยซ้ายแต่ว่าเอมี่ยังล้มตัวเซฟได้นะครับ
1: ตรงนี้ดักได้ครั้งหนึ่งของโรดี้อาร์โรดี้มาขอไหลต่อให้กับทางยามาเปิดติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงโรดี้ตามเงียบได้ไหมให้บอลลงมาตั้งหลังตรงนี้ยังเก็บได้ครับทีละป๊อกกับลูกเท้าฝั่งของอาร์เจนส่วนมากเมสซี่จะหลุดเดียวเจอกันอุเนซิมอนซิมอนประตูโล่งแต่โรดี้เก็บได้บอลของสเปนแล้วครับขึ้นซ้ายลูอิสดูตะวันต่างก็พอไปจังหวะเร่งเร่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่แทบจะตั้งหลักไม่ทันนะครับเลยใบหน้าขอไม่มีช่องก็ชะลอสปีดแล้วครับคูคูลิยา ขึ้นซ้ายของสเปนใบหน้าย้อนมาลูอิสลาป็อกขึ้นมาสูงแล้วครับมาเองไม่มีช่องเคาะกันใหม่ซ้ายคูริยาเป็นทางใบหน้าใบหน้าขึ้นมาตั้งมาที่โรดรีนะครับสเปนขวาบ้างถึงตรงนี้จังหวะของยาเมาขอหมายครับจะตามคุมนี่ยังไม่เสี่ยงเหมือนกันฟาบิงลิสคูบาซี่ขอหมายโรดรีมาที่ปอโรปอโรยังขึ้นไม่ได้ผมมาถึงซิมอนแล้วครับบอลของสเปน
0: เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับอาร์เจนติน่าเห็นจังหวะตอบโต้ซิมอนนี้ออกมาก็มีพลาดเหมือนกันในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แต่เมื่อสักครู่ยังไม่พลาดนะครับแล้วอาร์เจนติน่าฉวยโอกาสไม่ได
1: ้ตรงนี้เกือบไปครับลาป็อกคูบาซี่มุมนี้ของทางสเปนมาแล้วโรดี้มาข้างหน้าไม่มีใครแล้วครับมาคนเดียวออกด้านข้างบอจังหวะสองเก็บได้ที่คูริยามาตามไปโอโม่เดนิโอโม่ถึงปอโรปอโลอยาสบาวข้อคืนแล้วปอโลโดนขวางไม่รู้ไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าก็ทางอาเจนจะสวนแล้วครับบอของนิโก้กอนซาเลสนิโก้เกี่ยวไม่ติดเลยสวนไม่ได
0: ้ปอโลเสียตำแหน่งไปเลยครับพยายามจะฟ้องเอาฟาวนะครับนี่ครับมาตรงฮาร์ดสเปซอีกแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณสินมองแล้วไม่ให้วินชิต
1: อาจจะมองว่าพอจะเล่นได้อยู่แต่พยายามไม่จะเล่นนะครับ ก็เลยไม่เป่าเป็นบอลของสเปนในหน้าใหม่คูบาซี่โอโมพลิกสายโกคูเรียช่องนี้น้ำหนักมันไม่พอครับไม่จะลุหัวดักได้ของทางอาเจน่ามังกิสเตอร์โดนแย่งคืนแล้วมาทางปอโลครับปอโลให้ยาเมาถึงต้องนี้เอาจะเบาไม่มีช่องออกด้านข้างไม่มีใครแล้วครับดูลิซาโดมาร์ติเนสบังเอาฟาวทางวิโก้ครับบังเอาฟาวได้
0: วันนี้งานหนักแน่นะครับนิโคลัสทาเกรฟิโกแล้วก็ต้องเอานิโก้กอนซาเลสมาคอยช่วยหยุดลามินยาเมานี่ดูจังหวะโต๊ะกลับเขามีภาพรีเพลย์ด้วยครับซึ่งซิโมนออกไปนี่ยังดีว่าสกัดไม่เข้าทางพวกอาเจนนะครับที่จะสวนในจังหวะแรกส่วนยาเมานี่2ครั้งแล้วครับ
1: โอ
0: ้ลีซันโดก่อน

0: บอลยาวของอาร์เจนตินาสวนซีดักไม่ได้ครับแล้วโรดี้ตั้งใหม่โอ้ปาวิโลอิสไม่เข้าใจกับทางบอลโลบอลทุ่มของอาร์เจนตินาล่ะครับ
1: ฟาเบียนรูอิสก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นเหมือนคอยเอสคอร์ตให้โรดรีนะครับแทนที่ของเปดรีนะ
0: ทางเกรฟิโกจะทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาต่างที่ลิซันโดมาร์ติเนสโรเมโรย้อนเอมี่มาร์ติเนสเล่นสั้นๆกับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับริมเส้นตรงนี้หลุดออกข้างบอทุ่มของสเปน
1: โรนัลโดนะเอาถ้วยมาให้ท่านดีทรัมป
0: ์อานาย
1: โรนัลโดเนี่ยฟันธงไว้อาจจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสเปนจะชนะและชนะง่ายด้วยอันนี้มุมมองของพี่โดนะโดอ้วน
0: บอโดมายาเมาหลุดออกข้างบอทุ่มของอาร์เจนตินาครับลิซาโดมาร์ติเนสขึ้นทางขวาทางที่โรเมโรย้อนให้เอมี่มาร์ติเนสครับสเปนบีบสูงลิซาโดมาร์ติเนสใช้บอลยาวบอลยาวตรงนี้พักของนิโก้โซเลสพักไม่อยู่แล้วจะบอลให้กับสเปนไปแล้วขึ้นซ้ายของสเปนคูริยาก็ไม่เร่งครับรอให้โรดี้ตั้งจังหวะวางข้ามมาหายาเมาดูดไม่ติดกับลูกนี้บอลทุ่มของอาร์เจนตินาทางเกรฟิโก้จะทุ่มแล้วครับทุกคนหน้ามาตรงนี้ผู้สินปล่อยแล้วครับบอลจะเบาหน่อยโดนดักได้แล้วทีนี้อาเจน่าบ้างสเปนแย่งคืนโดยคูบาซี่ลงมาตั้งใหม่ลาป็อกต่างทีโรดรีนะครับสเปนเดินหน้าใหม่ในแดนของอาร์เจนตินาโคโคลิยาลาป็อกคืนโคโคลิยาใบหน้าโดนจี้เร็วบอทุ่มของสเปน
1: ก็ตามคาดเลยครับตอนนี้สเปนเหมือนขึงได้ด้วยแต่ก็ยังเจาะไม่ง่ายครับ
0: คูบาซี่มาขึ้นขวาปอร์โรผายกเข้าในแล้วครับปอร์โรแล้วเปลี่ยนแกนเป้าอยู่ที่ใบหน้าน้ำหนักได้ใบหน้าย้อนมาคูริยาตูอิสต่างทีโรดี้โรดี้ได้ตั้งจังหวะอีกแล้วครับมีพื้นที่ออกไปซ้ายคืนไอ้เจ้าฟาเบรูอิสเปิดลึกมากเกี่ยวส้นทิ้งได้ของทางลิซันโดมาร์ติเนสเตะมุมของสเปนแล้วครับ
1: โอ้โหโดนกดดันหนักครับอาเจนตอนนี้คือตรงกลางนี่ถือว่าสเปนครอบครองได้นะครับดีน่าจะเสียเปรียบแล้วครับในแดนมิดฟิลด์ทำเกมไม่ได้ตอนนี้รับอย่างเดียวแต่ข้างหลังนี่กองเชียร์อาเจนตายทั้งนั้น
0: อเล็กซ์ใบหน้าจะเปิดลูกเตะมุมคูมันเชียวกับโอโม่แล้วสินเตือนใบหน้าเลือกเป็นตัวนอกให้กับโอโม่เอาลงพื้นก็โดนจิ้มทิ้งได้ทันครับยังได้อยู่สเปนว่าใหม่โอโม่ข้ามมหายาเมาเอาลงพื้นหนีตัวแรกได้ออกมาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับต้องเตะยัดของทางใบหน้าได้มาที่ยาเมาบังเอาทุ่มเป็นปอโร่ขึ้นมาทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาที่คูบาซี่คืนใหม่ครับปอโร่แต่คูบาซี่ทางขวาตันแล้วโอ้เปลี่ยนไปซ้ายคูคุริยาโดนจี้เร็วไม่เสียงครับย้อนถึงซิมอนอุนายซิมอนคูบาซี่ย้อนคืน19ปีเท่านั้นนะครับคูบาซี่กับยาเมาเนี่ย

0: สิโรดรี
1: เล่นดีทั้งคู่ด้วยโดยเฉพาะคูบาซี่นะครับการออกบอลต่าง
0: ๆลาป็อกวางยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าพิงเป็นสบาวพิงนะแต่ของบอลไม่ได้บอลของอาเจนมากับโดนดักจะบอลให้สเปนแล้วครับเสียหน้าใหม่ของสเปนโรดรีดูเอสโรดรีข้ามมาปอโรตัวข้างหน้าถึงอจาสบาวหมดแรกไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้แต่เขาทางโรดรีครับแก้ใหม่เป็นความสเปนยีลาครับจังหวะสองโอเปโรเกือบไปครับบอลถึงโอโมโอโมก็เจอแมริสเตอร์เข้าลูกนี้หูหูแมริสเตอร์ว่าหรือว่าผู้ตัดสินต้องมาดูเลยครับ
1: คือประเด็นเล่นหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกสเปนมันให้สัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้อาเจนใช้ฟิสิกอลเกมโอ้โหแต่เข้า
0: อย่างไม่ลุกนะครับเป็นลูกฟรีคิกของสเปนนะครับ
1: ลูกช้านี่พยายามจะกดดันผู้ตัดสินไปด้วยครับ
0: น่าจะมีเหลืองหน่อยไหม
1: น่าจะแจกเหลืองเปล่า
0: ผู้ตัดสินยังไม่ควักนะครับ
1: เสร็จแล้วเพียบในสนาม
0: บอยาวมาถึงเอบิมาร์ติเนสครับเป็นบอของอาร์เจนตินาดึงบอกเพื่อดึงช้าแล้วครับเอมี่ก็ไม่เร่งขายบอมาขึ้นทางซ้ายที่ลิซาโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสบอลเลียนมาแมนเชสเตอร์ชิงกันกับเทฟิโก้แล้วหาครับบอลของอาร์เจน่าบ้างแมนเชสเตอร์ไอ้เมสซี่ก็โดนใบหน้ามาดันใบหน้าฟาวล์ไปลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ
1: เริ่มจะได้เห็นอาร์เจนตินาทำเกมบ้างครับ
0: ใช้ศอกเน็บเลยนะครับของเล็กใบหน้า
1: จะโดนในบัปเป้ยิงแซงหรือว่าบทบาทยังเยอะอยู่นะครับเมสซี่ช่วงหลังเกมหลังสุดทั้ง2ประตูที่ได้นะครับ
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาเดปออยู่ที่ลูกแล้วครับ
1: เซ็นเตอร์แบ็กนี่ทำประตูมาแล้วนะครับทั้งโรเมโรทั้งลิซันโดนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้เดปอวางมาให้เพื่อนโค้ง มันลึกไปหน่อยครับว่า
1: จะให้นิโก้ครับดูลายมันล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าเซตเพลย์ก็ยังเป็นอะไรที่ลุ้นได้นะครับ
0: สเปนขึ้นเกมใหม่คูบาซี่ขึ้นทางขวาให้ปอโร่แล้วครับปอโร่เปิดยาวใช้ความเร็วของยาเมาหลุดบอลตรงนี้หลุดได้หาเจอกับทายาททางฟิลิโก้กระชากแล้วเปิดเลียดลึกมันลึกเกินไปครับว่า
1: เตรียมเข้าฮอส2คนเลยครับตัวครับยาเมายังผ่านทางฟิลิโก้จนได้
0: บอลลงพื้นลาปอกย้อนให้กับคุณนายซิมอนเปิดยาวออกมาปริดแล้วครับบอลทุ่มของอาร์เจนตินา
1: โดนเร่งครับต้องรีบสาดทิ้งไปก่อน
0: อาร์เจนของบอลที่เอ็นโซ่ฟันเดสครับโรเมโรทางขวาเดปอต้องย้อนคืนมาที่เอมี่มาร์ติเนสก่อนเน้นรัดกุมเข้าฝั่งของอาร์เจนตินาเมื่อจะขึ้นเกมเนี่ยลิซาโดมาเจเรสตัวบางยาวตรงนี้บอลเข้านิโก้พักได้แล้วแต่เสร็จบอลโล่ครับบอลโล่แย่งมาได้ไอเลยโรดรีจ่ายขึ้นมาข้างหน้าโอโม่ถึงยาเมาผู้สินปล่อยไม่ปล่อยนะครับเห็นไม่ได้เปรียบแล้วจังหวะที่จะเนื้อโอโม่แล้วตรงนี้ผู้สินที่สี่ต้องมาแล้วครับว่าทางเกมิโก้กับยาเมาTogether here.
1: คือพยายามจะมาบังก่อนนี่บอลมาตกใส่หลังนิโก้กอนซาเลสแล้วครับเกือบจะเป็นใจแล้วจังหวะบอลตกแต่ยังฉวยโอกาสไม่ได
0: ้สเปนมาใหม่ครับบอลที่ใบหน้าเฟิงลูสขึ้นเทียกูนิยามีขยับแล้วแต่ไม่ให้ยอมมาใหม่ลาป็อกช่องนี้ใบหน้าโฉบมาเล่นเจอตามติดครับโดยทางโรเมโรแล้ว มีเน็บ
1: เริ่มจะมีแถมหน่อยไม่ยอมให้ใบหน้าเล่นนะครับ
0: บอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับโดยมอนเชลทุ่มให้ลูกหัวเอ็นโซตรงนี้โอโมมาตัวบล็อกแล้วครับเอ็นโซร้องลั่นเลยครับ
1: อารมณ์ค้างมาจากดอกก่อนหน้าหรือเปล่านะครับโอโมที่โดนแมคคาลิสเตอร์เสียบมา
0: ผมมีวางด้วยมีวางนิดๆนะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแหละครับ
1: แมตต์เดมอนก็มานะครับ
0: กล้องจับสคาโรนี่บ้างครับครั้งที่แล้วนี่มือใหม่เลยครับทีมชาติไม่ใครนึกว่าเขาจะพาทีมชาติมาคว้าแชมป์โลกได้นะครับเที่ยวนี้ดูว่าจะได้ซ้ำสองหรือไม่ลาป็อกดักได้บอลของสเปนสัดยาวแล้วลาป็อกบาติยาเมาบังพิงแล้วพักลูกนิดเจอเมสเตอร์มาช่วยแย่งได้แย่งมาติดโรดี้ครับโรดี้ดักแล้วจ่ายใหม่ยาเมาชิงโอโมอาจะสวนยาเมาติดแล้วบอลเขาเหลี่ยมของเมสซี่เมสซี่มาตั้งที่เดปอลเป็นบอลของอาร์เจนตินาบ้างครับเอ็นโซ ฟานเดสไปเร็วไม่ได้ต้องถอยร่นมาแดนตัวเองมอนเทียวลงถึงโรเมโรแล้วครับหาช่องกันใหม่ของทางอาร์เจนตินาลูกนี้ไม่ออกบอกกระชอกเข้าเหลี่ยมของโรเมโรล้ำหน้าครับโอยาซาบาลล้ำหน้า
1: ตำแหน่งของโอยาซาบาลครับคือจริงคู่นี้น่าจะต้องเจอกันในเกมที่เขาจะเอาแชมป์ยุโรปกับอเมริกาใต้มาเจอกันนะครับแต่ว่าโปรแกรมแน่นจัดไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอกันชิงฟุตบอลโลกอยู่ดี
0: ไหนๆก็ได้ไหนแล้ว
1: แต่ว่าสเปนก็แชมป์ยุโรใช่ไหมครับอาร์เจนก็แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อ2024
0: ในสนามบอลของอาร์เจนต้าครับเมสซี่ได้บอลหาครับกลางสนามเมสซี่มองหาเป้าดูแถว2ตัว2อุตส่าห์พักให้แต่ว่าเขาทางเฟรนลูอิสแล้วล้ำหน้าด้วยครับล้ำหน้าของทางอาร์เจนต้าอาวาเลสครับที่พักแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปบอลเป็นของสเปนโอโมหลอกตรงนี้โดนแย่งได้โดยเซนโดมาร์ติเนสแล้วเอ็นโซเดปอลของอาร์เจนต้านะครับเดปอลย้อนมามอนเทียลเอาชัวย้อนหลังบอลคลองไม่ปล่อยบอลเสี่ยงแล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสเจอโอโมบีบดูว่าเข้ามุมแล้วเคลียร์มาโดนดักได้โดนโรดี้แล้วบอลเหลี่ยมของโอยาซาบาลตัวบังตัวเหมือนกูจะล้ำหน้าเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยครับโอยาซาบาลมาร์ติเนสเปิดยาวมาก็จะใช้จุดผู้ล่อความเร็วของอัลวาเรสครับเผื่อจะแม่นยังไม่เข้าเป้าสเปนมาใหม่ครับขึ้นที่โรดรีลูอิสคูริยาขยับเหลือที่ใบหน้าให้คูริยาบังแล้วเปิดติดบล็อกของทางโยปอลตรงนี้เตะมุมของสเปนครับ
1: คือเติมได้ตลอดนะครับคูริยาเพราะว่าสเปนก็ไม่ได้มีอาร์เจนตินาไม่ได้มีตัวริมเส้นทางขวาที่เป็นตัวรุกจริงๆครับคือมาเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะก็เป็นเดอพอครับที่ต้องคอยมารับมือนะครับเวลาคูริยาเติมแล้วเสียเตะมุมเมื่อคราวนี้

0: ให้เมสซี่มีโอกาสได้เล่นเลยครับ
1: ดูชั้นเชิงเมสซี่ครับโอ้โหโดนรีดต้องยอมฟาวล์เลยครับลงมาเล่นค่อนข้างต่ำเลยครับเมสซี่ตอนนี้คือปล่อยอัลวาเรสอยู่ข้างหน้าต้องมาช่วยเชื่อมเกมครับ
0: เ
1: ป็นเบรกโฆษณา
0: ที่อเมริกาน
1: ัดชิงนี่ไม่ทราบครึ่งนาทีปาเข้าไปเท่าไหร่
0: ไอ้นักบอลได้ดื่มน้ำด้วยอากาศร้อนนะครับ
1: วันนี้จริงๆยังน่าจะไม่ถึง30
0: ก่อนจะเริ่มเหมือน27องศา
1: ประมาณ27
0: ครับยัง0-0ก็ผ่านไป24นาทีนิดเป็นฝั่งสเปนที่มีโอกาสใกล้เคียงมากกว่านะครับ
1: ใช่ครับทีน่าจะหาโอกาสฉาบฉวยแล้วครับแบบนี
0: ้
1: ไม่ก็คือตัวลูกตั้งเตะทั้งหลายจะต้องมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับเดลาฟูเอนเต
0: ้แบ็กซ้ายเก่านะครับดวงกับแบ็กขวาตะฝันรู้เขาดีแบ็คขวา
1: ครองบอลที่ผ่านมาสเปน 55% นะครับมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเข้ากรอบขณะที่ฟาวนี้ก็รวมกันไป7ครั้งเข้าไปแล้วครับเตะมุมครั้งหนึ่งน่าจะ2แล้ว
0: 2ครั้ง2ครั้งครับ
1: พวกอาเจนก็อย่างที่คุยกันคือเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น2ทีมใหญ่แต่ว่าเจอกันในบอลโลกมาแค่ตอน1966หนังเกิดยัง
0: มันเกิดแล้วได้โขกออกมาละดูครับหลังจากที่เห็นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่ดื่มน้ำนี่ได้แก้เกมกันไปจากผ่านมา24นาทีก็ทางฝ่ายต่างก็เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับยังไม่มีใครพลาดแล้วก็ที่สำคัญ
1: แจ็คเกอร์นะ มาด้วยนะ
0: คือไม่ใครกล้าเสี่ยงกล้าบุ่มบามครับก็เล่นตัดจังหวะตัวเองวงการบันเทิงเหมือนกันนักร้องนั่นเลยนะครับที่กล้องจับมาเนี่ย
1: แล้วในช่วงพักครึ่งก็น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่คือน่าจะวางแผนกันได้เยอะพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเป็นพักครึ่งเวลาที่ก็ทั้งยาวนะครับเรามีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วย
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจน่าโดยเอนโซ่แล้วครับเล่นสร้างกับเมสซี่โดนบีบแล้วครับตังโรเบโร่ย้อนคืนมาเอมิมาร์ติเนสให้ลิซันโดมาร์ติเนสทางซ้ายเปิดยาวเปิดยาวมาติดคูบาซี่แล้วจังหวะสองบอตรงนี้แฮนด์บอลครับว่าแมนิสเตอร์แฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของสเปนแล้วครับ
1: เจตนาหรือเปล่า
0: คูบาซี่นั้นมาขาดยังดีที่ซิมอนยังไวพอแล้วคูย่ายังทันครับแก้ไขได้เตะยัดเอาทุ่มได้ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งของทางคูลิยา
1: โอ้โหน้ำหนักเกือบขาดนะครับบอลขึ้นหลังของคูบาซี่ซิมอนยังตื่นตัวอยู
0: ่เกมดับนี้เดียวพันนิพัฒน์หน่อยโอกาสน้ำตาไหลได้นะครับ
1: สเปนเนี่ยไม่เคยตามหลังนะบอลโลกเพราะว่าต้องมีเสียไปลูกเดียวด้วย
0: บอลสเปนมาที่ว่างได้ครับบอลโร่เล่นกับยามาลยามาลเจอทางฟิโก้ตามติดโดนดึงโดนดึงแล้วครับหลบฟรีคิกของทางสเปน
1: ก็ต้องยอมนะครับ
0: ได้ฟรีคิกก็เล่นสั้นนะครับฝั่งของสเปนบอลตั้งหลังที่คูบาซี่ลาป็อกมีโรดรีประคองโรดรี

0: ออกด้านข้างครับมาที่คูบาซี่มาขวาปอโร่ตัวไหนโอโมวงไม่ทันแล้วครับโดนบีบแล้วต้องหาเจ้าบาใหม่คูบาซี่ฝั่งอาจิน่าก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นการตั้งโซนนะครับตรงนี้หลุดเท้าอิซาโดมาติเนสถึงก่อนแล้วเอมิมาติเนสเจออาบิน่าบีบออกด้านข้างเดอปอเดปอโดนดักได้ด้วยคุรุย่าแล้วตรงนี้ชกได้ของเอนโซ่ฟานเดสเอนโซ่สาดยาวครับจะใช้ความเร็วมันลึกไปนี่วางเอาความเร็วของอัลวาเรสเลยนะครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเลยครับถ้าตัดเกมได้นี่สาดยาวข้างหน้ายังไม่แม่นครับโดนเร่งมาด้วยคุณนุ่งฟางเป็นผู้พิการทางสายตาชื่นชอบสไตล์การภาคของหน้าหางมากครับวันนี้ผมคิดว่าสเปนมาเพราะว่าหมูเด้งเชียร์อาร์เจนติน่าไปแล้ว
0: ขอบคุณมากครับบอลตรงนี้ครับโอกาสของทางเดปอคูริยายังแก้ไขได้อีกครั้งที่คูริยามาช่วยแล้วเดินหน้าโดยทางคูริยาก็บอลของทางสเปนมาได้ยาวๆเข้าแดนของอาร์เจนติน่าครับไปหน้าโรดรีไหลมาลุยส์มองข้างในออกมาที่ยาเมาเจอนิโก้ดันแรกไหลเข้าช่องให้กับโอโมโชลูกนี้หรือว่านิดๆเลยนะครับ
1: เห็นโฉบมาแล้วครับแต่ว่าแม่ให้จังหวะพลาดกันไปนิดนึงยังอันตรายเหมือนเดิมครับมาเป็นยาเมา
0: บอกประจำประตูของอาร์เจนตินาโดยเอมิ่มาติเนสครับเลือกทางซ้ายชงได้ของทางนิโกซาเลสแต่ว่าอัลวาเรสเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของสเปนพอได้บอลแล้วไม่ได้เร่งที่จะไปนะครับให้ตัดขบวนกันก่อนคูบาซี่ออโร่ไหลต่อให้กับยาเมาตรงนี้ติดเท้าของตาซากริโกบอลของอาเจน่าครับโรเบโร่โดนบีบให้ไปขวาเจอโอยาคาบาวไล่หาทางเอาตัวออกจากมุมแล้วครับเตะยัดไหลมาให้กับเดปอออกได้มอนเทียวโดนดักแล้วบอลกระทางคูริยาเติมใหม่คูริยามาโรดี้ลูอิสไปริมเส้นที่ใบหน้าล็อกกระชากถึงหลังล็อกเปิดมาติดอกของทางโรเบโร่หนุบเลยครับสเปนเก็บได้ใหม่มาที่กลางสนามแล้วครับลุยส์ย้อนคืนมาถึงในซีมอน
1: เริ่มได้ไปถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดแล้วครับอเล็กซ์ไบน่า
0: ขึ้นขวาปอโร่แล้วครับปอโร่ก็เลือกโอเจฟาบาวเก็บไม่ได้แต่ไม่ได้ฟาวด้วยบอลของอาร์เจน่าครับทีนี้อัลวาเรสยังไปเร็วไม่ได้เอนโซ่ฟานเดสทางขวามอนเทียวไปเลยกับเดอเปาเน้นเอาชัวร์เลยครับฝั่งของทางอาเจนที่ได้ครองบอลตรงนี้ไม่ออกแมนเชสเตอร์เจอกับโรดี้ดึงเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินา
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เรียกฟาวได้ครับโรดรีก็ต้องยอมฟาวนะแบบนี้จะมาลุ้นจากเซตเพลย์แล้วนะครับ
0: เป็นเดปอจะเล่นนะครับอยู่กับเมสซี่มียาเมาด้วย
1: ขึ้นมาแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ่ฟรีคิกที่เกือบจะกลางสนามนะครับริมซ้ายเดียวที่ฝั่งของอาเจนได้ว่าจะมีลูกสุดอื่นจากการบอมหรือไม่เล่นสั้นครับเล่นสั้นไม่บอมแล้วเอนโซ่คืนไปที่เมสซี่เมสซี่จะไปทางแคบมีตัวซ้อนลิซซ้อนแล้วให้ยาเมาได้จะขึ้นเกมของอาร์เจนแล้วครับปอโลโดนเตะเอ็นรอยไหวโดยคริสอัลวาเรสเดี๋ยวหน้าต่อครับบอลได้ฟาวของสเปนเล่นเร็วไปแล้วโรดรีข้ามมาหาโอโมดานิโอโมขึ้นทางขวานะครับฝั่งของสเปนเปลี่ยนใหม่ไปที่โรดรีทางซ้ายมี2เป้าแต่ย้อนมาขวาเตลูอิสปอโร่ยาเมา คืนปาโร่โรดรีลาปอร์ตขึ้นมาในแดนของอาร์เจนตินาแล้วนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันตัวออกคายบอลนี่กูริยามีตัวขยับให้ทางริมเส้นยอมที่ลาปอร์ตแล้วครับลาปอร์ตกูริยาได้ช่องครับหาดูหาเป้ายัดมาเสาแรกโดนดักไว้ได้โดยโรเบโรอีกแล้วแล้วก็ล้ำหน้าครับล้ำหน้า
1: พยายามจะทิ้งจังหวะแล้วแต่ว่าก็ล้ำไปก่อนนะครับมาคูกุริยานี่ด
0: ู
1: ก็น่าจะใช
0: ่ถ้าบอกเข้านี่ได้วัดเลยนะครับลูกนี้นี
1: ่โดนสกัดเลยมาทงมาคร
0: ับฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดยโรเบโร่แล้วครับมีเอนโซมาด้วยทำท่าจะเล่นสั้นนะครับแบบนี้ดูว่า
1: พอเล่นช้าพวกสเปนโวยแล้ว
0: มาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดริมเส้นทากริโก้เป็นนิโก้ซะเลยครับโดนดักโดยบอโร่บอทุ่งของอาร์เจนตินา
1: คือแบ็คอาร์เจนตินาแทบจะไม่เติมเลยนะครับ อยู่ที่เกมรับอย่างเดียวเลย
0: คือทากริโก้ก็ต้องจ้องอยู่ยาเมาแล้วครับละสายตาไม่ได้ทุ่มมานิโก้พยายามจะพลิกไม่ได้ตรงนี้โรดี้บูได้ฟาครับโดนเข้าสองบอลในฟาของสเปนนะครับ
1: แต่โรดริโก้ครับเข้าไปฟาก่อนเกมไปเข้า10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนี
0: ่บอลโร่เปิดยาวมาบอลยาวโรเบโร่ดักได้พักแล้วออกด้านข้างให้ทากิฟิโก้ขึ้นเกมเอนโซของมาโดนฉกได้ครับแล้วโอโมหนีมาได้แล้วซ้ายกูริยาหลอกแล้วโอโมไม่ได้ไปครับพุทธเล่นเองโอ้โหก็เลยได้แค่ทุ่มตรงนี้เล่นเอามอนเชียร์นี่โมโหเพื่อนเลยครับ
1: ยังเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งครับกูริยากำลังจะพลิกแล้วเป็นโดมันเชียร์สกัดไม่ได้ก็โดนเข้ามารุมแล้วทางเอนโซเสียบอล
0: บอของสเปนที่คูบาซี่แหละครับปาโร่เล่นกับยาเมาเอี่ยวเมาแต่งหนีดีทากิปิโก้มาเจอแมนเชสเตอร์ครับตั้งลังได้ตั้งลามก็เจอตรงนี้บอของสเปนอยู่แต่มาตั้งไปที่คูบาซี่โรดรีเข้าในให้กับใบหน้าถึงโอเจสบาวโอโมครับโอโมออกไปที่คูริยาเปิดเรียกติดส้นเท้าของโรเบโร่เขาทั้งคูริยาใหม่คูริยาย้อนมาโอโมมองหาเป้าเปิดมาให้ไม่ถึงกับติดในส้นโดมิเนสแถวสองตรงนี้มือไม่แฮนก็บอกเคลียร์ของทางกิลิโกจะให้อาวาเลสสวนก็โรดี้ครับมาชะลอไว้โดนดึงแขนครับโรดี้เป็นบอของครับใช
1: ่นี่พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ก็เกมกดดันได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สเปน
0: ลาป็อกขึ้นทางซ้ายนะครับย้อนมาคูเรย่าใบหน้าได้ใบหน้าเจอกับมอนเชียลโยกแล้วล้อเอาในซ้ายไหลไปติดเอ็นโซเดี๋ยวกระชอบเอาไปมาเข้าทางของนิโก้แล้วลิโอโรมาติเนสเคลียร์ไม่มีใครครับบอโลเก็บเติมใหม่ของสเปนพยายามเร่งในช่วงท้ายแล้วครับสเปนบอโลตังที่คูบาซี่ลุยส์มาที่ลาปอกแล้วครับไปซ้ายใหม่ลาปอกว่าเข้าในดีกว่าพาเข้ามาในครับสันตันกับโรดี้แล้วใบหน้าถึงจังหวะนี้ครับมันย้อนหลังได้อยู่ของทางราชสบาวโอ้โหตะกินมาร์ติเนสไม่ได้ครับ
1: โอ้โหจริงๆเกือบจะเป็นโอโมพาไปก่อนนะแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของยาสบาวนี่ต่อกันสวยมากครับเหมือนจะย้อนหลังโอโมแต่ว่ามีโอยาสบาวได้กดเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสมันก็ไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับ คนยิงประตูชัยสเปนเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว2ปีก่อน
0: พอฉากโชยของอาร์เจนตินาโดนดักได้สุดท้ายพอทุ่มของสเปนแล้วครับบอลสเปนที่เนซิมอนลาป็อกคูริยาลูกเปิดยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าบอลลงพื้นมาใบหน้าเป็นมอนเทียลแย่งได้มอนเทียลมาแมนเชสเตอร์อาจจะได้ขึ้นเกมบ้างครับไม่เร่งเหมือนกันยอมตั้งกันใหม่ข้างหลังที่ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับเล่นกับเอนโซ่เบนเดสขึ้นขวาเดอปอลเดอปอลให้เมสซี่ฉีกออกมาด้านข้างครับเมสซี่พาบอลขึ้นมาบ้างเดอปอลสองนักเตะจากอินเตอร์ไมอามี่นะครับโรเมโรเล่นกับแมนลิสเตอร์เอนโซ่เบนเดสริมเส้นเดอปอลให้เมสซี่โอ้เอาครับเมสซี่ไหลมาต้องว่าอัลวาเรสออกที่เดอปอลมองหาเป้าติดคูริยาได้ไหมได้เทคสองเข้ามาข้างในคูริตังโอจิซาเบาแย่งได้โอจิซาเบาโดนตัดไว้ครับโดยทางลิซานโดมาร์ติเนสเหลืองแล้วครับลิซานโดมาร์ติเนส
1: เหลืองแรกของวันนี้ครับลิซานโดมาร์ติเนสก็จะเล่นยากขึ้นแต่เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาทำได้บ้างครับจากโอเพนเพลย์เพียงแต่มันไม่ได้จบแล้วสุดท้ายลิซานโดครับเสียตำแหน่งไปแล้วต้องไปฟาวใส่ยอสบาวครับเริ่มจะเมสซี่ออกไปเล่นทางขวาครับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว
0: บอลสเปนขึ้นที่คูบาซี่แล้วครับปอโลปอโลเจอดิโก้ไม่พลิกก็ย้อนใหม่มาถึงลาป็อกลูอิสขอขึ้นมาสายคุยยาขยับมันมีช่องเปิดครับลูอิสริมซ้ายเนี่ยคุยยาโล่งบอลโรดี้โรดี้ไหลต่อให้คุยยาโดนดักได้จะเข้าทางโรดี้บอลของสเปนจังหวะสองเก็บได้ดีกว่านะครับเดินหน้ากันมาที่ลาป็อกโรดี้บอลกลางสนามตรงนี้ก็ไม่มีเป้าชัดเจนก็ไม่กล้าเสี่ยงคายบอลนะครับไปขึ้นซ้ายคูริยาไม่มีใครขยับให้โรดรีถึงคูบาซี่คูบาซี่หักข้อมาให้ออยักตเบาเก็บได้แล้วปอโลมาให้ปอโลครับปอโลอ้อมแล้วเปิดเสาสองไม่มีใครครับบอลเลยไปถึงโอเอมี่วาเลนเองเลยครับเอมี่มาร์ติเนส
1: ตรงนั้นไม่มีใครครับหน้าประตูขยับเข้ามาหมดแล้วครับทั้งโอโมทั้งโอยาซาบาลคูริยาก็อยู่ไกลครับแต่ว่ามีจังหวะได้บรรจงเปิดแบบนี้มีลุ้นนะครับทางสเปน
0: บอลของอาร์เจนตินาเบนิเตอร์จ่ายติดยามา